0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลต

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: และ
7: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.กับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ต้อนรับกับเช้าวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569ค่ะคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลมารับหน้าที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
9: สวัสดีครับกรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านเนี่ยระหว่างเมื่อวานนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายจุดแต่วันนี้แน่นอนนะเรื่องใหญ่ก็คงเป็นเรื่องของหัวสวนี่แหละว่ากกต.จะว่ายังไงก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาซะหน่อยดิเป็นช่วงแรกของรายการระหว่างเพราะเมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นนะที่ห้องอาหารที่เป็นโรงอาหารชั้น B2 ของอาคารรัฐสภานะเพราะว่าฝ้านั้นถล่มลงมานะครับเห็นภาพแล้วหวาดเสียวเลยนะว่าถล่มลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเก้าอุ้งเก้าอี้โต๊ะทานข้าวเนี่ยพังเลยนะฮะนี่ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยที่อาคารรัฐสภาเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปดูกันนะถือว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ต่อเนื่องกันหลายครั้งที่รัฐสภานะโชคดีว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการนะต้องบอกว่าถ้าเป็นวันทำการปกติชั้น B2เนี่ยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีข้าราชการพนักงานบุคคลสำคัญนะสว.ส.ส.จะเข้ามานั่งรับประทานอาหารกันและเข้าเป็นจุดพักผ่อนนะจำนวนมากเลยนะเบื้องต้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการนำวิศวกรเข้าไปตรวจสอบดูแล้วนะครับสำรวจความเสียหายแล้วก็บอกว่าพยายามซ่อมให้ได้ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้นะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวก็จะมีการใช้ห้องอาหารกันแล้วเนี่ยนะครับก็14 กันยาคือวันนี้กะว่าจะเปิดให้ได้เรียบร้อยนะก็อย่างที่เราทราบหลักวันว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาครั้งนี้เนี่ยนะสัพพยสภาสถานเนี่ยโครงสร้างหลักทุกอย่างนั้นก็บริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งนั้นแอนด์คอนสตรัคชั่นเนี่ยเป็นบริษัทผู้รับเหมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนชั้น B2 เดิมมันเป็นลานจอดรถไม่ใช่จอดรถชั้นใต้ดินแต่ตอนหลังก็ปรับปรุงใหม่นะให้ใช้ชั้น B2 เนี่ยเป็นออกแบบให้ใช้เป็นร้านอาหารเป็นโรงอาหารนะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการเปิดประมูลกันใหม่นะบริษัทที่ชนะประมูลด้วยการตกแต่งแล้วก็ สร้างฟู้ดเซ็นเตอร์ในบริษัทกินนี่ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตจำกัดนะครับนี่ก็เข้ามาเพิ่งจะทำได้ไม่นานนี้เองนะฮะกินนี่ฟู้ดเนี่ยเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่18สิงหาคม2568เองก็ประมาณ1ปีนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุขึ้นมาเมื่อวานนี้นะที่ชั้น B2 ของอาคารรัฐสภานะครับแต่ย้อนกลับไปดูเนี่ยสิงหาคมปี67เนี่ยตอนนั้นก็เกิดเหตุผนังอิฐของอาคารรัฐสภานั้นบวมน้ำจนพังถล่มลงมานะตุลา67ฝนตกหนักทำให้น้ำรั่วซึมนะทำให้ฝ้าเพดานถล่มลงมาในบริเวณพื้นที่อาคารรัฐสภานะประมาณกันยา69คราวนี้ฝ้าเพดานในห้องอาหารชั้น B2 ก็ถล่มลงมาเหมือนกันนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็เลยบอกว่าโชคดีนะที่บรรดาส.ส.ส.ว.ข้าราชการยังไม่ทำงานในวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดเหตุวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเลยละครวันก็เป็นเรื่องราวของอาคารรัฐสภาที่มีเหตุให้เราได้ตื่นเต้นกันอยู่เรื่อยๆนะครับ
8: ใช่ค่ะก็ใช้งบประมาณสร้างมหาศาลนะคุณวิเชษนะเป็นรัฐสภาที่ติดอันดับทั้งในแง่ของพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางนะคะทั้งมูลค่าการจัดสร้างนะคะที่เป็นงบประมาณเนี่ยมากถึง 23,000 กว่าล้านบาทนะคะเคยมีการรวบรวมว่ามีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยเนี่ยยังไงกันบ้างบอกโอ้โหนับไม่หวาดไม่ไหวนะคุณวิเชษถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นยังไม่รวมเคสที่เกิดขึ้นในปีนี้นะซึ่งปีนี้นี่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็เพิ่งเจอล่าสุดนี่แหละที่จะดูหนักหน่วงหน่อยที่ผ่านมาก็จะเป็นน้ำรั่วจุดต่างๆนะอาคารสภา 20,000 กว่าล้านแต่มีกระแป๋งพลาสติกเนี่ยไปรองน้ำฝนนะคะแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเดชบุญนะถ้าเกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนาะซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์ที่มีการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570แล้วก็มีคนอยู่เยอะเนาะทั้งฝั่งสสเองนะคะเจ้าหน้าที่ข้าราชการต่างๆที่ต้องเตรียมสแตน
9: บ
8: ายชี้แจงสื่อที่ต้องอยู่ปักหลักทำหน้าที่เนี
9: ่
8: ยแล้วโรงอาหารที่ว่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคนใช้มากที่สุดในบรรดาพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเหตุกันเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่อยากจะคาดคิดเลยว่าจะสร้างความสูญเสียขนาดไหนนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพใช่ไหมคะทีมงานขึ้นภาพที่พี่ส่งให้เนาะก็จะเห็นสภาพของแผ่นปูนที่เป็นฝ้าเนี่ยมันร่วงลงมาจนเสียหายกันหลายจุดเลยทีเดียวนะคะก็เขาบอกว่าสถิติที่เคยมีการรวบรวมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีข้อบกพร่องเนี่ยนะคะ191จุดนะคะอันนี้ในแค่ช่วงกลางปีที่แล้วนะดิฉันยังไม่ได้อัปเดตข่าวเพิ่มเติมหลังจากนั้นเนี่ยแต่เอาที่ได้หาข้อมูลมาเนี่ยบอกว่ามีตั้งแต่เรื่องน้ำรั่วทั่วอาคารบันไดหนีไฟก็ดูยังไม่ได้มาตรฐานนะคะใช้คำว่ามีปัญหาอันตรายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอมาเจอปัญหานะในระหว่างทางว่ามันเกิดปัญหาเรื่องของข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการใช้เงินเพิ่มอีก 2,800 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงพื้นที่นะคะคือหมายถึงว่าต้องซ่อมไปอีกนะคะก็มีปัญหาเยอะกระทั่งกุลิเชษที่จอดรถก็ไม่เพียงพอที่เกิดปัญหาแย่งชิงที่จอดรถมากเลยสำหรับอาคารรัฐสภานะคะก็บอกว่าอย่างนอกจากปัญหารั่วซึมซึ่งยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เมื่อวานนี้ฟ้าถล่มเนี่ยมันเป็นปัญหารั่วซึมจากน้ำหรือเปล่าเขาบอกว่าอาคารที่จะทำให้มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะคะของรัฐสภาเนี่ยมีทำศาลาไม้ไม้คุชเช่ทำด้วยไม้สักทองเนี่ยนะตอนนี้ก็ขึ้นรานะไม้สักขึ้นรานะคะบันไดและพื้นทางเดินไม่ตรงสเปคนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นหมดระยะประกันไปแล้วนะคะแต่ปัญหาหมดไหมยังไม่หมดอาคารบางส่วนมันยังค้างคาและต้องซ่อมแซมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรื่องหลังจากนี้ขึ้นเนี่ยสังคมคงจะตั้งคำถามแหละว่าใครจะรับผิดชอบนะคะก็มีแต่ความอลังการงานสร้างแล้วก็ปัญหาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดการตีกลับเพิ่มงานเข้าท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งครบแซยิดกันไปเมื่อวันที่13กันยายนนี้ที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะคน
9: ก็
8: คงจะนึกไม่ได้แหละว่าใครเป็นคนชนะ การประมูลทำโครงการก่อสร้างรัฐสภาก็คือบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเกิดการตั้งคำถามแน่ล่ะนะคะว่าตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีการก่อสร้างก็ล่าช้านะคะพอสร้างเสร็จนะก็เจอปัญหารายทางกันมานะคะมีอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ถึงขั้นทำให้มีคนสูญเสียชีวิตถึงขนาดนั้นนะคะก็ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่เป็นรอยด่างมากๆเลยทีเดียวนะคะว่าถ้าอาคารสิ่งก่อสร้างใหญ่โตแล้วก็จะเป็นหน้าเป็นตาเพราะว่าเป็นที่ทำงานของทั้งส.ส.และส.ว.นะก็คือสภานิติบัญญัติของเราเนี่ยของประเทศไทยเกิดปัญหาถึงขนาดนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะในส่วนนี้เนี่ยก็นึกถึงใครรู้ไหมคุณวิเชษนึกถึงมือตรวจสอบปัญหาอาคารรัฐสภาที่ทำมายาวนานนะนึกถึงชื่อนี้เลย ขออภัยคุณวิราชจันทรพิทักษ์
9: ค
8: ุณวิราชเนี่ยนะคะเป็นมือตรวจสอบเรื่องของปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภากันมาโดยตลอด คุณวิราชเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวันครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกันผลงาน2ปีนะ ครบไปเมื่อ15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมา นะคะก็เพิ่งครบไปหยกๆเลยเพราะนี่กรกฎาคมสิงหาคมนี่เราเพิ่งเข้าสู่กลางเดือนกันยาใช่ไหมก็พ้นมาสักประมาณเดี๋ยวก่อนนะกรกฎาคมสิงหาคมกันเนี่ย2เดือน
9: หมด
8: ระยะเวลาค้ำประกันงานมาประมาณ2เดือนนะคะคุณวิราชเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในช่วงวันท้ายๆที่ไปดูในส่วนของสภาพปัญหานะคะบอกว่าเฉพาะตัวคุณวิราชเองเนี่ยร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาไปที่ปปช.เนี่ยถึง65เรื่องนะแล้วปรากฏว่าพอครบตามสัญญาค้ำประกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในช่วงเวลาสำคัญแหละว่าถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยสภาจะทำยังไงนะคะโดยสิ่งที่คุณวิราชพูดเนี่ยบอกว่าการบริหารจัดการเงินประกันและเงินค้ำประกันผลงานเนี่ยสัญญาจ้างระบุให้มีเงินประกันผลงานและประกันซอง3ส่วนหลักคือเงินประกันซองตอนเซ็นสัญญาไว้ 5%ก็คิดเป็นเงินประมาณ614ล้านบาทของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมดนะคะ 12,280 ล้านมีเงินที่หักไว้ระหว่างการจ่ายค่างวดอีก 5% ประมาณ600ล้านบาทแล้วยังมีเงินงวดสุดท้ายที่ต้องชะลอการจ่ายเพื่อรอสมทบกับเงินประกันผลงานเพราะฉะนั้นมีเงินค้ำประกันที่สภามีแน่ๆเนาะประมาณ 1,500 ล้านบาทกว่า 1,500 ล้านบาทนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเพิ่งครบกำหนดค้ำประกันไปเมื่อ15กรกฎาคมอย่างที่บอกสิ่งที่คุณวิราชทักไว้เนี่ยบอกว่าน่าจะมีการขยายเวลาค้ำประกันไปตามความชำรุดบกพร่องเพราะว่าตามสัญญาเนี่ยมันเขียนว่าหากเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือข้อผิดพลาดในการก่อสร้างสภาต้องมีสิทธิ์เรียกผู้รับจ้างมาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมเกิดตะไคร่น้ำประตูชำรุดนี่อันนี้ก็เพิ่งเจอเนี่ยดิฉันไม่ได้ตามพักใหญ่ประตูบางจุดเนี่ยชำรุดถึงขั้นใช้อะไรไหมคุณเชษเอาโซ่กับล่วมกับลวดมาล่ามไว้โอ้โหนะบ้านๆมากเลยนอกจากกระแป๋งพลาสติกแล้วเนี่ยยังมีโซ่กับลวดล่ามประตูได้เหรอนะคะก็เป็นว่าก็ควรจะให้มีการขยายอายุการค้ำประกันออกไปไม่ให้มันแค่สิ้นสุดไปเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาสภาต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาได้แล้วระยะเวลาว่ากว่าจะทำเสร็จนะคะกับการที่จะไม่ได้ใช้อาคารหรือว่าพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยมันต้องนับต่อด้วยคือพูดง่ายว่าไม่ควรให้มันสิ้นสุดไปเมื่อ15กรกฎาคมอย่างที่เป็นข่าวว่าเอ้าหมดสัญญาค้ำประกันพอดีแล้วมาเกิดเหตุนี้จะทำยังไงนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสภาเคยทำอะไรบ้างคุณวิลาก็บอกว่าสภาเขาก็เคยทำหนังสือถึงผู้รับจ้างไปแล้วกว่าพันเรื่องแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับการแก้ไขครบถ้วนหรือไม่แต่หากสภานิ่งเฉยไม่รีบดำเนินการแจ้งโนติสให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมให้ครบถ้วนก็อาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคุณเชษงานบางส่วนยังไม่เสร็จเลย มีงานตกแต่งฝาผนังด้วยงานวาดจิตรกรรมโอ้โหจะสวยงามไปขนาดไหนยังไม่เสร็จนะกระเบื้องที่ปูพื้นผิวถนนริมแม่น้ำก็หลุดร่อนไปแล้วนะคะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นสิ่งที่คุณวิลาศเนี่ยแกตรวจสอบมาเนี่ยมาหลายปีนับตั้งแต่เปิดให้ใช้อาคารรัฐสภานะคะแล้วก็ยังมีการทักไปอีกอ่ะพอเรื่องของการค้ำประกันน่าจะขยายต่อได้เนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าอัปเดตขนาดไหนนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่คุณวิลาศเนี่ยทักเอาไว้เมื่อตอนครบวันกำหนดระยะเวลาค้ำประกันพอดีบอกว่ามันมีความพยายามจากบางกลุ่มในการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนเพื่อเอาไปซ่อมหรือปรับปรุงทั้งที่โดยหลักการแล้วควรเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเดิมนะคะบอกว่าอย่างกรณีปรับปรุงสาระแก้วเนี่ยสาระแก้วที่บอกว่าเป็นไม้สักเนี่ยนะคุณวิเชษฐ์แล้วก็มีส่วนประกอบของกระจกอะไรด้วยใช่ไหมบอกว่าทำผิดแบบหลายเรื่องนะปูกระเบื้องผิดขนาดมีปัญหาไม้กระดานเนี่ยที่บอกไม้ขึ้นราเนี่ยนะคะน้ำยังรั่วซึมลงชั้นใต้ดินอีกบอกว่าถ้ามันไม่มีการแก้สภาก็ต้องหักเงินลดหย่อนตามสัญญาสิไม่ใช่รื้อทำใหม่โดยใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะแล้วก็บอกว่าในลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาสัญญาจ้างช่วงคือเป็นไปไม่ได้หรอกที่ซีโนไทยเขาจะทำทุกสิ่งเขาก็ต้องไปจ้างช่วงต่อใช่ไหมคุณวิเชษปรากฏว่ามีการกระทำผิดสัญญาไปอีกบอกว่ามีสัญญาที่14สัญญานะคะทั้งหมดเนี่ยในการก่อสร้างรัฐสภาแล้วก็พบว่ามีปัญหาการจ้างช่วงในทุกสัญญาที่ไม่มีการสอบสวนคุณวิลาศเปิดเผยว่ามีผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งได้รับงานไปรวมมูลค่ากว่า 29,093 ล้านบาทอันนี้รายเดียวเลยนะโอ้ต้องเป็นบริษัทที่เก่งมากเลยนะได้ไปเกือบ 3,000 ล้านเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรายเดียวกันกับที่มายื่นซองประกวดราคาแข่งขันในตอนแรกแต่ว่าการจ้างช่วงนี้ถือว่าขัดต่อสัญญาการก่อสร้างนะคะซึ่งมีรายละเอียดลงไปอีกนะดิฉันจะข้ามไปแล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีนะคะการอันนี้อ้างอิงจากที่คุณเวลาให้สัมภาษณ์สื่อนะคุณเชฟบอกยังมีสัญญาณหรือความพยายามจากบางบุคคลในการส่งสัญญาณข่มขู่หรือกระซิบเตือนเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่เขาไปตรวจสอบนะโครงการรัฐสภาใหม่เนี่ยบอกว่าอาจโดนโยกย้ายได้นะถ้าไปตรวจสอบมากเกินไปโอ้โหนี่ต้องส่งเสียงดังๆออกมานะถ้าจะทำดีปกป้องงบประมาณแผ่นดินนะเพราะว่าไม่ใช่ควักจากกระเป๋าใครไปจ่ายนะอาคารรัฐสภา 20,000 กว่าล้านเนี่ยบอกว่าถ้ามีกรณีเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้คำนึงคนเหล่านี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะก็เป็นว่าคุณวิลาศเนี่ยได้พูดถึงการร้องเรื่องเพิ่มเติมอีกชุดใหญ่เลยทีเดียวบอกว่าจะเน้นไปที่งานก่อสร้างทุกส่วนที่มีมูลค่าโครงการเกิน10ล้านบาทขึ้นไปเพื่อมาพิสูจน์ความจริงนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่คุณวิลาศได้บอกเอาไว้นะคะแล้วบอกว่าที่มีการข่มขู่ข้าราชการประจำเนี่ยคุณวิลาศบอกว่านักข่าวก็ถามคุณวิลาศบอกว่าไปมีพฤติกรรมในลักษณะไหนคุณวิลาศบอกว่ามีคนเนี่ยคือหมายถึงฝั่งประจำนะฝั่งข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยคุณวิเชษเขาจะไปตามดูว่ามันยังมีงานของผู้รับเหมาส่วนไหนที่ยังไม่ได้ทำอีกพอคนกลุ่มเนี้ยที่จะพยายามไปตรวจก็ถูกขู่นะคะบอกว่าเขาใช้คำนี้บอกอะไรผ่านได้ก็ผ่านซะเพราะถ้าไปจ้างผู้รับเหมาก็จะไปหักเงินที่ประกันไว้นะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวิลาศเนี่ยได้พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงจะอยากรู้ว่าแล้วถ้าซิโนไทยเป็นคนได้งานนี้ไปเวลามีปัญหาถึงจะไปส่งเป็นผู้รับเหมาช่วงต่อแต่ความรับผิดชอบของผู้ที่ชนะการประมูลไปเนี่ยมันต้องมีไหมล่ะคุณวิเชษหรือมันจะโบยไปให้ผู้รับจ้างเหมาหมดเนี่ยนะคะคุณวิลาศบอกว่าตนไม่สนใจหรอกนะว่าจะมีใครแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่เนี่ยมาหาประโยชน์ในเรื่องนี้หรือว่าเอามาข่มขู่อะไรกันหรือเปล่าเพราะผู้ใหญ่ระดับสูงในบ้านเมืองเคยประกาศชัดเจนแล้วนี่ว่าไม่ชอบคนโกงเกลียดคนโกงจะให้คนโกงไม่มีที่ยืนนะคะก็เอาเป็นว่าก็ต้องดูกันแม้ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องสูงสิงกับบริษัทนี้มานานกว่า 20-30 ปีแล้วก็พูดอย่างนี้นะถึงคุณวิลาศไม่เอ่ยชื่อเราก็นึกถึงนั่นท่านนายกเลยนะเพราะท่านนายกเวลาโดนถามเรื่องปัญหาสภาเนี่ยท่านก็บอกโว้ยท่านไม่ได้ไปบริหารซิโนไทยนะคะเพราะว่า ก็พอมาเล่นการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันละนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็บางอันเนี่ยนะต้องยอมใจคุณวิราชเลยนะอย่างไม้ที่เอามาใช้ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาบางส่วนเนี่ยนะคะคุณวิราชเนี่ยบอกว่าเคยเอาคนจากกรมป่าไม้มาช่วยดูซิว่าไม้กระดานเนี่ยมันเป็นยังไงบอกว่าเจอไม้ปลอมอยู่ถึง 70% ในห้องลับๆ บางห้องไม่รู้ห้องหน้าตาแบบไหนนะห้องลับๆเนี่ยมีไม้ปลอมอยู่ด้วยเป็นการก่อสร้างที่ไม่ตรงสเปคนะคะก็เป็นว่านี่แหละนะคะเป็นปัญหานะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนเลขาธิการรัฐสภาเนาะแม่บ้านน่ะเนาะแม่บ้านรัฐสภาเดี๋ยวเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะตำแหน่งเลขาธิการรัฐสภาก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณวิลาศบอกว่าตนเองเนี่ยเจอกับเลขาสภามาแล้วถึง3คนปรากฏว่าเขาก็โหวตไม่รับงานกันเกือบทุกคนน่ะนะคะเพราะว่าตัวเลขาเองเขาก็รู้ว่างานไม่ผ่านมีเยอะนะคะกระทั่งเลขาคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังโหวตไม่รับงานเลยนะคะเพราะบอกว่างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะก็เป็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าท้าเลยคนวิลาศบอกว่าเรื่องนี้ถ้าพูดไม่จริงให้ฟ้องมาเลยแล้วไม่ต้องมาถอนด้วยนะคะแต่คงจะหยุดให้สัมภาษณ์เรื่องสภาเนี่ยไม่ได้นะคุณวิเชษเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าพอล่าสุดนี้เนี่ยที่เกิดเหตุขึ้นมากับโรงอาหารเนี่ยดิฉันเชื่อว่าสื่อถ้าไม่ยุ่งกับข่าวการเมืองอื่นจนเกินไปวันนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์มันไปอยู่ที่กกต.นะแต่ในเมื่อนักข่าวสายสภาเนี่ยโอ้โหต้องใช้ชีวิตแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรหล่นใส่หัวระหว่างทานข้าวสสสวไม่รู้ว่าจะมีอะไรร่วงใส่ระหว่างที่เดินไปโรงอาหารหรือเปล่าเนี่ยดิฉันว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีการตามต่อนะว่ายังไงสิ่งที่คุณวิลาศทักไว้ว่าคุณขยายได้สิคุณอย่าให้หมดสองถ้ามันยังไม่เรียบร้อยคุณก็ต้องยังไม่ตรวจรับอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันค่ะ
9: คือยังไงเนี่ยบริษัทที่โนทไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนคอนแทคเตอร์จุฬาจะไปสับคอนแทคให้ใครก็ต้องแน่นอนก็ต้องรับผิดชอบนะอันนี้ก็ต้องดูว่าผลการสอบมันเป็นออกมาเป็นอย่างไรนะแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในส่วนในวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีของนายกรัฐมนตรีรุ่นกินชาญวีรตูนบดีเลยนะอะไรมันจะประจวบเหมาะกันขนาดนั้นเนี่ยนะก็เลยไหนนะครับพูดถึงนายกแล้วก็แต่ไปที่งานวันเกิดที่ครบรอบ60ปีนะกันหน่อยต่อเนื่องกันไปเลยก็แล้วกันว่านายกท่านบอกในวันที่มีการจัดงานและก็ต้อนรับบรรดาบุคคลสำคัญที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีสมุทรปราการนี่นะท่านบอกว่าจะครบ60ปีจริงๆเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มนะ22นาฬิกานะของวันที่13กันยายนเป็นวันทีนี้มีนักข่าวถามกันว่า60ปีแล้วในฐานะนายกนะอยากจะมีการทำงานอะไรให้กับประชาชนบ้างเนี่ยนะนายกท่านบอกว่าตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนไม่มีหน้าที่อื่นแล้วนอกจากสองเป้าหมายหลักนี้คือประเทศชาติและประชาชนนะฮะแต่ว่านักข่าวก็ถามว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาบางเรื่องได้นะท่านนายกบอกเราก็ต้องไปดูที่ตัวเลข GDP ต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดอ่ะตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็ได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะหลายเรื่องนะทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะเงินลงทุนจากต่างประเทศนะแล้วก็มีการจ้างงานต่างๆก็มากขึ้นก็ดีขึ้นนี่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังไม่ดีก็ต้องพยายามทำให้มันดีนะอะไรก็เป็นเรื่องปกติต้องทำให้มันดีขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วท่านนายกเองก็บอกว่าก็แน่นอนนะฮะเรื่องของปัญหาเรื่องของการตกงานก็ต้องแก้เรื่องคนจนก็ต้องแก้นะครับอันนั้นก็มีอยู่ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะคุณวันนะพอครบวันเกิด60ปีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะถ้าวันก่อนที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการอวยพรกันหนึ่งในคำอวยพรมาจากรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือคุณสุปจีสุธรรมพันธ์อวยพรสั้นๆนะแต่มีความหมายบอกว่าขอให้พระคุ้มครองจะเรียกว่าขอให้พระคุ้มครองนะเป็นกระบวนการที่เชื่อว่าหลายคนต้องอยากได้นะโอ้โหพระคุ้มครองนะก็ไม่รู้พระจะคุ้มครองได้ขนาดไหนอย่างไรนะแต่ว่าโหราจารย์ทั้งหลายที่ได้พยากรณ์ดวงนายกรัฐมนตรีไว้บอกว่าหลังวันที่13กันยายน2569เป็นต้นไปนี่แหละหลังจากเมื่อวานนี้แหละก็คือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะโหราจารย์ทั้งหลายบอกว่า ดาวจรจะเดินไปมุมอับก็คือศุกร์ลัคนีจรเล็งลัคนาส่งผลให้ต้องระวังนะเรื่องความตึงเครียดปัญหาต่างๆที่เคยนะมีมาแล้วแต่มันจะกลับมาสร้างความยุ่งยากให้กับนายกรัฐมนตรีรวมถึงสุขภาพด้วยและรวมถึงอันนี้เลยความวุ่นวายจากบริวารทั้งหลายก็คือเนี่ยแหละคนที่อยู่ใกล้ตัวนายกคนที่เป็นรัฐมนตรีทั้งหลายจะทำให้นายกลำบากนะฮะก็จะสร้างความยุ่งยากให้นายกมากขึ้นหรือมีเรื่องราวเก่าๆก็จะกลับมาทำให้ปวดหัวไม่รู้จะเกี่ยวข้องเรื่องวสวหรือว่าในเรื่องเก่าๆเนี่ยนะรวมถึงเรื่องความเครียดเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าอะไรกันนะนายกตรีท่านก็เคยรับการรักษานะเข้าโรงพยาบาลมาแล้วนะรักษาการภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติที่เรียกว่า SVT นะซึ่งเกิดจากการพักผ่อนน้อยและใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรับพฤติกรรมแล้วนะอ้วนก็อ้วนน้อยลงนะโทรศัพท์มือถือก็ใช้น้อยลงแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยคำทักจากบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายว่าให้ระวังว่าบริวารใกล้ตัวจะทำให้เกิดความเดือดร้อนหลังจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมทั้งเรื่องสุขภาพให้นายกนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณวันนี่เป็นเรื่องราวที่แม่มันมาประจวบเหมาะกันพอดีนะวันเกิดนายกมึงเลยว่าถล่มเลยที่สภาเลยครับ
8: ปังปังไม่ไหวเป็นการปังไม่ไหวหรือเปล่านะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มันก็หลายเรื่องนะคุณเชษนอกจากฟ้าถล่มที่สภาไฟยังไหม้โรงพยาบาลอีก
9: เออใช่บ้านแพ้วใช่ไหม
8: ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วใช่นะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยนะคะโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยโอ้ดังนะโรงพยาบาลบ้านแพ้วนี่เขามีชื่อเสียงเนาะนะคะแล้วก็ได้รับเป็นที่แบบไปเรียนรู้ดูตัวอย่างในเรื่องของการบริหารจัดการใช่ไหมมีความคล่องตัวสูงด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าไฟไหม้อยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพไฟไหม้พี่ด้วยนะเป็นภาพนิ่งๆไปนะคะบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยดีว่าได้อพยพผู้ป่วยนะคะ40กว่ารายเนี่ยนะคะออกไปในพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะปรากฏว่าตัวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐเนาะก็ไปดูที่เกิดเหตุเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มันพบว่าเกิดเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ที่แผนกกายภาพบำบัดอยู่ที่ชั้น1ของอาคารนะคะปรากฏว่าคุณเจเศรษฐ์เนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งกรมโยธาธิการด้วยนะคะเป็นมท.3นะคะก็บอกว่าขอให้ทั้ง2กรมเนี่ยเข้ามาสนับสนุนบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้ประเมินความเสี่ยงเฝ้าระมัดระวังการจะเกิดเหตุซ้ำนะคะแล้วเดี๋ยวกรมโยธาเนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารก่อนที่จะกลับเข้าไปใช้พื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ก็ควบคุมเพลิงได้ 100% ไม่มีผู้ได้รับไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่ามีบาดเจ็บอยู่บ้างจากการสำลักควันนะคะก็อยู่ในช่วงของการระบายควันตกค้างภายในอาคารต่างๆประเมินความปลอดภัยของพื้นที่นะคะก็ในส่วนที่คุณเจเศรษฐไปดูเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ชื่นชมนะคะในการปฏิบัติงานระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปปรแล้วก็อาสาสมัครรวมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลที่อพยพคนไข้คนป่วยเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะอย่างยิ่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่าจะปลอดภัยเข้าใช้ได้พื้นที่ขนาดไหนแล้วก็ยังจะไปประสานกับกรมควบคุมมลพิษนะคะไปตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้วก็ค่ามลพิษจากควันที่ตกค้างในโรงพยาบาลแต่แน่นอนคนอยากรู้ว่าแล้วมันไหม้เพราะอะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอวันนี้เจ้าหน้าที่น่าจะเป็นตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานนะคะก็จะเข้าไปเก็บหลักฐานกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะคะก็มีทั้งฟ้าถล่มไฟไหม้โรงพยาบาลก็ข่าวปังไม่ไหวทั้งนั้นเลยนะคุณเชษ
9: ฐ์ก็มันก็มาประจวบเหมาะกันพอดีนะผมว่าแต่ว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วนี่ผมต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและดังนะผมเคยคุยกับอดีตผอ.โรงพยาบาลนี้เหมือนกันนะเขามีรูปแบบในการบริการรักษาที่ก้าวหน้ามากนะครับแล้วก็เขามีลักษณะเป็นองค์กรเฉพาะเลยนะคล้ายๆเป็นการมาชนกันให้อย่างนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยครับลักษณะของ การบริการและการบริหารมันจะแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นที่ศึกษาดูงานเยอะก็เลยยังแปลกใจว่าเอ๊ะอยู่ๆมันเกิดไฟไหม้โรงพยาบาลมันแผ่วขึ้นมาได้ยังไงเออน่าสนใจติดตามว่ามีอะไรหรือเปล่านะในจังหวัดสถานการณ์ตอนนี้ในกรวันที่โอ้โหนะมีประกันปัญหาการเมืองภายในกระทรวงสาธารณสุขอยู่ด้วยนะแล้วก็เรื่องของการที่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมานะเพื่อที่จะคอยติดตามดูแลการบริหารงานของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันจากหมออาวุโสทั้งหลายที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงเลยนะรวมทั้งประเด็นเรื่องของการมีโครงการต่างๆที่ลงไปถึงโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยที่โอ้โหนะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะดูเหมือนว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะถ้าคนในกระทรวงเราไปเช็คดูด้วยกระดิ่งกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มาอยู่ๆปุ๊บมันไหม้ขึ้นมานะแต่ก็ถือว่าโอเคละนะก็ไม่เสียหายร้ายแรงไปมากกว่านี้นะครับ
8: ค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวก่อนที่จะทราบว่ากกต.นะจะแถลงการลงมติอย่างไรนะคะวันที่14นี้ยังเป็นวันที่เริ่มกระบวนการที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยนะคะที่ไทยที่สุดต้องไปเข้าสู่กระบวนการประนอมนะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกตแก้วได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในขณะที่กำลังจะเริ่มการเข้าสู่กระบวนการประนอมในวันนี
9: ้
8: ท่านบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยข้ามเส้นไม่ได้เดี๋ยวกลับมาว่ากันค่ะ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: และ
7: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
12: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: อ้าวสายต่อไป
14: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
13: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
15: เลือกนี่สิครับ
13: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
15: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
13: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
15: เอาสายต่อไป
11: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
16: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
17: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
16: อย่าบอกนะว่าแม
17: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บ าทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
18: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
19: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
20: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
21: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
22: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
8: ค่ะก็วันนี้ที่สิงคโปร์นะจนไปถึงวันที่16นะคะที่สิงคโปร์จะมีการประชุมที่สำคัญเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมนะคะก็คือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้อันคลอสนะคะผู้แทนฝ่ายไทยก็คือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะมีท่านเอกอัครราชทูตณคูเวตนะคะซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายมากๆคนหนึ่งก็คือคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธ์รวมทั้งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือของกองทัพเรือนะคะแล้วก็กระทรวงพลังงานก็มีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานเพราะว่ามันจะต้องไปคุยเรื่องของทรัพยากรในผืนทะเลนะคะที่ยังมีประเด็นร่วมกันอยู่ระหว่างไทยและกัมพูชานี่แหละจุดยืนของไทยในเรื่องนี้นะคะก็คือในฐานะรัฐภาคีอันคลอสไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติก็คือทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาก็ร่วมกันได้นำเสนอนะคะ คณะกรรมการในฝ่ายของตนเองไปทั้งสองด้านใช่ไหมทั้งไทยและก็กัมพูชาแล้วก็เลือกคนที่มีประสบการณ์สูงสูงมาจากกรณีของปัญหาติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียตามที่เราเคยได้ตามข่าวกันมาแล้วนะคะวาระการประชุมในครั้งแรกนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16เนี่ยก็จะมีเรื่องของการจะดูเกี่ยวกับข้อบังคับกระบวนการนะคะซึ่งจะเป็นกรอบการทำงานแล้วก็จะเป็นแนวทางในการประชุมครั้งต่อๆไปแล้วก็ที่สำคัญคือจุดยืนของแต่ละฝ่ายในการเข้าสู่กระบวนการประนอมนี้ไม่ว่าจะของไทยเองหรือของกัมพูชาก็ดีนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า opening statement นะคะก็คือการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดของทั้งกัมพูชาและก็ไทยด้วยนะคะอันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาก็เตรียมไว้เลยนะคะก็ต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามได้รับรู้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคุณวิเชษก็ไปดูโซเชียลมีเดียคนที่สนใจนะคะไปติดตามทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงการต่างประเทศได้นะคะ mfa.go.th นะคะเขาก็มีโซเชียลมีเดียครบเลยมีทั้ง X Facebook TikTok LINE YouTube นะคะเยอะแยะไปหมดนะแต่เอาเป็นว่าก่อนที่จะได้รู้ว่าเราจะไปกล่าวถ้อยแถลงเปิดอย่างไรมาดูสิ่งที่คุณศิริศักดิ์เนี่ยได้พูดเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าคุณศิริศักดิ์ก่อนหน้านี้ไปประชุมบริกมานะคะที่อินเดียแล้วก็จะไปต่อที่สิงคโปร์ไปการประชุมอันคลอสนี่แหละคุณศิริศักดิ์เนี่ยได้พูดถึงบอกว่าในการประชุมบริกนะคะที่อินเดียเนี่ยไม่มีผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศไหนสอบถามหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะเพราะว่าทุกทั้งคือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็รับทราบสถานการณ์กันดีอยู่แล้วแล้วก็มองว่าก็เป็นควรจะเป็นเรื่องของสองประเทศที่จะพูดคุยกันโดยตรงนะคะส่วนในการไปเข้าการประชุมนะคะในกระบวนการประนอมของไทยและกัมพูชาเนี่ยท่านศิริศักดิ์บอกว่าไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความมั่นใจนะคะคืออันนี้ต้องบอกว่าอันคลอสคืออะไรมาบอกอีกทีนึงอันคลอสคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วที่เราและกัมพูชาต้องเข้าอันคลอสว่ามันมีเรื่องที่อาจจะตกลงกันเองไม่ได้นะคุณวิเชษก็คือมันทำให้ชะงักกันมาหลายปีแล้วก็คือข้อตกลงเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลของไทยและกัมพูชานะคะท่านเสียสักก็บอกว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศไทยเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนถ้าเกิดไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงไปพิจารณากลไกอื่นที่สองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันส่วนกรณีที่กัมพูชามาบอกว่าการเข้าสู่กลไกนี้เป็นผลมาจากก็ไทยไปยกเลิก MOU 44ก็ต้องบอกว่าเกมนี้กัมพูชาเป็นคนเปิดก่อนใช่ไหมคุณวิเชษเพราะเราประกาศยกเลิก MOU 44คุณศิริศักดิ์44ก็คือเรื่องข้อพิพาททางทะเลคุณศิริศักดิ์บอกก็ MOU นี้เนี่ยมัน26ปีแล้วที่ไม่คืบหน้าไทยจึงต้องการเริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเสนอให้2ฝ่ายลองกลับมาเจรจากันก่อนแล้วก็ อาจจะดูว่ามีกรอบเวลา6เดือนดูซิว่าจะสามารถสร้างความคืบหน้าได้หรือไม่แล้วค่อยพิจารณากลไกอื่นต่อไปแต่วิธีการของกัมพูชาคือพยายามสร้างความได้เปรียบสร้างแรงกดดันแต่สำหรับเราหมายถึงประเทศไทยเนาะก็ไม่มีปัญหาพร้อมนะคะแล้วไทยก็ไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่มองตามความจริงว่ากฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกมิติระหว่าง2ประเทศได้แม้แต่กระบวนการประนอมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายเพราะว่าผู้ประนอมเขาจะเป็นคนเสนอแนวทางที่คิดว่าสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมีความเที่ยงธรรมให้นะคะแต่อย่างไรก็ตามสองฝ่ายก็ต้องกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะไทยพร้อมและรู้ว่าผลประโยชน์ของประเทศอยู่ตรงไหนจะยืนอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับเส้นแดงก็คือเรดไลน์นะคุณวิเชษคือยังไงก็มีเรดไลน์ที่จะไม่ยอมให้ข้ามตรงนี้ไปเนี่ยคุณศิริศักดิ์ยืนยันอย่างชัดเจนบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนห่วงกันมากๆมาโดยตลอดนะคุณวิเชษก็คือประเด็นเกาะกูดอะที่กลัวว่าเดี๋ยวทำไม่ดีเดี๋ยวเกาะกูดจะกลายเป็นขีดไม้แล้วไปเป็นของกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณศิริศักดิ์ยืนยันบอกว่าอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่จะมามีข้อสงสัยหรือต่อรองเลยเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาด เรายืนยันว่าเกาะกูดไม่มีปัญหาใดๆเกาะกูดเป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่ทำขึ้นตั้งแต่กัมพูชายังอยู่ภายใต้การเป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสเลยเรดไลน์ของไทยในการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลคือการอ้างสิทธิ์และเส้นเขตแดนต่างๆจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นจุดยืนของไทยจึงต้องเป็นการเปิดกว้างกับการเจรจาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศถึงอะไรก็ตามทางออกที่ยั่งยืนที่สุดก็คือจะต้องฟื้นการพูดคุยโดยตรงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและหาข้อตกลงที่สองประเทศยอมรับร่วมกันมาให้ได้ค่ะ
0: ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าคนไทยก็ห่วงนะโดยเฉพาะเรื่องเกาะกูดนี่แหละคุณรวันแต่ว่าถ้าฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศรีศักดิ์พูดชัดเจนนะว่ายังไงก็เป็นของไทยคือตรงนี้ผมก็เลยไปดูนะว่ามันก็ระบุเอาไว้ชัดเจนนะว่า อนุสัญญาเจนีวาเนี่ยรวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนั้นระบุชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนี่มันยังไม่สามารถจะตกลงกันได้ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยใน 26,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นการแบ่งเขตทางทะเลที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือ1ตารางกิโลเมตรและอีกส่วนนึงก็ 16,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งในพื้นที่10,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากฝั่งไทยและกัมพูชามาอย่างยาวนานนะเนื่องจาก2ประเทศต่างจำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุดอะแต่ว่าในพื้นที่ 16,000 ตารางกิโลเมตรอันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ตกลงร่วมกันแล้วว่าควรจะเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาร่วมกันซึ่งมีการตีความว่าหากกระบวนการเนี่ยจะต้องทำทั้ง2ส่วนนั่นก็คือการแบ่งเขตทางทะเลของกฎหมายระหว่างประเทศและพื้นที่ที่มีการพัฒนาร่วมกันเหมือนอย่างไทยมาเลเซียอย่างเงี้ยเพราะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่บนบกจึงไม่เกี่ยวเรื่องการเสียดินแดนนะเป็นการถ้าหากว่าสมมติจะพัฒนาพื้นที่ร่วมกันเนี่ยนี่จะเป็นประโยชน์กับ2ประเทศแต่อย่างไรก็ตามปมประเด็นตอนนี้ที่มันมีเรื่องมีราวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็มีการยกเลิก MOU 44เลยเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้นะคุณรวันมีบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะไปติดต่อรัฐบาลกัมพูชานะเพื่อจะไปลงทุนไปทำน้ำมันไปขุดน้ำมันแล้วก็ก๊าซเนี่ยในแหล่งพื้นที่ทับซ้อนนี่แหละมีการวิ่งไปหารัฐบาลกัมพูชาเยอะแล้วอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การเจรจาเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยนะอันคอสตรงนี้ที่ท่านรองนายกเสียสักไปเจรจาเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยมีความเห็นอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยนะที่ให้เอาไว้ไม่ใช่เพิ่งให้นะเมื่อปี67เนี่ยผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะปลายปี67อะอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งก็ได้มีบทบาทตรงนี้มาก่อนหน้านี้บอกว่าการที่บริษัทข้ามชาติให้ความสนใจพื้นที่นี้ผ่านทางโทรชามากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้การเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ในอนาคตนี่ก็คือในช่วงนี้แหละมันจะซับซ้อนขึ้นนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงควรเร่งผลักดันการเจรจาภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจให้มีความคืบหน้าแต่ว่าแน่นอนเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ MOU 44มันเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นพอมันเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ละนะทีนี้อันนี้ก็ต้องติดตามดูนะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยช่วงที่มีการพูดคุยกันตรงนี้จะจบลงตรงไหนอย่างไรนะคุณดอก
8: ค่ะก็มีควันหลงมาจากการประชุมร่างกฎหมายงบประมาณที่ถึงแม้จะผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สสได้เอาหมายพิปรายโดยเฉพาะสสฝ่ายค้านเนาะที่มีความกังวลว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังจะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชาอีก31ล้านบาทอยู่ในงบปี70อยู่หรือซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับโครงการสร้างถนนในกัมพูชานะคะซึ่งก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหรือวันก่อนหน้านี้แล้วกันนะคะว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะได้ชี้แจงว่าข้อมูลนี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะคะบอกว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการของกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่31ล้านบาทแต่เป็นโครงการอยู่เดิมนะคุณวิเชษมันเป็นโครงการสร้างถนนนะคะที่เรียกว่าถนน R67 นะคะแล้วก็โครงการด่านสตึงบท2โครงการนี้เป็น R67 12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท 6.2 ล้านบาทก็รวม2เส้นนี้ก็คือ 18 ล้าน 2 แสนบาทนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเงินกู้ด้วยคุณวิเชษคือเป็นลักษณะของไม่ใช่การให้เปล่านะคะแต่มาจากที่สมัยที่ไทยกับกัมพูชายังไม่ได้มีปัญหา ความขัดแย้งจนรบกันสองรอบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะพัฒนาเราต้องทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเชื่อมโยงในการพัฒนาได้รับผลพวงด้วยมันก็จะทำให้เวลาชักชวนคนมาเที่ยวมาลงทุนทำอะไรมันจะได้เห็นเป็นมิติผืนเดียวกันไปเนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือ NIDA นะคะเป็นองค์การมหาชนเนี่ยเขาจะเป็นคนสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านที่จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาที่ไทยได้ประโยชน์นะคะแล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าจะเอาเงินกู้นี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยหรือถ้าเป็นการร่วมทุนไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% ด้วยก็เลยเกิดโครงการถนน R67 และโครงการสตึงบทซึ่งก่อสร้างไปเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาซึ่งทางโฆษกรัฐบาลนายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษบอกว่ากัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นโครงการที่มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการด้วยผ่านงบประมาณมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เลยทำความเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเงินช่วยเหลืออะไรก้อนใหม่ให้เปล่านะคะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปพักกันค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณในหลวงพระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้อนุทินเนื่องในวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพลงบน Facebook ส่วนตัวขณะรับแจกกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบริเวณแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นจีเย็นวันนี้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดในวันนี้โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ผู้ที่มีนัดอีกครั้งส่วนหน่วยบริการอื่นเปิดทำการตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพ.ร.และอส.ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนพิจารณากลับเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันประสานกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษที่ยังตกค้างภายในโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทธา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ bctexpo.com
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: สนับสนุนโดยแคลนในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย

0: ต่อนะคะกับ ขออภัยค่ะช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนจะไปดูข่าวกันมาทักทายท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่กันในเช้าวันนี้กับคลื่น 96.5 นะคะทาง YouTube กันแล้วเดี๋ยวไปที่ Facebook ค่ะ YouTube เช้านี้คุณชวนันท์อรุณสวัสดิ์มาคุณประวิตรด้วยคุณสมประสงค์ด้วยคุณดินดีนะคะฝากบอกว่าเออาคารรัฐสภาผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือประจานนะคะคุณจุ๋ยก็ทักบอกแม่ถ้าท่านนายกมากินข้าวพอดีนะคุณชิรวิทย์บอกว่าดูอยู่นะคะคุณขันทวิทย์ก็บอกว่าไม้ที่เอามาประดับก็เสื่อมโทรมขาดการดูแลจริงๆออกแบบไม่ดีเน้นสวยงามแต่เป็นภาระซ่อมบำรุงมากๆนะคะคุณอเนกก็บอกว่าฟังประจำทางวิทยุคุณปราโมทบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมีเรื่องราวร้ายร้ายเหมือนเราพยายามแก้ปัญหาแต่แก้ไม่สุดพอเจอปัญหาใหม่ปัญหาเก่าก็กลับมาซ้ำรอยเดิมส่วนคุณแพรจังก็บอกว่าอาคารรัฐสภาสร้างใหญ่โตแต่โครงสร้างไม่ดีเลยนะวันธรรมดานี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเป็นยังไงคุณอาม่าทักมาเรื่องไทยบริจาคเงินให้กัมพูชา31 ล้านบาทจริงไหมก
1: ็
0: โฆษกรัฐบาลออกมาแจงแล้วนะคะว่าเป็นโครงการจริงๆ18 ล้านกว่าไม่ใช่31 ล้านนะคะเป็นโครงการที่เราไปให้เขากู้เงินไปลงทุนทำถนนจะได้เชื่อมโยงกับประเทศไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะมีข้อมูลตรงอื่นมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะคุณอมรนะคะบอกว่า ตอนเพื่อไทยมาเกาะกูดแบ่งเขมรแต่ตอนนี้ปลาจีนไปแบ่งจีนทิ้งขยะรุมร้อมชีวิตคนไทยแบบร้ายแย่พอกันมีการเมืองไหนที่คนไทยจะได้อยู่อย่างสงบสบายใจบ้างแต่ละเป้าแต่ละสีก็มีแต่เป้าหมายที่จะทำให้ตามที่นายทุนพักเขาอยากได้นะคะ
1: ค
0: ุณAndroid Defy บอกเอาจริงๆบนเวทีโลกนี่ถ้าเอาแบบไม่โลกสวยนะเราเริ่มต้นพิพาทกันแบบไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเลยเขาก็เข้าข้างประเทศเล็กไปแล้ว 60-40% ในมุมคุณ Android บอกเราแข่งกล้าไปด้วยการทหารก่อนเลยค่อยคุยข้อที่จริงลองคุยกันก่อนค่ะคือต่อให้เราลุยกันยังไงนะเหมือนกับที่เราฟังบ่อยๆจะกี่สงครามรบกันแค่ไหนมันก็ต้องไปจบลงที่การเจรจา อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยมันไม่สามารถจะไปจบลงด้วยการรบชนะแล้วก็มีชนะไปเด็ดขาดแล้วในโลกยุคปัจจุบันเนาะไม่เหมือนยุคตีเมืองขึ้นนะคุณเจนะคะบอกว่านะครับดูแผนที่โลกให้เห็นได้เลยว่าเกาะที่อยู่ใกล้เขมรมากๆเกาะหนึ่งก็เป็นของเวียดนามและมีเกาะหนึ่งอยู่ในอ่าวไทยตรงเขมรก็เป็นของเวียดนามไม่เห็นเขาต้องทะเลาะอะไรกันเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็น
1: ส่วนนั้นไง
0: นะคะ
1: กูกล้วงแกกูกล้วงก่อนหน้านี้เขมรบอกเป็นของเขมรแต่เวียดนามยืนยันชัดเจนว่านี่อยู่ในเวียดนามเพราะงั้นเขาก็พัฒนาจะไปยอมให้เป็นเหมือนภูเก็ตอ่ะคือเขมรก็คงไม่อยากจะทะเลาะกับเวียดนามนะเพราะว่าตอนนั้นเขมรก็เคยไปพึ่งฮุนเซนก็เคยไปพึ่งเวียดนามมาเยอะมากมายเพราะคงไม่อยากทะเลาะกันกับฝั่งโน้นนะ
0: นะแล้วก็เวียดนามตอนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเจริญพรวดพราดเลยทีเดียวนะคะก็คุณเจเขาก็เลยบอกว่าไม่เห็นต้องทะเลาะกันคือพอเปิดแผนที่ไปแล้วก็เขมรก็เลยหยุดนะบอกเปิดแผนที่ดูสิทำอะไรอยู่ก็คนนี้แหละค่ะเดี๋ยวต้องถ้าคุยกันเองไม่ได้ก็ต้องเอาคณะกรรมการประนอมแต่ยังไม่ได้เป็นเขาก็จะไม่ฟันสรุปให้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่สองชาติต้องเอามาดูกันต่อไปนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะว่าถ้าเอาคนที่ไม่มีส่วนได้เสียอะไรมาดูนะคะก็คงน่าจะมีแนวทางออกนะคะใดๆเกิดขึ้นได้บ้างนะแต่ว่ามันคงไม่เสร็จสิ้นในเวลาสั้นหรอกคุณวิเชษใช่ไหมมันคงไม่เสร็จสิ้นในการประชุมครั้งแรกมันก็คงต้องว่ากันไปอีกพักนึงเลยแหละนะคะมาดูที่ Facebook กันตอบ Facebook เช้านี้คุณอรสาทักทายมาคุณสวนนี่บอกฟังรายการทุกวันห่วงสุขภาพท่านนายกด้วยแต่แฮชแท็กส่งฟ้องสั่งฟ้อง229สว.นะคะคือจริงๆมีทั้งคนที่เป็นสว.แล้วก็พวกที่ไม่เป็นด้วยแต่ตัวเลขคือ229แม้ถ้าหวยออกงวดนี้229นี่แม่คงได้เฮกันลั่นเลยนะหมายถึงสลากกินแบ่งนะไม่ได้หมายถึงว่ากกต.จะส่งไปทั้งหมดหรือเปล่าคุณอะไรนะบอกว่าการประนอมภาคบังคับนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดว่าประเทศไทยเข้าสู่ความยุ่งยากโดยไม่จำเป็นรัฐควรเรียนรู้ที่จะไม่เอาใจกระแสโซเชียลโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบด้านจะพูดยังไงก็พูดได้แต่การตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะมันอยู่ที่ว่าใครจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะ คุณดีเคทีฟาร์มบอกว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอให้มีข้าวสารกรอกหม้อกรอกหม้อกันก่อนเดี๋ยวมาหลอกกันให้รักชาติอีกเบื่อนะคะคุณคณิตบอกว่าปัญหาแหล่งพลังงานทับซ้อนก็เจรจาไปแต่ไทยก็ต้องให้ปตท.สผ.รับสัมปทานไปขุดเจาะฝั่งไทยแบ่งผลประโยชน์แบบ PPP นะคะอย่าให้ต่างชาติและนักการเมืองเลวมากินรวบวันนี้งานพลังงานกำลังจะจัดขึ้นในประเทศไทยคนไทยต้องสนใจเพราะกลุ่มทุนกำลังรอการลงทุนนะคะแล้วก็บอกว่ากองทุนประกันสังคมทำไมไม่เอาเงินมาลงทุนในหุ้นพลังงานของประเทศนะอย่างน้อยก็มีปันผลแน่ๆมากกว่าดอกเบี้ยด้วยเอามืออาชีพมาทำงานดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะพูดถึงงานแก๊สเทคหน่อยนะคะวันนี้อสมทไปเกาะติดทำข่าวรายงานฉี่ยิบเลยนะคะตั้งแต่ข่าวช่วงต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นงานสำคัญคุณเชษก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิกฤตทางการเมืองเรามาพูดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูกพันกับ2เทคโนโลยีเลยนะคะก็คือเรื่องพลังงานกับเรื่อง AI นะคะงานแก๊สเทค2026จะจัดกัน 14-17 นี้ที่ไบเทคนะอย่างที่เราฟังสปอตประชาสัมพันธ์ไปนี่แหละแต่มันเป็นงานเนาะจะมีการประชุมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนนะคะเรื่องของคาร์บอนต่ำนะคะอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า AI เพื่อภาพพลังงานเดี๋ยวท่านนายกจะไปเปิดงานแล้วก็ปาฐกถาพิเศษในเช้าวันนี้นะคุณเชษมีคนมาขนาดไหนต้องบอกว่ามีตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีพลังงานหรือว่าในเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะแล้วก็บรรดานักลงทุนต่างๆด้วยคนมางานนี้เนี่ยจาก150ประเทศทั่วโลกนะคะมีบริษัทชั้นนำด้านพลังงานกว่า 1,000 แห่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนที่จะมาอยู่ในงานนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะที่จะได้ดูว่าในงานนี้เนี่ยจะได้มีการพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยในโลกนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยมีสัดส่วนนะคะที่มีความมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การลงทุนใน data center นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของพลังงานที่มีความต้องการอย่างก้าวกระโดดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องดูกันแหละว่างานแก๊สเทควันนี้จะวิสัยทัศน์แล้วก็การมาพูดถึงทิศทางกันต่อไปหรือว่าการจะตกลงจับคู่เจรจาทางธุรกิจใดเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในงานเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงทั้งแหล่งทุนแหล่งอุปทานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งของการประชุมในระดับรัฐมนตรีนะคะคือเขาจะใช้ชื่อหัวข้อว่า the energy reset who controls power in the new global order นะคะก็คือต้องมารีเซ็ตเรื่องของพลังงานกันใหม่ใครนะที่จะกลายเป็นคนที่ควบคุมนะคะพลังงานเนี่ยในยุคของการจัดระเบียบโลกใหม่นะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องดูกันนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็แน่นอนเวลาไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยดิฉันชอบอย่างนึงนะประเทศไทยเวลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเนี่ยเรามักจะใช้โอกาสในการนำเสนอของดีของเด่นของประเทศไทยแล้วก็มีความมุ่งหวังว่าให้เขาเนี่ยมาประทับใจอยากจะมาเที่ยวนะคะเสร็จประชุมแล้วอาจจะเที่ยวต่อหรือว่าคราวหน้าอาจจะนึกถึงประเทศไทยแล้วมาเที่ยวมาใช้เงินใหม่นะคะปรากฏว่าทางททเนี่ยนะคะทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะใช้งานนี้เนี่ยมาถ่ายทอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยนะคะบอกว่าจะถ่ายทอดการอะไรล่ะเป็น healing is the new luxury นะคะ feel all the feeling นะคะบอกว่าจะให้มุมมองใหม่ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนาค่ะบอกว่าจะเอาจุดแข็งของไทยเนาะภูมิปัญญา wellness โอ้โหเรื่องนี้เด่นมากนะคุณเชษจัดงานไทยที่ไหนที่มีนวดไทยนะมีแต่คนเข้าคิวรอนะเอาหงอาหารที่คนชอบมากมาโดยตลอดเลยเขาก็จะบอกว่าจะสร้างกิจกรรมต่างๆให้ประสบการณ์นะคะนี่เป็นโอกาสในเรื่องของเม็ดเงินนักท่องเที่ยวส่วนในเรื่องของเม็ดเงินจากการประชุมนะคะทางทีเซ็ปหรือว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเนี่ยบอกว่าคาดว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจจากงานแก๊สเทคเนี่ยมีการคาดหมายตัวเลขว่าจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดเข้าสู่เศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทโอ้โหนี่ถ้าได้จริงๆก็น่าสนใจมาจากไหนเขาบอกว่าสถิติการใช้จ่ายต่อหัวนะอย่าลืมว่านักธุรกิจด้านพลังงานนี่เป็นธุรกิจที่ทำกำไร จุกๆเลยใช่ไหมคุณเชษก็น่าจะมีการมาใช้จ่ายเยอะอยู่นะคะเพราะว่ามากัน50,000กว่าคนนะคะแล้วก็ยังงบในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะอะไรต่อมีอะไรต่างๆอีกอ่ะก็ถือว่ามีโอกาสดีๆของประเทศจากงานนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูการประชุม3วันนี้เกาะติดได้ที่อสมทด้วยค่ะ
1: ก็น่าจะคึกคักหลักวันเช่นเดียวกับงานเมื่อวานนี้คึกคักแน่นอนนะฮะเรื่องการที่เขามาเปิดเวทีในปราศรัย
0: และ
1: ประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นะที่หอศิลป์กรุงเทพเมื่อวานนี้นะก็มีบุคคลที่เรียกว่าเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่าพร้อมเพรียงเลยทีเดียวละนำโดยคุณยิ่งชีพบัญชานนท์ผู้ในการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์เนี่ยได้ขึ้นปราศรัยนะคือคุณยิ่งชีพบอกว่าคดีหัวสวเนี่ยที่จะมาอยู่พร้อมกันเมื่อวานนี้เพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองมันผิดปกตินะเขาบอกว่าวันนี้ถ้ากฎหมายบังคับใช้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมโดยองค์กรที่มีอิสระไว้ใจได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องออกมาเดินนะประชาชนอยากอยู่บ้านนอนอยู่บ้านดีกว่าอยากอยู่อย่างสงบแต่มันจำเป็นเพราะทนไม่ไหวการรวมตัวกันเนี่ยถ้าถือว่าวันที่14กับวันนี้เป็นวันสำคัญนะกกต.จะมีมติว่าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องสว.เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากกกต.เองก็มาจากสว.ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะจึงอาจต้องคิดว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดีกับลูกพี่ที่เลือกเข้ามาระบบนี้ระบบแบบนี้ตนเรียกว่าเป็นระบบที่จะใช้คำของคุณยิ่งชีพและทุเรศจิตหายนะถ้าสวชุดนี้อยู่ยาวต่อไปแบบสบายใจใครทำอะไรก็ไม่ได้นะทีนี้เนี่ยคุณยิ่งชีพยังบอกว่า เรื่องของทางเลือกวันนี้กกต.จะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างประตู2บานบานที่1คือถ้าเลือกสั่งไม่ฟ้องใครเลยนั่นแปลว่าเขาเลือกแล้วว่าจะเอาระบบนี้นะแล้วก็จะเอาสวเสียเงินคุมการจัดทำรัฐมนตรีต่อไปข้างหน้าและเรารับรองว่าไม่ว่าร่างไหนจะผ่านออกมาจะต้องเป็นร่างที่สว.ระบอบสีน้ำเงินนั้นอาจจะต่างกันฉบับปี60ไม่มีทางดีขึ้นเลยเพราะเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวที่เป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากกต.เลือกเส้นทางนี้นะเลือกเปิดประตูบานนี้คือเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พวกเราต้องการเป็นศัตรูกันตลอดทางนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างใหม่เสนอมาให้อยู่ในอำนาจของสว.ที่มาจากการช่วยฉนแบบนี้ให้ไปเป็นใหญ่กว่าประชาชนธรรมดาเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับถ้าต้องทำประชามติเข้าคูหาก็ต้องโหวตไม่เห็นชอบและยืนยันว่าเราไม่อยากทำนะเราอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะเราไม่อยากเดินทางนั้นแต่ถ้ากกต.เลือกทางที่จะเดินไปสู่อนาคตกับสว.เสียเงินเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะส่วนปัจจุบันที่สองนะก็คือให้กกต.สั่งฟ้องไปยังศาลฎีกานะรับฟ้องสว.เสียงส่วนใหญ่หยุดไปด้วยที่ชั่วคราวระหว่างนี้ไม่มีใครผิดก็ไปสู้ที่ศาลฎีกาใครเชื่อมั่นว่าเรื่องบริสุทธิ์ก็เอาหลักฐานไปเสนอแล้วเราจะได้เปิดประตูไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นะครับนี่ก็คือ2ทางเลือกนะที่กกต.ต้องตัดสินใจนะมีคุณยิ่งชีพพูดเมื่อวานนี้คุณประวัติ
0: ค่ะก็เป็นแคมเปญที่รณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องจนต้องบอกว่าถึงวันศุกร์ดิบเมื่อวานนี้นะคะคุณยิ่งชีพบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดกกต.สั่งไม่ฟ้องทั้งหมดหรือคนใดคนหนึ่งนะคะก็มีข้อ

ข้อมูลเยอะมากในมือที่จะนำเสนอต่อสาธารณะให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าใครทำอะไรเอาไว้นะคะส่วนตัวของคนที่ไปร่วมแคมเปญตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าเขาตั้งขบวนกันเดิน11กิโลนะจากออฟฟิศไอลอที่แถวลาดพร้าวไปที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครมีคุณเท้งไปเดินด้วยตอนเช้าเนี่ยนะคะกับไอลอเนี่ยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่านะถ้าเกิดวันนี้กกต.ไม่ส่งรายชื่อทั้ง229คนไปศาลจะทำยังไงต่อคุณเฮงบอกว่านะคะก็อยากให้กกต.ซึ่งเขาจะมีการประชุมลงมติเป็นรายคนเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้แถลงกับสื่อเนี่ยตอนบ่ายๆเนาะบอกว่า อยากให้กกต.เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาให้มากที่สุดอย่าปล่อยให้วิธีการโกงที่ใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกเป่าเอาไปได้โดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบนะคะบอกว่าแล้วถ้าเกิดกกต.สั่งฟ้องแต่น้อยอาจจะไม่ถึง10คนล่ะจะทำยังไงคุณเท้งบอกว่า ขออภัยนะคะกกต.ก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองนะคะก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์เนี่ยมีการพูดถึงในโอกาสที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดท่านนายก60ปีพอดีใช่ไหมก็เลยถามบอกว่าจะฝากอะไรไหมคุณณัฐพงศ์บอกว่าในโอกาสวันเกิดของท่านนายกถ้าวันนี้ท่านนายกมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและพรรคภูมิใจไทยคือแสดงจุดยืนเรื่องนี้ส่งไปให้ศาลวินิจฉัยนี่จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดนะคะอีกพรรคนึงที่มาร่วมอย่างขันแข็งนะคุณวิเชษนะคะก็ต้องบอกว่าก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวานนี้มีคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะก็ไปร่วมในงานแสดงความแสดงออกของภาคประชาชนที่ไอลอว์จัดนะคะที่หอศิลปวัฒนธรรมด้วยคุณรัฐเกล้าเนี่ยบอกว่าหรือเน่เน่นะบอกว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คือเชื่อว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยระบอบประชาธิปไตยกกต.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่ากกต.ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนมีผลสำรวจของพระปกเกล้าบอกว่าในบรรดาองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยกกต.เป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสต่ำสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะต้องมาฟื้นฟูความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรกกต.เองให้ได้นะคะบอกว่าเพราะเรื่องคดีหัวสวเนี่ยถ้าเข้าสู่การพิจารณาของศาลเนี่ยกกต.เองเนี่ยก็มีหน้าที่ว่าถ้ามีเรื่องที่เชื่อได้ว่ามีมูลและมีประชาชนมารวมตัวกันแสดงออกถึงเป็นจำนวนมากก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ส่งเรื่องเข้าสู่ศาลแต่ถ้ากกต.ยืนยันจะไม่ส่งนะคะคุณเนเน่บอกว่าคุณรัฐเกล้าเนี่ยนะคะเขาชื่อเล่นเนเน่บอกว่ายังมีกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยในเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็คงรอกกต.อยู่จึงขอให้กกต.ตัดสินใจให้ดีเพราะเราและประชาชนคนไทยยังรออยู่นะคะก็เป็นว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขที่เนเน่หรือทีมพรรคประชาธิปัตย์ใส่มาคุยเชษบอกใบ้หวยละตลอดงานเราจะได้เห็นแต่ตัวเลข229เนาะแต่เมื่อวานนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ใส่เป็นเสื้อที่สกรีนข้างหน้าเขียนว่าอะไรบ้าง7-157เจ็ดคือกกต. 7คน157คือกฎหมายอาญามาตรา157ตลอดเวลาที่เราฟังข่าวเรื่องนี้จะมีพูดบอกหรือกกต. อยากไปจบท้ายลงที่กกต. ติดคุกเหรอนะคะก็จะโดนอยู่มากๆเลยเรียนว่าคือพรรคประชาชนก็ดีหรือไอลออะไรก็ดีเนี่ยนะที่เขาเคลื่อนไหวมาเนี่ยนะคือพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขาคงจะชินแต่การที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งสวมบทนะคะเป็นพันธมิตรที่แข่งขันกับฝ่ายค้านอยู่ในตอนนี้นะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งพรรคกล้าทำเขาไปเป็นฝ่ายคอยเลยใช่ไหมเขายังโหวตผ่านงบประมาณให้ทั้งพรรคเนี่ยฝ่ายคอยนะอยู่ในปีกฝ่ายค้านแต่ถูกเรียกว่าฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลปรากฏว่าคุณภราดรปริศนานันทกุลน้องทีมงานขึ้นเฟซบุ๊กของภราดรให้พี่หน่อยคุณภราดรเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ค่ะคุณวิเชษเขาใช้AI มาเจนเป็นอินโฟกราฟิกเนาะบอกว่าเขาว่ากันว่าอันนี้แกโพสต์ไว้นะแมลงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่ไม่เคยหายสาบสูญไปจากโลกอาจจะเอ๊ะพักไหนถูกขนานนามว่าแมลงสาบแล้วก็ใส่อีโมจิเหงื่อตกแต่หัวเราะอยู่บอกปลอม AI มันเก่งอยู่นะเล่าประวัติศาสตร์การเมืองแบบสั้นๆเข้าใจง่ายดีคือคงอยู่ที่การพร้อมเข้าไปแล้วคุณ

0: คุณพาราดอนเนี่ยก็เจน AI มาไม่รู
1: ้
0: ใช้ THAI passport ของรัฐมนตรีร่วมพรรคของคุณชัยชนกหรือเปล่านะคือเจนใน AI ที่ภาพที่คุณพาราดอนโพสต์เอาไว้ใน Facebook เนี่ยมันขึ้นหัวข้อว่าอันนี้สำหรับคนที่ไม่เห็นภาพเนาะดิฉันก็จะเล่าสูตรลับเฉพาะคนคุ้นเคยวงจรเดิมที่ไม่เคยหายไป 1. แพ้ในสนามเลือกตั้งประชาชนไม่ให้ไว้วางใจนะคะ 2. หวังสู้ในสภาใช้เกมการเมืองในสภายื้อถ่วงตีความ 3. แพ้ในสภาลงถนนปลุกมวลชนสร้างกระแสกดดันนอกสภา 4. กวักมือเรียกอำนาจพิเศษอ้างวิกฤตขอคนกลางนอกระบอบประชาธิปไตยสูตรลับเฉพาะแบบคนคุ้นเคยแพ้สู้ลงถนนเรียกอำนาจพิเศษและวนกลับมาอีกครั้งประวัติศาสตร์อาจไม่ซ้ำรอยถ้าเราช่วยกันเปลี่ยนอันนี้เล็งได้เลยว่าตอบโต้ใครโดยเฉพาะค่ะคุณวิเชษค่ะ
1: ใช่ก็เป็นว่าสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนอกเหนือจากทางกลุ่มนี้แล้วเนี่ยยังมีนะรอนสี่เครือข่ายนี่มาแล้วจันเจมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยออกแถลงการร่วม4เครือข่ายนะประกอบด้วยอะไรบ้างกลุ่มอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50นะอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.กลุ่มนักวิชาการอาวุโสและก็กลุ่มพี่น้องมหิดลเนี่ยนะเขาก็เรียกร้อง2ข้อล่ะในตัวรวัตรอันที่1เร่งรัดส่งสำนวนคดีบล็อกโหวตสู่ศาลฎีกานี่คือให้กกต.ส่งเลย2ดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับกระบวนการทุจริตทั้งหมดเลยนะดูรายชื่อแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นอาจารย์ดร.อาทิตย์วไรรัตน์อาจารย์วิชามหาคุณอาจารย์วิวัฒน์สันติคำธรนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองรัศนาโตสิทธิ์ตระกูลนรงค์กรพลบุตรมานิตสุขสมจิตนะแล้วก็จันทิรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะอาจารย์หมอนพลเดชปิ่นประทีปเหล่านี้เป็นต้นนะฮะก็ออกมาเป็นแถลงการเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยให้กกต.ดำเนินการ2ด้านด้วยกันแล้วก็ให้รัฐบาลดำเนินการตามกฎหมายกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ค่ะวันนี้ที่กกต.เองเขานัดบ่าย3นะคุณวิเชษแต่เขาจะประชุ
1: ม
0: ช่วงเช้าก่อนนะคะบอกว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อที่ลงทะเบียนเข้าฟังได้ไม่เกิน3คนต่อสำนักข่าวคนนอกห้ามเข้าให้ดูผ่านกล้องวงจรปิดนะคะก
1: ็
0: เอาเป็นว่าก็ค่อนข้างจะคุมเข้มเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวต้องดูบรรยากาศกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่ากกต.จะตัดสินใจอย่างไรนะคะมีหลายทางเหลือเกินบางส่วนเขาบอกว่าอาจจะส่งฟ้องนะคะใครบ้างรายละเอียดพฤติกรรมอะไรอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดขนาดนั้น
1: อ
0: าจจะแค่มีจำนวนนะคะแล้วก็ไม่ได้ระบุชื่อนะคะมีความเป็นไปได้ว่ากกต.อาจจะใช้การแถลงแบบนั้นคือฟังแล้วไม่รู้ว่าใครอ่ะ
1: ไปหาเอาเอง
0: นะแต่บางส่วนก็บอกว่าถ้าเป็นไปอย่างที่คุณจตุพรพรมพันธ์เคยดักนะดิฉันเนี่ยตามเรื่องนี้มาตั้งแต่บอกว่าหลักหลายสิบคนไม่ต่ำกว่า30ตอนหลังคุณจตุพรบอกว่าราวๆ100-150แต่ตัวเลขจริงๆไม่รู้เลยเดี๋ยววันนี้ก็รู้แล้วค่ะเรื่องนี้เราเสพข่าวกันมาจนเอียดอาร์ตไปหมดนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่ากกต.นั่นแหละจะตัดสินใจอย่างไรนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะพรุ่งนี้คงได้มาว่ากันนะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
7: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
6: ครบทุกภูมิภาค
7: ทั่วไทย
6: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
7: ครบทุกระดับราคา
6: ราคาหลักล้าน
7: ไปจนถึง
6: หลายร้อย
7: ล้านบาท
6: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.comGastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
10: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
13: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
14: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
15: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่ด้วยกันในวันที่14กันยายนนะคะดิฉันสลินาผู้เอี่ยมค่ะในเช้าวันนี้ที่จะต้องจับตาการเมืองไทยนะคะเพราะว่าจะมีผลของการประชุมลงมติชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีหัวสวนะคะในวันนี้แล้วแน่นอนค่ะมันก็ส่งผลต่อพอการเมืองส่งผลเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยนะคะความเชื่อมั่นอะไรต่างๆขณะเดียวกันในโลกเนี่ยก็จับตาราคาน้ำมันเช้านี้นะคะขึ้นไปเหนือ208เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเข้าไปแล้วนะคะหลังจากซาอุดิอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันหลังถูกโดรนโจมตีก็เป็นสองเรื่องใหญ่ๆของวันนี้ที่จะต้องติดตามกันนะคะไปดูคร่าวๆนะสำหรับการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมีมติในคดีหัวสววันนี้นะคะกำหนดการจะลงมติในช่วง10นาฬิกาแล้วก็จะแถลงผลการลงมติ15นาฬิกานะคะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มีสวปัจจุบัน138คน กลุ่มนักการเมืองและเครือข่ายของภูมิใจไทยผู้สมัครสว. อื่นๆอีก91คนถ้ากกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็จะจัดทำคำวินิจฉัยและคำร้องภายใน60วันกำหนดนัดประชุมเนี่ย10โมงนะคะแล้วก็แถลงช่วง15นาฬิกาในที่ห้องประชุม201นะคะว่ากันว่าวันนี้เนี่ยคงจะมีการมาเยือนอาจจะต้องรับแขกที่มาเยือนกกต.นะเพราะว่าคงจะมีหลายกลุ่มนะคะแต่เมื่อวานที่ก็มีความเคลื่อนไหวที่ของไอลอว์อย่างที่หลายๆท่านได้ทราบกันดีนะว่ามีการเดินแล้วก็ไปจบที่หอศิลป์ประทุมวันคาดการณ์ว่ากกต.ประเมินว่าอาจจะมีมวลชนเดินทางมาเกาะติดการลงมติแล้วก็จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะก็มีการประสานตำรวจนครบาล2แล้วก็สน.ทุ่ง2ห้องเนี่ยมาดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการจัดพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนเบื้องต้นเนี่ยตามสถานการณ์จะให้สื่อมวลชนตามสถานการณ์อยู่ภายนอกสำนักงานกกต.จนกว่าจะแถลงข่าวนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ยทั้งคอการเมืองไม่การเมืองก็ติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะมันส่งผลกระทบจะเป็นทอดๆกันไปในวงกว้างส่วนเรื่องราคาน้ำมันเช้านี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าพุ่งขึ้นกระฉูดเลยทีเดียวนะคะน้ำมันราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งขึ้นหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อน้ำมัน East West Pipeline นะคะอันนี้ก็ถือเป็นท่อส่งสายสำคัญหลังถูกโจมตีด้วยโดรนก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบ West Texas บวกขึ้นไป 2.8% ค่ะไปอยู่ที่102เหรียญ87เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะคะพุ่งขึ้นไป 3.1% ไปอยู่ที่107เหรียญ87เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนที่ยิงมาจากอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่10กันยายนค่ะซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับท่อส่งน้ำมันแห่งนี้นะคะโดยกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียบอกว่าการปิดท่อส่งน้ำมันเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันแล้วก็บอกว่าโดรนมีต้นทางมาจากฝั่งของอิรักซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังไงก็ตามนะคะรัฐบาลซาอุดิอาระเบียไม่ได้เปิดเผยขนาดของความเสียหายหรือว่าระยะเวลาที่ท่อส่งน้ำมันจะต้องปิดทำการค่ะไปดูทางฝั่งของรัฐบาลอิรักนะคะได้สั่งปลดผู้บัญชาการทหารที่รับผิดชอบปฏิบัติการในจังหวัดเมซานและเปิดปฏิบัติการติดตามผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีก็ต้องบอกว่าท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline มีความยาวถึง 1,200 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีความสามารถในการขนส่งน้ำมันในปริมาณ7ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งนั้นช่วยให้ซาอุดิอาระเบียสามารถขนส่งน้ำมันดิบโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็มีบทบาทในการบรรเทาปัญหาอุปทานน้ำมันขาดแคลนอย่างหนักที่เกิดจากสงครามอิหร่านและท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ได้ทอดยาวจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของซาอุดิอาระเบียเชื่อมต่อแหล่งผลิตน้ำมันใกล้กับอ่าวเปอร์เซียไปยังท่าส่งออกบนฝั่งทะเลแดงค่ะข้อมูลจากบริษัทติดตามการเดินเรือและวิเคราะห์ก็มีการระบุออกมานะคะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline ได้สามารถลำเลียงน้ำมันประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันก็คิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลกนะคะรายงานบอกว่าการประชุมทางการทูตรอบพิเศษระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงแคบฮอร์มุซคือเดิมเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นวันนี้ล่ะค่ะที่ประเทศโอมานก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างกระทันหันหลังเกิดเหตุโจมตีท่อน้ำมันดังกล่าวที่ว่านี้นะคะนี่ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นมากๆในวันนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าไม่ขัดขวางเลยค่ะถ้าเกิดชาติต่างๆในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยจะหารือพูดคุยกับอิหร่านเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซนะคะขณะที่ทั่วภูมิภาคเองก็ยกระดับความพยายามในการกอบกู้การเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่สนามกอล์ฟในเมืองดูนเบกไอแลนด์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับพวกเขาเองนะหมายถึงประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับหากว่าพวกเขาต้องการพบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนะคะคือความเห็นของเขาเนี่ยได้ มีขึ้นก่อนหน้าจะมีการประชุม

ระหว่างอิหร่านกับบรรดารัฐต่างๆในอ่าวเปอร์เซียในโอมานในวันจันทร์อย่างที่รายงานไปก็ถือว่าการเจรจานั้นมีความสำคัญนะเรื่องจุดสำคัญก็คือช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยยังเป็นใจกลางของความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วมันก็ปั่นป่วนเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่า1ใน5ของอุปทานน้ำมันโลกเนี่ยเรือเนี่ยล่องผ่านน่านน้ำช่องแคบฮอร์โมซในช่วงก่อนมีสงครามขณะที่เหตุโจมตีเรือต่างๆที่เกิดขึ้นไม่นานนี้นะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งยืนเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ตามค่ะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาประกาศว่าช่องแคบฮอร์โมซจะไม่เปิดอย่างสมบูรณ์จนกว่าสหรัฐจะทำตามเงื่อนไขต่างๆของอิหร่านส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนก็บอกว่าการประชุมวันจันทร์อาจจะยังไม่บรรลุข้อตกลงสุดท้ายนะคะความพยายามผลักดันทางการทูตก็ต้องเจอปัญหาแทรกซ้อนหลังบาเรนบอกว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมกับอิหร่านโดยทั้งสองประเทศยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะคะส่วนคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ดำดิ่งเหมือนกันก่อนจะถึงเดือนพฤศจิกายนที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมตัวเขาบอกว่าสงครามเนี่ยน่าจะยุติราวช่วงศึกเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนหลังจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเขาบอกว่าความขัดแย้งจะจบลงทันทีหลังการโหวตนะคะพร้อมกับเปิดทางในการเจรจากับอิหร่านด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่ากำลังพยายามจัดการในเรื่องของช่องแคบฮอร์โมซนะคะยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเดือดขึ้นมาเพราะว่าพอราคาน้ำมันเดือดทุกอย่างก็เดือดตามไปด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็เพิ่มขึ้นไปยืนเหนือ102เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนการประชุมอย่างที่บอกไปกลุ่มอัลอาหรับกับอิหร่านที่มีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองซาลาลาประเทศโอมานถูกเลื่อนไปก่อนหลังเกิดเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline ของซาอุดิอาระเบียนะคะซัยยิดบัตบินฮามัดอบูไซดีค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานบอกว่าเพื่อผลประโยชน์แห่งประชาชนธรรมตินะคะการประชุมวันนี้เนี่ยต้องเลื่อนออกไปแต่ก็มุ่งมั่นที่จะหารือเพื่อสับสนเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคนะคะคือแต่เดิมการประชุมมีเป้าหมายเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงชั่วคราวในการกำกับดูแลการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซนะคะก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นความพยายามของโอมานและอิหร่านในการทำข้อตกลงกำกับดูแลการเดินเรือเพื่อฟื้นฟูการจราจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่อยู่ที่ไอแลนด์เนี่ยนะเขาออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดียูเครนคือวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงของรัสเซียเพราะบอกว่าการโจมตีนี้กำลังทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกนะคะทรัมป์บอกว่าได้คุยกับประธานาธิบดียูเครนแล้วก็เรียกร้องให้ยูเครนเนี่ยเลือกโจมตีเป้าหมายอื่นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะยูเครนเนี่ยส่งโดรนวิสัยไกลโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งของรัสเซียแล้วมันส่งผลต่อการผลิตเชื้อเพลิงและขาดแคลนน้ำมันเบนซินในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียจนต้องออกมาตรการควบคุมนะคะขณะที่ยูเครนเองก็เผชิญกับการถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานจากรัสเซียเหมือนกันก็ยืนยันว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเป็นเป้าหมายทางทหารที่สามารถจะโจมตีได้นะคะคือท่าทีจะเกิดขึ้นหลังราคาดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐซึ่งใช้กับรถบรรทุกรถไฟเรือเครื่องจักรการเกษตรปรับขึ้นเกิน6เหรียญก็ประมาณ198เหรียญต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่รัสเซียปรับลดคาดการณ์การผลิตน้ำมันในปีนี้ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ17ปีค่ะแล้วก็ทบทวนแนวโน้มการส่งออกเชื้อเพลิงในปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าเนื่องจากผลกระทบจากสงครามนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะมีเรื่องของ AI นี่ก็น่าสนใจนะคะ AI พูดถึงบ้านเราเนี่ยก็มี AI ของภาครัฐนะส่วน AI ในโลกเนี่ยก็มีความน่าสนใจเพราะว่าแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI ค่ะเขาไปให้สัมภาษณ์นะคะกับนิตยสาร Fortuneว่า OpenAI จะยังไม่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี2569โดยอ้าง

เหตุผลเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เอาแมนบอกว่าผมคิดว่าด้วยความปลอดภัยสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่หลายฝ่ายกังวลเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันนะแต่คงไม่ใช่ปีนี้แน่นอนมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะมากนะคะทั้งการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติของความปลอดภัยการควบคุมให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมรวมถึงการหาแนวทางทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลคือมันมีกระแสเรียกร้องนะคะให้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุม AI ทำกลางข้อกังวลด้านความปลอดภัยเพราะว่ากรณี AI agent ที่ทำงานนอกเหนือการควบคุมจะเข้าไปแฮกระบบภายนอกอย่างที่เราเคยคุยกับอาจารย์ปริญญาหอประเด็นเรื่อง Hacking Face เนี่ยนะคะแล้วก็มีการที่นักวิจัยด้านความปลอดภัยของ AI หลายรายตัดสินใจลาออกจากบริษัทเพราะกังวลเรื่องความเสี่ยงของเทคโนโลยีค่ะก็ทำให้นักการเมืองสหรัฐเนี่ยได้ตื่นแล้วก็เรียกร้องให้หาทางรับมือกับมาตรการนี้นะคะส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยยื่นข้อเสนอ5ประการในวันนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบBRICS วงกว้างหรือว่า Greater BRICS นะคะครอบคลุมเรื่อง AI การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลการผลิตอัจฉริยะและการพัฒนาบุคลากรโดยผู้นำจีนได้เสนอแนวคิดระหว่างการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม BRICS ในวันที่2ที่กรุงนิวเดลีของประเทศอินเดียโดยสีจิ้นผิงย้ำนะคะว่ากลุ่ม Greater BRICS เนี่ยต้องสร้างผลกระทบในวงกว้างยิ่งกว่ายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บรรลุการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้จริงสีจิ้นผิงยันย้ำนะคะว่าBRICSวงกว้างเนี่ยควรดึงจุดแข็งจากการมีฐานรากในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South พร้อมทั้งยึดมั่นในความเปิดกว้างและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้ควรตั้งอยู่ในศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้วยเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็วางแผนสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อเทคโนโลยีที่เกิดใหม่นะคะเอาพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยมีเรื่องนึงก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายท่านทราบว่าจะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าจีนแจ้งต่อสหรัฐว่าอาจยกเลิกแผนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในช่วงปลายเดือนนี้นะคะหากว่ารัฐบาลสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธล็อตใหม่ให้กับไต้หวันก่อนถึงกำหนดการประชุมตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวหลายรายที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้นะคะก็มีการบอกว่าจีนย้ำจุดยืนระหว่างเตรียมการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาประเด็นไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อนมากๆในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นในแล้วก็ในรอบช่องแคบไต้หวันเนี่ยทำให้มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการรุกรานไต้หวันจากจีนนะคะรวมถึงความขัดแย้งในวงกว้างในภูมิภาคที่อาจจะดึงสหรัฐและพันธมิตรเข้าไปเกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายไต้หวัน Relation Act ซึ่งสภาสหรัฐเนี่ยประกาศใช้หลังจากรัฐบาลสหรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันแล้วก็หันไปรับรองรัฐบาลจีนตั้งแต่ปี2522สหรัฐจัดหาอาวุธให้ไต้หวันเพื่อช่วยให้ไต้หวันสามารถรักษาขีดความสามารถในการป้องกันตนเองให้อยู่ในระดับที่เพียงพอได้นะคะยังไงทรัมป์ก็บอกว่าไม่กังวลถ้าเกิดว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะยกเลิกการเยือนสหรัฐสำหรับเรื่องปมขายอาวุธนะคะทรัมป์บอกไม่เลยไม่กังวลเรื่องนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็บอกว่าเขาหมายถึงจีนเนี่ยเขาอยากเข้ากันได้กับเราและเราก็ต้องการเราไปกันได้ดีเหมือนกับว่าไม่กังวลอะไรเลยนะเขาก็พูดกับผู้สื่อข่าวในตอนที่ไปร่วมงานแข่งขันกอล์ฟ Irish Open ที่เมืองดุนเบกประเทศไอร์แลนด์นะคะหากว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะยกเลิกการมาเยือนการแจ้งความเห็นของทรัมป์ยังมีขึ้นหลังจากที่มีข่าวอย่างที่บอกว่าจีนเตือนว่าจะยกเลิกการเดินทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหากว่าสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธชุดใหม่ให้ไต้หวันซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับรัฐบาลของสีจิ้นผิงคือรัฐบาลจีนนะทรัมป์ก่อนนั้นเนี่ยเคยบอกว่าเขาคุยกับสีมากมายเลยเรื่องไต้หวันตอนพบกันเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วก็เขาอยากให้ทางฝั่งจีนเนี่ยเย็นลงใช่ไหมว่าเย็นลงในเรื่องนี้นะคะคือจริงๆก็มีกำหนดที่จะพบกัน

0: ในปลายเดือนนี้นะที่กรุงวอชิงตันเมื่อพยายามที่จะจัดการหลายปัญหาทั้งเรื่องไต้หวันเรื่อง AI เรื่องการค้าเรื่องตะวันออกกลางนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่เป็นผู้ซื้อน้ำมันของอิหร่านรายใหญ่ขณะที่จีนเองก็แข็งขืนกับเสียงเรียกร้องของทรัมป์ที่ตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านด้วยนะคะรัฐบาลสหรัฐเองก็พยายามที่จะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อบีบให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างที่ทราบกันดีแต่ว่าสีจิ้นผิงดูเหมือนจะไม่รีบช่วยทรัมป์ยุติสงครามที่ฝั่งสหรัฐได้เปิดฉากร่วมมากับอิสราเอลนะคะตอนนี้ก็นับกันไปแล้วเข้าสู่เดือนที่7เข้าไปแล้วค่ะมาดูเรื่องที่อันนี้ต้องฝากเตือนกันโดยตลอดเลยนะคะก็คือคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.บอกว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็ธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วข้อมูลทางการเงินซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินก็เลยขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS นะคะที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆก็คือ1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งค่ะหากมีการสะกดผิดหรือว่าใช้อักษรแปลกๆหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบหรือไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะคะ2 SMS ที่มีการสะกดคำผิดใช้แล้วก็มีการใช้ภาษาที่ผิดปกติและมีเนื้อหาที่สร้างความตกใจแล้วก็เรียกให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสหรือว่ากระตุ้นความอยากได้พวกเงินรางวัลอะไรต่างๆนะคะเช่นบอกว่าได้ให้กดรับเงินรางวัลหรือว่ากดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์อันนี้ไม่จะเชื่อพจน์นิยมใช้รูปแบบแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับกรณีนะอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ได้เลยค่ะ3คือหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL เนี่ยนะคะมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักเป็น URL ที่สั้นหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะคะ4คือบุตรหลานให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS นะคะต้องเตือนผู้สูงวัยให้ระมัดระวังโดยพวกลิงก์เนี่ยมันใช้ความกลัวเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดความกลัวข้อความชิงรางวัลคือมีความกลัวและมีความอยากด้วยนะมีการชิงโชคการที่คุณเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทางสำนักงานกสทช.ก็เลยแนะนำประชาชนให้สังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะมาดูที่กิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะที่จะพาคุณเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีนะคะจะมาย่อยให้เรื่องยากเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตพบกันวันที่3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 นถึง 16:30 นโรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้นะคะที่ LINE @ thinking radio นะคะอย่าลืมมี @ก่อนหน้า @ thinking radio สมัครและขอรายละเอียดได้เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันกับกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD 3ตุลาคมนี้ค่ะช่วงหน้านะคะพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตและดร.สุภวุฒิสายเชื้อวันนี้ที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand

0: นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนผลการดำเนินการครั้งที่6ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า2ล้านบาททั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนรวมกว่า15ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มจากเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2 รัฐสภาพังถล่มเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ขอตั้งข้อสังเกตการพังถล่มของฝ้าเพดานไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่หากมีการรั่วซึมจนทำให้น้ำขังสะสมบนแผ่นฝ้าน้ำหนักฝ้าที่อุ้มน้ำจะเพิ่มขึ้นแผ่นจะเปื่อยจนถึงที่สุดน้ำหนักเกินกำลังของโครงคราวที่รองรับฝ้าเพดานจนถล่มลงมาคุณภาพของแผ่นฝ้าและความแข็งแรงของการยึดแผ่นฝ้ากับโครงคราวว่าเป็นแบบใดมีจำนวนขนาดและความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดกับโครงคราวหรือไม่หากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจหลุดหลวมทำให้ฝ้าพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าต้องตรวจสอบการติดตั้งโดยเฉพาะระยะระหว่างโครงคราวว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเช่นสายไฟงานระบบเหนือฝ้าวางบนฝ้าหรือไม่และมีการตรวจสอบดูแลรักษาหรือไม่ฝ้าที่ใช้งานนานอาจสะสมความชื้นอาจจะมีคราบน้ำให้เห็นจึงต้องการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอขอให้ทางรัฐสภาตรวจสอบระบบการยึดฝ้าและสภาพแผ่นฝ้าภายในอาคารรัฐสภาทั้งหมดก่อนที่จะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกโดรนรัสเซียโจมตีเมืองโอเดซ่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองโอเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนพื้นที่อยู่อาศัยในหลายเขตของเมืองได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เมื่อเช้าวันเสาร์โดรนของรัสเซียเพิ่งจะพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองโอเดซ่าเช่นเดียวกันมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ26คนโอเดซ่าเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปิดท่าเรือขนส่งสินค้าซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการส่งออกของยูเครนนอกเหนือจากเมืองโอเดซ่าแล้วรัสเซียยังโจมตีพื้นที่อื่นๆทางตะวันตกของยูเครนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์แต่ยังไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่น

0: ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pixelsoftwaregroup.com
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังการตรการ10นาทีสวัสดีครับเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569นะครับก็อยู่กับผมประพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับมีหลายสถานการณ์ที่ต้องมาพูดคุยกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของธนาคารกลางในหลายๆประเทศสหรัฐทุ่มเงินซื้อคืนพันธบัตรด้วยตัวเองมูลค่าสูงเลยทีเดียวรวมทั้งแบงก์ชาติของญี่ปุ่นก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้มาพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกันพร้อมๆกันกับดร.สมบูรณ์ใส่เชื้อทุกวันจันทร์ครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
15: ครับผมวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของแบงก์ชาติทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งญี่ปุ่นที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวน้ำมันก็ดูเหมือนจะทรงๆอยู่นะครับมองดูสถานการณ์ยังไม่ได้มีความชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของราคาน้ำมันแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทะลุร้อยไปสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์ครับ
16: เรื่องราคาน้ำมันนี่แหละครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วที่เราคุยกันราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยอยู่ที่97เหรียญ
15: ใช่คร
16: ับวันนี้อยู่ที่107เหรียญเนี่ยนะครับขึ้นมา 10% กว่า 10%
15: ครับ
16: ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญเดี๋ยวจะขยายความเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็อย่างที่เราทราบว่ามีการที่ทางกลุ่มติดอาวุธฮูตีสเขาเข้าไปยึดครองเมืองที่สำคัญได้ในเยเมนแล้วก็สามารถที่จะควบคุมช่องแคบอีกช่องหนึ่งคือบาบเอลแมนเดฟได้สำเร็จนะ
15: ครับ
16: ผมคิดว่าอันเอาเดี๋ยวคุยนั้นที่หลังจะคุยเรื่องของธนาคารกลางของสหรัฐธนาคารกลางของญี่ปุ่นและธนาคารกลางของอังกฤษนะครับที่จะมีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในสัปดาห์นี
15: ้
16: กรณีของธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าก็ตลาดคาดการณ์ว่าคงจะไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใดก็ไม่มีอะไรนะครับกรณีของธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยจะมีการประชุมกันซึ่งเป็นการนัดประชุมที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยก็จะมีการประชุมกันวันที่16กับ17กุมภานะครับก็อีกวันก็เราจะได้เห็นผลการประชุมวันพฤหัสนี้นะครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ช่องแคบแบบเอลมาเดฟแล้วก็จากการที่เงินเฟ้อของอเมริกาตัวเลขประกาศเงินเฟ้อของอเมริกาที่ดูจาก CPI เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์แต่ก็อยู่ในระดับสูงอยู่ที่สำคัญก็คือว่าตัว core inflation เนี่ยหรือเงินเฟ้อที่ขั้นพื้นฐานที่ไม่รวมราคาน้ำมันและราคาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาด month on month ก็คือจากเดือนกรกฎาคมไปในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นตั้ง 0.3% ในภาพนะครับทั้งค่าเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานขึ้น 0.3%ในเดือนจากเดือนกรกฎาคมไปสิงหาเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็เอา12คูณ .3 มันก็ 3.6% อันนี้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 0.2 ค่อนข้างมากตลาดก็เลยหวั่นไหวมากตลาดในคาดการณ์ว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 3.5 ถึง 3.75 ขึ้นไปเป็น 3.75 ถึง 4เนี่ยโอกาสอันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 83% แล้ว
15: ยังไม่ได้
16: 83% แล้วนะครับ
15: ครับ
16: ตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่คาดการณ์กันได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอย่าว่าแต่ตรึงดอกเบี้ยเลยอยากให้ลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำนี่ถ้าเกิดมีการลดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คงไม่พอใจอย่างมากนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อยที่เราทราบว่าถ้าหากขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นดอกเบี้ยใกล้วันเลือกตั้ง กลางเทอมของทรัมป์อย่างมากนะครับเรียกว่า midterm election ซึ่งเป็นช่วงที่ทรัมป์เนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวใช่ไหมครับก็ประกาศเลยว่าถ้าประชาชนเลือกพรรครีพับลิกันให้กลับมาเป็นเสียงข้างมากในสภาบนและสภาล่างแกจะแจกเงินให้กับผู้ใหญ่ที่อเมริกาทุกคนคนละ 5,000 เหรียญนะครับก็เป็นที่ตกใจกันมากว่ามีผู้ใหญ่ที่อเมริกาเนี่ย240ล้านคนพอคุณตัวเลขออกไปก็ตกใจกันว่าจะหาเงินมาจากไหนเป็นล้านล้านเหรียญเลยซึ่งรัฐบาลไม่มีเงินแล้วก็ทางฝ่ายรีพับลิกันเองก็ยังอ้อมอ้อมแอมตอบไม่ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนได้นะครับ
15: คร
16: ับ มันเข้มข้นขนาดนั้นที่ขนาดประธานาธิบดีทรัมป์จะติดสินบนคนอเมริกันเลยในการมาให้มา
15: ที่มันทำได้เหรอครับในอเมริกา
16: คือทำได้ถ้าผ่านถ้าทำถ้า มีเสียงข้างมากผ่านรัฐสภาแต่ไม่มีทางมีเสียงข้างมากเลยครับผมคิดว่าอันเนี้ยทรัมป์แกพูดไปบางคนอาจจะเรียกว่าส่งเดชแต่จริงๆแกพูดไปว่าพูดไปเนี้ยไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าสมมติว่าประชาชนไม่เลือกพรรคหรือพับเลยกันแกก็บอกอ้าวประชาชนไม่ได้ไม่ได้เลือกอย่าลืมนะแกบอกว่าจะจ่ายทุกคนหากพรรครีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากในสภาล่างและสภาบนมันมีการคาดการณ์กันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากว่าสภาล่างเนี่ยฝ่ายเดโมแครตจะมีเสียงข้างมากนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วแกสกัดให้เสียงข้างมากของเดโมแครตมีไม่มากขนาดนั้นคือดีกว่าที่คิดเนี่ยแกก็ได้เปรียบแล้วก็บอกช่วยไม่ได้ประชาชนไม่ไปตามเงื่อนไขของแกใช่ไหมครับสมมติประชาชนพลิกล็อกเป็นไปตามเงื่อนไขของแกก็บอกโอเคแกอยากให้มีการแจกเงินนี้นะแต่มันเป็นเรื่องที่รัฐสภาต้องผ่านกฎหมายมาให้แกก็อ้างว่าอ้าวรัฐสภาไม่ยอมเองสมมติเงี้ยแกก็ลอยตัวได้อีกเหมือนกันฉะนั้นในใจแกคิดว่าคงได้แต่มีแต่ได้กับได้เพราะนี่ไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎหมายในการของกฎหมายการเลือกตั้งของอเมริกาหรือเปล่ายังไม่ได้ใครพูดชัดเจนนะครับก็มีการถกเถียงกันในเชิงกฎหมายว่ามันเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นการติดสินบนประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าพูดว่าได้เงินคนละ 5,000 มันก็ต้องเงินจากประชาชนนั่นแหละรัฐบาลต้องไปกู้มาอยู่ดี
15: คร
16: ับ แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากฉะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าเกิดแกเห็นธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยในแกก็คงไม่พอใจอย่างมากคิดว่าไม่พอใจอย่างมากนะครับแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องผมเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะทรัมป์แกเคยพูดทวีตเอาไว้ที่เราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยแกจะไปห้ามการค้ากับบางประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ใน1ใน5ประเทศแรกที่อเมริกาขาดดุลการค้ามากที่สุดเราขึ้นมาจากที่11มาเป็นที่5ฉะนั้นเราอาจจะโดนลูกหลงก็ได้เราโดนสะเก็ดระเบิดเรื่องนี้ก็ได้ก็ต้องกลับไปดูสักว่ามันพฤหัสสุขแต่ต้องดูว่าจะเป็นยังไง
15: ที่แกพูดเรื่อง 5,000 เหรียญแกพูดเหมือนอะไรนะเงินปันผลประมาณนี้ทรัมป์ดิวิเดนด์ประมาณนี้ใช่มั้ยอาจารย์
16: มันปันผลจากไหนมันมีผลให้ปันเพราะว่าอเมริกาขาดดุลงบประมาณมหาศาลนะครับมันไม่มีฮะมันไม่มีคือมีคนไปอ้างว่าแกบอกจะได้เงินมาจากภาษีศุลกากรมันก็ได้ยิบจอยมากเมื่อเทียบมันได้ไม่กี่แสนเหรียญใช่ไม่กี่แสนล้านเหรียญแต่สิ่งที่แกจะต้องไปหามาประมาณสัก 1.4-1.5 ล้านล้านเหรียญ นะครับมันห่างกัน10เท่าห่างกันประมาณ10เท่าเงินตัวเลขมันก็เลยฟ้องออกมาว่าทุกอย่างมันก็เลยดูค่อนข้างที่จะน่า
15: ตอนนี้อีพาริกันยังมีเสียงข้างมากอยู่เพียงแต่ว่ามันสูสีมากใช่ไหมอาจารย์
16: ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าวิทเทอร์อิเล็กชันผ่านไปแล้วกดว่ามีเสียงข้างน้อยด้วยนี่จบเลยทำอะไรไม่ได้เลยคือกลายเป็นประธานที่เป็ดง่อยอย่างที่เราว่ากันนะครับว่าจะสามารถจะขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยที่สำคัญคือทีมทรัมป์ก็กลัวมากถึงก็คือรัฐสภาเขาจะเรียกจะมีอำนาจเสียงข้างมากเนี่ยจะสามารถจะเรียกมาอิมพีชคือเรียกมาปลดจากตำแหน่งได้หลายๆคนรวมทั้งทรัมป์ด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วรวมทั้งญาติพี่น้องลูกเลิกอะไรก็อาจจะถูกเรียกมาสอบสวนได้ด้วยอันนั้นคือจริงๆที่สิ่งที่ทรัมป์กลัวที่สุดก็จะเป็นเรื่องนั้นเพราะรัฐสภามีอำนาจเรียกมาสอบสวนนะครับ ฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยการเมืองมันจะเข้มข้นค่อนข้างมากเลยบนพื้นฐานของการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยวันพุธที่จะถึงนี้นะครับทีนี้สำหรับธนาคารกลางสหรัฐเองสำหรับผู้ว่าการคนใหม่ของอเมริกาคือเควินวอชเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าแกเองก็ยังถูกกดดันเหมือนกันเพราะว่าตอนที่แกไปพูดที่แจ็คสันโฮที่เราคุยคราวที่แล้วเนี่ยแกไปพูดอย่างถึงขังเลยว่าแกต้องการมีวินัยทางการเงินแกเห็นว่าเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่แกเห็นว่าเงินเฟ้อมันไม่ลดลงเลยแกเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนโยบายมันต้องมันก็จะต้องไปปรับเงินเฟ้อให้อยู่เนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ออกมามันก็สะท้อนออกมาอย่างนั้นจริงๆนะครับงั้นถ้าแกไม่ขึ้นดอกเบี้ยในวันพุธที่จะถึงนี้เนี่ยแกก็จะถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษไม่มีความน่าเชื่อถือดีไม่ดีเนี่ยจะเหมือนกับว่าแกคุม FOMC ไม่อยู่ถ้าแกสมมติว่าแกบอกว่าอยากให้ขึ้นแล้วไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้เนี
15: ่
16: ยแกก็จะถูกเหมือนกับถูกครอบงำโดยประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่าหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือคุม FOMC ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นสำหรับแกเองเนี่ยกลายเป็นว่าแกเองเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยซ้ำว่าในการว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายให้เห็นว่าแกเนี่ยมีบารมีมีศักยภาพแล้วก็ทำพูดจริงทำจริงนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตลาดคงจะหวั่นไหวค่อนข้างมากนี่คำถามกลับไปคำถามพื้นฐานจริงว่าโอเคธนาคารกลางสหรัฐควรจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่าควรจะขึ้นหรือเปล่า
15: คร
16: ับ เอาตอบคำถามพื้นฐานก่อนฝ่ายนึงที่บอกว่าอ้าวไปขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทำไมก็ในเมื่อมันเป็นเรื่อง supply shock เราจะพูดกันว่ามัน supply shock จากเรื่องของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ช่องแคบฮอร์มูซที่ช่องแคบบาบแอมอลเดฟก็มันไม่ใช่เป็นปัญหาว่าดีมานด์สูงเกินไปจนกระทั่งทำให้เศรษฐกิจร้อนแรงจนกระทั่งราคาขึ้นมันเป็น supply shock ซึ่งคาดหวังได้ว่ามันก็จะหดหายไปในอนาคตนั่นคือฝ่าย
15: เรื่องระยะสั้นไม่ใช่เรื่องระยะยาว
16: ที่เราไปทำอะไร
15: คือ
16: มันมากกว่าระยะสั้นกับระยะยาวนะมันเรื่องของว่ามาจากฝั่งไหนปกติถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากการที่กำลังซื้อมันร้อนแรงมากดึงราคาสินค้าขึ้นไปทั่วหน้าเพราะกำลังซื้อร้อนแรงมากแต่อีกด้านหนึ่งบอกไม่ใช่มันเป็นเพราะว่ามีซัพพลายช็อคออกมาจากด้านซัพพลายกำลังซื้อมันเท่าเดิมดีไม่ดีไม่ได้แข็งแรงกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขของอเมริกาจริงๆแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นมากเงินเดือนได้ขึ้นต่ำกว่าเงินเฟ้ออีกฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าไอ้ซัพพลายช็อคอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องหาทางออกของมันเองนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเกิดคุณภาวะแล้งแล้วก็ผลผลิตเกษตรเข้ามาน้อยอาหารแพงก็แพงเฉพาะช่วงฤดูเดียวฉันได้ก็ฉันนั้นในกรณีนี้ในหลักการเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องรอจนกระทั่งไอ้ geopolitics มันตอบโจทย์มันหาทางแก้ไขลุดให้ไปล่วงไปด้วยดีในที่สุดก็ให้รอไปนี่คือมองฝ่ายที่จะอ้างว่าอย่าไปขึ้นดอกเบี้ย
15: ครับ
16: ฝ่ายที่จะบอกว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมองในสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วดีมานด์มันมีจริงๆนะครับมันมีมาจาก AI มันมีการเร่งการลงทุนจริงๆซึ่งการลงทุนเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ AI ก็ลงทุ่มทุนสร้างกันจริงๆ AI เนี่ยก็ลงทุนกันหลายแสนล้านเลยในปีที่แล้วและในปีนี้และในปีหน้ามีการคำนวณกันว่า AI เนี่ยจะต้องร่วมลงทุนทั้งหมดเนี่ยอาจจะรวมทั้งหมดทั้ง3ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
15: ครับ
16: 3ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงมากก็ GDP ของอเมริกามัน30กว่าล้านล้านเนี่ยก็บวกกันก็ประมาณสัก 7-8% ของ GDP ซึ่งถ้าเฉลี่ยไป3ปีมันก็สูงมากนะครับแล้วยังมี AI ที่พูดถึงนี่มันเป็น AI ของประเทศอื่นๆด้วยรวมกันก็อาจจะมีมากกว่านั้นอีกมันที่2คือว่าถ้าราคาน้ำมันมันสูงอย่างยืดเยื้อแล้วดันให้เงินเฟ้อมันไม่ค่อยลงหรือลงช้าเนี่ยมันจะเกิดการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้ออยู่ระดับสูงแล้วเมื่อตลาดคาดการณ์อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นจริงฉะนั้นจะปล่อยให้ inflationary expectation หรือการคาดการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่ระดับสูงนานๆไม่ได้ไม่ดีนะครับ
15: ครับ
16: คิดว่าประเด็นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายที่บอกได้ขึ้น ให้ขึ้นดอกให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีความเหมาะสมจำเป็นแล้วทีนี้ถ้ามาดูตัวเลขจริงๆเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับธนาคารกลางสหรัฐเขาจะดูตัวเลขเงินเฟ้อที่เรียกว่า personal consumption expenditure นะครับคือการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับเพื่อการบริโภคฐานของข้อมูลตรงนี้มันกว้างกว่า CPI นะครับกว้างกว่าconsumer price index นะครับคือดัชนีของผู้บริโภคที่เป็นตัวเลขที่มันออกมาเมื่อวันศุกร์นี้ที่ออกมาว่าเงินเฟ้อออกมา 3.4 ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะดู PCE มากกว่า CPI นะครับไอ้ปัญหาคือไอ้ PCE เนี่ยสำหรับเดือนสิงหายังไม่ออกมายังไม่ออกแต่ที่สามารถจะดูได้ก็คือดู PCE เงินเฟ้อของ PCE เนี่ยถอยหลังไปคือเราดูแนวโน้
15: ม
16: นะครับการดูแนวโน้มเนี่ยมันจะมี PCE 2ตัวคือ PCE inflation คือเงินเฟ้อที่เรียกว่าเป็นเงินเฟ้อทั่วไปของ personal consumption expenditure กับ core PCE คือไม่รวมอาหารและไม่รวมพลังงาน
15: ครับ
16: นะครับวิธีที่ผมไปดูก็คือว่าเอาล่ะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่ไอ้ 3.5 ถึง 3.75 เนี่ยนะครับมาตั้งแต่เดือนธันวาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ9เดือนคำถามคือว่าในช่วงที่ตรึงมา9เดือนเนี่ยเงินเฟ้อเป็นยังไงเงินเฟ้อเป็นยังไงเพราะว่าวันเดือนธันวาที่ตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5 ถึง 3.75 เนี่ยนะครับเงินเฟ้อตอนนั้นตัว PCE inflation อยู่ที่ 2.6 แล้ว core PCE อยู่ที่ 2.8 ตัวเลข2อันนี้มันสำคัญยังไงสำคัญที่ว่าณวันนั้นดอกเบี้ยนโยบายจริงเนี่ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยนโยบายจริงก็คือไอ้ 3.5 ลบ 3.5 ถึง 3.75 เอาจุดตรงกลางสัก 3.6 กว่าแล้วกันจุดตรงกลางคือ 3.6 คือดอกเบี้ยนโยบายการเงินเทียบกับเงินเฟ้อที่ 2.6 กับ 2.8 2.6 ก็คือเงินเฟ้อทั่วไปแล้ว 2.8 คือเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานเนี่ยส่วนต่างมันจะประมาณ 1% จริงไหมครับประมาณ 1% ดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันจริงว่ามัน 1% จากวันนั้นที่ดอกเบี้ย 1% เนี่ยถ้ามันเข้มข้นพอเงินเฟ้อต้องลงนโยบายการเงินเนี่ยก็คือธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าอยากจะให้เงินเฟ้ออยู่ที่ 2% เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.6 ถึง 2.8 ตั้งดอกเบี้ยนโยบายไว้ประมาณสัก 2.7 ได้สัก 3.7 แปลว่าดอกเบี้ยนโยบายจริงมัน 1% จากวันนั้น9เดือนผ่านมาโทษ8เดือนผ่านมาเขาจะเลขมันถึงแค่จุลายเนี่ยนะครับถึงแค่จุลายเงินเฟ้อพัฒนาเป็นยังไงปรากฏว่าเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยกลายเป็น 3.7ถ้าเงินเฟ้อทั่วไป 3.7 เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงเหลือ0นะครับเพราะว่าลดเงินเฟ้อไป 3.7 แสดงว่าดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อลงไปมันไม่เพียงพอมันต้องขึ้นดอกเบี้ยโอเคบางคนไม่ใช่ต้องเอา core inflation ต้องไปเอาเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ปรากฏว่าตัว core inflation core PCE inflation ขึ้นมาเป็น 3.3 อยู่ดีกับ 2.8 ฉะนั้น core inflation ในช่วง8เดือนเนี่ยก็ขึ้นมาจาก 2.8 เป็น 3.3 ขึ้นมา 0.5% ก็แปลว่าดอกเบี้ยนโยบายจริงอ่ะมันลดลงไป50 basis point มันลดลงไปด้วยซ้ำไปถึงแม้นโยบายการเงินไม่ได้เปลี่ยนดอกเบี้ยเลยแต่ดอกเบี้ยนโยบายจริงกลายเป็นลดลงไปในกรณีเนื่องจากเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมเลยเข้าใจว่าทำไมตลาดถึงคาดการว่าดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาต้องขึ้นอีก50 basis point ต้องขึ้นอีกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือภาพรวมๆถ้าจะวิเคราะห์เรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของนโยบายการเงินเพราะว่าที่พูดอย่างนี้มันสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนประชุมเสร็จเนี่ยมันคงต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ว่าแล้วต้องมีการถามว่าถ้าคุณขึ้นสมมติถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยนักข่าวต้องเอาไมค์ไปจี้ถามว่าอันนี้เป็นการขึ้นครั้งเดียวหรือมีการขึ้นและจะขึ้นต่อไปอีกนะครับแล้วตลาดเนี่ยก็จะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองขึ้นอยู่คำตอบอันนี้อีกเหมือนกัน ภาพโดยรวมๆคือว่าเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยเป็นแบบนี
15: ้แต่ว่าตัวเลขของการขึ้นที่มีการคาดการณ์กัน 80-90% นี่น่าจะประมาณ 25.25 จุด
16: นะใช่ๆขึ้นคือผมพูดอย่างนี้ครับคือวันที่16เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นไปตามที่คาดเนี่ยก็จะเห็นว่าวันที่17เนี่ยก็จะขึ้นดอกเบี้ยไป
15: ครับ
16: 25พอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จก็จะมีแถลงการออกมาว่าโอเคขึ้นดอกเบี้ย25 basis point คุณวรพงษ์นักข่าวเขาจะไม่ได้ถามว่าทำไมขึ้น25 basis point อย่างเดียวหรอก
15: จะขึ้นอีกไหม
16: ไม่ได้ถามว่าขึ้น25แล้วจะขึ้นอีกหรือเปล่า
15: ใช่ใช่ใช่
16: นะครับที่ผมไล่เรียงตัวเลขเงินเฟ้อให้เห็นเนี่ยโดยเฉพาะคอ PCE เนี่ยมันทำให้ผมสงสัยว่าดีไม่ดีธนาคารกลางต้องเปิดทางว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกจากที่จะขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี
15: ้
16: นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูตัวเลขตัวเลขมันฟ้องว่า core inflation core PCE inflation เนี่ยมันขึ้นไป50 basis point ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ทำอะไรกับดอกเบี้ยทิ้งไว้ที่เดิมแสดงว่านโยบายการเงินเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันยังขึ้นไม่พอมันยังขึ้นไม่พอย้ำนะครับคอ PCE ไม่รวมพลังงานไม่รวมอาหารไปแล้วยังสูงเลยครับ
15: ยังสูงเลยใช่
16: ยังสูงเลยครับฉะนั้น
15: ก
16: ็เตรียมตัวให้ดีเพราะว่าทุกคนจะต้องไล่จะใจจดใจจ่อดูว่าจะกระทบต่อตลาดหุ้นจะลงหรือไม่ลงยังไงนะครับ
15: จริงๆถ้าเกิดขึ้นรอบนี้ก็โหขึ้นในรอบ3ปีเลยนะไม่ได้ขึ้นกันมาหลายปี36เดือนตามตัวเลขที่มีการ
16: คือ
15: ทำลาย
16: ครั้งคือที่ผ่านมามีแต่ลดไปตลอดไงครับคุณนรพงศ์
15: ใช่ครับ
16: กระทั่งถึงจุดที่เมื่อเดือนธันวาที่แล้วที่ลดลงไปแล้ว25 basis point แล้วก็ตรึงยาวมาตลอดจนกระทั่งนี่มากันยาแล้วก็เลย9เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรดอกเบี้ยเลยก็ยังอยู่ที่เดิมคำถามคือดอกเบี้ยในแบบที่เดิมเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงครับ
15: ครับเดี๋ยวรอพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าขยายความกันต่อเพราะว่ามีเรื่องของกระทรวงการคลังครับได้เซ็นประกาศซื้อคืนพันธบัตรอันนี้ไม่รู้ว่ามีผลเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ไหมหรือไม่อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ BOJ ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะอาจารย์เดี๋ยวคุยกันต่อในเบรกหน้านะครับแต่ก่อนปิดเบรกครับมีข่าวสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับช่วงนี้ไปจับตาดูการเดินหน้าสู่พันธมิตรเศรษฐกิจยุคใหม่ระหว่างไทยกับอินเดียครับกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับเมื่อเร็วๆนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็เดินทางเยือนประเทศอินเดียครับเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งของอินเดียทั้งตลาดขนาดใหญ่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยรวมทั้งบุคลากรที่มีทักษะสูงมาผสานกับศักยภาพของไทยในด้านการผลิตคุณภาพมาตรฐานความคล่องตัวเพื่อเชื่อมจุดแข็งของสองประเทศสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกครับนอกจากนี้นะครับไทยยังพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับอินเดียโดยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTCI ขออภัยครับ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าระหว่างความร่วมมือต่างๆรวมถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในการค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะครับมาจับตาดูเรื่องของเศรษฐกิจอินเดียซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรามีการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
17: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
18: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
19: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: เทรด ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE Thinking Radio
5: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: สนับสนุนโดย
8: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
9: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus 9:38 มาเรื่องการออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับกลับมาคุยกันต่อครับอาจารย์อยู่ในชานะครับอาจารย์ต้องเปิดครับครับอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับลิสาระทุ่มเงินซื้อพันธบัตรคืนไหมอาจารย
10: ์ไม่เกี่ยวครับอันนี้ของที่ธนาคารที่ผู้ที่รัฐบาลคลังของอเมริกาใช่ไหมครับ
9: เปอร์เซ็นต์บอก
10: ไม่เกี่ยวครับคืออันนั้นก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าเงินเฟ้อที่สูงก็จะทำให้ดอกเบี้ยระยะสั้นสูงแล้วดอกเบี้ยระยะยาวก็สูงตามไปด้วยเพราะเงินเฟ้อมันสูงใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือดอกเบี้ยระยะยาวมันสูงได้ด้วยเพราะว่าอีกอย่างด้วยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือความเสี่ยงในอนาคตว่าจะคุมเงินเฟ้อได้หรือเปล่าความเสี่ยงว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลอเมริกาจะมีหนี้เยอะหรือเปล่าทำให้คนเขาเริ่มเป็นห่วงว่าจะจ่ายไหวหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเสี่ยงต่างๆซึ่งทำให้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดก็คนค่อนข้างตกใจมากเพราะว่าเคยประมาณสัก 4.7 กว่าๆใช่ไหมครับตอนนี้มันจะกลายเป็น 4.95 ไปแล้วก็ถ้าดูอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนกับตลาดพันธบัตรเนี่ยพยายาม price in หรื คาดการเอาไว้ว่าดอกเบี้ยระยะสั้นต้องปรับขึ้นแล้วด้วยซ้ำในส่วนต่างที่มันปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับจากวันจันทร์ที่แล้วที่เราคุยกันดอกเบี้ยในไอ้พันธบัตรก็ดอกเบี้ยพันธบัตรขึ้นไปแล้วสัก20 basis point แล้วมั้งนะครับฉะนั้นรัฐมนตรีคลังอเมริกาจะไปทำไอ้ buyback อะไรเนี่ยตลาดก็แทบจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยดึงเพราะว่ารัฐบาลอเมริกันรัฐมนตรีคลังอเมริกาก็คงอยากให้ดอกเบี้ยต่ำก็พยายามเข้าไปแทรกแซงโดยจะให้รัฐบาลไปซื้อพันธบัตรแต่สังเกตเลยว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมีแต่ปรับสูงขึ้นนะครับ
9: ค
10: ิดว่าที่สำคัญกว่าเนี่ยที่ต้องโยงมาเนี่ยคือต้องโยงมาเรื่องของปัญหาในภูมิภา
9: ค
10: ในภูมิภาคตะวันออกกลางในเรื่องของไอ้ช่องแคบอีกด้วยซ้ำไปช่องแคบฮอร์มูสก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกก
9: ็
10: เกิดช่องปัญหาช่องแคบอันใหม่คือบาบเอลแมนเดฟนะครับอันนี้เป็นช่องแคบที่เป็นทางออกของจากทะเลแดงจากทางออกจากทะเลแดงนี่อย่างที่เราทราบกันเนี่ยทะเลแดงเนี่ยเป็นทางที่จะต้องสามารถที่จะส่งสินค้าขึ้นเหนือผ่านช่องแคบจากช่องแคบจากช่องแคบซูเอซเนี่ยนะครับจากคลองซูเอซเนี่ยก็ส่งลงมาผ่านทะเลแดงออกไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาก็คือซาอุดีอาระเบียเนี่ยสร้างได้เคยมีการสร้างท่อน้ำมันส่งน้ำมันเนี่ยจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกนะครับเป็นท่อน้ำมันที่ยาวมากเลยยาวมากเลยเนี่ยเป็น1,200กิโลเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้เอาน้ำมันแทนที่ส่งออกจากช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็มาทางท่าตรงทะเลแดงนะครับแล้วก็เอาน้ำมันขึ้นแล้วก็ส่งผ่านจากแทนที่จะลงผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็เอามาทางตะวันออกไอ้ทางตะวันตกเนี่ยแล้วมาส่งออกส่งออกทางทะเลแดงแล้วผ่านช่องแคบบาบเอ็นเอลเดฟแล้วก็สิ่งที่ซาอุดิอาระเบียทำในช่วงที่ผ่านมาก็คือสามารถจะส่งมันได้ประมาณสัก 4-5 ล้านแบเรลต่อวันหรือเท่ากับ 4-5% ของการต้องใช้น้ำมันทั้งโลกก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้รองน้ำมันเนี่ยมันถูกโจมตีแล้วก็ต้องปิดไอ้ท่อเนี่ยไปนะครับปรากฏว่าถูกโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ที่อิรักทั้งที่อิรักไม่ควรจะพวกเดียวกับอเมริกาพวกเดียวกับซาอุดีแต่มันมีกลุ่มของที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยอยู่ในอิรักแล้วก็ใช้โดรนโจมตีจนเกิดความเสียหาย
9: ฮูตีนี
10: ่คือใช่นะครับไม่ใช่ฮูตีครับนี่คือกลุ่มอยู่ในอิรักที่สนับสนุนอิหร่านแล้วก็อิรักเนี่ยคุมไม่อยู่เข้าใจว่าผู้บัญชาการทหารของอิรักก็เลยถูกไล่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนะ
9: ครับ
10: เพราะอิรักควรจะเป็นพวกเดียวกับซาอุดีอาระเบียกับอเมริกา
9: คร
10: ับนะครับแต่ที่สำคัญมันอีกอันนึงก็คือเรื่องของช่องแคบบาบเอลแมนเดฟซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างมากเพราะว่าปรากฏว่าทางกลุ่มกบฏฮูตีสเนี่ยก็สามารถที่จะบุกเข้ามาจนกระทั่งยึดเมืองสำคัญชื่อเมืองม็อกค่าเนี่ยได้ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแดงแล้วต่อมาก็ที่สำคัญคือได้ไปยึดเกาะนะครับที่อยู่ตรงกลางช่องแคบเลยนะครับมีเกาะที่อยู่ตรงกลางช่องแคบเลยพอยึดเกาะอันนั้นได้เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแปลว่าทางนี้กลุ่มฮูตี้เนี่ยสามารถที่จะคุมเรือที่ผ่านทะเลแดงผ่านช่องแคบรับเอลมันเดฟได้เบ็ดเสร็จเลยใช้คำว่าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ
9: คร
10: ับ ก็แปลว่าอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปส่งน้ำมันยังไงแล้วนะครับเพราะว่าส่งผ่านตรงนี้ก็ไม่ได้ทางช่องแคบฮอร์มูสก็ไม่ได้ส่งผ่านทางช่องแคบอันใหม่อันนี้ก็คือไอ้บับเอลมันเดฟก็ไม่ได้เกาะที่ว่าเนี่ยเกาะชื่อเพอร์ริมนะครับเกาะเพอริมถ้าใครท่านผู้ฟังไปดูจะไปเห็นแล้วว่าเกาะเพอริมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของช่องแคบบาบเอลแมนเดฟเลย
9: โอ้โหเนี่ยเปิดแผ่นที
10: ่นั้นก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมัน 4-5 ล้านบาร์เรลที่ซาอุดิอาระเบียเคยส่งผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็ดีไม่ดีจะต้องใช้งาน ทางโอมานเนี่ยพยายามที่จะไปหาโอกาสได้คุยกับทางอิหร่านก็เคยแล้วก็เลยเป็นนัดเอาไว้ว่าเออจะมีให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศตะวันออกกลางเนี่ยประเทศกัลฟ์สเตทเนี่ยมาคุยกับอิหร่านวันจันทร์นี้ก็ปรากฏว่า
9: เลื่อนใช่ไหม
10: เลื่อนนัดไม่ได้
9: คือไอ้สองเหตุการณ์นี่มันคือเรื่องเดียวกันแต่คนละบริบทเฉยๆใช่ไหมอาจารย์ทั้งช่องแคบนี้ที่ถูกโจมตีฮูตีไปยึดทำลายท่อส่งน้ำมันซาอุกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ฮอร์มุส
10: เกี่ยวว่าเรื่องเดียวกันก็ได้เพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านและเป็นกลุ่มที่อิหร่านเขาชี้นำบงการได้นะครับฮูตีเนี่ยชัดเจนเลยว่าคูตีสกับซาอุดีเนี่ยเขารบกันมานานแล้วนะครับคุณวรพงษ์ซาอุดีเขาเคยรบกับพวกกลุ่มฮูตีสเพราะเขาพยายามที่จะไปช่วยรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของเยเมนเนี่ยแล้วก็รบกันไปรบกันมา 5-6 ปีก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดเนี่ยก็เลยเหมือนกับมีข้อตกลงหยุดยิงกันตอนปี2022ว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ไปก่อนแล้วก็ฝ่ายฮูตี้เนี่ยก็คุมพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะแต่ยังคุมไม่ได้มาถึงตรงทะเลแดงนี้นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาเนี่ยมันเกิดกรณีขึ้นมาที่เครื่องบินของอิหร่านบินไปลงสนามบินที่เยเมนซึ่งเครื่องบินอิหร่านอันเนี้ยนะครับจะบินไปลงเนี่ยมันผิดกับที่ตกลงกับซาอุดิอาระเบียไว้ซาอุดิอาระเบียก็เลยโจมตีสนามบินที่เมืองหลวงที่ซานายเนี่ยของเยเมนทางฮูตีสก็เลยถือโอกาสบอกว่าถ้าอย่างนี้เป็นการมาริเริ่มการทำสงครามใหม่ฮูตีสก็เริ่มโจมตีเป้าหมายของซาอุดิอาระเบียโจมตีกันไปกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลของเยเมนเนี่ยก็เริ่มเป็นห่วงซาอุดิอาระเบียก็เริ่มเป็นห่วงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันชักจะไปไกลแล้วก็มีการคุยกันทั้งกับอเมริกาและทั้งกับยุโรปว่าไอ้นี้ต้องระมัดระวังแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วตอนที่เราคุยกันวันจันทร์เนี่ยอเมริกาเพิ่งเริ่มบอกว่าจะส่งที่ปรึกษาเข้าไปช่วยซาอุดิอาระเบียตามข่าวบอกว่าเกินร้อยแต่ข่าวจริงๆบอกว่าไปเป็น200แล้วมันไม่ใช่ปรึกษาเราเป็นทหารเลยล่ะเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยกันในเรื่องของการประสานกันในการสกัดฮูตี้แต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับปรากฏว่าการสกัดเนี่ยสกัดได้ห่วยแตกมากใช่ครับว่าห่วยแตกเลยนะครับเพราะว่าไปมากลายเป็นว่าฝ่ายฮูตี้เนี่ยสามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็เข้ามาบุกโจมตีเนี่ยเข้ามาได้เร็วมากนะครับคือ เริ่มทะลุทะลวงเนี่ยตั้งแต่เดือนวันพุธที่9มาถึงวันที่10เนี่ยถึงเมืองมักกะแล้ว
9: ครับ
10: เพื่อถึงวันนั้นเนี่ยทางเยเมนบอกเฮ้ยอเมริกาเฮ้ยซาอุดิอาระเบียส่งเครื่องบินมาสนับสนุนมาบอมพวกฮูตีสิปรากฏว่ายึกยักอย่างนี้ไม่มีใครทำอะไรเลยจนกระทั่งมาวันที่10วันที่11เนี่ยเลยกลายเป็นว่าฝ่ายฮูตีสเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปยึดครองเกาะเพอร์ริมได้นะครับแล้วก็ยึดครองเมืองมอกค่าอย่างเสร็จเลยทั้งทางซาอุดิอาระเบียทางอเมริกายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังนิ่งๆอยู่เลยนี่ที่มันแปลกก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตอนที่ไปอยู่ที่ไอร์แลนด์เนี่ยก็ถูกถามว่าเนี่ยเรื่องนี้คุณว่าไงทรัมป์แกบอกว่าอเมริกาไม่อยากยุ่งเรื่องนี้นะครับแกบอกว่าทางซาอุดีเนี่ยทางผู้นำซาอุดีคือ Prince Mohammed El Salman บินซาแมนเนี่ยนะครับ MBS เนี่ยก็โทรไปหาตั้ง2ครั้งขอให้อเมริกาเข้ามาช่วยทรัมป์กลายเป็นบอกว่าไม่อยากยุ่งแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายฮูตี้โทรมาคุยเหมือนกันฮูตี้โทรมาคุยบอกว่าขอให้อย่าไปยุ่งทรัมป์กลายเป็นว่าเหมือนกันโอเคไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งมันก็เลยมาถึงวันนี้ไงครับ
9: โอ้
10: คราวนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าพอถึงตรงนี้ยากแล้วเพราะว่าตอนนี้การที่จะสกัดไม่ให้เรือออกจากช่องแคบบาบเอลมานเดฟเนี่ยง่ายแสนง่ายไม่ต้องใช้อาวุธที่มีความสลับซับซ้อนเลยหรอกบอกแค่เอาเรือติดป ปืนกลติดปืนใหญ่ก็เอาอยู่แล้วเพราะมันมีไอ้เกาะไอ้เพอริมเนี่ยอยู่ซัดอยู่ตรงกลางเลย
9: มันแคบมากถ้าผมไปดูแผนที่นะมันเองก็บอกมันแคบมากตรงนั้นมันกว้างแค่30กว่ากิโลเอง
10: ใช่ใช่ฉะนั้นกลายเป็นว่าวันนี้ถ้าจะไปพยายามจะไปตีให้ฮูตี้ต้องถอยร่นออกมาจาก2จุดเนี่ยทำได้ยากมากแล้วต้องใช้กำลังมหาศาลเลยก็กลายเป็นว่าอ้าวทีนี้2ช่องแคบไปหมดแล้วเลยกลายว่าเรียกว่าทรัมป์บีบอิหร่านกลายว่าอิหร่านบีบทรัมป์แล้วก็บีบทั้งโลกเลยด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าอันนี้มันถึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่อนข้างมากแล้วราคาน้ำมันถึงสะท้อนมันถึงขึ้นไป10เหรียญเลยขึ้นไปถึง10เหรียญเลยคราวนี้ถามว่าถ้าขึ้นไปถึง10เหรียญแล้วเนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงผลกระทบมันไม่ใช่แค่ที่ราคาน้ำมันดิบอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าราคาน้ำมันที่กลั่นแล้วเนี่ยอย่างดีเซลเนี่ยราคาขึ้นไปเนี่ยที่อเมริกานี่เป็น all time high เลยนะครับแปลว่า6 เหรียญต่อแกลลอนเลยสูงมากเลยถ้าแปลมาเป็นในภูมิภาคเราก็คือน้ำมันดีเซลตัวเนี้ยราคาต่อแบเรลเนี่ยกลายเป็น192 เหรียญนึกออกว่าเบรนท์มัน107-108เนี่ยแต่ดีเซลมันต้อง192ถ้ากลั่นเป็นเบนซินต้อง148 เหรียญถามว่าแล้วไอ้2ตัวเลขเนี่ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญยังไงกับประเทศไทยก็บอกว่าณวันนี้ตัวเลขเท่าที่ผมเห็นเท่าที่เห็นนะครับวันที่6กันยายนคือสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เราจะคุยกันเนี่ยนะครับกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นนี่อยู่แล้วประมาณ 83,000 ล้านบาท 83,000 ล้านบาทหลังจาก11กันยาที่ดีเซลขึ้นไปแล้วเบนซินขึ้นไปที่ว่าเนี่ยตัวเลขบอกว่ากองทุนน้ำมันมีรายจ่ายเพิ่มติดลบวันละ740 ล้านบาทนะครับเพราะว่าต้องเอาเงินไปอุดหนุน E20 7.4 บาทต่อลิตรดีเซล 8.75 บาทต่อลิตรนี่แหละคือผลกระทบที่จะมาถึงเมืองไทยนะครับนี่คือผลกระทบที่มาถึงเมืองไทยกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นกองทุนที่ในสุดแล้วถ้ามองในแง่บวกคือในอนาคตน้ำมันราคาลงก็จะต้องค่อยๆใช้คืนไปจนกระทั่งเหลือศูนย์แปลว่าในอนาคตถ้าทั้งโลกเขาน้ำมันราคาลงของเราก็จะไม่ลงเพราะต้องไปคืนเงินกับกองทุนน้ำมันซะก่อน
9: เพราะเราใช้ถูกกว่าราคาตลาดโลก
10: เราใช้ถูกตอนช่วงแพงเราต้องใช้แพงตอนช่วงถูก
9: เข้าใจได้
10: แต่ปัญหาคือว่าคุณมีติดลบอยู่ 83,000 แล้วคุณโดนอีกวันละ700กว่าล้านนะตอนเนี้ยวันละ700กว่าล้านคุณวรพงษ์คูณออกไปเนี่ย
9: มันจะอุ้มกันไหวไหมล่ะทั้งน
10: ั้นนะครับคือคงไม่ไหวคงจะต้องขึ้นราคาน้ำมันในประเทศไทยด้วย
9: นั่นหมายความว่าต้นทุนค่าขนส่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหไปกันใหญ่
10: คือทุกคนลำบากหมดจริงไหมครับเพราะว่าต้นทุนการขนส่งของเราทุกคนจะขึ้นหมด
9: ใช่
10: ก็เป็นความน่าเป็นห่วงนี่เหมือนกันคราวนี้ก็เข้าใจว่าทำไมถึงรัฐบาลถึงพูดว่าจะต่อคนละครึ่งไปให้อีกนะครับตามข่าวเห็นบอกแล้วจะต่อคนละครึ่งไปอีกคราวนี้ถ้ากลับไปดูไอ้คนละครึ่งเนี่ยผมก็กลับไปด
9: ู50-50เหมือนเดิม
10: ก็กลับไปดูก่อนว่าตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร
9: ่ครับ
10: นะครับว่าถ้าต่อไปก็คือต้องใช้เงินนี่ถามว่าเงินเหลือไหมก็ต้องบอกว่าเหลือเงินเพราะว่าพรก. 200,000 ล้านเนี่ย
9: ใช้ไม่หมด
10: ครับใช้ไม่หมด
9: ครับ
10: คือตั้งยอดเอาไว้เนี่ยตั้งยอดเอาไว้ตรงเนี้ยนะครับตั้งยอดเอาไว้200,000 ล้านใช่ไหมครับเพราะว่าแบ่งไป200,000 ล้านกับ200,000 ล้านเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ค่อยจ่ายสมทบไปเนี่ยมันยังไม่ถึงมันก็เขาบอกรัฐบาลบอกว่าเหลืออยู่ประมาณสัก50,000 ล้านที่ฟังที่นายกพูดใช่ไหมครับเหลืออยู่50,000 ล้าน
9: ครับ
10: ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนเรจิสเตอร์ไม่เต็มที่อย่างที่คาดการเอาไว้เดิมทีคาดว่าจะคนมันจะมาregister ประมาณสัก30 ล้านคนปรากฏว่ามาลงทะเบียนแค่26 ล้านคนใช่ไหมครับ
9: ครับ
10: แล้วเงินก็เลยเหลือเข้าใจว่าก็คงพูดง่ายๆคือเหมือนก็บอกว่าเงินเนี่ยใช้ไป100,000 ล้านจะน่าจะใช้รวมทั้งหมดวงเงินถึงหมด หมดเดือนนี้น่าจะสัก100,000 ล้านใช่ไหมครับ
9: ครับ
10: โอเค100,000 ล้านเนี่ยก็ต้องมันมีเราใช้ไป4เดือนจริงไหมตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหากันยา4เดือน
9: ใช่ครับ
10: คุณวรพงษ์หารด้วย4เนี่ยก็แสดงว่าไอ้งบประมาณนี้ใช้อยู่เดือนละ 25,000
9: 20,000 กว่า
10: ถ้ารัฐบาลเขาจะต่อไปอีกเนี่ยสมมติว่าเขาต้องใช้สัก 25,000 เนี่ยก็คำนวณไปสิว่าต่อได้อีกสัก2เดือนเนี่ยสัก 2-3 เดือนก็จะต้องใช้ไปแล้วสักก็ใช้ได้อีก2เดือนก็คือ50,000ก็หมดแล้ว
9: แต่รอบใหม่นี่น่าดูเหมือนว่าจะมาเป็น50-50เหมือนสมัยก่อนมากกว่าที่จะเป็น60-40
10: มันน่าจะไม่ต่างกันมาก60-40หรือ50-50น่าจะไม่ต่างกันมากผมคิดว่าเงินที่ต้องใช้เนี่ยก็คงจะต้องเท่าเดิมแล้วผมจะเดาด้วยว่าครั้งหน้าจะมีคนลงทะเบียนมากขึ้น
9: ใช่ถูก
10: นะครับ
9: จำนวนคน
10: ก็ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าเป็นภาระของรัฐบาล2เด้งเลยคือเด้งนึงก็คือต้องไปต่อไทยช่วยไทยพลัส
9: ครับ
10: และมีภาระของกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก
9: แล้วยังไม่รู้ว่าภาษีจะลงเอยยังไงด้วยซ้ำระหว่างสหรัฐอเมริกา
10: คือเรายังไม่รู้เลยว่าเราเรื่องช่องแคบมันจะจบยังไงด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
9: อาจารย์มีเวลา2นาที BOJ ทันไหมอาจารย์ครับสรุปสั้นๆ
10: BOJ เนี่ยยังไงคงต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะถ้าไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวค่าเงินเยนร่วงเลยครับคุณวรพงษ์แล้วมันก็ดีแล้ว
9: พอดันขึ้นมา160
10: เย็นกว่ามาเป็น150เย็นกว่าใช่ไหมครับ
9: บน
10: พื้นฐานของที่ตลาดเชื่อว่านอกจากจะมีการแทรกแซงคราว2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการที่คิดว่า BOJ เนี่ยต้องยอมรับสภาพแล้วปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วปรับขึ้นเยอะด้วยเป็นในเชิงของสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1ใช่ไหมครับ
9: จะ
10: ขึ้นเป็น 1.25 ซึ่งนึกออกไหมจาก1ไป 1.25 มันเยอะนะของอเมริกาจาก 3.75 ไปเป็น4มันน้อยจริงไหมครับ
9: ครับ
10: ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเหมือนกันครับ
9: เพราะเงินเฟ้อเขาก็มีปัญหาตอนนี้เร่งตัวมากครับ
10: มากเลยครับคราวนี้พอดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติญี่ปุ่นขึ้นมาเป็น1เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเป็น 1.5 เนี่ยก็ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเมื่อเทียบแล้วเพราะว่าประเทศอื่นเขาปรับขึ้นไปหมดแล้วเพราะดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ย 1% ใช่ไหมครับ
9: ครับ
10: ดีไม่ดีเราจะกลายเป็นดอกเบี้ยนโยบายเราต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับ
9: ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคงต้องคุยต่อกันว่ามันจะมีการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยบ้านเราหรือเปล่า
10: คงยังนะครับแต่ว่าคือมันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าเกิดเป็นราคาน้ำมันสูงขึ้นขนาดนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย
9: ครับ
10: รัฐบาลเองก็ต้องพยายามช่วยอุ้มให้ประชาชนไม่ลำบากจนเกินไปจนทำให้กำลังซื้อไม่ตกเนี่ยมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อไม่ตกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องไปเผชิญเอาเองในปีหน้าครับผมคิดว่าคือตลาดคาดการแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติเองทางแบงก์ชาติเองก็คาดการแบงก์สภาพัฒน์เองก็คาดการว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันพีคที่ประเทศไทยเนี่ยปลายปีนี้ประมาณ 3% แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆไหลลงนะครับแต่ถ้ายังมีนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่มีอยู่แล้วราคาน้ำมันยังสูงอยู่ดีไม่ดีแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อจะไม่ลงดังนั้นประเทศไทยที่จะกลัวเรื่องดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยจะต้องกลัวถ้าย้ำนะครับถ้าเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงสักประมาณเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าเนี่ยอันนั้นจะเริ่มทำให้ต้องมาตั้งคำถามกันแล้วว่าดอกเบี้ยนโยบายต้องปรับขึ้นหรือเปล่า
9: ครับรอดูกันความเคลื่อนไหวที่วันจันทร์หน้าวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
10: ขอบคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ CEO Vision Plus วันจันทร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
11: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
12: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: สนับสนุนโดย
14: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
15: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ

0: ชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความก่อนการประชุมกกต.เพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวสว.โดยเปิดชื่อของพยานรายที่16ที่มีหนังสือถึงประธานกกต.ขอกลับคำให้การที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ว่าคือนายเอกราชช่างเหลาโดยนายสมชายระบุว่าพยานรายที่16คือใครทำไมต้องปล่อยเอกสารกลับคำให้การในช่วงโค้งสุดท้าย3วันก่อนการลงมติพยานรา16คือใครพลิกดูละเอียดในรายงานการประชุมอนุชุด36พบว่าบางช่วงของการบันทึกมีวงเล็บชื่อพยานรา16ว่าเอกราชช่างเหลาสืบค้นจาก AI ได้ความว่านายเอกราชช่างเหลาเป็นนักการเมืองจากจังหวัดขอนแก่นอดีตส.ส.และอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นในการเลือกตั้งปี2566ได้รับเลือกเป็นส.ส.ขอนแก่นเขต4ภูมิใจไทยต่อมา17เมษายน2568ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาจำคุก5ปี93เดือนและให้ชดใช้เงินแก่สหกรณ์ประมาณ405ล้านบาทจากนั้น18เมษายน2568พรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากสมาชิกพรรคนายสมชายระบุว่าข้อมูลจากการสืบค้นพบว่าตรงกับที่ระบุในรายงานการประชุมอนุกรรมการชุดที่36ที่ว่าเป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็มาให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคต่อมาได้มีหนังสือขอกลับคำให้การทั้งหมดที่ให้ไว้จึงมีข้อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานรายนี้โดยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือทำไมต้องมาปล่อยเอกสารหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายคำตอบคือคำให้การส่วนใหญ่ของพยานราศีเป็นการพาดพิงส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ระบุว่ามีการประชุมกันที่สำนักงานพรรคระหว่างวันที่16มิถุนายน2567ถึง26มิถุนายน2567หลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและพบเห็นส.ส.กรรมการบริหารพรรคและนายในบินชิดชอบเข้าร่วมประชุมและการประชุมของสว.ที่โรงแรมคิงพาวเวอร์โนโวเทลเมื่อ21กรกฎาคม2567พบเห็นนายอนุทินชาญวีรกูลและส.ส.มาที่โรงแรมและพบนายในวินชิตชอบในห้องประชุมใหญ่คำให้การของพยานรหัส16ในครั้งแรกก่อนกลับคำให้การจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้แก่ส.ส.กรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีกระทำความผิดตามมาตรา76วรรคแรกของพ.ร.ป.สว.เมื่อมีการกลับคำให้การว่าถูกชายไม่ทราบชื่อบังคับข่มขู่และเลขาธิการกกต.ลงความเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือจึงอาจเป็นการปูเรื่องไปสู่มติกกต.ในวันนี้ว่า 21+1 คนที่อยู่ในสำนวนชุด26ไม่เป็นความผิดมติในวันนี้จึงมีข่าวลือออกมาก่อนว่ายกคำร้องทั้งหมดในส่วนฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา76วรรคแรกเลือกตั้งทั่วไปในสวีเดนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสวีเดนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปตามหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นการเลือกที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากอาจส่งผลให้พรรคสวีเดนเดโมแครตจึงเป็นพรรคขวาจัดที่มีแนวคิดชาตินิยมและต่อต้านผู้อพยพได้ก้าวเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอุลฟ์คริสเตอร์ซอนจากพรรคสายกลางประกาศพร้อมจะดึงพรรคขวาจัดเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหากสามารถชนะการเลือกตั้งโดยฝ่ายขวาชูนโยบายหลักเรื่องลดจำนวนผู้อพยพมาตรการควบคุมความรุนแรงและห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและ

0: ความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
10: 10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ14กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะช่วงนี้ก็คงต้องมาตามกันนะคะก็ภาพบรรยากาศของเศรษฐกิจเองก็กลับมากังวลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของราคาน้ำมันนะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็จะส่งผลต่อเงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนทุกอย่างนะในขณะที่สถานการณ์นะเรื่องของตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุสนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้คลี่คลายนะคะแล้วก็สร้างความกังวลใจด้วยแล้วก็ทำให้บรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมาติดตามประเด็นนี้เป็นสำคัญด้วยนะคะรวมถึงภาพของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพยายามไต่ระดับนะกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดนะคะหลังจากที่ถูกเวียงหลุดไปนะสักระยะหนึ่งเนี่ยนะคะก็กลับขึ้นมายืนได้นะแต่ว่าดูการขึ้นมายืนในรอบนี้นั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะยืนไม่ได้ยาวนะเพราะว่ารอบนี้วันนี้เนี่ยเรียลไทม์นะคะดัชนีก็เวียงหลุดในส่วนของ 1,600 จุดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียลไทม์ตอนนี้สำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์นะคะดัชนีก็ 1,595 จุดพยายามขึ้นไปยืนนะตอนนี้ 1,601 จุดนะแต่ว่าเปิดมาเมื่อสักครู่เนี่ยถูกขาย ลงมาอยู่ที่ 1,595.48 จุดนะคะเดี๋ยวเราประเมินกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่าประเมินประมาณสถานการณ์กันอย่างไรนะรวมถึงทั้งสัปดาห์นี้ปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะก็ยังมีปัจจัยเหนี่ยวรั้งกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะรวมถึงบรรยากาศของตลาดต่างประเทศถ้าไปดูกันเร็วๆเนี่ยวันนี้ก็เคลื่อนไหวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแดนลบนะมีบวกคลักเคล้ามาบ้างนะคะอย่างเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะตอนนี้เรียลไทม์นะคะก็1,783จุดนะคะเวียดนามก็กลับมาลงต่ำกว่า 1,800 จุดอีกครั้งนึงหลังจากก่อนหน้านี้นะคะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,800 แล้วก็พยายามจะไปต่อนะวันนี้ก็ลงมาเรียลไทม์ลบอยู่ 11.32 จุดนะคะทางฝ้าของหางเสงที่ฮ่องกงหางเสงบวกได้นะคะตอนนี้ประมาณสัก 0.25% 61.37 จุดนะแล้วก็นิกเกอิ225ญี่ปุ่นก็ลบอยู่ตอนนี้ 0.69% นะ439จุดนะคะส่วนสถานการณ์ราคาทองคำก็ยังทรงๆแถวนี้นะไซด์เวย์บวกลบอยู่แถวนี้นะคะ 67,850 รับซื้อนะคะขายออก 68,050 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 68,850 บาทนะคะเทียบกับวันก่อนหน้าก็ปรับตัวลดลงมาบาทละ200บาทนะคะก็ยังทรงๆแถวนี้นะหลังจากที่ขึ้นไปยืนเหนือ 70,000 แล้วก็ถอยลงมาแต่ก่อนที่ไปถึง 70,000 เขาก็มาแถว 64,000 65,000 นะคะก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะตอนนี้เรามีหลายเรื่องทั้งประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยประเด็นเรื่องราคาน้ำมันเงินเฟ้อนะสถานการณ์ภาพใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็วันนี้ประเด็นที่2ค่ะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้ประเด็นที่อาจารย์จะพูดคุยกันก็น่าสนใจนะเป็นแนวทางมุมมองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปประเทศของบ้านเราด้วยนะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครตามกันนะอาจารย์ก็พูดถึงกลยุทธ์การลงทุนของอาจารย์ใช่มั้ยคะทั้งกองหน้าที่เป็นหุ้นเวียดนามนะกองกลางที่จะเป็นหุ้นโลกแล้วเอาหุ้นไทยเนี่ยไปไว้ในส่วนของกองหลังนะแล้วก็มีการคาดการณ์ผลตอบแทนที่น้อยลงนะจากสถานการณ์ปัจจัยในเรื่องของข้างในนั่นแหละนะอาจจะทำให้เราไปต่อมีความยากลำบากแต่ว่ามันต้องปฏิรูปยังไงเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ในช่วงของเบรกหน้านะคะตอนนี้ไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์กันก่อนค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะเจอกันนะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ในวันจันทร์ที่เมื่อเช้าเปิดมาตลาดเปียงหลุด 1,600 จุดอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้พยายามกลับขึ้นมายืนคุณกิตพลท่ามกลางปัจจัยตอนนี้ทั้งกังวลน้ำมันเงินเฟ้อบอนด์ยิลด์ด้วยหลายๆประเด็นประเมินสถานการณ์หน่อยค่ะคุณกิตพลสัปดาห์นี้มีประเด็นปัจจัยอะไรที่จะต้องจับตาและคิดว่าภาพของเซตจะกลับมาเคลื่อนไหวเวียงต่ำกว่า 1,600 จุดอีกครั้งนึงหรือไม่คะคุณกิตพลคำมองยังไงคะค่ะ
11: โอเคครับก็ต้องบอกค่ำกึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วในภาพรวมของบรรยากาศของการลงทุนโลกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาพที่เป็นลบเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่า ตอนนี้ตลาดเองก็เริ่มให้น้ำหนักในทิศทางของการที่เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะทำให้เฟดเองต้องตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ความน่าจะเป็นที่ตลาดประเมินก็ขึ้นไปอยู่ระดับตัวเลขแถว70-80%แล้วนะครับก็แปลว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้มันอาจจะสูงขึ้นมาระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วสิ่งที่ตลาดจะรอดูในสัปดาห์นี้อันที่หนึ่งก็คือมันเป็นการประชุมของธนาคารกลาง3แห่งเลยทั้งเฟดทั้งอังกฤษทั้งตัว BOJ แล้วก็2ใน3ธนาคารก็คือเฟดกับตัว BOJ น่าจะมีการขยับดอกเบี้ยขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ตลาดเองให้น้ำหนักมากๆคงจะเป็นการดูครับว่าในรอบนี้เปิดว่าเป็นรอบใหญ่ก็คือปกติแล้วเฟดเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่มันเป็นรอบใหญ่ที่มีการให้ภาพของดอกเบี้ยในภาพระยะกลางถึงยาวด้วยก็คือตัวของแต่นั้นดอทพลอตนะครับซึ่งดอทพลอตที่ตลาดจะรอดูก็คงจะรอดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยในภาพของตัวนี้ที่ตลาดจะมองคงไม่ใช่แค่ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ไปดูเฉลยของวิสัปถึงปีหน้าเลยมากกว่าว่าโอเคสมมติดอกเบี้ยเดิมเคยมองกันไว้เท่านี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากการประชุมรอบนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวกรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่าดอกเบี้ยปีหน้าจะไปจบที่เรทประมาณเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสัญญาณที่ตลาดมองมากกว่าครับคือมันไม่การมองข้ามช็อตไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะต้องขึ้นในระยะกลางไหมเพราะถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นกี่ครั้งอันนี้จะสัญญาณของความบูลลิสหรือความจะเป็นความเสี่ยงเนี่ยตลาดจะประเมินจากความเสี่ยงของโอกาสที่ดอกเบี้ยมันจะขยับขึ้นจำนวนครั้งที่จะขยับขึ้นในช่วงปีหน้าครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้คีย์สำคัญเลยที่จะกดดันตลาดมากๆก็คงจะเป็นช่วงจากวันนี้ถึงวันพุธที่ตลาดเองยังไม่ได้เห็นภาพตรงนี้นะครับส่วนในประเทศเองก็คงจะเป็นปัจจัยที่มาจากเรื่องของตัวการลุ้นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัว การที่กกต.จะแถลงหัวสวในช่วงวันจันทร์นะครับแล้วก็ส่วนปัจจัยในภาพที่มันจะกลับมาเป็นบวกปัจจัยในประเทศได้เนี่ยผมเชื่อจริงๆแล้วในภาพระยะกลางเรามีหลายประเด็นนะครับเรามีทั้งเรื่องของตัวการมาตรการสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเราจะเริ่มเห็นการทบทวนมาตรการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นทีซ่าและต่อไปเราอาจจะสามารถไม่ต้องซื้อเป็นกองทุนรวมได้เราจะซื้อเป็นหุ้นรายตัวได้แต่ก็ต้องเรียนว่าอาจจะยังอยู่ในกลุ่มหุ้นใหญ่ๆอยู่นะครับผมคิดว่าอันนี้ในฝั่งของทางด้านภาครัฐเองเขาอาจจะไม่ได้ปล่อยให้เราไปซื้อหุ้นเล็กหุ้นจิ๋วหุ้น MAI เลยเนี่ยแต่ว่าอาจจะบังคับเราอาจจะต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในพวกของทางด้านไอ้เซ็ต50หรือเซ็ต100นะครับที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในส่วนของประมาณสัก 600,000 บาทแรกได้แต่ว่าในส่วนอีก 200,000 บาทที่อาจจะใช้สิทธิ์ได้ไม่เต็มที่แต่ได้สิทธิ์บ้างอย่างเช่นอาจจะได้เว้นภาษีเงินปันผลนะครับแต่เอาไปหักเอาไปเป็น tax deductible จากรายได้เลยไม่ได้เนี่ยแต่ในสุดโอเคอาจจะได้เว้นภาษีมันผลเนี่ยอันนั้นคงต้องไปตามดูกันครับว่าไอ้หุ้นกล่าวหุ้นเล็กนี่เขาจะยอมให้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวรายละเอียดหลายอย่างเนี่ยน่าจะใกล้ที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยสุดผมคิดว่าภาพของท่านนั้นตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นเองเนี่ยก็อาจจะโดนผลกระทบจากปัจจัยภายนอกครับจากเรื่องของตัวการที่ตัวของทางด้านความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าอยู่ที่จะสูงซึ่งเราจะเห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเองก็จะเห็นเป็นการกลับมาแทงหุ้นแทงทางแบงค์นะเพราะว่าถ้ามองก็คือตอนนี้น้ำมันขึ้นแรงนะครับคนก็กลัวกลุ่ม transportation กลัวคนที่ต้องใช้น้ำมันกลัวเรื่องของหุ้นที่อาจจะกระทบจากการขึ้นเรทแต่ทีนี้ไอ้หุ้นที่จะไม่กระทบกับการขึ้นเรทก็อาจจะมีพวกกลุ่มธนาคารกลุ่มของด้านประกันนะครับรวมไปถึงหุ้นอื่นที่อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวอย่างเช่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของตัวไทยคมกับหุ้นในกลุ่มสื่อสารบางตัวที่อาจจะได้ผลดีจากการที่กสช.ประกาศว่าน่าจะชนะโครงการ USO นะครับที่ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดเองก็เลยจะกลับมาเก็งกำไรบางส่วนนะครับในกลุ่มที่เป็นพวกหุ้นสื่อสารขนาดกลางขนาดเล็กครับดังนั้นจะเห็นว่าวันนี้ตลาดเองก็อยู่ในภาพของการเก็งกำไรแบบเผื่อใจไว้ว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นแล้วก็เป็นการเก็งกำไรปัจจัยเฉพาะตัวในกลุ่มอื่นๆครับ
10: ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็เท่ากับว่าฟังคุณกิตพลเนี่ยปัจจัยมันมีทั้งบวกแล้วก็ลบคลาวกันไม่ได้เป็นปัจจัยลบซะทีเดียวแล้วก็ความหวังสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ยังไม่ปิดนะไม่ปิดตรงความหวังที่คุณกิตพลเคยบอกว่าลุ้น 1,700-1,800 ปีนี้ปีหน้าเรายังไม่ปิดความหวังกลุ่มนี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะประเด็นปัจจัยภายใน
11: พิซซ่าที่บอกยังไม่ได้ปิดนะครับแล้วภาพนั้นผมคิดว่ายังมีความชัดเจนอยู่ในระดับนึงเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าพอตลาดเองซื้อมาสุทธิประมาณสัก 80,000-70,000 ล้านเนี่ยการที่จะมีการปรับพอร์ตบ้างสัก1ใน4อย่างเช่น 20,000 ล้านที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่มันแปลกเลยครับ
10: ค่ะแต่คนเป็นห่วงมากตอนนี้ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็น้ำมันนะเพราะว่าล่าสุดในซาอุดิอาระเบียก็มีการปิดท่อส่งน้ำมันด้วยถ้าใครตามกันเนี่ยนะคะซึ่งเลี่ยงช่องขาต่อช่องแคบตรงฮอร์มูสเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างด้วยคุณกิตพลช่วงเวลานี้จะแนะนำกลยุทธ์นักลงทุนยังไงดีคะจะต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันไปก่อนเลยไหมคะคุณกิตพลมองยังไงคะ
11: คือผมคิดว่าตอนนี้ตลาดเองไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ทีเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าอันเนี้ยในเราคิดกันเล่นๆต้องบอกว่าถ้ามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะคิดว่าน้ำมันไม่น่าจะขึ้นไปเกิน120-150เหรียญได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามาคิดในเชิงของทางกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าเฮ้ยดีไม่ดีอ่ะโอกาสที่มันจะเจอแบบเกิน150ขึ้นไปมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องเผื่อกลยุทธ์ที่มันวางแผนนั้นถามว่าทำมันเป็นเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วถ้ามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยมันไม่ควรจะเกินไปเยอะแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไปดูคือว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ทางขึ้นได้เปรียบเพราะว่าหลายคนที่เคยมีน้ำมันในมือเยอะแล้วก็เอา strategic petroleum reserve หรือน้ำมันสำรองของแต่ละประเทศเนี่ยปล่อยออกมาในรอบที่แล้วเพื่อมาช่วยคุมราคาน้ำมันเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในระดับหนึ่งทีนี้การที่ทุกคนเอาน้ำมัน strategic มาปล่อยมาเทในตลาดเพื่อกดราคาน้ำมันรอบที่แล้วเนี่ยทำได้แล้วก็กดได้ระดับหนึ่งแต่เราก็จะเห็นว่ามันพอมาพร้อมกับการที่แต่ละคนมีหน้าตักในมือที่ล่อยหล่อลงอะครับแม้กระทั่งอเมริกาเองก็น่าจะล่อยหล่อลงเพราะฉะนั้นพอตอนนี้ราคาน้ำมันเริ่มมาขึ้นถึงแม้สถานการณ์ไม่ได้แรงเท่ารอบที่แล้วแต่หน้าตักที่ทุกคนจะมีเพื่อไปเทกดน้ำมันอีกมันไม่ได้มีเท่าเดิมอะครับพอมันไม่ได้มีแรงที่จะสู้กับราคาน้ำมันที่จะขึ้นเท่าเดิมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหรือจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเริ่มเหลือน้อยจนกระทั่งจากนี้ไปเราต้องสต็อกเราต้องหยุด หยุดยันราคาน้ำมันไม่ให้ขึ้นแล้วนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าในฝั่งของแรงที่จะกดมันลงไม่มีแต่ในฝั่งของแรงที่จะซื้อมันน่ะมันมีอยู่เท่าเดิมอย่างถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันต่อให้ทุกอย่างจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ราคาน้ำมันโอกาสที่มันจะพุ่งในทางขึ้นมากกว่าทางลงมันมีความเป็นไปได้ดังนั้นในส่วนนี้ครับเลยถึงแม้ว่าสามัญสำนึกจะบอกเราว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะสูงแต่เราต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าในหน้าของการเก็งกำไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกไร้ไป150หรือว่าสูงกว่าได้ครับ
12: ค่ะโอ้น่าพอนึกถึงภาพนั้นแล้วก็โอ้โหหลายคนก็กังวลใจมาก
11: เพราะฉะนั้นตรงนี
12: ้
11: ผมค
12: ิ
11: ดว่าที่หนึ่งก็คือในภาพของการลงก็คือว่าโอเคผมเราเลยจะเห็นว่าแรงปรับพอร์ตตรงนี้มันจะอยู่ในส่วนของคนที่ไอ้คนเริ่มระมัดระวังกลุ่มอะไรกลุ่มไฟแนนซ์เพราะว่าหนึ่งถ้าน้ำมันขึ้นเยอะคุณภาพลูกหนี้กลุ่มนี้จะแย่ลงแล้วก็อันที่สองคือมันอาจจะเกิดฟอร์สให้วงจรของการขึ้นดอกเบี้ยมันมาเร็วขึ้นจากเดิมซึ่งน่าจะในบ้านเราน่าจะเป็นการตรึงไปยาวๆแล้วค่อยขึ้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตลาดเองก็พยายามเรียกชั่นในเชิงที่ไม่รู้หรอกมันจะเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเผื่อไว้ว่าอะไรที่มันเซนซิทีฟที่สุดถ้ามันโดนนะแต่น่าจะเห็นว่าตลาดเองก็ทำแบบนั้นกับขณะเดียวกันต่อให้เราไม่ชอบพุ่งพลังงานเลยแต่ว่าสมมติถ้าเป็นพลังงานเนี่ยตัวที่เราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะ hedging against inflation หรือ against ความเสี่ยงแบบนี้ได้เนี่ยเอาแบบที่เราไม่ไล่ไม่มากเกินไปนะก็อาจจะต้องไปดูครับว่าปตท.หรือสผ.เนี่ยอาจจะต้องมีน้ำหนักตัวนี้อยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยไว้เป็นการ against inflation หรือว่า against ราคาน้ำมันที่อาจจะขึ้นมากกว่าที่เราคิดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นแบบนั้นครับ
12: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันศุกร์น่าจะทราบผลนะของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกิตพล
11: ค่
12: ะ
11: ค่
12: ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพกันนะคะประเมินประมาณสถานการณ์กันนะก็คงต้องจับตาเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้สัปดาห์นี้3ธนาคารกลางเลยนะคะก็จับตากันนะคะเอาล่ะแต่ช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่กำลังอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะคะก็ขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial ค่ะหรือ Prospect REIT นะคะพร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมค่ะที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงนะคะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3ค่ะเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะคะหรือ BFTZ4 นะคะย่านบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเสริมพอร์ตสินทรัพย์เดิมนะที่มีอยู่แล้วนะคะในทำเลย่านอุตสาหกรรมค่ะย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะคะสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยั่งยืนนะคะหน่วยทัสเพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นะคะจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ถือหน่วยทัสเดิมนะคะที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปเนี่ยพร้อมกันเลยนะคะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนะคะก็จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะจนถึง17กันยายนนี้นะคะราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยนะคะใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่บริษัท Prospect Risk Management นะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะใครที่สนใจนะในการเปิดโอกาสการลงทุนก็ติดต่อไปช่องทางที่บอกได้เมื่อสักครู่นะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟนะและธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็ขอเสนอตัวช่วยนะคะให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อมค่ะกับสินเชื่อซอฟท์โลน GHB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทด้วยนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีนะคะสมัครได้เลยที่ www.ghb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม 2570นะคะก็อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่โทร GSB Contact Center หมายเลข1115หรือที่ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ปิดท้ายสั้นๆนะอย่าลืมกิจกรรมเพื่อสุขภาพนี้ของคลื่นความคิดนะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะที่จะพาคุณไปเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตองนะคะจะพาไปปลดล็อกเรื่องของเคล็ดลับสุขภาพค่ะจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารที่อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะคะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะ3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 จนถึง 16:30 ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดใครสนใจต้องรีบจองเลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะที่ LINE @thinkingradio นะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวศิระวรากรกันค่ะ
13: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวศิระวรากร
14: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00-6:00 ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
16: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
17: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
16: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
17: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
18: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
12: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนับเรทที่2วันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าหัวข้อวันนี้นะคะที่อาจารย์เขียนบทความแล้วก็อาจารย์ก็จะนํารายละเอียดมาคุยกันนะมันเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะเพราะหลายๆครั้งเราคุยกันไปเนี่ยเราอาจจะมีการติดหล่มอะไรบางอย่างเราจะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงนะคะกับหัวข้อที่อาจารย์เขียนวันนี้อนาคตของนักสู้แก่ๆนะคะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับเป็นจิตติมาท่านผู้ชมนักวางทุกท่านครับ
12: ค่ะอาจารย์ค่ะอนาคตของนักสู้แก่ๆนักสู้แก่ๆนี่คือประเทศใช่ไหมคะอาจารย์แทนประเทศไหมคะอาจารย์คะ
19: แทนประเทศที่จริงแทนตัวผมเองด้วยนะจริ งๆ
12: ค่ะ
19: แต่เราประสบการณ์ให้ฟังแก่แล้วนะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงจะมาที่จะจัดไปเขาเรียกว่ามิกเตอร์อินคัมแท็กนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าเราก็พูดแต่หลังเริ่มพูดเยอะขึ้นนะตั้งแต่มีของ World Bank มีอะไรออกมาพูดคือต่างประเทศมาพูดเนี่ยหลายคนก็โอ้โหตกใจนะทีนี้จริงๆมันก็พูดมาก่อนนานแล้วล่ะแต่ว่าของอะไรที่เป็นระยะยาวเนี่ยคนก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่พร้อมยังมีเรื่องด่วนกว่าใช่ไหมนโยบายรัฐบาลอะไรต่างๆก็เร่งด่วนก็คือแจกตังก่อนใช่ไหมเขาคิดว่านั่นคือวิธีการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจใช่ไหมกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินหน้าอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไม่ได้ผลอะไรหรอกนะหลังๆก็ไม่กระตุ้นละนะคุณแจกไปก็แจกเขาก็เอารับไปลดหนี้ไปอะไรต่างๆก็ไม่บริโภคมากขึ้นนะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะ
12: คือ
19: รัฐบาลเข้ามาทุกรัฐบาลน่ะก็เข้ามาไม่เท่าไหร่ก็เตรียมตัวล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เขาก็ต้องหาเสียงโดยการจ่ายเงินก่อนนะเวลากลับมาเขาจะได้ประชาชนจะได้เลือกแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับเศรษฐกิจแล้วก็แย่ลงด้วยเพราะว่าต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำก็ทำให้ลองเทอมระยะยาวก็ยิ่งแย่ลงไปนะ แต่อันนี้เราก็ไม่อยากจะอะไรมากเพราะเป็นความจำเป็นทางการเมืองของประเทศไทย
12: ค่ะ
19: มันก็เลยก็ต้องเป็นประเด็นว่าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะสิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้ก็เป็นวิธีนึงอ่ะก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องถูกต้องอะไรต่างๆต้องเป็นไปได้แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวก็เอามาลองเปรียบเทียบดูนะทีนี้เราจะเข้ามาประเด็นครอบคลุมนิดนึงก่อนว่ามันเป็นประเด็นยังไงนะครับก็ผมก็รีเฟอร์ถึงเรื่องของเวิร์ลแบงค์ใช่ไหมที่มาพูดอ่ะ
12: ใช
19: ่ว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นจับแทนนิฟิเคชันนะเป็นแบบเหมือนกับญี่ปุ่นพูดง่ายๆนะทำเป็นแบบญี่ปุ่นคือแบบญี่ปุ่นก็คืออะไรคือสถานการณ์ว่าประเทศไทยตอนเน
12: ี้
19: ย
12: สูงวัยค่ะ
19: ประเทศไทยตอนเนี้ยสังคมสูงวัยเป็นส่วนหนึ่งอ่ะแต่เขาบอกประเทศไทยตอนเนี้ยมีอาการที่เรียกว่าเศรษฐกิจติดหล่มเรื้อรังโตช้าเรื้อรังนะจากเดิมที่เคย7เคย8เคยอะไรลงมา4 5ตอนนี้เหลือ1 2
12: 2
19: ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่สามารถจะปรับขึ้นไปได้อันเนี้ยแล้วก็ในขณะที่สถานการณ์เนี่ยเกิดในช่วงที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำนะดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานแต่ว่าลักษณะเนี่ยปกติเนี่ยเศรษฐกิจมันจะต้องโตเร็วโดยธรรมชาติเพราะว่า
12: คือ
19: ดอกเบี้ยต่ำเงินเฟ้อต่ำอะไรเงี้ยมันก็คือคนก็จะมีเอาเงินมาใช้พูดง่ายๆนะใช้เงินไม่อยากไม่ต้องไปอะไรต่างๆเพราะดอกเบี้ยมันต่ำไปกู้ซื้อของอะไรต่างๆควรจะมากขึ้นบริโภคมากขึ้นก็เดี๋ยวแม่ไปผ่อนรถไปนู่นไปนี่สิเพราะดอกเบี้ยต่ำไงก็น่าจะไปผ่อนเยอะขึ้นนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าคนไม่ใช้ตังค์เงินฝืดนะไอ้ที่คนไม่ใช้ตังค์เนี่ยมันก็สองเรื่องกันแหละก็แก่ตัวลงก็ใช้น้อยลงอ่ะไม่มีตังค์ด้วยนะสองก็คือมีหนี้สูงใช่ไหม
12: ใช่
19: แล้วยิ่งแก่ตัวเขาก็ต้องเก็บตังค์เลยจะใช้ตังค์ได้ไงเพราะว่าถ้าต่อไปหาตังค์มาแล้วใกล้เกษียณแล้วมีหนี้อยู่เนี่ยคุณจะอยู่ได้ไงใช่ไหมเพราะนั้นกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นกระตุ้นนานคุณให้เงินเขาก็บอกว่าก็เอาไปลดหนี้หรือเก็บไว้ใช่ไหมมีคนมาช่วยลดภาระให้อะไรถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็บอกว่าจะติดตมเขาเรียกว่า middle income trap นะ
12: ค่ะ
19: ซึ่งคือเป็นคนชั้นกลางยาวนานแล้วก็อนาคตไม่สามารถจะไต่ขึ้นไปเป็นรายได้สูงได้นะเป็นอยู่ใน trap อยู่ในหล่มขึ้นไม่ได
12: ้
19: เราเป็นมาอย่างเงี้ยเราเป็น middle income มาตั้ง50ปีแล้วตั้งแต่ผมไปรุ่นละแล
12: ้
19: วก็ขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้เป็น higher middle income เป็น middle income ที่สูงหน่อยอะนะมีโอกาสที่จะถ้าทำดีๆก็จะกระโดดขึ้นไปเป็นไฮอินคัมแต่มันติดอยู่ตรงนี้นานละนะแล้วก็10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตแค่ 2-3% เนี่ยมัน มันก็ยิ่งไปไม่ได้เราจะต้องโตไปอีก 50-60% ถึงจะเป็น high income แต่ถ้าคุณโตเพียง 1-2% เนี่ยก็บอกใช้เวลาสัก30ปีอะไรเงี้ยมันนานเกินไปใช่ไหมแต่มันไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ไอ้ที่เติบโตช้าเนี่ยให้โตเร็วขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรามีโอกาสจะเป็นไฮอินคัมได้ไปในเวลา10-20 ปีเท่านั้นเองนะ
12: ค
19: ่
12: ะ
19: ก็น่าสนใจนะแต่คุณต้องโต 4-5% ซึ่ง
12: ค่ะ
19: ต้องโต 4-5% เนี่ยในระยะหลังๆนี่ไม่เคยเจอนะ
12: ค่ะ
19: เปอร์เซ็นต์
12: 3% ก็เก่งเลยเน
19: าะแต่ก็เก่งมากแล้วที่สำคัญคืออนาคตอาจจะยิ่งแย่ลงหรือเปล่าเพราะว่าคนก็แก่ตัวลงเพิ่มอีกใช่ไหมแก่ตัวลงก็งานก็ไม่ได้ทำเพื่องานไม่ได้ทำเงินก็ไม่มาถ้าเงินไม่มาก็คือเศรษฐกิจไม่โตพูดง่ายใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกตัวเราว่าคือทุกคนอะทำงานมีเงินในกระเป๋าปีนึงอะได้เงินมาเท่าไหร่เอามารวมกันหมดเลยแล้วก็ที่ผ่านมาคือทุกปีเลยเงินเฉลี่ยโตขึ้นมา7-10% แล้วแต่ 10% ก็มีเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อด้วยเลยนะเงินก็ปรับเพิ่มในกระเป๋า 10% ต่อปีเนี่ยคุณลองคิดดูว่ามันแป๊บเดียวคุณก็รวยละใช่ไหมแต่ว่าพอถึงจุดนี้เราโตปีหนึ่ง 1-2% เงินเฟ้อก็ไม่มีต่ำมากเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าเนี่ยเพิ่มน้อยมากปีหนึ่ง 3-4% มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้คุณกลายเป็นไฮอินคัมได้ใช้เวลานานมากและหลังจากนี้มันไม่อาจจะไม่ใช่2ไงมันอาจจะเหลือ1เหลือเหมือนญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้โตเลยแล้วก็ต่ำไปเรื่อยจนกระทั่งต่ำกว่า1เดิมทีตอนที่เริ่มก็มีปัญหาเนี่ยนะแต่เขาไม่ได้มีปัญหาตอนเป็นมิดเดิลอินคัมนะก็เป็นไฮอินคัมตั้งแต่ตอนที่อะไรล่ะติดลมเขาเรียกติดลมเป็นไฮอินคัมที่ไม่สามารถขึ้นไปเป็นแบบเหมือนหลายประเทศที่เขาเป็นไฮอินคัมแล้วก็รวยเป็นไฮของไฮพูดง่ายๆญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาไฮแบบท็อปของโลกเลยนะแข่งกับอเมริกาอะไรต่างๆไปได้เขาทุกอย่างเศรษฐกิจโตเร็วมากแต่ตอนหลังนี่มันลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเผลอๆตอนนี้อาจจะแพ้เกาหลีละการเติบโตอะไรต่างๆใช่ไหมก็คือนี่เป็นปัญหาว่าแก่ตัวลงนี่สูงนะจัดแต่นิฟิเคชันทีนี้เอากันง่ายๆเลยสรุปสั้นๆปฏิรูปเป็นยังไงแก้ยังไงใช่ไหมก็มีคนคิดเยอะนะเราก็เอาไปรวบรวมมาเนี่ยมันมีตัวใหญ่ๆ5 เรื่องที่บอกว่าคุณต้องทำ5 เรื่องเนี่ยต้องปฏิรูปหรือต้องเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นในการศึกษาต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบวิทยาศาสตร์เรียนสเต็มมาเรียนแมทเรียนเลขคณิตอะไรต่างๆเพราะวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่จะทำเงินเพื่องานนะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเพราะว่า
12: ค
19: นที่ทำได้อย่างเก่งๆก็จะสามารถทำงานรายได้สูงๆอะไรต่างๆก็ว่าไปนะอันนี้อันที่หนึ่งปรับการศึกษาซึ่งเดี๋ยวก็พูดต่อไปว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นปัญหาโครงสร้างด้วยคุณแก่ตัวลงอะไรต่างๆคุณการศึกษาสมัยใหม่คุณก็ต้องปรับให้ทันจะมาเทียบ AI เข้ามาคุณก็ต้องการศึกษานี่ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอ่ะมันคือทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าคุณแก่ตัวลงเรื่อยๆเนี่ยคนส่วนใหญ่กลายเป็นคนแก่เนี่ยคุณศึกษาไหวไหมนะคุณยังมีปัญญาไหมคุณบอกเข้าม่อหมดแล้วเรื่องคณิตศาสตร์อะไรไม่ตอนนี้แค่จะบวกลบก็เก่งแล้วนะนะสองเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจใช่ไหมถ้าเพิ่มประสิทธิภาพก็คือว่าทำให้บริษัทต่างๆพนักงานต่างๆเนี่ยทำงานแล้วได้เงินมากขึ้นอะไรต่างๆใช่ไหม
12: มีประสิทธิภาพ
19: ใช่ไหมซึ่งอันนี้เกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์แหละตอนนี้มีเอไอมีนู่นมีนี่อะไรนะเพิ่มไฟฟ้าเพิ่มอะไรก็ว่าไปถนนหนทางต้องเร็วขึ้นจะได้ประหยัดเวลาคุณจะได้ทำงานมากขึ้นว่าไปนะนะอันที่สามแล้วนอกจากนั้นนะมันมีอันหนึ่งที่แบบว่าอาจจะหนักกว่าก็คือเรื่องของระบบกฎหมายพวกนี้มันส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจถ้าธุรกิจมาขอทับนู่นถ้าคุณบอกอนุมัติเร็วอะไรต่างๆจะไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเวลาเลยเขาก็ประสิทธิภาพมากขึ้นเขาประหยัดเงินประหยัดอะไรใช่ไหมแล้วคุณมีกฎหมายที่มันดีๆส่งเสริมว่าถ้าคุณลงทุนเยอะเราให้ภาษีแจกคนก็จะมาอะไรนี่คือระบบกฎหมายนะอันที่สามเนี่ยจากนั้นก็ยังไม่พอต้องดึงดูด FDI เพราะว่าบางทีบอกว่า คุณดีทุกอย่างแต่คุณไม่เป็นคุณไม่เคยทำพวกนี้คุณไม่ทำพวก AI
12: ต้องให้
19: ต่างชาติมา
12: ลงประเทศเข้ามาลงทุน
19: แล้วก็ต้องลงทุนในสิ่งที่ทันสมัยใช่ไหมเช่น AI เช่น Data Center อะไรว่าไปอันที่4ปฏิรูประบบภาษีอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลไทยมีปัญหานะใช้จ่ายกู้เงินทุกปีเลยจนรัฐบาลเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งคุณจะกู้ไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคือค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันสูงเกินไปมันไม่ลงด้วยม
12: ี
19: แต่เพิ่มในขณะที่ภาษีคุณก็อาจจะเริ่มลงเพราะว่าคนทำงานน้อยลงเก็บภาษีน้อยลงเลยเศรษฐกิจเติบโตช้าเก็บภาษีถึงวันคุณกู้ไม่ได้คุณจะมีปัญหาทันทีนะจะกลายเป็นหนี้สูงขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้เป็น 200-300% นะนั่นเป็นส่วนสุดท้ายเพิ่มคนง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเพิ่มคนเนี่ยทุกประเทศที่เจริญแล้วเลยแล้วก็พยายามเพิ่มคน
12: เพราะว่าเจอปัญหานี้หมดอาจารย์อัตราการเกิดต่ำมาก
19: การเกิดต่ำถ้าคุณไม่เพิ่มคนเนี่ยวันหลังคนน้อยลงเศรษฐกิจไม่มีทางโตเพราะว่าเงินเดือนก็หายไปไงเพราะเขาตายเขาเกษียณเขาอะไรไม่มีคนทำงานน้อยลงเรื่อยๆก็เสียแต่ผมบอกว่าทั้ง5เรื่องเนี่ยไม่ใช่ง่ายการศึกษานี่คุณแก่ตัวแล้วคุณจะไปศึกษาอะไรเด็กรุ่นใหม่เข้ามาอะไรต่างๆใช่ไหมก็น้อยเด็กรุ่นใหม่น้อยแต่คนแก่เพิ่มเร็วกว่าอะไรก็ว่าไปแต่อีกอย่างก็คือว่ามันไม่ใช่ง่ายนะคุณเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเกิดมาให้ตายยังไงมันก็ไม่เก่งสเต็มเข้าใจไหมคือคนไทยอ่ะพูดง่ายๆว่าเราไม่ใช่เป็นแบบพวก IQ สูงพวกอะไรที่
12: เป็นศิลปะหน่อยอาจารย
19: ์สเต็มเนี่ยมันต้องคนที่ IQ สูงก็คือพวกจีนญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปจะมาที่เป็นสายจีนเขาคนเขา IQ สูงแต่ไทยอาจจะมีจีนผสมแต่ว่าไม่เท่าจะมาเลเซียเขาอาจจะเขาเยอะกว่าคนจีนเยอะคนจีนตั้ง 30% แท้ๆเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าให้แอนนี่มีลิมิตนะใช่ไหมถ้าคุณจะบอกว่าประเทศไทยจะเป็นแบบเวียดนามเลยจะทำไฮเทคอะไรแต่เวียดนามก็ยังเป็นแต่อย่างเกาหลีเขาเป็นเขาทำได้เขาโตได้แต่คนไทยเนี่ยมาทำไฮเทคเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนตอนนี้ไปดูโรงเรียนที่ไปเรียนวิศวะอะไรเด็กเรียนวิศวะทำเรียนไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องไอคิวสูงคุณต้องเข้าใจตัวเองนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจำเป็นต้องเก่งสเต็มมากๆคุณถึงจะเจริญแล้วการศึกษามันก็มีหลายอย่างแล้วก็เป็นอะไรต่างๆถ้าคุณได้ดีระดับหนึ่งมันก็ดีขึ้นอย่างอเมริกาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เก่งมากหรอกจริงๆก็ไม่ได้เก่งแต่เขามีคนที่เก่งมากๆอยู่และที่สำคัญคือเขามีคนอพยพที่เก่งมากๆเข้าไปอยู่เนี่ยเข้าสู้ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยผมก็พูดมาตลอดเวียดนามเขาทำเลยเขาบอกว่าประสิทธิภาพไม่ดีเพราะพนักงานราชการเนี่ยทำงานช้าไม่ใช่ไอเทคไม่ใช่ดิจิตอลให้คนเยอะไม่คุ้มยิ่งคนเยอะยิ่งที่สำคัญกฎหมายบ้านเราจำไม่หมดเลยถ้าคุณจะทำเรื่องหนึ่งเนี่ยทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องขอ10หน่วยงาน20หน่วยงานเวียดนามเขาก็เป็นแต่ตอนหลังนี่เขาเริ่มปรับ
12: ปฏิรูปภายในหมด
19: แล้วก็มาย
12: ุบรวม
19: จังหวัดเนี่ยมีถือว่าเรามี70กว่าเนี่ยเวียดนามเขาบอกว่าลดมันสักครึ่งนึงแล้วกันทำได้จริงๆก็ยุคสมัยนั้นมันหมดแล้วสมัยนี้มันแบบเขตแดนอะไรไม่สำคัญหรอกคุณเอคุณกดเออะไรดิจิตอลใช่ไหมเข้าเว็บปุ๊บไม่ต้องไปจะมากดที่บ้านเลยไม่เสียเวลาไม่ต้องใช้คนไม่ต้องมีคนอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยคือนะกฎหมายบ้านเราก็บอกเราก็ทำแต่ทำน้อยมากแต่บอกว่าจะต้องกีโยตินกฎหมายบ้านแบบเยอะไปหมดเต็มไปหมดพอมีกฎหมายปุ๊บมันก็คุณทำอะไรก็ต้องถูกกฎหมายต้องขออนุมัติต้องโอ้ยทำให้มันน้อยที่สุดใช่ไหมอันนี้นี่เป็นตัวอย่างนะปรับยากลิงเอฟดีไอนี่ค่อยว่าFDI เขาจะมาแต่เมื่อเขาคิดว่ามาแล้วเขาแข่งขันได้ใช่ไหมถ้ามาลงทุนทำเรื่องไฮเทคคุณมีคนทำไฮเทคก็บอกมีน้อยเดือนแพงมากเพราะมันมีน้อยมันก็แพงจ้างคนงานไทยนี่มันไม่ไหวแต่ว่าถ้าบอกว่าไปเวียดนามเนี่ยวิศวะเต็มเลยเยอะแยะเก่งๆเยอะแยะหมดเงินเดือนถูกเราเยอะเงินเดือนวิศวะเขาอาจจะบอกว่าต่ำกว่า สายงานศิลปะบ้านเลยเพราะนั้นมันเขาบอกว่าอย่างนั้นไปงั้นดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพิ่งถามไม่ได้มากหรอกนะปฏิรูปภาษีเขาบอกต้องปฏิรูปภาษีนะแต่ผมก็ตอบว่าเฮ้ยปฏิรูปภาษีเนี่ยคุณพวกคุณดูแต่เรื่องภาษีคุณไม่ดูเรื่องรายจ่ายคุณดูแต่เรื่องรายรับว่า
20: จะเก็บเพ
19: ิ่มยังไงจะเก็บเพิ่มยังไงตอนหลังๆนี่สรรพากรนี่จ้องจะเก็บเพิ่มหมด
20: ใช่
19: มีภาษีอะไรที่ยังไม่ได้เก็บมั้งเก็บแม้กระทั่งประเทศพัฒนาอะไรเขายังไม่เอาเลยแต่ไทยจะเก็บเช่นทางหนึ่งบอกว่าเวลแท็กเลยไอ้มีเงินเนี่ยคำนวณออกมาเลยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวมีทรัพย์สินบ้านนี้เท่าไหร่ที่ดินมีเท่าไหร่ก็ถ้าเกินกี่ร้อยล้านเกินร้อยล้านส่วนที่เกินเก็บบอกอ้าวเก็บเลยนะถ้าบอกจะเก็บอ้าวเก็บน้อยๆเก็บสองสามเปอร์เซ็นต์เก็บสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าพวกที่มีเงินมีความว่างคั่งเขาไม่มีเงินสดเขาบอกเขามีที่ดินแปลงนึงต้องพันล้านแต่ว่าเขาไม่มีเงินสดอ่ะเขาก็ต้องขายไหมต้องอะไรไหมเขาเดือดร้อนใช่ไหมมันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เวลแท็กประเทศไทยเสนอเวลแท็กเนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะใช่ไห
20: ม
19: คือประเทศที่เสนอเวลแท็กมีไม่กี่ประเทศในโลกมีเฉพาะประเทศรวยๆประเทศที่แบบอิ่มตัวหมดเช่นสวีเดนอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นเขาเก็บเงินเก็บแล้วก็เอาเงินอ่ะมาแจกจ่ายประชาชนเลี้ยงประชาชนบ้านเราคิดจะเลี้ยงประชาชนแต่ไม่มีเงินก็ไปเอาคนที่มีตังค์เอาคนที่มีความมั่งคั่งแต่คนที่มั่งคั่งก็บอกเคยเขาก็ทำงานมาเยอะแยะนะเว้ยเขาก็เป็นสู้มาอะไรมามันนั้นเขาจะทำงานไปใช่ไหมถ้ารวยแล้วคุณเก็บหมดใช่ไหมก็อันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเขาจะเพิ่มก็อะไรต่างๆว่าไปแต่ว่าไม่เคยบอกว่าให้จริงๆอ่ะง่ายนิดเดียวนะไม่ต้องกู้เงินหรอกไอ้งบประมาณเนี่ยคุณลองไปทำอย่างที่หลายประเทศเขาทำเวียดนามทำอะไรทำลดจังหวัดลงลดในนั้นลดหน่วยราชการที่ใช้คนเยอะๆอะไรลดที
20: ่ค่ะ
19: ผมที่ดินที่บอกว่าต้องไปเนี่ยยังเขียนกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็แบบต้องไปตักหมุดตักเหมือดเนี่ยจริงๆต
20: ้
19: องไปคิดแล้วว่าเฮ้ยเอาดิจิตอลเลยม
20: ั
19: ้ย
20: ทุ
19: ก
20: อย่าง
19: GPS จุ่มไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่ออฟฟิศอ่ะคุณขายใช่มั้ยไอ้แต่คุณมันพิกัดอะไรกดจบละไม่ต้องไปทำหรอกไม่ต้องไปวัดดูว่าเฮ้ยตกลงของคุณอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ก็ยังวัดอยู่เนี่ยไปเดินวัดอะไรมันอะไร
20: มันแต่ละพื้นที
19: ่มันเปลี่ยนได้ไงเทคโนโลยีมันไปแล้วแต่ของเรายังไม่ไปนี่ก็มันตัวอย่างถ้าคุณลดไอ้นี่นะเงินคุณเหลือบานเลยผมเคยพูดไงว่าโรงเรียนเนี่ยนักเรียนหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมถือว่าจาก10-20 ล้านเหลือ10 ล้านเหลือ5 ล้านผมไม่แน่ใจแต่โรงเรียนลดไปกี่ลดโรงเรียนลดไปนิดเดียวเฉพาะลดไม่ได้เพราะว่านักเรียนเขาคุณก็ต้องหาทางถ้าบ้านเขาอยู่ตรงนี้ก็ไปเรียนรวมกันจับแล้วทำให้โรงเรียนดีเลยเพราะโรงเรียนคุณมีเด็กน้อยๆมันจะไปเรียนอะไรครูก็ไม่ได้คุณภาพคุณต้องไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆรวมกันแล้วก็พูดง่ายๆมีเทคโนโลยีมีอาจารย์เก่งๆมีอะไรแล้วสอนแล้วคุ้มค่าอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกผมก็คือไม่พอคุณทำพวกนี้หนึ่งคุณทำไม่ได้ทำได้ก็ทำได้น้อยจะเป็นรถนู้นรถนี้ก็ไม่เพิ่มประสิทธิภาพนี่มาเจอตัวหมดอ่ะคุณบอกยุบจังหวัดอ่ะผู้ว่าหายไปจังหวัดไม่ได้ยุบไม่ได้โรงเรียนยุบไม่ได้
20: กระ
19: ทรวงยุบไม่ได้ต้องเพิ่มกลายเป็นต้องเพิ่มนะตอนหลังๆเรื่องดูเราบอกเดี๋ยวจะเพิ่มจังหวัดอีกอ้าวคือเขาจะลดตัวมาครึ่งหนึ่งเราจะเพิ่มอีกในพศนี้ที่คนไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคุณจะไปเพิ่มอะไรกระทรวงทบวงกองทัพต้องเพิ่มเพราะของใหม่ๆจะอ้าวแต่ของใหม่ๆของเก่าคุณไม่ยุบอะอะไรเงี้ยคือมันติดหมดแหละพูดง่ายๆการเมืองก็ไปไม่ได้เพราะว่าการเมืองบอกว่าให้ไม่ได้ตอนนี้เรากำลังต้องทำอย่างนี้ต้องแจกเงินไม่ใช่ไปอะไรรุ่นนี้ไปยุบอะไรต้องให้คนมีสตางค์มีรายได้มันติดหมดทีนี้ผมก็บอกแล้วจะทำยังไงเพราะดูทางดูท่าทางแล้วถ้าคุณบอกจะไปเริ่มเรื่องการศึกษาโอ้ผมว่าคุณอีก10 ปีอ่ะไอ้คะแนนพี่ทราบคะแนนอะไรอาจจะแบบเท่าเดิมทำไม่ได้คุณต้องยอมรับว่าคนไทยไม่ได้เก่งแมทไม่ได้เก่งพวกนี้ ทีนี้มันก็มาประเด็นแล้วไงผมก็
20: มีทางอื่นที่เร็วหน่อยไหมอาจารย์วันนี้อาจารย์มีนำเสนอ
19: พวกนี้ต้องทำต้องดูว่ามันจะช่วยได้อะไรได้ขนาดไหนแต่คุณอย่าไปคิดว่าทำทั้งหมดนี้แล้วมันจะไปได
20: ้
19: ผมว่านี่คิดถึงตัวเองนะตอนอายุ44ตกงานเรียนจบมาอะไรมาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นไครซิสมิเตอร์อินคัมไครซิสเหมือนประเทศไทยตอนเนี้ยประเทศไทยตอนนี้เป็นมิเตอร์อินคัมไครซิสแต่คนคนคนนึงกับทั้งประเทศมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเปรียบเทียบเราก็เนี่ยนะตอนนั้น
20: ชนชั้นกลางนะจ๊ะ
19: ตัวเองอ่ะนะว่าจะทำยังไงวิธีที่เรียนวิชาที่เรียนมาความรู้ที่ได้มาตกงานเขาไล่ออกเขาไม่ใช่ไล่ออกเขาให้ออกแล้วคุณก็ไม่มีทางหางานใหม่มันเหมือนคนตอนเนี้ยงานหลายอย่างทำไปแล้วตอนนี้บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วเขาใช้ AI นู่นคุณจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมผมอ่ะก็เราไปประเมินตัวเองการศึกษาเราล้าสมัยหมดไม่ใช่ล้าสมัยเราการศึกษาเราไม่ได้ดีเราอาจจะเก่งสเต็มแต่ว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้งานเราต้องใช้ภาษาอังกฤษสำคัญนู่นนี่อะไรใช่ไหมมันหมดทุกหมดสมัยอะไรคือเราอย่าบอกให้ผมไปฝึกภาษาอังกฤษผมฝึกไม่ได้อายุขนาดนี้44คุณจะให้ผมไปฝึกอะไรวิชาความรู้ใหม่ๆมันยาก
20: ค่ะ
19: ดูโครงสร้างของเราโครงสร้างก็เหมือนโครงสร้างประเทศไทยใช่ป่ะอินฟราสตรัคเจอร์เป็นยังไงเราก็ดูไปแล้วแบบเราไม่พร้อมหรอกจะมาโครงสร้างอะไรต่างๆกฎหมายเราไม่พร้อมส่วนตัวก็คือว่าเราไม่พร้อมหรอกคุณไปดูโครงสร้างผมเนี่ยมันชีวิตเกิดมาเป็นอย่างนี้ทำได้แค่นี้แหละไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ทำยังไงแต่สุดท้ายเนี่ย มันโชคดีเราไปค้นพบใหม่เราบอกว่าให้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยจะกลับไปทำงานเพื่อสร้างรายได้เพื่อให้เป็นhigh incomeแบบเดิมมันไม่ได้แล้วล่ะอาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยก็เลยบอกว่าอ้าวเจอแล้วล่ะ
20: เป็นนักลงทุน
19: เป็นนักลงทุนต้องเรารู้หรือว่าจริงเราโง่มานาน
20: ค่ะ
19: คือประเทศไทยพยายามจะไปแข่งกับไฮเทคอะไรเงี้ยคุณแข่งไม่ได้เพราะประเทศคนคุณไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมคุณต้องหาอะไรที่มันเป็นสเต็งของเรา
20: แบบเรา
19: เป็นจุดแข็งของเรา
20: เป็นจุดแข็งของเรา
19: ผมก็มีจุดแข็งไงผมบอกผมมีจุดแข็งผมเป็นนักคิดเป็นอะไรเป็นไอ้พวกนี้ผมเป็นคนที่มีลอจิกเยอะแต่ไปทำงานเป็นลูกจ้างเป็นอะไรไม่ดีหรอกไม่มีทางก้าวหน้าเปลี่ยนเป็นนักลงทุนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะ
20: ค่ะ
19: เห็นผมก็คิดว่าประเทศไทยก็ต้องทำแบบเนี้ยคุณลองกลับมาดูประเทศไทยก่อนว่าประเทศไทยควรจะทำอะไรแล้วคุณจะ competitive ทำแล้วชนะเขาไม่ใช่ตั้งโรงงานมาทำสู้เขาไม่ได้เพราะไอ้พวกนั้นมันเก่งกว่าเยอะใช่ไหมของพวกนี้มันต้องใช้ไฮเทคต้องอะไรเราทำไม่ได้แต่คนไทยมีอะไรอ่ะผมก็ลองนึกดูนะจริงๆประเทศไทยเนี่ยผมก็สัมผัสหลายเลยประเทศไทยเนี่ยมันมีความได้เปรียบอันหนึ่งที่คู่แข่งก็ยากนะต่อให้มันเป็นคนฉลาดนู่นเนี่ยมันทำแบบเราไม่ได้หรอกก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยโดยรวมแล้วกันว่าเป็นประเทศที่ผมเห็นมาหลายคนเขาบอกประเทศเนี่ยน่าอยู่คืออาจจะไม่พูดน่าอยู่แต่เขามาอยู่อ่ะ
20: ค่ะ
19: เขามาอยู่อ่ะแล้วเขาก็เป็นอะไรต่างๆผมเจอพวกที่อยู่ในการเงินพวกนักลงทุนต่างประเทศนะคนที่ต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเกษียณแล้วอ่ะเขาจะมาอยู่เมืองไทยเขาบอกเอ้ยคุณเคยอยู่เขาไม่เคยอยู่หรอกแต่ไปบ่อยเขาอยู่เวียดนามทำงานเวียดนามเวียดนามเนี่ยหากินดีแต่ตอนนี้เขากำลัง
20: แต่ให้อยู่เลยเขาก็จะมาเลือกอยู่เมืองไทย
19: เขาจะรีไทร์แล้วไงเมืองไทยอาจจะหากินไม่ค่อยดีแต่ถ้ามาอยู่แบบรีไทร์เนี่ยเขาบอกโอ้เขาอยู่เมืองไทยเพราะเขามาหลายทีแล้วมันดีมันไม่อ
20: าหารการกินดี
19: ทุกอย่างคนไม่อะไรคือแล้วก็ฟาซิลิตี้ก็ดีพวกคอนโดสวยๆไม่แพงคือคอมเพทิทีฟมากเขาบอกว่าโอ๊ยถ้าอยู่เมืองไทยดีกว่าเวียดนามเนี่ยคุณรู้ว่าสถานที่อยู่นี่แพงกว่าเราเยอะมากเพราะที่ดินก็แพงมากนู่นนี่แล้วหาไม่มีทางด้วยของเขานี่นะครับบอกเขาอยู่แบบท็อปเลยที่เราบอกแพงๆเนี่ยคอนโดเนี่ยถูกกว่าเวียดนามเยอะอะไรเงี้ยอาหารการกินอย่างดีเลยหากินได้ทุกวันขับบาร์อะไรที่เขาบางทีเขาก็ชอบไปนะก็ดีทุกอย่างก็เราแล้วนี่ไม่ใช่ลายเดียวผมเจอมาเยอะเลย เขาบอกว่าให้สุดท้ายเขาเลือกอยู่เมืองไทย มันสบายมันน่าอยู่ผมก็บอกเอาเราก็ใช้มันเลยดิใช้ความเข้มแข็งตรงนี้
20: เป็นจุดแข็ง
19: แล้วเราลองจีบีตี
20: ้ค่ะ
19: คนที่รีทายคนที่แบบว่าเอามาเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีไม่ได้ทำงานอีกเรื่องนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยเมืองไทยเนี่ย
20: ผมไปอ่าน
19: เลยนะเขาบอกว่าเอ้ยคุณรู้แบบว่าผมมาอยู่เมืองไทยเขาเงินเดือนไม่เยอะได้สวัสดิการอะไรมาเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลวันนั้นเสียไปเท่าไหร่ถ้าผมอยู่อเมริกาตายมันแพงกว่ากัน5เท่า10เท่าบางที
20: อ
19: ยู่ไม่ไหวมาอยู่เมืองไทยนี่แฮปปี้มากเลยแล้วก็มีนู่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็บอกเฮ้ยแล้วแพทย์เราก็เก่งต้นทุนก็ไม่แพงเท่าใช่ไหมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีอะไรแล้วก็ยังมีสักพ็อปเปอร์ตี้ที่แบบถูกคุณมาแล้วคุณบอกว่าคุณเกษียณเนี่ยคุณอยู่อย่างสวยหรูเลยหมื่นค่าเช่า15,000เองหรือถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านซื้ออะไรมาซื้อได้เลยแต่เราต้องพอเราคิดอย่างนี้เราต้องปรับกฎหมายนะไอ้ประเภทห้ามซื้อบ้านเดี๋ยวมันจะยึดประเทศไทยคุณลืมไปได้เลยถ้าคุณยังคิดอย่างเงี้ยนี่แหละคือมันทำให้คุณไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปเป็นไฮอินคัมใช่ไหมคุณกลัวแบบเขาจะยึดประเทศคุณไอ้ผมบอกอเมริกามันกลัวไหมถูกยึดประเทศเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคุณไปซื้อได้บ้านได้เลยอังกฤษอะซื้อได้เลยแต่ไม่ซื้อไม่ได้99ปีอ๋อแทบจะเหมือนกับซื้อแล้วแ
20: หละ
19: เข้าใจไหมว่าทุกอย่างของเราเนี่ยผมดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณทำไม่ดีแต่คุณต้องล้างไอ้พวกนี้ให้ได้นะไม่ใช่ล้างแก้ให้มันสอดคล้องถ้าคุณรู้แบบว่าอะไรวีซ่าเมืองไทยเราบอกเราให้เยอะแต่เขาบอกว่าโอ้โหถ้าคุณมาอยู่ยาวนี่เหนื่อยมากเขาบอกเลยทุก3เดือนต้องไปนู่นต้องไปลงทะเบียนใหม่ต้องออกนอกประเทศปัญหาใหญ่เยอะแต่เขาก็ยังยอมทนนะเพราะอยากเรียนมันดีไงแต่ถ้าคุณทำให้มันบอกให้ตอนนี้สบายเลยคุณใช้วีซ่าลองจีวีตี้วีซ่าเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยอยู่ได้เลย6เดือนหรือว่าถ้าคุณรวยพออยู่เลย5ปีให้ไปเลยไม่กลัวไม่ได้กลัวเขายึดประเทศที่ดินเราเยอะๆกฎหมายอยู่กับเราไม่พอใจเราแต่การนะจะมาต้องเปลี่ยนไมด์เซตหมดว่าถ้าคุณอยากจะเป็นศูนย์กลางเลยนะของคนที่จะมาเที่ยวมาอยู่มาทำงานแบบไอ้สตาร์ทองสตาร์ทถ้ามันดีพอเอามาไม่ต้องไปกลัวเข้ายึดประเทศประเทศไทยมีที่เยอะแยะกฎหมายเราก็เป็นคนกำหนดจะให้ทำอะไรได้เลยนะแต่มันต้องทำไงทุกวันนี
20: ้
19: อุปสรรคเต็มแต่เขายังต้องอยู่เพราะว่าเขาบอกว่ายังอื่นมันดีพอแต่นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะเราต้องหาโปรดักชั่นแชมเปี้ยนเมื่อเปลี่ยนตัวผมพอเปลี่ยนตัวเป็นนักลงทุนอ่ะมันก็เปลี่ยนหมดเลยมันง่ายทุกอย่างจะมาแล้วเราปรับตัวให้เป็นนักลงทุนได้อะไรได้เหมือนกันถ้าเราบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำให้เป็น longevity hub เลยนะหมอเราก็มีพอโรงพยาบาลก็มีพอ
20: เราพร้อม
19: ถ้าเราพร้อมเราทำกฎหมายให้มันเหมาะแล้วเดี๋ยวพวกเอกชนก็ไปหาเองอ่ะเขาบอกว่าเอกชนก็บอกว่าคุณไปยาวมาเลยนะเข้ามาอยู่ได้6เดือนเลยแล้วก
20: ็
19: มาถึงเราบอกโคกับโรงแรมโคกับอพาร์ตเมนต์คุณเข้ามาอยู่ได้ใช่ไหมแต
20: ่
19: ก่อนที่จะเข้ามาคุณก็ต้องมีแสดงว่าคุณมีเงินไม่ใช่มาถึงแบบไม่มีตังอะไรเลยเข้ามาแล้วก็ไปหากินสมัครคือคุณทำได้ไงพอคุณเข้ามาบางคนเข้ามาอยู่เนี่ยโอ้โหทีนี้มาลูกหลานก็มาอะไรก็มาใช่ไห
20: ม
19: แล้วคนไทยเราเนี่ย
20: คัดกรองที่ดี
19: แล้วก็สามารถดูแลคนสูงอายุคนอะไรได้จังหวัดที่ก็มีรายได้เยอะๆมีลูกหลานมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าอยากจะมาอยู่เมืองไทยอากาศก็ดีครอบคนสูงอายุนี่เขาไม่ต้องการอากาศเย็นนะเขาต้องการอากาศอบอุ่นใช่ไหมเออเพราะนั้นเอาอย่างนี้ก็คือว่าสรุปก็คือว่าต้องปรับมาเรื่องนี้ให้เล่นหมดแต่อันนี้ก็เป็นความคิดเฉยๆนะไม่รู้มีใครเอาไปสนใจไปทำอะไรก็ว่าไป
20: อันนี้อาจารย์นำเสนอเนาะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นทางรอดและการปฏิรูปที่สำคัญในบ้านเราก็ได้เอาจุดเด่นของเราขึ้นมา
19: จากนักสู้ต้องเป็นนักเลือกพอเป็นนักเลือกคุณก็ต้องเลือกว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราที่เราสามารถแข่งขันได้เราไม่กลัวหรอกถ้าเวียดนามจะไปแข่งกับเราเป็นฮับเนี่ย
20: ค่ะโอเคอ่ะเป็นชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ได้ไอเดียเนาะก็ขอให้หลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วนำไปปฏิบัตินะในแง่ของนโยบายนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
21: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
21: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเปิดทำเนียบพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโทนี่แบลร์

0: ภัยในงานแก๊สเทคแบงคอก2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการหารือว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Center การเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนายโทนี่แปลให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แปลกันอีกระยะและมีคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบและดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinkingradio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะวันนี้วันจันทร์14กันยายน2569นะคะก็กลับมาเจอกันก่อนมื้อเที่ยงนะคะวันนี้ที่ต้องตามเรื่องของอากาศนะคะก็เห็นบอกว่าทั่วทุกภูมิภาคมีฝนหนักสุดก็น่าจะแถวภาคอีสานค่ะอีสานกับใต้นะคะ 70% ของพื้นที่อันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระวังแต่อันนึงที่ต้องระวังมากขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของมิจฉาชีพเนาะตอนนี้ใครที่ได้รับ SMS นะคะเป็นเรื่องของการที่มิจฉาชีพอ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่ง SMS ให้ประชาชนไปชำระค่าปรับเกี่ยวกับการขับขี่รถนะคะก็คือใบสั่งนั่นแหละเป็นของปลอมนะคะของปลอม 100% ค่ะเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นชี้แจงผ่านสื่อมาแล้วนะคะว่าไม่มีนโยบายให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่มีการแนบลิงก์หรือว่าเป็น QR code นะคะอยากเข้าไปกดลิงก์โดยเด็ดขาดนะคะขอให้ตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐอันนั้นของจริงหรือจะเป็นแอปของตำรวจเลยก็ได้นะคะ Police CarePTM ค่ะ2แอปนี้ชัวร์กว่าไม่ใช่กว่าชัวร์ 100% นะถ้าเป็น SMS ที่ส่งมาผ่านเครือข่ายมือถือของเรานะคะแล้วทุกค่ายนะคะมาหมดเลยก็แสดงว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันมีข้อมูลของประชาชนคนไทยทุกค่ายมือถือนะคะก็ส่งกันมานี่เป็นข้อมูลที่ทางตำรวจนั้นทราบแล้วว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรครั้งชำระรวมถึงของ M4 ด้วยนะคะ M4 ก็ปลอมนะคะดิฉันก็ได้รับเมื่อวันศุกร์อ่ะบอกว่าท่านค้างค่าชำระ M4 ก็ยังไม่ได้เข้าด่านอะไรเลยนะคะเราก็รู้เลยว่านี่เป็นของปลอมนะคะแล้วก็แนบลิงก์ให้เรากดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับคือดูแล้วเนี่ยดูน่าเชื่อถือนะคะก็เหมือนกับเร่งให้เรารีบไปชำระไม่งั้นแกโดนปรับไปมากกว่านี้หลายร้อยเท่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นมิจฉาชีพนะคะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความในลักษณะที่ว่าท่านมียอดค้างชำระโปรดชำระที่นั่นที่นี่แล้วก็แนบลิงก์แบบย่อๆมาพอกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่มีการจัดทำให้หน้าตานี่คล้ายกับระบบใบสั่งเอ๊ะเลยนะคะแล้วก็แสดงรายการต่างๆเป็นรายละเอียดอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บปลอมเข้าไปนะคะ นี่โดนกันหลายคนแล้วนะคะขอให้อย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะคะอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้เราชำระเงินแล้วอ้างว่าเดี๋ยวจะมีผลทางกฎหมายถ้าไม่ดำเนินการนะคะก็ตั้งสติกันเนาะตรวจสอบข้อมูลนะคะผ่านช่องทางการของคือของเราเองอะไปในแอปทางรัฐคือเรารู้อยู่ว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราขับรถแบบผิดกฎจราจรหรือไม่อย่างไรนะทุกท่านน่าจะรู้นะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนิดเดียวเนี่ยเราก็รู้แล้วเราเอ๊ะแล้วว่าเราผิดละอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นของจริงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังก็ปกติไม่ได้ทำผิดกฎจราจรแล้วจู่ๆมี SMS แบบนี้เข้ามานั่นคือของปลอมนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปทางรัฐได้นะคะเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดแล้วก็เมนูยานพาหนะแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของใบสั่งจราจรที่แอปนั้นอันนั้นน่ะสะดวกนะคะตรวจสอบได้นะคะว่าครั้งชำระครั้งอะไรเท่าไหร่อย่างไรนะคะทางนั้นน่าจะดีกว่ามิจฉาชีพมันเยอะอยู่นะคะสำหรับในบ้านเราเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะเห็นบ่นกันอุบเลยค่ะบ่นกันเยอะมากเลยโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะจริงๆก็เป็นกันทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราก็ต้องอดทนไปคุยกับพี่ออสดีกว่านะคะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยนันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailot.com เจอกันทุกวันจันทร์ช่วงแรกค่ะสวัสดีค่ะพี่ออส
7: สวัสดีครับคุณศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
6: ค่ะ
7: ก็เดี๋ยวนี้จริงๆแล้ววิชาชีพมันก็มาเรื่อยๆเหมือนยังไม่หายไป
6: คิดมุกเรื่อยๆใช่มันไม่ละอายแก่ใจเนาะคือคนพวกนี้มันไม
7: ่โอ้เดี๋ยวจะเอาคำว่าลายไปใช้กับวิชาชีพแล้ว
6: ไม่ได้เหรอเอาคำมือเนาะคำมือเนาะมัน
7: เอาสูงส่งไปไหมละอาย
6: เป็นหน้าด้านไหมเออเอาตรงนี้คือไม่ทำมาหากินน่ะเอาจริงๆแล้วพี่ออสบางทีแล้วก็แค้นใจนะทำไมไม่ทำมาหากินน่ะเอองงมาก
7: ประเด็นคือส่วนใหญ่ตัวการเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าตัวการใหญ่นะหมายถึงว่าตัวการใหญ่คนเจ้าของเครือข่าย
6: มันไม่รู้สึกอะไรเน
7: า
6: ะ
7: มันไม่รู้สึกแหละประเด็นคือไอ้คนที่มันโทรมาหาเราไม่ใช่เจ้าของไง
6: มันก็เป็นลูกจ้าง
7: เรามันก็เป็นลูกจ้างไงมันก็
6: มันถูกสั่งสอนมาถูกอบรมมาถูกบีบมาแบบนั้นใช่ไหม
7: มันก็เราไปด่ามันก็ไร้ประโยชน์นะเราก็ไม่ด่าเจ้านายมันไม่รู้เจ้านายมันอยู่ไหนขอเบอร์เจ้านายก็ไม่ได้
6: เจ้านายมันไม่รู้อยู่ประเทศไหนเออก็ด่าไม่ถูกเอ้ย
7: ไม่ต้องไปด่ามันก็วางสายไปแล้วก็อย่าไปสนใจดีที่สุดผมว่านะเพราะว่า
6: จริง
7: ไม่รู้สิเรามีเรื่องให้เครียดเรื่องทำมาหากิน
6: เรื่อง
7: ครอบครัวเรื่องเรียนมีเรื่องอื่นให้เครียดเยอะเรื่องนี้ก
6: ็ต้องมาระวังเรื่องนี้อีกอ่ะ
7: ต้องระวังแต่ว่า
6: ระวังจริง
7: ระวังทันอย่าไปใส่ใจมันอย่าไปโมโหมันอย่าไปมีความรู้สึกร่วมกับมัน
6: อย่าไปโมโหมันด้วยนะ
7: คือตั้ง
6: สติก่อนสตาร์
7: ทอะไรประมาณ
6: ก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ท
7: นี่ก็ยังด่าอย
6: ู่ดี
7: นะก็ระวังเพราะว่าก็เห็น
6: ระวังกันเอง
7: ระวังด้วยแล้วที่ผมเห็นใจกว่าก็คือเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องที่จริงๆที่เขาโทรมาด้วยธุระปะปังจริง
6: ๆพวกนี้จริงอันเนี้ยโดนด่าไปหลายรายแล้วนะ
7: ว่าผมว่าตอนเนี้ยอาชีพรับโทรศัพท์สำหรับธุรกิจจริงๆอ่ะนะอย่างเช่นตามบัตรเครดิตตามนี่จริงๆอ่ะพวกนี้เขาก็คงจะแหยงๆด่วนอย่างไม่ต้องตามนี่หรอกเอาแค่ต้องตามนี่นะปรับโปรโมชั่นมือถื
6: ออ
7: ะไรพวกเนี้ยก็ดูเวลาพูดก็จะดูบางทีผมฟังผมก็ดูรู้สึกว่าเขาดูหวั่นระแวงว่าจะโดนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทั้งอย่างที่เขามันผมกลายเป็นว่าเว้นก็ถึงก็เข้าใจก็อย่าง
6: นี้น่าเห็นใจน่าเห็นใจ
7: เจ้าหน้าที่ธนาคารที่โทรมาจริงๆนะเจ้าหน้าที่จริงๆที่เรามีการดิวทำธุรกรรมอะไรกันไว้อะไรเงี้ยบอกว่าจะขอกู้ตังค์หรือจะคุยอะไรกันก็แล้วแต่ที่จริงๆอ่ะเนี่ยเขาจะแหยงไงเขาไม่กล้าโทรมาแล้วเบอร์ก็มันก็ทำส่งผลต่อธุรกิจเหมือนกันนะทั้งเราทั้งเขาอะไรเงี้ยก็
6: จริง
7: ไม่รู้จะทำไงก็ว่ากันไปลองดู
6: นะครับใครเจอก็แก้ปัญหาเอานะคะ
7: ก็เตรียมเนื้อหาไว้สำหรับวันนี้นะก็บังเอิญเป็นก็เมื่อวานเนี่ยผมไปช่วยงานถ่ายทอดสด อะไรในออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจผมนั่งเป็นอีกงานสัมมนาที่ผมนั่งฟังแล้วผมรู้สึกอยากทำแบบเนี้ยแล้วผม อยากให้มีงานสัมมนาที่ให้อารมณ์คล้ายๆฟังพอดแคสต์คล้ายๆฟังคนนั่งคุยกัน2คนแล้วมันเพลินๆโดยเหมือนมีสคริปต์หลวมๆแล้วก็ไหลไปเลยอ่ะก็คือมันทำให้งานสัมมนามันดูไม่น่าเบื่ออื
6: ม
7: นี่คือพอมันจบเบรกอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณอาจารย์2คนที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ให้ความรู้เลยให้ความรู้ชัดเจนแต่ว่าเป็นการให้ความรู้ผ่านประสบการณ์และนั่งคุยกันแบบโบ๊ะโบ๊ะเหมือนพอดแคสต์อ่ะก็อยากได้งานสัมมนาแบบเนี้ยผมก็เลยบอกอาจารย์เนี่ยผมอยากทำงานสัมมนาที่มันคุยแล้วได้ความรู้จริงแต่บรรยากาศไม่ต้องเครียดไม่ต้องพูดตามสไลด์ไม่ต้องอ่านตามสไลด์ก็อาจสไลด์อาจจะมีหัวบ้างนำเพื่อให้ผู้ชมในงานเนี่ยรู้สึกว่าโอเควันนี้จะคุยเรื่องอะไรหัวข้ออะไรจะได้เตรียมใจเตรียมความรู้สึกอะไรว่ากันไปถูกไหมแต่ปรากฏเฮ้ยเจ๋งอันนี้ผมให้เครดิตเลยผมชอบมากเลยนะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับการเตรียมความเป็นนักกีฬา e-sport แบบมืออาชีพนักกีฬา e-sport แบบมืออาชีพนะครับซึ่งก็วิทยากรที่ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเล่นแล้วกันนะผมจำชื่อจริงจำไม่ได้คือโค้ชซันเขาเรียกกันโค้ชซันเนาะโค้ชซันกับพี่อ้ำพี่อ้ำนี่ก็เป็นผู้บริหารสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสองคนเนี้ยเขาก็คุยกันอีกคนนึงโค้ชตันเนี่ยเป็นโค้ชแล้วก็เป็นนายกสมาคมอีสปอร์ตจังหวัดสุพรรณบุรีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นเขานั่งคุยเขาก็แชร์ประสบการณ์ว่าการดูแลนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพเนี่ยเขาดูแลกันยังไงและการจะเป็นนักกีฬาหลายคนจะยังมีความคาบเกี่ยวและงงเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตกับเด็กติดเกมไม่เหมือนกันเลยผมก็ฟังแล้วผมอ้อเหรอมันไม่เหมือนกันเลยจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนเอาแค่ลูกเตะฟุตบอลกับนักฟุตบอลตัวโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกปะสมมติว่าใครมีลูกชายอยู่คุณจะเห็นเลยว่าลูกเราเตะฟุตบอลกับเพื่อนแถวบ้านก็สนุกเสร็จแล้วก็กลับแต่ในนักกีฬาโรงเรียนเนี่ยมันก็จะต้องมีเวลาฝึกซ้อมของเขาถูกปะแล้วนักกีฬาโรงเรียนเสร็จปุ๊บบางคนก็ข้ามไปเป็นอันนี้พูดถึงกีฬาฟุตบอลก่อนนะมันก็จะมีนักกีฬาโรงเรียนใช่ป่ะนักกีฬาโรงเรียนเสร็จก็ต้องอัปเกรดไปเป็นตัวเขตตัวจังหวัดก็เสร็จก็ไปติดทีมชาติอะไรเงี้ยมันก็จะมีกีฬาอย่างฟุตบอลมันก็จะมีสเต็ปของมันใช่ไหมครับอีสปอร์ตก็เป็นเหมือนกันก็คือปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาที่เขาเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีการฝึกฝนนอกเหนือจากทักษะกีฬาก็คือทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการเล่นกีฬานั้นๆอย่างเช่นนักบอลต้องทำอะไรครับต้องวิ่ง
6: ใช่
7: การวิ่งมันก็เกี่ยวกับการเตะฟุตบอลแน่นอนแต่ว่ามันเป็นทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการเล่นกีฬานั้นถูกไหมอย่างนักฟุตบอลก็จะต้องมีการวิ่งมีการวอร์มร่างกายยืดร่างกายมีการสปีดวิ่งระยะยาวอะไรเงี้ย ก็ต้องมีการซ้อมนักกีฬาอีสปอร์ตก็มีการฝึกซ้อมร่างกายเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาถึงก็นั่งเล่นเกมกดอย่างเดียวมันก็จะไม่ใช่นักกีฬาที่เป็นแบบมืออาชีพละทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็พยายามจะปั้นนักกีฬาความเป็นนักเล่นเกมเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยให้มันเป็นแบบมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีระเบียบวินัยสำคัญที่สุดเลยอย่างเรานั่งเล่นเกมอยู่บ้านเราอยากเล่นตอนไหนก็เล่นถูกไหมเราอยากจะเล่นเกมตอนไหนในมือถือเราก็เล่นได้เลยซึ่งเราไม่ใช่นักกีฬาเราก็เล่นหยุดเล่นถ้าเมื่อยก็แต่ส่วนใหญ่น้องๆหลายคนก็จะเล่นจนร่างกายอ่อนล้าเล่นไม่หลับไม่นอนเนี่ยปัญหา
6: ไม่หลับไม่นอน
7: ใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะกลางวันไปโรงเรียนกลางคืนเล่นจนดึกแล้วติดลมจะว่าเขาก็ไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ติดซีรีส์อยู่เหมือนกันนะ
6: ผู้ใหญ่ก็มือถืออยู่ในมือไม่ห่าง
7: ก็นอนดึกตีหนึ่งตีสอง
6: ค่ะ
7: เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเล่นเกมอย่างเดียวไงถูกไหมเพราะฉะนั้นคนบางคนติดซีรีส์ก็ยันเช้าก็ยังมีถูกไหม พราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำการที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้หรือนักกีฬาเนี่ยบางทีมันก็จะมีเส้นขีดความสามารถอยู่ซึ่งทักษะความสามารถในการที่ในการที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีการวัดโอเคเล่นเกมเก่งต้องมีแน่ๆเล่นเกมเก่งซึ่งในเกมอย่างในการเล่นกีฬาอีสปอร์ตที่ว่าเนี่ยมันก็มีหลายชนิดกีฬาที่อยู่ข้างใน อย่างปกติเวลากีฬามันก็จะมีฟุตบอลวิ่งบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็จะมีชนิดกีฬาอยู่ของเขาแต่ว่าในกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็จะมีชนิดกีฬาเหมือนกันก็คือเกมที่ออกแนวตั้งป้อมตั้งฐานแล้วก็เล่นวางแผนเกมวางแผนก็จะเป็นสไตล์หนึ่งเพราะฉะนั้นในแต่ละเกมแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีการใช้ทักษะพื้นฐานที่แตกต่างกันแตกต่างกันไปอย่างเช่นเกมรถแข่งครับท่านผู้ฟังเกมรถแข่งต้องเน้นอะไรเน้นความเร็วเน้นความแม่นยำในการตอบสนองรถเลี้ยวขวาหมุนพวงมาลัยซ้ายได้ไหมมันก็อาจจะได้ถ้าดิฟอะไรก็ว่ากันไปซึ่งไอ้ทักษะพื้นฐานในการที่จะเล่นกีฬาอีสปอร์ตแบบมืออาชีพเนี่ยอันนึงเลยก็คือความเร็วครับความเร็วและความแม่นยำก็เหมือนกับกีฬาทั่วไปจะต้องมีทักษะในความเร็วความเร็วนะครับอย่างมันสัมพันธ์กับอายุด้วยอย่างอาจารย์ที่เขานั่งคุยก็40ต้นกับ50ต้น2คนก็เรียกว่าเลยวัยเล่นเกมไปแล้วแหละแต่ว่าก็เป็นบริหารแต่ก็เล่นบ้างนะเห็นทางพี่ตันกับพี่อ้ำเนี่ยเขาก็บอกเขาก็มีเล่นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเขาก็เป็นระดับโค้ชระดับอะไรละเขาก็บอกว่าสำคัญที่สุดเลยความแม่นยำในการตอบสนองเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานในการเล่นเกมด้วยในการใช้กับกีฬาทุกประเภทถูกไหมเหมือนแบดนี่ก็ต้องไวปิงปองนี่ก็ต้องไวปิงปองนี่ต้องมีความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนองเพราะว่าการที่ลูกเด้งมาอันนี้ผมเล่าได้เพราะว่าผมก็เคยเล่นมาบ้างแต่ไม่เก่งถึงแม้จะไม่เก่งแต่เล่นเยอะนะอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ามันต้องมีความเร็วในการคือความเร็วและคิดและต้องคาดการมันไม่ได้คิดอย่างนั้นซะทีเดียวแต่ว่าต้องคาดการว่าเวลาเราตีลูกไปแล้วแล้วเขาตีลูกปิงปองมาในลักษณะแบบไหนลูกมันจะวิ่งมายังไงอันเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นปิงปองก็จะรู้ว่าโอเคถ้าเขาตัดหนักมาเราจะรู้ว่าเขาตัดหนักลูกจะหนักมาจะต้องรับยังไงเพื่อไม่ให้ติดเน็ตถ้าลูกก็ปั่นหมุนลูกหมุนมาทางซ้ายเราต้องทำยังไงไม่ให้ลูกออกไปทางซ้ายถ้าเรารับตรงๆลูกมันจะเบ้ออกไปทางซ้ายเราต้องรับเผื่อขวาไว้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความมันต้องใช้ความเร็วในของสมองในการคิดถูกไหมครับในการเล่นเกมก็เหมือนกันครับในความแม่นยำความเร็วความแม่นยำในการตอบสนองเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเขาก็จะมีตัวแพลตฟอร์มตัวหนึ่งครับเป็นแพลตฟอร์มที่เขาใช้ในการทดสอบว่าคุณมีขีดความสามารถมีทักษะพื้นฐานเพียงพอที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแบบมืออาชีพได้ไหมซึ่งถ้าคุณทำคะแนนได้ตามเกณฑ์มันอาจจะเป็นเกมหรือเป็นแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยมีสมรรถนะมีทักษะพื้นฐานเหมาะไหวที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาระดับชาติระดับอะไรเงี้ยเพียงพอหรือเปล่าอันหนึ่งเลยคือไอ้เกมที่ใช้ในการทดสอบความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนองเนี่ยมันจะเป็นเกมหนึ่งที่มีให้คลิกเฉพาะวัตถุที่เคลื่อนที่มาในโซนสีเฉพาะที่เขาระบุไว้เขาบอกว่าไอ้เกมเนี้ยมันชื่อเกมว่า Reflex Dome นะครับคอนเซปต์ของมันก็คือว่าให้คลิกไอ้ตัววัตถุที่เรากำหนดไว้มันจะวิ่งเข้ามาแล้วให้กดครับซึ่งถ้าเราเป็นคนทั่วไปความเร็วreaction time ก็คือความเร็วในการเข้าไปกดไอ้ตามคำสั่งวัตถุที่ต้องการเนี่ยมันจะประมาณ300มิลลิเซคันด์ถือว่าเร็วแล้วนะ
6: เร็วมากเลยใช่ไหม
7: ถือว่าเร็วแล้วนะเราเห็นปุ๊บเราเลื่อนเมาส์ไปคลิกเราเห็นในมือถือปุ๊บเรานิ้วไปคลิกเนี่ยถ้าความเร็วของคุณอยู่ประมาณ300มิลลิเซคันด์ซึ่งเกมมันจะมีบันทึกไว้ครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะบันทึกไว้เลยถ้าคุณยังมีปฏิกิริยาในการตอบสนองต้องเร็วกว่า300มิลลิเซคันด์ถ้าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะความเร็วเขาจะอยู่ประมาณ100ถึง200มิลลิเซคันด์คือเร็วกว่าคนธรรมดาเท่าหนึ่งประมาณนั้นคือคนธรรมดาเห็นแล้วคลิกแต่นักกีฬาอีสปอร์ตต้องเร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นความที่จะตอบสนองได้เร็วร่างกายต้องพร้อม ความแม่นยันในการตอบสนองเหมือนนักมวยพอเห็นนิดเดียวว่าคางเขาเปิดนิดเดียวแล้วมันเที่ยววินาทีมันต้องต่อยปั้งไปเลยถูกไหมนักมวยก็เหมือนกันถูกไหมหรือนักบาสก็เหมือนกันหรือนักทุกกีฬาทุกประเภทก็เหมือนกันแต่ว่าโอเคบางประเภทก็จะเน้นเรื่องความเร็วบางกีฬาบางประเภทก็จะเน้นเรื่องความอดทนการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่กีฬาอีสปอร์ตหนึ่งปัจจัยก็คือความเร็วในการตอบสนองความแม่นยำต้องเร็วด้วยและแม่นด้วยนะครับโดยเฉพาะเกมแข่งระหว่างการยิงปืนอ่ะเห็นหัวของคู่ต่อสู้นิดเดียวต้องขยับปุ๊บจะยิงปั้งจบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเร็วมากแล้วก็ต้องตอบสนองได้เร็วมากซึ่งเขาว่ากันว่านักกีฬาที่เป็นระดับ e-sport แบบเป็นโปรนะถ้าอายุ25ขึ้นไป24 25เนี่ยสมองส่วนหน้าเนี่ยจะทำงานได้เต็มที่ทำให้คิดและประมวลผลได้รอบคอบขึ้นแต่
6: หลัง25แล้ว
7: 24 25เนี่ยหลังจาก24 25เนี่ยสมองจะทำงานเต็มที่คิดได้รอบครอบขึ้นแต่จะช้าลงคิดได้ถูกแต่ช้าเข้าใจไงคือคิดถูกเพราะมันจะ
6: ช้า
7: แต่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นนักกีฬาประเภทนี้อายุอาจจะต้องน้อยกว่าแต่มันไม่ได้ทุกคนเสมอไปนะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยแปลว่าเขามีวิทยาศาสตร์การกีฬามีข้อมูลสถิติในการเก็บครับว่าประเภทเกมประเภทนี้จะต้องเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่และมีการฝึกซ้อมไอ้ตัวผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้จะทำให้รู้ว่าโอเคคนนี้เหมาะกับการเล่นเกมประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนมีวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยครับก็เหมือนกีฬาสมัยอื่นกันนะที่เขาวิ่งได้ต้องวิ่งได้เร็วเท่าไหร่ต้องเพลสเท่าไหร่ถึงจะเข้าเป็นระดับนักกีฬาอาชีพได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับอีกอันนึงในตัวแพลตฟอร์มนี้มีเกมที่ทดสอบสมรรถนะหลายด้านมี8ด้านแต่ผมคงไม่เล่าหมดนะครับแต่มีอันนึงก็น่าสนุกเหมือนกันไอ้เกมแรกๆมันจะง่ายครับง่ายในการเล่นง่ายในการเล่นแต่ว่ายากในการจะทำให้มันผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานซึ่งในงานที่ผมไปทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ทำก็ไม่มีใครผ่านระดับอาชีพเลยหมายถึงว่าพวกทีมงานที่ไปดูงานเพราะว่าพวกนักกีฬาเขาไปแข่งจริงกันประเทศไทยกันหมดซึ่งก็มีคนที่มาก็มาดูออนไลน์กันซะก็เยอะนะครับผมก็เนี่ยก็คืออีกเกมหนึ่งครับเกมการติดตามเป้าหมายหลายๆจุดพร้อมกันครับคุณศรีวิไลหรือท่านผู้ฟังเคยเล่นเกมที่มันมีจับผิดภาพแล้วมันจะมีหลายๆจุดพร้อมกันไหม
6: บ่อยค่ะ
7: สนุกไหม
6: ก็สนุกอะชอบเอาชนะมันไม
7: ่
6: หาไม่เจอไม่เลิก
7: มันฝึกสมองในการจดจำว่าเฮ้ยแมวแอบอยู่8ตัว
6: ใช่ไห
7: ม
6: เราดูถึงขนาดเล็บแมวอะเอาจริงๆ
7: มันสนุกแต่เล่นเยอะๆมันจะล้า
6: ใช่จริง
7: เล่นเยอะๆมันจะล้าแต่นักกีฬามันล้าไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการฝึกสายตามีการถนอมสายตาเห็นพี่อ้ํามั้งเล่าให้ฟังว่าระดับนักกีฬาที่เป็นระดับเนี่ยเวลาพักรอก่อนที่จะแข่งเขาจะปิดตาแล้วก็เอาไอ้เจลเย็นมาประคบตาทิ้งไว
6: ้
7: แล้วก็พักผ่อนพักสายตาแบบเต็มที่เลยก่อนที่จะลงไปแข่งก็คือเขาจะต้องมีการมีการเซตร่างกายมีการเตรียมความพร้อมร่างกายหนึ่งสำคัญที่สุดเวลาเรานอนน้อยเออร์เลอร์ทุกชนิดจะมาเคยนอนน้อยแต่นอนนะไหมครับพี่ติวิไลหรือท่านผู้ฟัง
6: นอนน้อยแต่นอน
7: นอนแต่นอนน้อย
6: นอนน้อยแต่ก็นอน
7: ใช
6: ่กี่นาทีกี่ชั่วโมงว่าไป
7: เพราะฉะนั้นนักกีฬาอีสปอร์ตมันจะนอนน้อยไม่ได้เพราะมันต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องมีการติดตามเป้าหมายหลายจุดอะไรอย่าง
6: คือสมองต้องไวมากเนาะ
7: เพราะฉะนั้นสมองไวมันต้องนอนอิ่มต้องนอนอิ่มกินหลับไม่ใช่กินอิ่มนอนหลับต้องกินอิ่มนอนหลับเพราะฉะนั้นต้องกินให้ถูกต้องด้วยกินอ้วนเกินไปก็ไม่ได้เพราะนอนอ้วนเกินไปก็หยุดหายใจระหว่างนอนตอนกลางคืน อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่านักกีฬาระดับอาชีพที่ไม่ใช่เด็กก็เหมือนเป็นเด็กติดเกมที่พัฒนามาแล้วนะเขาก็จะต้องมีการฟิตร่างกายเหมือนกันต้องนอนให้อิ่มต้องกินให้เต็มที่กินให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้เกมที่เป็นลักษณะคล้ายๆการจับเป้าหมายหลายๆจุดพร้อมๆกันเนี่ยมันจะช่วยให้ฝึกในเรื่องของสมอง เรื่องสายตาเรื่องการจำแนกความแตกต่างกันระหว่างเป้าหมายกับอันที่ไม่ใช่เป้าหมายคล้ายๆเกมจับผิดภาพครับแต่ว่าเขาจะมีเวลามากำหนดนะถ้าเวลาถ้าคุณคืออย่างเราเล่นกันสนุกสนุกเนี่ยเรามองไป10นาที5นาทีเราก็เมื่อยตาแล้วนะถูกไหมแต่ว่าในการฝึกแข่งในการแข่งระดับอาชีพเขาก็จะต้องมีการฝึกแล้วมีการมีความแข็งแกร่งมากกว่าคนทั่วไปนะครับซึ่งก็จะผ่านเกมมินิเกมที่ว่านี่มันเป็นเกมที่เรียกว่า Black Chip and Blacking ให้จดจำเป้าหมายนะครับให้เคลื่อนที่เจ้าเป้าหมายมันจะเคลื่อนที่ไปมาด้วยนะบางทีมันไม่ใช่แค่แอบอยู่นะครับซึ่งก็ไอ้เกมเนี้ยมันก็จะพิสูจน์ว่าคนไหนสามารถจดจำอะไรได้เยอะทิศทางมันมีบางด่านจะมีทิศทางสมมติว่าไอ้ลูกกลมมันมีตารางอยู่แล้วมีลูกกลมๆวางอยู่มุมตารางเสร็จแล้วมันก็จะดับหายไปแล้วก็จะมีการบอกว่าไอ้ลูกกลมๆเนี้ยถ้าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนไปเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในช่องไหนซึ่งเราต้องใช้สมองจำพอสมองจำเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยตอบสนองว่าอ๋อลูกกลมๆที่เคยอยู่ตรงมุมนี้ก็มันจะถ้าเลื่อนลงกี่ครั้งถ้าเลื่อนซ้ายกี่ครั้งแล้วมันจะต้องย้ายไปอยู่จุดไหนโดยที่ไอ้ลูกกลมๆนั้นจะหายไปแล้วให้เราตอบซึ่งก็สนุกครับเป็นเกมที่แต่ว่าต้องเร็วและต้องแม่นอันนี้คือความแพลตฟอร์มเขาสามารถคัดได้ว่าโอเคคนนี้จะจำได้ไหมจำทิศทางได้ไหมทิศทางการเคลื่อนที่ของตัววัตถุซึ่งมันก็สะท้อนถึงความจำตอนแรกความเร็วความแม่นอันนี้เริ่มความจำนะครับสีต่างๆจะระบุไปไหนลูกอะไรจะวิ่งไปทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งการฝึกพื้นฐานตรงนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญสมองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของกีฬาประเภทนี้ครับ e-sport เนาะซึ่งโอเคกีฬาชนิดไหนอีกที่มีสมองแทบจะทุกชนิดต้องใช้สมองเนาะมวยสมองนี่ใครนะในประเทศไทยเห็นมีมวยที่สามารถแพ้กรุณไหมมวยสมอง
6: หลายคนสามารถที่จะแบบโยกหลบได้เน
7: า
6: ะ
7: นั่นแหละสมองไหมซึ่ง
6: ใช้สมองชก
7: ใช้สมองชกซึ่งไม่ใช่ใครก็ทำได้
6: ใช่
7: ถูกไหมการที่เขาต่อยมาแล้วมองทันตาต้องไว
6: โอ้ยต้องสมองต้องไวพริบอะไรอย่าง
7: น
6: ี
7: ้น่าจะพี่ๆเขามาลองเล่นเกมนี้ดูเนาะแต่พี่ๆเขาอายุน่าจะเกินแล้วล่ะ
6: แต่จริงๆนะในอนาคตเขาบอกว่าสมองก็กระทบกระเทือนมากเหมือนกันนะ
7: ทุกคนเนาะเพราะมัน
6: น
7: ัก
6: มวยเน
7: ี่
6: ยใช่ปะทะแรงกระแทกซ้ำซ้ำคือหลายรอบหลายคือนานมากอะนะเนื้อสมองใยประสาทอะไรคงเสียหายไปเยอะเหมือนกันนะพี่วัดเนาะ
7: ไม่รู้แต่คิดว่าเอาความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าน่าจะกระทบแต่ว่ากระทบมากกระทบน้อยขึ้นอยู่กับสไตล์การทบของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะโอเคแต่กระทบแน่แหละเราแค่โดนหมอนข้างตีหัวเอาเล่นเกมหมอนข้างตีหรือเอาหมอนตีเล่นกันในบ้านเนี่ยเรายังมึนเลยนะ
6: เมียตีเหร
7: อเอาลูกครับ
6: อ๋อเล่นกับลูกโอเค
7: เล่นด้วยกันทั้งหมดภรรยาก็เล่น
6: เอาหมอนข้างตีหัว
7: ไม่ถึงขั้นตีหัวหรอกก็ตีตัวเขารู้กันว่าตีหัวก็มึนแต่ก็เล่นแต่บางทีมันก็พลาดไงลูกตีป้าบโอ้ยป้าตีโดนนิดนึงแต่เราป้าต้องล้มเยอะให้ลูกรู้สึกภูมิใจอะไรประมาณเนี้ยรีแอคชั่นเยอะ
6: ๆ
7: ก็ขนาดโดนตีหัวด้วยหมอนที่มันนุ่มเรายังปวดหัวเลยถูกไห
6: ม
7: เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะกระทบแหละนะครับแต่ว่าอ่ะการกลับมาในเรื่องการเตรียมสภาพร่างกายของนักกีฬาเนี่ยโอเคอีกการนึงที่บอกไปแล้วคือเรื่องความจำถูกไหมต้องจดจำแผนที่ในการเล่นเกมหรือการแข่งกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันจะมีแผนที่ครับท่านผู้ฟังบางเกมบางประเภทหรือกีฬาบางประเภทเนี่ยมันจะต้องมีแผนที่เหมือนเดินไปตามแผนที่เหมือนเกมวางแผนเนี่ยมันจะมีแผนที่แล้วเดินถ้าใครเคยเล่น Red Alert หรือเล่น Warcraft สมัยก่อนเนาะหรือ StarCraft เนี่ยเกมสมัยก่อนนะผมจะรู้จักแต่เกมสมัยก่อนเกมสมัยนี้รู้จักน้อยมากต้องยอมรับแต่ก็ฟังเขาก็สนุกครับเขาบอกว่าไอ้คนที่เก่งๆอ่ะพอรู้ว่าด่านนี้ปุ๊บในสมองเขาอ่ะจะมีแผนที่อยู่ในหัวทันทีว่าตรงไหนเป็นอะไรตรงไหนเป็นอะไรซึ่งไอ้เราเป็นโปรเกมเมอร์ไก่กาเราก็เดินคือด่านมันจะมืดก่อนครับท่านผู้ฟังเวลาเล่นเกมเนาะไอ้เกมประเภทนี้ด่านมันจะมืดก่อนเราต้องเอาตัวของเราเดินไปเพื่อให้มันสว่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วไปแต่ว่าถ้าเป็นระดับมืออาชีพเนี่ยเขาปุ๊บ สมองก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ฉันอยู่ตำแหน่งไหนของแผนที่และเดาได้คาดการได้เลยว่าคู่แข่งจะต้องอยู่ตรงไหนของแผนที่และเขาจะได้วางแผนล่วงหน้าโดยที่ยังไม่เห็นคู่ต่อสู้เลยด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องเห็นเลยว่าคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหนอะไรไงแต่เขาสามารถวางแผนล่วงหน้าแล้วคาดการล่วงหน้าได้สมองเขาต้องดีต้องมีการจดจำที่ดีถูกไหมครับซึ่งในการจดจำเนี่ยจดจำตำแหน่งจดจำแผนที่เนี่ยมันส่วนหนึ่งของการใช้สมองเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองเยอะนะครับผมซึ่งแล้วก็คิดกระบวนการวิธีเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีเกมที่ใช้ในการฝึกทดสอบความจำครับเขาเรียกว่า spatial working memory ครับ
6: อ
7: ันนี้เป็นเกมตัวหนึ่งนะครับมันชื่อเกมว่า Memory Grid ให้จำทิศทางการเคลื่อนที่ของสีต่างๆวัตถุต่างๆและให้ระบุปลายทางที่กำหนดไว้อันนี้ก็ฝึกเป็นการฝึกสมองเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของสมองว่ามันทำงานได้ดีไหมเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เล่นเกมธรรมดาละเล่นเกมก็โอเคส่วนหนึ่งแต่ว่าทักษะพื้นฐานจะต้องมีด้วยทางโค้ชที่เขาแนะนำก็บอกว่าหนึ่งเลยการที่จะทำไอ้แพลตฟอร์มนี้ได้คะแนนดีเนี่ยมันมีปัจจัยหนึ่งเลยไม่จำเป็นต้องเล่นเกมนะหมายถึงว่าปัจจัยพื้นฐานนี้จะช่วยได้ก็คือปัจจัยทางกายภาพการกินครับการนอนอย่างที่ผมบอกว่านอนนอนเนี่ยต้องนอนให้เต็มที่แล้วต้องอาบน้ำก่อนซ้อมเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเพิ่มความไม่ควรกินอาหารมื้อหนักก่อนซ้อมหรือก่อนแข่งเฮ้ยอันนี้ผมเคยได้ยินพี่คนขับรถเขาก็แนะนำผมเวลาเดินทางไกลไม่แน่ใจผมถ้าท่านผู้ฟังเคยมีข้อมูลตรงนี้ก็แชร์กันได้นะครับเขาบอกว่าพี่ที่เขาขับรถเป็นอาชีพอะรถตู้ขับอาชีพอะเขาบอกว่าเขาจะไม่กินให้อิ่มมากให้ยังมีพอหิวอยู่เพื่อให้ร่างกายมันตอบสนองในการขับรถระยะไกลถ้ากินอิ่มมากร่างกายมันจะเหนื่อยล้า
6: แล้วมันจะง่วง
7: มันจะง่วงด้วยแล้วร่างกายมันจะใช่จะง่วงแล้วก็จะเหนื่อยกว่าก
6: ินอิ่มจะง่วงจริง
7: ใช่ซึ่งนักกีฬาอีสปอร์ตก็เหมือนกันครับการเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ต้องสมองเนี่ยในสมองเนี่ยเห็นเขาบอกว่าควรจะจิบน้ำเป็นระยะเพราะว่าสมองอ่ะในสมองมีแต่น้ำครับผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าสมองผมมีแต่ขี้เหนื่อยเนี่ยที่แท้จริงๆแล้วสมองผมมีน้ำเองอ๋อผมเพิ่งจะจางเมื่อวาน
6: เพิ่งรู้เมื่อวาน
7: แล้วสมองผมมีน้ำเยอะเข้าใจผิดมาตลอดว่ามีพี่เรื่อยขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยแนะนำก็เขาบอกว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เขาบอกว่านักกีฬาถ้าดึกกินไข่แดงกินโอเมก้า3โอเมก้า3นี่น่าจะเป็นปลาใช่ไหมช่วยฝึกในการประสาทก็คือมีการดูแลมีการพักสายตาที่ผมบอกว่าพักสายตามองให้ไกลๆคือบางทีมองจอเยอะๆมันก็จะตาพังได้ถูกไหมก็ต้องปรับจอปรับร่างกายมองพื้นที่สีเขียวหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเฮ้ยอันนี้แปลกมากเลยว่าอาจารย์เน้นมากว่าห้ามขยี้ตาเพราะว่ามันกล้ามเนื้อตาจะอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาคือปกติเราก็ลืมตัวเราก็จะขยี้ตาใช่ไหมแต่นักกีฬาอีสปอร์ตเขาต้องถ้านักบอลต้องรักษาขาปกป้องขายังไงนักกีฬาอีสปอร์ตก็ต้องปกป้องตาขนาดนั้นเหมือนกันนะผมเชื่อว่า
6: สำคัญมากจริงอันนี้เห็นจริงเพราะว่าสมมตินะเราเคยเห็นวีนักกีฬาอีสปอร์ตที่เป็นผู้พิการอยู่ในรถเข็นก็สามารถที่จะเล่นได้นะพี่ออสแต่ว่าตาต้องดีสมองต้องไว
7: ใช่ก็คือเขาอาจจะพิการทางกายด้านอื่น
6: ใช
7: ่แต
6: ่แต่ตาเป๊ะ
7: แต่หลายคนก็อย่างก็ชดเชยร่างกายเขาก็สามารถปรับสมดุลให้เก่งเรื่องอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้และที่สำคัญคือสมาธิครับสมาธิเนี่ยมันทุกกีฬาอยู่แล้วแหละแต่ว่ากีฬาอีสปอร์ตเนี่ยต้องสมาธิลองยังไงรู้ไหมครับท่านผู้ฟังครับตอนที่อาจารย์เขาลองฝึกเนี่ยเขาให้อาจารย์ท่านหนึ่งน่าจะเป็นโค้ชตันเนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่บนเวทีเล่นเกมอยู่เสร็จแล้วให้โค้ชอ้ําพี่อ้ําเนี่ยพูดแซวตลอดพูดเชียร์แล้วยังไงรู้ไหมครับมันมีผลครับมันมีผลมันเห็นตอนไหนรู้ไหมครับท่านผู้ฟังบางคนเวลาพูดชมแล้วจะเสียสมาธิบางคนได้ยินเสียงเชียร์แล้วจะ คือทั้งๆที่เราคนเชียร์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแรงบวกให้นักกีฬามีกำลังใจใช่ไหม
6: ค่ะ
7: เออแต่กลายเป็นว่าพอเชียร์แล้วเสียสมาธิ
6: โอ้คือนักกีฬาไม่ได้คิดแบบนั้น
7: เออบางมุมบางคน
6: เงียบมากกว่า
7: เออบางคนบางมุมก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เออจริงเราก็เคยเป็นนักกีฬานะคือเราสมมติผมเคยแข่งปิงปองเหมือนกันเราย้อนกลับมามันใกล้ตัวเราไงพอตีเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเราตีวันนั้นเราตีได้ดีแล้วไม่กองเชียร์มันเยอะมากครับแล้ววันนั้นผมเกือบจะชนะมือเต็งอ่ะที่มือเหนือกว่าผมเยอะแต่ผมไม่ใช่เป็นคนที่กลัวถึงเชียร์เว้ยผมเป็นคนบ้าเรียกบ้าจี
6: ้อ๋อ
7: ผมจะกลับการปฏิกิริยาของผมเวลา
6: คนเชียร์จี้ใจเหรอพอมีคนเชียร์เยอะเรารู้สึกตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกนี
7: ่
6: เหรออ
7: ๋อไม่ผมเวลามีคนเชียร์เยอะผมคึกเหิมผมตีผมกล้าตีลูกปิงปองที่ไม่กล้าตีสวนกลับไปได้แล้วมันลงผมเป็นคนชอบให้คนเชียร์แต่บางคน
6: ชอบเราชอบให้เชียร
7: ์เออชอบให้คนเชียร
6: ์ค่ะค่ะ
7: แต่วันนั้นรู้สึกว่าจะแพ้นะแต่ว่าโอ้อะดรีนาลีนมันพุ่งต้านเลยผมจำได้ตอนนั้นแข่งที่ตั้งกระเต็งแพ้นะแต่ว่าโอ้กองเชียร์เยอะมากเพราะเราเป็นมือรองไงแล้วเราไปเล่นกับมือเต็งที่เล่นได้ดีแล้วเราก็เล่นได้ดีจริงๆวันนั้นเล่นได้ดีจริงๆแต่แพ้นะแต่เล่นได้ดีแต่เราภูมิใจ
6: เอ๊ะเดี๋ยวยังไงสภาวะมากเลยแต่เราแพ้น่ะเฮ้ยมันยังไง
7: แพ้ไม่เป็นไรหรอกเราแพ้คนเก่ง
6: โอเค
7: แต่ว่าเราทำได้ดีเราทำได้ดีนะครับสมาธิสำคัญในทุกกีฬาอยู่แล้วแต่กีฬาอย่างที่ผมบอกว่าพออาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์อ้ำเชียร์โค้ชอุ้ยทำไมโค้ชสั้นเก่งอย่างนี้ทำได้เร็วขนาดนี้ปุ๊บสมาธิหลุดเลยแล้วพอมันหลุดปุ๊บเกมเออร์เลอร์ทันทีเลย
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่พออีกครั้งหนึ่งพี่เขาไม่แซวไม่อะไรเลยโอ้สมาธิเล่นดีได้คะแนนดีในเกมนี้สามารถเล่นคะแนนได้ดีทำคะแนนได้ดีแบบรวดเร็วแม่นจังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะซึ่งก็สะท้อนสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอย่างหนึ่งในสนามของนักกีฬานะไม่ว่าจะเป็นกีฬาบาสหรือกีฬาอะไรก็แล้วแต่คือสมาธิต่อให้ได้ระดับมืออาชีพต่อให้ได้ยินเสียงรบกวนแค่ไหนก็ไม่มีผลต่อสมาธิของเขาประมาณนั้นซึ่งการฝึกสมาธิก็เป็นเรื่องสำคัญในอย่างหนึ่งในกีฬาอีสปอร์ตนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือไอตัวแพลตฟอร์มเนี้ยมันเชื่อมต่อกับนาฬิกากับสมาร์ทวอทช์ครับและมันจะทำการเก็บค่าฮาร์ทเรทอัตราการเต้นของหัวใจเวลาที่ใช้ในแพลตฟอร์มเวลาเล่นในแพลตฟอร์มมันจะมีการเก็บค่าตลอดถ้าฮาร์ทเรทมันเยอะในเกมที่มันต้องฝึกเพรสเชอร์หรือฝึกอะไรเยอะๆเนี่ยถ้าฝึกบ่อยๆมันจะชินเหมือนเราจัดวิทยุแล้วเราตื่นเต้นใช่ไหมทุกวันนี้คุณสิริยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับจัดวิทยุ
6: ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร
7: ่เนาะถูกไหม
6: เออค่ะ
7: แล้วจำวันแรกได้ไหมว่าตอนศรีวิไลคุณศรีวิไลจัดรายการครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้น
6: โอ้ไม่เป็นคนเลยไม่เป็นผู้เป็นคนเลยเป็นอะไรไม่รู้จัก
7: ไม่ควรเป็นนะลอยพูดอะไรไปก็ไม่รู
6: ้ไม่รู้จริงค่ะพูดคือจำคือรู้สึกว่ามันพูดอะไรไปก็ไม่รู้ปากกับสมองไม่คนละเรื่องเลยจริง
7: อืมใช่ผมก็เป็นเหมือนกันแต่ก็ขอขอบคุณขึ้นความคิดนะที่ให้โอกาสผมแล้วก็ให้โอกาสผมแน่นอนในการฝึกทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่นะแต่ก็ตื่นเต้นน้อยลงกล้า
6: น้อยลงใช่ไหม
7: การเล่นมุกทำร้ายตัวเองบ้างเป็นบางครั้งอันนี้ก็ในเลเวลที่เราสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็สมาธิเราอาจจะหลุดไปบ้างเราคุยนอกเรื่องไปบ้างแต่เราก็ดึงกลับมาในรายการได้นะครับผ
6: ม
7: ก็ทีครับได้ฟังเนื้อหาสาระของการฝึกนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็มีประโยชน์ดีแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีการฝึกมีตารางซ้อมมีการฟิตร่างกายมีการสุขภาพอนามัยต้องดื่มน้ำเปล่าต้องไม่กินเค็
6: ม
7: ในเรื่องการนอนดึกและห้ามนอนเล่นด้วยนะนักกีฬาเขาไม่มีนอนเล่นเกมนอนแล้วก็เล่นนะไม่มีนะเขาต้องนั่งเล่นแล้วมีสมาธิลุกขึ้นเพียบกล้ามเนื้อนะครับผมก็หวังว่าวันนี้น่าจะเปิดอีกมุมหนึ่งของโลกอีสปอร์ตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับผม
6: ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออสเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
7: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันต่อค่ะ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์
2: เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
9: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
6: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านฟังคะเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการเปิดเวทีอินเดียไทยรีเจนอลโคครีเอชั่นพาร์ทเนอร์ชิพณสถานทูตไทยณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะเป็นการหารือร่วมกันกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียและพันธมิตรจากภาครัฐเอกชนอินเดียเพื่อรับฟังข้อเสนอและอุปสรรคพร้อมหาทางต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนและบริการจากความสัมพันธ์แบบคู่ค้าสู่โคครีเอชั่นหรือว่าการร่วมสร้างซึ่งทางคุณสุปจีบอกว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์ไทยและอินเดียจำเป็นต้องมองความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในมิติใหม่โดยไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการซื้อขายสินค้าแต่ว่าต้องนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาเชื่อมโยงแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ร่วมกันโดยเฉพาะการทำให้ไทยและอินเดียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ global supply เป็น global supply chain ของกันและกันนะคะส่วนแนวทางสำคัญของบทใหม่ความสัมพันธ์ไทยอินเดียก็คือ co-creation ซึ่งไม่ใช่เพียงการนำสินค้าไทยไปขายในอินเดียหรือว่าให้อินเดียเข้ามาลงทุนในไทยแต่ว่าเป็นการนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาเติมเต็มกันร่วมกันพัฒนาสินค้าบริการเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ก่อนขยายไปยังตลาดประเทศที่3สำหรับสาขาที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นความร่วมมือแบบ co-creation นั้นได้แก่อาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็เป็น nutraceutical นะคะซึ่งเภสัชมีเภสัชภัณฑ์เป็นโลจิสติกหรือว่าจะเป็น co-chain พลังงานสีเขียววัสดุก่อสร้างสีเขียวอุตสาหกรรมอวกาศแล้วก็การบริการโดยมีการหารือถึงการนำวัตถุดิบเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้และมาตรฐานของทั้งสองประเทศมาพัฒนาร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าและการสร้างโอกาสในตลาดโลกนอกจากนี้ยังจะมีโอกาสด้านบริการและก็ระบบการชำระเงินโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบ UPI ของอินเดียกับระบบการชำระเงินของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขณะที่ด้านอุตสาหกรรมอวกาศก็มีโอกาสจะต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและขยายตลาดร่วมกันแล้วก็หัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยอินเดียในระยะต่อไปก็คือเรื่องของ trust relationship แล้วก็เรื่องของ mutual benefit โดยต้องมองหาสาขาที่สามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็ร่วมกันกำหนดสาขาความร่วมมือสำคัญภายใน45วันโดยจะพิจารณาจากข้อเสนอของภาคเอกชนและศักยภาพของทั้งสองประเทศค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมก็จะมีโอกาสต่อยอดไปสู่ความตกลงการค้าเสรีแบบ FTA bilateral นะคะระหว่างไทยกับอินเดียต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหารือภาคเอกชนไทยอินเดียนะคะเดินหน้า co-creation ในการเปิดบทใหม่ความสัมพันธ์เศรษฐกิจเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดโลกนะคะที่จะมีการร่วมกำหนดสาขาอุตสาหกรรมใน45วันแล้วก็นำไปสู่การอัปเดตเรื่องของ FTA เพื่อจะรองรับด้วยนะคะแล้วก็ท่านฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึง AI กันนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่าบอกได้เลยว่าทำเรื่องยากให้เข้าในเรียกว่าปั๊บเดียวได้นะคะก็คือ AI for Life กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องนะคะมาในรูปแบบใหม่ค่ะเป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนรู้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางหรือว่ามีเวลาช่วงไหนก็แล้วแต่เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญสามารถกดดูได้แบบซ้ำนะคะย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มแน่นๆเลยนะคะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนั่นคือวิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI สายสร้างสรรค์หรือว่าวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็วิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายออนไลน์หรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากนะคะ159บาทเท่านั้นค่ะขอย้ำ159บาทนะคะเรียนได้แบบยาวๆแต่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเราจะสมัครได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นแอดไลน์มาสมัครได้เลยที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ของเราค่ะเราก็มาเอาใจสายแซ่บกันหน่อยใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้อาหารทุกมื้อนะคะปักหมุดฟังเลยค่ะน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงชลบุรีการันตีด้วยความการชนะเลิศรางวัลจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือความอร่อยที่สืบทอดประวัติยาวนานนะคะกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำปีงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะเป็นการคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาตินะคะน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆค่ะน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงใจถึงเครื่องแล้วก็น้ำพริกแมงดากินหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆนะคะจะทานเป็นอาหารหลักนะคะคุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือจะเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยรอดทุกมื้อวันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรับไปเลยเซตนี้24กระปุกเต็มๆนะคะจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นใครสนใจสั่งซื้อค่ะที่ช็อปมาเนีย by Mcot 02114-3990 ค่ะ 02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ใครจะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมสินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้เราจะปิดท้ายกันกับในส่วนอ้อเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่เราจะมีการจัดงานนะคะสำหรับเรื่องของเสวนาภาษาหมอไปคุยกับพี่โบกันหน่อยนะคะโปรดิวเซอร์ของคลื่นความคิดค่ะคุณอริศราปฏิสุวรรณสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะพี่สีเหลือเวลา2นาทีโบแบบว่ายิงเข้าประเด็นเลยแล้วกันเป็นงานเสวนา
6: อัปเดตอัปเดต
13: เป็นงานเสวนาภาษาหมอค่ะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD หลายคนแบบจะเข้าใจว่า NCD คือโรคอะไรจริงๆมันมีหลายโรคค่ะพี่สีคือเราพูดเราเลยแบบนี้ความดันเราจะขึ้นเนาะความดันโลหิตสูงก็เป็นโรคหนึ่งที่อยู่ใน NCD เบาหวานไขมันหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งเหล่านี้เป็นโรค NCD หมดเลยถ้าให้โบอธิบายคงไม่ชัดเจนไปพบกับคุณหมอกันดีกว่าค่ะวันนั้นจะมีคุณหมอมาอธิบายคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของ longevity ด้วยอยู่ยังไงให้ยืนยาวและมีความสุขและแข็งแรงนอกจากคุณหมอแล้วก็ไปคุยกับเรียกว่าเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพด้วยค่ะก็จะมาดูกันแหละว่าอาหารที่เรากินในแต่ละวันเนี่ยอันไหนมัน unhealthy อันไหนมัน healthy กินยังไงให้อร่อยด้วยและสุขภาพดีด้วยอันนี้ไปฟังกันเขาจะมีสูตรมาแจกเราด้วยนะคะว่ากินยังไงให้เรามีสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเราไปเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรค่ะพี่สีเรื่องของสมุนไพรทำยังไงให้เราจะเอาใช้สมุนไพรใกล้บ้านเราเนี่ยมาป้องกันโรค NCD ได้จะป้องกันเบาหวานยังไงกินยังไงให้เบาหวานความดันลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปคุยกันกับประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็เราจะไม่ให้นั่งอยู่เฉยๆพี่สีเราจะให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันด้วยในช่วงบ่ายก่อนปิดท้ายของงานเลยเนี่ยเราจะลุกออกมาออกกำลังกายกันค่ะว่าท่าทางแบบไหนจะทำให้เราลดหรือว่าป้องกันเรื่องของโรค NCD ได้แล้วก็เราจะแจกท่าเนี่ยกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยใครสนใจเราอยากให้ไปจริงๆค่ะเราอยากให้ไปเจอกันที่งานจริงๆในวันที่3ตุลาคมสนใจติดต่อไปเลยค่ะพี่สีที่ Line @thinking radioคือตอนนี้หนูสมัครมาค่อนข้างเยอะแล้วหลายคนถามมาเยอะแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจอยากให้รีบตัดสินใจค่ะเพราะบอกว่าถ้าตัดสินใจช้ามันจะเต็มเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆเพราะเราอยากให้ทุกคนฟังอย่างครอบคลุมจริงๆฟังอย่างทั่วถึงแล้วก็ได้ออกกำลังกายพร้อมๆกันจริงๆในวันนั้นด้วยแล้วยังมีเรื่องของแบบท่าทางที่เราเก็บไปทำในที่บ้านด้วยเก็บเรื่องของสมุนไพรไปใช้ที่บ้านด้วยรวมถึงเก็บเคล็ดลับในการกินอาหารยังไงให้สุขภาพดีกลับไปทำที่บ้านด้วยหลายคนบอกว่าอาหารสุขภาพมักไม่อร่อยแต่วันนี้วันที่3ตุลาคมเราจะบอกค่ะว่ากินยังไงให้อร่อยและสุขภาพเราก็ดีไปด้วยกันนะคะก็นี่แหละวันที่3ตุลาคมอยากให้มาเจอกันค่ะพี่สีใครที่คิดว่ามันอ่านเองได้ไม่ต้องมาฟังหรอกจริงๆว่าไม่จริงหรอกต้องมาฟังดีกว่าเพราะว่ามันได้มากกว่าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วค่ะพี่สีมาเจอกันได้วันที่3ตุลาคมติดต่อมาได้เลยที่ Line @thinking radio ค่ะพี่สีขอบคุณมาก
6: ต้องรีบเนาะเพราะที่นั่งใกล้เต็มนะคะ
13: ใช่ใช่ค่ะพี่สี
6: ที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ค่ะขอบคุณค่ะพี่โบ
13: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณอริศราปฏิสุวรรณนะคะใครที่สนใจต้องไม่พลาดนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเสวนาภาษาหมอของเรานะคะ3ตุลาคมนี้แอดไลน์นะคะ @thinkingradio กันได้ค่ะเราหมดเวลาแล้วด้วยนะคะสำหรับ Modern Market นะคะพรุ่งนี้เจอกับทีม Modern Market ของเรานะคะสวัสดีค่ะ
14: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
16: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
17: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง ากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ว่ากทม.ระบุยังไม่พบต้นต่อรอยรั่วท่อน้ำมันย่านพระราม3คลองเตยตั้งข้อสังเกตอาจมาจากคราบน้ำมันเก่ายอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
18: ้สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางส

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงานแกสทริปแบงคอก2026และหารือเป็นการส่วนตัวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้ครับจะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนอกจากนี้ครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าวันนี้มาสวัสดีตามปกติส่วนการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดและมอบนโยบายให้กับพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผบตร.ว่าที่ผบตร.เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าใกล้เข้าสู่การเกษียณอายุราชการแล้วมีการส่งต่องานให้กับว่าที่ผบตร.คนใหม่แล้วใช่หรือไม่ผบตร.ยอมรับนะครับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนไซเบอร์และหน่วยงานที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงก่อนจะย้ำว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสำราญเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์นะคะแกสเทค2026ค่ะส่วนอสมทของเรานี่ก็จัดรายการสด Insight Investor ด้วยนะคะก็มีบรรดาผู้นำด้านพลังงานหน่วยงานองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางไปที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคสถานที่จัดงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ Gas Tech 2026ท่ามกลางการตรวจเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดปีนี้ค่ะประเทศไทยก็รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพลังงานบริษัท DMG Event มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนโซลูชันคาร์บอนต่ำอุตสาหกรรมการเดินเรือระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานซึ่งเมื่อช่วงเช้าประมาณ10โมงนิดๆ นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดงานอย่างเป็นทางการภายในงานก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชันล่าสุดนะคะจากพลังงานบริษัทพลังงานชั้นนำจับตาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการร่วมประกาศศักยภาพประเทศไทยบนแผนที่พลังงานโลกเป็นการตอกย้ำบทบาทการเชื่อมโยงนโยบายลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาครวมไปถึงเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตขณะที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติมาปักหลักรอทำข่าวรวมทั้งอสมทด้วยนะคะไปตั้งบูธเตรียมจัดรายการ Insight Investor ออกอากาศสดเลยค่ะจากสถานที่จัดงานซึ่งภายในงานนะคะที่เริ่มต้นไปแล้วก็เป็นจุดนัดพบผู้กำหนดพลังงานแก๊สเทค2026ค่ะเป็นการกำหนดทิศทางพลังงานแห่งอนาคตเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงการนำ AI เข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะบทบาทแก๊สธรรมชาติและ LNG ที่มีความสำคัญต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับการแกสเทค2026นะคะงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกครั้งนี้ก็ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่54แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีแต่อีกท่านหนึ่งนะคะคือรัฐมนตรีพลังงานที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าปีนี้แกสเทคเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติจัดแสดงนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ AI ระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผู้นำประเทศรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงบริษัทพลังงานนักลงทุนสถาบันการเงินผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการเสนอศักยภาพประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงด้านพลังงานอาเซียนซึ่งตลอดงาน4วันเนี่ยงานก็จะมีก็คือ 14 ถึง 17 กันยายนนะคะโดยการประชุมเนี่ยมีมากกว่า200หัวข้อด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงหรือ MOU แล้วก็การลงทุนมูลค่ามหาศาลเกิดขึ้นในเวทีนี้ค่ะ
0: นันทนาจี้กกต.เปิดผลมติรายบุคคลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ให้โปร่งใสทุกขั้นตอนครับนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ครับให้สัมภาษณ์

0: กรณีที่กกต.นัดประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.วันนี้โดยบอกว่าเรื่องนี้ล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกว่าผลการวินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้กกต.ได้ยืนยันว่าจะมีการส่งคันวินิจฉัยโดยการแถลงข่าวซึ่งถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่กกต.ตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้ประชาชนคนไทยทุกคนต่างจับจ้องเพื่อจะรู้ผลการตัดสินใจของกกต.ซึ่งมีนักวิชาการและคนยืนยันตรงกันว่าถ้าการหัวสว.ดำเนินไปโดยไม่ผิดกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความผิดเลยก็เท่ากับการยึดอำนาจเชิญโครงสร้างที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและเราจะได้ฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยไม่สุจริตก็ได้ดังนั้นสิ่งที่กกต.จะวินิจฉัยในวันนี้ครับอาจไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่เป็นอัยการตรวจสอบสำนวนฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องบางส่วนเท่านั้นซึ่งกกต.ทั้ง7คนมีถึง4คนที่มาจากการเลือกตั้งของสว.ขณะนี้โดยสว.ชุดนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เรื่องการที่มาซึ่งสว.ไม่ปกติหากกกต.เสียงข้างมากเห็นควรไม่ฟ้องสว.หรือผู้เกี่ยวข้องจำนวน229คนประชาชนย่อมตั้งข้อสงสัยมีลักษณะของการต่างตอบแทนหรือไม่เพราะกกต.เสียงข้างมากมาจากการเลือกของสว.ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับนางสาวนันทนายังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้การเมืองไทยเดินไปอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นคือกกต.ต้องไม่ตัดสินใจเองว่าจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแต่ให้ส่งศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยนำสำนวนของคณะอนุชุดที่26ที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง229คนส่งให้ศาลพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าทั้งหมดมีพฤติกรรมผิดหรือถูกปกติหรือไม่ปกติอย่างไรประชาชนจะได้สบายใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องนะคะการเคลื่อนไหวกดดันกกต.คดีหัวสว.ซึ่งนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีกกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.วันนี้มีแรงกดดันอะไรหรือเปล่ากับรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ตอบว่าไม่มียืนยันชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องที่กกต.ดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนมีความพยายามเชื่อมโยงปลุกระดมมวลชนเป็นสิทธิ์ของคนที่มาชุมนุมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำงานทำอยู่บนข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานรัฐบาลหรือเปล่านายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีเพราะทำงานเต็มที่ตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีมาก็เจอปัญหาทั้งภายในภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เยอะก็พอสมควรตอนนี้ทุกคนโฟกัสอะไรที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นประเทศเดินต่อไปข้างหน้าง่ายที่สุดเราก็จะไปโฟกัสณจุดนั้นสำหรับกรณีนายกรัฐมนตรีอนุทินเอ่ยชมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยช่วยแบ่งเบางานได้มากก็รู้สึกมีกำลังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือรัฐมนตรีท่านอื่นๆทุกคนก็ช่วยทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: 12นาฬิกา10นาทีพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: M+

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ผู้บังคับการกองปราบนะครับเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดก็จะเรียกมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิโชติหรือว่านายอติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทางนี้ผู้การกองปราบยังบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้การกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามครับ
2: ญาติขาดใจกรณีพลทหารวัย20สังกัดค่ายแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาลาพักกลับบ้านที่อุบลแต่ถึงกำหนดแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่มาปรากฏตัวที่ค่ายทหารจนกระทั่งพบผูกคอเสียชีวิตนะคะที่บริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้ากรณีที่พลทหารอาสาธิติกรป้องวันคำวัย20ปีสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่โคราชนครราชสีมาลาพักกลับบ้านอำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีในช่วง 1-10 กันยายนแล้วก็วันเดินทางกลับค่ายทหารค่ะขึ้นรถตู้ที่อำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 13:00 นไปต่อรถที่สถานีรถไฟรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 17:35 นะคะแล้วก็ถึงปลายทางสถานีจิระอำเภอเมืองนครราชสีมา 23:08 แต่ถึงกำหนดยังไม่ปรากฏตัวค่ายทหารพบเพียงเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้ติดตัวนะคะมีการไล่ไทม์ไลน์เวลาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแต่ทางค่ายทหารนั้นบอกว่ามีการติดต่อไปหาผู้ปกครองผู้ปกครองโพสต์มาตามหาในโซเชียลจนกระทั่งพบร่างพลทหารทิติกรผูกคอเสียชีวิตบริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารญาติมารับศพเมื่อวานนี้แล้วก็เคลือบแคลงใจสงสัยในประเด็นที่น้องเสียชีวิตไม่คิดว่าน้องจะคิดสั้นนะคะมาวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุทหารและตำรวจประสานงานกันใกล้ชิดตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานครอบครัวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าทางคดีให้ญาติรับทราบผลชันสูตรก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีและเมื่อวานญาติผู้เสียชีวิตทหารตำรวจบุคคลที่ญาติให้ความเคารพนับถือมาหารือร่วมกันชี้แจงลำดับขั้นตอนการดำเนินการหลังเกิดเหตุรวมถึงแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวส่วนโทรศัพท์มือถือผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อมูลไทม์ไลน์การใช้งานรวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีการติดต่อข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนเพื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการประกอบคดีค่ะ
1: ผู้ว่าชัดชาติเผยความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในกทม.ครับพบ43แห่งเป็นขนาดเล็กอยู่ในอาคารส่วนแบบตั้งเดียวๆและแบบขนาดใหญ่มีขอ6แห่งย้ำชะลอใบอนุญาต3แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและก็นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่ากทมครับร่วมแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทมโดยผู้ว่าชัชชาติบอกว่า Data Center ในกทมที่พบที่ผ่านมานั้นจะเป็นในรูปแบบศูนย์ข้อมูลที่อยู่แฝงไปตามอาคารหรือว่าตึกต่างๆไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นทางการซึ่งจากการหาข้อมูลของกทมร่วมกับกระทรวงดีอีตรวจสอบจากโฆษณาที่ปรากฏว่ามีให้บริการพบว่าในกทมมีทั้งหมด43แห่งที่ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งรูปแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี26ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในอดีตเรียกกันว่าศูนย์คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่มีอีกส่วนหนึ่งเป็น Data Center แบบ Stand Alone นะฮะหรือว่าตั้งเดียวที่ยื่นขอ6แห่ง ผู้ว่ากทม.บอกว่าลักษณะที่เป็นขนาดเล็กและกระจายอยู่ตามตึกต่างๆมีมานานแล้วรูปแบบขนาดเล็กนี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่ที่ห่วงคือแบบตั้งอยู่ข้างนอกแบบ stand alone ที่มีการขอ6แห่งซึ่งจำนวนนี้3แห่งกทม.ได้สั่งชะลอการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายส่วน data center จำนวน43แห่งที่อยู่บนตึกนั้นพบว่ามีขนาดไฟที่ไม่ได้ใหญ่เช่นอยู่อาคารธนาคารต่างๆสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันมี12แห่งขอใบอนุญาตเก็บสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรซึ่งเป็นจำนวนไม่ได้เยอะมากส่วนที่เหลืออีก31แห่งไม่ต้องขอใบอนุญาตเก็บน้ำมันเพราะมีขนาดเล็กส่วนการใช้ไฟฟ้าในกทม.สูงสุดที่ใช้งานอยู่ในระดับ 9,000 เมกะวัตต์แต่ที่ใช้งานที่ Data Center รวม270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% นั่นหมายความว่า Data Center ที่กทม.เป็นขนาดไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับต่างจังหวัดขณะที่ Data Center แบบตั้งเดียว6แห่งนั้นพบว่าในจำนวน3แห่งที่มีการเปิดช่องนะครับในช่วงปี62 64และ65ซึ่งกทม.ที่ทำการเช็คลิสต์ความปลอดภัยตามมาตรฐานประกอบด้วยข้อมูลใบอนุญาตการตรวจสอบอาคารโดยเอากฎหมายควบคุมอาคารมาดูว่าหลักการเป็นอย่างไรในการขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารหรือไม่แต่หากเป็น data center ขนาดใหญ่ที่เป็น stand alone มักจะได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีครับเช็คลิสต์เรื่องใช้ทรัพยากรทั้งมีการใช้น้ำมันเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้และมีใบอนุญาตหรือไม่เรื่องการใช้ไฟฟ้าการขอใช้น้ำซึ่งจะต้องไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ2หน่วยงานทั้งการไฟฟ้าและการประปานครหลวงเช็คลิสต์ด้านผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นมลพิษทางน้ำตรวจเดือนละครั้งหนึ่งนะครับมีการปล่อยของเสียหรือว่าสารพิษหรือไม่เรื่องมลพิษทางอากาศตรวจฝุ่นละออง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้บริษัทติดเครื่องตรวจสอบค่าแบบเรียลไทม์มีระบบเฝ้าระวังควบคุมเชื้อ โอเนล่านะฮะในระบบหอผึ่งเย็นซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเชื้ออย่างน้อยปีละ2ครั้งซึ่งล่าสุดตรวจไปแล้วก็ไม่พบเชื้อที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังไฟไหม้นะคะโดยโยธาธิการและผังเมืองเจ้าหน้าที่พท.ไปตรวจโครงสร้างอาคารหาสาเหตุเพลิงไหม้ห้องกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นการตรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีไปหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในอำเภอบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังจากเกิดไฟไหม้จากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อประเมินว่ายังสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดรวมถึงบริเวณเคาน์เตอร์ภายในอาคารบำบัดกายภาพบำบัดถือว่าเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงเพื่อจะรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับร้านอาหารสภาครับติดป้ายปิดขายภายในอาคาร1วันหลังฟ้าถล่มคาดว่าเกิดจากน้ำรั่วซึมครับด้านเลขาธิการสภาเผยประสานกรมโยธาธิการเข้าตรวจสอบแล้วครับกรณีเมื่อวานนี้ครับฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารชั้น B2 ภายในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาในเช้าวันที่14กันยายนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารชั้น B2 ไม่สามารถขายอาหารภายในที่เกิดเหตุได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาได้นำแนวกั้นมากั้นบริเวณทางเข้าแล้วก็ปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพร้อมติดป้ายข้อความศูนย์อาหารขอปิดให้บริการภายในชั่วคราว1วันขออภัยในความไม่สะดวกทำให้บรรดาร้านค้าต้องออกมาตั้งขายบริเวณด้านนอกศูนย์อาหารแทนครับแล้วก็ยังสามารถปรุงอาหารด้านในได้โดยต้องนำออกมาขายภายนอกแทนเพื่อความปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังมีความกังวลเนื่องจากเป็นพื้นที่ใช้งานประจำซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุฝ้าถล่มเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็คาดว่าเกิดจากการรั่วซึมของน้ำแล้วก็ความชื้นทำให้ฝ้าถล่มลงมาครับเนื่องจากที่ผ่านมามีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาเคราะห์ดีว่าฝ้าไม่ถล่มลงมาตรงกับที่บริเวณร้านค้าไม่เช่นนั้นครับร้านค้าจะเกิดความเสียหายแต่ฝ้าได้ถล่มมาตรงบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารซึ่งหากมีบุคคลสำคัญมานั่งอยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยสั้นๆว่าตนเองได้ลงมาตรวจดูความเรียบร้อยที่บริเวณศูนย์อาหารแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อยหากพบว่าไม่มีความบกพร่องตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถเปิดทำการได้เลยครับ
1: ทนายหนุ่มรัวหมัดอัดเพื่อนสาวนะคะเป็นเพื่อนบ้านต่อหน้าลูกชายวัย5ขวบหน้าปูดจมูกหักเหตุแค่ฉุนกับเรื่องของการถอยรถทับกล่องโฟมนะคะซึ่งในส่วนของผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11กันยายนในช่วงเย็นๆนะคะนางสาวแนนขับรถกลับจากรับลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษวัย5ขวบจากโรงเรียนแล้วก็กำลังจะถอยรถเข้าซองที่จอดหน้าบ้านเพื่อนบ้านที่เช่าไว้แต่ว่าคู่กรณีเป็นทนายความเดินเข้ามาหาโวยวายอ้างว่านางสาวแนนถอยรถทับกล่องโฟมของเขาทั้งที่ความจริงคู่กรณีเป็นคนแตะกล่องโฟมเข้ามาใต้ท้องรถเองนางสาวแนนลดกระจกเปิดประตูลงมาดูท้ายรถนะคะคู่กรณีก็เลยเดินเข้ามาประชิดตัวเอามือผลักออกแล้วก็คว้าขวดน้ำปลาพลาสติกตีเข้าที่ศีรษะนะคะแรงจนกระทั่งแตกค่ะน้ำปลากระจายเต็มกระโปรงรถก่อนจะบีบคอรัวหมัดต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งท่ามกลางเสียงร้องไห้ด้วยความตกใจและความหวาดกลัวของลูกชายที่นั่งอยู่ในรถนางสาวแนนเล่าทั้งน้ำตาตลอด2ปีพยายามอดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมทนายรายนี้มาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เสียใจมากที่สุดเพราะคู่กรณีก่อเหตุต่อหน้าลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษหลังเกิดเหตุแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองด้านเพื่อนบ้านค่ะแชร์พฤติกรรมสุดเอื้อมระอาของทนายรายนี้มีพฤติกรรมเกี้ยวกระสร้างปัญหาให้กับคนในซอยเป็นประจำชอบขับรถคันใหญ่มาขวางหัวมุมถนนขับรถเบิ้ลเครื่องทำท่าจะพุ่งชนลูกชายตั้งคำถามนะคะว่าสภาวะทางจิตใจแบบนี้เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทนายหรือเปล่าล่าสุดนำตัวสามีนำตัวนางสาวแนนส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักผลตรวจ CT สแกนเบื้องต้นพบกระดูกภายในจมูกหักและสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงตอนนี้แพทย์นะคะอยู่ระหว่างตรวจอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ตัวนางสาวแนนเองซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันเลยว่าเปิดหน้าชนค่ะยืนยันเอาผิดให้ถึงที่สุดเรียกร้องความเป็นธรรมดำเนินคดีกับทนายความคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายครับหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำและพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายซึ่งร่างผู้เสียชีวิตจะถูกย้ายขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ซึ่งขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นครับผู้รอดชีวิตเปิดเผยบอกว่าไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไฟเริ่มลุกไหม้จากห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดก็ทำให้ไฟลุกลามมีควันปกคลุมไปทั่วเรืออย่างรวดเร็วหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอด ทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพซึ่งยามชายฝั่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้30คนและตอนนี้ครับยังมีคนที่สูญหายซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ผู้คนต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะแต่เรือหลายลำมีปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลบ่อยครั้งซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่3ชั้นที่มีผู้โดยสาร340คนจมลงในทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น52รายครับ
1: รัสเซียได้โจมตีรถไฟใกล้ชายแดนยูเครนโปแลนด์บริเวณที่อดีตนายกรัฐมนตรีใช้เดินทางผ่านหลังจากเยือนยูเครนทำให้เชื่อว่านะคะรัสเซียอาจจงใจโจมตีหวังผลค่ะสำหรับการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่เมืองยาโฮดินนะคะซึ่งโชคดีในรถไฟที่ถูกโจมตีผู้โดยสารทั้งหมดถูกอพยพไปก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ที่บริเวณนั้นเป็นจุดที่รถไฟที่จะนำบอริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดวิดเพตราอุสอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ CIA ของสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติยุโรปนะคะพึ่งโดยสารผ่านไปยังโปแลนด์เมื่อไม่นานเองรัสเซียประกาศว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางภาคตะวันตกของยูเครนแต่บริษัทไฟรถไฟของยูเครนมีความเป็นไปได้สูงที่จะพุ่งเป้าของการพุ่งเป้าหมายของโดรนลำนี้นะคะเป็นรถไฟของจอห์นสันนั่นเองค่ะรถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีเร็วกว่ากำหนดเนื่องจากภัยคุกคามการโจมตีของรัสเซียส่วนรถไฟที่ถูกโจมตีก็สั่งอพยพเพียง15นาทีก่อนที่โดรนรัสเซียจะตกใส่แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นตัวจอห์นสันนั้นโพสต์นะคะว่ารัสเซียโจมตีแบบไร้เหตุผลที่ชาวยูเครนต้องเผชิญทุกวันแม้กระทั่งบนทางรถไฟและการเรียกร้องพันธมิตรจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ชาวยูเครนต้องการโดยด่วนซึ่งเพทราอิอุสนะคะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านี่คือการกระทำของผู้นำที่โหดเหี้ยมอย่างแท้จริงพยายามก่อการร้ายต่อพลเรือนยูเครนก่อนหน้านั้นทั้งสองร่วมกันปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงกับคนอื่นๆนะคะผู้นำคนอื่นของยุโรปประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปยาลตาในกรุงเคียฟของยูเครนซึ่งก็ถือเป็นการประชุมประจำปีที่รวบรวมผู้นำผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงการเมืองธุรกิจความมั่นคงสื่อมวลชนและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะการโจมตีเกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีเบาะแสว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ลงมืออย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้โจมตีสนามบินไลป์ซิกในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่น่าสงสัยหลายครั้งในสถานที่ทางทหารอย่างเช่นที่อิตาลีแล้วก็เอสโตเนียค่ะ
0: ยูกันดาจัดพิธีฝังพระศพของกษัตริย์โอโยนยิมบากษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดครับทรงครองราชตั้งแต่พระชนมายุเพียง 3 พรรษาแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกกษัตริย์โอโยนยิมบาแห่งยูกันดาสิ้นพระชนแล้วก็เคยได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี1995หลังเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโตโรขณะมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษาได้รับการฝังพระศพเมื่อวันเสาร์ที่เมืองพอร์เทลกษัตริย์โอโยครับซึ่งมีพระชนมายุ34พรรษาสิ้นพระชนเมื่อเดือนที่แล้วในสหรัฐซึ่งพระองค์เดินทางไปรักษาอาการโรคมะเร็งในพิธีทางศาสนาซึ่งมีประชาชนผู้ร่วมเอาไว้อาลัยสมาชิกพระราชวงศ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรเข้าร่วมนะครับมีการประดิษฐานหีบพระศพไว้เคียงข้างพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนมาร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงรูธโคมุนทาเลกล่าวต่อผู้ร่วมพิธีว่ากษัตริย์โอโยทรงใช้เวลากว่า1ปีเข้ารับการตรวจแล้วก็ประเมินอาการทางการแพทย์ในยูกันดาก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแพทย์นะครับเชื่อว่าอาการปวดของกษัตริย์เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าโรคแผลในกระเพาะอาหารและเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องในที่สุดโรคมะเร็งก็แพร่กระจายไปมากแล้วครับคำกล่าวของเจ้าหญิงโคมุนทาเลว่ากษัตริย์โอโยทรงเลือกที่จะเก็บเรื่องพระอาการผชวนไว้เป็นการส่วนพระองค์เพราะทรงเชื่อว่าจะทรงหายจากพระโรคนะครับและไม่ต้องการสร้างความวิตกให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือประชาชนในราชอาณาจักรครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในเวลาเดิมนะคะจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันตอนนะครับสวัสดีครับ
13: อาจารย์ครับสวัสดีครับ
12: เมื่อวันที่10กันยายนของทุกปี
13: ครับ
12: นะฮะ Apple ก็จะออกเป็นประจำปีก็คือออก iPhone รุ่นใหม่แต่ปีนี้มีความพิเศษก็คือจะออก iPhone แบบพับได้เรียกว่าแบบ iPhone Duoซึ่งปรากฏว่า iPhone แบบพับได้ไอโทรศัพท์มือถือพับได้เนี่ย มีมานานแล้ว
13: เกือบ10ปีแล้ว
12: ก็ทำหัวเว่ยก็ทำเสี่ยวมี่ก็ทำแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมว่าพอ Apple ทำเนี่ยได้รับความนิยมเริ่มต้นเกือบ 80,000 บาท
13: ขาดร้อยหนึ่ง
12: คนจะรอซื้อกันมากผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะซื้อไหมจะเอาไหม
13: ถ้าคิดผมครึ่งหนึ่งคือเอาแล้วนะ
12: ก็ยังฮะแต่ผมจะเอาโปรก่อนเอาโปรก่อน
13: โอเคครับ
12: ส่วนไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งว่าจะเอาเปล่านะฮะ
13: ครับ
12: อ่ะคุณมีความเห็นยังไง
13: โอเคคือผมก็สนใจเหมือนอาจารย์นะผมว่าไอ้คือมันเหมือนอาจารย์รู้สึกแบบนี้ไหมเวลามันเจาะอะไรใหม่อ่ะคือเรารู้อยู่แล้วแหละมันเจาะอะไรบ้างอ่ะแต่เราก็ยังคงอด ตื่นเต้นกับมันไม่ได้อะเมื่อเราได้เห็นของจริงชื่อจริงฟีเจอร์จริงหน้าตาจริงอะไรจริงก็แล้วแต่มันก็ยังคงทำให้เกิดกระแสคอนติเนียต่อไปได้เรื่อยๆด้วยพูดตรงๆตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกผมอยากลองผมอยากใช้ผมอยากรู้ว่าไอ้ iPhone พับได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างด้วยตัวที่เพื่อนผมเพื่อนๆวัยผมเองเนี่ยต้องบอกแบบนี้อาจารย์ก็ส่วนใหญ่พับได้เป็นเยอะแล้วเพราะว่า1เราใช้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเนาะตามวัยผมด้วยแล้วกันเนาะตัวหนังสือใหญ่ขึ้นหน้าจอเดิมมันก็ดูเล็กๆลงมันก็ดูน่าเกียดฉะนั้นไอ้มือถือจอใหญ่ขึ้นที่มันพับได้เนี่ยก็เลยดูกลายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยแบบผมขึ้นไปแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโดยโทรศัพท์มือถือครับอันนี้บอกเผื่อทุกคนนะทุกอินเตอร์แอคชั่นที่เราใช้งานมันทุกครั้งที่เรากดอะเก็บ data อยู่ตลอดแหละว่าเราใช้แบบไหนยังไงการที่เขาออกมือถือหน้าจอใหญ่ได้นะครับส่วนหนึ่งมาจาก data การใช้ของเราเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่กดตัวหนังสือใหญ่ขึ้นตัวหนังสือหน้าจอมันเบียดๆดูน่าเกียดก็เลยทำมือถือที่จอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตาม target ขึ้นไปนี่เป็น insight เบื้องหลังรูปแบบนึงแต่ทีนี้ผมก็ต้องบอกตรงผมเองก็อยากได้ครับแล้วผมก็เลยไปเสิร์ชใช้โซเชียลซินนิ่งอาจารย์ดูคนพูดถึงแบบไหนยังไงคนคอมเมนต์เรื่องไหนเป็นเรื่องหลักก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมันมีอยู่8ประเด็นครับ8ประเด็นที่คนพูดถึงอย่างแรกเรื่องชื่อรุ่นครับชื่อรุ่นนี่กลายเป็นมีมถูกล้อมาเยอะเดิมถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะบอกว่าน่าจะชื่อ iPhone Ultra ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ยินประมาณนั้นเหมือนกันไหม
12: ก็ เป็นไปได้ผมจำไม่ได้
13: ทีแรกเขาว่ากันว่าต้องชื่อ Ultra แหละอารมณ์ก็เหมือนแบบApple Watch Ultra ที่มันแพงมากๆอ่ะมันก็จะกระโดดเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้มันก็เลยเป็นชื่อ iPhone Duo ซึ่งไอ้ชื่อเนี้ยหลุดมาก่อนหน้ามีคนเดาๆว่าน่าจะชื่อเนี้ยประมาณวันเดียวก่อนหน้าเท่านั้นก็ยังถือว่าแม้ว่าเราจะรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่การเก็บความลับของ Apple ก็ยังต้องยอมรับว่าบายชื่อรุ่นต่างๆเนี่ยก็ยังดูดีอยู่เสมอคือไม่หลุดนะครับก็ไอ้ชื่อรุ่นเนี่ยเลยกลายเป็นมีมที่คนเอาไปเล่นต่อกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Duolingo เอาไปเล่นว่าแบบเนี้ยชื่อรุ่นมือถือเหมือนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นที่2คือคนก็พูดถึงเรื่องของการเปิดตัวอยู่ว่าการเปิดตัวเนี่ยมันก็ยังดูมีความสนุกมีความเป็นฟีโนเมนอนอยู่นะใครพูดถึงแบบไหนยังไงบ้างกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกพร้อมกันนั่นคือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3เนี่ยคนพูดถึงเรื่องราคาอาจารย์เรื่องราคา มีการทำเป็นคอนเทนต์เปรียบเทียบกับค่าครองชีพ 79,900 หรือว่าที่ต่างประเทศคือ 2,000 เหรียญซื้ออะไรได้บ้างซื้อไอ้นู่นได้เท่าไหร่ไอ้นี่ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปเทียบกับค่าครองชีพอื่นๆนะครับอันที่4ที่น่าสนใจก็คือพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์หลักเนาะจอพับเนาะอันนี้จะถูกพูดถึงในแง่ดีครับว่าจอพับเนี่ยเป็นอะไรที่ดูดีมากตรงที่ว่ามันดูแทบจะไม่มีรอยเห็นก็ต้องบอกว่าเขาก็เทียบกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เป็นบล็อกเกอร์ที่ไปรีวิวที่งานจริงครับก็จะเทียบกับจอพับยี่ห้ออื่นที่เขาเคยใช้อยู่ใช้มาก่อนว่าอันอื่นนะมันเห็นเส้นชัดเจนแต่อันเนี้ยมันดูเรียบเนียนมากดูเหมือนจะไม่เห็นเลยนี่คือสิ่งที่เขาเคลมกันประเด็นถัดมาที่คนพูดถึงครับก็คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ว่าดีไซน์แบบดูเป็นยังไงบ้างดีไซน์ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่ได้ว้าวมากกับคนโดยทั่วไปอาจจะเพราะมันก็ดูเหมือน iPhone อ่ะแต่คนคงไปว้าวกับเรื่องพับเป็นหลักนะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของฟีเจอร์กับสเปคว่าแบบอ๋อโอเคแบตเตอรี่อยู่ได้ตั้งเท่านี้อะไรก็ว่าไปนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้เท่าไหร่นะก็ว่าไปนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายขอดูซิก็คือพูดถึงเรื่องของโมเมนต์การเปิดตัวคนรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างนี่คือประมาณสัก 7-8 ประเด็นหลักครับที่คนพูดถึง iPhone Duo ไอ้เครื่องละ 79,900 บาทเนี่ยแหละอาจารย์ฟังแบบนี้จาก data คนพูดถึงอาจารย์คิดยังไงรู้สึกเหมือนเขาไหมว่าจอพับมันดูเนียนมาก
12: ไม่ได้คิดเลยนะจนกระทั่งอีกชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามาเปรียบเทียบว่าดีกว่าของ Samsung คือใช้จอ Samsung ก็จริงแต่เขามาพัฒนาเยอะเขาไม่ได้เอา Samsung มาแล้วก็มาใช้โดดๆแบบนั้นเลยเนี่ย Samsung เป็นคนผลิตจอให้แต่เขาเอามาตกแต่งอะไรเยอะแยะใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ที่คุณพูดอะว่ามันใช้ไอ้อะไรนะเฟซไม่ได้ใช่ไหมเฟซ เฟซไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณแล้วเวลาเราจะโอนเงินทำไงอ่ะเวลา 50,000 น่ะขึ้นไปทำไงอ่ะ
13: โอเคเรื่องนี้เป็นแบบนี้อาจารย์ผมเองก็อยากรู้ต้องบอกก่อนคือผมอ่ะใช้คำว่าผมเข้าใจว่าแล้วผมก็เคยได้ยินมาว่าทุกวันนี้แอปธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยที่สแกนหน้าเนี่ยเวลาระบบสแกนหน้ามันไม่ได้ใช้แค่กล้องแต่มันใช้กล้องที่เป็นกล้องอินฟราเรดหรือว่ากล้องที่สองไอ้กล้องอินฟราเรดเนี่ยมันคือการยิงออกมาแล้วมันก็จะมาดูว่าองศาหน้าเราเนี่ยมันใช่ไหมเพราะมันเคยมีเคสแบบคนหน้าแฝดคนที่เป็นแฝดกันมาปลดล็อกเครื่องกันได้นั่นคือเมื่อก่อนแต่วันนี้มันไม่ได้ละด้วยระบบ default ของ iPhone เนี่ยมันมีกล้องอินฟราเรดตัวนึงเพื่อมาจับมุมองศาบนใบหน้าผมก็เลยคิดว่าอ๋องั้นแอปธนาคารเวลาสแกนหน้าก็ใช้ระบบเดียวกันใช่ไหมซึ่งผมคุยกับเพื่อนที่อยู่ในสายแบงก์เป็นเทคเพื่อนบอกอ๋อไม่ใช่ระบบสแกนหน้าธนาคารอาจารย์ไม่มีอะไรมากความมันไม่ซับซ้อนก็เป็นใช้ระบบเหมือนอัดวิดีโอปกติจริงๆใช้กล้องหน้าอัดวิดีโอเราในตอนที่เราขยับหน้าต่างๆเนี่ยมันจะไปหาหนึ่งรูปที่เป็นรูปที่ดูจริงที่สุดของเราเอารูปหน้าเราตอนนั้นไปเทียบกับฐานข้อมูลที่มีว่าใช่ไอตัวตนเจ้าของแอคเคาท์ตัวเนี้ยจริงไหมฉะนั้น iPhone Duo ไม่มีระบบ Face Recognition แต่ยังสแกนหน้าด้วยกล้องหน้าได้ตามปกติครับ
12: ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราพุทเข้าแอปอะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่กดรหัสใช่ไหม
13: ถ้าเป็นแอปมันใช้วิธีปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือครับ Fingerprint อาจารย์มันจะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ในตัวเหมือน iPad
12: ก็คือพูดง่ายๆคือใช้เฟซไม่ได้Face Recognitionไม่ได้
13: แต่ใช้ฟิงเกอร์ได
12: ้แต่ว่าเวลาที่จะโอนเงินเกิน 50,000 เนี่ยก็คือสแกนหน้าได้
13: กล้องหน้าสแกนหน้าปกติเพราะมือถือแอปธนาคารไม่ได้สแกนหน้าเขาหารูปที่ดูเป็นรูปจริงของเราครับ
12: โอเคเพราะว่าจริงๆคนมันก็พูดตรงๆก็ไม่เคยสแกนเท่าไหร่หรอกหน้า
13: ทำไม
12: ใครมันจะไปโอนเงิน 50,000 มันต้องเป็นคนรวยไงซื้อทองซื้ออะไรพวกนั้นแย่เปล่าถ้าไม่ถึง 50,000 มันก็ต้องโอนไงนะ
13: โอเคนึกออก
12: ไม่แต่คนที่ไม่รวยมึงจะซื้อ 79,900 ได้เหรออ
13: ืม
12: คนซื้อ 79,900 ได้นี่เป็นแนวโน้มว่า แม่งก็ต้องใช้สแกนหน้าใช่ไหม
13: อันนิดนึงครับนิดนึง
12: ตัวผมเนี่ยผมชอบใหญ่ๆนะแต่ความใหญ่ของผมเนี่ยผมไปใช้ iPad 12.9 เลยใช่ไหม
13: ก็ iPad อ๋อ iPad ไซส์แบบ
12: iPad 12.9 เลยใช่ไหม
13: ครับ
12: แต่ตัวเล็กๆยังไงเนี่ยผมก็เฉยๆนะคือ20ปีที่แล้วเนี่ยผมสอนที่มองเทพแล้วผมเนี่ยก็จะต้องเขียนบทความลงตอนนั้นลงพฤติการรายสัปดาห์ด้วย
13: ครับ
12: ทุกอาทิตย์เลยเนี่ยระหว่างนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็เขียนบน iPhone 4เนี่ย
13: โอ้ย iPhone 4มัน
12: iPhone 4สัก17กว่าปีเออผมยังเขียนได้เลย
13: มือเดียวอ่ะโอ้โห
12: ใช่ผมได้เขียนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยหมายเท่าไหร่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซื้อ Pro Max นะผมซื้อแค่ Pro ผมว่า Pro Max เนี่ยมันใหญ่ไปเวลาถือมันใหญ่ไป
13: โอเคเข้าใจนะ
12: แต่ผมเคยเห็นหลานผมเนี่ยเคยใช้ไอ้แบบพับก็กำลังคิดว่าคือแบบโทรศัพท์แบบพับเนี่ยสมัยก่อนมันมีแต่มันพับคนละแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นพวก Motorola อะไรเงี้ยถึงเวลาก็ต้องเปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยส่วนตัวผมคิดว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไห
13: ม
12: ถึงเวลาปุ๊บเราก็ต้องผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องพับเพราะว่าการเราจะต้องใช้ทุกครั้งเราจะต้องเปิดออกมาเปล่าหรือว่าเราไม่เปิดก็ได้ไม่ต้องใช่ไหม
13: เปิดก็ได้ครับอาจารย์ใช่ครับ
12: ก็คือยกเว้นว่าเราจะดูหนังดูบอลอะไรพวกนี้ใช่ไหม
13: ดูไฟจำจริงที่มันจะต้องวุ่นวายอ่ะ
12: ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นมันต้องแหกทุกครั้งในกูไม่เอานะเหมือนในเนี้ยเหมือนในไอ้ดิจิตอลดอร์ล็อกเนี่ยเอ้ผมไปติดนี่พอดีผมอยู่ห้องมุมไงแล้วมันมีไอ้นี่ไงมันมีไอ้ CCTV อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันมองเห็นรหัสหูบอกว่า
13: เห็นรหัส
12: โอ้ประตูมันมีวิธีปลดล็อกหลายแบบใช้นิ้วมือก็ได้ใช้นิ้วมือก็ได้ใช้บัตรก็ได้นะ
13: คร
12: ับ รุ่นที่สูงๆมากๆก็ใช้Face Recognition ก็ได้อะไรพวกนี
13: ้ได้เลยเหรอ
12: ว้าวนะอันนี้ก็เหมือนกันผมนึกว่าเฮ้ยมันต้องแหกทุกครั้งแยกทุกครั้งไม่ต้องถ้าอย่างนั้นน่าสนใจ
13: ครับ
12: น่าสนใจ
13: โอ
12: ้
13: โห
12: พวกเราจะดูบอลอย่างเงี้ยบางทีแบบให้เราแปลงนอกเราดูบอลไว้เราก็ตัวเล็กๆนี่แบบ มันก็ต้องถอดแว่นดูไงเออถ้ามันใหญ่ขึ้นหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องพก iPad ตัวเบลเลอร์ไป
13: จริงจริงจริง
12: ใช่ไหม
13: จริงครับจริงครับ
12: โอ้โหแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจ
13: คืออะไรครับ
12: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือ Apple เนี่ยนับตั้งแต่ innovate iPhone มาแล้วเนี่ย
13: ครับ
12: Apple แทบไม่ได้ innovate อะไรเลยนะ
13: หมายถึงว่าสิ่งที่มันใหม่ต่อ
12: กรณีของแม้กระทั่งตัวแท็บเล็ตนี่ก็มีมาก่อน Apple ทำนะไม่ใช่ Apple เป็นคนทำคนแรกนะ iPad ได้เป็นคนแรกนะ
13: ครับครับ
12: แล้วก็แต่ว่าเวลาที่ Apple ทำเนี่ยมันจะเกิด impact ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ตัว iPod เนี่ย Apple ไม่ได้มีไอตัวไอเครื่องฟังเพลงแบบนี้เป็นคนแรกนะ
13: ถูกครับมันมีมาก่อน
12: มียี่ห้ออื่นมีนะของรุ่นเก่าของสิงคโปร์เพียงแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเอาเพลงเนี่ยประมาณ1,000 เพลงเข้าไปใส่ได
13: ้ครับ
12: แล้วก็ทำให้หน้าตาดูมีดีไซน์และที่สำคัญก็คือว่ามันเป็น Apple แต่กรณีของ iPod เนี่ยก็คือซื้อถูกกฎหมายได้ด้วยซื้อเพลงถูกกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยไอเครื่องเล่นแบบนี้มัน
13: โหลด
12: มัน
13: ผิดที่3เพื่อน
12: ผิดที่3แล้วก็อาจจะไม่เฉพาะเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งอย่างไอหูฟังเอียบัดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนแรกๆนะหรือนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาไอวอทเขาก็ไม่ได้คนแรกที่ทำนะ
13: ตอนนั้นก็มีพวกฟิตบิทหัวเว่ยถูกๆออกมา
12: เยอะพวกนี้คือพวกนี้ก็ทำกันอะไรเงี้ยอย่างไอจอพับนี่ก็มันก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้ทำหรือแม้กระทั่งตัวไอโฟนเนี่ยไอตอนไอโฟน4ไอโฟน5เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำจอใหญ่นะ
13: อ่ะถูกยังเป็นจอไซส์ปกติอ่ะ1มือถืออ่ะ
12: จนกระทั่งไอ้ Samsung เนี่ยก็ออกโฆษณาดูโอ้ไอ้คอนเนคติดเดียวนี่เหลาไปเริ่มเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันก็คือว่ากูทำได้หรือกูไม่ทำ
13: ครับ
12: ใช่ไหมทำไม่ได้หรือไม่ทำนี่คนละเรื่อง
13: จริงคร
12: ับตอนนี้คำถามก็คือแล้วก็คือไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่า market timing มันยังไม่สุกงอมหรือเปล่าหรือเพราะว่าเอ้ยยอดขายของดวงกูก็ยังดีอยู่ดีว่ะใช่ไหมอย่างกรณีเงี้ยที่เปิดเนี่ยเปิดเพราะว่า demand มันมาหรือว่าเปลี่ยน CEO เปลี่ยน CEO มันต้องมีอะไรที่มันใหม่นะไม่ใช่มาก็ไม่มีอะไรก
13: ็เลย
12: อาจจะใช้ไอชิปที่มันแรงขึ้นมาหน่อยกล้องที่มันปรับแสงได้มันไม่มีอะไรใหม่กันหมายถึงว่าตัว product อ่ะมันมองข้างนอกมันไม่มีอะไรใหม่เหมือนคนเราหน้าตาใหม่อาจจะมึงดูเอาไตใหม่นะเพื่อไปเปลี่ยนไตมา ไปเปลี่ยนปอดมาอะไรเงี้ยเราไม่เห็นนี่ใช่ไหม
13: ครับ
12: ไอเงี้ยที่คุณพูดอ่ะเอาถ้า product มันไม่มีความแตกต่างคุณก็ต้องตั้งความแตกต่างด้วยแบรนด์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยตัว product เนี่ยความแตกต่างอ่ะมันไม่ต้องอยู่ที่ตัวมันเองก็ได้
13: อยู่ที่อะไรได้บ้างครับ
12: จากที่ผมเคยเล่าไอ้ปั๊มเจ็ตเนี่ยปั๊มเจ็ตเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างไม่ได้มีความแตกต่างที่ตัวมันเองนะ
13: ครับ
12: ความแตกต่างปั๊มเจ็ตเนี่ยอยู่ที่ห้องน้ำสะอาดแล้วก็อยู่ที่มีจิฟฟี
13: ่
12: แล้วก็อยู่ที่มีตอนนั้นมีบ้านไร่กาแฟใช่ไหม
13: ถูก
12: ไอ้สามตัวนี้มันกลายเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้คนเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำสะอาดเพราะในเวลานั้นเนี่ยห้องน้ำของปั๊มอื่นๆเนี่ยมันสกปรกคือมันเก็บตังค์ไม่ได้คือมันเก็บตังค์ไม่ได้ไงนี่มันก็สกปรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปั๊มน้ำมันเจ็ตเนี่ยไม่มีความแตกต่างนะความแตกต่างไปอยู่ที
13: ่
12: ไอตัวสามตัวนี
13: ้
12: ซึ่งเป็นความแตกต่างซึ่งเป็นความแตกต่างที่ผู้บริโภคให้แวลูด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสภาพปัจจุบันเนี่ยคุณจะสร้างความแตกต่างที่ตัว product เองเลยเนี่ยอาจจะไม่มี
13: ผมอาจจะไม่ได้ยากมากถ้าตัวจริง
12: ๆหรือคุณยกตัวอย่างก็ได้อย่างกรณี EV อ่ะโอ้โหรถจีนเนี่ย
13: เป็นไงครับ
12: มันอินโนเวทมากกว่าแม่งมีตู้เย็นแทบจะมีหม้อหุงข้าวพัดลมอะไรเลยนะใช่ไหมไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยพูดธรรมดาทำไมก่อนแอร์วิวเทปล้อแม็กอะไรเงี้ยอวทม
13: อทม
12: เหมือนเดิมหน้าจอก็ยังเล็กอยู่ทำไมโตโยต้ามันยังขายดีอ่ะ เพราะฉะนั้นความแตกต่างของ Toyota เนี่ยคือให้ครู after sales service นะ
13: ครับ
12: เฮ้ยความแตกต่างผมเนี่ยผมอยู่ที่อะไหล่ผมเนี่ยมีอะไหล่เทียบเยอะนะ
13: มีศูนย์มี
12: แล้วช่างผมเนี่ยช่างเนี่ยมึงจบไอ้ช่างคนที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นช่างยนต์เนี่ยซ่อม Toyota ได้ทุกคนเพราะ Toyota เนี่ยเอาเครื่องไปให้เอาเครื่องไปให
13: ้
12: แต่ถ้าคุณเนี่ยไอสมัยก่อนมันก็มีรถยี่ห้อเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ซีตรองเนี่ยไฮโซมากเลยแบบไฮโดรลิกขึ้นลงขึ้นลงมึงอย่าไปมึงอย่าขับเอาถังบัตรทีเดียวเชียวขึ้นรถพังทีมึงต้องขึ้นรถลากมาเลยแหละมันไม่มีใครซ่อมได้ใช่ไหม
13: โอ้โห
12: เหมือนรถจีนเนี่ยคุณอย่าให้ไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันล้ออะไรมีชาตินึงเลยอ่ะเพราะเขาไม่ได้
13: สองสัปดาห์อย่างน้อย
12: เออสองสัปดาห์นี่ถือว่าโชคดี
13: จริงจริง
12: เพราะคุณดูรถยี่ห้อจีนนี่เอาเข้ามาทีเป็น10รุ่นผมถามหน่อยว่าจีนเนี่ยจะมาสต็อกเหรอคุณรู้ป่าว Toyota สต็อกรุ่นหนึ่งเนี่ย 3-4 พันล้านนะอะไรอ่ะสต็อกแปลว่าอะไรสต็อกแปลว่าเฮ้ยคุณจะต้องรอวะไม่รู้ว่าดีมานด์มีเปล่าแต่คุณจะต้องเอาเงินมาตั้งรอไว้อ่ะใช่มั้ยไม่รู้ว่าดีมานด์มีเมื่อไหร่อ่ะใช่มั้ยเอออันเนี้ยนะเพราะว่าฉะนั้นตอนนี้ในยุคนี้อ่ะความแตกต่างที่ตัว product เนี่ยมันทันกันหมด
13: จริง
12: ดู AI ไอ้อเมริกาทำอะไรจีนแม่งพรุ่งนี้ก็ทำ
13: ถูกต้อง
12: ไปกว่าอีก
13: ถูกต้อง
12: ใช่ไหม
13: ถูกต้อง
12: เออ
13: ฟังมุมนึงผมอยากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยเลยข้อนึงที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องรีบทำตามคู่แข่งก็ได้นะเหมือนที่ market ไม่พร้อมเหมือนที่อาจารย์บอกจริงๆแล้ว Apple เนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรใหม่ตั้งแต่ต้นอันที่โทรศัพท์มือถือแบบหน้าจอทัชสกรีนมันก็มีมาก่อนยุคนั้นเป็น O2 เป็นปาล์มอ่ะแต่ความต่างอ่ะ iPhone ให้ข้อหนึ่งแล้วกันเป็นมัลติทัชครั้งแรกกดได้มากกว่า1นิ้ว5นิ้วครั้งแรกนี่คืออันนี้คือคนว้าวมากนี่คือข้อหนึ่งผมว่านี่เป็นอินโนเวชั่นจริงๆครั้งแรกส่วนที่เหลือที่อาจารย์บอกฟิงเกอร์สแกนตอนที่ iPhone สแกนลายนิ้วมือได้น่าจะ iPhone 5มั้งนะผมจำไม่ผิดเนาะก็มันก็มีเจ้าอื่นทำมาก่อนแต่เจ้าอื่นสแกนไม่ค่อยผ่านแต่ Apple เนี่ยสแกนโดนแค่ปลายขอบนิ้วติดหมด Face Scan เจ้าอื่นมีไหมมีมาก่อนแต่กว่าจะสแกนผ่านก็ยากแต่พอ iPhone ทำเป็นไงครับสแกนหน้าเป็นเรื่องง่ายผมว่าทุกอย่างที่ตระกูล Apple ทำเนี่ยมันคือการที่รอจนตลาดมันพร้อมรอจนเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วก็ค่อยทำในเวลานั้นแล้วผมว่าบวกกับแบรนด์ที่ Apple ทำมาดีแล้วบอกก็มีสาวกอะไม่ว่าคุณจะอะไรช้าเขาเทคโนโลยีอาจจะ CPU ไม่ทันเท่าเขาแต่คนก็พร้อมรักแล้วก็เชื่อใน ecosystem Apple เสมอผมว่าอันนี้ก็จะวนกลับไปเรื่องแบรนด์ที่อาจารย์พูดตอนต้นว่าจริงๆอ่ะพอ product มันต่างกันไม่ทันอ่ะ branding ทำให้คน trust ตั้งแต่ต้นน่ะสำคัญมากเลยนะครับผมคิดแบบนี้นะ
12: ไอ้วรวิสุทธิ์พินโยยางเนี่ยพูดว่าสตีฟจ็อบส์เคยบอกว่าลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเราต้องการอะไรจนกว่าจะได้เห็นของจริงซึ่งตรงมากเพราะตอนนี้คนใช้พับคนใช้โฟร์8นี่หงุดหงิดมากผมโฟร
13: ์8
12: ผมไม่รู้ว่าซัมซุงว่าไม่รู้นะมันดับและเปิดแบบดีเลย์ไม่ต่อเนื่องจนคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติของมือถือพับมั้งแต่พอเห็น iPhone โอ้โหไม่มีปัญหาเลยเอาตั้งสมูทมากๆนะผมก็เลยบอกว่า first mover เนี่ยบางครั้งไม่มี advantage
13: ครับ
12: คือคนที่ทำก่อนเนี่ยคนที่ลงตลาดก่อนเนี่ย
13: ครับ
12: มันจะมีความได้เปรียบของคนที่มาก่อนแต่ว่าคนที่มาก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องครองตลาดเสมอไปผมยกตัวอย่างเช่น EV เนี่ยคนที่ทำก่อนเลยแบบเป็นแมสเนี่ยก็คือนิสสันลีฟนะ
13: ใช่ใช่
12: นิสสันลีฟมาคนแรกขายหลายแสนคันเลย
13: ทั่วโลก
12: แต่ว่าตอนนี้คนที่กลายเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยกลายเป็น BYD
13: ครับ
12: ซึ่ง BYD ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ยังเรียนแบบ Toyota อยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เป็น first mover เนี่ยคุณอาจจะเป็น smart follower
13: ครับ
12: ซึ่งจีนเนี่ยจะเป็นแบบนี
13: ้
12: จีนเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำอะไรเป็นคนแรกหรอกแต่ถ้าเกิดทำอะไรปุ๊บเนี่ยกูก๊อปมึงแบบเร็วมากเลยแล้วพอถึงเวลาก๊อปจริงๆแล้วเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการก๊อปทั้งนั้นนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ก๊อปนะก็เรียกว่า copy and in อันเนี้ย copy and development CD CD copy development ใช่ไห
13: ม
12: แต่ว่าจีนเนี่ยพอ copy development แล้วตอนหลังให้ innovate ด้วย
13: ทำให้ดีขึ้นอีก
12: innovate เลยก็คือช่วงหลังเนี้ยอย่างมีหนังสือเล่มหนึ่งผมจำชื่อไหมคือเมื่อก่อนเนี้ย innovation เนี่ยมันจะต้องอยู่ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกา
13: ครับ
12: แต่ตอนหลังเนี่ยไม่จำเป็นคือไม่จำเป็น innovation อาจจะไปถือกำเนิดในประเทศตะวันออกก็ได้เหมือนอย่างเงี้ยไอ้เคลียร์เงี้ยไอ้เคลียร์นี่เริ่มในไทยนะ
13: เคลียร์
12: คลินิกเคลียร์เนี่ยคลินิกเคลียร์เนี่ยคนไทยนั่งแคร์เยอะไงเออคนไทยนั่งแคร์ไม่เยอะไงใช่ไหมก็เลยเมื่อก่อนชื่อคลินิกเคลียร์แล้วตอนหลังมันยาวไปเขาเอาคลินิกออกก็เลยเป็นเคลียร์เพราะนั้นโปรดักต์หลายตัวเนี่ยก็ทำในประเทศแบบด้อยพัฒนาหรือว่ากำลังพัฒนาหรือว่าไอ้ชักโครกประหยัดน้ำเนี่ยเริ่มตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดจะเริ่มในอินเดียนะ
13: อินเดียหรอ
12: เพราะว่าอินเดียน้ำมันยากหายากน้ำมันหายากใช่ไหมหรือว่าไอ้ตัวแชมพูที่แบบประหยัดน้ำเนี่ยนะของ P&G เนี่ยเขาก็ไปดูผู้หญิงจีนที่อยู่ในมณฑลที่ไกลไปรายได้วันละ2หยวนวันละประมาณ2ดอลลาร์ก็คือประมาณ
13: 80ได้น้อยรายได้ต่ำ
12: ประมาณ70กว่าบาทเนี่ยนะ
13: ครับ
12: เขาไปดูผู้หญิงคนนี้ว่ามันไว้ผมยาวแล้วก็รายได้ก็ต่ำแล้วก็น้ำก็หายากแล้วก็น้ำก็แพงด้วยเขาก็ตั้งคำถามว่าเออเนี่ยเจอข้อจำกัดแบบนี้เราจะทำอินโนเวทแชมพูอินโนเวทยังไงที่ใช้น้ำน้อยแล้วมันไปสระผมแล้วมันก็สะอาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโนเวชันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมาจากข้อจำกัดนะหมายถึงว่าเนี่ยถ้าคนผมถามหน่อยถ้าคนสมมติว่าคนอาจจะความสำเร็จของคนเงี้ยเฮ้ยถ้าคุณเป็นลูกคนรวยพ่อมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จนี่คุณโอเคไหมใครยกย่องไหมไม่มีย
13: ากมันเหมือนต่อยอด
12: แต
13: ่
12: ค
13: ุ
12: ณนี่โอ้โหพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทิ้งไปอยู่กับป้าก็ไม่ได้ดูแลนี่ก็ขยันขันแข็งแล้วก็จนสร้างตัวเนี่ยอันเนี้ยสื่อจะไปคุยสื่อจะเอามาเชิดชูแล้วเอามาเป็นตัวอย่างก็เป็นไอดอลน
13: ะ
12: เหมือนกัน
13: โอ้โห
12: นะฮะไออินโนเวชันเนี่ยมันบางทีมันเกิดจากความแร้นแค้นนะจำได้ไหมคุณบรรษัทเขาก็ใช้คำว่ากันดานคือสินทรัพย
13: ์นะคำนี้ครับ
12: หมายถึงว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่มีอะไรไม่มีทุนนะพูดง่ายๆทุนต่ำเห
13: ม
12: ือนกันคุณก็อาจจะแบบดิ้นรนอะไรทำนองนี้ขึ้นมาใช่ไหม
13: แล้วเราต้อง
12: ซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Apple นะคือ Apple เนี่ยคง
13: พูดถึง innovation
12: Apple คือ market timing คิดว่า
13: สรุปหน่อย
12: ก็เนี้ยก็คือจังหวะเวลากรณี Apple แต่ที่สำคัญของ Apple นั่นคือเขา control ตัว operating system คือถ้าคุณเป็น Android คุณทำอย่างนี้คุณตายไปแล้วคนอื่นก็ทำกันหมดมึงมานั่งทำที่หลังเนี่ยต่อให้มึงสมูทด้วยก็ยากแต่เพราะว่าคุณเป็น Apple คุณเป็นแมสลักชัวรี
13: ่
12: ใช่ไหมคนลูกค้าคุณส่วนใหญ่เป็นคนมีตังหรือไม่มีตังกูก็พร้อมผ่อน20เดือน
13: อยากจะมีไม่ได
12: ้นะฮะเอาละพบกันใหม่จันทร์หน้านะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
15: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีแก๊สเทค2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงต่อยอดการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค Exhibition and Conference 2026ซึ่งจัดขึ้นณกรุงเทพระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีระบุว่าปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญโจทย์สำคัญร่วมกันในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพต้นทุนธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมกันนี้ได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นตัวรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เกิดขึ้นจริงเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและเศรษฐกิจมุ่งพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีไทยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37คาดว่าจะสร้างงานได้กว่า

0: ถลงข่าวบริเวณชั้น2ของสำนักงานจัดเก้าอี้สำหรับผู้ถแถลงไว้2ตัวและจัดที่นั่งให้สื่อมวลชนติดตามการถแถลงข่าวประมาณ50ที่นั่งมีทีวีขนาดใหญ่6ตัวโดยจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการถแถลงข่าวจำกัดสำนักข่าวละไม่เกิน3คนโดยขณะรอบทางเข้าสู่ราชการด้านสำนักงานกกต.วางรั้วกั้นเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสวเป็นสวชุดปัจจุบัน138คนสวสำรองและผู้สมัครสว50คนเป็นรัฐมนตรีสสและกรรมการบริหารพรรค21คนและเครือข่ายพรรค20คนโดยใน229คนมีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยบางส่วนรวมถึงนายนิมิตชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการพิจารณาคำร้องดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งปฏิบัติการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารและสอบปากคำพยานกว่า700ปากจนสรุปสำนวนเห็นว่ามีมูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารวม229คนจากนั้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อตัวอย่างชุดที่36ซึ่ง5ต่อ2เสียงเห็นว่าไม่มีมูลยกคำร้องและไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนผลการลงมติครั้งนี้ของกกต.มีแนวทางในการพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่ฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องแค่บางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สา

0: คนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: business connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะรายการของเรามีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเปิดต้นสัปดาห์มาแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผมนะครับและคู่สนทนาประจำของผมนะครับก็คือคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเสียงจะแตกปลายสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ผ่านศึกกลากกลำมาทั้งวัน ไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เสียงขนาดนี้เลยไม่คิดว่าต้องใช้พลังงานขนาดน
6: ี้โอ้ย
7: ครับ
6: ทำไมมีแบตสำรองอยู่กี่ก้อนในร่างกายเนี่ยครับ
7: ฮะประมาณสักสองก้อน
6: สองก้อน
7: แต่มันก็จะเป็น you are what you think จริงๆนะ
6: you are what you think คืออะไร คุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดนั่นเหรอ
7: ใช่สมมุติว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ทั้งวันตั้งแต่เช้าว่าเราจะทำอะไรบ้างนะฮะเราอ่ะจะสะกดจิตตัวเราให้แรงของเราอ่ะมันไปจบตรงมิชชั่นสุดท้ายใช่ไหม
6: มันก็เรียกกะคำนวณไงใช่ไหมเพราะแรงคือทรัพยากรที่เราต้องมาครองทั้งวันเราก็ต้องรู้ก่อนแล้วว่าแพลนคร่าวๆประมาณไหนแต่แล้วถ้าเวลามันมีอะไรแทรกเข้ามาเพิ่มล่ะมันจะยังไง
7: ระหว่างแทรกอ่ะอันนี้เราต้องเลือกแล้วนะฮะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือชุด not what to do ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกว่าเราสามารถจะทำอะไรได้แค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการวางแผนในแต่ละวันของเราอ่ะมันจะช่วยทำให้เราอ่ะเขาเรียกว่ามีความคาดหวังและร่างกายมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะ
6: เหมือนสัญชาตญาณทำงานอัตโนมัติเลยนะ
7: ใช่ใช่ใช่
6: เป็นระบบอะไรไม่รู้อะของมันอะ
7: ครับเราเรียกภาษาเราเรียกว่าอัลต้าเดียนของสมองสมองเนี่ยมันจะทำงานตลอดระยะเวลาประมาณสัก90-120นาที
6: ครับ
7: ไม่ว่าเราจะตื่นแล้วเราจะนอน
6: ไอ้คุณสมพลภาษาเรานี่คือภาษาใครเนี่ยนักเขาเรียกนักสมองเหรอเมื่อกี้บอกว่าภาษาเราเรียกว่าไอ้คำว่าเราที่ว่านี่คือเราคืออะไร
7: คือนักสมองวิทยานี่แหละครับแล้วก็นักจิตวิทยาหรือจะพูดถึงเปอร์ฟอร์เมอร์ก็ได้ครับนะฮะอย่างเราสอนเรื่องลีดเดอร์ชิพเนี่ยพาร์ทนึงที่เราจะต้องสอนคือสมองครับเราต้องทำความเข้าใจสมองก่อนว่ามันเป็นยังไงอย่างสมมติว่าเราพูดถึงคอมฟอร์ตโซนอย่างเงี้ยคุณอาทิตย
6: ์
7: คอมฟอร์ตโซนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจิตใจใช่ไหม
6: เออ
7: เปล่าครับมันเป็นเรื่องอะมิกดาลาครับ สมองอะมิกดาลาเนี่ยมันเป็นสมองที่อยู่เซ็นเตอร์ของเรานะไอ้สมองส่วนเนี้ยมันเป็นตัวควบคุ
6: ม
7: สมองส่วนหนึ่งที่เราเรียกมันว่าเลปทิเลียนเลปทายเบรนก็คือสมองสัตว์เลื้อยคลาน
6: โอ้ยก็คือ
7: มันไม่ได้พัฒนามา
6: ใช่มรดกเราที่อยู่มาเป็นล้านปีใช่ไหมตกทอดไปเรื่อย
7: ๆมันไม่ได้ถูกพัฒนาเหมือนลิมบิกหรือเหมือนprefrontal cortex
6: ที่อยู่ค่อนมาทางหน้าของหัวเราอะนะ
7: นั่นมันจะถูกพัฒนามาแล้วใช่ไหมฮะแต่เลปทิเลียนเนี่ยมันเอาไว้สำหรับเป็นสัญชาตญาณป้องกันตัวเอง
6: เช่นว่าต้องเพนหรือไม่เพน
7: เราจับอะไรแล้วร้อนเรายืดยกมือขึ้นเราโดนอะไรแล้วเจ็บเรายกมือขึ้นมีอะไรกัดเราเราสะดุ้งแล้วเราชักมือออกอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: แบบเฉียบพลัน
7: ใช่
6: ไม่ใช่ว่าไม่ใช่สมองไต่ตรอง
7: ไม่ต้องไต่ตองมันรีแอคเราเรียกมันว่ารีแอคถ้าไต่ตองเราเรียกว่าเรสปอนส
6: ์
7: ครับนะฮะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่มันเป็นอย่างเงี้ยไออะมิกดาลาตัวเนี้ยครับมันจะสร้างฟอร์เมชันตัวหนึ่งให้กับจิตใจของเราอยู่เสมอทุกคนเป็นอย่างนี้ครับเราต้องการโซนปลอดภัยเพราะเราจะต้อง
6: อ
7: ยู่รอดสืบพันธุ
6: ์
7: eat sleep reproduce นี่คือหน้าที่ของสัตว์โลกทุกประเภททุกคนทุกตัว
6: เ
7: พราะฉะนั้นเนี่ยไอกระบวนการเนี้ยมันเป็นกระบวนการเช่นพออยู่ตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยถ้าเวลาเราออกล่าสัตว์เราจะเดินเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราคุ้นเคยเคยได้ยินเส้นทางเสือผ่านไหมคุณอาทิตย
6: ์
7: เสือที่ห้วยขาแข้งเนี่ยมันไอตัวนี้มันก็ผ่านเส้นนี้แหละครับนะพอมันผ่านเส้นนี้เราไปอยู่ตรงนั้นพอดีไม่ว่าจะไปนอนหรือไปอะไรจังหวะจะโคนเจอพอดีก็เรียบร้อย
6: โอ้คือเสือก็คงบอกว่าเขาก็อยู่ของเขาเฉย
7: ๆครับ
6: แล้วก็
7: เดินมาเจอพอดี
6: เดินมาให้กินพอดี
7: เดินมาเจอพอดี
6: ใช่ไหม
7: อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไออะมิกดาลาตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่สร้างจิตใจของเราที่มีคอมฟอร์ตโซนขึ้นมา อะไรที่เรารู้สึกปลอดภัยมันก็จะเป็นแบบนั้น
6: โอ้คุณสมบูรณ์พูดอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นระบบอัตโนมัติที่เราอ่ะแสวงหาสภาพที่มันไม่ต้องเหนื่อยประหยัดพลังงานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมทำนองนั้น
7: สมองจิตใจมันลิงก์กันอย่างนี้อยู่เสมอครับเพียงแต่ว่า ถ้าเรารู้เราก็จะเข้าใจมันว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างสมมุติว่าถ้าเราล้าอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำได้เราประคองด้วยแหละน้ำครับ
6: ครับ
7: นะเราต้องประคองด้วยน้ำเพราะสมองเราต้องการน้ำในการที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้า
6: โอ้เอาเลยผมดื่มเลยเนี่ยดื่มเลยเนี่ย
7: ได้ครับจะดีกว่านั้นคือคุณใส่เกลือแร่ลงไปก็ได้นะเกลือแร่มันเขียนว่าเกลือแร่ใช่ไหมคุณอาทิตย์
6: มันเขียนว่าอิเล็กโทรไลต์ภาษาอังกฤษ
7: ใช่เพราะฉะนั้นมันคือเครื่องดื่มประจุไฟฟ้าถ้าคุณดื่มมันไปตอนคุณรู้สึกว่ามันเพียหรือคุณเริ่มจะแบบอ่อนแรงลงมาเนี่ยกินได้ครับไม่ใช่กินเฉพาะตอนที่แบบอะไรอ่ะท้องเสียอย่างเดียว
6: อะไรอย่างเงี้ยก็คือแปลว่าแบตสภาพแบตอ่อนว่าอย่างนั้นได้ไหมสภาพแบตอ่อนของเราเนี่ยเราก็เติมด้วยไอ้เกลือแร่ทำหน้าที่เหมือนเป็นประจุเพิ่มไอ้ความสดชื่นผ่านไอ้กระแสไฟฟ้าพวกนี
7: ้ถูกแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยครับเพราะว่าในระบบของร่างกายอ่ะคุณอาทิตย์ลองนึกถึงอะไรดีมือถือแล้วกัน
6: มือถือ
7: ของคุณน่ะคุณชาร์จแบตตอนไหนครับ
6: ทุกตอนถ้ามันมีปลั๊กเดี๋ยวนี้
7: ใช่ไหมเขาบอกว่าจะชาร์จให้ดีที่สุดต้องอยู่ระหว่างประมาณ 20-30%
6: อ๋ออย่าให้มันต่ำเกิน
7: ถ้าคุณสูงเกินก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่าถ้าต่ำเกินไปคือถ้าคุณรอให้แบตมันจนกระทั่งเหลือแบบ 1% หรือ0ไปแล้วเนี่ยนะแล้วคุณไปชาร์จมันอ่ะกว่ามันจะชาร์จติดขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลา
6: โอ้แสดงว่าไม่น้อยเนี่ยมันต้องฟื้นเยอะ
7: ใช่แล้วมันก็จะทำให้ตัวแบตของมันเองเนี่ยแทนที่มันจะชาร์จได้ประมาณสัก 4,000 ครั้งเนี่ย มันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 2,500 ถึง 3,000 ครั้งนะฮะเพียงแต่ 2,500 ถึง 3,000 ครั้งเรากำลังพูดถึงประมาณสักกี่ปีเดียว 2,000 ครั้งปีหนึ่งมัน300วันนะก็ อาจจะประมาณสักเกือบ 6-7 ปีก่อนมันจะเสื่อมมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมองเห็นเรื่องนี้ยากหน่อยว่าแต่เราคุยเรื่องแบตเตอรี่ของมือถือเพื่ออะไรครับ
6: เมื่อกี้มันมีสมองอะมีกาล่ามันมีระบบไฟฟ้าในหัวมีระบบพลังงานประจำวันแล้วคุณสมบัติบอกว่ามันโยงกับเรื่อง leadership
7: เพื่อจะบอกว่าถ้ามือถือมันยังเป็นแบบนี้เรายังไม่ควรปล่อยให้มันเดนเอาแล้วทำไมเราให้สมองของเราเดนเอาได้ด้วยการที่เราไม่หลับไม่นอนทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วเราก็บอกว่าเราขยันเราทุ่มเทอย่างเต็มที่สุดท้ายเช้ามาแม่งไม่มีสภาพเหลือที่จะไปคิดอะไรต่อเพราะสมองมันก็หมดสภาพต่อให้คุณไม่อยากหมดมันก็จะค่อยๆล่อยหลอไปเอง
6: มันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะอยากหรือไม่อยากใช่ไหมไอ้ร่างกายเนี่ย
7: แล้วมันก็จะเบิร์นเอาเช่นเดียวกัน
6: โอ้แล้วเราไปบ่นใช่ไหมว่าทำงานโอ้อยู่ในโลกแข่งขันมันเบิร์นเอาเปล่าคือไม่นอนน้อยหรือเราลืมนอน
7: คือคุณต้องดูแลสมอง
6: เออ
7: การนอนเป็นวิธีหนึ่งการนอนเป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนอนเนี่ยไอ้พวกมันจะมีน้ำหล่อเลี้ยงสมองนะสมองเราเวลาเราคิดอ่ะมันก็จะเผามันก็จะสันดาบ
6: โอ้
7: นะฮะที่เราบอกว่าเราต้องหายใจตอนที่เรานั่งสมาธิอะครับหายใจเข้า
6: ลึกลึกลึก
7: ออกซิเจนมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็เข้าไปในสมองแล้วมันก็จะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมันก็จะสันดาบกันตรงนั้นนะครับมันก็จะออกซิเจนมันเข้าไปแล้วมันก็จะทำหน้าที่พอออกซิเจนโดนสันดาบเกิดอะไรขึ้นครับ
6: มันเกิดปฏิกิริยา
7: ขี้เท่า
6: เ
7: ศษของการสันดาบนะฮะคือขยะในหัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยน้ำหล่อเลี้ยงสมองจะออกมาตอนประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยครับตอนเราเบต้าพอเราเบต้าเสร็จมันก็จะเลี้ยงสมองมันก็จะล้างสมองเรานะฮะเอาขยะออกมาเช้ามาเราก็จะดูสดชื่น
6: เหมือนเก็บกวาดเรียบร้อยไม่เอี่ยมมีระเบียบ
7: ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการตรงนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันกำลังจัดเรียงสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งวันครับ
6: ไม่ใช่เพราะเคลียร์เขม่าเคลียร์อะไรพวกนั้นออก
7: ไม่ครับมันทำอีกหลายอย่างครับซึ่งถ้าเราจะคุยกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็น
6: อีกเรื่องหนึ่งไป
7: anatomy brain รายการนี้ไปซะชิ
6: บเราในที่ว่าที่เกี่ยวกับสมองที่เป็นเนิร์ดสมองอย่างคุณทรงพลอาจจะต้องยุติส่วนนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อน
7: ครับแต่อยากให้รู้ว่าถ้าท่านเป็นผู้บริหารหรือท่านเป็นผู้ประกอบการที่มันจะต้องใช้สมองในการคิดทั้งวันท่านต้องดูแลสมองครับนะฮะกินสิ่งที่มันอยากจะกินควรจะต้องดูแลมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
6: ครับ
7: ทีนี้เรามาเคสสตัดดี้ของเราต่อครับคุณอาทิตย
6: ์คราวที่แล้วคุณสมบูรณ์เนี่ยได้เล่าถึงกรณีศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการใช่ไหมลายจิ๋วอะเรียกว่าลายจิ๋วแล้วกันนะแล้วก็โหเหมือนแบบมีปัญหามากหมุนเงินไม่ทันแต่ว่าพอมันมีวิธีพอเข้าไปคุยเข้าไปดูมันมีวิธีจัดการเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีทางออก
7: มันก็มีอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยยังโชคดีที่เขามีทรัพย์สินอยู่บ้าง
6: นั่นคือหัวใจใช่ไหมของเรื่องว่าม
7: ิสแมนเนจ
6: เป็นต้องลิควิดเอทนะทรัพย์สินบางอย่างออกมานะทำให้กลายมาเป็นสภาพคล่องหรืออะไรเพื่อจัดการระหว่างโครงสร้างใหม
7: ่เพียงแต่ว่าเราคิดไม่ถึงแค่นั้นเองว่าจะมิสแมเนจหรือว่าบริหารแบบมองคาดไม่ถึงได้ขนาดนี
6: ้
7: ครับบางทีอ่ะผมเจออย่างเงี้ยหลายเคสนะครับเพราะว่าคือพูดอย่างเงี้ยพูดตอนที่มันหวยออกแล้วอ่ะใครก็พูดได
6: ้
7: นะฮะแต่ถ้าเป็นเราเองอ่ะเหมือนเราชอบบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมึงไปกู้เงินมาทำไมว่า 20% ต่อปีไอ้ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณเคยช็อตเงินแล้วมันจะต้องหาเงินมาโปะเพื่อจะให้มันรอดไปอย่างนี
6: ้ใช่
7: เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับ
6: ใช่ไหมจังหวะนั้นคือมันยังไงก็ต้องให้ได
7: ้ครับ
6: เพราะต้นทุนมันแพงกว่าดอกเบี้ยนะณโมเมนต์นั้นใช่ไหม
7: ครับผมเคยกู้เงินมาตั้งแต่ดอกละ 5% 7% 14% 22% 36% 50%
6: ส
7: ูงสุด 100%
6: โอ้โห
7: เข้าใจครับ กู้2 ล้านจ่าย4 ล้านนะคุณอาทิตย
6: ์
7: ปีเดียวอ่ะ เพราะนั้นมันก็ต้องมาแต่มันต้องรู้ว่าเรากู้ไปทำอะไรแล้วประสิทธิภาพของการใช้เงินของเรามันต้องโอเวอร์ 100% ถูกไหม
8: ถูก
7: เพราะนั้นถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพในการที่คุณจะกู้เงิน 100% มาแล้วได้มากกว่านั้นคุณไม่ควรกู้คุณไม่ควรกู้ในราคาที่มันสูงขนาดนั้นนะฮะเพราะมันไม่แมทช์กันแล้วโดยยิ่งอย่ากู้สั้นไปใช้ยาวนะครับ
8: โอ้โหอันนี้เป็นคาถาหลักเลยแหละ
7: ไปกู้เงินมาแล้วไปลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้
8: ใช่ไหมกว่าจะคืนทุนกว่าร้านจะทำกว่าอะไรกิจการจะตั้งตัวได้อะไรหลายๆอย่าง
7: ทุกร้านครับทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเอาไปลงทุนที่ทำร้านแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันยาวมันยาวคุณก็ต้องหาวิธีอื่นที่มันจะต้องดูแลได้มากกว่านั้น
8: เพราะฉะนั้นหลักๆในข้อนี้ก็คือ ถ้าจะใช้ยาวก็ต้องกู้ให้มันเป็นยาวถ้ากู้สั้นก็ต้องใช้สั้นแค่นั้นแหละ
7: ถูกต้อง
8: แล้วหลักมันง่ายแต่พอเอาข้อจริงเอาข้อจริงเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่บางทีมันวุ่นวายนะ
7: เอาจริงๆวิธีใช้จริงๆก็ไม่ได้ยากไปกว่านั้นนะคุณติดเพียงแต่เรามักจะหลอกตัวเองว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วฉันต้องเลือกทางนี้เท่านั้นมันไม่มีทางออกอื่นเลยนะฮะโดนบังคับให้ต้องเลือกจริงๆแล้วคุณเลือกได้สองอย่างคือเลือกไม่ทำก็ได้แล้วคุณก็ปล่อยให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีนะครับทีนี้ small SME คนนี้เนี่ยก็เป็นนักนวัตกรรมด้วยนะ
8: นักนวัตกรรม
7: ใช่เขาเป็นนักวัตกรรมครับเขาเป็นนวัตกรเขาเคยทำร้านนวดทำร้านอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ได้สูตรจากคุณตามาเขาก็ทำน้ำมันนวดในร้านก็ลูกค้าก็ชอบนะครับนะฮะน้ำมันเขาก็มีสูตรพิเศษอะไรประมาณอย่างนี้มีสารบางตัวที่เขาสามารถจะไปสกัดจากผลไม้บางชนิดขึ้นมาได้
8: Oh,
7: ว้าว
8: ฟังดูดี
7: แล้วก็โควิด
8: โอ้
7: โควิดเขาก็เลยต้องตัดสินใจปิดร้านนวดนะฮะปิดร้านนวดแล้วทำไงดีล่ะ
8: เอาน้ำมันมาขาย
7: มองไปมองมาก็เจออีน้ำมันตัวนี้เอ๊คนก็บอกว่าใช้ดีเราลองกันไหมเราลองไปทำดูอย่างนี้กันไหมแล้วก็ไปทำ
8: เป็นโปรดักต์จะกลายมาเป็นโปรดักต์คอมพานีละจากร้านบริการนวด
7: แต่ความเก่งของเขาของทีมนี้คือเขาก็มีพาร์ทเนอร์กัน2คนนะ
8: ครับ
7: เขาก็เราจะทำยังไงให้มันดูแบบมีหลักมีการว่าเราจะต้องไปทำยังไงดีอะไรยังไงดีสิ่งที่เขาคิดคือเขาคิดถึงมหาวิทยาลัยครับ
8: ต้องไปพาร์ทเนอร์ด้วยใช่ไหม
7: เขายังไม่ได้คิดถึงพาร์ทเนอร์หรอกแต่เขาอะคิดถึงว่ามหาวิทยาลัยจะช่วยเขาได้ไหมครับเขาก็เลยไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะพอไปคุยเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าโอ้อันนี้เราทำได้เดี๋ยวเราจะไปวิจัยการสกัดสารตัวนี้จากผลไม้ชนิดนี้ดูซิว่าเป็นยังไงนะแล้วเขาก็ไปสกัดมาออกมาเป็นผลวิจัยแล้วก็เป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในผลไม้ชนิดหนึ่งที่เราใช้เป็นประจำโดยที่เราไม่รู้ว่าอีสานตัวนี้อยู่ในนั้น
8: โอ้คือมันมี active ingredient ซ่อนอยู
7: ่คุณอาทิตย์คิดดูอะไอ active ingredient ตัวนี้เนี่ยไปที่ อย.เนี่ยยังไม่อยู่ในสารระบบ อย.เลย
8: ไม่อย่างนั้นเลยเหรอ
7: เขาต้องไปขึ้นทะเบียนมันอีกทีหนึ่ง
8: โอ้โหโอ้โหงั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละ
7: แล้วเขาก็แต่ขึ้นสำเร็จนะครับแล้วก็เพราะมหาลัยช่วยมหาลัยช่วยเพราะมหาลัยก็บอกว่ามีแบ็กอัพให้มีการทำโซเวนต์อย่างนี้ทำวิจัยออกมามีแล็บแอนาลิซิสให้อ๋อ
8: มันก็ดูเป็นเรื่องเป็นราว
7: โอ้มันก็เลยโอเคนะฮะพอมันโอเคแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยเออระหว่างนั้นเขาก็ทดลองทำขายมาเรื่อยๆครับขายทั้งออนไลน
8: ์
7: ขายขายขายขายขายขายก็ขายได้ดีนะขายได้อยู่ 3-4 ล้านบาทต่อปีนะเดือนหนึ่งก็ 3-4 แสนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูน่าจะโอเคเน
8: า
7: ะนะฮะ
8: ปรากฏว่า
7: เขามาหาผมเนี่ยเขาไม่ได้ขายของมาประมาณสัก6เดือนละ
8: ไม่ได้ขายมา6เดือน
7: ผมก็ถามว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะถาม นะแต่ก็นั่งคุยไปคุยมาเออแล้วทำไม6 เดือนนี้ไม่ได้ขายของอ๋อเงินทุนหมด

0: แล้วทำไมเงินทุนหมดอ่ะแล้ว3 ล้านนั้นมันอยู่ไหนถอยกลับไปดูอ๋อยิ่งขายยิ่งขาดทุนครับ
1: ยิ่งขายยิ่งขาดทุน
0: เข้าสูตรออนไลน์มาตรฐานเราเลย
1: โอ้
0: นะฮะมีทั้งดิสเกาต์มีทั้งส่วนลดมีทั้งการขายมีทั้งการแถมมีทั้งการอะไรแต่
1: หักแล้วหักอีก
0: โชคดีที่เขาตั้งราคาเอาไว้สูงพอนะฮะสูงพอที่มันจะคอมแบทกับแวลูของตัวสินค้าแล้วคนยังรู้สึกว่าโอเคแต่กลัวว่าคนจะไม่ซื้อก็เลยต้องมีดิสคาวใส่ดิสคาวลงไปเยอะ
1: ๆเที่ยวนี้ก็เลยไม่พอใช่ไหม
0: พอใส่ดิสคาวลงมาเยอะๆโดนนู่นโดนนี่ยิ่งขายมันก็เข้าตัวไปทีละหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยจนเงินมัน
1: ขาดทุนในทุกชิ้น
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้กำไรอย่างที่มันควรจะได้มันก็กินทุนเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาเจ๊งจากร้านนวดนะมันก็กินทุนเข้ามาเรื่อย
1: ๆ
0: กินมาจนกระทั่งมาถึงจุดที่มันไปไม่ได้นะฮะกินทุนมาจนไปไม่ได
1: ้
0: พอไปไม่ได้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้น
1: คือ
0: ทีนี้ก็หยุดเลยนะฮะหยุดแต่ระหว่างที่หยุดขายอ่ะไอ้ผลวิจัยไม่ได้หยุดนะครับปรากฏว่าไอ้ผลวิจัยเนี่ยไปเข้าตาสำนักนวัตกรรม
1: NIA
0: ครับแล้วก็ไปเข้าตาอีกหลายส่วนเทคฟันอะไรต่าง
1: ๆ oh.
0: แล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาก็บอกว่าด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ที่มหาลัยครับนะเขาก็เลยลองเข้าไปขอทุนที่เทคฟันนะเพื่อจะได้ทุนก้อนนี้มาและทุนเทคฟันก้อนนี้เนี่ยเป็นทุนที่เอาไว้สำหรับสเกลลิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะเอามาใช้ได้คือเอามาใช้ในการทำการตลาด
1: เพื่อให้มันขยาย
0: ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มีนักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนครับผมก็นั่งคุยเสร็จแล้วนักลงทุนสนใจมาลงทุนน่ะทำไมเขายังไม่ลงทุนนั่นสิทำไมเขายังไม่ลงทุน หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่านักลงทุนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าลง3 ล้านลง3 ล้านได้ 20% ก็แปลว่าก็ต้องมีเงิน3 ล้านอยู่ในบริษัทก่อนสิ
1: ลง3 ล้านได้ 20%
0: แล้วก็ต้องได้อย่างนี้ก่อนสิได้อย่างนั้นก่อนสิแล้วก็ต้องมีเงินอยู่อย่างนี้สิบอกเดี๋ยวเอาใหม่เขาเป็นนักลงทุนหรือเปล่าถ้าเขาเป็นนักลงทุนเขาจะรู้ว่าราคาที่เธอพูดเนี่ยคือ valuation valuation หมายถึงมูลค่าของบริษัทในอนาคตไม่ใช่วันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเขากำลังซื้ออนาคตนะฮะนักลงทุนอันนี้ก็รู้จักกับอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็ไปเล่าให้ฟังว่าไม่มันน่าสนใจเขาก็เลยสนใจแต่เขาลงทุนไม่เป็นหมายถึงเขาไม่รู้ว่าหมายความว่าเขาลงทุน3 ล้านบาทเขาจะได้ 20% คือได้ทุนจดทะเบียนมาแค่สมมติถ้าตอนนี้เขามีอยู่ 500,000 20% ก็คือ100,000ได้หุ้นมา 100,000 บาทแต่ลงทุน3ล้านบาทงงงงก็เลยยังไม่ลงก็เลยงงงงไปงงมางงไปงงมาพอพยายามอธิบายให้ฟังยิ่งงงก็เลยยังไม่ลงทีนี้มันก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าไอ้ทุนที่จะได้จากเทคฟันมามันก็มาเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับเ นี่ยครับผมก็เข้าไปในช่วงจังหวะนี้พอดีเลยครับประมาณอย่างนี้เนาะ
1: เ
0: พราะนั้นก็นั่งคุยกันว่าไหนสิเอาเคสมาดูแกะไปแกะมานะครับอันไหนขอดู valuation หน่อย valuation คืออะไรครับเอ้าคุณให้ราคาไปแล้วคุณไม่มี valuation ได้ยังไง แล้วมันต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวราคานี้มันมายังไง
1: มาจากไหนเสกมา
0: ราคานี้มันแล้วมันยังไงแล้วมันอะไรยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แสดงฟังดูเหมือนไม่ได้ทำ valuation
0: ไม่ได้ทำครับมันเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันจะเหมาะกับเขาอ่ะ
1: นะฮะ
0: ผมก็โอเคทดไว้ก่อนไหนมาดูตัวสินค้าก่อนสิตัวสินค้าดีครับตัวสินค้าดีมันไม่ถึงกับเป็น product innovation นะฮะแต่ด้วยเนื้อหาของอินกิเดียนมันในการที่จะเอาไอ้ผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมาสกัดแล้วได้ไอ้สารตัวนี้ออกมาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม
1: ่
0: นะฮะสำหรับผมแล้วก็เช่นกันครับมันยังไม่ถึงกับนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมแต่มันเป็นเบเตอร์เวอร์ชันของไอ้ผลไม้อันเนี้ยที่มันจะสกัดด้วยวิธีการหมักการทำแบบนี้และอย่างนี้และออกมาได้เป็นสารตัวนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งได้แอคทีฟที่มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าปกติที่ผ่านมา
0: ใช่แล้วผมก็เอามาลองใช้
1: Better ก็คือ Better Performance
0: ก็หายปวดไว
1: ้เหรอ
0: ดีหลับสบายพอที่ตึงๆอยู่ก็ไม่ตึงไว
1: ้ว้าว
0: นี่ว่าจะลองทาหูดูหูที่ตึงอยู่จะหายตึงไหม
1: เฮ้ย
0: อันนี้มุกนะครับท่านผู้ฟังอย่าถือสา
1: ครับ
0: เนี่ยครับแล้วเราก็นั่งคุยกันดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นอย่างนี้มาร์จิแนลเป็นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนี้คอสไพรส์ถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องก็เช็คลิสต์กันไปเช็คลิสต์กันจนกระทั่งมั่นใจได้แล้วว่าโอเคสินค้าตัวนี้ดีนะฮะผู้ประกอบการคนนี
1: ้
0: ดีแต่บริหารไม่เป็นนะฮะอ่ะเริ่มใหม่เราก็เริ่มกดปุ่มรีเซ็ตใหม่ก็ไปหานักลงทุนกันครับไปหานักลงทุนก็พรีเซนต์กันอยู่สองสามลายนะฮะก็มีนักลงทุนท่านหนึ่งครับสนใจที่มาลงทุนนะฮะก็ทีนี้ผมก็บอกว่าใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะฮะสามล้านเหมือนกันแต่เราจะให้เท่านี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เครื่องมือที่เราใช้เราก็จะใช้เป็นเซฟโน้ตก่อนครับ
1: เซฟโน้ต
0: เซฟโน้ตคือมันคุณอาทิตย์เคยได้ยินดีเบนเจอร์นะหุ้นกู้
1: debenture เรียกว่าหุ้นกู้
0: หุ้นกู้แล้วมันก็จะมีงานตึงคือ convertible debenture หุ้นกู้แปรสภาพหุ้นกู้แปรสภาพมันจะแปลงงี้สมมุติถ้าเราใช้ convertible แบบเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณกับผมต้องตกลงราคากันวันนี้ก่อน
1: ว่าถ้าจะแปลงเป็นหุ
0: ้
1: น
0: ในอีก3ปีข้างหน้าแปลงด้วยอัตราไหนเพราะกันให้หมดก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเซฟโน้ตหมายความว่าไอ้เซฟโน้ตตัวเนี้ยลงทุนวันนี้เป็นอย่างนี้เหมือนการกู้ยื
1: ม
0: นะมีสภาพเหมือนการกู้ยื
1: ม
0: แต่มีเงื่อนไขล็อกกันไว้ว่าถ้าเจ้าของเงินต้องการที่จะเรียกเงินคืนต้องจ่ายเป็นเงินถ้าเจ้าของเงินต้องการที่จะได้เป็นหุ้นคุณต้องคอนเวิร์ตหุ้นซึ่งการคอนเวิร์ตหุ้นก็จะมีเลงนะฮะตั้งแต่เท่านี้จนถึงเท่านี้เช่นต่ำสุดต้องไม่ต่ำไปกว่า 15% สูงสุดต้องไม่เกินไปกว่า 35 หรือ 49% อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าณโมเมนต์นั้น
1: มูลค่าของกิจการน่าจะประมาณไหน
0: ใช่เขาจะมีมูลค่าเท่าไหร่อันนี้คือ
1: เซฟก็ค่อนข้างยืดหยุ่นก็คือวิธีนี้ก็จะยืดหยุ่นกว่า
0: ครับ
1: กว่าเงินกู้คู่แปรสภาพนิดนึงเพราะยังไม่ต้องตกลงราคาล่วงหน้าม
0: ีคนถามว่าแล้วจะเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เซฟโน้ตหรือเราจะใช้คอมเวอร์เทเบิลมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของคุณณวันนั้นน่ะมันเฉียบขาดแค่ไหนหรือว่ามันมีโพเทนเชียลหรือว่ามันมีความชัดเจนแค่ไหนนะครับถ้าคุณมีความชัดเจนได้มากพอคอนเวอร์เทเบิลจะดีนะครับเพราะว่ามันก็จะสามารถรันทรูไปได้แล้วมันก็จะมีตามนั้น valuation ในแต่ละปีคุณก็ต้องฮิตทิกเกอร์มันให้ได้ว่าแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดมันเป็นแบบนี
1: ้
0: นะฮะซึ่ง convertible โดยส่วนใหญ่เวลาที่มันไม่ได้ตามนั้นน่ะมันคำนวณราคาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ไอคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเดิมจะโดนเยอะครับจะโดนเยอะแต่มันก็มีข้อดีหลายข้ออย่างเซฟโน้ตเนี่ยมันก็มีข้อดีบางข้อครับเช่นเขาก็จะสามารถที่จะสามารถได้หุ้นก็ได้หรือได้เงินกลับมาก็ได้พร้อมกับสมมติถ้าเขาขอเป็นเงินเนี่ยแปลว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยก็จะเป็น carrying cost ก็แล้วแต่ตกลงกันว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้นะครับ 5% 6% หรือดอกเบี้ยเงินฝากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราของการเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนหุ้นเปลี่ยนเงินเป็นหุ้นนะครับนะฮะแล้วเราก็นั่งคุยกันครับก็จับแมทชิ่งกันเรียบร้อยดูตัวกันเรียบร้อยก็เป็นที่พึงพอใจ
1: ทั้งสองฝ่าย
0: ครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเคาะกัน ยอดขายก็จาก0บาทตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก 2-3 แสนบาทต่อเดือนนะฮะอย่างมีกำไรอย่างมีกำไรแล้วก็จะเดี๋ยวมันก็จะเข้าระบบของเทคฟันได้อะไรได
1: ้
0: นะฮะซึ่งผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่เจอเราจะเป็นยังไงเขาเจอเราจะเป็นยังไงแล้วมันจะทำยังไงแล้วเขาจะมีทางออกยังไงนะผมว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าคิดมากๆว่าจังหวะมันดีเกิน
1: ดีนะมันไปดีนะไอ้คุณสมพลแล้วรอบนี้ที่พอขับไปขายใน Marketplace ในอะไรอีกทีนึงอะแล้วมันมีกำไรขึ้นมาเนี่ยมันปรับกลยุทธ์อะไรยังไงถ้าเทียบกับที่ผ่านมาที่เขาทำ
0: คอนโทรลกันตั้งแต่เรื่องของราคาการยิงแอดการสร้างแอดโลแอสยังไงแบบไหนอะไรยังไงผมก็มีส่งทีมเข้าไปช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเอาอย่างไม่ต้องอะไรมากเลยคุณอาทิตย
1: ์
0: โลแอสตอนแรกเนี่ยประมาณ2กว่าๆ2ไป
1: ๆว่าโอ้โห
0: เราเรคคอมเมนด์อยู่ 2-3 อย่างขึ้นไป 4.9 เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางทีมันก็เป็นบางเรื่องที่คือออนไลน์มันดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแหละแต่ถ้าคุณ ถ้าคุณอ่านค่ามันเป็นนะแล้วคุณเข้าใจ
1: ว่าคอนโทรลได้แต่ถ้าง่ายแบบอ่านค่าไม่เป็นเหมือนจะขายได้แต่ลงเอยด้วยอย่างนี้ที่อย่างที่เขาเจอใช่ป่ะ
0: คุณก็ต้องหาวิธีที่จะออพติไมซ์ตัวเลขเหล่านี
1: ้
0: แล้วติดตามแล้วแก้ไขทีนี้อย่าง SME อ่ะถ้าเขาทำอย่างจริงๆจังๆเขาก็จะแก้ไขได้เยอะๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาทำแบบปกติเนี่ยมันก็การในการกลับไปแก้ไขเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอื่นอย่างพวกผมมันมาจากทีวีช้อปปิ้งนะเราหายใจเป็นตัวเลขอะ
1: แล้วนั้นแบบวงเงินต่อรอบที่เดิมพันเอ่ยอะไรโอ้โห
0: เนี่ยหายใจทีนึง10บาทครับท่านผู้ฟัง10บาทนี่ดูแห้งวันหนึ่งหายใจกี่ครั้งอะออกมาเป็น
1: เงิน
0: ครับเพราะนั้นนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งครับของ SME ที่สมองมากครับ
1: ดีครับดีครับก็เคสที่คุณสมวันจะเล่าเนี่ยไม่ได้จบแต่เพียงสัปดาห์นี้หรอกเพราะผมทราบโปรแกรมมาว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณสมวันก็จะมีเคสอันนี้น่าสนใจเลยเพราะคนที่อยู่ในลักษณะสืบทอดกิจการใช่ไหมแต่นี่จะมีแบบหลากหลายเลยวาไรตี้มาให้เห็นข้อเหมือนข้อต่างของแต่ละสถานการณ์ด้วยนะ
0: ครับมาดูกันนะครับ
1: วันจันทร์หน้านะท่านฟังเมมไว้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสมพลนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านฟังครับพักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาวติงกิ้งเรดิโอคงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายสบายวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้วกลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE Thinking Radio
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
5: ช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปนำค่าติดตั้งเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกถึง 200,000 บาทนะครับกรณีที่ถ้าท่านผู้ฟังไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยได้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับคือแค่ 3.50% เท่านั้นเองและมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะไอ้ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ย2ปีแรก 3.50 แต่ถ้ามีหลักทรัพย์เนี่ยคงที่เนี่ยให้5ปีแรกนะและต่ำกว่าด้วยก็คือ 3.25 และวงเงินกู้สูงสุดให้2เท่าของไม่มีหลักทรัพย์เลยนะให้ล้านหนึ่งนะครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับไม่เกิน7ปีนะต้องจ่ายคืนให้หมดนะครับสมัครได้แล้วนะครับที่ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินเลยก็ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ถึงโน้นเนี่ยปีหน้า31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จนะครับในวันที่30เมษายนนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนั่นคือว่าถ้ากู้ไม่หมดเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษาปีหน้าแต่ถ้าเกิดหมดเดือนมกราก็หมดก็หมดเดือนมกราคือหมายถึงว่าก็ถ้าเกิดถ้าท่านจะติดก็รีบไปเลยไม่ใช่ไปรอ30เมษาเดี๋ยวมันหมดถ้าเงินหมดเขาก็ไม่ให้แล้วนะนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าผมพูดมาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอเนี่ยสอบถามไปที่ GSB Contact Center นะกด1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับเมื่อวันพุธเราได้คุยว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะต้องสื่อสารกับประชาชนนะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยบางทีผู้นำเนี่ยก็ต้องไปตอบคำถามที่ท่านนายกคะคุณเท้งเขาบอกว่าท่านนายกคะคุณไอติมเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยใช่ไหม
7: โดนเฟรมคำถามโดยนักข่าว
6: เออ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกอาจจะต้องสื่อสารโดยที่ไม่ผ่านคำถามนักข่าว
1: เฟรมกลับมาสมัยต้องเฟรมกลับ
0: สมัยคุณทักษิณก็ใช้วิธีการคุยทางวิทยุ
1: ครับโอ้จำได้นะจำได้นะรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์นะตอนนั้นอ่ะสมัยก่อนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: อะไรพวกนี้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี
1: ้
0: ตอนนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะมันกระทบต่อประเทศไทยยังไงในทางบวกและทางลบในทางบวกและทางลบแล้วมันจะกระทบต่อแต่ละอุตสาหกรรมยังไงต่อประชาชนแต่ละหมู่เหล่ายังไงเช่นผู้เกษียณอายุแล้วอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้เราก็จะต้องบอกกันสมมติว่าอย่างเงี้ยนโยบายสมมติว่านโยบายที่ออกไปแล้วเงี้ยเช่นสมัยคุณเศรษฐาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แกก็เอางั้นก็มากันเลยแล้วกันนะไม่ต้องวีซ่าอะไรอ่ะต้อง70ประเทศอะไรเงี้ยไงแต่ตอนนี้ท่านนายกก็จะเลิกอย่างเงี้ยท่านก็ต้องสื่อสารกับประชาชนนะไม่ใช่ว่าให้โฆษกรัฐบาลออกมาพูดแค่นั้นใช่ไหม
1: โอ้โหเรื่องนี้มันน่าจะกระทบพอสมควรเนาะในโดยเฉพาะคนที่มันเกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยตรงเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นท่านนายกอาจจะต้องลีดไปเลยว่าเฮ้ยไม่งั้นมึงก็มาถามแต่เรื่องเอาเนี่ยเร
1: ื่อง
0: โฆษกร
1: ัฐบาล
0: ใช่ไหม
1: ถูก
0: แล้วก็เนี่ยแล้วก็ข่าวเคยขยี้แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่เลย
1: ถูกต้องกำหนดเกมนะกำหนดวาระในการที่จะสื่อสารอย่างเนี่ยชังรุกลงไป
0: อย่างพี่แหลมจรัญเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะต้องมีคำถามนะครับ
1: 7
0: คำถามที่จะช่วยท่านนะฮะสามารถที่จะเรียกว่าก็เรียกแนวิเกตอะ
1: นำพาเหมือนเรืออยู่กลางขึ้นลมอ่ะนะเราต้องนำพาออกไป
0: ท่านต้องไปดีเทคแพทเทิร์นในโลกที่มันซับซ้อนมากนะ
1: โอ้คือไปตรวจจับให้เจอรูปแบบบางประการท่ามกลางความสับสนซับซ้อนของโลกใบนี
0: ้เช่นท่านต้องตั้งคำถามว่า what is happening in the world today the most significant trend affecting business transcends company and industryn
1: ะใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นในโลกเทรนด์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจริงๆมันคืออะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลักๆของท่านหรือของประเทศเราเนี่ย
0: นะแล้วก็ไปถาม AI มามันก็ตอบว่า the biggest change is the distribution of scarcity and therefore bargaining power
1: ใช่ไหมเขาเรียกอะไรการจัดระเบียบการจัดการกระจายของความขาดแคลนน่ะใช่ไหมอะไรที่มันมีน้อยเพราะไอ้ความขาดแคลนเนี่ยเป็นตัวสร้างมูลค่า
0: AI expand what business can produce นะบอกแม่งตอบไทยดีกว่าน
1: ะก็คือ AI เนี่ยเขาไม่ใช่ขอบเขตสิ่งที่กิจการสามารถสร้างได้ท่านก็เห็นอยู่แล้วไงว่าเดี๋ยวนี้เวลาเนี่ยเขาบอกไหนดูซิใครใช้คลอสโค้ดทำอะไรได้บ้างในเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันแต่ทีเนี้ยอย่างที่ SME เนี่ยท่านก็จะเริ่มเห็นแล้วเวลาเขาขึ้นเวทีแชร์กันเนี่ยว่ามันมีโฟลเดอร์มีแฟ้มที่มีแอปต่างๆที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาให้เหมาะกับกิจการของท่านเนี่ยนะในเหลี่ยมไหนบ้างเขาเอาไปใช้ในแง่การตลาดเนี่ยเหลี่ยมไหนบ้างบริหารคนใช้เหลี่ยมไหนบ้างอย่างเงี้ย
0: ก็คือเขาก็บอกว่าไอ้ AI เนี่ยมันก็นะAI เนี่ยมันก็ทำให้ความสามารถหลายอย่างเนี่ยง่ายขึ้นความรู้เนี่ยมันก็กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เรียกว่า knowledge is commodity ใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วก็เนี่ยพลังงานการขนส่งแรงงานบางประเภทเนี่ยและเงินในกระเป๋าเนี่ยก็จะน้อยลงคือตอนนี้ยกตัวอย่างเฮ้ยถ้าเกิดว่าอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายความรู้เงี้ยไอคนที่เคยหากินกับการที่แบบว่าคิดแพงๆเนี่ยมันก็จะต้องมันก็จะคิดแพงไม่ได้แล้วนะ
1: อันนี้เนี่ยที่คุณได้บอกเลยนะ scarcity คือแต่เดิมถ้าอย่างเง
0: ี้
1: ยคนเหล่านั้นคิดได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะบางอย่างมันเหมือน

0: าดขาดแคลนกระจุกอยู่แค่บางคน
1: ใช่อะไรหาง่ายอะไรหายากคือมันมีเงี้ยบางทีเมื่อเราทำเมื่อเราอาชีพเราอ่ะมันทำแบบพื้นฐานอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราทำพื้นฐานเนี่ยเราก็อยู่ได้แหละใช่ไหมนะฮะแต่ตอนเนี้ยพอ AI มันมาทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานแล้วอ่ะแล้วไอ้คนเก่งๆเนี่ยจากเดิมคิดแพงๆเนี่ยมันราคาก็ต้องลดลงมาไง
0: อ่ะใช่โครงสร้างตลาดมันเปลี่ยนใช่ไหมเออ
1: ส่วนไอ้คนที่ทำอะไรที่เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ย101เงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้ไงก็ออกกับธุรกิจไปเช่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยทำคอนเทนต์ผลิตวิดีโอผลิตหนังส
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่
1: เขียนสคริปต์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ไม่ได้แปลอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมประเด็นที่ว่าแนวโน้มสำคัญก้าวข้ามขอบเขตบริษัทและอุตสาหกรรมนะ
0: อ
1: ันเนี้ยแต่ตอนนี้ถามว่าวันที่7อันนี้ถ้าวันที่7กันยาเนี่ยเลือกรู้อย่างนะว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในโลกนะหนึ่งภูมิรัฐศาสตร์กำลังเข้ามากำหนดต้นทุนและความสามารถในการส่งมอบพูดง่ายๆเราคุณเป็นไอ้ซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยคุณเจอสงครามอิหร่านกับอเมริกาเงี้ยแล้วคุณจะส่งมอบน้ำมันยังไงอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ออกมาทางท่อไอ้ฮูตีมันก็ยิงอีกอ่ะ
0: นะเส้นทางเดิมมันก็ใช้ไม่ได้
1: พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ยื้อกันไปยื้อกันมาอเมริกาก็ปิดล้อมไอ้อิหร่านก็ยิงเรือน้ำมันอเมริกาก็ถล่มมันก็ถล่มเรืออเมริกามันถล่มเรือน้ำมันอเมริกาก็ถล่มอะไรเงี้ยก็วนไปวนมาเงี้ยนะก็ออกไม่ได้น้ำมันก็แพงปุ๊บเงินเฟ้อก็ขึ้นเงินเฟ้อก็ขึ้นเงินในกระเป๋าท่านก็เหลือน้อยลงนะทำธุรกิจก็ยากขึ้นนะเป็นคนลงทำงานโรงงานนี่ก็จีนมันก็ทำเก่งกว่าโรงงานก็ปิดแล้วกูจะไปหางานที่ไหนทำอ่ะใช่ไหมขนาดทำอยู่ยังให้ออกแล้วคุณเนี่ยแต่คุณให้ออกก็แปลว่าคุณไม่เก่งคุณก็เป็นคนงานแบบ101แล้วคุณจะไปทำงาน
0: ที่อื่นได้ใช่ไหมว่า
1: เนี่ยแล้วก็ทำงานนั่งโต๊ะเงี้ยก็ AI ก็แทนที่คุณแล้วนะแล้วคุณจะไปทำงาน
0: อยู่ยังไงล่ะเขาว่าไงอยู่ยังไงอยู่ยังไง
1: มันก็จะมีคนอยู่ประมาณทั้ง 1% มันก็จะไปไหนก็ได้ไงใช่ไหม
0: แล้วที่เหลือจะทำยังไงใช่ป่ะในสังคมเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วที่เหลือปกติก็จะเป็นผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจพอที่เหลือไม่มีงานหรืองานมันได้รายได้น้อยลงเนี่ยแล้วยังไงต
1: ่อไอ้นี่ก็พูดง่ายต่อไปเงินไม่มีความสำคัญงานไม่ต้องทำแล้วมึงจะกินอะไรแล้วอีลอนมัสก์พูดอ่ะมึงก็พูดไปเรื่อยพวกนี้มึงพูดไป
0: เรื่อยเขาอยู่ในไม่ใช่ 1% นะอีลอนนี่คือ 0.000 เท่าไหร
1: ่มันรวยที่ในโลกมันก็พูดได้เงินไม่มีความสำคัญอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ถูกต้องไม่ได้อยู่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วไม่รู้จะไปทางไหนอ
1: ่ะอันนี้เนี่ยแล้วมึงเอาอะไรกินนะขนาดรัฐบาลในไทยช่วยไทยคุณก็ต้องมีเงินของตัวเองด้วยนะรัฐบาลไม่ได้ให้ค
0: ุ
1: ณหมดนะใช่ไหม
0: แล้วก็คือ 1,000 บาทเนี่ยมันเป็นส่วนเพียงกี่เปอร์เซ็นต์น่ะของที่คุณต้องใช้จ่ายของแต่ละเดือนน่ะใช่ป่ะ
1: 2 AI กำลังลดต้นทุนของความสามารถและเปิดทางให้คู่แข่งข้ามอุตสาหกรรม
0: อันนี้ก็แน่นอน
1: เห็นไหม
0: เพราะทีเราเองเรายังสามารถทำอะไรได้ตั้งมากมายที่แต่เดิมเราทำไม่ได้เลยใช่ป่ะแล้วคู่แข่งทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้บ้างล่ะ
1: AI มันทำให้ productivity เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ใช่ไหมแล้วแผนกแต่ละแผนกเนี่ยจากเดิมใช้คนเยอะก็คนก็น้อยลงแต่ว่า productivity สูงขึ้นไม่ได้แปลว่า margin ก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ถูก
1: เพราะว่าคุณทำได้ AI ไอ้คนอื่นมันก็ทำได้
0: ก็ทำได้
1: เฉยคุณใช้คนเดียวเนี่ยเราใช่ไหม
0: คือท่านดีขึ้นคนอื่นดีขึ้นสุดท้ายกินกันไม่ลงอยู่เหมือนเดิม
1: คือพอมันแข่งขันมากขึ้นเนี่ย productivity มันเพิ่มขึ้นเนี่ยราคามันก็ต้องถูกลงไง
0: ถูก
1: ตอนนี้เราก็ต้องถามว่าอะไรอ่ะในบริษัทเราที่มันเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่คนอื่นมันไม่มีและลูกค้าต้องการ โอ้

0: นี่เป็นคำถามทางยุคสมัย AI เลยนะคุณยศผมว่าทั้งบริษัทและตัวบุคคลใช่ไหมเพราะเราบอกว่า AI มันทำให้ความที่แต่เดิมเรามีน้อยและไม่เหมือนคนอื่นมันกลายเป็นว่าแทบไม่เหลืออะไรแล้วเราก็ต้องยิ่งหาว่าแล้วอะไรกันแน่ในตัวมนุษย์หรือตัวเราเนี่ยนะต่อไปเนี่ย
1: คือมีคนไปถามแซมอัลส์แมนนะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งไอตัว OpenAI ที่เป็นคนทำ ChatGPT อ่ะว่าไอ้ future business เนี่ยมีตัวไหนที่จะเป็นตัวที่มีความสำคัญเขาบอกว่ามี2ตัวคือ intelligence กับไอตัว energy เอาเม้นดิ
0: ก็คือขออภัยฮะ intelligence เนี่ยก็คือส่วนที่เกี่ยวกับ AI นะผมเข้าใจนะหรือส่วนที่ต้องใช้ความฉลาดอื่นๆผนวกเข้าไปกับ AI เนี่ยนะมันก็ต้องแข่งกันตรงนี้กับอีกด้านหนึ่งเนี่ยพอผมว่าโลกเนี่ยใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นค่ามีพลังรีเลทกับพลังงานเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มาแน่
1: นะ
0: ใช่คือส่วนของ energy นะ
1: เขาบอกเลยไม่ใช่แค่ energy นะเขาบอก intelligence and electricity
0: เจาะไปที่ไฟฟ้าเลยนะ
1: ก็เนี้ยกับไอตัวก็ดูพูดง่ายๆ AI
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสวสำรองยื่นกกต.ขอวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสวรอบคอบและอิสระพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสวสำรองในกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นหนังสือถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีการทุจริตเลือกสวบนพื้นฐานพยานหลักฐานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดเผยเหตุผลการวินิจฉัยของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและสยบข่าวลือในสังคมพร้อมเรียกร้องให้มีการแถลงมติอย่างตรงไปตรงมาทันทีโดยรายละเอียดในคำวินิจฉัยสามารถเผยแพร่ตามมาภายหลังได้นอกจากนี้พลตำรวจโทคำรบได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติกรณีพยานที่16กลับคำให้การโดยระบุว่าพยานรายดังกล่าวเคยเข้าให้การต่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26หลายครั้งพร้อมทนายความพนักงานสอบสวนและอัยการจนกกต.รับไว้ในสำนวนตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแต่กลับมาเปลี่ยนคำให้การในเดือนตุลาคมหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลอนุทินและการตั้งคณะอนุไต่สวนชุดที่36จึงขอให้กกต.ทบทวนให้น้ำหนักพยานและตรวจสอบข้อได้จริงอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการอ้างว่าถูกชุดดำข่มขู่เนื่องจากหากมีการข่มขู่จริงควรมีหลักฐานและการดำเนินคดีอาญาตามกระบวนการคุ้มครองพยานพร้อมย้ำว่าได้นำโพยจริงมากว่า10ฉบับที่มีสภาพยับยุ่ยี่ซึ่งเขียนขึ้นที่โรงแรมต่างๆส่งเข้าสำนวนแล้วทั้งนี้หากกกต.มีมติยกคำร้องและเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกาเชื่อว่าศาลจะสามารถไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้พิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงก์แค่4เดือนย้ำข่าวค่าดำเนินการ60ล้านไม่จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ว่าจากการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอเข้ามาซึ่งในข้อเสนอเหล่านั้นเชื่อว่ามีการเปิดเผยราย

0: การต้านสินบนจับมือเอกชนแก้ระบบอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีลดใช้ดุลยพินิจปิดช่องเรียกรับสินบนนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายโดยที่ประชุมได้หารือหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือCPI ของไทยต่ำมากเมื่อปี2568นายกรัฐมนตรีจึงให้ไปดำเนินการยกระดับตัวเลขให้สูงขึ้นซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือกับคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CACซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยถึงแนวทางและมาตรการป้องกันการเรียกและการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐโดยมี2เรื่องใหญ่คือการอนุมัติและอนุญาตโดยในรายละเอียดคือการซื้อความผิดโดยปปท.จะรับไปดูเรื่องนี้และการซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.และปปท.โดยมุ่งแก้ปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวาน

0: ใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวิโรธธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้นะไฮไลท์สำคัญเนี่ยผมว่ารอช่วงตอนบ่าย3นี่แหละนะไม่แน่ใจนะครับว่าบ่าย3จะมีการแถลงนะของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเรื่องของการลงหรือว่าผลการพิจารณาของกกต.นะสำนวนการไต่สวนการเลือกสว229คนนะที่ชุดอนุกรรมการชุดที่26เขาเห็นว่าให้ส่งฟ้องศาลนะหลังจากนั้นเขาก็มีความเห็นของเลขาธิการนะจริงๆก็เป็นรองเลขาธิการเนี่ยรักษาการแทนเลขาธิการกกต.นะก็ส่งความเห็นให้กับกกต.ชุดใหญ่บอกว่าควรจะส่งเพียงแค่138คนนะนอกเหนือจากนั้นนะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็ไปตั้งอนุไต่สวนชุดที่36ขึ้นมาอีก1ชุดเพื่อพิจารณาซึ่งชุดที่36เนี่ยมีความเห็นว่าไม่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ป.ได้มาซึ่งสว.เพราะฉะนั้นก็ยกคำร้องหมดเลยคือพูดง่ายๆคือไม่ผิดเลยนะหลังจากนั้นนะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่กกต.ให้สัญญิงสัญญาไว้นะว่าก็จะประชุมกันทุกสัปดาห์นะพิจารณาเรื่องของสำนวนต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนะแล้ววันนี้ครับ14กันยายน2569นะเขาเริ่มพิจารณาลงมติเนี่ยตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าแล้วบ่าย3เขาจะมีการแถลงผลการลงมตินะวันนี้ผมว่าใครที่เป็นคอการเมืองนะเนี่ยอยู่ที่กกต.หมดอะนะเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามันมีลิงก์สัญญาณสดนะของสำนักข่าวไทยหรือว่าของทางช่อง9เนี่ยนะผมว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามนะเดี๋ยวค่อยๆขยายความแล้วกันเพราะว่ามีเรื่องต้องพูดคุยกันเพิ่มเติมนะส่วนเอาข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะถ้าอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะเราขอชวนคุณครับมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics and หรือว่าและ Industrial นะครับหรือว่า Prospect Leap นะพร้อมกับตอกย้ำความเป็นกองรีดประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงนะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3ครับเพื่ เข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะหรือว่า BFTZ4 ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะสำหรับหน่วยลงทุนหรือว่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect Lead เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะเขาจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะครับให้กับผู้ที่ถือหน่วยทรัสต์เดิมนะที่มีสิทธิ์จองซื้อนะแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปพร้อมกันเลยนะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันเนี่ยอันนี้จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่9นะจนถึงวันที่17กันยายน2569นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุดก็คือ9บาทต่อหน่วยถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะก็ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xping จำกัดนะครับแล้วก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะฮะผู้ลงทุนก็ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก ก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะอันนี้เผื่อใครสนใจนะสำหรับ Prospect REIT นะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งนะส่วนวันนี้นะที่เป็นประเด็นหน่อยนะจริงๆเขามีการประชุม Gas Tech นะเรื่องเกี่ยวกับ LNG นะเป็นระดับโลกเลยนะวันนี้จัดที่ไบเทคบางนาเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เดินทางไปเป็นองค์ปาฐกถาตอนเช้านะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยบ่าย2เนี่ยนะท่านจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศนะจะเดินทางไปที่เวียดนามด้วยนะครับ14 15 16นะน่าจะ3วันเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีเห็นมีภารกิจอื่นต่อด้วยนะโอ้เรียกว่าคือเดินสายทั่วโลกอะนะตอนนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเพราะวันนี้ถ้าพูดจริงก็เพิ่งกลับมาจากที่ไหนล่ะเพิ่งกลับมาจากนอร์เวย์ใช่มั้ยนะก่อนหน้านี้ไปหลายที่นะบอมีภารกิจต่างประเทศเนี่ยหลายจุดหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยในบ้านเรานะเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ถามว่าอย่างไทยช่วยไทยพลัสอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็พูดนะบอกว่าก็ดูแล้วมีเงินเหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านก็ให้ทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสเนี่ยไปดูว่าจะให้ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเดือน2เดือนเนี่ยได้หรือไม่ยังไงนะครับขณะเดียวกันนะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเขาก็ถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณก็คือคุณพลดอนปิศานันทกุลนะเรื่องของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยออกไปว่าจะสามารถทำต่อไปได้กี่เดือนหรือว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่านะคุณพลดอนบอกงี้ครับบอกว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะต้องประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกเดือนสุดท้ายและเดือนที่4ละนะครับและจะหมดลงเนี่ยสิ้นเดือนนี้ทางกระทรวงการคลังก็จะประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรส่วนงบที่จะนำมาทำในโครงการในเฟสที่2ก็สามารถใช้ได้จากไอ้พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเฟสแรกเนี่ยที่มันยังเหลืออยู่ใช่ไหมคุณพลดอนบอกว่าตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านบาทถ้าหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นนะต้องดำเนินการก็มีเงินเพียงพอนะที่จะดำเนินการนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อเอ๊ะอย่างนี้นายกไฟเขียวแล้วใช่หรือเปล่าเพราะนายกพูดนี่ถูกไหมนายกพูดเพราะว่าก่อนหน้านี้คือถ้าเราย้อนหลังไปดูไทม์ไลน์ใช่ไหมไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวว่ามันใกล้จะหมดใช่ไหมก็มีเสียงบอกอยากจะขอให้ต่อก็มีการไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติใช่ไหมท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็พูดแหละนะก็ดูก็ต้องไปดูความจำเป็นว่าถ้ามันได้ก็ได้ประมาณ 1-2 เดือนหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มาพูดเมื่อวานนะเนี่ยวันนี้เขาก็เลยต้องไปถามคุณพลดอนนะอีกทีหนึ่งนะคุณพลดอนก็บอกว่านายกเนี่ยแค่ไฟเขียวในหลักการนะที่บอกว่าหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการก็สามารถดำเนินการต่อได้นะครับผู้สื่อข่าวก็ยังถามต่อว่าถ้าอ้าวแล้วแหล่งเงินที่จะใช้การทำโครงการพรก.ต้องใช้จากพรก.กู้เงินเท่านั้นนะหรือว่าสามารถใช้งบประมาณส่วนอื่นได้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาบอกจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยมีหลายกระเป๋าและมีเพิ่มมาอีก1กระเป๋าคือนอกจากงบประมาณปกติแล้วก็มีส่วนของพรก.กู้เงินเนี่ย400ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็สามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่ามีความจำเป็นอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าตอนแรกที่เขาจะทำ4เดือนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เท่าไหร่30ล้านใช่ไหม30ล้านคนแต่พอคนไปลงทะเบียนจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงนะประมาณ25-26ล้านคนแล้วพอไปใช้จริงมันก็ไม่ได้ใช้เต็มทุกคนไม่ได้ใช้แบบโอ้โหเพื่อ1,000 เต็มทุกคนถูกไหมฮะก็เต็มไม่เยอะหรอกไม่ถึงครึ่งด้วยนะแต่ละเดือนเต็มไม่ถึง13ล้านคนอ่ะนะ 13,000 ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงหรอกนะแต่พอรวมมาเบ็ดเสร็จที่ผมเห็นตัวเลขเนี่ยนะน่าจะมีส่วนที่รัฐบาลจ่ายออกไปแล้วก็ส่วนที่ประชาชนจ่ายเพิ่มไปเนี่ยนะสำหรับโครงการนี้นะก็เป็นเม็ดเงินเป็นแสนล้านนะเป็นแสนล้านแสนเท่าไหร่เนี่ยแสน2แสน3เนี่ยก็เป็นน่าจะประมาณแสนล้านละประมาณเนี้ยนะเนี่ยก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ ที่ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะอย่างน้อยเราก็เห็นอยู่แล้ว เดือนแรกก็ลงไปตั้งเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมถ้า26ล้านคนก็ 26,000 ล้านบาทเดือนที่2ก็อีก 26,000 ล้าน 52,000 แล้วนะเดือนที่3อีก 26,000 ล้านเป็นเท่าไหร่แล้วอันนี้ถ้าเป็นเม็ดเงินเต็มเลยนะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย26 26 26 26เนี่ยเอามาบวกกันนะ4เดือนแต่ว่าพอถึงเวลาก็ใช้อาจจะไม่ได้ครบทุกคนนะแต่ว่าบางคนก็ใช้เกินนะเฉลี่ยออกมาก็ประมาณเนี้ยเดือนนึงใช้จ่ายประมาณสัก 30,000 ล้านเนี่ยนะเท่าที่ดูตัวเลขนะครับส่วนนอกจากไทยช่วยไทยพลัสจริงๆหลายคนก็รออยู่อีกโครงการหนึ่งคือไทยเที่ยวไทยพลัสตอนแรกผมก็ได้ข่าวว่าจะเข้าที่ประชุมครม.อาทิตย์นี้คือวันพรุ่งนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะจนถึงนาทีนี้อาจจะเปลี่ยนใจไม่ได้เข้าสัปดาห์นี้ก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนใจแต่ว่าคิดว่าไทม์ไลน์นะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิดว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคิดว่าสมาคมท่องเที่ยวไทยแอดตรงแอดต้าอะไรที่เขาสอบถามความคิดเห็นแล้วเขาตกผลึกมาเนี่ยการจัดสรรเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็คูปองสำหรับการใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยไม่น่าจะต่างจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวได้มาอธิบายนะงบประมาณ 3,500 ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนที่ใช้สำหรับจองห้องพักนะส่วนที่เอาไปซื้ออาหารเข้าสปานะและในส่วนที่เป็น2ส่วนเนี่ยแยกเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะได้ใช้นะช่วงแรกกับช่วงแรกก่อนปีใหม่ผมใช้คำนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากปีใหม่2570ไปแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะชัดเจนนะแต่ว่าจะเข้าครม.นะแล้วเราลงทะเบียนอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามเพราะเงินกู้4แสนล้านบาทเนี่ยที่เราเห็นโครงการชัดๆเนี่ยนะมันก็จะมีประมาณเนี้ย 3-4 โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมจะมีไทยเที่ยวไทยอันนี้ซึ่งอาจจะไม่เยอะนะใช้เงินก็ประมาณไม่เยอะเนี่ยและโครงการที่จะมีโครงการหนึ่งก็คือเรื่องของโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์50,000 บาทสำหรับ1ล้านครัวเรือนหรือ1ล้าน 500,000 ครัวเรือนใช่ไหมอันนี้เขาก็จะต้องคิกออฟแล้วก็เริ่มที่จะให้ลงทะเบียนให้ทำอะไรเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะช่วงกลางเดือนตุลาคมกลางเดือนหน้านะครับอ่ะอันนี้ก็สรุปภาพให้เห็นนะกลับมาต่อที่เกี่ยวข้องนะกับการลงมติของกกต.คือฉากทัศน์ที่หลายคนมองออกมาตรงกันหมดคือมันก็คงได้เท่านี้แหละผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านี้นะอันนี้ผมเรียนตามตรงเห็นนักวิชาการหรือว่าใครต่อใครหลายคนที่พูดเนี่ยบอกมันมี3ฉากทัศน์ก็มีเท่านั้นจริงๆนะเยอะที่สุดก็229คนน้อยที่สุดก็คือไม่มีเลยนะแล้วก็อยู่ตรงกลางซึ่งก็ไม่มีใครบอกตัวเลขว่าเท่าไหร่ยังไงนะอ่ะอันนี้เป็น3ฉากทัศน์ที่กกต.จะฟันธงจะลงมติสำหรับวันนี้คือพูดง่ายๆคือส่งไปที่ศาลฎีกาทั้ง229คนอันนี้ฉากทัศน์ที่1ฉากทัศน์ที่2ก็คือไม่ส่งเลยทั้ง229คนแล้วก็ฉากทัศน์ที่3ก็คือส่งไปบางส่วนซึ่งตัวเลขยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือไปแยกในรายละเอียดเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนนะในเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันจาก229คนนะครับ138คนเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนนี่รวมกันแล้วก็ได้100เท่าไหร่ละ159เครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยนะอันนี้เขาสรุปมาเลยมั้ยเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่ามันเขาพูดกันตรงไปตรงมาอยู่แล้วถูกไหมฮะคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ ทั้งคุณอะไรคุณผลิตวัชระศิลป์นะคุณอะไรคุณเป๋ายิ่งชีพใช่ไหมใครต่อใครก็พูดอยู่แล้วนะมันมีความเชื่อมโยงแล้วมันมีรายชื่อไอ้ตอนที่อนุชุด26เขาเปิดเผยมาว่ามีใครมีเรียงรายชื่อมาด้วยนะฮะแล้วก็อีก50คนที่เหลือฮะคือสวสำรองแล้วก็อดีตผู้สมัครสวผมว่าตัวเลขพวกนี้น่าสนใจน่าสนใจนะเพราะมันก็มีความเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างถูกไหมฮะแล้วก็ผลของของการกระทำความผิดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงนะถ้ามีการลงมติแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยได้มาซึ่งสวเนี่ยนะในแต่ละมาตราเนี่ยมันก็ต้องดูความเชื่อมโยงว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอะไรยังไงถูกไหมฮะอาติต่างผมตีต่างผมยกเป็นตุ๊กตาให้ถ้าเป็นสวก็ต้องไปดูว่าถ้าสวไปกกต.ลงมติกี่ท่านก็ตามทีนะว่ามีความผิดตามที่มีการร้องเรียนมาก็ต้องทำหน้าที่ก็คือว่าก็ต้องส่งสำนวนเนี่ยนะฟ้องไปที่ศาลฎีกาถ้าหากไปที่ศาลฎีกาคำถามก็คือจะต้องทำยังไงต่อศาลฎีกาก็ต้องมีการไต่สวนแล้วก็ถ้ารับคำร้องไว้พิจารณาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาตรา62ศาลฎีกาเขาจะต้องในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เลยว่าต้องให้สวเนี่ยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณก็นึกภาพต่อว่าอ่ะถ้าโดนทั้งหมดสวมีเท่าไหร่มี200ใช่ไหมหายไปเท่าไหร่อ่ะหายไป138นะใช่ไหมแล้วก็เหลือในสภาในสวก็เหลือเท่าไหร่เหลือ60กว่าคนก็ต้องทำหน้าที่ใน60กว่าคนอันนั้นก็เงื่อนไขหนึ่งนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ในระเบียบหรือว่าคำขอคำร้องอะไรเพิ่มเติมนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแม้ว่ากฎหมายจะเขียนอย่างนั้นก็ตามทีแต่ถ้าหากมีคำร้องไปที่ศาลฎีกานะว่าถ้าสมมติว่าถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันจะกระทบ1 2 3 4อะไรยังไงเนี่ยนะกับการทำหน้าที่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางศาลเองเขาสามารถใช้ดุลพินิจได้หรือไม่นะอันนี้ผมให้เห็นภาพก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นและความเชื่อมโยงต่อไปมันเป็นยังไงนะอ่ะกรณีที่ถ้านอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นสวสำรองอ่ะถ้ามีตัวเองมีรายชื่อสำรองก็ถูกตัดสิทธิ์ถูกไหมนะอันนี้ไม่ต้องไปอะไรนะและถ้าเป็นนักการเมืองโอเคอ่ะถ้าเป็นถ้ามีตำแหน่งเอาถ้ามีตำแหน่งดีกว่าถ้าเป็นสสเป็นอะไรเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ต้องไปนั่งไล่ดูนะว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วจะต้องถูกคำสั่งเนี่ยนะเขาส่งไปที่ศาลเนี่ยในคำร้องของกกต.เนี่ยนะเขาจะขออะไรบ้างหรือถ้ามันจะแบบเชื่อมโยงไปที่อื่นต่อก็ต้องดูว่าการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นกรรมการบริหารพรรคมันจะมีความผิดอะไรเชื่อมโยงกับตัวพรรคไหมแล้วจะต้องส่งไปที่อื่นหรือไม่พวกเนี้ยสำคัญหมดนะวันนี้หลายคนก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขอการเมืองเนี่ยผมว่าโอ้โหรอแล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะคลึกครื้นนะคลึกครื้นทีเดียวโอ้โหเขาเดินกันวิ่งกันปั่นกันนะใช่ไหมจากหน้าที่ทำการไอลอไปที่ไหนล่ะที่ตรงสยามอ่ะนะไอศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพอ่ะตรงนั้นมันจะมีลานแล้วข้างบนก็จะเป็นลานของคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่ะใช่ไหมตรงสนามกีฬาแล้วก็เชื่อมต่อมาสยามตรงนั้นก็จะมีพื้นที่ใหญ่เลยอ่ะตรงห้างบุญคลองอ่ะพูดง่ายๆนะแต่แถวนั้นอ่ะมันก็เหมาะเจาะโดยเฉพาะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้ามาลงสถานีนี้มันเปลี่ยนที่เนี่ยเขาเห็นกิจกรรมบางทีเขาก็ร่วมเขากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเมื่อวานนี้ก็ ก็ถ้าดูจากภาพนะฮะก็ต้องถือว่าคุณก็พอสมควรนะพอสมควรแล้วก็มีหลากหลายมากถึงแม้ว่าช่วง2วันที่ผ่านมาไม่ได้มีแต่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกกต.อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้มีแต่ข่าวว่านอกเหนือจากกลุ่มที่เขามีการ เรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องทั้ง229คนเนี่ยนะนักวิชาการอดีตสปช.นักวิชาการอะไรเนี่ยนะอย่างของกลุ่มของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าเขาก็มีนักวิชาการแล้วก็ร่วมออกแถลงการนะว่าให้ส่งไปที่ศาลให้ศาลเป็นคนพิจารณาถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนนะอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันบ่าย 3นี่ก็น่าจะถ้าแถลงข่าวก็น่าจะรู้ผลแล้วนะโอ้ตอนแรกบอกจะไม่แถลงด้วยนะจะเป็นเพรสรีลีสนะอ้าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะจนท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าอ่ะแถลงนะเดี๋ยวก็รอละกันนะครับส่วนอีกเรื่องกรณีของสมีโชติใช่ไหมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยกสิกาเอเนี่ยโอ้นี่ล่าสุดเห็นตัวเลขที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เขาไปรวบรวมที่เขาไปทั้งคนที่กุฏินะคนที่บ้านพักเนี่ยนะเฉพาะที่กุฏินี่นะเจออย่างที่เมื่อวานวันศุกร์ที่ผมบอกไปอ่ะนะว่าเฉพาะที่กุฏิเนี่ยเงินสดอย่างเดียว138ล้านนะทองคำอีกประมาณรวมมูลค่าประมาณสัก70ล้านในเฉพาะของที่จับต้องได้เนี่ยไม่ได้รวมเงินในสมุดบัญชีอีก200กว่าล้านถ้ารวมด้วยเบสเสร็จก็ประมาณ400กว่า500นะแล้วก็ไปเจอที่ไหนอีกล่ะที่บ้านของศรีกาเอ๋อะไรเนี่ยใช่ไหมนั่นก็อีกเป็นร้อยนะฮะเขาทรัพย์สินที่ตอนนี้ที่ตอนแรกบอกประมาณสัก200นี่ตอนนี้ขยับขึ้นมาประมาณ700แล้วตำรวจบอกต่อด้วยว่าโอ้ยถ้ามันเชื่อมโยงเส้นเงินเนี่ยถ้าเชื่อมโยงถึงใครก็จะดำเนินการโอ้โหแต่มันไม่ใช่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ฟังใครเป็นคอพระเครื่องคอพระเครื่องเนี่ยที่ชอบสะสมพระเครื่องเนี่ยนะบางทีก็ต้องแบบอู้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเซียนพระชื่อดังใช่ไหมมีคนหนึ่งเขาบอกเอ้ยเคยชวนผมไปผมเคยไปครั้งเดียวผมไม่ศรัทธาผมไม่ไปเลยอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะผมสรุปความนะนะแล้วเขาก็พูดถึงบอกอุ้ยที่อื่นมีอีกที่นะยิ่งกว่านี้โอ้โหยิ่งกว่าสมีโชติอีกนะยิ่งกว่าโชติอีกนะโอ้โหเอาแล้วที่ไหนล่ะใช่ไหมบอกผมไปครั้งหนึ่งผมเจอผมเลิกไปเลยมาขอให้ผมทำพระเครื่องผมไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นนะนักสืบในโซเชียลมีเดียนะจริงเท็จไม่รู้ล่ะเต็มไปหมดเลยนะผมถามผมไม่ทราบนะไม่ต้องมาถามผมนะผมบอกไว้ก่อนนะไม่ต้องมาถามผมว่าสรุปแล้วที่ไหนยังไงแล้วก็มีอะไรล่ะไอ้ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรยังไงนะไม่รู้จริงๆนะครับไม่ทราบคือผมก็อ่านตามที่เขาคอมเมนต์หน่อยผมไม่ปักใจเชื่อไม่อะไรสักอย่างอ่ะนะเพราะผมไม่รู้ความจริงผมไม่เห็นมีตำรวจมาบอกไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเขาไปสืบแล้วเขาอธิบายมาเออถ้าอย่างนั้นน่ะเรายังแล้วมันมีพยานหลักฐานเราก็คงได้ติดตามนะแต่ไม่ต้องมาถามนะในรายการนะบอกไว้ก่อนนะนะแต่ว่าแน่นอนนะมันสิ่งนึงมันก็สะท้อนด้วยความเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะโหพอไปนั่งไล่ดูตามลำดับช่วงเอาแค่ช่วงเนี้ยไม่ต้องเยอะนะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัดไล่ขิงความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านวัดพระพุทธบาทน้ำพุ 1,000 ล้านแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆ 500-700 ล้านแล้วใช่ไหมวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่เกี่ยวข้องวัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะคนที่เกี่ยวนี่ก็คืออดีตพระทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะนี่ยังไม่ได้รวมนะนครสวรรค์อะไรล่ะโอ้อีกหลายต่อหลายรูปบางคนเขารวมมาให้ผมโอ้โหไม่ตกใจเลยไหมช่วงระยะเวลาไม่นานนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนะมันก็สะท้อนเหมือนกันนะก็ต้องพิจารณานะเวลาที่จะทำอะไรก็คงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมโอ้ยอันนี้ไม่ได้นะ ฝ้าเพดานที่ห้องอาหารชั้น B2 ของอาคารรัฐสภามันร่วงลงมาต้องไปดูนะน้ำบางทีน้ำมันแฉะใช่ไหมมันทำให้ฝ้ามันยุ่ยได้แล้วมันก็ร่วงได้หรือว่าเป็นที่โครงอะไรเงี้ยเขาก็คงต้องไปดูนะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคือต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยเข้าใจว่ามันมากขึ้นนะมันมากขึ้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเหตุโจมตีเนี่ยของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะทั้งอิหร่านแล้วก็ทางเครือข่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วการตอบโต้เนี่ยนะมันค่อนข้างดุเดือดนะมันไม่ใช่แค่ที่ช่องแคบฮอร์มุซอย่างเดียวมันมีทั้งกลุ่มฮูตีใช่ไหมฮะมีการส่งโดรนไปเพื่อทำลายไอ้ท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่เคยออกทั้งฮอร์มุซแล้วก็เคยออกทั้งทางฝั่งทะเลแดงทำให้เกิดความเสียหายนะมันก็ทำให้การส่งน้ำมันที่จะไปออกทะเลแดงเพื่อจะไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะฝั่งยุโรปหรือว่าจะเลาะอ้อมมาไอ้ที่แอฟริกาใต้เนี่ยแล้วก็มาทางเอเชียเนี่ยนะมันก็ชะงักงันถามว่ามันส่งผลยังไงคำตอบก็คือมันก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเบนซ์ทะเลเหนือตอนเนี้ยประมาณสัก107เหรียญ108เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะอยู่ที่ประมาณสัก102 103เหรียญนะแล้วพอเรากลับมาดูที่สำเร็จรูปสิงคโปร์กลับมาดูน้ำมันดูไบกลับมาดูกองทุนน้ำมันในบ้านเรานะวันนี้ก็เห็นค่อนข้างชัดเพราะว่าตอนช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนก็ลือนะว่าราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่เพิ่มไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มนะส่วนของค่าการกันนะก็ยังใช้2.40 บาทสตางค์ก็คือไปดึงจากค่าการกันมาเพื่อชดเชยให้2.40 บาทสตางค์นะแล้วก็ส่วนของน้ำมันดีเซลเบนซินก็ยังมีการชดเชยอยู่กองทุนน้ำมันล่าสุดตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้าที่เห็นติดลบ 87,000 ล้านบาทนะก็พูดง่ายๆจากสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนี่ก็เพิ่มขึ้นมาหลายพันล้านนะผมเป็นตัวเลข 83,000-85,000 เนี่ยมา 87,000 แล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะถ้าหากเราเติมน้ำมันจริงๆนะมันต้องถ้าใช้ราคาในตลาดโลกที่มีการใช้สูตรณปัจจุบันที่ทำอยู่มันต้องราคามากกว่านี้ก็ประมาณคือบวกมาอย่างดีเซลนี่บวกมาเลยฮะประมาณ7บาท8บาทอย่างน้อยก็อาจจะก็โอ้ถ้าบวกมานี่ก็47 48เลยนะ2ลิตร100เลยหรอกโอ้นะอ่ะก็ไม่ได้พูดให้กังวลนะแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆนะการที่กลุ่มอ่าวอาหรับประเทศอ่าวอาหรับเนี่ยที่เขาจะนั่งคุยกันเนี่ยตอนแรกเขาก็จะคุยกันวันเนี้ย

ทำไปทำมาก็ไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะเลื่อนก่อนที่เพราะส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ได้ตกผลึกว่าจะเอายังไงนะฮะซาอุดิอาระเบียที่ถูกโจมตีหนักช่วงนี้ก็ต้องพึ่งละก็ต้องหาละว่าประเทศไหนที่จะเป็นพันธมิตรกับเขาหรือว่าช่วยเหลือเขาได้เราเห็นก็รายงานข่าวก็พยายามที่ไปพูดคุยนะแต่ก็ยังไม่ได้สำลิดผลแต่อย่างใดนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันคงทรงตัวในระดับสูงอีกสักพักเหมือนกันนะครับ14:39 นนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันนะคุยกันยาวๆเลยนะแล้วเดี๋ยวบ่าย3ดูสักนิดหนึ่งนะว่ามันจะสามารถที่จะถ่ายทอดสดนะฟังกันสดๆตอนเขาแถลงข่าวได้หรือไม่อย่างไรนะสำหรับกกต.นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: บ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนกโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก holistic and grain free
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจะเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14:43 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะเราเปิดสายคุยกันนะเปิดสายคุยกันนะผมว่าละคงมีหลายท่านนะที่อยากพูดอยากคุยนะครับสำหรับวันนี้นะเพราะว่าหลายคนอาจจะรออยู่ใช่ไหมสำหรับเรื่องของกกต.นะก็คุยกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับระหว่างที่รอสายนะผมขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับหลายท่านคงพอทราบนะว่าคุณวีระนะก็ได้แล้วก็ผมเนี่ยนะแล้วก็แฟนๆรายการหรือว่าคุณๆที่ฟังรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music เนี่ยนะครับก็มีเมตตานะแล้วก็ช่วยกันโอนเงินนะไปที่โรงพยาบาลชนแดนนะเพื่อจะช่วยสมทบในการร่วมกันจัดทำหรือว่าเทพื้นคอนกรีตนะตรงบริเวณลานจอดรถของที่โรงพยาบาลชนแดนนะแล้วตรงนั้นก็เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาด้วยเนี่ยนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่ายอดเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องถามคุณวีระนะครับแต่ที่ผมจะแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับคือที่เพจโมล่าออนไลน์เนี่ยเพจส่วนตัวของผมเนี่ยนะผมได้เอา QR code ของโรงพยาบาลชนแดนเนี่ยนะไปแปะไว้ให้นะเผื่อคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะก็จะได้ไปสแกน QR code แล้วก็โอนเงินบริจาคเนี่ยเข้าโดยตรงกับทางโรงพยาบาลแล้วก็จะเขาก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะซึ่งคุณก็คงรู้อยู่แล้วแหละตอนโอนเงินเสร็จคุณก็เห็นชื่อนะโรงพยาบาลชนแดนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้คุณติ๊กว่าอันเนี้ยมันจะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะสำหรับกรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คงดำเนินการหลายต่อหลายท่านก็ดำเนินการนะเท่าที่ผมเห็นเพราะแต่ละท่านทราบอยู่แล้วคงไปตรงนู้นไปนี้บริจาคเงินอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้ลักษณะของ e-donation นะอันเนี้ยก็ต้องขอบพระคุณนะครับแต่ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในคอมเมนต์เนี่ยคือหลายท่านอาจจะอย่างที่ผมบอกอะนะคือจริงๆผมอยากจะถ้าท่านโอนสตางค์เนี่ยบางทีท่านอาจจะส่งข้อความมาถึงผมก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะส่วนใหญ่ท่านก็จะแปะมาในคอมเมนต์แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่า อาจจะมีบางท่านนะซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ในเพจเพิ่งเข้ามาเจอกันหรือยังไงนะเพราะว่าเห็นคนแชร์ไปเยอะก็เข้ามาแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะซึ่งผมต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังได้ที่เขาแท็กไปหาคุณโดยตรงหรือบางคนเขาอาจจะส่งข้อความไปหาคุณโดยตรงเนี่ยเขาเห็นคุณเป็นคนใจบุญอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะกดเข้าไปในนั้นแล้วเขาก็บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มาจากผมไม่ได้มาจากเพจโมล่าออนไลน์ไม่ได้มาจากโรงพยาบาลชนแดนนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับแต่ข้อความนะหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่เขาจะเขียนจะพูดจะบอกเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะในการที่คุณจะสนับสนุนหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพราะมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราขอความร่วมมือไปผมก็เลยขออนุญาตนะถ้าเป็นคอมเมนต์ประเภทเนี้ยนะขอค่าเดินทางนะแล้วก็ส่งเลขบัญชีอะไรมาให้เนี่ยนะผมแบนเลยนะฮะผมดีลีทเลย หนึ่งคือดีลีทข้อความในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ในเพจดังกล่าวสองก็คือแบนออกจากกลุ่มเลยแบนออกจากเพจเลยนะไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้ในเพจมูล่าออนไลน์แล้วนะเพราะว่าผมคิดว่าคงอาจจะไปรบกวนคุณผู้ฟังที่เขาหรือว่าคนที่อยู่ในเพจด้วยส่วนหนึ่งนะหรือว่าบางส่วนอาจจะไม่ได้รบกวนหรอกนะแต่ว่าไปทำให้เขาเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยคิดว่าทำให้ถูกต้องดีกว่านะอันนี้ผมแจ้งเพื่อทราบนะเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยแล้วถ้าหากว่าผมได้รับว่าทราบจากคุณวีระว่าโอเคนะว่าจะตุ้งสตังที่ร่วมกันนะน่าจะพอสมควรแล้วสามารถที่จะดำเนินการได้สิ่งที่ผมจะทำต่อก็คือว่าผมจะลบข้อความสำหรับการขอร่วมรับบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลชนแดนนะคำถามก็คือเอ๊ะคุณณัฐพงศ์ลบทำไมคือผมกังวลว่าถ้าสมมติว่าใครเอาข้อความไปแล้วก็ไปทำ QR code อะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วบางทีคุณอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ตรวจสอบแล้วโอนสตางค์ไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตแจ้งก่อนนะถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยผมเอาของผมเป็นหลักนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมก็ทำแบบนี้แหละแต่เต็มแล้วผมก็บอกว่าปิดนะเพื่อนผมมีคนร่วมบุญผมบอกว่าเนี่ยได้เงินเท่านี้นะผมให้โอน2วันอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงก็ตามทีแบบเนี่ยได้เท่านี้แล้วก็คือถือว่าถ้าได้ตามยอดแล้วผมไม่มีการเผื่อนะเอ้ยไม่เผื่อให้เขาทำอย่างนู้นทำนี้ไม่เผื่อผมไม่เอาผมไม่เป็นประเภทให้เผื่อเพื่อจะไปทำอย่างอื่นนะเราได้รับมอบหมายมาทำตรงนี้ในจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะแค่นั้นจบแล้วก็คือจบนะไม่ต่อไม่ได้ไม่ได้ใจดำนะแต่ว่าไอ้ภารกิจที่เราต้องการที่เราจะมีส่วนร่วมที่เราต้องการที่อยากจะช่วยเหลือเนี่ยมันจบภารกิจแล้วนะถ้ามีภารกิจอื่นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังนะเพื่อทำความเข้าใจกันนะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหคุณณัฐพงศ์ไม่ดูแลเลยเนี่ยเห็นมีคนใครก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตจะต้องกลับบ้านโอนเงินให้หน่อยจำนวนเท่านั้นเท่านี้บาทเนี่ยแล้วลงเลขบัญชีให้หมดอ่ะคุณลองนึกสภาพสิฮะถึงแม้ว่าเขาแท็กคนเดียวนะแล้วคนอื่นเห็นอ่านเห็นแล้วแบบโอ้ใจอ่อนแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอนแห่กันไปให้หมดเนี่ยนะ10คนก็ 3,800 ละใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยนะผมก็เลยต้องบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนี้ถ้ามันครบเรียบร้อยแล้วผมก็ปิดไอ้คนที่แชร์ไปเขาก็ไม่สามารถที่จะไปได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมขออนุญาตทำความเข้าใจคุณผู้ฟังนะอ่ะโอเคเรื่องของผมจบแล้ว เรื่องของคุณผู้ฟังครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังครับมีเวลาประมาณสัก10 นาทีนะเชิญนะมาใครมีประเด็นนะจะคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องไหนนะก็เชิญเลยนะไม่ได้มีการกำหนดหัวข้อนะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเสียใจหน่อยที่เมื่อวานนี้เหมือนจะล้ำหน้าแต่กรรมการบอกไม่ล้ำหน้าเนี่ยนะแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1-0เนี่ยนั่นก็ไม่เป็นไรนะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะแบบโอ้ทำไมมันเล่นห่วยขนาดนี้นะอันนี้ผมพูดเองนะเล่นไม่ดีจริงๆนะก็ผลเสมอออกมา 0-0 อย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ไหวนะไม่ไหวคะแนนมันน้อยไปหน่อยนะนะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
2: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยวันนี้เหนื่อยแต่เช้าเลยไปงานแกสติก2026
5: ครับ
2: 2569นะ ไปตั้งแต่8โมงออกจากบ้าน7โมงทำนู่นทำนี่กว่าจะเสร็จก็เที่ยงพอดีวันนี้เลยเท่ากับว่าตอนเช้าก็เต็มพิกัดไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายอีกรอบ
5: ครับ
2: นี่กำลังรอวันนี้กกต.น่าจะแถลงใช่ไหมคุณรัฐพง
5: ศ์ใช่ครับตอนบ่ายสาม
2: เขาบอกไว้แล้วว่าบ่ายสาม
5: ครับ
2: ดีถ้าเกิดมันมีความคืบหน้าในระหว่างรายการเราก็ว่ากันเลย
5: ครับ
2: นะอันนี้ส่วนของผมนะก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปว่าเสาร์อาทิตย์จะกลับไปที่บ้านพักชนบทนะอาสมสนธยาที่อำเภอชนแดน
5: ครับ
2: แล้วก็จะไปตามเรื่องที่พวกเราร่วมกันบริจาคเพื่อเทพื้นคอนกรีตนะหน้าอาคารผู้ป่วยนอกแล้วก็อาคารอุบัติเหตุนะER เนาะ
5: ครับ
2: ของโรงพยาบาลอำเภอชนแดนก็ไปดำเนินก็ไปดูให้นะใครที่ อยากเห็นสภาพจริงที่ผมไปดูก็ไปดูใน Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินนะเขาเป็นคนไปทำให้ก็อยากจะแจ้งคุณผู้ฟังว่าเมื่อเราปิดรับบริจาคนะในวันศุกร
5: ์ครับ
2: นะก็ได้อย่างที่เราต้องการนะก็คือได้จำนวนอย่างที่เราต้องการอันนี้เป็นยอดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
5: ครับ
2: นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ผมบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ไม่ต้องโอนแล้วนะคำว่าปิดบัญชีละ
5: ครับ
2: แต่อาจจะมีตกหล่นตัวเลขอะไรเล็กน้อยเพิ่มเติมเนี่ยนะถ้าเอายอดที่ผมได้มาล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะอาจจะมีตกหล่นเล็กน้อยเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย1,614,410 บาทนะอันนี้คือยอดรวมอันนี้ในส่วนที่เป็นยอดทั้งหมด 1,614,410 บาทเนี่ยทางคนที่อยู่ที่อำเภอชนแดนโดยตรงเนี่ยเขาก็ระดมได้เองด้วยส่วนหนึ่งระดมได้ 1,490,450 บาทเป็นการร่วมบริจาคในรายการคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังแล้วก็ผมแล้วก็คนรู้จักกันที่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเนี่ยตัวเลขคือ 1,464,960 บาทนะสรุปความก็คือว่าเราได้ตัวเลขกลมๆประมาณ 1,600,000 บาทมาจากรายการประมาณ 1,450,000 บาทนะแล้วก็มาจากที่ทางคนในแวดวงของคนที่อำเภอชนแดนเขาก็ระดมได้ประมาณ 1,490,000 บาทเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันก็เป็นอันว่าเราปิดรับบริจาคแล้วหลังจากเนี้ยเขาก็จะไปดำเนินการปรับปรุงสถานที่นะผมก็ไปดูถึงสถานที่จริงแล้วก็บอกว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยในแนวรั้วเนี่ยมันขาดก็ให้เขาปลูกเพิ่ม
5: เสริมครับ
2: ส่วนต้นไม้ที่มันมีอยู่เนี่ยก็ดูเอากันละกันว่าถ้ามันไม่ทำให้การจัดอนาบริเวณมันเป็นปัญหาก็อยากให้คงเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะหมายว่าอาจจะจัดที่จอดรถที่เขาต้องการอาจจะไม่คล่องตัวอะไรเนี่ยก็ให้เขาใช้วิจารณญาณเองก็แล้วกันก็พยายามรักษาต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เนี่ยให้มากที่สุดแล้วส่วนที่มันขาดไปตรงแนวรั้วไม่ครบเนี่ยก็ปลูกเพิ่มก็แล้วกันนะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นต้นไม้ก็ให้ทำบล็อกไว้เพื่อไม่ใช่ว่าไปเทพื้นเป็นปูนแล้วก็แบบให้เขาโตไม่ได้อะไรเงี้ยคุณรัฐพงศ
5: ์
2: นะแล้วก็ย้ำกับเขาว่าให้เขาแยกออกมาให้ชัดเจนว่าเงินที่พวกเราบริจาค กันสำหรับการเนี้ยเป็นยอดเท่าไหร
5: ่ครับ
2: เงินที่ใช้ไปสำหรับการปรับปรุงเทคอนกรีตทำรางระบายน้ำอะไรต่ออะไรที่เขาต้องการจะทำเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ ขาดเหลือเป็นยังไงนะถ้าเหลือเราก็ไม่ได้เอาคืนนะ
5: ครับ
2: เราก็บริจาคให้โรงพยาบาลเขาจะไปทำอะไรต่อไปก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าขาดนะก็ค่อยมาดูกันอีกทีแต่ผมคิดว่าไม่น่าขาดเพราะเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นิดหน่อยเขาจะไปทำอะไรนอกเหนือจากปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีตเทคอนกรีตที่จอดรถลานอเนกประสงค์แล้วเนี่ยนะก็อาจจะไปปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดนะหลังจากนั้นเมื่อเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาแจ้งให้ท่านทราบอีกทีหนึ่งก็เป็นอันว่าขอบพระคุณทุกท่านทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี
5: ครับ
2: ผมไม่ได้เป็นประธานแล้วนะครับเพราะมีคนที่เขาให้เงินมากกว่าผมหลายคนแล้วละมากกว่าผมเยอะด้วย
5: ครับ
2: บางคนให้แสนหนึ่งบางคนให้ห้าหมื่น
5: ครับ
2: ผมตกลงไปเป็นกรรมการธรรมดาแล้วตอนนี้โอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายกันแล้วก็ติดตามข่าวจากกกต.กันแล้วกัน
5: ครับ
2: ตอนนี
5: ้ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติประชุมเชื่อมโยงข้อมูลการเงินสกัดธุรกรรมต้องสงสัยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัยครั้งที่2/2569หรือคณะกรรมการ Connect the Dot ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเอกนิติกล่าวก่อนประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานเฉพาะของแต่ละแห่งเช่นธนาคารมีข้อมูลสถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลด้านหลักทรัพย์หรือกรมศุลกากรมีข้อมูลนำเข้าส่งออกทองคำทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามต้องวิ่งไปขอข้อมูลแต่ละจุดภาครัฐจึงได้เริ่มจัดตั้งระบบ Connect the Dot ขึ้นมาเพื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568เพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนหรือ KYC การวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและพิจารณารูปแบบการจัดทำระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.หน่วยงานตรวจสอบและปราบปรามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสถาบันการเงินกสท.และกระทรวงการคลังในฐานะภาพรวมเพื่อให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยรัฐบาลรื้อกติกาเครดิตเทอมอุดช่องรายใหญ่ยื้อจ่ายเงิน SME ด้านเกษตรไม่เกิน30วันด้านการค้าผลิตบริการ45วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันการปรับปรุงกติกาเครดิตเทอมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจรายใหญ่ประวิงการชำระค่าสินค้าและบริการส่งผลให้ SME ขาดเงินทุนหมุนเวียนคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้เห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เครดิตเทอมโดยกำหนดกรอบการชำระเงินแก่ SME สำหรับสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปขั้นต้นไม่เกิน30วันส่วนภาคการค้าการผลิตและบริการทั่วไปไม่เกิน45วันเว้นแต่มีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรและสามารถชี้แจงได้จุดสำคัญของการปรับกติกาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกำหนดจำนวนวันแต่เพิ่มมาตรการป้องกันการเอาเปรียบ SME โดยผู้ซื้อรายใหญ่ต้องแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนห้ามประวิงเวลาจ่ายโดยไม่มีเหตุผลและห้ามเปลี่ยนเครดิตเทอมหรือ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิค K4000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิค K4000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
11: ้คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: สนับสนุนโดยแคลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการ

0: านปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับ
1: กกต.แถลงยัง
0: ยังครับ
1: ตั้งท่าแล้ว
0: ตั้งท่าเรียบร้อยแล้วครับ
1: คิดว่าเราคงจะรู้ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการได้มาซึ่งสว.ซึ่งไม่ชอบมาพากลนะเราใช้ศัพท์ง่ายๆหัวสว.อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆความผิดตามกฎหมายมันหลากหลายเนาะเห็นว่ามี7ข้อแยกแยะรายละเอียดไปก็เดี๋ยวค่อยฟังกันแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพลาดไปผมเพิ่งอัปเดตข้อมูลสุดท้ายเลยนะสำหรับตัวเลขที่โอนเงินบริจาคสำหรับโรงพยาบาลอำเภอชนแดนที่พวกเราช่วยกันนะตัวเลขอันนี้ทางผมบันทึกเอาไว้แล้วนะตัวเลขรวมเลยนะ 1,657,740 บาทอันนี้ตัวเลขรวมสำหรับรายการนี
0: ้
1: ก็เกินจากที่เราตั้งใจเอาไว้นิดหน่อยนะก็จะทำให้เขาทำงานแบบไม่กดดันมาก อันที่สองก็คือว่าตัวเลขที่เป็นของคนฟังรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music เนี่ย 1,508,290 บาทนะตัวเลขกลมๆนะครับส่วนทางคนที่อำเภอชนแดนที่เข้าร่วมกันนะแล้วก็บริจาคสมทบด้วยเนี่ยนะ 149,450 บาทนะเพราะฉะนั้นตัวเลขรวมเอา2รายการนี้มารวมกันก็คือ 1,657,740 บาทนะวันนี้ทางคนที่เขาจะไปดำเนินการเทคอนกรีตปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยเขาจะไปดูแล้วก็อาจจะออกแบบให้ชัดเจนว่าตรงไหนจะทำเป็นทางระบายน้ำที่จะไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำที่อยู่ริมถนนนะตรงที่มีต้นไม้ไม่ครบถ้วนตามแนวรั้วจะปลูกเพิ่มไห
0: ม
1: แล้วต้นไม้ที่มันมีที่ปลูกไว อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะรักษาเอาไว้หรือจะขุดล้อมเอาไปปลูกผมก็บอกเขาว่าถ้าเป็นไปได้นะอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่มีความชำนิชำนาญเนี่ยคือมันเป็นที่จอดรถก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดให้มันมีการปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นแนวตามซองจอดรถด้วยนะ
0: ให้ร่มเงาหน่อย
1: ให้มันมีร่มเงามันก็จะไม่โล้นอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็แล้วแต่เขาไปออกแบบก็แล้วกันนะส่วนจะต้องอะไรล่ะ โยกย้ายขุดล้อมอะไรก็ดูกันเองก็แล้วกันเพราะต้นไม้บางต้นมันก็ใหญ่น่าจะขุดล้อมยาก มันมีต้นมะขามอยู่ต้นนึงเบ้อเล่อเลยนะอยู่อีกฝั่งนึงอันนี้ผมก็ไปดูมาแล้วก็มีต้นที่บางทีมันอาจจะทำเป็นซองจอดรถไม่สะดวกเพราะว่ามันแคบมันต้นไม้ติดกันเลยอย่างเงี้ยจะขยับขยายยังไงก็จะทำหรือจะทำเป็นแนวอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าใจอ่ะไม่อยากให้ตัดต้นไม้ทิ้งโดยไม่จำเป็นนะจะเอาแบบโล่งๆเลี่ยนๆเป็นลานเตียนโล่งแบบนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะส่วนต้นไม้ที่มันขาดในแนวรั้วอันนี้ต้องปลูกเพิ่มอันนี้ผมคิดว่าแต่ไม่จำเป็นต้องไปเอาต้นไม้ใหญ่หรอกก็ปลูกต้นเล็กเนี่ยแหละปี2ปีเนี่ยมันก็ต้นใหญ่เองนะก็เลือกต้นที่มันอยู่ได้นานๆก็แล้วกันแล้วโตเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้แถวซองที่จะจอดรถอ่ะถ้าสามารถออกแบบให้มันเป็นแนวแล้วก็
0: ถ้ามีต้นไม้ได้
1: แล้วมันให้รถมันเวียนได้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะทำแบบไหนแต่ถ้าเกิดทำได้ก็มันจะทำให้1สวยงาม
0: ครับ
1: 2มีร่มเงา
0: ครับ
1: แล้วก็จะดีด้วยกันทุกฝ่ายนะไม่ลานโล่งเตียนไปหมดอย่างนี้มันก็ร้อนอ่ะถ้าเกิดพูดตรงๆอ่ะ
0: ใช่
1: นะแต่ว่าอันนี้ก็จะยากหน่อยนะว่าถ้าทำแบบนี้มันก็ต้องทำรางระบายน้ำทำอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยนะอันนี้ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ส่วนก็จะทำเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมาแจ้งให้ทราบกำชับก็ไว้ว่าให้แยกรายการอันนี้ออกจากรายการอื่นที่พวกเราร่วมกันบริจาคเนี่ยประมาณล้านหกเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันก็จะทำส่วนของลานจอดรถลานอเนกประสงค์เทคอนกรีตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะนำไปปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด อีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันเหลือก็โอเคก็ที่เหลือก็โรงพยาบาลก็เอาไปทำอย่างอื่นต
0: ่
1: อนะคิดว่าคงไม่ขาดนะเหลือมากเหลือน้อยก็แล้วแต่กันแล้วกันก็ขอบพระคุณ ทั้งคนที่อยู่ที่อำเภอชนแดนเองที่เขาเป็นคนริเริ่มแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังในรายการทั้งรายใหญ่รายกลางรายย่อยรายเล็กอะไรเงี้ยนะที่ร่วมกันผมไม่รู้จำนวนคนนะแต่คิดว่าคนน่าจะร่วมบริจาค กันเป็นพันเป็นพันเป็นพันคนนะก็เอาเป็นว่าเราก็รู้ล่วงไปกันละกันนะนานๆก็จะมาบอกเรื่องพวกนี้สักทีนึงนะผมก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาที่ไปเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าในอนาคตถ้าคิดว่ามีอะไรที่พอช่วยได้ก็บอกกันละกันนะแต่ก็บอกเขาว่าอันนี้ต้องทำให้เรียบร้อยทำให้ดีตั้งแต่ต้นคนที่เข้าร่วมบริจาคเขาจะได้สบายใจผมเนี่ยรับผิดชอบที่จะไปตามให้อยู่แล้วล่ะพอเริ่มเงินมาเนี่ยผมต้องรีบไปดูเลยว่าจะควรจะทำอะไรยังไงก็ให้เป็นความคิดเข้าไปนะพอกลับไปรอบนี้ก็มีอีกเรื่องนึง
0: เรื่องอะไร
1: เกิดขึ้นซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีนะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเสียดายว่าวันที่เขามีงานเนี่ยผมติดภารกิจที่กรุงเทพคือเขาคือพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันยังชนบทมากคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มีเนินเขาม
0: ีเนินเขาม
1: ีเทือกเขาอ่ะก็ได้ทราบจากประกาศที่เขาอยู่ริมข้างทางเน
0: ี่ยครับ
1: ว่าทางอบต.ท่าข้าม
0: อ
1: ันเป็นที่ตั้งที่ผมอันเป็นอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
0: บ้านผมอยู่ในเขตพื้นที
1: ่บ้านผมอยู่ในเขตพื้นที
0: ่อา
1: สมสุทธิยาอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นนะเขาจะจัดเทรล
0: ฮะ
1: จริ
0: งเหรอ
1: จริง
0: โอ้มีเทรลด้วยเหรออ
1: ่ามีเทรลเขาจะจัดเทรลนะผมยังไม่ได้คุยกับนายกอบต.พอดีไปมันกระชั้นไม่มีเวลาคุยกับเขาแต่ทราบว่าเขาจะจัดเนี่ยวันที่20
0: ครับ
1: วันที่20กันยายนเขาก็จะมีแบบเดินผ่านทุ่งนา
0: ครับ
1: แล้วก็เลาะขึ้นเขา
0: เขาตรงไหน
1: เขาที่อยู่ข้างหลังอาสมอ่ะ
0: อ๋อ
1: เขาช่องลมเขาช่องลมแล้วก็เป็นทางไปลงอ่างเก็บน้ำมันจะมีเทรลแบบเดินน่ะ
0: ครับ
1: 4กิโลระยะทาง4กิโลเมตรกับเทรลแบบเป็นทางวิ่งเลาะเข้าไปในป่านะแต่ว่าคงจะไม่ลำบากมากนะแต่มันจะแบบสดๆเลยนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ระยะทางรู้สึกจะประมาณ10กิโลที่เป็นเทรลเขาจะเริ่มทำเป็นครั้งแรกก็มีคนสนใจเยอะนะก็ได้ข่าวว่ารีสอร์ทโฮมสเตย
0: ์
1: อะไรแถวๆนั้นเนี่ยมีคนจองเต็มหมดนะก็เสียดายนะว่าไม่ได้ไปร่วมคือผมเนี่ยเป็นคนคิดตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆว่าผมอยากให้เขาทำเทรลเพราะว่าเราดูว่ามันทำได้ไงว่าคือเราไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรมากเพียงแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดที่อาจจะต้องช่วยทำอะไรให้มันทำที่ทำทางตัดต้นไม้หรือทำแนวอะไรเนี่ยให้มันพอได้เนี่ยถ้าเขาทำได้เนี่ยก็ดีนะเขาก็ส่งแนวที่จะเดินจะวิ่งมาให้ดูแล้วล่ะแต่ผมก็ขับรถไปดูนิดนึงว่ามันอยู่ตรงประมาณตรงไหนก็เลยแนะนำเขาว่านอกจากเขาช่องลมซึ่งมันมีประมาณสัก3เนินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ด้านหลังอ่ะมันยังมีเนินมันยังมีเป็นเทือกเขาอ่ะต่อกันอีกประมาณหลายๆอันนั้นน่าจะถ้าเป็นอันนั้นละมันแน่นะคุณณัฐพงศ
0: ์อีกฝั่งนึงใช่ม
1: ั้ยไม่ถัดเข้าไปข้างหลัง
0: อ๋อถัดเข้าไปข้างหลัง
1: ตรงนั้นเนี่ยมันจะไปยากหน่อยเพราะว่าทางรถไม่มี
0: ครับ
1: รถมีก็ต้องเอารถแบบ4 wheel เข้าไปก็ไปตั้งแต่เริ่มต้นยาวเลยน่าไอ้นั่นน่าจะประมาณถ้าเทรลน่าจะประมาณมี 4-5 ชั่วโมงก่อนจะตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะอันนั้นก็ฝั่งนึงแล้วฝั่งตรงข้ามอาสมไอ้นั้นยิ่งหนักใหญ่เลย
0: ทางฝั่งนู้น
1: ตรงวัดกุฏพระตรงนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าทำนะผมว่ายังไม่เคยมีคนขึ้นไปเดินอะไรกันจริงๆจังๆอ่ะมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่มีทางอ่ะ
0: ครับ
1: คือต้องเป็นคนที่เขาไปหาของป่าแล้วเขารู้ช่องทางอะไรเงี้ยต้องเอาคนที่ไปหาของป่าเนี่ย
0: ใช่
1: เขาบอกแนวที่จะเดินแล้วก็ไปทำไปดูพื้นที่แล้วก็ทำให้มันแนวเห็นแนวอ่ะไม่ใช่ว่าต้องมีป้ายเปิดเลยบอกหน่อยถ้าจะเดินอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตรงไหนที่มันแบบว่าเป็นทางค่อนข้างจะลำบากอันตรายอาจจะต้องไปทำเชือกให้ดึงหรือว่าทำขอบทำเขิบอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะคือผมก็บอกเขาว่า อย่าไปทำเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเออกระเลิกนะเอาของที่มีอยู่นี่แหละนะทำให้มันเกิดกิจกรรม
0: ครับ
1: แล้วเป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้ประโยชน
0: ์
1: เพราะอย่างนี้มันก็ต้องมีคนตั้งจุด C เช็คพอยต
0: ์ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แจกน้ำ
0: แจกน้ำ
1: อะไรเงี้ยแล้วก็คนไปเยอะๆก็อาจจะมีที่ที่จะรวมเอาของที่ชาวบ้านเป็นของพื้นที่เอามาขายอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: มันก็จะเกิดกิจกรรม
0: ครับ
1: เราอย่าไปคิดทำอะไรเป็นมหากรรมอย่างที่กระทรวงมหาดไทยทำกันนะมันไม่ได้เรื่องหรอกใช่ไหมงานประเพณีอะไรแบบนั้นมันไม่มีใครสนใจหรอกไอ้มันต้องแบบนี
0: ้
1: นะก็นี่เดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้าไปเนี่ยอาจจะแวะเข้าไปคุยกับนายกอบจ.คร
0: ับ
1: อบต.ครับแล้วอาจจะเสนอเพราะไอ้เรามันคิดว่าอันนี้น่าจะได
0: ้
1: ผมเคยคิดเอาไว้เมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วนะแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปทำ
0: ตอนที่ขึ้นไปบนเขา
1: ใช่ผมว่าไปปีนเขา ผมเออเองมันได้ว่ะ
0: เ
1: ออแบบไม่มีอะไรขึ้นไปประมาณสักไปขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเฉพาะเขาเตี้ยๆตรงนั้นเป็นเนินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เบ็ดเสร็จประมาณ3ชั่วโมงรวมทั้งเดินรอบอ่างเก็บน้ำด้วยอะไรด้วยเนี่ยเหงื่อชุ่มตัวเลย
0: เออ
1: แล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนที่ไปด้วยก็ถามขึ้นมาทำไม บอกเฮ้ยมันไม่เข้าใจเหรอวะ คือผมไม่ได้ไปพิชิตยอดเขา
0: เออ
1: แต่การปีนป่ายเนี่ยเออมันเป็นการออกกำลังมันก็ได้เห็นขึ้นไปเราไม่มีใครขึ้นไปดูมุมสูงตรงนั้นเลยว่าเอออาณาบริเวณไปขึ้นไปมุมสูงไปดูเออมันก็ได้นั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะทำแต่ตอนนั้นไปก็เจอไอ้พวกหนามเหนิมนะ
0: เ
1: ออมีเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องแบบไม่ต้องลำบากมากจนเกินไปอันนี้เชิญชวนคุณณัฐพงษ์ล่วงหน้าในอนาคต
0: ในอนาคต
1: โอเคก็ประสบผลสำเร็จทั้งสองเรื่องทั้งโอเคเรื่องโรงพยาบาลก็เรียบร้อยและที่เคยคิดเอาไว้ก็เขาคิดกันเราเองผมไม่รู้เรื่องนะมารู้ว่าเขาทำเรียบร้อยแล้ววันที่20แต่ว่าวันที่เขาทำจริงอ่ะอาจจะให้คนเขาช่วยถ่ายเป็นวิดีโอให้เราดูนะเราจะได้เข้าใจว่าเขาไปไหนตรงไหนยังไงแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมแล้วมันอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนั้นแล้วก็สามารถทำได้มันก็จะง่ายบางทีอาจจะต้องใช้2ที่นะอบต. 2ที่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะก็ประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: อ่ะยังไงต่อคุณณัฐพงษ์ผมก็มัวแต่พูดเรื่องผม
0: ยังไม่มาเลย
1: โอเคถ้ากกต.ไม่มา
0: ก็กกต.ยังอยู่บนโต๊ะ
1: ยังไม่มีแถลงใช่มั้ย
0: ยังไม่มีแถลง
1: ยังไม่มีแถลงเราเปิดสายคุณณัฐพงษ์
0: งั้นเปิดสายก่อนนะครับ02 248 1657
1: อืม
0: 02 2481657นะครับ
1: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะคุยกันต่อเลยคุยกันต่อเลยคุยกันต่อให้เรียบร้อยเลยนะโอเคนะโอเคว้าว
0: เท่เลยนะเนี่ยบ้านผมที่บ้านจะมีเทลเนี่ย
1: เฮ้ย
0: เท
1: ่มันทำได้คุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: เออมันทำได้แบบจริงๆเลยผมไม่ได้นั่นอ่ะผมเนี่ยคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปทำงานประเพณีอะไรต่ออะไรพวกนั้นหรอกของที่คุณมีตรงหน้าเนี่ยคุณแค่ดัดแปลงอ่ะทำเป็นเทรลอ่ะทำเป็นทางวิ่งทางเดินอาป่าเพราะตรงนั้นมันเป็นป่า
0: ใช่
1: เออมันยังเป็นป่าแบบว่ามันคือผมจะบอกคุณณัฐพงษ์ว่าบางที่เดี๋ยวนี้การเดินตัดทุ่งนาเขาทำไม่ได้แล้วนะเพราะมันทำรั้วทำแล้อะไรกันแล้วนะ

0: เออบางที่นะไม่ใช่พูดถึงแถวนั้นมันยังเดินได้ยาวเออบางทีถ้ามันมีรั้วปิดเราก็เดินไม่ได้ละเออแล้วไปเดินสมัยก่อนเนี่ยเดินสุ่ม4สุ่ม5ได้แต่สมัยเนี้ยเดินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะจะ
1: โดนยิง
0: โดนยิงทิ้งหอก่อนนะถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นะเขาก็หาว่าไปขโมยข้าวขโมยข้าวโพดเขาอ่ะคุณณัฐพงษ์
1: จริงๆ
0: ใช่มั้ย
1: จริง
0: ๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนน่ะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าคนที่มายุ่มย่ามในที่ของเราเนี่ยมาเอาของเรา
1: ครับ
0: เออเขาอยู่กันแบบนั้นแล้วคนเขารู้จักกันหมดไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ใครไปเดินอยู่ดีไปเดินเนี่ยนะเขาก็ต้องสงสัยแล้วเป็นโจรเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเพราะปกติไม่มีใครไปเดินอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าเกิดเราไปเทรลเนี่ยเขาคงไม่สงสัยหรอก
1: ใช
0: ่มา
1: ช่างชายฮะสายสอง
0: สายสองครับ
2: สายท่านอาจารย์วีระคุณณัฐพงษ์ครับผม
0: เชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: ครับตอนพระนางสาวิตรีสาวปัจจัยวานที่เจอพระยมครับอาจารย
0: ์อืม
2: อาจารย์ยังไม่เฉลยว่าพาหะของท่านสาวพญายมชื่ออะไรครับ
0: เออยังไม่ได้เฉลยจำไม่ได้นะถูกต้องกลับไปอ่านว่ะอันนั้นมันอยู่ในเรื่องแทรกลืมไปละลืมไปละลืมไปละ
2: ครับอาจารย
0: ์ที
2: นี
0: ้รับไว้เรื่องทวงรับไว้
2: พระนางสาวิตรีครับอาจารย์ที่มีทั้งหมด 4-5 ข้อเนี่ยครับ
0: เออ
2: เกิดจากเพราะต้องมีลูกให้
0: จำไม่ได้จำไม่จำไม่ได้
2: นางมีความรักให้ครับ
0: จำไม่ได้แล้วต้องคือผมต้องไปอ่านหนังสือใหม่อีกรอบลืมไปหมดละจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงอย่าถามเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะอย่าถามจากเรื่องแทรกเลยลืมไปหมดละต้องไปลื้อฟื้นใหม่อย่าถามก็ตอบไม่ได้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณ
1: เอ๋ครับสาย3
0: คุณเอ๋เชิญครับเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะคือได้ฟังข่าวที่คุณธีระไปแนะนำเรื่องการทำพื้นที่จอดรถและมีต้นไม้ด้วยเนี่ย
0: อ
3: ยากจะให้ทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณธีระเอาลงสื่อมวลชนหรือสื่อสารกับสังคมค่ะคือดิฉันเนี่ยเป็นคนนนทบุรีนะคะแล้วก็ได้เห็นพื้นที่หลายแห่งของนนทบุรีที่เขียวชอมเนี่ยถูกทำเป็นตลาดเนาะเบิ้งอย่างที่คุณธีระพูดเลยค่ะเห็นแล้วมันใจหายแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณค่าของต้นไม้ที่จะช่วยนะคะเพราะฉะนั้นมัน how to นี่มันยากเราอยากทำแบบนี้ how to ต้นไม้มันต้องพันแบบไหนเล็กขนาดไหนร่มเอากำลังดีแล้วไม่ทำให้ปูนมันร้าวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะค่ะก็เลยชื่นใจค่ะเลยโทรศัพท์มายังไงช่วยกันสื่อสารต่อนะคะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจว่าคือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาทำเป็นล็อกๆสำหรับการจอดรถอันนี้วัตถุประสงค์หลักนะมันคือลานจอดประสงค์ลานจอดรถโอเคเพราะมันอยู่หน้าตึกอาคารอุบัติเหตุอาคารผู้ป่วยนอกเลยเวล
3: า
0: เขาต้องจอดรถละแต่คราวนี้ว่าถ้าซองที่จอดรถกับแถวที่จะเป็นตัวขั้นที่จอดรถเนี่ยถ้าเขาทำเป็นแนวแล้วปลูกต้นไม้ได้
3: ใช่
0: มันก็จะได้ความร่มเงาไปด้วย
3: เพราะว่าโรงพยาบาลก็ต้องเป็นตัวแทนให้สังประชาชนรู้ครับว่ากรีนสำคัญมากๆ
0: ใช่
3: นะคะนะก็เชียร์สุดๆเลยค่ะเลยไงส่งข่าวเยอะๆนะคะ
0: ได้ครับ
3: ยันคิดว่าเป็นนิสเมียที่ดีของประเทศเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: แต่ผมชื่อวีระนะครับไม่ใช่ธีระ
3: โทษค่ะคือไม่ได้ฟังตลอดแต่ว่าจะซื้อหนังสืออาจารย์วีระเยอะนะคะ
0: ได้ครับ
3: หลายเล่มค่ะ
0: โอเคครับ
3: ไปซื้อตัวที่ไปซื้อทุเรียนด้วย
0: อ๋อครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับ
3: ครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับ
0: คือไอ้ธีระกับวีระเนี่ยมันมาด้วยกันบ่อยๆนะแต่ความหมายคนละความหมายเลย
1: ครับ
0: ธีระเนี่ยหรือเทียนเนี่ยแปลว่านักปราชญ
1: ์
0: แต่วีระหรือวีเนี่ยมันแปลว่าผู้กล้าคนละความหมายกันนะ
1: โอ้อันหนึ่งบุญบูนโอ้ต่างจริง
0: ธีระเนี่ยคือธีระเนี่ยคือนักปราชญ
1: ์ครับ
0: ธีระก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไวยพจน์ของปัญญาชนิดหนึ่งเป็นไวยพจน์ของปัญญาชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะแต่ของผมมีทั้งชื่อและนามสกุลไม่มีปัญหาไง
1: เออนักปราชญ์นะครับมีทั้งผู้กล้า
0: โอเค
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านอื่นเชิญครับ
1: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะวันนี้หลายคนคงจับจ้องมองไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง7ท่านเนี่ยท่านจะลงมติหรือมีคำวินิจฉัย เรื่องที่มีคนร้องว่ามีสวจำนวนหนึ่งดำเนินการไม่ถูกต้องแล้วก็มีคนที่อื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกสวนะที่เกิดขึ้นเมื่อปี2567นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: คร
0: ับ รัฐพงษ์นะก็เท่ากับว่าอะไรล่ะเท่ากับว่าวันนี้น่าจะรู้นะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทีเนี่ยมันก็คงไม่ได้ทำให้เรื่องนี้จบนะเพราะว่าก็จะมีคนพอใจและไม่พอใจกับเรื่องนี้อันนี้ในขั้นตอนของกกต.
1: กกต.
0: มันยังมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับศาล
1: ครับ
0: มีคนบอกกับผมบอกว่ากรณีนี้ไม่เหมือนกรณีส.ส.44 ส.ส.
1: ครับ
0: พรรคก้าวไกล
1: ค
0: ือ
1: ไปถึงหยุดเลย
0: ไปถึงศาลยุติธรรมศาลฎีกาเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อยกเว้นเลยไม่มีไม่ใช่เป็นอำนาจของศาลที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่เลยนะให้ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถทำได้เพราะว่ากฎหมายคนละฉบับอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นหรอกแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมพูดผมไม่ค่อยไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะถ้าถามผมนะคือตอนนี้ที่ผมสนใจเป็นเรื่องอื่นผมก็ไม่ได้ดูละเอียดละแต่ว่าก็ฟังคนที่เขาให้ความเห็นแล้วก็รับฟังไปกันละกันแต่ว่าผลที่มันจะออกมายังไงก็ต้องว่ากันไปตามนั้นน่ะนะขั้นตอนของกกต.แล้วกว่าจะไปถึงศาลเนี่ยมีบางคนบอกว่าต้อง60วันกว่าจะร่างคำฟ้องอ่ะไปถึงศาลอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะก็ค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันนะส่วนเรื่องของคุณผู้ฟังกับรายการก็เราต้องคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะครับฟังอย่างเดียวมากๆเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังนะบอกก่อนนะขี้งอนเหมือนกันนะเอาขอชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ02-248-1657
0: ครับ
1: 02-248-1657นะครับ
0: อ้าวโอเคครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา02-248-1657นี่พูดถึงเรื่องนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นี่มาด่วนเลยคุณชาติกอบจิตติผมฟังรายการอยู่นี่แหละ
1: ครับ
0: แกส่งหนังสือมาให้ผม
1: เ
0: ป็นหนังสือชื่อคนปลูกต้นไม้ แต่ไม่ใช่ที่แกเขียนนะก็ไม่รู้เป็นหน้าคนหนังสืออยู่ในสต็อกแกว่ะนะชื่อคนเขียนต้นไม้เป็นคนเขียนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน
1: ี่
0: จะเป็นไม่ใช่เพราะชื่อมันชื่อชองชื่อชองนี่น่าจะเป็นพวกทางยุโรป
1: นะฝรั่งเศส
0: เลยอะไรเงี้ยหนังสือชื่อคนปลูกต้นไม้เป็นหนังสือที่มี มาจากภาษาอังกฤษ The Man Who Planted Trees มีเป็นผลงานแปลของคุณกันนิกาพรมเสาโอ้น่าจะเป็นหนังสือนานมากแล้วล่ะนะแกส่งมาให้ผม
1: ครับ
0: ผมก็แกบอกว่าวันนี้ให้น้องเขาจ่าหน้าซองหนังสือพรุ่งนี้คงไปส่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆอ่านดูเทคนิคครับอ่านเสร็จแล้วคุยกันครับ ต่างคนต่างส่งกันบ้านให้กัน
1: ครับ
0: รอบที่แล้วผมก็ส่งกันบ้านให้แกไปลังหนึ่ง
1: คุณพรนะสายสอง
0: คุณพรครับคุณพร
4: สวัสดีค่ะท่านทั้งสอง
0: เชิญครับ
4: ขอเรียนถามนิดนึงค่ะคำว่า data center เนี่ยนะคะมันมีคำว่าเซ็นเตอร์แต่ทำไมมันเซ็นเตอร์เยอะแยะไปหมดล่ะคะ
0: แล้ว
4: มันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้น้ำมันใช้น้ำอะไรมาก
0: โอ้เอาทีละอย่างเอาทีละอย่าง
4: ค่ะค่ะ
0: คือ data center ที่เราพูดเนี่ยก็คือที่รวมข้อมูลที่รวมข้อมูลรวมที่ไหนรวมอยู่ในเครื่องคอมรวมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอาจจะมีการต่อเชื่อมกันอีกนั้นคอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ย1มันต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ไฟโอเคอันที่2มันมีความร้อนตอนที่เราใช้ไฟเนี่ยเหมือนกับมือถือเราเนี่ยใช้เป็นนานๆมันจะร้อนมันก็ต้องมีการใช้น้ำไปหล่อ เพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้มันร้อนแล้วมันต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงอ่ะคราวนี
4: ้
0: ทำไมมันมีหลายเซ็นเตอร์เพราะว่าแต่ละคนแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็มีข้อมูลที่เขาต้องเก็บของเขาซึ่งอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า stand alone อย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขามี data center มาตั้ง20กว่าปีแล้วข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เขาต้องไปรวมศูนย์เวลาเอามาใช้เวลาใช้เขาก็ใช้ต่อใช้สายเนี่ยสายใยแก้วนี่แหละเป็นการนำข้อมูลมาเข้าในคอมพิวเตอร์ในระบบของเขาในคอมพิวเตอร์ของเขาอันนี้มันคือที่เก็บข้อมูลของคนของบริษัทที่เขาต้องการเก็บอันนี้เป็นแบบ stand alone แต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่มันขายข้อมูลแล้วมันเยอะมากอย่างเช่นข้อมูลของ Google ที่อยู่ในที่เราไปเซิร์ชในเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเอามารวมมันทั้งโลกเนี่ย มันก็ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บขนาดใหญ่อันเนี้ยมันก็มีของหลายๆคนนะ Microsoft เขาก็มีของเขาอะไรล่ะไอ้ Amazon ก็มีของเขาไอ้ Facebook ก็มีของเขา
4: ไอ้
0: YouTube ก็มีของมันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากว่าฐานข้อมูลมันทั้งโลกมันเวลามันส่งข้อมูลมันไม่ได้ส่งข้อมูลปกตินะมันมาเคเบิลใต้น้ำนะแล้วมันเชื่อมกันหมดแต่ไอ้พวกนี้มันใหญ่มากมันมีคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่ในคลังมันที่เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นพันๆตัวพอเป็นพันๆตัวมันต้องสร้างตึกให้มันอยู่แล้วมันใช้ไฟมากมันก็ต้องมีไฟหล่อเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงนะดับไม่ได้นะเพราะดับปั๊บไอ้ข้อมูลที่เราจะดึงจากตรงนี้มันหายมันไม่ทันไงเนี่ยประมาณเนี่ยครับ
4: โอ้โหเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆแต่ละแห่งก็ต้องมีเซ็นเตอร์ของตัวเอง
0: ใช่แล้วมันก็เก็บข้อมูลไว้ไม่อยากให้คนอื่นให้
4: ไม่รู้กี่พันเซ็นเตอร
0: ์ไม่รู้ว่ามันจะมีกี่พันเซ็นเตอร์ก็เรื่องของมันละแต่ว่าแต่ละเซ็นเตอร์บริษัทนึงเนี่ยอย่างไอ้บริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เนี่ยพวก Meta Facebook YouTube Google Microsoft หรือใครต่อใครที่มันใช้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะมี data center เนี่ยหลายๆที่แล้วก็เชื่อมโยงด้วยเคเบิลใต้น้ำคราวนี้มันก็ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่า1ไฟต้องไม่ดับมันก็ต้องไปหาที่ที่1ไฟต้องไม่ดับมีไฟเพียงพอแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าไปอยู่ในที่แผ่นดินไหวนะไปอยู่ในที่ภูเขาไฟระเบิดเงี้ยนะไม่ได้นะมันก็ต้องหาพื้นที่ที่มันเสถียรหน่อยอันที่2คือมันต้องการน้ำเพราะมันต้องหล่อเย็นนะพูดง่ายๆนะมันต้องหล่อเย็นนะคราวนี้เนี่ยเล็งไปเล็งมาเนี่ยมันก็เห็นว่าเราเนี่ยเหมาะมันก็จะมาบ้านเราพอมันจะมาบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำคราวนี้พอมันมาลงทุนมันไม่ใช่แค่ลงทุนแค่เอาเครื่องจักรมาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งมันต้องมีคนทำงานแล้วมันจะมีของที่มันกำเนิดก่อเกิดงอกเงยจากไอ้ข้อมูลตรงนี
4: ้
0: AI ทำงานไม่ได้ถ้าไม่มี data center อันนี้เป็นอีกอันนึงนะ AI data center ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: อันนี้ตอบพอตอบข้อสงสัยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะ
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ด้วยความรู้หางอึ่งก็ตอบแบบหางอึ่งนะณัฐพงศ
1: ์ครับฮะใช่หรอไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่นี่ยังไม่ได้พูดต่อนะว่าผมก็ไม่ทราบว่าบริษัทพวกนี้ทำไมเขาถึงได้มีข้อสงวนเอาไว้ข้อหนึ่งว่าไฟฟ้าที่เขาใช้เนี่ยเขาอยากได้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พวกเชื้อเพลิงถ่านหินเชื้อเพลิงที่เป็น
1: แก๊สธรรมชาติ
0: แก๊สธรรมชาติ
1: น้ำมัน
0: อะไรพวกนี้ผมไม่รู้เขาตั้งเงื่อนไขนี่มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง climate change เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาต้องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจะลดไม่ให้เกิดปัญหาไอ้เรือนกระจก
1: net zero
0: net zero ปี2050อะไรอย่างเงี้ยอีก24ปี25ปีข้างหน้าไอ้ทศอีก25ปีข้างหน้า24ปีข้างหน้า
1: คร
0: ับ พอมันพ่วงเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้การจัดหาไฟฟ้าเนี่ยมันต่างจากเดิมละมันก็ต้องใช้ไอ้ที่มันเป็นแบบ renewable คือไม่ได้ใช้เชื้อเพลิง
1: ครับ
0: นะ เช่นแสงอาทิตย์มันส่องมาที่โลกเออเราไม่ต้องไปทำอะไรมันมาทุกวันเอามาใช้เออลมที่มันพัดอยู่มันมีทุกวันลมแรงลมเบาเลยไม่รู้อะ

0: เอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอ่ะอย่างนี้เขาบอกว่าเป็น clean energy
1: ครับ
0: หรือว่าน้ำที่ผ่านเหมาะเทอร์ไบน์น้ำที่ผ่านเทอร์ไบน์จากเขื่อนจากอะไรพวกนี้
1: แล้วไปหมุน
0: แล้วไปหมุนไอ้ปั่นไฟเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็น renewableหรือแม้แต่เอาขยะมาเผาก็เป็น renewable อะไรเนี่ยหรือไอ้ก๊าซที่เกิดจากขี้งัวขี้หมูขี้หมาขี้ไก่อะไรเงี้ยก็ก๊าซชีวภาพก็ถือว่าเป็น renewable อะไรเงี้ยนะเขาก็ตั้งเงื่อนไขอย่างนี้พอตั้งเงื่อนไขอย่างนี้เราก็มาดูโปรไฟล์ของเราว่าตอนนี้เราใช้ก๊าซทำเราใช้ฟอสซิลกี่เปอร์เซ็นต์ใช้อลิก็เนี่ยแนวมันก็จะออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดแผนกำลังผลิตไฟฟ้าในอนาคตซึ่งตอนนี้เราก็จะใส่ส่วนที่เป็นลม
1: ครับ
0: แสงอาทิตย
1: ์
0: แล้วก็น้ำแล้วอาจจะมีอีกตัวหนึ่งชีวภาพชีวมวลแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งอาจจะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นฟอสซิล
1: ครับ
0: คือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
1: อ๋
0: อเนี่ยคราวนี้ก็โปรไฟล์มันก็เปลี่ยนตอนนี้มันจะเป็นลักษณะที่กำลังเนี่ยที่กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้
1: และที่เขาเรียกอะไร PDP
0: อะไรนะ PDP แผนพัฒนา Power Development Plan เนี่ยแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเนี่ยคราวนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คือของที่มีอยู่เนี่ย เราก็ไม่ได้เลิกแต่ว่าสัดส่วนมันจะลดลงถ้าเราไปเอาอื่นมาเพิ่มนั้นเปอร์เซ็นต์มันจะลดลง
1: ครับ
0: เปอร์เซ็นต์มันจะลดลงแล้วก็การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มันจะลดลงเพราะเราไม่ได้ทำเพิ่
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ผลิตก๊าซธรรมชาติก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่
1: ม
0: ีนะแต่ว่าจะเพิ่มพลังลมเพิ่มพลังแสงอาทิตย์แล้วก็พลังไฟฟ้าจากเขื่อนที่กักเก็บน้ำ อะไรอย่างเงี้ยนั้นใน10ปีข้างหน้าเนี่ยโปรไฟล์มันจะเปลี่ยนโปรไฟล์มันเปลี่ยนก็หมายความว่าคนลงทุนก็จะลงทุนทางนั้นแต่ไม่ลงทุนทางนี
1: ้ครับ
0: ไอ้คนที่ลงทุนอยู่แล้วเขาก็จะไม่ลงทุนทางนี้แต่ไปลงทุนเมื่อเขามีโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ย
1: เขาก็
0: ไม่ลงต่อแล้วถ่านหินเนี่ยเขาไม่ลงต่อแล้ว
1: ครับ
0: เขาก็ไปลงนู่นไปลงที่เป็นลม
1: ไปลงที่
0: แสงอาทิตย
1: ์แสงอาทิตย
0: ์เป็นหลักอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ลมนี่เขาใช้เยอะนะผมตกใจตัวเลขลมมากกว่านะมากกว่าแสงอาทิตย์นะ
0: ไม่แสงอาทิตย์มากกว่า
1: ไม่เข้าใจว่ามากกว่าแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยลมเราไม่ได้เกิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าประสิทธิภาพลมในบ้านเรามันไม่ได้ทำให้เกิดไม่ได้เกิดไฟฟ้าเยอะแต่จากเท่าไหร่900 700เป็น 9,000 ที่โอ้โห
0: ไม่ใช่ต้องลมแรงนะ
1: เข้าใจ
0: มันมีขนาดของมันนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไปทำอย่างเงี้ยในทะเลนะทางทะเลเหนือเนี่ยอันนี้มันไซส์มันอีกไซส์นึงแต่ที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ไซส์นั้นนะ
1: ครับ
0: ไอ้ไซส์ที่เราเห็นในทะเลมันใหญ่มากนะมันผลิตไฟฟ้ามากเพราะลมมันแรงแต่ของเราเนี่ยมันไม่ลมแรงขนาดนั้นอย่างแถวอะไรแถวชัยภูมิแถวบําเหน็จนรงค์แถวอะไรนะตัวเล็กนะนั่นตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่แต่อาจจะมีในทะเลบางอันเขาอาจจะทำได
1: ้
0: อันนี้ก็ต้องดูกันละกันแต่ว่าผมว่าหลักนี่มันน่าจะเป็นภาพแสงอาทิตย
1: ์แสงอาทิตย์ใช่ดูแล้วแสง
0: แต่แสงที่ก็มีปัญหาเพราะมันจะใช้ได้วันละแค่4ชั่วโมง
1: ใช่
0: แต่คราวนี้4ชั่วโมงเนี่ย
1: ก็ต้องมีแบตเตอรี
0: ่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงคราวนี้มันมีหลายเรื่องมาปนกันซึ่งข้าพเจ้ากำลังเขียนอธิบายอยู
1: ่รอเลยแต่มีตอนที่1แล้วใช่ไหมฮะ
0: โอ้น่าจะเป็น10ตอนนะโอเค
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ15:42 พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจท

0: สมอง024594646 line at royal house
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อ
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: 10นาทีสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับโทรศัพท์มาคุยกันนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญเชิญนี่ผมดูของกกต.นะที่เขาเตรียมที่จะมีการแถลงเนี่ยผลการพิจารณานะสว.เห็นว่าเขาเลื่อนเป็น16นาฬิกาหรือเปล่านะไม่แน่ใจเห็นตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กกต.กำลังสื่อสารอยู่ฟังหน่อยสักนิดได้ไหมฮะพี่วุ่นนะขอฟังหน่อยว่าเขาว่ายังไงนะ
1: ในเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งอยู่บนความเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากการชี้นำโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนกรอบระยะเวลาเหตุผลและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านณรงค์กันวาลินประธานกรรมการการเลือกตั้งและท่านว่าที่ร้อยตรีภัสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แถลงข่าวและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอกราบเรียนเชิญค่ะ
0: อันนี้เขาเรียนเชิญแล้วนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอทางประธานก็บุญคุณบุญทวีเหรอสายหนึ่งสั้นๆ นะคุณบุญทวีพอดีผมจะให้ฟังที่กกต.เขาแถลงด้วยเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: ผมรบกวนอยากจะถามเรื่องที่เขามีปัญหาเรื่อง Airport Link นะครับที่ว่าขบวนรถไม่มีพอ
0: เขาคุยกันอยู่คุยกันอยู่อีก4เดือนตอนนี้ให้ทางบริษัทที่เขาได้รับสัมปทานเดิมเนี่ยไปรฟท.เขาไปคุยอยู่ให้ต่อไปอีก4เดือนครับผมครับ
2: ครับอ๋อพอดีฟังข่าวแล้วก็เอ๊ะพอดีมีญาติจะใช้บินไปนั่งไปสนามบินเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ
0: อ๋อยังได้อีก4เดือนโอเคนะครับไม่ยังใช้ได้ยังใช้ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับครับผมไม่มีปัญหาอ่ะประธานกกต.นะมาแล้วเดี๋ยวฟังสักนิดดีกว่านะกับทางท่านรองเลขานะเชิญฮะ
3: นะครับ20-24พฤษภาคม2567ครับเป็นวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับ9มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอครับ16มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนะครับ26มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศนะครับและ10กรกฎาคม2567ครับเป็นการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567นะครับจนถึงเดือนมีนาคม2568นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้พิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจำนวน610เรื่องนะครับซึ่งได้วินิจฉัยไปแล้ว593เรื่องนะครับบางเรื่องก็ได้มีมติส่งศาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยังคงเหลืออยู่17เรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครรับเลือกที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจำนวนทั้งสิ้น 1,767 รายครับปฐมบทนะครับเริ่มจากวันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับได้ส่งเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามหนังสือด่วนที่สุดนะครับที่ยท0824นะครับทับ0050ลงวันที่3กุมภาพันธ์2568มายังคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ18มีนาคม2568ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติสั่งให้ดำเนินการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตราที่224และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช2561ครับในมาตรา41มาตรา42ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนพุทธศักราช2561ข้อ6และข้อ13ครับ19มีนาคมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับเพื่อดำเนินการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีดังกล่าวนะครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าในกรณีสำนวนนี้นะครับมีผู้ถูกร้องจำนวนทั้งสิ้น427คนนะครับไม่ใช่229ตามที่ปรากฏในข้อมูลของสื่อมวลชนหรือคณะบุคคลแต่อย่างใดนะครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะครับโดยมีข้อกล่าวหานะครับจำนวนทั้งสิ้น7ข้อกล่าวหาครับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561ในมาตรา37ครับประกอบระเบียบคณะกรรมการสืบสวนพุทธศักราช2561ในข้อ13และข้อ16ครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วันนะครับซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้1ครั้งไม่เกิน30วันครับรวมเป็น120วันนะครับ15กันยายน2568ครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลนะครับเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งซึ่งจะมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน60วันครับ16กันยายน2568ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36เพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561มาตรา37และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนพุทธศักราช2561ในมาตรา74นะครับซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วันนะครับและสามารถขยายได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันนะครับรวมเป็น150วันครับ26กุมภาพันธ์2569ครับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นข้อสงสัยนะครับว่ากรณีที่มีคณะสืบสวนในชุดที่26แล้วทำไมต้องมีชุด36ด้วยนะครับอาจจะเป็นข้อสงสัยของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกระบวนการสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อกรณีมีความปรากฏหรือมีคำร้องเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาเทียบเคียงในสำนวนนี้ก็คือชุดที่26นะครับจากนั้นก็จะไปเข้าสู่กระบวนการความเห็นของเลขาธิการนะครับซึ่งในสำนวนนี้ก็เป็นความเห็นของรองเลขาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับก็จะไปสู่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เพียงสำนวนนี้ก็คือคณะที่36ครับถึงจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายไปการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าในความเห็นของแต่ละชั้นนะครับการพิจารณาสำนวนสามารถแตกต่างกันได้นะครับเนื่องจากว่าในแต่ละชั้นนะครับจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบในการประเมินในการปัดกันกองในการประเมินข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งโดยสรุปก็คือว่าความเห็นแต่ละชั้นครับไม่เป็นข้อมูลหรือเป็นข้อผูกพันคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องมีความเห็นหรือมีมติตามชั้นใดชั้นหนึ่งแต่อย่างใดนะครับต้องบอกว่าโดยความเห็นของแต่ละชั้นนั้นเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
0: กำลังเข้าได้เข้าเข็ม
4: ก็ท่านต้องเปิดฟังทาง YouTube เองแล้วล่ะครับ
0: ครับ
4: เพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดยาวแล้วก็ต่อเนื่องไปนะแต่เดี๋ยวคงจะทราบกันโดยทั่วกันแหละนะว่าตกลงคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านมีมติยังไง
0: ครับ
4: อันนี้ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ลำดับความไทม์ไลน์ให้ดูว่าแต่ละชุดทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราไปว่ากันเดี๋ยวข่าวต้นฉบับก็คงจะมีความคืบหน้าแหละนะเพราะว่าตอนนี้แนะนำให้ท่านเปิด YouTube
0: ครับ
4: แล้วก็ฟังสดไปก่อนแล้วกัน
0: ครับ
4: นะเพราะผมแต่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยเรื่องอะไรวุ่นวายขี้เกียจเป็นเรื่องให้มันมีปัญหา
0: ครับ
4: งั้นเราลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเท่านี้นะครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 16:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มก่อนที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนซึ่งเป็นโจทฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกรวม9รายเป็นจำเลยโดยระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคม2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทางคู่ความบริษัทคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งวันนี้โดยวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำสั่งศาลอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฝั่งไม่ขึ้นภายหลังฟังคำสั่งว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการสภาทนายความกล่าวว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับไว้เป็นคดีแบบกลุ่มยืนตามศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับพิจารณาคดีแบบกลุ่มพร้อมนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนโดยในวันนั้นศาลจะมีคำสั่งในคำร้องที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาว่าคดีที่รับดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่สุริยะสั่งตั้งศูนย์แก้ปลาหมอคางดำระดับจังหวัดกำชับวัชรพลลงพื้นที่เขื่อนลำปาวด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำว่าได้ลงนามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำประจำจังหวัดในพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนโดยในการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วมอบหมายนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในสัปดาห์นี้หลังตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เพื่อเร่งควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดตั้งแต่ระยะแรกสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและตัวชี้วัดให้ชัดเจนประกอบการดำเนินการกับวงเงินงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำด้านนายวัชรพลกล่าวว่า15กันยายนจะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเขื่อนลำปาวเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องเร่งควบคุมและจำกัดวงเร็วที่สุดสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงถึงที่มาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อพันปลาหรืออาจติดมากับเหยื่อตกปลาที่สั่งซื้อทางออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: LINE Thinking Radio
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับตอนนี้หลายคนรอการแถลงของกกต.นะครับนัดหมายไว้ตอนบ่าย3แต่เพิ่งที่จะกล่าวเกริ่นไปท่านณรงค์กลั่นวารินทร์ก็เริ่มต้นกันไปออกมาเรียบค่ายคนที่ดูผ่านช่องทางผ่านสื่อทั้งหลายก็บอกว่าวนไปวนมากันอยู่เอาล่ะ

0: ตอนนี้มาถึงไมค์ของท่านรองโฆษกแม่แน่ใจรองเลขาธิการนะครับท่านกำลังแถลงอยู่แล้วก็กลับมาที่ท่านประธานกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะออกมายังไงแบบไหนน่าจะเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องของน้ำมันยังคงเป็นประเด็นหลักเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอัตราอะไรทั้งหลายนี่พัวพันกันไปหมดนะครับหลายคนก็ตามกันอยู่ว่าท้ายที่สุดจะออกมากันยังไงแบบไหนเรื่องกกต.ก็สืบเนื่องตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะครับที่มีการเดินจากลาดพร้าวเข้ามาถึงที่ด้านในเมืองนะครับเดินกันต่อเนื่องบ้างสลับขึ้นรถบ้างนะครับส่วนที่ด้านหน้ากกต.วันนี้ก็มีทางทนายอั๋นบุรีรัมย์ก็มีแต่งตัวคาแรคเตอร์เป็นปอบุญจิ้นเข้าไปยื่นเข้าไปแสดงสัญญาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นขณะที่เรื่องของคราบน้ำมันในคลองเตยวันนี้ผู้ว่าก็ลงไปตรวจสอบนะครับก็ไม่มีรอยรั่วเพิ่มเติมแต่ก็ไม่แน่ใจครับสิ่งที่เรารอคอยกันอยู่ก็คือเราก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วน้ำมันตรงนั้นเป็นของใครยังไงแบบไหนส่วนเรื่องกกต.เนี่ยคงต้องรอกันนะครับหลักๆใหญ่ๆก็คือว่าตัวเลขจะออกมาเท่าไหร่หรือจะไม่มีตัวเลขเลยหรือจะออกบางส่วนแล้วเสียงจะออกมายังไงแบบไหนแล้วข้อมูลจากการที่เปลี่ยนแปลงตอนหลังคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยจะส่งผลต่อการพิจารณาไหมที่บอกว่าก่อนหน้านี้โดนบังคับปู่เข็นในสมัยรัฐบาลก่อนหน้าพอมาเป็นรัฐบาลนี้แล้วมั่นใจหรือสบายใจหรือถึงได้มีการกลับคำให้การก่อนหน้านี้ซึ่งทางนักวิชาการเองฝ่ายการเมืองเองก็ออกมาดอกจันครับว่าจะกลับคำให้การหรือไม่กลับคำให้การก็ว่ากันไปแต่ว่าหลักฐานทั้งหลายที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันมากมายเต็มไปหมดแถลงผลจริงๆเริ่มตอนประมาณสัก10:55 น.ก่อนเข้ารายการระหว่างนี้อาจจะยังเก็บประเด็นได้ไม่ได้ 100% นะครับแต่จะค่อยๆเรียงกันมาว่าท้ายที่สุดนั้นกกต.จะยื่นแค่ไหนยื่นอย่างไรยื่นใครบ้างโดยมีเสียงยังไงแบบไหนจะเป็น4เสียงล่าสุดกกต.ที่ได้จากสว.ชุดนี้เป็นตัวนำและบวกอีก1คนก่อนไหมหรือจะออกมายังไงวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจจะเป็นประเด็นที่เรานะที่อยู่ในกรุงเทพและคอการเมืองเฝ้าติดตามและให้ความสนใจและก็ถึงขั้นบอกว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองนะไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่เมื่อสักครู่ผมเหลือบเข้าไปดูความเห็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากต่างจังหวัดนะคุณพี่สามารถแฟนรายการประจำบอกว่าในหมู่บ้านต่างจังหวัดไม่เห็นมีใครสนใจหรือพูดถึงเรื่องหัวสวเลยก็อาจจะเป็นเฉพาะที่นครสวรรค์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหลายๆที่ก็ตามแต่เอาเป็นว่าพอการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เฝ้าติดตามวันนี้กันอย่างใจจดใจจ่อนะครับว่าจะออกซ้ายออกขวาหรือออกตรงกลางนั่นก็คือหมายถึงเรื่องของการเมืองจะเดินต่อไปได้แบบราบรื่นหรือไม่ราบรื่นอย่างไรเราในระหว่างที่รอการแถลงซึ่งก็ถือว่าช้าไป55นาทีนะคุณอภิรักษ
0: ์ครับ
1: แล้วเดิมทีนั้นเนี่ยทางกกต.ก็แจ้งว่าจะเริ่มแถลงในเวลา15นาฬิกาผมเองยังคิดว่า1ชั่วโมงผ่านไปที่เรามานั่งจัดการคุยกันณนาทีนี้นั้นเนี่ยก็คงจะ
0: ได้เนื้อได้หนังบ้าง
1: อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือคนเขาอยากจะรู้คำตอบนะส่วนผลที่เกิดจากคำตอบที่ว่าที่ออกมานั้นคงไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ทีเนี้ยจุดพลิกผันถ้าเราดูจากตั้งแต่เช้านะนะพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะคุณอภิรักษ์เผื่อในระหว่างที่รอความชัดเจนจากกกต.นะครับหนึ่งก็คือประมาณสัก2วันนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆ ก็คือเรื่องของอภิญาณรหัส16หรือหมายเลข16ซึ่งก็ได้รับการเฉลยตั้งแต่ช่วงสายๆในวันนี้แล้วจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรแต่จริงๆเนี่ย ก็แม้จะไม่มีใครเฉลยแต่ออ่างตรงนั้นเนี่ยนะหลายคนก็พอเห็นรายละเอียดในเอกสารนะก็รู้กันนะแต่ก็เมื่อยังไม่มีการเปิดเผยก็ไม่เห็นมีใครนำเสนอจนกระทั่งสายๆวันนี้ก็รู้แล้วว่าออ่างคนนั้นก็คือเอกราชช่างเหลาซึ่งเป็นอดีตนะสสพรรคภูมิใจไทยนะที่ต่อมานะถูกขับออกแล้วก็มาอยู่กับพรรคกล้าทำแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็กอบเกี่ยวอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ย้ายมาหลายพรรคพอเอกราชช่างเหลานะครับนะกลับคำให้การอย่างนี้ปุ๊บนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ถูกมองไปว่ามีความพยายามในการที่จะนะกันตัวละครสำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวเลข21บวก1นั่นคือ22ในฝ่ายการเมืองของพรรคภูมิใจไทยบวก1นั้นนะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเพราะไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตำแหน่งแต่มีตำแหน่งที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณรวมแล้ว22ถามว่าทำไมถึงเอาคำการกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลามาเป็นตัวอธิบายก็เพราะว่าในรายละเอียดตั้งแต่หน้าที่1056ถึง1060ซึ่งลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องคำให้การของพยานรหัสที่16นั้นเนี่ยก็ได้มีการไล่เรียงถึงขบวนการโกงหัวสวนะตอนหลังเขาใช้คำว่าโกงนะก็เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนก็ระบุละเอียดยิบมีใครเป็นใครบ้างที่เกี่ยวข้องใครเป็นคนต้นคิดนะฮะซึ่งประชุมกันที่ไหนวางแผนกันยังไงจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่นะฮะซอยรางน้ำที่มีการกำหนดตำแหน่งประธานรองประธานวุฒิสภารวมถึงตำแหน่งประธานกรรมธิการต่างๆอันนั่นคือนะเป็นไฮไลท์ที่ถูกโยงไปถึงว่ามีใครเป็นใครที่เกี่ยวข้องและขบวนการเริ่มต้นอย่างไรแต่พอเอกราชช่างเหลาเนี่ยออกมากลับคำนะว่าถูกข่มขู่ถูกบังคับเกรงกลัวอิทธิพลของรัฐบาลณเวลานั้นนะก็หลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนั้นมาเป็นรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการข่มขู่คุกคามบังคับขู่เข็นอะไรอีกต่อไปก็เลยมากลับคำให้การแต่ทีนี้เขาก็ไปขีดเส้นใต้ท่านผู้ฟังคุณวิลาครับ
0: ครับ
1: ขีดเส้นใต้ที่ว่าก็คือในตอนที่ไปให้การต่อคณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นเนี่ยเอกราชไปด้วยความสมัครใจนะและไปให้การอยู่หลายครั้งหลายหนนะนั่นก็เพื่อที่จะอธิบายว่าไม่ได้มีใครบังคับขู่เข็นแต่ไปด้วยความสมัครใจและให้ข้อมูลแบบพลั่งพลูนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมีการกลับคำให้การซึ่งจริงๆเนี่ยสาธารณชนเราท่านๆเพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ในรายละเอียดในเอกสารที่เอกราชช่างเหลาทำหนังสือถึงประธานกกต.เพื่อขอกลับคำให้การได้ถูกส่งไปที่กกต.ตั้งแต่29ตุลาคม2568ภาพเกี่ยวกันพอดีนะฮะนายกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี MOA ครั้งแรกในวันที่3กันยายนนะฮะและนายกก็บอกเป็นนายกมาครบ1ปีเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลหนึ่งมาเป็นอีกรัฐบาลหนึ่งเอกราชช่างเหลาจากเดิมที่เที่ยวไล่เที่ยวคือไปให้อาการด้วยตัวเองแต่เที่ยวนี้ได้เรียบเรียงเป็นเอกสารนะครับเป็นหนังสือส่งไปให้ประธานกกต.วันที่29แต่วันที่29นั้นน่ะเป็นวันที่คณะไต่สวนชุดที่26ได้ส่งรายงานให้กับเลขาธิการกกต.และเลขาธิการกกต.ก็สรุปเรื่องส่งไปยังคณะกรรมการกกต.ตั้งแต่วันที่15กันยายนแล้วนั่นคือไปหลังจากที่ทุกอย่างมันสรุปทีนี้ย้อนกลับไปที่วันที่29นะไปต่อภาพไปเห็นว่าหลังจากที่ประธานกกต.ได้รับหนังสือกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาก็นะฮะนำไปสู่การแต่งตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาให้มาทำหน้าที่เพื่อที่จะตรวจสอบนะรายละเอียดที่คณะชุดที่26ทำมาประกอบกับเอกสารกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาสุดท้ายจนนำมาสู่นะมติ5-2 ไม่ฟ้องผู้ถูก

0: รองทั้ง229คนคนก็เลยไปต่อภาพว่าคำให้การของเอกราชช่างเหลานะซึ่งนะมีรายละเอียดยิบถึงขบวนการอะไรต่างๆมาตั้งแต่ต้นใครเป็นใครเกี่ยวข้องจนกระทั่งกำหนดตัวประธานรองประธานอะไรทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยน่าจะเป็นพยานเอกสารสำคัญที่ถูกนำไปหักล้างนะสิ่งที่ทางอนุชุดที่26ได้สรุปตามคำให้การของเอกราชช่างเหลาครั้งแรกแต่การให้การครั้งที่2ซึ่งเป็นเอกสารก็เลยไปลบล้างในสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานต่างๆที่คณะที่26นะสรุปมาอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ถูกนำมาต่อภาพแต่ใครต่อใครก็มองว่าน่าจะนะเฉพาะในส่วนฝ่ายการเมือง21บวก1หรือเปล่าผมไล่เรียงยาวๆนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพว่ามันสลักสำคัญอย่างไรครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมฟังแล้วตอนนี้ผมใส่หูอีกข้างหนึ่งฟังแถลงอยู่ด้วยเนี่ยแต่ขออนุญาตกลับมาย้อนตรงนี้ก็คือว่าเมื่อกี้ไม่ทันได้ฟังไอ้ชุดของคุณเอกราชเนี่ยมาถึงที่36หรือมาถึงที่26
0: เอกสารกับคำให้การเนี่ยนะฮะมาหลังจากที่ชุดที่26สรุปและเลขากกต.ก็สรุปเรื่องนะไปให้กกต.ชุดใหญ่เมื่อมีเอกสารกลับคำให้การของเอกราชเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมก็เลยนำไปสู่การตั้งชุดที่36ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็มีมติ5ต่อ2นะยกคำร้องนั่นแหละครับ
1: ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะมองในแง่ของการทำงานน่ะถ้ายุทธชุด26เป็นคนประมวลแล้วก็เห็นตั้งแต่ต้นเรื่องมาตลอดเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องกลับไปที่26แล้วก็เป็นคนที่จะเป็นไต่สวนหาข้อมูลเก็บรวบรวมหลักฐานเพราะว่า36เนี่ยมีหน้าที่แค่มาเอาสิ่งที่26มาแล้วก็มาประมวลใหม่อีกทีนึงแล้วก็ตัดสินเนี่ยโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาแต่ต้นเนี่ยประเด็นนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เองผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีชุด26หรือ36เพราะกระบวนการเนี่ยมันก็คือต้อง26จากตรงนั้นเป็นชุดเดียวกันด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าจับเบ๊ะอย่างภาษาคุณมนตรีหรือเปล่า ที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ว่าทำยังไงก็ได้แต่อย่าให้มาถึงตรงนี้นะเส้นมันมีอยู่ตรงนี้ที่ผ่านที่เหลือเนี่ยจะจัดยังไงก็จัดไปแต่เส้นมันขีดอยู่ตรงนี้ต้องไม่ถึงตรงนี้น้ำห้ามล้นน้ำห้ามปริ่มอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยผมถือว่ามันก็อาจจะเป็นในแบบที่ใครๆคุยกันแล้วเราคุยกันหน้าไมค์หลังไมค์แล้วอีกอย่างนึงคือตัวละครอย่างคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปด้วยความคับข้องใจไปด้วยความยินดีมาตลอดแต่ว่าตอนหลังนี่เปลี่ยนความคับข้องใจไปเป็นเอกสารและจังหวะเวลานี่ในการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลมันเหมือนมันเป๊ะมันอะไรกันอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงคนที่กั้นน้ำไม่ให้ทะลุเขื่อนมานี่เขาก็ทำการบ้านกันตั้งแต่วันนั้นเลยแหละครับคุณมนตรีพอเปลี่ยนปุ๊บเอกสารคุณเอกราชนี่ก็เตรียมเข้าไปชะลออยู่ที่ปากถ้ำปากบ่ออย่างนั้นเลยแหละ
0: ก็น่าจะเห็นว่าชุดที่26พยานเอกสารรายละเอียดที่ไม่เป็นคุณน่ะไล่เรียงดูแล้วโอ้มาด้วยความแค้นมาด้วยความรู้สึกที่แค้นเคืองอะไรก็ตามเลยพลั่งพลูออกมาทั้งหมดนะแล้วก็หลายคนก็มองว่าน่าจะตอนที่ดีๆกันน่าจะยังอยู่ในกลุ่มในขบวนการหรือในคณะอะไรที่ออกแบบจัดการนะพูดคุยสุดแท้แต่จะใช้คำไหนก็ตามแต่พอมีปัญหากันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆที่ได้รับทราบก็เลยถูกนำมาให้การนะแล้วถ้าดูในรายละเอียดการไปให้การครั้งที่หนึ่งของคุณเอกราชช่างเหลานั้นเนี่ยต่อคณะอนุชุดที่26นะเป็นการนะไปให้การเองนะขอไปให้การเองนะคุณอภิรักษ์อันนี้ถ้ายึดจากเอกสารไม่ใช่เป็นการถูกเรียกหรือว่าไม่มีใครรู้ว่าใครเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องบ้างแต่ในรายละเอียดบอกว่าเจ้าตัวนะพยานรหัสที่16คนนี้เป็นผู้เข้ามาขอให้การพยานในคดีนี้ด้วยตัวเองนะก็ยังมีคำนี้แล้วก็ไม่มีพฤติการที่ทำให้เชื่อว่าถูกบังคับข่มขู่มาให้การใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใดนะ
1: เต็มใจมา
0: ก็เต็มใจมาด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่ได้มาครั้งเดียวนะอาจจะมาให้การครั้งหนึ่งและทางคณะชุดที่26อาจจะยังเอ๊ะตรงนี้ลืมซักขออีกรอบหนึ่งดิมาก็จนกระทั่งสิ้นกระแสความก็เลยโอ้นะชัดเจนอะไรต่อ

0: ไม่ไรแต่พอสรุปเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะไปถึงมือจนกระทั่งเลขาก็สรุปเสนอให้กกต.ชุดใหญ่นะ15 กันยายนนะจบไปแล้วแต่การกลับคำให้การด้วยเอกสารที่ทำเป็นหนังสือส่งถึงประธานกกต.นั้นนะเป็นหนังสือลงวันที่29 ตุลาคม ปี 68หลังจากที่กระบวนการตรงนั้นมันไปถึงมือกกต.ผ่านมือผ่านคณะ26ไปเรียบร้อยครับคุณวิลาครับ
1: ครับก็เดี๋ยวคุณมนตรีจะให้ข้อมูลหน้าหลังอะไรตรงนี้กันก่อนไหมครับเพราะว่ากับตรงนี้คงต้องรอสักระยะหนึ่งครับคุณมนตรี
0: คือมันมีประเด็นที่ผมเห็นคุณผลิตวัชรศิลป์ต้องยกให้ท่านคนหนึ่งเพราะว่าทั้งสองไอเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดเพราะคุณผลิตวัชรศิลป์นะได้ไปเห็นรายละเอียดซึ่งจริงๆเนี่ยเขาคงเห็นกันทั้งหมดเลยนะคุณวิลักษณ
1: ์
0: เพราะคุณดูสินะ
1: อาจารย์สมชัยเนี่ยจะมาเปิดแต่ผมว่าคนที่ทำข้างหลังน่าจะเห็นกันมาหมดแล้วแหละว่าเป็นคุณเอกราชหรือเอาตรงไหนที่จะเอามายันใช่ไหมฮะแล้วคุณผลิตเองก็คงบอกว่าถ้าทุกอย่างจะหายไป20 กว่าคนด้วยการให้ปากคำของคุณเอกราชนี่ก็จะแปลกแปลกแปลกใช่ไหมคุณมาเกีย
0: ก็คือต่างคนต่างได้มีเอกสารและผ่านหูผ่านตาหนึ่งอาจารย์สมชายศรีสุริยากรก็ต้องรู้เพราะว่าเป็นคนออกมาเปิดเผยชื่
1: อ
0: สองคุณเป๋านะยิ่งชีพอัชนนท์ก็ย่อมทราบเป็นอย่างดีเพราะเป็นคนออกมาเปิดตัวเลขรหัส16ก่อนใครนะก็ต้องเห็นรายละเอียดตรงนั้นและถึงขั้นบอกว่าถ้านะกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องไม่ดำเนินการเอาเป็นว่าถ้าไม่ส่งใครก็จะเปิดคนนั้นนะแล้วก็โดยเฉพาะพุ่งเป้ามันที่เอกสารหมายเลข16ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาการให้การครั้งแรกมาเปิดเผยนะก็ยังไม่ทันได้เปิดเผยนะครับในเสร็จแล้วเนี่ยคุณผลิตตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยคุณผลิตเนี่ยยก4 เหตุผลนะมาประกอบว่าแม้จะมีพยานบุคคลนะ1 คนเนี่ยนะกลับคำให้การแต่การกลับคำให้การของพยานคนนี้นั้นเนี่ยโดยส่วนตัวคุณผลิตก็มองว่านะไม่น่าจะนำมาหักล้างพยานหลักฐานอื่นๆทั้งหมดได้หรือมีอยู่ข้อความใช้คำว่าไม่สามารถทำให้ช้างทั้งตัวหายไปได้นะคุณบริษัทใช้คำนี้ก็แล้วก็ยกตัวอย่างนะพยานอื่นๆหลักฐานอื่นๆโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยประวัติการโทรศัพท์อุ้ยเยอะแยะเลยนั่นนี่คือเปรียบเทียบไปเห็นว่าเฉพาะพยานบุคคล1 คนที่กลับคำให้การแต่พยานอื่นๆยังมีนะประเด็นที่2คุณไม่ได้ชี้ว่าเราต้องตรวจสอบให้ดีว่าคำให้การครั้งไหนบ้างที่มีแนวโน้มจะถูกข่มขู่โดยคนในรัฐบาลณเวลาที่มีการให้การเนี่ยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ขยายความว่าหากเราเชื่อเนื้อหาในคำให้การครั้งที่2ว่าคำให้การครั้งที่1เกิดจากการถูกข่มขู่โดยคนในรัฐบาลณเวลานั้นวงเล็บซึ่งเป็นช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลวงเล็บปิดเราก็ควรตั้งคำถามและตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำให้การครั้งที่2ก็อาจเกิดจากการถูกข่มขู่โดยคนในรัฐบาลณเวลานั้นวงเล็บซึ่งเป็นช่วงที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลวงเล็บปิดนะยิ่งเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการให้การก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าการให้การครั้งที่1นะวงเล็บคาดว่าเป็นการให้การด้วยตนเองและโดยละเอียดในขณะที่การให้การครั้งที่2เป็นเพียงการให้การเป็นหนังสือตามที่ปรากฏก็เปรียบเทียบเหมือนกับย้อนไปย้อนมาถ้าตอนนั้นมองว่าถูกข่มขู่นะฮะเที่ยวนี้นะจะมีเหตุผลเดียวกันหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นคุณผลิตก็ไปขมวดตรงประเด็นที่3ว่าคำให้การครั้งที่2ขาดความคำให้การครั้งที่2ขาดความน่าเชื่อถือเพราะมีสาระสำคัญที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วก็ขยายความว่าคำให้การครั้งที่2มีการระบุว่าไม่มีการจัดทำโพยหัวและมีการจัดสร้างโพยหัวขึ้นมาย้อนหลังวงเล็บย้อนหลังนะฮะเพื่อสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งเพราะไม่มีการยึดโพยได้จากผู้สมัครรับเลือกตั้งจากรายใดแล้วก็มีรายละเอียดประกอบค่อนข้างเยอะทีเดียวสุดท้ายนะคุณผลิตก็สรุปในข้อสุดท้ายว่าหากต้องการรู้อย่างแน่ชัดว่าคำให้การครั้งไหนเป็นจริงหรือมีมูลสิ่งที่กกต.ทำได้คือการสั่งฟ้องไปที่ศาล เพื่อให้ศาลได้ไต่สวนและพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่กลับคำให้การนั้นน่ะก็น่าจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้กกต.ต้องพิจารณาเพื่อนำไปสู่ศาลในการที่จะพิจารณาอย่างรอบด้านครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ผมเรียงให้ได้เห็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ตามไม่ได้ต่อเนื่องนะครับหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้เห็นภาพใหญ่นะตอนนี้เวลานี้เนี่ยเป็นข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.ซึ่งมีการพิจารณา7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับ1ก็คือบุคคลทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1 2ผู้สมัครสว.ยินยอมให้บุคคลทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2 3ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดในการแนะนำตัวตามมาตรา36และมาตรา704มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือเตรียมการที่จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ1 5มีการจัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจผู้สมัครหรือผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตามมาตรา77วงเล็บ3 6มีการเรียกรับหรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อการสมัครตามมาตรา797ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินประเภทอื่นใดเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81อ่ะเดี๋ยวเราตั้งหลักเบรกกันไหมครับคุณมนตรีแล้วเดี๋ยวดูกันว่าครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเก็บประเด็นอะไรกันได้บ้างแล้วพักกันก่อนนะครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร02-6300-700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
5: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
4: ครบทุกภูมิภาค
5: ทั่วไทย
4: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
5: ครบทุกระดับราคา
4: ราคาหลักล้าน
5: ไปจนถึง
4: หลายร้อย
5: ล้านบาท
4: 1620กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยในอาคารโรงอาหารรัฐสภาชั้น B2 นะครับฝนตกนอกเหนือจากน้ำรั่วที่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำนอกเหนือจากเรื่องไม้เบยที่ถูกตั้งคำถามว่าผิดสเปคนอกเหนือจากอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดฝ้ามันหล่นลงมาพังทลายโชคดีไม่มีคนอยู่นะช่วงนั้นเวลานั้นวันนี้ท่านประธานรัฐสภาครับท่านโสภณสารัมพร้อมด้วยเลขาธิการสภาคุณศิโรจน์พันแพทย์รวมไปถึงวิศวกรแล้วก็ทีมงานก็เข้าไปตรวจสอบโรงอาหารชั้น B2 ในอาคารรัฐสภาครับหลังจากที่เมื่อวานมีฝ้าถล่มลงมาเมื่อคืนวันที่13ทางจากการตรวจสอบครับก็บอกว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงดีไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นยิปซัมครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์สลับร้อนเย็นจนเกิดเป็นน้ำและหยดน้ำหยดลงตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ได้มีการแก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้วนะครับทางแก้คือวิศวกรก็บอกว่าเพิ่มขนาดของสกรูยึดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดให้ฝ้ามีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะผมดูแล้วก็ถ้าจะแปลว่าเป็นจุดเล็กๆก็คงดูแล้วสบายใจดีนะครับคุณมนตรีแต่ว่า ห้องอาหารของสภาฝ้าร่วงลงมาเนี่ย 2-3 แผ่นเท่าที่เห็นเนี่ยแล้วทั้งหมดเป็นเพราะว่ามันชื้นแล้วน็อตมันเอาไม่อยู่แล้วก็เปลี่ยนน็อตให้มันใหญ่ขึ้นเอ๊ะแล้วเราไม่ต้องแก้เรื่องของความชื้นสลับอะไรตรงนั้นเหรอคือบางอย่างถ้ามันเป็นปัญหาที่โครงสร้างแล้วมานั่งไล่ปะผูปะผูกันเนี่ยผมว่ามันดูไม่ดีนะแต่เอาเป็นว่า ผมก็เชื่อการตรวจสอบของท่านประธานสภากับทางวิศวกรก็แล้วกันครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องความชื้นความร้อนเข้าไปก็เลยเปลี่ยนสกรูให้มันใหญ่ขึ้นนะ คุณมนตรีถ้าบ้านหลังคารั่วไม่ต้องซ่อมหลังคานะเดี๋ยวก็เอาสกรูไปยึดตรงที่ฝ้าก็แล้วกันนะคุณมนตรีฮะหวังว่าจะช่วยได้เรียนแบบสภาเขาหน่อย
9: ก็โชคดีนะคุณอภิรักษ์ครับที่เป็นวันหยุดอย่างที่ว่าแล้วก็ถ้าดูจากข่าวเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมอ่ะทั้งพักผ่อนทั้งมานั่งทานอาหารทั้งอะไรของนักการเมืองนะฮะโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่เป็นวันประชุม 2-3 วันต่อเนื่องนะงบประมาณตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าหัวล้างข้างแตกกันไปเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็โชคดีอย่างว่าแต่ทีเนี้ยนะผมดูจากข่าวแม่ค้าเขาบอกว่าก็เห็นหยดมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยนะจนกระทั่งมันรับน้ำหนักไม่ไหวและมันอมน้ำมันบวมแล้วก็ถล่มลงมาท่านก็เอาสกูไปยึดไปขันให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจุดที่นะรวมกับจุดอื่นๆนะที่ทางสภาได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมาให้มาแก้ไขจำนวนพันกว่าจุดหรือไม่จำได้ไหมครับคุณเป็นรักที่คือตอนนี้ผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราก็แก้ไขท่านประธานโสพลวันก่อนท่านก็พูดถึงเรื่องจะปรับเป็นแลนด์มาร์กอย่างนั้นอย่างนี้แต่ติดขัดยังไม่มีเงินแล้วก็เข้าใจกันโดยทั่วไปไม่แน่ใจว่าเป็นท่านใดที่พูดถึงแม่เสียดายที่มันเลยเวลาประกันมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปคุยกับคนที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้เขาบอกมันเลยเวลาประกันไปแล้วก็จริงแต่เสร็จแล้วก่อนที่จะครบกำหนดวันที่16หรือวันไหนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางสภาได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาแล้วก็ให้มารับทราบจุดที่มันมีปัญหามากกว่า 1,000 จุดเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วเพราะฉะนั้นได้เคลมไปแล้วคุณอภิรักษ์เพียงแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างนะการดำเนินการซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาดำเนินการเมื่อไหร่ซึ่งถ้าไม่มาดำเนินการเนี่ยนะผมเนี่ยเคยเอาตัวเลขมาให้คุณไปรักแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังไปอาจจะเป็นที่เดียวเนี่ยมั้งในที่อื่นผมไม่แน่ใจเข้าไปพูดถึงกันหรือเปล่ามันมีเงินประกันของผู้รับจ้างนะก้อนหนึ่งนะมันมี3ก้อนรวมกันประมาณ 1,500 ล้านบาทนะก้อนแรกก็เป็นเรื่องของเงินประกันสัญญาก้อนที่2เป็นเงินประกันค่างวดที่จ่ายไปแต่ละงวดก็จะต้องหักไว้จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพงานและงวดสุดท้ายนะที่ในสัญญาระบุเอาไว้ว่าจะจ่ายก็ต่อเมื่อได้มีการบำรุงซ่อมแซมในส่วนที่มันเป็นปัญหาและปัดกวาดให้เสร็จสับให้เรียบร้อยถึงจะจ่ายเพราะฉะนั้นเงินจำนวน 1,500 ล้านบาทตรงนี้ในสัญญาสามารถที่จะเอามาซ่อมแซมถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาปฏิเสธไม่รับผิดชอบไม่มาซ่อมก็จ้างรายอื่นเข้ามาซ่อมแล้วเอาเงินก้อนนั้นแหละเขาบอกผมว่าเอาไปจ้างเพราะมันมีรายละเอียดตรงนั้นอยู่เพราะนั้นเนี่ยว่ามันถล่มตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งในพันกว่าจุดนั้นไหมหรือวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีจุดอื่นๆที่มันมีปัญหาที่เขามาร์กจุดเอาไว้ว่าต้องซ่อมแซมเกิดอะไรตามมาอีกหรือเปล่าก็เอามาบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสภาที่จะสกูตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงก็ตามนะคนที่เขาเห็นเขาก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากคุณภาพของงานที่มันมีปัญหาครับคุณอภิรักษ์ครับ
8: คุณมนตรีผมขออนุญาตขานตัวเลขที่ออกก็แล้วกันเนาะ
9: ครับ
8: ว่าณตอนนี้เนี่ยส่งฟ้องทั้งหมด77คนแต่ว่าไม่ได้มีนักการเมืองอยู่ในแถวๆนี้เลยหลายสื่อออกมาแล้วนะครับตอนนี้อ้างอิงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับหลังจากที่วันนี้ตอนประมาณ10โมงมีการประชุมลงมติแล้วก็บ่าย3เตรียมแถลงมาแถลงกันจริงๆก็คือบ่าย 3:55 ประธานกกต.ครับณรงค์กลั่นวารินในฐานะที่ได้ร่วมพิจารณาก็บอกว่าทุกคนมีความเป็นอิสระแล้วก็มีความอิสระในการพิจารณาในกรอบกฎหมายสำนวนในคดีมีเกณฑ์การพิจารณาเมื่อมีคำร้องคำคัดค้านหรือเป็นความมีความปรากฏจะมีการไต่สวนแล้วก็มาถึงท่านกกต.ครับก็พิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพยานนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินการติดต่อสื่อสารระหว่างการรวมถึงพยานแวดล้อมไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการออกตัวให้เอียดก่อนเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองบางท่านบอกว่าอย่าไปอะไรตามกระแสต้องให้ดูนู่นนี่นั่นทีนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าใครลงมติอย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่ามติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆทีนี้เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งไล่เรียงกันดูแหละว่าข้างในจะมี4ตัวเลขนำหรือ4บวก1ไหมขณะที่รองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานสืบสวนสอบสวนร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาพรนะครับก็เปิดเผยว่าข้อกล่าวหาที่1ผู้ถูกกล่าวหากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองและส.ส. 20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาและบุคคลอื่นถูกส่งฟ้อง1คนกกต.ก็มีมติไม่มีส่งฟ้องเช่นกันอันนี้ถ้าผมเข้าใจเป๊ะๆก็คืออันนี้คือโซน
9: 21บวก1ใช่ไหมที่ไม่ส่งฟ้อง
8: ไม่ส่งก็คือเอาจริงๆก็คือทางฝั่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสีน้ำเงินบวกกับคุณเนวินใช่ไหมล่ะอันนี้ที่เขากล่าวว่
9: า
8: ข้อหาที่2สวที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนรวม140คนกกตไม่มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาเพราะฉะนั้นกกตที่หยุดการประชุมตั้งแต่ช่วงบ่ายนี่ไม่โดนเลยนะครับข้อกล่าวหาที่3จะมี3สวที่ถูกที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนมีมติส่งฟ้อง26คนสวสำรอง1คนคณะกรรมการบริหารพรรคสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนส่งฟ้อง1บุคคลอื่น15คนส่งฟ้อง9คนเดี๋ยวเราทบตัวเลขไว้ก่อนนะครับ
9: ครับ
8: ข้อกล่าวหาที่4ถึง7สวที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องมีมติส่งฟ้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวส่งฟ้อง36คนและบุคคลอื่นส่งฟ้อง15คนรวม77คนเอ๊ะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสวนั่นเข้าใจว่าน่าจะเป็นในคนที่ผ่านด่านเข้ามารอบที่1หรือรอบที่2อะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะคุณมนตรี
9: คือทั้งหมดคือผู้สมัครนะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกก็คือผู้ที่สมัครไปเสนอตัวที่จะเป็นสวแต่นะไม่ได้อยากจะเป็นสวแต่อยากเข้าไปเลือกก็เลยถูกเรียกว่าผู้เลือกสวเพราะตกลงงานนี้มีผู้เลือกและกับอย่างมากสุดเป็นสวสำรองเลยคุณพิรักษ์เมื่อสักครู่ที่รวมแล้ว77คนค่อนข้างหนักไปทางเครือข่ายไม่ใช่หนักอ่ะเป็นเครือข่ายและเป็นผู้เลือกทั้งหมดไม่ได้มีสสไม่ได้มีสวไม่ได้มีนักการเมือง
8: ทั้งสสสสกับขาสั้นเนี่ยรอบไปก่อนแล้วทีเนี้ยตัวสวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เลือกสวแต่ผมดูแล้วมันอาจจะมีผมดูเช็คตัวเนี้ยมันสวสำรองโดนเป็นหนึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกสวสองคนโดนสวเนี่ยผมยังไม่เจอนะคุณมนตรีก็ดูจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย229คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีสวปัจจุบัน139มีสำรองและผู้สมัครสวอีก50คนรัฐมนตรีคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยที่รวมอยู่ในนี้20คนสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยดูจากตรงนี้ไม่มีสวเลยครับคุณมนตรีตอนนี้ผมเจอตัวเลขแล้วลำดับที่1ก็คือสวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนะครับอันนี้ผมในเชิงเทคนิคนะ26คนสวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนี่แปลว่าอะไรคุณมนตรีผมไม่แน่ใจแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว36แล้วก็มีคนอื่นอีก15ไอ้สวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนี่ใช่สวชุดปัจจุบันไหมคุณมนตรี
9: ก็ต้องเป็นสวสิสั่งนั้นนะคุณ
8: ก็มีสว26แล้วมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว36แล้วก็มีคนอื่นอีก15ในรวมกันเป็น77
9: 2626ก็ถือว่าเอาละงานนี้ก็มีสวด้วยถ้าอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่า137บวก1เป็น138ไม่ส่งฟ้องนะฮะแล้วคำว่าผู้ดำรงตำแหน่งสวนะ26คนเนี่ยแสดงว่าเป็นตัวจริงนะคุณปิรักษ์ครับมีตัวจริงอยู่ด้วย26และที่เหลือจาก77นั้นเนี่ย
8: เดี๋ยวผมส่งให้คุณมนตรีได้ช่วยดูกันหน่อยว่าเพราะเราเช็คกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยก็แปลว่าสวตัวจริงโดนไป26คุณมนตรีส่วนข้อหาอื่นก็น่าจะรอดกันหมดนะคุณมนตรี
9: ครับ ก็ถือว่าหนึ่งนะฮะจะเสริมสวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้อง26ก็แสดงว่ามีตัวจริงอยู่26คุณอภิรักษ์ฮะ
8: ซึ่
9: ง26คนนะถ้ายึดตามมาตรา62ของพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวก็จะต้องทันทีที่เรื่องไปถึงศาลเนี่ยศาลรับประทับรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็26จาก138นะก็อันนี้เราเอาเฉพาะ138จะเหลือเท่าไหร่คุณไปรับนะก็เหลือ112นะ112ก็เกิน100
8: ถ้ามองจากกระแสอย่างนี้คุณมนตรีผมเราเดี๋ยวเราเช็คความถูกต้องตรงตัวเลข 100% อีกทีนึงเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็จะทำให้ข่าวเนี่ยไปพูดถึงว่าใครโดนบ้างอะไรเป็นยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้าในมุมของฝ่ายที่เขาเรียกร้องและเคลื่อนไหวเนี่ยเขาคงอยากจะมองว่าเฮ้ยทำไมโดนแค่นี้ทำไมถึงออกมาอย่างนี้ยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้ามองจากข่าวก็คงบอกว่าคนนี้เป็นคนนั้นคนนั้นเป็นคนโน้นคนโน้นโดนเพราะอะไรยังไงแบบไหนแล้วมั้งฮะคุณมนตรีฮะ
9: ก็ไม่จบหรอกครับต
8: ่
9: อจากนี้ก็คงจะต้องเป็นการเอามาเปิดอย่างที่ทางไอลอว์เขาได้สื่อสารเอาไว้
8: เขาพร้อมเปิดต่อนะ
9: ต้องเปิดต่อเพราะเขาได้ประกาศเอาไว้ว่าจะเปิดทุกคนนะที่ไม่ส่งฟ้องต่อศาลนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าในข้อกล่าวหาหรือว่าเรื่องหลักฐานต่างๆนั้นมันโยงใยอย่างไรบ้างแม่แต่ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ได้มีการมองกันเอาไว้แนวทางหนึ่งนะคุณอภิรักษ
8: ์
9: นะมีแนว1เนี่ยยกทั้งหมด2นะฟ้องทั้งหมดไม่มี3คือฟ้องบางส่วนทีนี้บางส่วนเนี่ยก็คนก็ไปคิดกันเอาไว้ว่านั่นหมายถึงไข่แดงจะต้องถูกตัดออกไป21บวก1เนี่ยก็เป็นไปตามนั้นไม่มีสสไม่มีรัฐมนตรีไม่มีคนในระดับแกนๆที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสว138คนนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะพลีชีพนะจำนวน1ซึ่งก็คาดเดากันไปต่างๆนานาเพราะนั้นเนี่ยหนักสุดตอนนี้ก็คือ26ตัวเลขที่เป็นสว. อยู่ปัจจุบันรวมกับเครือข่ายอื่นๆแล้วก็ผู้เลือกนะเป็น77คนอย่างที่ว่าก็จะหนักอยู่ที่ถ้าจะอธิบายได้ก็คือจำนวน26คนนะซึ่งก็ตรงเป๊ะอย่างที่ได้มีการคาดเดากันเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าคงจะต้องมีบางส่วนและไอ้ที่จะหลุดยังไงก็ต้องหลุดปล่อยให้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วมันจะมินเมต่อการที่จะทำให้มีปัญหาในทางการเมืองระยะยาวก็ออกสูตรนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
8: ก็สูตรนี้นะกระแสที่ไม่ได้เข้มข้นนักก็คงมีความรู้สึกว่าน่าจะลุยกันเต็มที่ไม่ได้เต็มปากแต่ว่าในฝั่งของการตรวจสอบก็คงจะลุยต่อทีนี้จะออกยังไงแบบไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแยกมติแยกตาม7ข้อกล่าวหาที่มานั่งไล่เรียงกันนะครับ
9: อ
8: ย่างที่เมื่อกี้ที่ผมไล่เรียงกันไปก่อนว่า7ข้อกล่าวหามีอะไรและผลออกมาเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้จับมาผนวกกันนะครับว่าชื่อตรงไหนอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยหลังมีมติกกต.เนี่ยก็ต้องมีคำวินิจฉัยสำนวนแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันสว26คนยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังจากที่มีมติกกต.แต่ถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเนี่ยสว.ที่ถูกร้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและถ้าหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพของสว.ก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่หากสว.มีว่างลงเนี่ยนะครับทีนี้ประธานวุฒิก็จะประกาศในราชกิจจาครับเลื่อนบัญชีสำรองของกลุ่มเดียวกันนะครับขึ้นดำรงตำแหน่งตามลำดับถ้ากลุ่มนั้นไม่มีรายชื่อเหลืออยู่นะครับประธานวุฒิก็จับสลากเลือกบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นแต่ถ้าหากทุกกลุ่มไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่ก็ให้วุฒิประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มี เว้นแต่มีสวไม่ถึงกึ่งหนึ่งและวุฒิสภายังมีวาระเหลือเกินหนึ่งปีจะต้องจัดให้มีการเลือกสวแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน70วันนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทีนี้ไม่รู้ชื่อ26คนนี่จะออกมาตรงไหนกันบ้างนะครับคุณมนตรี
9: ก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดไหมเพราะเมื่อวานเห็นบอกว่าจะไม่เปิดเผยอาจจะไม่เปิดรายชื่อนะครับ
8: มันจะไม่เปิดได้ยังไงนะมันยังไงแม้แต่มติกกต.เขาก็จะไม่เปิดเผยชื่อนะเขาบอกแค่เสียงข้างมากอันนั้นยังพอเข้าใจแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวคงเล็ดคงรอดออกมามั้งครับคุณมนตรี
9: ครับก็คงจะมีแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณวิรักษ์บอกว่านะก็หรือว่าเป็นขั้นตอนนะครับนะแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนที่คุณวิรักษ์ไล่เลียงไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมีกรอบเวลา60วัน2เดือนแล้วนะครับคุณวิรักษ์สองเดือนในระหว่างนี้ที่ฝ่ายกฎหมายจะต้องจัดทำคำร้องนะสำนวนรายละเอียดต่างๆเพื่อส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและไม่แน่ใจว่ากรอบเวลาตรงนี้ยังสามารถที่จะขยายเวลาได้อยู่อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งถ้าขยายเวลาได้ก็คงจะไม่เกินสองครั้งถ้ามากกว่านั้นมันก็จะดูเหมือนเอ๊ะทำไมมันต้องรวบรวมอะไรมากมายนะสองเดือนไม่เสร็จขยายไปอีกหนึ่งเดือนต่อไปอีกหนึ่งเดือนก็เท่ากับสี่เดือนนะคุณในเวลากลั่มนะฮะทีนี้พอเสร็จสับนะฮะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง

0: ทางฝ่ายธุรการก็จะรับไว้ตรวจสอบความถูกต้องเข้าสู่สารระบบของศาลและศาลท่านก็จะพิจารณาด่านแรกก็คือจะรับหรือไม่รับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะส่วนใหญ่เรื่องที่ไปจากกกต.ที่ชี้ไปแล้วเนี่ยศาลท่านก็จะประทับรับฟ้องรับไว้พิจารณาในวันที่ศาลท่านประทับรับฟ้องนะจำนวน26คนซึ่งเป็นตัวจริงนะก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะถัดจากนั้นไปเนี่ยต้องไปดูกระบวนการของศาลท่านจะต้องใช้เวลาซึ่งบางคนก็บอกว่าต้อง1ปีให้หลังนะคุณอภิรักษ์นะ1ปีให้หลังถ้าสมมติว่าเอาละกลมๆ1ปีในระหว่าง1ปีเนี่ยซึ่งถ้าบวกตรงนั้นอีกนะไม่รู้ว่า4เดือนหรือเท่า2เดือนอัพขึ้นไปเนี่ยก็ปีเสร็จๆนะก็คงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรใดๆได้องค์ประชุมของสว.ก็จะยึดเอาเท่าจำนวนที่มีอยู่นะส่วนจะเลื่อนใครขึ้นมาทำหน้าที่แทนนั้นก็ต้องรอศาลท่านพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จนกระทั่งศาลท่านตัดสินแต่ว่ามีความผิดตามที่กกต.ยื่นร้องมาหรือไม่ถ้าผิดนั่นแหละกระบวนการก็ได้สิ้นสุดลงเพื่อที่จะให้คนที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทางกลับกันพูดเพื่อให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งถ้าศาลท่านเห็นว่าไม่ผิดทั้ง26คนเนี่ยก็จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ได้ต่อไปนะอันนี้คือกระบวนการนะส่วนใครจะเลื่อนจะอะไรยังไงต้องรอขั้นตอนต่อจากนี้นะอีกนานครับคุณอภิรักษ์ยังไม่สามารถที่จะจบลงได้ภายในอันหนึ่งปีนะเพราะต้องบวกเวลาในส่วนของกกต.ด้วยแต่ทีนี้ผมต่อให้หน่อยคุณอภิรักษ์ถ้าย้อนไปดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มไอลอว์แล้วก็ความเห็นของนักวิชาการทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องที่ทางไอลอว์จะเอามาเปิดเผยนะครับในรายที่ไม่มีมติส่งฟ้องต่อศาลเขาก็จะเปิดกันนะในขณะเดียวกันมาตราผมจำไม่ได้จะเป็นมาตรา44หรือมาตราอะไรของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะผู้สมัครที่เขามีการเปิดหน้ากันหลายๆคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปยื่นร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้งในกรณีที่ยังติดใจว่าทำไมส่งแค่นี้ที่เหลือทำไมไม่ส่งไปยื่นคัดค้านภายใน3วันซึ่งถ้ายื่นคัดค้านเนี่ยก็ต้องเอาเอกสารรายละเอียดต่างๆที่เขาจะนำมาเปิดเผยนั่นแหละนะฮะเอาไปประกอบซึ่งศาลท่านก็คงจะต้องพิจารณาคำร้องคัดค้านตรงนั้นประกอบกันไปด้วยเพราะพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดรับรองสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่เห็นว่าเห็นต่างจากกกต.ตรงนี้ก็ยังเป็นอีกช่องทางครับคุณพิรักษ์ครับ
1: 16นาฬิกา57 58นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา กำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกกต.มีมติเสียงข้างมากคดีหัวสว.ส่งสาร77คนไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นำแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว229คนนายณรงค์ประธานกกต.แถลงยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบกฎหมายสำนวนสว.มีเกณฑ์พิจารณาการไต่สวนจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเงินการติดต่อสื่อสารพยานแวดล้อมไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าที่ภาสกรสรุปผลการกล่าวหาที่1ผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกฟ้อง20คนกกต.มีมติไม่ส่งสารข้อกล่าวหาที่2มีสว.ดำรงตำแหน่งขณะผู้ร้องขณะถูกร้องมี2137คนสว.สำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนข้อกล่าวหาที่3มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137รายและส่งสาร26คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนซึ่งกกต.ส่งสารฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง1คนกรรมการบริหารพรรคการเมืองถูกร้อง20คนบุคคลอื่น15คนกกต.ส่งสารฎีกา9คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องส่งสาร26คนโดยสว.สำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งสารฎีกาแผนกเลือกตั้ง36คนส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีส่วนบุคคลอื่นส่งสาร15คนซึ่งผู้ถูกส่งสารเนื่องจากฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสามารถต่อสู้ในชั้นฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ทั้งนี้ยังไม่ถือเป็นการกระทำผิดจึงมีมติเสียงข้างมากส่งสารจากนี้จะทำคำวินิจฉัยภายใน60วันและยื่นฟ้องสารฎีกาภายใน60วันเมื่อศาลรับเรื่องแล้วกรณีเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้สว.ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 15:00 น.โดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งภายหลังจากที่ประชุมสว.มีมติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรียบร้อยเป็นที่น่าสังเกตสว.ส่วนใหญ่ได้เดินออกจากห้องประชุมจากนั้นที่ประชุมสว.ได้พิจารณาวาระการตั้งกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดการประชุมในเวลา 15:12 น.ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงผลการมีมติหัวสว.พอดีทั้งนี้พบว่ามีสว.บางส่วนได้ติดตามการแถลงข่าวของกกต.ผ่านการถ่ายทอดสดช่องทางออนไลน์ระหว่างการประชุมฝ้าศูนย์อาหารสภาถล่มเกิดจากความชื้นท่อแอร์ยืนยันโครงสร้างหลักแข็งแรงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาและวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง4คนเข้าตรวจโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 หลังจากมีเหตุฝ้าหล่นลงมาจำนวน2แผ่นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบวิศวกรกรมโยธาพบว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นป้ายยิปซัมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์ร้อนสลับเย็นจนเป็นน้ำหยดลงมาตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ดำเนินการแก้ไขคืนเรียบร้อยแล้วซึ่งทางวิศวกรกรมโยธาได้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดฝ้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้นขณะเดียวกันทางสภาได้แก้ปัญหาเรื่องหยดน้ำไม่ให้ไหลผ่านลงฝ้าอีกด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ูทแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับรีพอร์เตอร์รายงานศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มที่เขาเรียกว่า class action นะครับอุทธรณ์จำเลย9รายฟังไม่ขึ้นก็ดูนะครับว่าจะมีการชี้ขาดเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่โดยศาลอาญา

0: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับก็นัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่ตัวแทนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเป็นตัวแทนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องอีก9รายเป็นจำเลยก่อนหน้านี้4มีนา68นะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ก็มีคำสั่งรับคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มนะครับโดยเหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องชัดเจนมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่คู่ความบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลก็นัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำคัดค้านคำอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฟังไม่ขึ้นครับร้อยตรีสมชายอามีนนะครับประธานอนุกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมคดีสิ่งแวดล้อมนะครับสภาทนายความท่านบอกว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับไว้เป็นคดีแบบกลุ่มยืนตามศาลขั้นต้นรับพิจารณาแบบกลุ่มโดยศาลนัดชี้สถาน2สถานวันที่30พฤษภาพฤศจิกายนครับศาลจะมีคำสั่งในคำร้องที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีว่าคดีนี้เป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ศาลก็ให้วางเงิน 50,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการประกาศหนังสือพิมพ์3วันติดต่อกันแล้วก็นำคำส่งหนังสือบอกกล่าวสมาชิกกลุ่มเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกบางคนอาจจะไม่เคยปรากฏชื่อมาก่อนแต่ได้รับความเสียหายการฟ้องแบบกลุ่มจะผูกพันทุกคนที่เป็นสมาชิกยกเว้นเมื่อศาลประกาศคำสั่งแล้วมีการถอนตัวก็จะหลุดจากสมาชิกกลุ่มส่วนที่จำเลยต่อสู้ว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีผลภาระในการพิสูจน์จะตกเป็นของฝ่ายผู้ประกอบการถ้าศาลมีคำสั่งรับฟ้องคดีแบบกลุ่มคดีสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันชาวบ้านก็จะได้เปรียบในการดำเนินคดีก็คาดว่าศาลจะเริ่มสืบพยานปากแรกในปลายปี70นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีคำพิพากษาปลายปี70ทั้งนี้ไม่เปิดเผยจำนวนพยานนะครับและหลังจากนี้จะดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องชาวบ้านในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากปลาหมอคางดำซึ่งจะมีการฟ้องคดีต่อศาลทั้งในคดีแพ่งและคดีปกครองก็มีรายงานว่าคดีนี้มีค่าเสียหายที่เรียกกันกว่า 2,000 ล้านบาทเรื่องนี้คงตามอีกนานครับ
1: ครับ
0: มันมีคดีที่คล้ายๆกันอยู่กับคดีนี้นะไม่รู้จบยังไงนะคุณมนตรีตอนนั้นไม่มีการขออนุญาตนำปลาชนิดนึงมาเลี้ยงในระดับในระบบปิดอ
1: ่
0: ะแต่อยู่ดีๆปลาประเภทนั้นอยู่ดีๆมาขายอยู่ในงานเกษตรแฟร์ผมจำไม่ได้เลยว่าของบริษัทไหน
1: ครับ
0: มันเขาไม่ให้เลี้ยงในระบบเปิดอ่ะแต่กลายเป็นว่ามันมีมาขายในงานเกษตรแฟร์คุณหมดตรี
1: ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ตอนนั้นแต่กรณีตรงนี้นั้นเนี่ยแต่ถ้าเบื้องต้นนะศาลท่านก็อนุญาตให้เป็นเดี๋ยวเขาเรียกเป็นสับแสงเนี่ยเป็นคดีที่ฟ้องรวมกันเป็นคดีหมู่อะไรตรงนี้
0: class action
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนึ่งเนี่ยก็ให้มารวมกันทั้งหมดสองนะยังเป็นประเด็นเฉพาะในส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครนะใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะที่เป็นปฐมเหตุแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงในส่วนของเอกชนที่ไปเพาะพันธุ์แล้วก็ไปศึกษาไปวิจัยอะไรตรงนั้นนั่นคือหลุดจากไอ้สันนิษฐานว่าไปจากตรงนี้แล้วก็กระจายไปที่ต่างๆซึ่งอีกหลายจังหวัดนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ได้อยู่ในข่ายคงจะต้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งและทีนี้ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยคือมันไปทุกที่ทุกแห่งไงคุณอภิรักษ
0: ์อืม
1: มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างไปที่ภาคเหนือที่ลำปางอย่างเนี้ยโดยลักษณะของธรรมชาติอ่ะนะทางนู้นอ่ะสูงนะปลามันคงไม่ได้ว่ายน้ำไปเองยกเว้นมีคนเอาใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าเสื้อไปนะแล้วก็หรือว่าจะติดอันอะไรไปก็ตามแล้วมันก็เลยไปลงแหล่งน้ำนะนี่ก็คือเริ่มมีข่าวว่าทางภาคเหนือก็มีปลาชนิดนี้อยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นคดีที่ประชาชนลุกขึ้นมาฟ้องบริษัทใหญ่แล้วก็มีการต่อสู้คดีกันอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรี
1: ทีนี้มันมีอันหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยผ ผมได้เห็นวันนี้นะอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นกับหรือว่าท่านนายกอาจจะยังไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้แต่วันนี้ได้เห็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีมาเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน
0: Gastech
1: Bangkok 2026 Exhibition and Conference นะก็เป็นงานที่นะโอ้จัดใหญ่เลยเมื่อเช้าผมออกจากบ้านไปตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะมีอะไรนะฮะขาออกจากกรุงเทพที่จะมุ่งหน้าไปสมุทรปราการนะลดลงจากทางด่วนไม่ได้และทางที่เป็นคู่ขนานก็ติดหมดอ๋อพอไปถึง
0: ไม่ได้ติดคนเยอะนะคุณมนตรีน่าจะติดนายกมั่งเพราะว่าเองงานแบบนี้ค่อนข้างเฉพาะงานแก๊สเทคเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไม่ได้
1: ครับท่านนายกมาเปิด10โมงไงคุณไปรัก
0: ถ้าติดก็ติดนายกแหละไม่ได้ติดคนในงานเยอะหรอก
1: ผมก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะท่านนายกนะมากล่าวปาฐกถาแล้วก็มาเปิดงานที่ว่านี้ในรายงานในข่าวเขาก็บอกว่าท่านนายกพอเปิดงานเสร็จก็เยี่ยมชมบูธภายในงานระหว่างนั้นสิครับนะหลายท่านคงได้เห็นภาพปรากฏบนสื่อต่างๆมีตัวแทนเครือข่ายชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก๊าซฟอสซิลและพลังงานนำโดยนายมนูญวงมะซ้อนะนักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานนะกรีนพีซประเทศไทยซึ่งก็มาชุมนุมประท้วงอยู่ด้านหน้าไบเทคนะฮะเพื่อขอยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนบทบาทการร่วมเป็นเจ้าภาพกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลรายใหญ่นะก็ถือป้ายข้อความก็หนักหน่วงอยู่นะระยองไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีอีกหลายข้อความเลยทีเดียวนะ no new fossil gas อะไรทั้งหลายแหละเยอะแยะนะก็เรียกร้องให้หยุดแต่ทีเนี้ยปรากฏว่ากลุ่มตัวแทนเครือข่ายที่ว่านี้นะเขาก็พยายามจะยื่นหนังสือถึงนายกอ่ะแล้วก็พร้อมกับตะโกนข้อความต่างๆอีกมากมายแต่เจ้าหน้าที่ก็มาเจรจาขอให้ยื่นหนังสือกับตัวแทนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลแทนแต่ทางกลุ่มก็บอกว่าจะรอตรงนี้จนกว่าท่านนายกจะมาคุยเพราะเราไม่เคยได้รับคำตอบอะไรเลยจากนั้นนะผู้แทนก็นะอ่านหนังสือร้องเรียนนะทีนี้ในข่าวก็บอกว่าพอหลังเปิดงานเสร็จสับทีมรปภ.ของนายกรัฐมนตรีท่านก็เลี่ยงให้นายกออกจากงานอีกประตูหนึ่งแทนนะเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าหรือพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมและนายกก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นๆนะนักข่าวถามว่าเดินชมบูธรีบเดินทางกลับทันทีช่วงหนึ่งนายกได้กล่าวกับรัฐมนตรีและทีมงานว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมไม่อยู่อีก 2-3 วันนักข่าวก็บอกว่าแหมเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ชุมนุมด้านพลังงานเข้ามายื่นหนังสือมาขอพบท่านนายกได้สั่งการอะไรเรื่องพลังงานไปหรือไม่นายกก็ไม่ตอบคำถามเมื่อถามว่าวันเกี่ยวกับเรื่องกกต.ก็ไม่ตอบอีกเหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวที่ไบเทคบางนานะแล้วก็ทางเครือข่ายประชาชนที่มายื่นหนังสือก็ไม่มีโอกาสได้พบท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็บอกว่าก็เข้าสู่เดือนที่6ของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้แต่วันนี้นะครับก็ได้เห็นบรรยากาศที่นะพอมีประชาชนมาร้องเรียนมาอะไรท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับคำแนะนำจากกลุ่มรปภ.ที่ชุดรักษาความปลอดภัยว่าให้เลี่ยงออกอีกทางหนึ่งครับก็ได้เริ่มเห็นบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะนี่เป็นเรื่องของพลังงานถ้าสมมุตินะจะไปรับหนังสือจะไปพูดคุยมันก็หรือว่ารปภ.ทีมชุดรักษาความปลอดภัยประเมินดูแล้วว่าไม่เหมาะก็เลยกันไม่ให้พบแล้วก็ให้นายมตรีนะออกอีกประตูหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
0: จริงๆเอ้ยปกติท่านนายกท่านก็ไม่เลี่ยงอะไรแบบนี้นะก็ไม่น่าจะแรงแต่ว่าก็ตัดสินใจในแบบนี้วันนี้ท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศครับในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยก็ไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนีประนอมภาพบังคับนะครับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับ ซึ่งจัดขึ้น 14-15 กันยายนที่สิงคโปร์ครับโดยมีท่านทูตคูเวตนะครับท่านทูตไทยที่คูเวตนะครับท่านทรงชัยปฏิยุทธ์ในฐานะรองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะครับกรมยุทธการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็เป็นการประชุมนัดแรกก็มีโอกาสในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารแล้วก็แสดงจุดยืนแล้วก็แนวทางต่อกระบวนการประนอมนะครับก็จะมีการพิจารณารับข้อบังคับกระบวนการหรือว่า rules of procedure นะครับซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมถึงแนวทางในการประชุมในฐานะรัฐภาคีอันคลอสนะครับประเทศไทยก็ตามข่าวก็บอกว่าเขาพร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทีนี้ในเชิงของการสื่อสารก็บอกว่าการประนอมเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นกรรมาธิการประนอมก็จะจัดทำรายงานรวมถึงสรุปข้อเสนอแนะโดยไม่มีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันบรรยากาศในการประชุมวันนี้นะครับพรรคสุคนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแล้วก็มีทีมงานกฎหมายก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพแล้วก็แยกย้ายนะครับแล้วก็จะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์แรกอาจจะเรียกว่ามีความเป็นทางการมากขึ้นว่าจะมีขั้นตอนคุยกันยังไงไอ้นู่นอะไรกันยังไงแบบไหนแต่ทั้งหมดอ่ะก็จะไม่ได้เป็นข้อสรุปที่จะไปผูกมัดกันทั้งสองฝ่ายครับคุณมนตรี
1: ครับก็ถือว่ายกแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกระบวนการต่อจากนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกเป็นปีผมต่อข่าวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหาน้ำมันรั่วที่พระราม4ตกลงตีวงแคบเข้ามาแล้วนะครับวันหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Data Center ที่มันเป็นกระแสอยู่ณเวลานี้นะสองก็คือน่าสนใจตรงที่เป็นสิ่งที่คำว่าอาจเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันเก่าอย่างผิดวิธีโอ้โหผมพาไปดูรายละเอียดนิดนะท่านผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์ท่านก็นะพูดถึงความคืบหน้ากรณีที่พบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณย่านพระราม4นะซึ่งก็ยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่นะครับที่สูบออกมาซึ่งเป็นของเหลวเป็นของที่ออกจากท่อเนี่ยสูบมาทั้งหมด 20,000 ลิตรประเมินแล้วน่าจะเป็นปริมาณน้ำมันดิบหรือน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4,000 ลิตรนะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแนวท่อส่งน้ำมันแรงสูงแรงดันสูงนะขนาด14นิ้วพาดผ่านทางกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานและก็บริษัทผู้รับผิดชอบท่อส่งน้ำมันจึงได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้ผลตรวจสอบครับผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าล่าสุดไม่พบรอยรั่วนะบริเวณท่อส่งน้ำมันหลักแต่วันนี้ในช่วงตีสี่ที่ผ่านมาตี 4ยังคงมีน้ำมันซึมออกมาที่ผิวท่อบริเวณที่ท่อระบายน้ำของกทม.ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีน้ำมันเก่าตกค้างอยู่ในโพรงใต้ดินเมื่อมีฝนตกจึงถูกดันออกมาผู้ว่าชาติชาติบอกว่าขณะนี้กำลังนำน้ำมันที่ไหลออกมาไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นน้ำมันชนิดใดเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วหรือมีน้ำมันเครื่องผสมอยู่หรือไม่เพื่อให้ทราบต้นตอที่ชัดเจนนะตรงนี้แหละครับซึ่งอาจเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันเก่าอย่างผิดวิธีโอ้ถ้ามาทิ้งแต่มันทำไมซึมออกจากตรงนั้นอันนี้ก็คือข้อน่าสังเกต
0: คือถ้ามันทิ้งแต่มันซึมมาจากล่อออกมาจากท่อเนี่ยคุณมนตรีผมก็ยังงงอยู่นะแล้วถ้าเกิดสมมติรู้วิธีการที่คาดหมายแต่ทำไมจับมือดมไม่ได้เหรอหรือบอกไม่ได้เหรอว่าใครที่เป็นคนลักลอบเพราะมันมีเจ้าใหญ่กันอยู่แถวนั้นหรือเปล่าคุณมนตรีตั้งคำถามไม่เจออ่ะ
1: ก็นั่นสิตั้ง 4,000 ลิตรนะและมันซึมออกมาจากท่อนะก็แสดงว่ามันต้องมาจากท่อถ้าเกิดเอาลักลอบนำมาทิ้งน้ำมันเก่าอย่างผิดวิธีเนี่ยจะต้องทิ้งผ่านท่อเลยคนพิลักนะอันนี้คือท่านก็คือมันซึมมาจากท่อเพราะนั้นเนี่ยเมื่อ
0: ทิ้งผ่านท่อมันก็จับมือดมได้เลยถ้ามันทิ้งผ่านท่อนะ
1: แต่ถ้าก็บอกไม่พบรอยรั่วที่บริเวณท่อแต่ซึมมาจากท่อเอาเป็นว่าปัญหาเกิดจากท่อนั่นแหละนะไม่ได้ ส่วนที่มีการคาดการณ์กันน่ะท่านยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโครงการก่อสร้างหรือการเปิดใช้งาน Data Center เนื่องจากในพื้นที่พระราม4จุดเกิดเหตุไม่มี Data Center ตั้งอยู่แต่อย่างใดตัดปัญหาตรงนี้ไปเพราะว่าพอมันมีเรื่องของ Data Center เนี่ยทุกอย่างพอมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันก็เลยโยงกันไปถึงตรงนั้นหมดแต่ที่พระราม4ยังไงก็ไม่ใช่นะครับคุณวิลาครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ 17:26 เดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณสุทธิชัยชวนดูในอีกหนึ่งมหาอำนาจขั้วใหญ่ก็คือขั้วบริกนะครับทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งอินเดียจับมือกันอย่างยิ้มแย้มอบอุ่นไปดูกันนะครับว่าเขาคุยอะไรกันและสัญญานี้มีสิ่งอะไรที่ไทยต้องติดตามกันบ้างติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: เป็นภาพของสีจิ้นผิงแห่งจีนปูตินแห่งรัสเซียและนรินทราโมดีของอินเดียจับมือยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างอบอุ่นที่นิวเดลีการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้ กิดภาพขึ้นมาทันทีครับว่านี่ใช่ไหมคือ3ผู้นำโลกที่ไม่มีสหรัฐไม่มียุโรปมาเกี่ยวข้อง3คนนี้ใช่ไหมที่กำลังจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่ไม่มีตะวันตกมาเกี่ยวข้องโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ต้องถือว่านี่เป็นภาพที่อย่างน้อยที่สุดส่งสารไปถึงที่วอชิงตันว่าขณะนี้โลกระเบียบเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมันกำลังจะสิ้นสุดลงหรือไม่อย่างไรแต่คำถามสำคัญครับเมื่อดูภาพนี้แล้วเกิดภาพจำใหม่ฉากทัศน์ใหม่3ผู้นำกำลังสร้างระเบียบโลกใหม่ร่วมกันจริงหรือเป็นเพียงร่วมกันชั่วคราวเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายตรงกันประการหนึ่งคือต้องการลดอำนาจต่อรองของสหรัฐคำตอบคือทั้ง3สามารถให้โลกเปลี่ยนเป็นหลายขั้วได้แต่อาจจะยังไม่สามารถร่วมกันสร้างระเบียบโลกที่เป็นเอกภาพแบบเดียวกับระเบียบที่ชาติตะวันตกสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ก็มาสู่ปีที่80เพราะว่าทั้ง3คนมีเป้าหมายไม่ตรงกันทีเดียวนะครับมองดูสีจิ้นผิงต้องการให้จีนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการเมืองของโลกโดยเฉพาะโลกที่กำลังพัฒนาที่เรียกว่าโลกใต้จีนเสนอให้มี Greater BRICS คือเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตลาดเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือด้าน AI เข้าด้วยกันนี่คือความพยายามของจีนที่จะเปลี่ยน BRICSจากเวทีปรึกษาหารือเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่จีนมีบทบาทนำแต่ขณะเดียวกันปูตินครับปูตินต้องการใช้บริกซ์เป็นทางออกจากการโดดเดี่ยวของตะวันตกสร้างช่องทางการค้าการเงินเทคโนโลยีและการลงทุนที่จะไม่ถูกควบคุมด้วยมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและยุโรปสำหรับรัสเซียเนี่ยคำว่าโลกหลายขั้วหมายถึงโลกที่ตะวันตกไม่สามารถกำหนดว่าใครจะค้าขายกับใครส่วนโมดีผู้นำอินเดียมีเป้าหมายต่างออกไปเลยครับอินเดียเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะโค่นระเบียบเดิมทั้งหมดนะครับอินเดียต้องการมีที่นั่งและต้องเป็นที่นั่งใหญ่ด้วยในระเบียบโลกอินเดียยังรักษาความสัมพันธ์กับอเมริกากับยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มควอดนี่คือ4ประเทศจตุมิตรอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียแปลว่าอินเดียยังไม่ต้องการสร้างระเบียบใหม่ที่จะทำลายระเบียบเก่าโดยสิ้นเชิงเพราะว่ายังต้องการอาศัยตลาดเทคโนโลยีของสหรัฐยุโรปมาช่วยเสริมสร้างอินเดียเพื่อจะยังแข่งกับจีนอยู่ฉะนั้นพูดง่ายๆสั้นๆคือจีนเนี่ยต้องการนำโลกหลายขั้วรัสเซียต้องการใช้โลกหลายขั้วเพื่อจะต้านตะวันตกอินเดียเหรออินเดียต้องการถ่วงดุลทุกขั้วเพื่อจะเพิ่มอำนาจต่อรองของตัวเองฉะนั้นน่าคิดมากเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง3คนผู้นำทั้งปูตินทั้งสีและโมดีทำสำเร็จจากการประชุมสุดยอดบริกส์รอบนี้เนี่ยคือปฏิญญานิวเดลีครับปฏิญญานิวเดลีเนี่ยยืนยันว่าบริกส์มีเป้าหมายร่วมกันอย่างน้อย3เรื่องคือการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันการเงินโลกการเพิ่มเสียงของประเทศกำลังพัฒนาและการลดการพึ่งพาระบบการเงินที่ตะวันตกครอบงำข้อสุดท้ายนี้ที่กล้าเขียนในแถลงการร่วมเนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดมีจุดยืนร่วมกันที่ต้องการส่งสารไปถึงตะวันตกว่า3ประเทศนี้จะไม่พึ่งพาระบบเงินตะวันตกเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ที่น่าสนใจครับในแถลงการนั้นไม่ได้ประกาศจะตั้งเงินสกุลบริกส์มาแทนดอลลาร์นะครับเพราะว่ายังทำไม่ได้สิ่งที่ทำจริงคือต้องการส่งเสริมการค้าด้วยเงินสกุลท้องถิ่นไม่บอกว่าจะมาแทนดอลลาร์แต่เน้นว่าจะใช้เงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้นและจะเชื่อมระบบชำระเงินข้ามพรมแดนให้สินเชื่อสกุลท้องถิ่นผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ ซึ่งจะเป็นการค่อยๆสร้างทางเลือกคู่ขนานกันขึ้นมานี่ไหมครับว่าแถลงการฉบับนี้ในฐานะที่โมดีเป็นประธานเนี่ยพยายามล็อบบี้ให้ทุกฝ่ายเดิมทีเชื่อกันว่าอาจจะไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้โดยซ้ำไปเพราะว่ามีคู่กรณีหลายคู่เพราะว่า3ท่านนี้โยงเกี่ยวกับสงครามยูเครนโยงเกี่ยวกับไต้หวันโยงเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอิหร่านเพราะในที่ประชุมนี้มีทั้งผู้นำอิหร่านและผู้นำซาอุมาด้วยนะครับดังนั้นต่างคนต่างก็เกรงว่าเอ๊ะแล้วจะสามารถเขียนแถลงการร่วมเป็นภาษาเดียวกันได้หรือโมดีก็เลยทำหน้าที่เป็นคนกลางไกลเกลี่ยเขียนแถลงการกว้างๆไม่ระบุชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรแต่บอกว่าสงครามอิหร่านนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องใช้การยับยั้งชั่งใจที่จะต้องไม่ให้บานปลายออกไปไม่ระบุว่าเป็นอิหร่านไม่ระบุว่าเป็นอเมริกาแต่คำว่ายับยั้งชั่งใจคือหัวใจของภาษาการทูตเต็มที่เขียนได้แค่นี้เพราะว่าเขียนมากกว่านี้จะไปเหยียบเท้าอเมริกาเข้าฉะนั้นคำแถลงของBRICS ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการล้มดอลลาร์แต่เป็นการลดความจำเป็นต้องผ่านดอลลาร์ในธุรกรรมบางประเภทถ้าขยายตัวต่อเนื่องฉะนั้นอำนาจของสหรัฐในการใช้ระบบการเงินเป็นเครื่องมือกดดันประเทศอื่นก็จะค่อยๆลดลงโดยไม่จำเป็นต้องระบุอะไรชัดเจนในแถลงการร่วมเอาเป็นว่าผมมองเห็น3ท่านจับมือกันแล้วคิดว่าความฝันเหมือนกันแต่วิธีการบรรลุเป้าหมายยังต่างกันเอาเป็นว่าสีจิ้นผิงโมดีปูตินอาจจะไม่ได้ร่วมกันสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ลงตัวแต่กำลังช่วยกันรื้อโลกขั้วเดียวโดยที่แต่ละคนยังต่างหวังว่าจะเป็นผู้กำหนดโลกหลายขั้วในแบบของตัวเองเป็นไปได้นอนเตียงเดียวกัน3คนฝันไปคนละทางแต่ว่าสามารถพูดคุยแสดงความเป็นมิตรอย่างอบอุ่นส่งภาพนี้ไปทั่วโลกให้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่วอชิงตันได้เห็นแล้วคิดหนักๆว่าท้ายที่สุด3ประเทศนี้จับมือกันเมื่อไหร่ท่านจะข่มขู่รังแกท่านจะกดดันอะไรๆท่านก็คิดให้รอบคอบซะก่อนนะครับ
13: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
0: เราไปตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายนะครับอย่างงาน Gas Tech นี่ก็เป็นงานใหญ่นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เห็นว่า Standard นี่น่าจะไปช่วยสื่อสารที่นั่นก็ขออ้างอิงจากตรงนี้หน่อยก็ในการประชุมครั้งนี้ครับก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไทยกับอาเซียนจะปรับยุทธศาสตร์พลังงานสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนและ Data Center อย่างไรให้ยั่งยืนนะครับก็ในโจทย์ที่มีขึ้นในงานนี้เป็นแลกเปลี่ยนมุมมองทางยุทธศาสตร์ระหว่างผู้นำภาครัฐเอกชนนะครับยังมีกฟผ.บ้านปู Mitsubishi Power Electric Boston Consulting Group มุ่งเน้นหาจุดสมดุลระหว่างการรองรับการใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในประเทศไทยและอาเซียนโดยเฉพาะคำขอในไทยจากฝั่ง Data Center เนี่ยมีถึง35ผมไม่แน่ใจ GW กิกะวัตต์มั้ยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมระบบการเก็บกักด้านพลังงานขณะเดียวกันครับรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็พูดถึงความต้องการของไทยเนี่ยไฟฟ้านี่มีคำขอจากทาง Data Center มากถึง35กิกะวัตต์โดยร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP เนี่ยจัดสรรรองรับไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ทีนี้มีการคุยกันอยู่หลายเรื่องแล้วส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายอาจจะมีความกังวลวันอาทิตย์ก่อนได้มีโอกาสได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาคนที่ฟังแผนที่ทางสน.พ.เนี่ยได้มีการพูดถึงเนี่ยต้องบอกว่าคิดเผื่อหรือยังกรณี Data Center คิดเผื่อหรือยังกรณีที่ชาวบ้านก็จะขายไฟคืนเข้าสู่ระบบได้ปรากฏว่าเหมือนจะยังไม่ได้คำตอบอะไรที่ชัดเจนเหมือนกับมีอยู่ในกรอบแต่เหมือนกับว่าตัวเลขที่มีการท้วงกับสิ่งที่ได้มีการอธิบายเนี่ยอาจจะเห็นกันคนละมุมข้อห่วงใยต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่า การมองข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะใช้กำลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอันนี้สิ่งที่เขาตั้งคำถามกันเนี่ยเขากลัวอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเราไปคาดการพลังงานที่มันสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วถึงเวลาไฟเหลือไฟไม่เหลือไม่รู้แหละแต่ค่าไฟทั้งหลายมันจะมาเฉลี่ยอยู่ที่พวกเราทุกคนครับคุณมนตรีครับ
1: ครับก็ทุกวันนี้ก็เฉลี่ยอยู่แล้วนะไม่ใช่ก็ถูกเฉลี่ยคุณอภิรักษ์เพราะเกิดจากการประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีความต้องการใช้ไฟเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าถึงเวลาใช้ไม่ถึงแต่เมื่อประเมินประมาณการดูแล้วมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องถูกนำมาคำนวณคุณรักผมตัดภาพกลับมาที่ข่าวใหญ่วันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะพยายามกวาดสายตาดูว่าตกลง
0: เมื่อขยับไหม
1: เมื่อหวยออกแบบนี้หวยออก77นะครับแล้วก็ในจำนวนนี้นะมีตัวเลขที่ซ้อนเข้ามาก็คือนะ26นะ26ก็คือสวตัวจริงนะที่มีเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าพอออกมาในระดับแบบนี้แม้จะอยู่ในการคาดการนะครับว่าเป็นสูตรที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะจะเป็นที่พึงพอใจของใครต่อใครหรือเปล่าแม้กระทั่งผมเห็นโพบางสำนักที่หยิบจับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเวลานี้ทั้งเศรษฐกิจค่าครองชีพและโยงมาถึงเรื่องการหัวสวว่าจะเป็นเชื้อฟืนนะในทางการเมืองได้อย่างดีสำหรับการที่จะนำไปสู่การปลุกม็อบอะไรทั้งหลายแหละนั้นในมุมของผลสำรวจเข้าออกมาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับจะถือว่าอยู่ในจุดที่จบหรือไม่จบนะหรือว่าจะไปต่ออย่างไรนะก็คงจะต้องรอดูผลกระทบหรือว่าความรู้สึกนะการออกมาให้ความเห็นของกลุ่มต่างๆนะในถัดจากนี้ไปทีนี้มันมีประเด็นที่โยงกับเรื่องของ DSI นะในช่วงบ่ายๆของวันนี้ในขณะที่กำลังเฝ้ารอคำตอบจากกกต.อยู่ว่าตกลงมติที่กกต.ลงมติประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีหัวสว.ในวันนี้นะผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ปรากฏว่าในเรื่องเดียวกันกับการเลือกสว.ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีอีกคดีหนึ่งที่อยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั่นคือเรื่องของอ้างยี่และก็ฟอกเงินนะแรกเริ่มเดิมทีวันนี้ผมเห็นพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะที่เป็นโฆษก DSI ท่านก็ออกมาสื่อสารนะครับว่าวันนี้จะรอฟังมติของกกต.หลังจากที่กกต.มีมติออกมาแล้วทาง DSI ก็จะประสานทำหนังสือขอข้อมูลนะจากกกต.ประเด็นหัวสว.เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคดีอ้างยี่และก็ฟอกเงินที่ DSI กำลังสอบอยู่คือก่อนหน้านี้ DSI เนี่ยเขาสอบแล้วก็ส่งฟ้องไปแล้ว8คนนะแต่พอส่งไปนะในส่วนของอัยการฝ่ายคดีท่านก็ตีกลับนะให้มาสอบเพิ่มเติมโดยที่ให้แนบนะมติของกกต.ประเด็นคดีหัวสว.ตรงนี้เข้าร่วมด้วยกับกรณีกับคดีดังกล่าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพันตำรวจตรีวรนันท์ก็เลยบอกว่าทันทีที่มีผลออกมาวันนี้ก็จะนะทำหนังสือไปยังกกต.เพื่อนะขอรายละเอียดต่างๆมาประกอบในคดีที่ทาง DSI นะดำเนินการอยู่และในตอนท้ายยังบอกด้วยว่านะปัจจุบันเนี่ยหลักพยานหลักฐานในสำนวนของ DSI ในตอนนี้นะคดีหัวกับไม่ใช่หัวเลยขออภัยคดีอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยนะฮะพบผู้กระทำความผิดในขบวนการอ้างยี่ฟอกเงินมากกว่า8ผู้ต้องหาล็อตแรกไม่รู้ใครจะเจอแจ็คพอตบ้างตอนนี้ไม่มีเฉพาะแค่8นะฮะมีมากกว่าด้วยทีนี้นักข่าวนะถามพันตำรวจตรีวรนันท์นะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ พยานหมายเลขที่16เอกราชเอกราชใช่ไหมคุณเวลาครับ
0: ช่างเหลาใช่ไหม
1: ช่างเหลาที่มีการกลับคำให้การมีการกลับคำให้การนั้นเนี่ยและมีการพาดพิงมาถึงเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งผู้ที่ถูกพาดพิงถึงก็คือคุณเอกรินทร์นะที่ไปเป็นหนึ่งในกรรมการในชุดที่26นะฮะนักข่าวก็ถามว่า DSI จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีพยานคนดังกล่าวที่ให้การเท็จหรือไม่นะเพราะในเอกสารคำให้การครั้งแรกและครั้งหลังมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงท่านตั้งทรงมาก็ถือว่ารัดกุมนะฮะท่านบอกว่าตนขอเรียนว่าเนื่องด้วยพยานได้มีการส่งหนังสือขอให้ถ้อยคำไปยังประธานกกต.อีกทั้งพยานรายนี้ก็อยู่ในส่วนของสำนวนคดีตามกฎหมายคดีหัวสว.ซึ่งไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินนะของ DSI แต่อย่างใดจึงทำให้ตนไม่สามารถตอบแทนชุดคณะทำงานของกกต.ได้แม้ว่า DSI จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ DSI ไปร่วมทำการสืบสวนสอบสวนกับเจ้าหน้าที่กกต.ก็ตามแต่ย้ำว่าพยานรายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีหลักของ DSI เพราะนั้นก็คงจะไม่ติดใจนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละสำนวนกันนะฮะทีนี้ก็ยังมีประเด็นต่อว่าแล้วที่พยานก็คือเอกราชช่างเหลาเนี่ยออกมาให้การอย่างนี้และมีเจ้าหน้าที่ของ DSI เข้าไปร่วมสอบอยู่ตรงนั้นด้วยนะจะมีการสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่ DSI ที่ไปข่มขู่เพื่อให้การเท็จนั้นหรือเปล่าท่านก็บอกว่าตนได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเรื่องของไปข่มขู่แต่อย่างใดเอาเป็นว่า1เป็นคนละสำนวนกัน2นะครับก็ยังไม่ได้มีการพิจารณารายละเอียดอะไรใดๆเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกพาดพิงมาถึงเจ้าหน้าที่ว่าไปข่มขู่คุกคามแต่อย่างใดครับคุณพิลาครับ
0: ครับตัวละครก็ค่อยๆขยับกันขึ้นมาเยอะเรื่องของฝ้ารั่วของที่สภาเนี่ยนะครับท่านประธานท่านไปสำรวจท่านก็ว่าต้องมีการเปลี่ยนน้องเปลี่ยนน็อตเนี่ยนะครับแต่มองในมุมที่ต่างกันอาจารย์นันทนานันทวโรภาสวันนี้ก็มาพร้อมกับทางสว.หลายท่านก็กล่าวถึงความเสียหายแล้วก็อาจจะพูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันอยู่เยอะแล้วก็ใส่หมวกครับหมวกเหมือนหมวกวิศวกรเวลาเขาไปตรวจงานเขาบอกว่า 20,000 ล้านเนี่ยไม่ปลอดภัยเนี่ยแล้วก็ยังมีประเด็นที่เป็นจุดเสี่ยงกันอีกเยอะกว่า101จุดครับอาจารย์นันทนาสวมหมวกแล้วก็แถลงข่าวบอกว่าเคยเตือนแล้วนะเรื่องสัญญารับประกันของสภา 20,000 ล้านกำลังจะหมดท่ามกลางปัญหาน้ำท่วมส้วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วฝ้าถล่มแต่กลับไม่มีการเรียกบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนผู้รับเหมามาแก้ไขแต่ประธานสภากลับระบุว่าต้องหางบประมาณมาซ่อมแซมทั้งที่มีเหตุน้ำรั่วจนต้องเอาถังมารองมีพระเดินตกสระมรกตเรื่องเหล่านี้ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศเนื่องจากเป็นอาคารรัฐสภาใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากเพนทากอนโอ้นี่ผมไม่ทราบมาก่อนจึงขอเรียกร้องให้เร่งแก้ไขความปลอดภัยของผู้คนในอาคารผมเคยไปอังกฤษครับก็ให้เป็นความรู้หน่อยก็แบบอย่างของเขาคือห้องเล็กกว่าของเราแล้วก็เรียกว่าคนซ้ายคนขวานี่นั่งเข่าแทบชนเข่าก็จะมีสภาสูงกับสภาสามัญก็แบ่งกันให้เห็นว่าเป็นเก้าอี้เขียวกับเก้าอี้แดงแต่ว่าทั้งหมดก็ของเหมือนกันขณะเดียวกันครับท่านสวที่ร่วมแถลงด้วยเนี่ยบอกฝ้าถล่มเนี่ยคาดว่าจะเกิดจากระบบน้ำแอร์มันมีหยดน้ำสะสมแล้วก็จะมีน้ำท่วมที่ B2 เนี่ยที่เป็นปั๊มน้ำเสียด้วยแล้วกระเบื้องสระมรกตแล้วแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเกรงใจผู้รับเหมาแล้วขอเตือนสติได้ว่าสัปปายะสภาสถานคือสถานที่ประกอบกรรมดี ท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นการประกอบกรรมชั่วนะขณะที่นาวาตรีวุฒิพงษ์ที่ออกมาแถลงด้วยก็บอกว่าท่อแอร์นี่มีเชื้อราจนคนป่วยแล้วก็ถนนรอบสภาเริ่มทรุดตัวสิ่งปกติเหล่านี้ผิดปกติเหล่านี้แก้ด้วยวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบไม่ให้งบจมไปกับการทุจริตแล้วก็บอกว่าสภาไทยนี่น่าจะมีอุบัติเหตุทางโครงสร้างเป็นอันดับหนึ่งนะเป็นความอับอายต่อต่างชาติเสนอให้เปิดเผยข้อมูลก่อนหมดเวลารับประกัน60วันตั้งคณะกรรมการอิสระเข้ามาตรวจสอบตั้งคณะทำงานร่วมจุดที่ก่อสร้างไม่ตรงสเปคและก็ขอให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดในจุดอับและลิฟต์เพื่อสวัสดิภาพในช่วงเวลากลางคืนปันวิราชมาร่วมอยู่ด้วยนะก็บอกว่าฟ้าถล่มน้ำรั่วเกิดมาแล้ว10ครั้งนะห้องสัมมนา B2 เมื่อปี67ผู้รับจ้างก็อ้างว่าส่งงานครบ 100% ตั้งแต่กันยา66แต่เลขาสภาเนี่ยมาเซ็นรับรองในภายหลังเนี่ยก็ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบตามมาตรา157ไปแล้วขณะเดียวกันในภาพรวมนี่วิศวกรรมสถานเนี่ยเคยตรวจจุดเสี่ยง101จุดเสี่ยงมาก91จุดก็ขอให้ประธานเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับเหมาไม่ใช่เอางบแผ่นดินก้อนใหม่มาซ่อมแซมสวนธนาท่านก็บอกว่าให้ประธานสภาเนี่ยดึงคนนอกมาตรวจสอบความโปร่งใสเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้รับเหมาโดยตรงเพื่อคืนความสง่างามให้กับรัฐสภาเออคนละมุมกันเลยเนาะมุมหนึ่งเขาบอกว่าก็อีกความร้อนความเย็นความชื้นมันก็ทำให้หล่นลงมาก็เปลี่ยนน็อตก็จบแล้วคุณมนตรีแต่ทีนี้ฝั่งนี้เขารวบรวมมากว่า101เคสครับคุณมนตรี
1: แบบคุณนิรักษ์ถ้าพูดตรงแบบตรงไปตรงมาเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าที่มันตกลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน็อตมันตัวเล็กไปแล้วมันเอาไม่อยู่นะแต่มันเกิดจากความชื้นเกิดจากเรื่องของหยดน้ำ
0: นะที่น้ำหนักฝ้ามันรับไม่ได้แล
1: ้
0: วอ
1: ุ้
0: มน้ำไม่ไหว
1: มันก็เลยพังลงมาเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นถึงแม้ท่านจะบอกว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่ได้กระทบกับโครงสร้างนะมันเป็นเรื่องของปัญหาปลายทางอย่างที่ท่านว่านั่นแหละนะครับแต่มันก็คงจะโยงไปถึงเรื่องของมันถ้าไม่อ้อมพร้อมอ่ะคนไปรับมันก็มีปัญหาจากการก่อสร้างซึ่งมันมีปัญหาในหลายๆจุดแล้วก็ยังเป็นประเด็นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องไปพิจารณาในจุดอื่นๆด้วยนะที่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นจุดที่เขามาร์กเอาไว้ว่าคุณต้องซ่อมแซมคุณต้องปรับปรุงนะไม่ใช่น้อยๆนะถ้าเกิดว่าอาจารย์นันทนาจะต้องมาใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาในการอยู่ในสถานที่สภาที่เป็นหน้าตาของประเทศที่ท่านโสภณท่านเองก็บอกว่าจะต้องเป็นแลนด์มาร์คเพราะท่านไปต่างประเทศท่านไปไหนต่อที่ไหนเนี่ยมีจุดสังเกตอยู่2จุดเท่านั้นที่จะเป็นหน้าตาของประเทศก็คือทำเนียบรัฐบาลกับรัฐสภานะแต่ตอนนี้มันมีพันกว่าจุดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคงไม่ใช่เฉพาะในห้องอาหารท่านจะต้องใส่ไปทั่วแหละครับถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดเสี่ยงที่ยังอยู่ระหว่างการเรียกให้ผู้รับเหมามารับผิดชอบด้วยการแก้ไขเนื้องานที่ตัวเองทำเอาไว้และยังบกพร่องอยู่ครับคุณแล้วก็คงไม่เห็นมีใครเรียกสัปปายะเลยเนี่ยครับคุณอภิรักษ์ตอนนี้ผมพาไปดูข่าวนี้ข่าวหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อแล้วก็เป็นความชัดเจนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่อขยายเวลาออกไปอีกเท่าที่เงินยังเหลืออยู่วันนี้คุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณก็มาพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนนี้โดยทางกระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อนะท่านนายกสั่งการไปแล้วนะก็คุณประดอนบอกว่าในส่วนของงบประมาณระยะแรกยังมีวงเงินเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านนะจากพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบคุณพลดอนย้ำว่านายกได้อนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเปิดทางให้สามารถดำเนินการต่อได้หากสถานการณ์มีความเหมาะสมนอกจากนี้ในด้านแหล่งเงินทุนรัฐบาลระบุว่ายังมีงบประมาณนะหลายกระเป๋าและมีกระเป๋าใหม่ก็คือพรกองเงินกู้400,000 ล้านบาทที่พร้อมหยิบยกมาใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทันทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนน่าจะเป็นอะไรที่สอดคล้องกับภาวะแบบนี้ด้วยกระมังครับคุณอภิรักษ์หนึ่งก็คือน้ำมันที่ราคาอยู่ในขาขึ้นนะครับต้องใช้วิธีการในการที่จะให้กองทุนแบกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปกำกับดูแลไม่ให้มีค่าการกลั่นที่มันอยู่ในระดับที่สูงจนเกินไปแล้วก็ตรึงเอาไว้ในราคาที่ขายอยู่ณเวลานี้แล้วก็สงครามไม่รู้เมื่อไหร่นะมันจะยุตินะมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลที่จะต้องมาดูแลค่าครองชีพของประชาชนต่อไปแต่ผมฟังนักวิชาการหลายๆท่านคือเอาละแน่นอนที่สุดนักวิชาการก็มองเห็นถึงเรื่องของความคุ้มค่าและความจำเป็นในการที่จะใช้เงินแต่บางท่านก็บอกว่าก็ไม่ติดใจนะฮะแต่ไม่ควรที่จะใช้วิธีการแบบเดิมวิธีการแบบเดิมไม่ใช่ว่า60-40นะคุณพิรักษ์แต่หมายถึงว่าคุณพิรักษ์ผมท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านนะอยู่ในกลุ่มอยู่ในระดับที่สมควรแก่การได้รับการดูแลพูดง่ายๆคืออยากจะให้ไล่ทั้งแต่กลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มอีกระดับหนึ่งขึ้นมาไล่ๆกันโดยที่ไม่ใช่แจกให้กับทุกคนผมก็ฟังดูเขาก็มีเหตุมีผลในส่วนของยังไงเนี่ยคนระดับผมอ้างชื่อท่านผมฟังท่านในสัมภาษณ์มาดร.ธนิศโสรัตน์ท่านก็บอกคนอย่างผมยังไงผมก็ใช้ผมก็จ่ายของผมอยู่แล้วนะไม่ต้องมาให้ผมก็จ่ายท่านก็มองอีกมุมหนึ่งก็เลยอยากจะให้กับกลุ่มที่นะเลือกเฉพาะกลุ่มจริงๆจะได้คุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายไปครับคุณวิรัชครับ
0: กับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
15: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
16: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
15: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
16: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
15: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
17: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น

0: FM'deki radyo. Çok fark et. Kim tutsarla. Kontuk fark et. Kim titsu fark et. Klip doğru. Rıçat Osama Tordum katma haçörü.
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาด

0: โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันที่ตลาดบ้านเราลบไป 13.45 จุดนะครับเดลต้ากดตลาดและนักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในกลางสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดต่ำกว่า 1,600 นะครับปิดไปที่ 1,591.07 จุดครับลดลงไป 13.45 จุดคิดเป็น 0.84% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 61,899.04 ล้านบาทนะครับแต่ชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดวันนะครับจุดสูงสุด 1,604จุดต่ำสุด 1,589 นะครับวันนี้หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น149หลักทรัพย์ลดลง275หลักทรัพย์นะครับและหุ้นที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง234หลักทรัพย์โดยมีท็อป5ในอันดับ1เลยก็คือเดลต้านะครับปิดไปที่252บาทลดลงไป12บาทครับคิดเป็น 4.55% เลยนะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,992 ล้านบาทอันดับที่2 K-Bank ครับปิดไปที่251บาทเพิ่มขึ้นมา7บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,605 ล้านบาทอันดับที่3 KTB ปิดไปที่44บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์ 3,343 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 SCB ครับ150บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,006 ล้านบาทนะครับและPTT อันดับที่5ครับติดไปที่42บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 2,936 ล้านบาทวันนี้มาอยู่กับคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตลาดวันนี้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรเป็นพิเศษครับ
1: ครับประถมวันนี้โดยหลักๆแล้วจะเป็นปัจจัยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเลยครับโดยปัจจัยต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าในฝั่งของตลาดเอเชียส่วนใหญ่ก็คือมีความกังวลก่อนหน้าที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐในช่วงวันพุธนี้นะครับแล้วก็เผอิญว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการประสานงานของธนาคารกลางหลายแห่งเลยนะครับมีการประชุมกันทั้งของวันพุธที่เฟดวันพฤหัสที่อังกฤษแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับทีนี้สิ่งที่ตลาดเองมามองก็คือตลาดเริ่มเห็นความเสี่ยงของการที่สถานการณ์ธนาคารกลางยังไม่จบนะครับน้ำมันยังขึ้นต่อเนื่องทำให้ภาพจากที่เดิมคนคิดว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่เฟดเองจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ตอนนี้มุมมองตลาดก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยตลาดคาดว่าในการประชุมรอบนี้อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ด้วยความน่าจะเป็น 80% นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเองกำลังตั้งข้อสงสัยไปถึงในเดือนปีหน้าครับว่าเฮ้ยถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแต่เดิมที่เราคิดกันว่าเอ๊ะเฟดเองน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภาพที่ว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไป 2-3 ครั้งหรือเปล่าในช่วงจากนี้ถึงปีหน้านะครับแต่นั้นตอนนี้สิ่งที่จะตอบโจทย์นี้ได้เนี่ยเมื่อคุณเควินวอสเองก็ไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยเนี่ยทุกคนก็เลยจะรอดูสัญญาณที่มันดูเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือตัวความเห็นดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคลหรือว่าเราเรียกกันว่าดอทพอทนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมรอบนี้67เนี่ยมันจะมีดอทพอทแถมมาด้วยทุกคนก็จะเห็นภาพว่าโอเคดอกเบี้ยปีหน้าขึ้นไหมเนี่ยขึ้นกี่ครั้งจากปัจจุบันตัวนี้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าตลาดเองเนี่ยมันรับจุดนี้ในเชิงลบแล้วหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันตลาดต่อได้แล้วดังนั้นผมคิดว่าในฝั่งต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องที่หนึ่งเราจึงเห็นว่าในมุมมองของหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันมีการรับปรับโพซิชันรับสถานการณ์ตรงนี้ครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นปรับขึ้นวันนี้ก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งลุ้นดอกเบี้ยอาจจะกลับเป็นขาขึ้นเร็วส่วนกลุ่มที่ดอกเบี้ยสูงงานไม่ดีอย่างเช่นการเงินนะครับหรือจะเป็นกลุ่มขนส่งที่โดนราคาน้ำมันเนี่ยก็จะมีแรงขายทางกำไรนะครับนอกจากปัจจัยต่างประเทศแล้วเนี่ยในฝั่งในประเทศเองก็เป็นสถานการณ์ของการพิจารณาคดีของกกต.ซึ่งก็ต้องบอกว่าออกมาไม่ได้ต่างกับที่ตลาดส่วนใหญ่คาดก็คือมีการดำเนินคดีบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยครับและขณะเดียวกันไม่ได้มีการลิงก์ไปถึงในส่วนทางด้านผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตรงนี้ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วต้องถือว่าดีมากกว่าแย่นะครับเนื่องจากว่าพอมันลิงก์ไปไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยตัว

0: โอ้โหทางด้านเสถียรภาพรัฐบาลเองก็น่าที่จะมีกระทบนะแต่ถามว่าจะมีคนออกมาประชุมออกมาต่อต้านบ้างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่ย้อนสุดท้ายมันไม่ส่งผลกระทบในเชิงเสถียรภาพจากคดีความครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามาดูแล้วในภาพของครึ่งแรกของสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีปัจจัยลบหรืออย่างที่กดตลาดโดยเฉพาะบรรยากาศภายนอกครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นท่ามกลางการรอคอยปัจจัยต่างๆในสัปดาห์นี้เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนควรจะเป็นยังไงดีครับ
0: ต้องบอกว่าในภาพของเราเองสัปดาห์ที่เรามีรีพอร์ตฉบับหนึ่งก็คือมองว่าสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นสูงเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่มันแย่กับภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการเลือกเทคโปรฟิตโดยเฉพาะในกลุ่มที่ปรับขึ้นมาเยอะหรือในกลุ่มที่เซนซิทีฟกับเรื่องดอกเบี้ยเซนซิทีฟกับเรื่องราคาของบัตรนะครับกลุ่มพวกนั้นอาจจะได้รับผลกระทบแต่ทีนี้ถ้าเรามองแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าหุ้นไทยยังโอเคอยู่นะครับยังเป็นบวกมากกว่าแย่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่ากลุ่มไหนที่รับมือสถานการณ์นี้แบบนี้ได้ซึ่งในภาวะที่เงินดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยหรือเงินเฟ้อสูงนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการตั้งราคาเช่นกลุ่มสื่อสารกลุ่มของทางด้านการแพทย์ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีหุ้นพลังงานสัก 10-15% ครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะต้อง hedging against inflation เพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงแต่สิ่งที่อย่าลืมนะครับก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยเคยเอาน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์มาใช้กดราคาน้ำมันไปแล้วดังนั้นในรอบนี้หน้าตักที่ทุกคนจะกดราคาน้ำมันถึงสถานการณ์มันจะแรงเท่าเดิมเนี่ยแต่ทุกคนมีหน้าตักที่น้อยลงดังนั้นต้องเผื่อใจไว้นิดนึงด้วยครับว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันเองอาจจะขึ้นไปสูงกว่าที่เราคาดได้ครับดังนั้นนอกจากกลุ่มของการแพทย์ ICT แล้วนะครับผมคิดว่านักลงทุนเองอาจจะต้องมีกลุ่มพลังงานอยู่ประมาณสัก 10-15% ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับตลาดบ้านเราในวันนี้และสิ่งที่ต้องติดตามนะครับตอนนี้ตลาดยังคงขาดปัจจัยใหม่และมีแนวโน้มเข้าสู่หมด Wait and See เพื่อรอผลประชุม Fed รวมถึงจับตาการส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในระยะต่อไปผ่าน Dot Plot ขณะที่ราคาน้ำมันยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขในภูมิภาควันนี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็ถือว่าปิดบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโดยวันนี้ในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเองนั้นก็ปิดในลักษณะผสมผสานนะครับฮ่องกงเนี่ยบวกขึ้นมา 111.97 จุดปิดไปที่ 24,917 จุดนะครับบวกขึ้นมา 0.45% นิกเกอิบวกนิกเกอิลบครับลบไป 0.81% นะครับโดยปิดไปที่ 63,492.99 จุดนะครับส่วนปัจจัยที่มันส่งผลต่อตลาดนะครับก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI นะครับที่เผชิญกับแรงเทขายตลาดหุ้นญี่ปุ่นและไทยนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นก็เดลต้าในตลาดหุ้นไทยตามทิศทางหุ้นเช็คโลกหลังจากเกิดความกังวล นะครับว่าทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถของ AI นั้นอาจจะชะลอตัวลงจากเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับและข่าวซาอุดิอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญเพื่อเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซก็ดันให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งขึ้นเกือบ 4% ส่งผลให้เกิดภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือว่า risk off แม้ว่าจะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานและแบงค์เข้ามาช่วยประคองในบางตลาดก็ตามนะครับนั่นคือตลาดในเอเชียวันนี้นะครับที่ Shanghai Composite นั้นปิดลบครับถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะครับหลังจากที่บริษัท AI รายใหญ่หลายแห่งออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนไม่มั่นใจในธุรกิจ AI ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นพุ่งขึ้นในปีนี้นะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,885 จุดครับลดลงไป 2.78 จุดคิดเป็น 0.07% นะครับหางเสียงฮ่องกงบวกที่เมื่อสักครู่รายงานไปแล้วนะครับก็มีแรงช้อนซื้อหลังดัชนีปิดในแดนลบหลายวันติดต่อกันก่อนหน้านี้แต่ว่านักลงทุนก็ยังคงวิตกกังวลกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายประเทศนะครับส่วนทางด้านของคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับ วันนี้ปิดไปที่ 6,684 จุดลดลงไป225จุดนะครับคิดเป็น 3.26% โดยดัชนีของเกาหลีใต้นั้นร่วงลงกว่า 3% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและหลังจากที่ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐออกมาเตือนนะครับว่าการพัฒนา AI นั้นอาจจะรวดเร็วเกินไปนะครับส่วนนิเคอิที่เมื่อสักครู่รายงานว่าลดลงไป518จุดหรือคิดเป็น 0.81% นั้นก็ถือว่าต่ำสุดในรอบ1เดือนครึ่งในวันนี้เลยนะครับหลังจากถ้อยแถลงของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทAI รายใหญ่ในสหรัฐจุดชนวนความวิตกว่าทิศทางการพัฒนา AI อาจจะชะลอตัวลงส่งผลให้เกิดแรงขายขึ้นกลุ่ม AI และ Semiconductor นะครับออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยครับเนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหลังดัชนีร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันก็ได้สกัดแรงบวกของตลาดขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในสัปดาห์นี้รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียนะครับโดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในวันพรุ่งนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,749 จุดเพิ่มขึ้นมา 8.7 จุดคิดเป็น 0.1% ส่วน All Ordinaries ปิดไปที่ 8,923 เพิ่มขึ้นมา 3.7 จุดครับคิดเป็น 0.04% นะครับความเคลื่อนไหวในแง่ของเศรษฐกิจที่น่าสนใจในบ้านเราวันนี้นะครับก็มีการเตรียมเชื่อมฐานข้อมูล7หน่วยงานต่อไปปปช.ต่อไปนะครับประชาชนแจ้งเหตุโดนตุ๋นเนี่ยที่เดียวอายัดทันทีไม่ต้องแจ้งซ้ำนะครับนี่เป็นความพยายามล่าสุดนะครับที่ทางคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือคณะกรรมการ Connect the Dots นะครับว่าการตั้งกรรมการ Connect the Dotsหรือ dots เนี่ยนะครับมีเป้าหมายเพื่ออุดช่องโหว่จากกลุ่มมิจฉาชีพที่มักจะอาศัยรอยต่อของระบบข้อมูลทางการเงินจากหลายหน่วยงานในการหลอกลวงประชาชนล่าสุดนะครับวันนี้ที่ประชุมมีมติ3เรื่องนะครับก็คือยกระดับการยืนยันตัวตนให้เป็นมาตรฐานสากลมุ่งมั่นทำตามคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับ2เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางการเงินโดยนำข้อมูลจาก7หน่วยงานนะครับก็มีอย่างเช่นกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.ตลต.สมาคมธนาคารไทยกระทรวงดีอีนะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเชื่อมโยงกันนะครับนั่นก็เป็นความพยายามและ3คือการมอบหมายการออกแบบระบบโดยมอบหมายให้คุณลวรนแสงสลิดปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบระบบหรือมาสเตอร์แพลนร่วมกับทุกหน่วยงานภายใน30วันเพื่อให้มีมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเดียวกันนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับวันนี้ในแวดวงธุรกิจนะครับ Gulf ร่วมกับ GasTech 2026เชื่อมพลังงานมั่นคงสู่โลกดิจิทัลสหรัฐมั่นใจเศรษฐกิจดีขึ้นจากมาตรการของรัฐนะครับ KKP ชี้ AI เข้าสู่วัฏจักรใหม่ย้ายโฟกัสสู่โครงสร้างพื้นฐานเปิดโอกาสทองภาคการผลิตคว้าเม็ดเงิน FTA ระลอกใหม่นะครับและนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับช่วงหน้าวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง BRICS กันนะครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว Well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับกับผมวารินทร์ สัจเดว Econ World ครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการคือก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันจันทร์อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์อยากเชิญชวนทุกท่านออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics and Industrial หรือ Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BFTZ4 ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา เสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วย Trust เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นั้นจะเปิดจองซื้อกันอย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วย Trust เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปเนี่ยพร้อมๆกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนั้นเขาเริ่มจองซื้อกันมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้17กันยายน2569นี้วันพฤหัสบดีนี้นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราอยากจะชวนอาจารย์ปิติพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องของ BRICS ล่ะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยในฐานะประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนนะครับในบรรดา10 partner countries หรือว่ากลุ่มประเทศชั้นที่2 tier 2นะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับใน10ประเทศนี้ไทยเราเป็น1ในนั้นนะครับในขณะที่สมาชิกสามัญและสมบูรณ์ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีตั้งแต่สมาชิกดั้งเดิม5ประเทศนะครับตามตัวอักษรเลยฮะบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกาแล้วก็มีสมาชิกใหม่ที่เสร็จสิ้นกระบวนการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับอย่างที่บอกครับนอกจากบราซิลรัสเซียจีนอินเดียแอฟริกาใต้แล้วนะครับก็ยังมีอียิปต์อิธิโอเปียอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินโดนีเซียและปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นนะครับมีซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ได้รับเชิญพิเศษและได้รับการปฏิบัติในฐานะสมาชิกสมบูรณ์นะครับเขาหารืออะไรกันบ้างในการประชุมครั้งนี้นะครับและมีปฏิญญานิวเดลี2026ที่ประชุมนั้นเห็นชอบร่วมกันในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติส่งเสริมพหุภาคีนิยมและรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยเป็น ประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์ปิติกันนะครับกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18นะครับครั้งนี้ BRICS Summit 2026ณกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียครับภายใต้แนวคิด Building for Resilience Innovation Cooperation and Sustainability นะครับที่มุ่งเน้นยกระดับบทบาทของกลุ่ม Global South ช่วงนี้มาฟังมุมมองเพิ่มเติมจากอาจารย์ปิติกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
8: ทุกวันจันทร์ครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามวันนี้คงไม่พ้นเรื่องของ BRICS ซึ่งก็เพิ่งจะปิดฉากกันลงไปนะครับอินเดียเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นการพบปะกันของสีจิ้นผิงปูตินโมดีมีผู้นำจากอิหร่านนะครับแต่ที่คนจ้องกันเยอะก็คือทั้งอิหร่านและ UAE เนี่ยก็เป็นสมาชิกของ BRICS แต่ก็กำลังเป็นคู่กรณีกันอยู่นะครับในสงครามที่สหรัฐและอิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มขึ้นแล้วก็มีการโจมตีฐานทัพหรือผลประโยชน์ของสหรัฐใน UAE เยอะจนทำให้ UAE กับอิหร่านนั้นจะมองหน้ากันติดหรือเปล่าในเวที BRICS และนอกจากนั้นนะครับ BRICS 2026มีอะไรที่อาจารย์อยากตั้งข้อสังเกตบ้างเรามาฟังการวิเคราะห์กันในช่วงนี้นะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: ครับ
9: ก็จริงแล้วการประชุม BRICS เที่ยวนี้นี่ถูกจับตามองมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วก็ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่นาทีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางโลกที่มันไร้ระเบียบมากๆนะครับก็ดื่นทบทวนก่อนนะครับว่าสมาชิก BRICS เนี่ยมีใครบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆท่านยังจะชินกับคำว่า BRICS ที่มันย่อมาจาก บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกานะครับแต่ว่านอกจากกลุ่มนี้นะครับ5ประเทศนี้ที่เขาเป็นสมาชิกกันมาตั้งแต่ปี2006แล้วปีนี้ก็ครบรอบ20ปีนะครับตอนนี้มันเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คืออียิปต์เอธิโอเปียนะครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับในแอฟริกานะครับเอธิโอเปียเนี่ยเป็นชุมทางทางด้านการบินนะครับอยู่ทางแอฟริกาตะวันออกนะครับในขณะที่อียิปต์เนี่ยแน่นอนที่สุดถึงแม้ตัวจะอยู่แอฟริกาเหนือแต่ว่าก็มีปฏิสัมพันธ์เยอะมากกับโลกมุสลิมกับโลกในตะวันออกกลางแล้วก็อ่าวเปอร์เซียนะครับเท่านั้นยังไม่พอพอพูดถึงอ่าวเปอร์เซียยังเพิ่มอีก2คนเข้าไปด้วยที่อยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็อ่าวเปอร์เซียก็คืออิหร่านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งแน่นอนเป็นคู่กรณีกันโดยตรงนะครับที่อิหร่านเองก็โจมตีเข้าไปหลายจุดมากของ UAE เพื่อที่จะตอบโต้การรุกรานอย่างที่เมื่อกี้คุณวีบอกจากสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะครับเพราะว่าUnited Arab Emirates หรือว่าตัวของ UAE เนี่ยนะครับเขามีพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลอยู่ในพื้นที่เยอะนะครับนอกจาก10ประเทศนี้แล้วนะครับจริงๆยังมีอีก1ประเทศซึ่งได้รับคำเชิญนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับแต่ว่าก็เข้ามาประชุมด้วยนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียซึ่งซาอุดิอาระเบียเองก็แน่นอนว่าก็มีโจทย์อยู่ในกรณีของอิหร่านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ต้องดูนะครับแต่นอกจาก11สมาชิกหลักแล้วเนี่ยตัวของBRICS เองเนี่ยยังมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น partner countries หรือว่าเป็น BRICS partners ประเทศหุ้นส่วนด้วยนะครับอีก10ประเทศซึ่ง10ประเทศนี้เนี่ยมี3ประเทศอยู่ในอาเซียนนั่นก็คือไทยมาเลเซียเวียดนามนะครับ1ประเทศในยุโรปก็คือเบลารุสนะครับซึ่งเรารู้แหละว่าก็อยู่ในเขตอิทธิพลของรัสเซียนะครับแล้วก็จะเป็นทวีปอเมริกาใต้นะครับโบลิเวียคิวบานะครับแล้วก็ในแอฟริกาเนี่ยเพิ่มอีก2ประเทศก็คือไนจีเรียอูกันดาในเอเชียกลางอีก2ประเทศก็คือคาซัคสถานแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับเพราะนั้นสังเกตดูว่าสมาชิกของ BRICS เนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วในท่ามกลางความทั่วโลกเนี่ยมันก็มีอุดมการณ์มันก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันด้วยแล้วมันก็เลยทำให้คนที่ต้องจับตาดูทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ขัดแย้งเนี่ยต้องเฝ้าจับตาดู BRICS ครั้งนี้นะครับเราพูดถึงความขัดแย้งหลักๆในกลุ่ม BRICS ตอนนี้มีอยู่4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของการกำหนดทิศทางของกลุ่มในอดีตเนี่ยบางคนมองว่ากลุ่มนี้เป็น anti west เป็นกลุ่มที่ต่อต้านโลกตะวันตกเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบาลานซ์อำนาจเลยเป็น global north กับ global south นะครับในขณะที่พอมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไอ้ค่านิยมหรืออุดมการณ์ที่แต่เดิมเนี่ยอย่างเช่นอ่ะจีนกับรัสเซียเนี่ยอาจจะมองไปทางสร้างกลุ่มเพื่อ anti westแต่พออินเดียเข้ามาแล้วเริ่มมีสมาชิกอย่างเช่นบราซิลเซาท์แอฟริกาด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะแอนตี้เวสต์หรือว่าต่อต้านตะวันตกละแต่เขาต้องการแค่บอกว่าเป็นนอนเวสต์เขาต้องการไม่ใช่โลกตะวันตกเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือรัสเซียกับอิหร่านพยายามผลักดันอย่างหนักให้บริกส์กลายเป็นเวทีต่อต้านตะวันตกแอนตี้เวสเทิร์นบล็อกเพื่อที่จะคานอำนาจแล้วก็ตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรนะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปในขณะที่ขั้วอย่างเช่นอินเดียซึ่งแน่นอนเป็นเจ้าภาพนำโดยนเรนทราโมดีเนี่ยกับบราซิลคัดค้านอย่างรุนแรงนะครับอินเดียยืนยันว่ายังไงก็ตามบริกส์ต้องเป็นกลุ่มที่มีลักษณะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับ non aligned non western นะครับแล้วก็ต้องการที่จะวางบริกส์เนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้าได้กับทั้งโลกตะวันตกและ global south นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการวางโพซิชันแบบของประเทศไทยเราเนี่ยมันไปในทิศทางของนอนเวสต์มากกว่าแอนตี้เวสต์นะครับเพราะว่าเราเองคงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์ที่เรามีใกล้ชิดกับโลกตะวันตกได้หรอกนะครับแต่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้โลกตะวันตกรู้ว่าเฮ้ยฉันก็มีตัวตนฉันก็มีกลุ่มเพราะฉะนั้นฉันนอนเวสต์นะฉันไม่ใช่โลกตะวันตกนะนะครับแต่ว่าฉันเองก็มีพันธมิตรนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทุกคนจับตามองก็คือความขัดแย้งที่มันมาจาก สถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็เปอร์เซียนะครับนั่งประชุมวงในใช่ไหมเขาจะมีวงในกับวงนอกวงใน10-11ประเทศวงนอกอีก10ประเทศวงในก็คือ full member เนี่ยใน full member ที่นั่งกันอยู่เป็นวงกลมซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยเราเห็นอิหร่านนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกับ UAE แล้วก็ซาอุดิอาระเบียซึ่งมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมันทำให้เห็นถึงศักยภาพระดับสูงมากความสามารถระดับสูงมากของทีมอินเดียเพราะว่าทีมอินเดียเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือทำงานประสานงานกันเนี่ยเช้ายันดึกดึกยันเช้านะครับเพื่อที่จะทำให้คู่กรณีอย่างเช่นอิหร่านซาอุดิอาระเบียแล้วก็ UAE เนี่ยสามารถที่จะยอมรับถ้อยคำในแถลงการร่วมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งชั่งใจในประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำยังไงถึงจะสามารถหาข้อความที่อยู่ในแถลงการร่วมที่มันไม่ได้เป็นถ้อยคำที่พุ่งเป้าโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษถูกต้องไหมครับเพราะนั้นแน่นอนถึงแม้ในที่สุดเราอาจจะหลายๆฝ่ายจะอยากเห็นนะว่าบริกซ์ออกมาประนามสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันการประนามในลักษณะบ่งชื่อแบบนั้นเนี่ยมันก็ตั้งคำถามทันทีว่าอ่ะอย่างนี้ต้องประนามอิหร่านด้วยไหมและถ้าต้องประนามอิหร่านด้วยเนี่ยอิหร่านเป็นสมาชิกอ่ะจะทำยังไงนะครับเพราะนั้นแถลงการเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อว่าในที่สุดอินเดียสามารถที่จะหาทางออกได้ยังไงบ้างนะครับประเด็นที่3ที่มันเป็นประเด็นขัดแย้งแล้วก็เอาเข้าจริงประเทศไทยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยโดยตรงนะครับนั่นก็คือกลุ่มจีนกับรัสเซียเนี่ยต้องการรีบนะครับต้องการที่จะเปิดรับสมาชิกเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นจากเดิม11ประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะรับไทยอ่ะเขาก็อยากจะรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะวงที่2อ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลารุสเนี่ยรัสเซียก็อยากรับมากนะครับประเทศในลาตินอเมริกาหลายๆประเทศไทยมาเลเวียดนามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจีนกับรัสเซียเนี่ยอยากจะให้มีสมาชิกเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มโมเมนตัมเพื่อเพิ่มน้ำหนักทางการเมืองแล้วก็ขยายขนาดของกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองให้กลุ่มในเวทีโลกแต่อีกขั้วหนึ่งซึ่งแน่นอนนำโดยอินเดียบอกว่าถ้าบริกสโตเร็วเกินไปเนี่ยกลุ่มมันจะขาดเอกภาพกระบวนการตัดสินใจเนี่ยมันจะยิ่งช้าเพราะมันจะไปต้องไปถกแถลงมันจะต้องไปพูดคุยแค่นี้มันก็มีความขัดแย้งกันเองเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการฉันทามตินะครับคอนเซนเซสเพื่อที่จะหาทางออกเพื่อที่จะหาแถลงการร่วมเพื่อที่จะมติร่วมกันของกลุ่มมันมีสมาชิกเพิ่มกว่านี้เนี่ยอินเดียบอกว่ามันอาจจะเกิดกริดล็อกก็คือมันเป็นอัมพาตแล้วมันไม่สามารถที่จะหาแถลงการร่วมกันได้ซึ่งเที่ยวนี้อินเดียก็ทำตัวให้เห็นแล้วว่าต้องเจรจากันเช้ายันมืดมืดยันเช้านะครับเพราะนั้นทางออกก็คือให้คงรูปแบบในการที่มีเป็นคล้ายๆสองวงแบบเดิมได้ไหมนะครับเป็นวงกลมซ้อนกัน concentric circles of influence นะครับก็คือมีวงในที่เป็นสมาชิกเดิม11ประเทศก็คือ10บวกซาอุดิอาระเบียแล้วมีวงนอกแต่ให้สิทธิกับวงนอกมากยิ่งขึ้นโดยที่วงนอกเนี่ยเข้ามาได้สิทธิประโยชน์แต่ไม่ต้องไปมีผลผูกพันในบางเรื่องที่จะทำให้ประเด็นการเจรจาต่างๆมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในมิติความมั่นคงซึ่งไอ้แบบนี้คือแบบที่เราชอบที่สุดถูกต้องไหมเราได้ประโยชน์จากเรื่องความร่วมมือทางการขยายตลาดการขยายซัพพลายเชนการที่จะมีแหล่งเงินทุนพิเศษใหม่ๆสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่เราเองก็ไม่อยากเอาตัวเราเข้าไปผูกกับเรื่องของประเด็นความมั่นคงซึ่งมันอ่อนไหวมากๆเพราะนั้นเราเองก็อาจจะชอบวิธีคิดแบบอินเดียนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโซฟาวิธีคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมบริกซ์เที่ยวนี้ก็เลยไม่ได้มีการรับสมาชิกแบบ full member เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการรับสมาชิกแบบ partner country เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นความขัดแย้งประเด็นที่4ที่ทุกคนจับตามองกันก็คือแน่นอนการเจอกันของนาเรนทราโมดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับ2ฝ่ายเนี้ยยังมองหน้ากันไม่สนิทใจอ่ะ เพราะเรื่องที่อินเดียห่วงกังวลมากๆก็คืออินเดียห่วงว่าเขาขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลมากซึ่งอินเดียจะห่วงเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คืออินเดียเองก็ขัดดุลการค้ากับหลากหลายประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาคการผลิตของอินเดียเนี่ยมันมีลักษณะเป็นโฟกัสไปที่ตลาดภายในประเทศซะมากบริษัทอินเดียส่วนใหญ่ถึงแม้เราจะได้ยินบริษัทข้ามชาติของอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็ตามธุรกิจในอินเดียส่วนใหญ่เน้นผลิตเพื่อตลาดของตัวเอง แต่การผลิตเพื่อตลาดของตัวเองของอินเดียเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากที่อื่นน่ะเพราะนั้นอินเดียเองมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่นำเข้ามากกว่าส่งออกแล้วซึ่งประเทศที่ป้อนวัตถุดิบทุกอย่างให้อินเดียได้ก็คือจีนเพราะนั้นตรงนี้ในทางการเมืองไอ้มิติการขัดดุลการค้าเนี่ยสำหรับคนที่ยังมองตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เป็นแบบบวกเป็นแบบลบแล้วก็เอามาสร้างกระแสชาตินิยมเนี่ยมันกลายเป็นความขุ่นข้องหมองใจในประเทศอินเดียซึ่งแน่นอนสำหรับรัฐสำหรับพรรค BJP เองเขาโตมาการปลุกกระแสชาตินิยมอ่ะพอมาถึงจุดนึงไอ้กระแสชาตินิยมมันก็เริ่มกินตัวเองแล้วแหละว่าอ่ะแล้วเที่ยวนี้คุณจะทำยังไงเศรษฐกิจอินเดียโตไปพร้อมกับการที่ขาดดุลมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการกระทบกระแทกกันบริเวณชายแดนนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าจีนกับอินเดียเนี่ยมันมีพรมแดนที่เอาจริงนะมันเป็นพรมแดนที่มนุษย์อาศัยไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะ ด้วยศักดิ์ศรีของประเทศมันค้ำคอยังไงก็ตามพื้นที่ตรงนั้นมันก็ต้องเรียกร้องอำนาจอธิปไตยนะครับ เพราะฉะนั้น ความขัดแย้งตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้จีนกับอินเดียเนี่ยมันยังคล้ายๆมองหน้ากันไม่ติดอ่ะแล้วอินเดียก็ตั้งข้อเงื่อนไขไว้เลยว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอินเดียจะกลับเข้าสู่ระดับปกติได้เมื่อมันเกิดความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนแต่ความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนของอินเดียกับจีนเนี่ยมันเกิดยากมากถูกต้องไหมฮะเพราะว่ามันไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะเอาเข้าจริงมันสูงมากระดับ 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมันเป็นพื้นที่ที่อากาศเบาบางมากหนาวเย็นมากอาศัยอยู่แทบจะไม่ได้นะครับแล้วเส้นแบ่งเขตแดนจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันแทบจะไม่มีอยู่จริงอ่ะนะครับในทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันจีนเองก็ยั่วยุนะครับยกตัวอย่างเช่นจีนอยากจะสร้างเขื่อนอันใหม่เขื่อนอันใหม่ของจีนเนี่ยเรียกเขื่อนเมื่อตัวเขื่อนเมื่อตัวเนี่ยนะครับ อยู่บนแม่น้ำซึ่งจีนเรียกว่ายาลุงชางโปแม่น้ำยาลุงชางโปเนี่ยไหลมาจากฮิมาลัยไปทางจากทิศตะวันตกไปทางตะวันออกแล้วพอถึงบริเวณนี้โค้งของแม่น้ำเนี่ยมันจะไหลออกจากประเทศจีนเข้าไปในพื้นที่ของประเทศอินเดียในบริเวณที่เป็นบริเวณเปราะบางที่สุดที่เรียกว่าอรุณาจารย์ประเทศและแม่น้ำยาลุงชางโปเนี่ยมันจะกลายเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของอินเดียทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนั่นก็คือแม่น้ำพรหมบุตรเพราะนั้นถ้าจีนไปสร้างเขื่อนเมื่อตัวเนี่ยขวางไอ้ยาลุงชางโปเนี่ยมันจะกระทบกับระบบน้ำของแม่น้ำพรหมบุตรแบบทั้งสายอ่ะซึ่งแน่นอนมันก็จะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวทางด้านพรมแดนต่างๆอีกเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็น4เรื่องนะครับที่เราเห็นชัดเจนว่าอินเดียซึ่งเป็นเจ้าภาพเองก็ต้องทำงานหนักนะครับแต่การทำงานหนักของอินเดียก็ประสบผลสำเร็จนะครับในที่สุดเนี่ยอินเดียแล้วก็สมาชิก BRICS ก็สามารถที่จะออกสิ่งที่เรียกว่า New Delhi Declarations 2026แถลงการ New Delhi ปฏิญญา New Delhi ปี2026ได้นะครับ ซึ่งในปฏิญญา New Delhi 2026เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลักๆ5เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของการเงินการค้านะครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งในอดีตเราเคยพูดกันมาตลอดว่ากลุ่ม BRICS พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งเงินสกุลใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะลดการใช้เงินดอลลาร์แล้วก็เงินสกุลใหม่เนี่ยจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเงินดอลลาร์เพราะนั้นอันเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับไอความขัดแย้งที่ผมพูดความขัดแย้งแรกเลยก็คือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบริกซ์ที่บอกว่าฉันต้องการต่อต้านตะวันตกกับกลุ่มบริกซ์ที่บอกว่าฉันแค่ไม่ใช่ตะวันตกนะครับในที่สุดกลุ่มที่บอกว่าฉันไม่ใช่ตะวันตกเนี่ยชนะเพราะเที่ยวนี้เนี่ยบริกซ์ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการจัดตั้งเงินสกุลใหม่ของบริกซ์เด็ดขาดซึ่งแน่นอนสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เรารู้แหละว่าไอการจะจัดตั้งเงินสกุลใหม่เนี่ยมันทำได้ยากมากนะครับแต่มันก็สามารถหาเวคอมโพรไมส์ได้ว่า BRICS เองจะสนับสนุนให้มันเกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น local currency มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกันนี้ BRICS เองก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเรียกว่า BRICS Payment Task Force นะครับ BRICS Payment Task Force เนี่ยเดินหน้าเลยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าจะใช้เงินรูปีค้าขายกันโดยตรงกับเงินหยวนกับเงินรูเบิล จะทำยังไงนะครับระบบการชำระเงินระบบการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระบบในการที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันก็ท้าทายระบบของตะวันตกด้วยโดยการบอกว่าต่อไปนี้ไอ้พวก financial messaging อ่ะมันจะต้องมีทางเลือกอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของระบบที่เขาเรียกว่า

0: SWIFT เท่านั้นนะครับทำยังไงถึงเจ้าระบบอย่างเช่น Cross Border Interbank Payment System หรือว่า CIPS ของจีนให้เข้ามาใช้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นฉันทามติของ BRICS แล้วแหละว่าไม่มีการออกเงินสกุลใหม่นะแต
1: ่
0: เนื่องจากมันเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อะรัสเซียอินเดียจีนบราซิลเซาท์แอฟริกาซาอุดิอาระเบียอิหร่านอย่างเงี้ยถ้าเขาใช้เงินท้องถิ่นค้าขายกันมากยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติมันก็ลดการใช้เงินดอลลาร์ไปในทางปฏิบัติแล้วแหละนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังพูดอีกนะครับในแถลงการเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการต่อต้านการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่เพียงฝ่ายเดียว unilateral coercive measures ที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งอันนี้ก็แน่นอนโจมตีไปโดยตรงที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับที่ชอบพูดถึงเรื่องของการคว่ำบาตรทั้งการคว่ำบาตรทางตรงทั้งการคว่ำบาตรทางอ้อมสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ๆนะครับแล้วบริกเซนก็ยังเรียกร้องด้วยว่าต้องมีการปฏิรูป WTO ให้คนที่กำหนดกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีคะแนนมันมีสัดส่วนมันมีเสียงของประเทศกำลังพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นความสำเร็จที่หนึ่งนะครับของNew Delhi Declarations 2026นะครับประเด็นที่สองนะครับก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าไอ้มันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางด้านประเทศที่เป็นคู่กรณีโดยตรงในพื้นที่ตะวันออกกลางกับอ่าวเปอร์เซียนะครับเพราะนั้นแถลงการนิวเดลีเนี่ยได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับต่อประเด็นความมั่นคงแล้วก็สถานการณ์โลกว่าที่ประชุมกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจคุ้มครองเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือปกป้องความปลอดภัยของเรือสินค้าและลูกเรือสากลนะครับเพราะนั้นเขาไม่ได้ประนามไปโดยตรงนะครับว่าใครทำให้เกิดเรื่องพวกนี้แต่เขาประนามไปที่การก่อการร้ายข้ามพรมแดนทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่เลือกที่จะสนับสนุนผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มแล้วก็ต่อต้านผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มหรือการปฏิบัติตนแบบ double standard 2มาตรฐานซึ่งแน่นอนมันเป็นทางออกที่ในที่สุดก็คือด่าอเมริกาโดยตรงอะว่าในขณะที่อิสราเอลใช่ไหมทำตัวเป็นผู้ก่อการร้ายในกรณีที่เข้าไปยึดครองพื้นที่ในฉนวนกาซาในเวสต์แบงค์พื้นที่ที่ควรจะเป็นของปาเลสไตน์นะครับซึ่งแน่นอนสหประชาชาติมีสิ่งที่เรียกว่า two state solution ใช่ไหมที่บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ในสองรัฐนะครับเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาสนับสนุนผู้ก่อการร้ายอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันก็จะมาประนามวิธีการของกลุ่มของที่ non state actor ที่อิหร่านสนับสนุนน่ะฮิซบุลลอฮ์ฮูตี้ฮามาสอย่างเงี้ยเท่ากับสหรัฐอเมริกาคุณเลือกปฏิบัติคุณมี2มาตรฐานเพราะนั้นผมโจมตีคนที่เป็น2มาตรฐานแบบนั้นแต่ในกรณีของตะวันออกกลางเนี่ยเขาเลือกที่จะบอกเลยว่าเขาสนับสนุนบริกส์นะครับเขาสนับสนุน two state solution ในกรณีปาเลสไตน์กรณียูเครนเขาบอกขอให้เป็นการเจรจาผ่านการทูตและแน่นอนในตะวันออกกลางเขาขอประนามการก่อการร้ายข้ามพรมแดนทุกรูปแบบเพราะนั้นสำหรับพวกเขามองว่ากรณีอิหร่านสนับสนุนฮามาสฮิซบุลลอห์ฮูตี้พวกนี้เนี่ยคุณจะจัดเป็นแคตตากรีไหนล่ะถ้าคุณบอกมันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเพราะนั้นผมก็ไม่ได้ประนามอิหร่านนะแต่ถ้าเกิดคุณจะจัดแล้วว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอ่ะคุณก็ไปตีความเองว่าคุณประนามอิหร่านยังไงไอ้วิธีการเขียนแถลงการแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการเขียนแถลงการซึ่งแบบไม่โจมตีโดยตรงถูกต้องไหมครับไม่มีการเอ่ยชื่อประนามใครโดยตรงโดยเฉพาะประเทศที่เป็นทั้งคู่ขัดแย้งและประเทศที่เป็นสมาชิกของตัวเองที่อาจจะไปเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งด้วยแต่มันเป็นวิธีการเขียนที่ทำให้เรารู้ว่าโอเคกลุ่มบริกซ์เองแสดงจุดยืนต่อต้านวิธีคิดแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการเขียนแถลงการที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่3ที่อยู่ในปฏิญญานิวเดลี2026ก็คือการปฏิรูป global governance ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการต่อยอดของสิ่งที่เรียกว่า global governance initiatives ของประเทศจีนอย่างชัดเจนนะครับ BRICS สนับสนุนอย่างหนักแน่นให้มีการปฏิรูปองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพุ่งไปเลยที่ United Nations แล้วก็ไม่ใช่ United Nations ธรรมดาพูดเจาะจงลงไปเลยด้วยซ้ำถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Security Council นะครับเขาบอกว่าในสิ่งที่มันควรจะเป็นณเวลานี้ก็คือต้องเพิ่มสัดส่วนของเสียงโหวตแล้วก็บทบาทของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ให้อยู่ในกลไกขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงให้มันสะท้อนกับสภาวะการจริงของโลกในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายห่วงใยอยู่แล้วนะครับประเด็นที่4ก็คือประเด็นที่อยู่ในนิวเดลีเนี่ยเป็นเรื่องที่อินเดียก็ผลักดันเยอะนะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของ AI นะครับ BRICS เนี่ยออกเอกสารเรียกว่า BRICS Leader Statement นะครับเป็นแถลงการของผู้นำ BRICS on Global Governance of AI นะครับที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าเรื่องของ Good Governance เรื่องของทำให้บ้าน AI เนี่ยนาทีนี้โลกมันแตกเป็น2ขั้วขั้วหนึ่งนำโดยอเมริกาขั้วหนึ่งนำโดยจีนนะครับเพราะนั้นBRICS เองก็บอกต้องมี Global Governance ของ AI นะครับเน้นการส่งเสริม AI ที่ปลอดภัยเป็นธรรมครอบคลุมเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ต้องการให้บทบาทของ Global South มีมากขึ้นนะครับอินเดียเองเสนอตั้งศูนย์ขึ้นมาด้วยเรียกว่า India Center for BRICS Industrial Competency เพื่อที่จะสนับสนุนให้กิจการวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 นะครับแล้วก็ตั้ง BRICS Startup Innovation Fund เป็นกองทุนนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพในการที่จะทำ Innovation นะครับ BRICS Urban Mobility Hub นะครับส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมการขนส่งแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งแน่นอนสำหรับกลุ่ม BRICS ลองนึกภาพดูตลาดใหญ่อย่างอินเดียรัสเซียจีนแล้วก็บราซิลเนี่ยโอ้โหถ้าสนับสนุนเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วประเทศที่เป็นประเทศรอบ2อ่ะกลุ่มที่อยู่วงนอกอ่ะที่เป็นพาร์ทเนอร์คันทรีอย่างเช่นไทยมาเลเวียดนามเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้กองทุนนี้ได้สามารถที่จะเข้าไปใช้0.0พวกนี้ได้เนี่ยเราเองก็ได้ประโยชน์มากจาก BRICS นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเขามองว่าอีกเรื่องนึงซึ่งมันต้องมีมากขึ้นด้วยก็คือเรื่อง well-being เรื่องของสาธารณสุขนะครับเพราะนั้นอินเดียเองเนี่ยเสนอตั้งสิ่งที่เรียกว่า BRICS Center of Excellence onmental well-being อันนี้น่าสนใจมากนะฮะ mental well-being เนี่ยเรื่องนี้นี่ที่ ASEAN Foundation เองเราก็ทำเยอะนะครับเพราะว่าเรารู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ทุกวัยเลยมีชีวิตบนหน้าจอนานเกินไปละ mm-hmm. เราเองอาจจะต้องมีชีวิตกับครอบครัวมี work life balance มากยิ่งขึ้นนะครับที่ ASEAN Foundation เรามีโปรแกรมชื่อว่า ASEAN Teen Digital Well-being อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะรู้จัก balance พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอินเดียเองนะครับเขาจะให้ศูนย์คืออินเดียเองเนี่ยเขามีศูนย์ของเขาเองนะครับเรียกว่า National Institute of Mental Health and Neuroscience นะครับตัวย่อเขาเรียกว่า NIMHANS ซึ่งก้าวหน้ามากนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง Neuroscience ประสาทวิทยาพวกนี้เขาเองก็จะเอาศูนย์ของเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็น Center of Excellence for Mental Well-being สำหรับ BRICS เพราะว่าเขารู้ว่าธรรมชาติของคนที่ทำงานในประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยการทำงานหนักและเกิดความเครียดจากการทำงานสูงมากเนี่ยมันจะเป็นผลเสียในระยะยาวเพราะนั้นก็ต้องมาใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นการประชุมเที่ยวนี้ก็มีผลลัพธ์ออกมา5ข้อซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะทำให้กลุ่ม BRICS เนี่ยกลายเป็นกลุ่มซึ่ง position ตัวเองในการที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับ Global South แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคู่ต่อสู้หรือคู่ขัดแย้งโดยตรงกับ Global North ครับ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วไทยเราไปในฐานะ partner country เนี่ยนะครับในขณะที่อินโดในอาเซียนเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้ไหมครับอาจารย์มันต่างกันยังไงครับ
0: คือข้อดีก็คือข้อดีของการเป็นพาร์ทเนอร์คันทรีก่อนนะครับพาร์ทเนอร์คันทรีต่างจากฟูลเมมเบอร์ยังไงนะครับการเป็นประเทศหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์คันทรีเนี่ยเปิดโอกาสให้ประเทศอย่างไทยมาเลเวียดนามเนี่ยสามารถเข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรีซึ่งเวลาทำงานกันจริงๆคนตัดสินมันอยู่ที่คณะรัฐมนตรีใช่ไหมฮะประชุมรัฐมนตรีเพราะประชุมสุดยอดเนี่ย ไปๆมันคือการรายงานแล้วสังเกตดู
1: ใช่ครับว่า optics เวลาประชุมสุดยอดแล้วผู้นำมายืนจับมือกันใช้ optics คือสร้างภาพอ่ะได้ยินคำนี้เยอะมากจากสื่อตะวันตก optics
0: เพราะสังเกตดูว่าอย่างเที่ยวนี้พราโบโวอินโดนีเซียเป็น full member แต่เราได้เห็นบทบาทอะไรไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าในกลุ่มของประเทศที่เป็นสมาชิกหลักจริงๆอ่ะคนที่พูดมากเที่ยวนี้แน่นอนอินเดียจีนรัสเซียบราซิลแล้วก็บทบาทโดดเด่นไปอยู่ที่อิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์ซะเยอะสมาชิกหลักคนอื่นๆนี่ก็เงียบๆยิ้มยิ้มนะครับเพราะนั้น เราเองอาจจะการเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่านอกจากคุณจะเข้าไปประชุมระดับรัฐมนตรีระดับคณะทำงานได้แล้วเนี่ยพาร์ทเนอร์คันทรียังสามารถเข้าถึงโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเข้าถึงความร่วมมือทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ BRICS ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องไปแบกรับภาระข้อผูกพันทางการเมืองความมั่นคงแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกับพวกสมาชิกเต็มที่เขาต้องไปแบกรับครับเพราะนั้นอยู่ในทำเลที่ตั้งแบบที่เป็นพาร์ทเนอร์ณนาทีนี้เนี่ยที่จีนเองที่รัสเซียเองสนับสนุนเนี่ยว่าอยากจะให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องไปอยู่ในกลไกตัดสินใจสูงสุดที่มันจะทำให้เราต้องมีผลผูกพันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เราต้องไปแบกรับไอ้แน่นอนคุณอาจจะดูเท่ว่าคุณแบบเป็นผู้นำถูกต้องป่ะแต่ในขณะเดียวกันในการตัดสินใจทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านความมั่นคงเนี่ยมันมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงมากอ่ะแล้วเราไม่ต้องไปแบกรับต้นทุนพวกนั้นน่าสนใจมากนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยท่านศิหศักดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปเป็นผู้ตัวแทนประเทศไทยนะครับประชุมแล้วก็ประเทศไทยประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยต้องการจะเป็น bridge builder ต้องการที่จะเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับระหว่างกลุ่มสำคัญก็คืออาเซียน BRICS G7 Global South นะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับภูมิภาคของเราผมคิดว่าการเข้าไปในลักษณะนี้เข้าไปในลักษณะที่บอกกับอาเซียนตลอดเวลาว่าฉันไปในฐานะที่ฉันเป็นตัวแทนอาเซียนและฉันจะเชื่อมโยงบริจาคอาเซียนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสำหรับประเทศอื่นๆน่ะบรูไนกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์เขาไม่ได้มีโอกาสในนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นสำหรับโพซิชันดีๆว่าเราไปในฐานะที่เราเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยผมคิดว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าอินโดนีเซียไม่ได้เล่นมุมนี้เลยนะครับ
1: อ
0: ินโดนีเซียเขาไปแล้วบอกว่าฉันไปในฐานะอินโดนีเซีย
1: แต่มาเลเซียกับเวียดนามก็อยู่ในพาร์ทเนอร์คันทรีก็ต่างกับเรายังไงฮะอาจารย์
0: แต่เขาไม่โพซิชันตัวคอยแบบนั้นไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาเองเข้าไปเพราะเขาก็ส่วนหนึ่งเขามีอเจนดาเขาอยากเป็นผู้นำโลกมุสลิมเพราะนั้นในเวทีที่ประนามอิสราเอลอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเสียงดัง
1: ใช่ไหมจัดเต็ม
0: เต็มที่ในขณะที่เวียดนามเข้าไปก็คือฉันเน้นค้าขายอย่างเดียว
1: ไอซี
0: ใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยเข้าไปแบบเราค้าขายก็ได้ความมั่นคงก็ได้แต่เวลาเราทำอะไรเราไปในฐานะที่เราเป็นผู้ให้กำเนิดอาเซียนอย่างเงี้ยนึกออกไห
1: ม
0: แล้วมันก็อยู่ในสถานะที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับครับนะไว้คงได้ดูกันต่อไปนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความ

0: Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณ Econ Beast ตั้ง 96.5 MHz ขึ้นความคิดนะครับผมบัญชาชุมชัยเวชครับทักทายทุกท่านนะครับฟังบนรถยนต์ที่บ้านหรือแม้แต่จะเป็น Facebook ของ 96.5 โอ้แม้แต่แอปพลิเคชันของ MCOT กันด้วยนะครับวันนี้จันทร์ที่14กันยายนนะครับมาถึงจะเฉียดๆกลางเดือนกันละนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในความคาดหวังว่าตกลงเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมนะเศรษฐกิจมันจะตื่นขึ้นไหมนะฮะแล้วก็ความพยายามต่างๆที่พยายามไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวของราคาน้ำมันแพงสงครามจะไปต่ออู้สารพัดสารเพนะครับแล้วก็ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันที่เร้าใจจริงๆแต่มันสุกแล้วนี่นะครับก็เลยทำให้ทุกคนกำลังนึกถึงว่าอีกประมาณสักสามเดือนครึ่งถูกไหมอีก3เดือนครึ่งที่เราจะจบปีม้าไฟกันแล้วเนี่ยนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีหรือเปล่านะฮะและจะเป็นมาตรการแบบไหนวันนี้ก็ชัดเจนขึ้นเยอะแล้วนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40อ่ะเดี๋ยวค่อยว่า

0: ชนิดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้หลุด 1,600 จุดครับมาปิดที่ 1,591 จุดตก 13.45 จุดประมาณ 0.8% และมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 61,899 ล้านบาทนะครับว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพราะว่าส่งสัญญาณและประชัดแล้วนายกก็เคาะนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยโยกงบได้นะฮะเพื่อที่จะมาต่อนะเรียกกันว่า60-40สำหรับการจับจ่ายใช้สอยพวกบรรดาร้านอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆจำได้ไหมครับเราเคยคุยเรื่องนี้ว่า4เดือนเนี่ยนะฮะโอ้โหบรรดาร้านอาหารที่แบบนะขึ้นห้างภัตตาคารหรืออาจจะเป็นแบบอยู่ห้องแถวแต่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขาก็อดควรกันและนี่ตกลงจะต่อไปอีก 1-2 เดือนนี่นะครับจบพฤศจิกายนเลยนึกถึงเนี่ยเรื่องนี้ต้องคุยเลยนะฮะกับคุณธนิวันคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนชาติท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ครับคุณธนิวันครับนายกส่งสัญญาณต่อนะฮะ 60-40 คิดยังไงฮะ
1: ก็หวังว่ารอบนี้คงจะเข้าหูท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะท่านเพราะว่าจริงๆแล้วก็พยายามมีคนให้เพื่อนๆน่ะไปคุยกับคุณเอกนิติถ้าคงนักข่าวอ่ะคุณเอกนิติก็ไม่เคาะก็รอท่านนายกเคาะตอนนี้ขอใช้สิทธิ์ความเป็นเพื่อนนายกหนูหน่อยนะคะโอ้ยหนูจะเคาะหน่อยเถอะร้านอาหารเนี่ยรักนายกเนาะเราเองก็เอาใจช่วยนะคะอยากได้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตอนคนละครึ่งรอบแรกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะให้เฟสต่อไปอะไรเงี้ยพอมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสก็ลืมเราอีกแล้วเราเป็นคนเสียภาษีนะคะ
0: เรา
1: เป็นคนอยู่ในระบบตอนนี้เขาจะออกจากระบบกันหมดแล้วนะคะเนี่ย เป็นขับไปเป๋าจ่ายกันดีกว่านะคะ
0: โอ้ครับ
1: ก็คือตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณดีเนี่ยนะคะก็เริ่มบ่นกันแล้วว่าเออมันปริ่มแล้วนะตุลากันยาตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนที่กระแสเงินสดมันจะไม่ไหวกันแล้วนะคะ
0: โ
1: อ้เชื่อไหมเมื่อวานวันศุกร์นะคุณชาเขาจัดงานที่อยุธยาเรื่องข้าวแกงนะคะเจ้าของร้านน่ะโบราณนะคะริมถนนตรงข้ามวัดลาดบุรณะเขาต้องขายได้วันละแสนนะคะเขาบอกบางวันน่ะ 7,000 ยังไม่ได้เลยอ่ะคุณบัญชา
0: โอ้โห
1: น่าตกใจไหมพนักงาน30คนน่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คุณบัญชาเราจะอยู่กันได้ยังไง
0: โอ้
1: เมืองท่องเที่ยวนะตรงข้ามวัดลาดบุรณะเลยนะคะนี่คือความทุกข์ของเจ้าของร้านอาหารก็ต้องแบกเอาไว้อัดเงินกันเข้าไปเดือนละกี่แสนก็อัดกันเข้าไปอัดสมมติอัดเดือนละ300,000นะเดือน3 ล้านแล้วนะ
0: โอ้ใช่
1: เดือนเนี่ยตอนเลิกร้านอาหารรถเกษตรเมื่อสนใจจะเป็น10 ปีนะเขาพออัดเงินเข้าไปเนี่ยอัดไปปีละ3 ล้านบอกโอ้ยฉันเอา3 ล้านไปเลี้ยงลูกดีกว่าเลิก ชดเชยพนักงานเป็นล้านเลยเก็บ2 ล้านเอาไว้เลี้ยงลูกอะไรเนี่ยค่ะเพราะนั้นมันเห็นไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: คร
1: ับอะไรที่มันไม่คือก็เรียกภาษาว่าอะไรนะตัดอวัยวะไงฮะใช่ไหมรักษาชีวิต
0: อ
1: ันนี้คุณบัญชาลองคิดนะสมมติเจ้าของร้านอาหารร้านนี้เขาไม่มีธุรกิจอื่นซัพพอร์ตนะคะเขาต้องทำยังไงอ่ะไอ้เมื่อมันเดือนละ3 ล้านไอ้เดือนปีละ3 ล้านบางคนเนี้ยมีร้านเยอะใหญ่กว่านี้นะเขาอาจจะปีละหลายร้าน2 ปีที่มันลำบากเนี่ยโอ้ชายเป็นหนี้10 ล้านไอ้กำไรมาเนี่ยมันมีใครเหรอตอนนี้มีเงินสดที่กำไรมาตั้ง10 ล้านนะคะถ้ามี10 ล้านคุณอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเหรอคุณจะขัดทุนไปทำไมเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจพวกเราด้วยนะคะว่าเราก็ถ้าสมมติว่าเรามีพนักงาน30 คนพนักงาน30 คนเนี่ยคูณครอบครัวเข้าไปเอา3 คนก็จะมีคนลำบากอีก90 คนนะคะถ้าร้านอาหารจำนวน1,000 ร้านคิดแบบนี้ก็จะมีคนตกงานอีกเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ไม่ได้ขออะไรรัฐบาลนะในแง่ของเรื่องคนละครึ่งเนี่ยมันก็คือภาษีที่เก็บไปจากพวกเราหนึ่งด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้เราบ้างผู้กินน่ะนะประชาชนอย่างเงี้ยคุณ คุณบัญชาจะกินร้านไหนก็ได้จะกินตลาดนัดจะซื้ออะไรก็ได้

0: ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องให้พวกเราที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยมีโอกาสด้วยในการที่จะแข่งขันเพราะจริงวันหนึ่งไม่เกิน300บาทจะได้อะไรนะคะประชาชนตรงแต่ว่าความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลเราอ๋อไม่เป็นไรรอดูรัฐบาลดูแลเรื่องอื่นแล้วดูแลอะไรล่ะตอบเราได้ไหมว่าอะไรที่คุณดูแลเราอ่ะ
1: อืม
0: บอกว่าคนรอบที่แล้วคุณเอกนิติตอบคนที่ดิฉันให้ไปตอบว่าพอเราดูคนตัวเล็กตัวน้อยด้อยโอกาสของสังคมก่อนก็ไม่เป็นไรเพื่อนดิฉันก็ปิดไป7สาขาแล้วอ่ะ
1: โอ้โห
0: รัฐบาลไม่ดูแลเขาก็ต้องเลือกที่จะรักษาชีวิตเขาไว้ดีมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขามีโอกาสใช่ไหมแต่ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้กำลังใจจากรัฐบาลเขาก็ได้มีโอกาสที่จะเติบโตได้มีอะไรอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลให้ได้ที่จะมาบอกว่าเดี๋ยวรอท่องเที่ยวเหรอเดี๋ยวมีคูปอง1,500-2,000ถึงเวลามีนี่พูดเอาไว้เลยนะคะคุณรัฐบาลคนคิดกระทรวงท่องเที่ยวหรือใครคนคิดขนาดเวลานี้ไทยช่วยไทยพลัสนะเงิน 40% เงิน 40ใช่ไหมที่เราจ่ายเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เข้าเที่ยงคืนรอบแรกเนี่ยนะคะรอบที่2เข้าอีกวันหนึ่งเนี่ยบางร้านยังไม่อยากได้เลยแล้วคุณคิดว่าไอ้คูปองที่บอกว่าให้ไปกินน่ะ 1,500-2,000 น่ะร้านอาหารรอดิฉันน่ะเป็นกรรมการตรวจรับของปตท.คุณจะได้เงินน่ะ2เดือนคิดว่าร้านอาหารจะรับเหรอคุณกำลังออกแคมเปญมาช่วยโรงแรมไม่ได้ช่วยร้านอาหารนี่ขออนุญาตฟันไปตรงนี้เลยนะฮะพูดชัดๆเลย
1: ได
0: ้
1: เลยฮะได้เลย
0: ค่ะไม่รู้จริงๆดิฉันไม่ใช่คนรุนแรงนะคุณประชาเราคุยกันเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: เราคุยกันคอมโพไมซ์มาตลอดแต่ถามว่าฉันเองก็ไม่รู้จะแบ่งหน้าไปคุยกับเพื่อนผู้ประกอบการร้านอาหารยังไงนะคนละครึ่งมีความจริงใจมาจากรัฐบาลลุงตู่ให้ช่วยร้านอาหารนะคะพอถึงรัฐบาลอนุทินโอ้เราดีอกดีใจเดี๋ยวช่วยพวกเราแล้วขอมารอรัฐบาลคุณอุ้งอิงพอถึงรัฐบาลคุณอนุทินคุณเอกนิติก็ไม่เห็นให้เราเลยบอกให้เที่ยวดีมีคืนใครคะได้อ่ะโรงแรมได้ร้านอาหารในโรงแรมได้ไงคุณเห็นไหมช่วงนี้สมาคมโรงแรมเงียบกริบเลยอ่ะ
1: โอ้ใช่
0: ตัวเองได้ไงถูกไห
1: ม
0: นายกสมาคมธนาคารไทยอาจจะไม่ด่าใครไงไม่ตำหนิไม่ร้องขอไม่อะไรอธิบายให้ฟังว่าเราก็เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะเวลาคุณพูดอะไรคุณมักจะรวมอาหารเข้าไปด้วยร้านอาหารเข้าไปด้วยคุณช่วยคิดถึงเราที่เสียตั้งแต่แบตเสียประกันสังคมเนี่ย1ตุลานี่ต้องเสีย 0.25 กองทุนลูกจ้างอีกแล้วนะคะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: คุณเคยฟังไหมดิฉันน่ะไม่ได้เป็นเสียงใหญ่หรอกค่ะก็ขอบคุณคุณบัญชาที่คิดถึงตลอดนะคะก็อยากจะพูดให้ฟังว่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้อายอับอายใส่หน้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปตอบเพื่อนๆได้ยังไงเล็กก็ไม่ได้ใหญ่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะกลางเขาไม่ใหญ่ไม่เป็นไรใหญ่เนี่ยพี่ๆเบอร์ใหญ่อ่ะเขามีแรงเขาได้นะคะเบอร์ที่บรรดา S อ่ะไซส์ S อ่ะแค่มันมีรายได้เดือนหนึ่งวันหนึ่งเดือนละหมื่นเดือน 300,000 ปีหนึ่งขาย 2-3 ล้านเนี่ยมันต่างยังไงกับไอ้ 1.8 ล้านของที่คุณเอกนิติช่วยบ้างอะคะช่วยให้ความยุติธรรมบ้างนะคะ
1: ครับคือที่ผมนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณธนิวันเคยพูดถึงเหมือนกันว่าโอ้เอา4เดือนเอาสู้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ตรงๆนะฮะเพราะว่าผมเองก็ไปทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไปตามตลาดบ้างเข้าห้างบ้างอะไรบ้างเขาก็พูดกันอยู่ว่าโอ้4เดือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปดูตรงๆนะฮะเขาบอกว่า4เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเดาอารมณ์ทางเขาออกใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยนึกถึงตรงเนี้ยว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้คือใช่นายกบอกว่าส่งสัญญาณทำต่อทีนี้รายละเอียดมันยังไม่คลอดคำถามคือว่าจริงๆคราวนี้ถ้าสมมติต่อไปอีก2เดือนเนี่ยมันควรจะรวมล้านดวงที่อยู่ในระบบภาษีเข้าไปด้วยไหมหรือยังไงครับ
0: ควรจะรวมแต่คุณอาจจะบอกว่าอ้าวการยอดขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือไอ้บางคนเนี่ยมีอะไรนะเป็นร้อยล้านหรือแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่รู้นะคือเราก็ไม่ได้อยากดิฉันเองก็ไม่ได้อยากอะไรนะ คือจากจิ๋วเราไปถึงโอ้โหขึ้นโรงแรมขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะได้เยอะเกินไปถูกไหมฮะร้านอาหารในโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรม5ดาวก็ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ขำเล่นอะไรเงี้ยนะมันก็เดี๋ยวก็บอกว่ามีเงินน้อยอีกช่วยแต่คนตัวเล็กช่วยตัวไมโคร SME ตอนนี้ช่วย SME ได้ไหม SME เนี่ยคำนิยามของคือยอดขายปีละไม่เกิน200ล้านประมาณนี้นะประมาณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ช่วยหานิยามช่วยเราบ้างนะคะเพราะนั้นคือจริงๆเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตอนที่ถามนักข่าวถามดิฉันเนี่ยก็ตอบตลอดว่าเข้าใจได้ให้เวลารัฐบาลเอาเงินภาษี 200,000 ล้านเงินกู้เนี่ยมานะคะมาทำโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็หวังว่าก็จะมีเรื่องอื่นถามนักแก้เมื่อกี้ได้ฟังคุณชาพูดเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าหรือวัตถุดิบนี่ก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับอธิบดีกรมการค้าภายในคนเดิมนะคะท่านตังเนี่ยหวังว่าคงจะมาช่วยกำกับเรื่องราคาวัตถุดิบได้บ้างไอ้ท่านนะคนเคยทำมาอย่างเงี้ยนะฮะก็จะถามว่าเราคนร้านอาหารเราอยากได้อะไรจากรัฐบาลนะ
1: จริงๆเราไม่อยากได้ครับ
0: มีน้องคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าพี่เดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยนะปลาแซลมอน 2,000 มันจะขึ้นเป็น 4,000 เนี่ยพี
1: ่โอ้ 100%
0: จะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
1: โอ้
0: นี่ตัวเดียวเนาะ
1: Oh.
0: แต่อย่างที่บอกไงถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยวัตถุดิบก็จะขึ้นไปอีกสักร้อยอย่างอย่างเงี้ย แล้วขนาดเดียวคือสมมติว่ายอดขายเราดีนะคุณบัญชา ต้นทุนมันจะสูงยังไงแต่เรายอดขายเราดีเราก็มีเงินอะมีสายป่านมา ใช่ไหม แต่พอยอดขายมันก็ไม่ดีแล้วรัฐบาลก็สปอยมาไม่ถึงเราอะไรเงี้ยไม่ดูแลเราอะไรเงี้ย มันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วให้อะไรเรานิดเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่านะรัฐบาลเหลียวแลแล้วอยากพวกรัฐบาลจะพูดใช่ไหมว่าร้านอาหารอยากให้เข้าระบบร้านอาหารอยากให้เสียภาษีร้านอาหารอยากเสียภาษีป้ายเสียประกันสังคมทำไม่ถูกต้องได้ฟูดเซฟตี้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพูดไปเถอะต้นทุนทั้งนั้นเลยนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ถูก
0: เวลาที่เราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็พูดถึงเราดีแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเองจนรอดนะคะ
1: ฮะอ้าวถ้าสมมุติว่าตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยอยากให้รวมร้านอาหารเข้าไปสมมุติว่าต่ออีก2เดือนรวมในที่นี้คือหมายความว่าได้10 60 40เหมือนกันได้รับการสนับสนุนเหมือนกันถูกใช่มั้ยครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก
0: ็ช่วยหน่อยช่วยทำหน่อยเด้อค่ะ
1: ช่ว
0: ยทำหน่อยเด้อค่ะก็ตอนนี้คุณก็ได้ดีเพราะคนละครึ่งนะคะเป็นที่ชื่นชมจากคนละครึ่งร้านอาหารก็เลือกคุณมาจนถล่มทลายขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ช่วยเราหน่อยละกันให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกคุณมาเนี่ยไม่ผิดนะคะ
1: ครับ
0: คนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยถ้าพูดไปใครเนี่ยคนที่มีความรู้สึกมากที่สุดก็คือคนละร้านอาหารนะคะเพราะมันเกิดมากับเราแต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาเลยอย่างเงี้ยมันจะทำลายไหมฮะคือดิฉันทุกวันนี้นะแทบถ้าไม่ได้จำเป็นนะไม่ถ้าไม่อยากเสนอหน้าพูดอะไรเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรารู้สึกผิดหวังมากๆว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐมนตรีคลังเลยมีคนชวนดิฉันเยอะแยะให้ไปหาคุณเอกนิติบอกไม่ไปหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่คุณจะใช้คำพูดว่าคุณช่วยแต่คนตัวเล็กคนตัวน้อยคนเล็กคนตัวเล็กคนตัวน้อยอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกไงเพื่อนนี้ตัดสินใจปิด7สาขาเลยขาดใจรัฐบาลไปเลยเพราะคุณไม่ช่วยเรานี
1: ่
0: ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาปิดจะปิดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันก็มีคนที่ทนไม่ได้เพราะอย่างที่เราคุยกันตลอดนะว่าผลกระทบเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีผลกระทบอะไรคุณบัญชาก็ยังไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อนู่นซื้อนี่คุณบัญชาก็ไม่ต้องมากินร้านอาหารที่พวกเราเสียภาษีอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่มีป้ายใครช่วยไทยพลัส60 40คุณก็เดินไปร้านอื่นที่เขามีป้ายคนก็มันมีไหมล่ะฮะมันก็มีไง
1: ใช่ใช่
0: อันนี้มันเป็นการตัดสิทธิ์พวกเรามันเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลมาช่วยเราอย่างอื่นนะร้านอาหารที่ลดประกันสังคม ลดภาษีนี่ภาษีนู่นภาษีนั่นสำหรับผู้เสียภาษีผู้อยู่ในระบบนะเออเราจะบอกเออเขาไม่ให้เราไทยช่วยไทยพัดเขาช่วยลูกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้มีอะไรอะค่ะเมื่อคุณตอบมานี่ไหมฮะคุณบัญชาได้บอกไหมรัฐบาลนี้ช่วยอะไรร้านอาหารที่เสียภาษีบ้างนึกออกไหม
1: พยายามนึกพยายามนึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
0: คือมันบังเอิญมันเป็นเงินตั้ง200,000,000,000 บาทน่ะ
1: ช่อยช่อย
0: ถูกไหมแล้วมันเรื่องอะไรคุณมากีดกันฉันน่ะ
1: ก็เนี่ยคือไอ้การที่จะต่อไปอีก2เดือนเนี่ยก็มีการโยกงบจากอีกก้อนหนึ่งเข้ามาสนับสนุนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าถามว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าดูจุดสำคัญคืออยากให้รวมแต่ถ้าสมมติไม่รวมเลยคือไม่รวมกลุ่มของเรานี่เข้าไปอยู่ในอีก2เดือนเลยเนี่ยสถานการณ์มันจะยังไงมันจะเลวร้ายกว่าเดิมกว่า4เดือนที่ผ่านมามั้ยครับ
0: ก็คือเขาก็มองปีที่แล้วอ่ะที่ดิฉันให้สัมภาษณ์ว่าปีที่แล้วอ่ะนะตอนที่ออกมาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันไฮซีซั่นพอดี
1: ก็ใช่
0: เราก็เลยไม่ด่ามากเพราะไม่รู้สึกผลกระทบมากเพราะว่ามันขายได้แต่วันนี้คุณบัญชาว่ามันจะขายได้ไหมล่ะเศรษฐกิจเรามีหรือเปล่าล่ะราคาเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรนะอันมองไปเห็นอะไรก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรดีมีวัตถุดิบมีแต่จะขึ้นใช่ไห
1: ม
0: รายได้เราจะมาจากที่ไหนในขณะที่มีอีกเป็นแสนๆรายแย่งลูกค้าเราไปอ่ะนอกจากไม่ช่วยเราแล้วยังแย่งลูกค้าเราไปอ่ะคุณบัญชาดิฉันน่ะก็เข้าใจนะคนตัวเล็กที่คุณอยากช่วยเนี่ยเราทุกอย่างมันแฟร์แฟร์อะไรนะแฟร์เกมใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้เราเนี่ยคุณก็แน่ใจยังไงอ่ะว่าเขาจะกินเราแต่คุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเราถูกไหมฮะแค่นั้นเองเราขอแค่มีโอกาสที่อยากกินกันเราเท่านั้นเหมือนสมัยตอนโควิดน่ะเราบอกกระทรวงสาธารณสุขบอกรัฐบาลว่าเออเราให้เราทำอะไรก็ได้แต่อย่าห้ามเราจะปิดกั้นอะไรเราใช่ไหมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ต้องให้โอกาสเรา
1: ก
0: ็ต้องมีอะไรให้เราออกไปบ้างอย่างมาบอกว่าอ๋อนี่เดี๋ยวจะไปเอาไทยช่วยเดี๋ยวไปเอาไทยท่องเที่ยวก็บอกแล้วไงคะว่าคูปองของคุณเนี่ยมันลดทันทีหรือเปล่ากินไปแล้วได้เงินวันลุกขึ้นเลยหรือเปล่าแต่ถ้าต้องมาเบิกเงินกับกระทรวงท่องเที่ยวหรือทรท.อีก60วันอย่างเงี้ยไม่มีร้านอาหารไหนรับหรอกมันก็กลับย้อนกลับไปคูปองเหล่านั้นก็ไปใช้ในโรงแรมตกลงคุณออกแคมเปญมาเพื่อช่วยโรงแรมเหร
1: ออืมชัดอืมก็ชัดเข้าใจได้ครับ
0: เออคุณได้ยินเสียงเวลานี้คุณได้ยินเสียงร้องจากสมาคมโรงแรมไทยไหม
1: ไม่ได้ยินนะไม่เป็นข่าว
0: ไม่ได้ข่าวไงเขาออกคุณออกแคมเปญอะไรมาก็เข้าทางกูหมดไงฮะนี่จริงๆเป็นเพื่อนกัน
1: เอาเหรอ
0: จริงๆไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นเพื่อนกันแต่ถามจริงๆว่าตอนนี้เพื่อนดิฉันเองอ่ะก็ไม่มีหน้ามีตาที่จะพูดกับคนร้านอาหารเลยเพราะที่ฉันช่วยอะไรเขาไม่ได้ขนาดเป็นคนที่อยู่ในสื่อสัมภาษณ์ทุกวันนะก็ยังพูดอะไรเพื่อเขาไม่ได้เลยจดหมายไม่ใช่ไม่ถึงคุณเอกนิตินะจดหมายก็ถึงเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ทำแล้วเนี่ยฝากคุณบัญชาไปบอกแล้วกันบอกนายกหนูแล้วกันรู้อะไรไม่รู้สู้รู้จักหนูเนี่ยตอนนี้หนูต้องช่วยคุณเหนียวบ้างแล้วล่ะค่ะนะฮะไม่งั้นคุณเหนียวก็อยู่ในสังคมคนร้านอาหารไม่ได้แล้วเหมือนกันนะ
1: เกิดสมมุติว่ารัฐบาลก็ไปช่วยในเรื่องการสนับสนุนต้นทุนวัตถุดิบเช่นวัตถุดิบค่าก๊าซค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอรับได้ก็ต้องมีมาตรการออกมาคุณต้องมีมาตรการอะไรออกมาให้ชัดเจนว่าเฮ้ยคุณได้ดูแลเราบ้างนะในฐานะที่เราเปิดเต็มประเทศไทยไปอยู่เนี่ยกี่แสนรายเนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนในการบอกเราบ้างนะคะเวลาอย่างที่บอกอ่ะเวลาเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารคุณรักเราเหลือเกินเนาะแต่เวลาที่จะมีอะไรมาช่วยเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเรานะ
1: อ
0: ่
1: าฮะครับ
0: นะเวลาเป็นหนี้ก็เป็นหนี้พร้อมกันนะก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็บอกแล้วว่าเวลาเป็นหนี้เงินที่รัฐบาลจะเอาไปใช้หนี้ก็คือเงินเก็บจากภาษีไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยโปรดกรุณาคิดถึงคนที่น้อยใจเวลาเนี้ยน้อยใจมากว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลคนร้านอาหารเท่าที่เราฝากความหวังเอาไว้เลย
1: ครับถ้าพูดกันตรงๆเนาะคุณ คุณธนิวันเพราะว่าคือเวลาเราดูร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีทั้งมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์จับกลุ่มลูกค้าต่างกันเช่นจับคนไทยจับนักท่องเที่ยวจับต่างประเทศแล้วก็ไข่ล้วนๆถูกไหมครับนะทีนี้ไอ้มาตรการเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาไปเติมเต็มตั้งแต่กลางขึ้นบนอ่ะโอเคบนก็อาจจะแบบสู้ได้อ่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นห้างถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ตรงกลางที่มันบวมๆตรงเนี้ยมันเยอะใช่ไหมฮะ
0: ก็เน
1: ี่
0: ยไซส์ที่ดิฉันบอกเนี่ยว่าพอคุณบอกว่าคุณตัดจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดตั้งแต่ต้นรัฐบาลว่าทำไมไม่ดูเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะว่าจัดเก็บภาษีให้เข้าสู่ระบบเนี่ยเมื่อ3ล้านถึง5ล้านบาทใช่ไหมมันได้ขยับไปไอ้พวกเพื่อนดิฉันที่มันโดนพอ2ล้านเนี่ยก็โดนกวาดเข้าระบบไปแล้วเนี่ยกวาดเข้าระบบไปแล้วอ่ะก็ต้องมองดูร้านข้างๆก็นอกแค่กูจ่ายแวดให้รัฐบาลเนี่ยนะกูก็เลยไม่ได้โครงการอะไรของรัฐบาลเลยแค่นั้นเองมันน่าเจ็บใจไหมลูกกูแบบกูจะหลบๆอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมดีกว่า
1: โอ้ครับเอ๊แล้วอย่างนี้
0: ร้ายไปหน่อยไหมค
1: ุ
0: ณบัญชา
1: อ๋อไม่กำลังดีฮะถึงลูกถึงคนดีนะคือถ้าอย่างนี้แสดงว่าผู้ประกอบการที่ตอนนี้ก็ไปอยู่ในระบบแล้วแต่ตอนนี้คือเขาก็จะสายป่านเขาก็จะไปต่อได้ยากลำบากเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาจะถอดใจเอาซื่อดื้อหรือเขาจะแบบสังเกตดูว่ามอรัลฮัสซาดอ่ะคือไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็คือไม่ใช่อาจจะต้องนึกภาพอย่างนี้นะวันหนึ่งเนี่ยมันมีร้านอาหารโทรมาหาดิฉันนะว่าก่อนคนละครึ่งพลัสปีที่แล้วอ่ะนะร้านเขาขายไม่ได้เลย500 800 1,000โอ้โหพอคนละครึ่งมาเนี่ยเชื่อไหมเขาขายได้ 7,000 8,000 หมื่นหนึ่งอ่ะอีกแค่2เดือน3เดือนนั่นนะมันรอดเลยนะทำให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่ต่อมาได้อันนี้ก็โทรมาเล่าเองนะไม่รู้จักกันด้วย
1: ครับ
0: เราไปเดินตลาดนัดเขาก็บอกว่าเนี่ยมันชุบชีวิตนะแล้วเหมือนกันเวลาเนี้ยคุณกำพอคุณไอโครงการนั้นมันก็สองสามเดือนไปพอมันมีอีกแสนกว่าเกือบสองแสนล้านมาเนี่ยเฮ้ยคุณมาทุบเราซึ่งมันเป็นคนเสียภาษีเนี่ยมันก็ทำร้ายกันเกินไปตอนแรกก็บอกอ่ะ4เดือนคนไม่ได้หรอสิแค่4เดือนเท่านั้นอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยแล้วนี่ตอนนี้ออกมามันก็คืออีก2เดือนที่ท้ายซีซั่นก็ยังทุบฉันต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนทุบบ้างนะพี่หนูเดี๋ยวเจอคนพลังคนร้านอาหารทุบบ้างนะคะจะรู
1: ้ไม่ผมเองก็พยายามจะมองแล้วว่าถ้าเป็นในกรณีที่มันเลวร้ายจริงๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าพอตรงเนี้ยเรายิ่งจะต้องแบกรับต้นทุนครับโอ้แล้วตอนนี้น้ำมันกลับมาแพงมากด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วมันดีเซลมันตอนนี้ต่างจังหวัดมัน40บาทต่อลิตรแล้วดีเซลเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ก็จะบอกนะคะว่าวัตถุดิบทุกอย่างมันจะขึ้นหมดจากราคาน้ำมันไงคะ
1: ครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรเข้ามาไปช่วยในช่วงไฮซีซั่นที่เหลือเลยหรือว่าไม่รวมเราเข้าไปอยู่เลยเนี่ยโอ้ยผมไม่อยากพูดเลยว่าการปิดตัวกิจการของร้านอาหารมันจะเยอะมากกว่านี้อีกหรือเปล่าหรือมันจะยังไงครับ
0: ก็ทุกทีเนี่ยตัวเลขกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอามาปิดเนี่ยก็คือจดทะเบียนเลิกอ่ะก็สูงร้านอาหารก็สูงที่สุดน่ะในรอบที่ไตรมาสที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถูก
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็มีตัวเลขแต่นั้นน่ะไอ้ที่จากไปเงียบๆเพื่อนที่ได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่ประกาศให้ฟังอะไรเนี่ยเยอะมากเราก็ไม่อยากพูดหรอกเอาเข้าจริงนะเราไม่อยากเห็นการเสียกำลังใจหรือพูดเขาเรียกอะไรนะให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยมันทำให้คนกำลังจะตัดสินใจเลิกก็เลิกเลยดีกว่าโดยปกติเนี่ยเราก็ส่งกำลังใจให้รัฐบาลเนี่ยนะคะนั้นเนี่ยแล้วพอมันมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลเนี่ยก็เป็นความสำคัญนะคะเขาพูดอย่างนี้จริงเขาก็พูดกับใครต่อใครว่าถ้าเป็นผมไม่เห็นด้วยไม่ต่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่นี้
0: นายกทุกมาก็ดิฉันก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่พูดกับคุณเอกนิติแล้วก็พูดกับนายกไงฮะว่าท่านนายกก็ต้องเห็นด้วยนะวันหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันนะว
1: ่
0: าคนร้านอาหารก็รักพี่หนูนะก็รอพี่หนูเนี่ยช่วยเงี้ยค่ะวันที่มันมีเรื่องวิกฤตโควิดอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูก็เป็นขวัญใจพวกเราวันนี้ก็พวกคนร้านอาหารที่อยู่ในระบบเนี่ยเขาก็รอพี่หนูเหมือนกันนะฮะก็พี่หนูจะเห็นใจพวกเราบ้างไหมเราก็ทนอยู่กันมานานๆแล้วนะฮะรอจะเห็นเป็นนายกเนี่ยค่ะ
1: เห็นนายกเขาก็ชอบไปกินร้านอาหารนะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ร้านเก่าแก่ร้านดังๆตามย่านดังๆแกก็ชอบไปนะ
0: ใช่ก็ชอบไปค่ะ

0: ั้นเบิร์ดก็ต้องก็น่าจะต้องเข้าใจฉันก็เชื่อว่าก็คงมีคนพูดให้ฟังอ่ะนะเพราะเอาเข้าจริงแล้วคนที่โทรมาให้กำลังใจฉันก็คนในการเมืองอ่ะทั้งนั้นแหละทุกคนก็รู้อยู่ว่าแค่มีป้ายไทยช่วยไทยกับไม่มียอดขายมันก็เท่ากันคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเด็กดีอีกคนหนึ่งหลบเก่งเนี่ยเออท่านก็เป็นคนโทรมาเยอะแยะบอกก็แล้วแต่มันก็ถ้าใครอยากเก่งอยากทำได้ไปเป็นนักการเมืองไงไปกำหนดอนาคตบ้านเมืองดิฉันไม่ทำหรอกเออสำหรับตัวเองเนี่ยนะก็อยากพอเป็นปากเป็นเสียงให้มีคุณบัญชาขอความเห็นก็ช่วยคุยให้นะคะว่าเป็นเรื่องแบบนี้แต่ถามว่าเออเราอ่ะพี่หนูก็เคยชวนค่ะว่ามาเล่นกันมาอยู่พรรคผมมาเล่นการเมืองกับผมไหมบอกว่าอย่าเลยจริงแล้วขออยู่ในวิชาชีพดีกว่าช่วยมองนะคะว่าอะไรควรจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้แล้วอย่างนี้มันคือมันก็ต้องชั่งใจกันเยอะนะถ้าจะพูดถึงว่าสมมุติกรณีที่เลวร้ายที่สุดเอาละไม่มีการอะไรเลยล่ะแต่ต่อ2เดือนแน่แล้วก็ไม่ช่วยเราเลยเนี่ยฮะเราจะมีท่าทีการเคลื่อนไหวหรือจะอะไรยังไงบ้างไหมครับหรือจะ
0: ก็ไม่รู้อ่ะคนร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นคนไม่อะไรนะไม่ทะเลาะกับใครแต่ว่าวันนึงที่เขาเลยนะการเลือกตั้งมันอยู่ในมือฉันนะก็วันนั้นนะคุณจะได้เห็นพลังก็แล้วกัน
1: โอ้
0: โหก็ไม่เป็นไรนะคะวันที่เราเลือกถล่มทนายเราก็เลือกกันมาแล้วเนาะเพราะเราก็รู้ว่าถ้าพี่หนูมาคนละครึ่งก็มาใช่ไหมแต่นี่ก็เหมือนไม่ทำร้ายก็เหมือนทำร้ายเรานะเอาพูดตรงๆอ่ะ
1: โอ้ถ้าจะบอกว่าแบบผิดหวังเลยหรือเปล่าอ่ะถามตรงๆ
0: ก็ผิดหวังพูดจริงๆว่าผิดหวังว่าเราเป็นคนร้านอาหารที่อยู่ในระบบเนี่ยเป็นคนมีความตั้งใจนะคะทุกครั้งที่ดิฉันขอว่าให้ช่วยกันอยู่ในระบบเข้าเรียกอะไรนะคะเข้ามาตรฐานนี่นู้นนั่นโน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: ก็บางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้อยากพูดอะไรที่เป็นชี้นำนะนักข่าวถามดิฉันว่าเขาอะไรเนี่ยเราควรขึ้นราคาไหมถ้าวันนี้บอกขึ้นราคาเลยไอ้ร้านนั้นไม่ได้ขึ้นแต่บอกอุ้ยนี่ไงเขายังบอกว่าขึ้นเลยขึ้นเลยคนนั้นคนนี้ขึ้นเอาขึ้นเลยเราก็เข้าใจว่าเสียงเราที่ผ่านสื่อเนี่ยมันคงมีความหมายนะคะในการป้องปรามอย่าทำเลยอย่าขึ้นเลยเดี๋ยวคู่แข่งเขาไม่ขึ้นคุณจะไอ้นี่นะอะไรเราช่วยรัฐบาลได้เราช่วยมาตลอดนะคะแต่นี้เนี่ยฉันทำเพื่อใครอ่ะทำเพื่อคะแนนของท่านทั้งนั้นเลยนะคะท่านจะเป็นที่รักของผู้ประกอบท่านเอาคิดดูผู้ประกอบการร้านอาหารคนหนึ่ง อย่างร้านที่บอกที่อยุธยาเนี่ยมีลูกน้อง30คน30คนมีครอบครัวอีกเท่าไหร่3คน4คน
1: 3คน
0: เป็น100ผู้ประกอบการ1คนเนี่ยมีคะแนนมีเสียงอยู่ในมือ100กว่าคนนะคะ
1: โอ้ใช่
0: ผู้ประกอบการ 400,000 คนมีสีเท่าไหร่ก็คิดว่าที่ท่านได้คะแนนมารอบที่แล้วเนี่ยเพราะท่านได้มาเพราะคนละครึ่งพลัสแน่ๆนะคะสองเดือนที่ท่านเป็นรัฐบาลท่านมีผลงานอะไรถ้าไม่ใช่คนละครึ่งพลัส
1: ครับ
0: นี่ก็ไม่ใช่ห่วงนะแต่มันเรื่องจริงแล้วนี่สี่เดือนเนี่ยมีผลงานมากมายแต่ผลงานด้านเศรษฐกิจถ้าสมมติว่าสี่เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราให้โอกาสรัฐบาลแล้วรัฐบาลช่วยเราเรื่องอื่นนะ อย่างเนี้ยเรื่องภาษีเรื่องไอ้ลูกจ้าง 0.25 เนี่ยรู้เปล่าว่าผู้ประกอบการร้านอาหารก็พูดกันแค่30บาทต่อคนต่อเดือนที่ก็ไม่พร้อมจะจ่ายแล้ว
1: จ่
0: าย
1: อ
0: ะไรก็ไม่อย่างเอาไอ้ 0.25 เนี่ยคุณบัญชาลองไปคิดเงินเดือน 12,000 มันแค่30บาทต่อคน
1: ใช่ถ้า 12,000 ถูก
0: ถ้าสมมติว่ามันเขามีลูกน้อง70คนมันเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมร้อยคนมันเท่าไหร่เขาไม่น่าเขาอยู่แค่70ก็ร้อยมันต้องเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แต่คำพูดที่มันบอกว่าพี่ไม่พร้อมจะจ่ายอะไรอีกแม้แต่บาทเดียวแล้วเนี่ยคุณประชา
1: โอ้เจ็บปวด
0: มันฟังแล้วเจ็บปวดมากเลยนะโอ้โหแบบสองวันสองวันกำไรสามวันขาดทุนสองวันเสมอตัวโอ้โหยันนี่นะช่วงนี้เนี่ยสงสารเพื่อนมากเลยเห็นบางคนออกมาไลฟ์มาเต้นมาทำอะไรสารพัดเนี่ยนะเพื่อจะแบบเพื่อ

0: เรียกยอดขายสร้างรายได้ให้ตัวเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะต้องทำช่วยเหลือไม่งั้นไม่ช่วยตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จะใครมาช่วยเนาะ
1: ครับอ่าโอ้มันกลายเป็นว่าในช่วงปลายปีเนี่ยต้นทุนในการดำเนินกิจการค่าโซลคุยอะไรต่างๆมันขึ้นมากกว่าเท่าตัวเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่มองไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นความหวังใดๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณชายเนี่ยชวนคุยทั้งคุยอาทิตย์เนี่ยชวนถูกนะของขึ้นมากเลยเนี่ยหมายถึงว่ากำลังอยู่ในความรู้สึกที่บอกว่าเนี่ยราคาน้ำมันก็มาไอ้นี่ 0.25 เพื่อนจะโทรมาว่าทำยังไงเดี๋ยวมันไม่ไหวแล้วนะ
1: เ
0: นี่ยมันก็เป็นอะไรมันก็แบบเยอะมากเยอะมากช่วงนี้นะ
1: นั่นสิคือผมก็ไม่อยากจะไปได้ยินข่าวแบบว่าโอ้ร้านอาหารนั้นปิดอีกแล้วปิดอีกแล้วแล้วก็อะไรอ่ะปลดพนักงานอีกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นร้านที่เป็นเชนอาหารนะครับอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ร้านบางร้านที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยโอ้พื้นที่เขาก็ใหญ่คนงานเขาก็เยอะถูกไหมครับอย่างเงี้ย
0: ค่ะคือในผู้ประกอบการ7-8 แสนรายเนี่ยค่ะคุณประชามองไม่เห็นหรอกค่ะว่าเขาล้มหายใจจากกันไปยังไงแต่เขาไปเงียบๆไงตอนเปิดร้านตัดริบบิ้นตอนไปก็ไปง่ายๆเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็บาดเจ็บจนไม่อยากจะบอกใครไงว่าฉันต้องไปแล้วนะก็หลบไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านยังเอาตัวรอดนะอาจจะไปเพราะนี่ก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนรู้เปล่าว่าตอนโควิดนะฮะกู้เงินกัน3-5 ล้านบาทนะตอนนั้นก็แบงค์ช่วยไงทั้งออมสินทั้ง SME แบงค์รู้ไหมว่ากว่าจะใช้ได้บางคน3-7 ปีได้เงินมา3 ล้านใช้6 เดือนให้ประคองตอนโควิดแต่เวลาใช้เวลาคืนน่ะคืนแบงค์7 ปีนะคุณบัญชามันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายนะคะชีวิตของผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็กๆเนี่ยค่ะแบกอะไรเอาไว้เยอะแล้วก็แบกชีวิตลูกน้องเอาไว้เนี่ยพวกหาคน7 คน30 คน50 คนเนี่ยแต่เขาก็ไม่ออกมาพูดอะไรหรอกค่ะนอกจากบรรดาคนที่มีสื่อของตัวเองเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็คืออาจจะแต่เวลาเราพูดว่าหมดหวังรัฐบาลเนี่ยนะเราจะพูดตอนรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะคะเราก็ไม่อยากจะพูดประมาณนั้นนะว่าพวกเราอ่ะมันจะเป็นสัญญาเห็นไหมตอนพูดเรื่องคุณอุ้งอิงอ่ะพูดแหกปากพูดกันตั้ง6 เดือนเรื่องคนละครึ่งคลาสเนี่ยไม่เอาไงเพราะมันเป็นโครงการของลุงตู่ถูกไหม
1: คะอ๋อเข้าใจอันนั้นก็เป็น
0: เรียกร้องมา6 เดือนนะพอถึงคุณอนุชินอุ้ยเราดีใจโหยิ้วกันใหญ่เลยส
1: ุ
0: ดท้ายไม่ได้
1: แล้วก็ไม่รวมเราด้วยประมาณน
0: ี้ได้แต่ได้คนอื่นไม่ใช่ได้เรา
1: โอ้อย่าง
0: น
1: ี้
0: น
1: ะ
0: เข้าใจ
1: ฮะคือเข้าใจในสถานการณ์แล้วเห็นข่าวออกมาก็นึกถึงนะครับว่ากลุ่มแรกที่จะมีผลกระทบถ้าสมมุติไม่ได้รวมหรือไม่ได้มีอะไรชดเชยตามโครงการอีก2 เดือนเนี่ยก็นึกถึงกลุ่มนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเราพูดตรงๆว่าอันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าช่วยตัวเล็กตัวน้อยเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดเงินมันเกิดการสะพัดขับเคลื่อนธุรกิจต่อยอดกันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือจริงๆอ่ะถ้าเราดูแต่ตัวเลขนะคุณประชามันต้องเคลื่อนอยู่แล้วเพราะว่า60ที่รัฐบาลออกมาเนี่ยออกมาสมมุติว่าออกมา100,000 ล้านเนี่ยนะมันก็จะต้องมีสัดส่วนเนี่ยอีก 40% ก็มันก็ของรัฐของประชาชนน่ะมันขับเคลื่อนอยู่แล้วอะค่ะมันหมุนอยู่แล้วถูกมั้ยคะแต่ว่าถ้าคุณบัญชาดูแล้วเนี่ยมันขับเคลื่อนไปไหนคนเนี่ยเอาไปซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้อไก่ซื้อข้าวสารซื้ออะไรพวกเนี้ยนะคะเข้าบ้านถูกไหมคะ5 คนเนี่ยนะ 5,000 บาทเนี่ยรวมกับเงินตัวเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะเป็นไม่ถึงหมื่นนะ
1: ไม่ถึง
0: ได้3 มื้อนะมีชีวิตอยู่ได้ครอบครัวหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่มันก็เนี่ยดิฉันถามคนขับรถดิฉันว่าเฮ้ยเธอเพิ่งวันที่8เนี่ยบอกว่าของผลหมดแล้วครับผมซื้อข้าวสารเข้าบ้านซื้อของวัตถุดิบเข้าบ้านนะแล้วมันไปถึงร้านอาหารตรงไหนอ่ะเพราะคนเนี่ยมันก็ไม่มีตังค์จะไปกินอะไรไม่ว่าจะกินอาหารจานเดียวกินข้าวแกงไม่มีเลยต้องกินข้าวบ้านใช่ไหม
1: โอ้ครับ
0: บ้านรอบนี้เนี่ยคุณบัญชา
1: ครับ
0: มันเป็นการซื้อ

0: ซื้อวัตถุดิบได้ด้วยถูกไหมคะตลาดน่ะได้นะคะเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่านี่คือคนตัวเล็กไงรัฐบาลดูแต่คนตัวเล็กแต่เวลาคนตัวเล็กก็ไปกาคนอื่นเนี่ยเวลาได้คะแนนน่ะได้จากคนตัวกลางนะคะก็คิดระวังแล้วกันนะคะเวลาเจ็บมันเจ็บหนักนะคะเนี่ย
1: โอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะฮะประมาทไม่ได้ประมาณนี้เลยนะครับ
0: เขาเล่าเรื่องตลกให้ฟังเป็นเล่าเรื่องจริงคุณประชาน่าจะรู้จักที่
1: รู้ฮะ
0: ดำรงพุทธาน
1: โอ้ใช่รู้จัก
0: ดำรงสวจำได้ไหมฮะตอนนั้นน่ะ
1: จำได้จำได
0: ้มีคอลัมน์พาคู่พาจิมอะไรฝาชีทองอ่ะนะฮะ
1: โอ้ใช่ใช่
0: กันไงนี่นำร้านอาหารรถเกษตรอยู่ตรงติดพักภูมิใจไทยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่สันติอินเจจิตที่เป็นคนเขียนคอลัมน์มาบอกเหมียวเหมียวดำรงเนี่ยนะไปเดินหาเสียงที่ไหนนะมันมีแต่เสียงไม่มีคะแนน บอกพี่อย่างนี้เด็กไอ้ร้านที่พี่ไปเขียนให้เขานะโอ้โหลงยอดขายวันละเป็นแสนทั้งนั้นเลยนะร้านใหญ่ร้านโตเนี่ยเอาไม่พี่เอามาเนี่ยเอาโปสเตอร์มาไปที่หมดเลยร้านอาหารเนี่ยวันหนึ่งมีคนเข้า 200-300 คนนะเป็นไงอ่ะคุณดำรงได้ที่2ของกรุงเทพจากคนมีแต่เสียงไม่มีคะแนน
1: จนได้ทั้งเสียงและคะแนน
0: ถูกไหมคะเออกุหลาบอย่าประมาทเสียงผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะ
1: ครับอืมครับเพราะฉะนั้นเราอ่ะถ้าบอกสมมติเลยนะเจออันนี้ถ้าเจอนายกจะยื่นอะไรบ้างครับสำหรับให้ช่วยกับ
0: ไม่ยื่นแล้วพูดผ่านคุณบัญชาก็พอแล้วไม่ยื่นแล้วพ
1: ูด
0: จนเขาฟังจนแบบใครๆก็พูดดิฉันพูดเนี่ยฟังจนรู้เรื่องคุณบัญชายังเจอเลยแล้วคนระดับนายกไม่มีคนบอกหรอใช่ไหมสสคเนี่ยตามกันจะแบบโอ้โหแบบขนาดไหนแล้วเนี่ยก็แบ
1: บ
0: เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะเชื่อค่ะเขาควรจะเชื่อช่วยใครนะใครที่เอาคะแนนเลือกเขาเข้ามานะท่านเลือกกันด้วยอันนี้นะคะถามจริงๆนะคะไอ้ที่ถล่มทลายมาเนี่ยไม่ใช่เพราะคนละครึ่งพลัสหรอก
1: ถ
0: ูกไหมคะวันนี้เนี่ยถามจริงๆเลยผลงานรัฐบาลเองก็พูดเองว่าตอนนั้นเนี่ยเพราะมันช่วงเวลาสั้นถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วมีเนื้องานนั้นเดียวคือคนละครึ่งพลัส
1: จริงครับแล้วครับ
0: คนที่ระดับที่ไปเลือกตั้งได้หรือว่าเชื่อกฎอะไรนะมองเห็นอะไรง่ายเนี่ยอย่างกลุ่มผู้ประกอบการรายเสียภาษีเห็นไหมคนดีไหมล่ะหลบได้ก็ไม่หลบเข้าสู่ระบบนะคุณยังไม่เห็นว่าเขาเป็นคนดีหรอทำไมไม่เลือกคนดีมาเลือกไม่ช่วยเลือกช่วยคนดีเพราะเขาเป็นพลเมืองดีของคุณอยู่แล้วถูกไหมให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ได้ตามมาด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวนะมันมาด้วยมันมาตามมาด้วยประกันสังคมมันตามด้วยสารพัดภาษีนะคะ
1: ครับวันนี้ก็ชัดเจนครับแล้วเดี๋ยวรอดูนะเสียงจะส่งไปดังไกลแค่ไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันหรือเปล่านะครับก็เอาใจช่วยนะฮะแล้วก็บรรดาร้านดวงร้านอาหารที่เป็นสมาชิกก็เข้าใจฮะมันเป็นยุคที่แบบนั้นมันก็เหนื่อยทุกฝ่ายจริงๆแต่ว่านะถ้าน้ำหยดลงนิดนะแล้วหัวใจมันชื่นบานมันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับ
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้ว
1: คร
0: ับขอบคุณเหี่ยวคุณบัญชา
1: เข้าใจครับ
0: คุณบัญชาก็โอ้เนาะวันนี้มันคือดิฉันเองอะนะเวลาเขียนอะไรลงไปเนี่ยก็มีคนอ่านแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพอดีได้คุยกับคุณบัญชาก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเน
1: า
0: ะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นปากเป็นเสียงให้อย่างน้อยก็ไปเพื่อนกับเพื่อนๆผู้ประกอบการได้ว่าวันนี้ได้ส่งเสียงบอกรัฐบาลแล้วนะเราก็พูดครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ก็บอกไปได้บอกแล้วแล้วกันนะคะจะทำไม่ทำก็แล้วแต่ท่านละกัน
1: ครับได้ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจันทิวันคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยขอบคุณครับคุณจันทิวันครับ
0: นะคะก็ไม่ให้ดิฉันพูดอีกนะ
1: ขอบคุณขอบคุณมาก
0: นะคะสวัสดีค่ะ
1: จริงครับนะครับก็เป็นผู้นำนะฮะจากนั้นสมาคมภัตตาคารไทยนะฮะก็เป็นซุ้มเสียงอย่างที่บอกกันไปแล้วครับว่าการจะทำให้ทุกฝ่ายทุก กลุ่มก้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยฮะได้รับผลประโยชน์ที่ลงตัวนี่นะครับก็คงจะต้องแบบนะดูหลายๆอย่างเพราะมันมีความซับซ้อนนะมันมีหลายกลุ่มหลายก้อนมากๆแต่เป็นอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนกันทุกจุดนั่นแหละแต่ว่าอย่างทุกวันนี้เราก็ทราบมันดีเนาะไม่ว่าตัวเลข GDP ไม่ว่าอารมณ์ไม่ว่าความรู้สึกหรือการเห็นด้วยสายตากับธุรกิจที่จับต้องได้ไม่เพียงแค่ร้านอาหารนะฮะยังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายกันแล้วก็หวังว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกันนะครับเอ้าเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะEconbizกันครับ
2: Econbizปากท้องต้องคิดช่วงEconbizบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1:50 นะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับโอ้ยเห็นตัวเลขต่างประเทศแล้วเหนื่อยใจจริงๆครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะฮะ ตายแน่ๆนะใช้คำนี้ได้เลยนะครับเนี่ยไปกัน109ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกันแล้วนะครับเอาดูกันเลยครับโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันตอนนี้สำคัญที่สุดละราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนในขณะนี้ที่สหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับรู้ไหมขึ้นเท่าไหร่4.94 เซนต์ต่อบาร์เรลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 4.75% ครับแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยขึ้นมาเกิน109ดอลลาร์ไปแล้วฮะอยู่ที่109ดอลลาร์52เซนต์ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาน้ำมันที่กลับมายืนเหนือระดับ109ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมพฤษภาใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหากันยารู้ไหมครับว่าตอนนี้คือราคาน้ำมันที่แพงที่สุดในรอบ4เดือนและกลับมาเหนือ109ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโอ้โหสุดยอดแล้วครับตอนนี้ต้นทุนการใช้ชีวิตมนุษย์คนไทยและทั่วโลกเนี่ยนะครับอย่างวันนั้นก็แซวเล่นๆใช่ไหมมาจบรายการแล้วจะมีขึ้นราคาน้ำมันหรือเปล่าก็อย่างโชคดีนะครับวันนี้ไม่รู้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวจบอีก5นาทีจบเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะ2ทุ่มขึ้นหรือ3ทุ่มจะประกาศหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งไปไหนฟังข่าวไว้ก่อนเพราะมันขึ้นดุดันมากๆเลยนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าอีกประมาณ40นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับขึ้นมา4.65 เซนต์ประมาณ 4.7% เกิน104นะครับตอนนี้104.73 เซนต์ต่อบาร์เรลไม่น่าที่จะต้องเป็นข่าวดีกันเลยนะครับโดยเฉพาะคนอเมริกันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เจอราคาน้ำมันดีเซลเกิน6.50 เซนต์ต่อกัลลอนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และทำสถิตินิวไฮถึง3วันทำการติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับกลับเข้ามาดูครับว่าถ้าเปิดสมมติจะเปิดทำการซื้อขายหุ้นเนี่ยอีกประมาณ40นาทีข้างหน้าแดงหมดเลยครับและจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ใหม่ด้วยนะฮะดัชนีหุ้นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก261จุดแล้วครับประมาณ 0.5% ดัชนีจะลงเหลือแค่ 52,741 จุดดัชนีหุ้น S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก60จุดเลยครับประมาณ 0.78% จะลงมาอยู่ที่ 7,669 จุดนะฮะส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq โอ้โหลงมา515จุดครับหายไป 1.7% นะครับตอนนี้จะอยู่ที่ 29,171 จุดไม่สู้ดีเลยนะฮะในขณะที่ราคาทองคำเป็นไงโอ้โหมือแตะผ่าหลุด 4,400 นะครับราคาทองคำล่วงหน้านะครับ Gold Future ตอนนี้ตก83.60 เซนต์ประมาณ 1.9% ครับลากราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future หลุด 4,400 มาอยู่ที่ 4,324.20 เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนเงินคริปโตอันนี้สวนแต่สวนไม่เยอะครับบิตคอยน์นะฮะตอนนี้ขึ้น456ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ประมาณ 0.6% ครับอยู่ที่ 77,686 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับถามว่าราคาน้ำมันตอนนี้ทำไมมันดูเดือดเลือดพ่านกันเหลือเกินนี่นะฮะอ่ะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันละกันนะครับคือเหตุผลเนี่ยมันมาจากที่อยู่ดีๆก็มีโดรนปริศนานะครับมาจากประเทศอิรักแล้วก็ตรงเข้าไปที่เรียกว่าท่อส่งน้ำมันเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกของซาอุดิอาระเบียทีนี้พอตรงไปตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมจับภาพชัดเลยมีกลุ่มควันอะไรขึ้นมานี่นะฮะก็กลายเป็นว่าซาอุดิอาระเบียก็เลยประกาศหยุดเลยฮะไม่มีการขนส่งน้ำมันดิบผ่านท่อส่งน้ำมันจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกของซาอุดิอาระเบียบนเขาเรียกว่าคาบสมุทรแคริบเบียนผ่านทะเลทรายตรงนั้นจะเป็นทะเลทรายนะครับเขาประกาศหยุดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาวันนี้วันจันทร์นี่อยู่มา3วันแล้วนะกลายเป็นว่าข่าวนี้แหละครับที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในเอเชียวันนี้ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยตอนประมาณสัก6โมงเช้าบ้านเราเมื่อเช้าเนี่ยก็พุ่งเลยฮะก็พุ่งมาตลอดจนกระทั่งถึงตอนนี้กรุงลอนดอนเนี่ยก็พุ่งไปต่อจะ110ดอลลาร์อยู่แล้วถามว่าทำไมมันถึงโอ้อน่ากลัวขนาดนั้นนี่รู้สึกราคาส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์ที่ไล่กันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วขึ้น 9% ฮะสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วขึ้น 16% นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาสตาร์ทขึ้นมา100เกือบ110ดอลลาร์เนี่ยก็ดีไม่ดีนะฮะถ้า 4-5 วันขึ้นนี่อาจจะมี 5% บวกก็เป็นไปได้นี่นะครับคือไอ้ท่อส่งน้ำมันตรงเนี้ยมันจะมีปริมาณในการส่งน้ำมันเนี่ยนะครับประมาณ4ล้านถึง7ล้านบาร์เรลต่อวันทีนี้พอซาอุปิดเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านฟังนึกออกใช่ไหมครับว่าปริมาณน้ำมันดิบที่ผ่านท่อตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยขั้นต่ำ4ล้านบาร์เรลสูงสุด7ล้านบาร์เรลต่อวันตรงนี้เท่ากับว่าปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกจะหายไปถึงประมาณ 4-7% ของสปายโลกนะฮะถามว่าไอ้ท่อนี้สำคัญยังไงท่อนี้เนี่ยนะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาอุตส่าห์นะไม่ส่งออกตรงช่องแคบฮอร์มุซเพราะว่า6เดือนที่ลบกันมาเนี่ยเรือเขาก็มีปัญหาเขาก็อุตส่าห์เอ้างั้นย้ายการส่งเนี่ยก็มาส่งบนบกผ่านไอ้เจ้าทะเลทรายตรงบริเวณแคบสมุทรของแคริบเบียนเสร็จแล้วก็มาลงตรงท่าเรือที่ทะเลแดงเพื่อที่จะออกตรงทะเลแดงออกไปถูกไหมครับทีนี้ไอ้ตรงทะเลแดงที่ออกมาเนี่ย2-3 สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเอ้าก็เจออะไรฮะกลุ่มขบวนฮูตีจำได้ไหมฮะ เรียกได้ว่าแบบโจมตีเรือซาอุด้วยแล้วก็อันนี้ก็ขยับเข้าไปยึดเกาะที่มันใกล้กับไอ้ท่าเรือของท่าของทะเลแดงเข้าไปอีกก็เท่ากับว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมือนตัดแขนตัดขาถูกตัดแขนตัดขาหมดเลยนะครับฮอร์มุซเองก็มีปัญหาตรงนั้นอยู่ระหว่างอเมริกากับทางด้านของอิหร่านจะมาตรงทะเลแดงตรงนี้กบฏฮูตีที่สนับสนุนโดยอิหร่านก็ลุกคืบเข้ามาใกล้กับท่าเรือตรงทะเลแดงเสร็จแล้วไอ้ท่อตรงนี้ที่มันอยู่บนทะเลทรายเอ้าก็มาถูกโดรนปริศนาออกมาจากอิรักมาโจมตีเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็ประเมินกันแล้วนะครับว่าคือซาอุเขาก็ไม่บอกนะซาอุดิอาระเบียเขาก็ไม่บอกอ้าวเสียหายมากแค่ไหนนะโดนโจมตีเมื่อตรงไหนแล้วใช้เวลาซ่อมแซมกันแค่ไหนยังไงเขาไม่บอกเลยนะครับแต่ตลาดมันตอบสนองไปแล้วเขากลัวแล้วว่าตอนนี้โอ้ราคาน้ำมันเนี่ยแล้วก็ปริมาณน้ำมันเนี่ยมันจะขายไปเยอะประกอบกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาแจ้งไปที่โอเปกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่ใหญ่ในโอเปกก็เหอะนะครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยแจ้งที่โอเปกว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของเขาเนี่ยลงมาต่ำสุดในรอบ38ปีเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ในรอบ7เดือนที่เกิดสงครามยืดเยื้อมาอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ดีเลยนะฮะเพราะนั่นหมายความว่าอะไรครับกำลังการผลิตของซาอุดิเนี่ยตกต่ำลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในกว่า3ทศวรรษแล้วไม่เคยเห็นผลิตต่ำขนาดนี้ตัวเลขมันอยู่แถวๆประมาณ6ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันคือเขาไม่เคยผลิตต่ำอย่างนี้เลยนะฮะปกติแล้วดูนะครับประมาณ 8-9 ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับในฐานะที่ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันใหญ่ที่สุดของโลกแต่ถ้าผลิตน้ำมันเนี่ยฮะเขาจะเป็นอันดับ2ต่อจากอเมริกานะครับดังนั้นซาอุดิอาระเบียช่วงนี้จะมีประเด็นพวกนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็มันตีชิ่งมาถึงราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าสถานการณ์ตรงนี้ไม่สู้ดีเลยนะฮะในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ไม่รู้หมูหรือจ่าคุยกันก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยนี่นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าราคาน้ำมันจะลงก็ต่อเมื่อผ่านเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วก็คือวันที่3พฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกานะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับต้องรอถึง3พฤศจิกายนเลยครับถ้าเกิดสมมติมันจบจริงเนี่ยนะฮะตุลาพฤศจิกาแล้วตอนกันยาเดี๋ยวนะกันยาตุลาพฤศจิกาตีสักสองเดือนเราต้องซื้อเวลากันอีก2เดือนแล้วก็ไม่รู้จะลงจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าแล้วสงครามจะจบจริงหรือไม่จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจากนาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยบอกไม่คำเดียวครับว่าราคาน้ำมันขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วดูแล้วไม่มีสัญญาณที่มันจะผ่อนคลายเลยนะครับนะฮะก็ฝากกันไว้จับจ่ายใช้สอยประหยัดมีตังกันเยอะๆสำหรับนาทีนี้กันนะครับอ่ะเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านกันนะครับก็ฟังกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2ทุ่มทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
16: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
15: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
17: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
19: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
20: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทุกคนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีรายการอาหารได้แก่ผัดไทยหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเปลี่ยนชื่อเมื่อปี2536เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพสิรินปัจจุบันมี12แห่งจัดการเรียนการสอนรวม2โครงการคือโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการห้องเรียนปกติปัจจุบันมีนักเรียน 3,181 คนครูและบุคลากร215คน

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: ุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้

0: ้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวันนี้14กันยายน2569นะครับเป็นวันที่แน่นอนฮะหลายคนก็รอคำวินิจฉัยเรื่องของหัวสวโดยกกต.นะครับปรากฏว่าไม่เลื่อนนะนัดแถลงข่าวบ่าย3แต่ก็ยังบ่าย4ถึงจะแถลงมติออกมาเป็นไปตามคาดนะครับในเรื่องของผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรัฐมนตรีปิกเนในพรรคการเมืองเนี่ยรอดหมดนะครับกกต.ไม่สั่งฟ้องนะครับส่วนสว.เนี่ยถูกสั่งฟ้อง26คนที่เหลือก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.นะครับ36คนแล้วก็คนอื่นๆอีก15คนรวมเป็น77คนนะครับก็แน่นอนฮะฟังน้ำเสียงของคุณที่ฟังปฏิที่พอจะคาดเดาได้รู้สึกกันอย่างไรส่วนวันนี้นะครับช่วงนี้อยู่ในโอกาสครับครบรอบ60ปีของนายกอนุทินครับ60ปีชื่นมื่นมากและก็จะครบ6เดือนนะครับ24กันยายนครบ6เดือนของตำแหน่งนายกของครม.อนุทิน2มีทั้ง20ปี6เดือนครม.60ปีของนายกรัฐมนตรีและวันนี้ครับก็ทราบผลมติ7กกต.แล้วประเด็นร้อนเรื่องนี้แน่นอนครับอาจารย์สุขุมสุขุมก่อติดตลอดแล้วก็จะมาสะท้อนให้ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์สุขุมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับแหมผมชอบที่คุณพูดว่าเป็นไปตามคาดนะคือคนส่วนใหญ่นะหรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าคงเป็นไปตามคาดก็คือว่าคงโดนกันบ้าง

0: ฮะ
1: แต่ไม่ถึงกับอะไรตัวหลักกันนะ
0: ครับ
1: คิดว่าอย่างนั้นแต่ไปประมาณนี้ถ้าว่าไปแล้วนี่ไม่กระเทือนการนักการเมืองเลยแต่ว่าร
0: อดหมด
1: สวงสวนั้นบางคนก็บอกว่าถึงถูกลงโทษอะไรไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าตัวแทนก็ตัวพวกเดียวกันนั่นแหละ
0: อ
1: ะไรเงี้ยนะ
0: อาจจะต้องแบบมีการเส้นสังเวยบางส่วนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ผมเนี่ยทายผิดนะ
0: เออเหรออาจารย
1: ์เออผมคิดว่าทนหมด
0: อาจารย์ที่มีหลายคนคิดอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: น่าผมทายว่าพ้นหมดนะแต่ไปมาเอาก็จริงๆนี่กกต.ก็แคร์ความรู้สึกของผู้คนเหมือนกัน
0: อันนี้แคร์แล้วใช่ไหมที่ประกาศมาแล้วแคร์
1: แล้วนะครับนะเพราะวันนี้คนที่เขาเห็นว่าไม่แคร์เขาคาดไปหลายอย่างนะขนาดที่ว่าบางทีบางคนบอกอาจจะเลื่อนเลยก็ได
0: ้มีคนบอกว่าเลื่อนบางคนยกหมด
1: เพื่อแบบว่าประคองสถานการณ์ไปไม่ยอมแตกหักอ่ะ
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะหรืออย่างผมมั่นใจว่านั่นไปเลยอ่ะนะแต่ว่านี่ก็ยังมีเขาเรียกว่าใครเห็นว่าเอ้ยที่ร้องเรียนกันไปเนี่ยไม่ใช่ได้ผลนะได้ผลบ้างได้ผลบ้างกันเนี่ยอย่างน้อยสุดก็มีสวที่จะต้องโอเคเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ก็ยังไงเสียเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ศาลฎีการับฟ้องใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว
0: หน้าที่ก่อนที่
1: แต่อันนี้ยังไม่เอาตัวสำรองขึ้นนะจนกว่าจะมีการพระพิพากษานะ
0: ครับอาจารย์ตอนที่ผมฟังเงี่ยหูฟังเนี่ยได้ยินคนพูดคล้ายๆกันหลายคนอาจารย์ครับว่ารายชื่อ77คน
1: ครับ
0: ไม่สำคัญเท่ากับรายชื่อของคนที่กกต.ไม่ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ส่งไปศาลฎีกา
1: คือรายชื่อที่ไม่ส่งไปศาลฎีกาเนี่ย
0: อันนั้นสำคัญ
1: กว่าถูกส่งเนี่ยมันสะเทือนหลายอย่าง
0: คร
1: ับ บางทีเขาบอกว่าถ้าส่งไปเนี่ยแล้วเกิดผิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจถึงขั้นยุบพรรคเลย
0: ยิ่งถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคนะมีสิทธิ์ที่จะยื่นพรรคต่อได้
1: ถูกยุบพรรคเลยต่างๆตรงเนี้ยนะ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นไม่โดนสักคนน่ะก็สบายใจไป
0: ครับ
1: ในแง่ของคนที่โดนนะพรรคที่โดนนายกนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้คงยังไม่จบง่าย
0: ๆจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ถ้าผลลงไปอย่างนี้แล้ว
1: ผมว่าฝ่ายค้านกับอะไรนะกับคุณ
0: ยิ่งชีพคุณเป๋ายิ่งชีพจากไอรอครับ
1: จากไอรอเนี่ยกัดไม่ปล่อยอะคุณ
0: โอ้ยิ่งชีพ
1: เขากะตลอดเขากะว่าจะได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการอภิปรายพลาดหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: นะการอภิปรายผ่านหน้ามันถ่ายทอดด้วยนะแล้วก็ในสภาผู้แทนเนี่ยผมว่ากกต.จับไข้บ้างอะ
0: อาจารย์คิดว่ากกต.จับไข้ยังไงไม่ได้ภูมิต้านทานแข็งใช่ไหม
1: ว่ายังไงเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทางฝ่ายค้านหรือว่าไอรอเนี่ยผมว่าเขาพอใจนะที่เรื่อง
0: น
1: ี้
0: เยอะ
1: เ
0: รื่องบ้าน
1: เพราะว่ายังมีเรื่องที่คนยังหงุดหงิดอยู่นะ
0: ครับ
1: กับไปเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคุณอนุทินนี่กำลังเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่เห็นชัดเลยมีความสุข
0: ดูแฮปปี้มากอะ
1: ไม่ใช่อะไรคุณ
0: ครับ
1: พวงดอกไม้สองพุ่มเหมือนนะที่ให้ไปนะ
0: ลุงตู่แล้ว
1: ของลุงตู่นี่มันไม่ได้ความหมายเฉยๆเนี่ยเรารู้สึกไหมวันนี้ไอ้ที่เราคุยกันเรื่องอำนาจแฝงอะไรต่างๆตรงเนี้ย
0: ครับ
1: นะอีกอันนึงในทางการเมืองเนี่ยดอกไม้ของคุณหญิงพจมานเนี่ยนะแล้วเขานัดไว้จะกินข้าวร่วมพักร่วมกันใช่ไหม
0: เขาที่เลื่อนมาเขาที่แรกจะนัดแล้วก็เลื่อน
1: ทำไมต้องเลื่อนอ่ะคำตอบก็คือ จะดูเสด็จอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: มันเข้ามาในลักษณะที่คุณอนุทินผมว่ามั่นใจเลยว่าแบ็คแข็งอ่ะตรงนี้นะฮะเลยทำให้ไม่ค่อยแคร์อะไรพูดจาท้าทายต่างๆตรงเนี้ย
0: แล้วถ้าฟังอาจารย์นะดอกไม้สองช่อจากลุงตู่กับคุณหญิงอ้อเนี่ยในยะทางการเมืองเนี่ยดอกไม้จากคุณหญิงอ้อมีความหมายมากนะ
1: มีความหมายมากครับ
0: เพราะว่า
1: หลายคนกำลังยุพรรคเพื่อไทยอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าดูแล้วนี่ผมว่าเพื่อไทยนี่คุณดอกไม้จากคุณหญิงนี่ชัดเจนเลย
0: ครับ
1: นะว่าเพื่อไทยยังไม่คิด
0: ยังจะสงบนิ่งอยู
1: ่ครับ ยังพูดง่ายๆว่ายังต้องอาศัยทางนี
0: ้ครับ
1: นะแล้วเราในทางการเมืองเนี่ยยิ่งไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายงบประมาณวาระ3เนี่ยวาระ2กับวาระ3เนี่ยขอโทษนะพรรคกล้าทำเต็มที่เต็มตัวเลย
0: ครับ
1: นะจากเคยงดออกเสียงใช่ไหมตามมติฝ่ายค้านเนี่ย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าพรรคกล้าทำเนี่ยโหวต
0: ร่วมรัฐบาลเลย58บวกให้56อ่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปใครที่นั่งฝันถึงเขียวแดงส้มมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแม้ไอการที่ได้รับเลือกมาพันต้นร้อยเกือบ200เสียงเนี่ยผมว่ามันยากที่จะเตือนในระบบอ่ะ
0: ในแง่ของสภาทำอะไรไม่ได้นะ
1: ในแง่ของสภาทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ผมว่าคุณอนุทินต้องคอยอย่าหลงละเริงในความมั่นคงของตัวเองสูงนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมดูแล้วว่าไอ้โพทั้งต่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคะแนนนิยมเนี่ยของแกตกลงทุกวันนะตกลงเกือบทุกเดือนอ่ะ
0: ครับ
1: นะนั่นแสดงว่าระยะหลังนี่คนช่างมองดูว่าท่านไม่มีอะไรที่น่าประทับใจแหละตรงเนี้ยนะเพราะนั้นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเลือกตั้งคราวหน้าเขาน่าจะดีกว่านี้คือถ้าคะแนนในสภาเนี่ยมันแบบนี้มันยากที่จะล้มตามระบบอ่ะ
0: แต่ในสภาเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าสภาเนี่ยหลังจากนี้อาจารย์ครับมติของกกต.ออกมาเนี่ยจะคิดว่าความเคลื่อนไหวนอกสภาจะรุนจะหนักหน่วงขึ้นไหมตอนนี้มีคุณเป๋าไอรอนะเคลื่อนแน่นะคุณสุธีก็สวนน่าจะขยับไปอย่างนี้มันเต้นไป
1: ผมดูคือมีแต่ผู้นำนะ
0: ต้องรอผมว่ายังไม่มีมวลชนยังไม่ตามบ้าง
1: มวลชนยังไม่ตามทีนี้ถ้าดูแล้วทำไมผมว่าคือระยะหลังนี่คือต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลเองก็มีนโยบายบางอย่างที่ทำให้ประชาชนพอใจพอสมควรเกี่ยวหนนี้ก็มาอะไรนะไทยช่วยไทยมาไทยเที่ยวไทยใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรพวกนี้เนี่ยนั่นแล้วที่สำคัญน่ะนะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่รู้นะรัฐบาลชุดนี้รู้สึกเอื้อกลุ่มทุนทุกกลุ่มอะ
0: เอื้อกลุ่มทุนอ๋อใช่
1: นะครั้งนี้เมื่อเอื้อกลุ่มทุนทุกกลุ่มอะอีกฝ่ายมันก็ไม่มีกลุ่มทุนไปเอาไปหนุนไปค้านเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ไปพยายามผมว่าฝ่ายที่พยายามประท้วงอะไรพวกนี้มันก็ขาดพลังเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยจะประท้วงแบบชุมนุมแบบเก่ามันใช้จ่ายไม่มีอะไรมันไม่มีทุนนะ
0: ครับ
1: นะ
0: ตอนนี้เห็นเศรษฐกิจแย่บ้างนะ
1: ก็ใช่เพราะรัฐบาลก็เลยยังนั่งผิวปากสบายอยู่นะ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้น ตอนนี้เพื่อไทยเองถ้าดูแล้วนี่ผมว่าเขาอยากต้องการเป็นรัฐบาลแล้วการจะเป็นรัฐบาลได้ก็ต้องอยู่กับภูมิใจไทยนี่แหละ
0: ครับ
1: ไอ้ที่จะแยกไปน่ะยาก
0: คงจะปิดประตูมั้ง
1: อืมเพราะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเพื่อไทยกับประชาชนมันก็คนมันคนมันคนละน้ำไปแล้ว
0: ตอนนี้กลายเป็นคนละจ้าจ้าบอกคนละน้ำคนละพวกคนละฝั่งไปชัดเจนถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าสถานการณ์ในนี้ต้นไปในแง่ของทางการเมืองโอเคในสภาคงไม่มีปัญหานะเพราะว่าดูจากเสียงเนี่ยคงได้เป็นเสถียรการ
1: ไม่มีปัญหาเลยแหละ
0: แล้วก็มีมาเติมแต่ว่านอกสภาเนี่ย
1: นอกสภามันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆไง
0: มันจะเสื่อมขนาดไหนอาจารย
1: ์มันก็เนี่ยก็ถ้าดูไปแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเลือกกันวันนี้อ่ะก็คงร้อยกว่านั่นแหละแต่คงไม่ถึง160 150นั่นแหละไม่ถึงปัจจุบันนี้190กว่านี่มันทำให้คนอื่นมันขยับขยื่นไม่ได้เลย
0: ครับ
1: แต่มันคงลดลงอะ
0: ่
1: ะแต่มันยังไม่ถึงขีดไง
0: อ
1: ืมเพราะว่าถ้าดูเลือกตั้งถ้าดูจากเลือกตั้งซ่อมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รวมทั้งเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันก็ยังมีกลุ่มกลุ่มพรรคภูมิใจไทยก็ยังอะไรยังนั่นได้อยู่ได
0: ้ครับแต่ว่าไม่ถ้างั้นอาจารย์ท่านมองภาพใจไหมผมไม่ทราบผมสรุปถูกไหมฮะกระแสไม่ค่อยมีกระแสเช่นความอาจจะไม่ค่อยพอใจรัฐบาลหรือว่ากระแสเรื่องมติกกต.ไม่มีผลต่อพรรคภูมิใจไทยนักหรือไม่มีผลเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ยังไม่มีผลถึงขนาดล้มความความมองหงายอ่ะยังมองดูคืออีกฝ่ายนึงมันยังคือเวลาที่มันจะล้มกันมันต้องมีจุดหมายก็อีกข้างหนึ่ง
0: ครับ
1: คราวนี้จุดหมายอีกข้างมันยังไม่มีหรือยังมีไม่ได้สมมติว่าเอาแนวเดิมนะสมมติว่านำไปสู่การยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารน่ะนะ
0: ครับ
1: ผมว่าหลายคนก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นแล้วว่าทำไปนี่มันก็ไม่ได้อะไรดีไปกว่าที่เป็นอยู
0: ่
1: อ่ะเป็นลบมันผลที่แล้วนี่เจอไม่นานเนี่ยไอ้เพลง
0: ขอเวลาไม่นาน
1: มันไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยนี
0: ่โอ้มันถอยหลังไม่ถอยหลังไม่เสียอาจารย์
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็อย่างน้อยที่เราดูแล้วที่มารัฐธรรมนูญมันถอยหลังจริงนะอาจารย์นะ
1: น่
0: าใช่ไหมเรากลับไปสู่ยุคสว.เลือกนายกได้กลับไปสู่ยุคตอนนี้อาจารย์รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคนจะฟ้องกกต.ไม่ได้นะใช่ไหม
1: นั่น
0: กกต.จะไปจะส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาท่านกำลังหรือไม่ก็ได้นะรัฐธรรมนูญ
1: คนอื่นไม่มีสิทธิ์ตรงเลย
0: ใช่ไม่มีใครไปตรวจสอบได
1: ้
0: ที่ผมถือว่าความถอยหลังรัฐธรรมนูญอาจารย
1: ์ก็นั่นไงตอนนั้นคือไปมั่นใจไอ้ที่ว่าเขาออกข่าวว่าห้ามเลือกตั้งโดยตรงมาเป็นวุฒิสภาน่ะ
0: ครับ
1: นะหรือใช้วิธีเอาจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลตอนนั้นที่จะถ่าย
0: ครับ
1: เพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมว่ามันเกิดยังไม่เห็นเกิดขึ้นเลยก็คือเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยมันชัดเจนว่าคนต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่วันนี้มันยังเหมือนยังไม่ได้เริ่มเลยเพิ่งส่งกันเข้าสู่สภาน่ะ
0: ครับแต่ผมเห็นตอนที่ผมเริ่มเห็นกระแสอย่างนี้จ้ะตอนที่เราบอกการร่างรัฐธรรมนูญมันเงียบไปนะจันนะ
1: ครับ
0: เงียบไปแต่ว่าตอนนี้ผมไปดูหลังจากกกต.มีมติออกมาเนี่ยนะครับเห็นแนวโน้มจะเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญเยอะขึ้นนะเพิ่มยิ่งการลดอำนาจสว.หรือบางคนบอกว่าไม่เอาสว.เลย
1: ครับ
0: ก็ลองดูครับว่า ูมิใจไทยก็จะรับกระแสหรือเปล่าอาจารย์นะอาจารย์คิดภูมิใจไทยสนใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไหมหรือต้องการคงไว้มากกว่า
1: พอใจรัฐธรรมนูญแบบนี้เพราะเขาได้เปรียบอยู
0: ่
1: ใครที่พอใจในใครที่ได้อำนาจอยู่ขนาดนี้ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไร
0: ครับ
1: นะแล้วถ้าเปลี่ยนถ้ามันมีรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อไหร่เสียงเรียกร้องให้เลือกตั้งใหม่มันก็ดังขึ้นเนี่ย
0: ครับแล้วโอกาสแก้แล้วมันหนุนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะในเพราะอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
0: เนี่ยที่ว่าสวที่เราคิดว่าจะต้องไม่เอาสวแล้วหรือว่าจะต้องลดอำนาจมันไม่น่าจะเรื่องง่ายนะจันนะ
1: ผมว่ากลุ่มอำนาจเก่าเขายังต้องการรักษาอำนาจในการกำหนดอยู
0: ่ครับอาจารย์ผมไปไหนผมเจอคำถามเยอะมากอาจารย์ครับอาจารย์คงจะเจอรัฐบาลที่อยู่อีกนานไหม
1: โดนถามบ่อย
0: ใช่ไหมเป็นคำถามที่จะคิดมาก
1: โดนถามบ่อยฮะไปไหนบางทีก็เจอใครที่รู้จักอะอาจารย์ว่าไง
0: คือผมก็เจอบ่อยมาก
1: ผมก็บอกไปตรงๆอะนะ
0: ว่าย
1: ังตอนนี้ยังไม่มีวี่แววจะล้มเลย
0: นะอาจารย์คิดว่าครบ2ปีไหมเนี่ยไม่ถามว่า4ปี
1: อะไรนะฮะ
0: ชุดที่จะอยู่ครบ2ปีไหมหรือครบ4ปี
1: ผมว่าถ้านายกเปลี่ยนท่าทีบ้างอะนะ
0: ครับ
1: ไม่ขอโทษไม่พยองจนเกินไปอะนะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะไป
0: ไปคืออะไร
1: มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ถึงขนาดนี
0: ้
1: มันต้องมีทางเลือกปรากฏก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลคนมองไปที่ตอนนี้ถ้ามองไปที่ตัวนายกที่จะพยายามก็เป็นกลายเป็นคุณเจน
0: คุณเชนต้องเชน
1: ไม่ใช่หัวหน้าประชาชนนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้มันหาตัวแข็งไม่มี
0: ครับ
1: นะยังไม่ปรากฏชัดเจนตรงนี
0: ้
1: ครับนี่คุณเชนเนี่ยพูดกันตรงๆพรรคเพื่อไทยเป็นของใครทางนั้นก็ยังต้องการประสานยอมกับฝ่ายมีอำนาจอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: เพราะจนกว่าขอโทษนะฮะผมจังหวะน้องสาวจะกลับมาแล้ว
0: ครับ
1: ตรงนี้ฮะ
0: ครับ
1: สิ่งที่ฝ่ายค้านทำได้ก็คือเซาะก่อนบ่อนทำลายไปเรื่อย
0: ครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะ
1: ต้องใช้เวลาอีกครับ
0: ครับ
1: ยังรัฐบาลยังมั่นใจอยู่ได้เพราะว่าฝ่ายที่ต้องยังต้องยังหาอะไรหาจุดหมายที่ในการประท้วงไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: โอเคผมจะคำตอบอาจารย์ไปตอบคนอื่นที่ถามนะว่าอาจารย์สุขุมบอกว่า
1: เอาเลย
0: ได้ระยะนึงนะ
1: ครับ
0: ยังไม่สุขความเต็มที่นะ
1: ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์สุขุมครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังช่วงหน้าไปตามเรื่องนี้แหละเรื่องของวสวกับคุณแคสาริกาครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์ผมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: แรก Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: เรื่องที่2ครับเวทีความคิดท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับเราต่างกันต่อว่าในเรื่องของกกต.นะครับกรณีส่งฟ้อง26สว.และแน่นอนครับถ้าดูซุ้มเสียงแล้วไม่ผิดคาดแต่อารมณ์คนเนี่ยดูเหมือนผิดหวังเยอะทีเดียวแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าวันนี้มีคนมองว่าเรื่องของผลของมติกกต.ครั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนะครับนักการเมืองระดับบิ๊กเนมเนี่ยไม่อยู่ในรายชื่อที่ถูกส่งไปที่ศาลฎีกาอาจจะเป็นเหตุเพราะว่ามีการอ้างถึงครับพยานคนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้บอกชื่อได้ล่ะรู้จักกันทั่วนะฮะคุณเอกราชช่างเหลาครับประธานกกต.เป็นคนชี้แจงเองนะครับว่าข้อกล่าวหาของพยานคนสำคัญเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเส้นเงินไม่พบผิดปกตินะครับแล้วก็นี่บางมั้งฮะเป็นเหตุผลที่หลายคนบอกว่าบิ๊กเนมหลุดไปได้ตอนนี้ใครต่อใครอยากรู้จักฮะว่าเอกราชช่างเหลาเรียกว่าตัวช่วยในนาทีท้ายกับบุคคลสำคัญของพรรคการเมืองพรรคใหญ่เป็นใครและมีความสำคัญเพียงใดคุณแกนสาริกาจะมาเล่าให้ฟังกับเส้นทางของชายนักการเมืองย้ายมาแล้วหลายพรรคชื่อเอกราชช่างเหลาครับพี่แกนสวัสดีครับ
5: ครับนี่คือครับ
4: ครับตอนนี้หลายคนจะรู้จักเอกราช
5: นี่คือเห็นรายชื่อ
4: รายชื่อออกมาแล้วฮะ
5: ออกมาแล้วฮะ
4: ออกมาแล้วนะครับ77รายครับผมกำลังสแกนอยู่
5: เห็นรายชื่อเลยใช่ไหมครับ
4: เห็นแล้วพี่แกนครับแต่เราไม่ได้อ่านหมดนะเพิ่งกำลังจัดรายการไปดูไปครับพี่แกนครับ
5: ก็เบอร์ใหญ่นะครับดีโดน
4: เบอร์ใหญ่อยู่กัน
5: หลายคนครับแต่ว่าไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
4: แน่นอนถ้าเกิดเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีสิทธ
5: ิ์
4: เด
5: ิน
4: เร
5: ื่อง
4: ไปพรรคต่อเอาภูมิใจไทยขอไฟผมก็ตัดไม่มีกรรมการบริหารพรรคนะ
5: ไม่มีก็มีเอาคนที่มีชื่อเสียงหน่อยแล้วกัน
4: ครับ
5: ถึงไม่ใช่โพสุนะครับอดีตสส
4: ใช่โพสุตอนนี้ก็เป็นอดีตสสไปแล้วนี
5: ่ครับครับคุณวารินชินวงศ์นายกอบจนครศรีธรรมราช
4: ครับ
5: คุณลูกเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์วิดารัฐมนตรีช่วยมหาไทย
4: ครับ
5: วรวิชิตเลี้ยงประสิทธิ
4: ์ครับ
5: ก็เนี่ยบุคคลอื่นนะคนอื่นส่วนคนที่เป็นสว26คนก็ผิดคาดผมเหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นเหมือนประสายนะผมก็ได้ตัวเลขประมาณ20เนี่ยแหละแต่ว่า26คนเนี่ยบอกว่าก็เป็นตัวตึงหลายคน
4: ครับ
5: ตัวตึงหลายคนตัวตึงสายบินลำนี่4-5คน
4: ครับ
5: สวนะสวในนี้ผมแล้วก็ที่ก็ท่านประธานกตยกอ้างถึงสวหนองบัวหูก็คือคุณสุรชาติสุนมนะอันนี้ก็เป็นผิดคาดมั้งอยู่ผมนึกว่า26คนเนี่ยจะไม่ใช่เบอร์ใหญ
4: ่จะคิดว่าเอาง่ายๆว่าโนเนมแต่ว่าก็เบอร์ใหญ่อยู
5: ่เบอร์ใหญ่หลายคนอยู่แล้วรวมทั้งบุคคลอื่นก็บุคคลอื่นเนี่ยผมก็ไม่ผิดคาดคือคุณสมเจตนุ่งพันธ
4: ์ครับ
5: อดีตสส.สุโขทัยพรรคภูมิใจ
4: คร
5: ับ แล้วคุณชัยมงคลนี่ก็ผมก็คาดอยู่แล้วว่าต้องโดน
4: เพราะอะไร
5: หลักฐานชัดหลักฐานชัดเจนครับคุณจุ๋มเจดีเหมือนกันแล้วก็มีคุณอ๋อโซ่คนหนึ่งคนดังกันคุณมาเรียเผ่าประธาน
4: ครับ
5: อันนี้เป็นบิดาของสสประจวบ
4: ครับ
5: นี่ก็ผมไม่รู้จักเดี๋ยวว่าเป็นญาติสสประจวบแล้วกันพักภูมิใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันลงผมว่าหลายคนก็คงเห็นละเห็นละนี่อยากอันนึงครับคือรายชื่อ77คนเนี่ยมี2ชุดนะ
4: ครับ
5: เป็นชุดที่เป็นเฟคนิวก็มีนะครับ
4: มีเฟคนิวด้วยเหร
5: อมีครับมีครับมีชุดเป็นเฟคนิวก็โอ้โหมีจบดังๆทั้งประธานสวรองประธานสวอะไรประมาณนี้อันเป็นเฟคนิวนะครับแต่ของที่เป็นกกต.เรียบร้อยเป็นเอกสาร
4: ครับ
5: มีครับมีชุดเฟคนิวเนี่ยออกมาก่อนกกต.โอ้ยแต่ไม่ปกติก็แชร
4: ์อันแรกที่เป็นรายชื่อนี่ของปลอมนะฮะของเฟคนิวแหละ
5: ฮะเฟคนิวฮะเฟคนิวที่มีคุณมงคลสุรศักดิ์จะมีคุณเกียงไกร
4: ต้องยอมรับว่าผมจัดรายการอยู่ผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดแต่เห็นรายชื่ออ๋อนั่นเฟคนิวใช่ไหม
5: เฟคนิวครับเฟคนิวเพราะว่าเอกสารของทางการเนี่ยของกกต.ที่ออกมาเนี่ยเนี่ยก็ตามคาดนะคุณธีรพงศ์ผู้สุกับสวนครพนม3คนเนี่ยโดน
4: ครับครับ
5: แล้วก็คุณอังกุฎวรกีเนี่ยก็คนนี้ก็ตัวจริงนะ
4: อีกตัวตึงคนนึงแหละที่จะแล้วชอบพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรเนี่ยใช่ป่ะ
5: ครับ
4: เวลาเจอนักข่าวถามเนี่ยพี่แค่ทำไมคิดว่ามีตัวตึงอยู่แล้วทำไมถึงมีตัวตึงอยู่ด้วยตอนนี
5: ้ไอ้ผมว่าอาจจะคืออย่างเงี้ยอย่างข้อรัฐมนตรีนะ
4: ครับ
5: สมเด็จเรียนไปถึงนี่ก็เรื่องยากหลักฐานชัดเจนนะครับคุณสมเด็จเรียนไปถึงตัวเล็กเกียร์ไปที่เกียร์เนี่ยเวลาของโกเกียร์เนี่ย
4: เวลาโกเกีย
5: ร์แล้วคุณวารินชินวงศ์อันนี้นายกองค์การนครศรีธรรมราช
4: ครับ
5: อันนี้ก็สายตรงของโกเกียร์เหมือนกันก็คือแสดงว่าก็อาจจะเราเอาตามที่ท่านประธานแถลงก็ว่าตามหลักฐานชัดเจน
4: ครับ
5: ประมาณนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้มันเอกสารมาชุดอันนั้นนั่นจะเป็นเช่นนี้ที่มี77คนมีรายชื่อคุณมงคลสุรศักดิ์จะคุณศักดิ์ที่หยิบแสงสีคุณเกียงไกรศิริรักษ์เนี่ยเรียกเป็นชื่อนี
4: ้ครับครับ
5: อันนี้คนไอ้ของจริงเนี่ยก็คือที่ผมบอกอะคุณเอกรวัชที่คุณผมเป็นนักตรวจ
4: แต่ว่าแกนะตอนที่แม้จะมีบิ๊กเนมของสวที่กกต.ส่งฟ้องไปอยู่บ้างเนี่ยนะ
5: คร
4: ับ ยังทำให้ความรู้สึกไม่พอใจต
5: ่
4: อกกต.ลดลงบ้างไหม
5: ทุกคือคนกลุ่มไม่พอใจกลุ่มไม่พอใจอยู่แล้วเพราะเขาต้องการเพราะว่าทุกคนปูมาแล้วไอจากชุดแต่ชั้น26นะครับ
4: คร
5: ับ
4: คร
5: ับ สองรายการที่เราปูความที่ไม่แน่นอนส่งฟ้องเท่าไหร่เขาไม่เชื่อเขาต้องการฟ้องทั้งสองรายการที่เก้าไอ้สองร้อยยี่สิบเก้าคน
4: แต่ว่าบรรดาคนการเมืองที่ไปโดนนี่ก็ผมมันก็ไม่เกินคาดคิดนะพี่แข
5: นนะผมรู้ก็อยู่ละอย่าพูดรู้เลยพูดหยุดเราก็รู้เนี่ย
4: เป็นไปตามคาดไป
5: แต่ที่ผิดคาดผมคือว่าผมนึกว่า26คนเนี่ยหรือบุคคลอื่นเนี่ยจะไม่ใช่เบอร์ใหญ่คนอื่น
4: จะไม่ใช่เบอร์ใหญ่อันนี้ก็มีเบอร์ใหญ่บ้าง
5: มีเบอร์ใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าสวคนที่เป็นเป้าหมาย หลายคนอย่างกลุ่มทั้งอำนาจเองก็ไม่มีเลยครับ
4: ครับ
5: ครับครับครับครับอันนี้เอาข้าวๆเนาะเดี๋ยวผมว่าหลายคนคงไปตามดูทีแต่ว่าเรามาคุยเรื่องคุณอันนี้กว่า
4: เอกราชช่างเหล่า
5: ตัวคุณแจทั้งคัน
4: แจ
5: ทั้งคัน
4: แจทั้งคันถ้าไม่คนสำคัญหลุด
5: ผมอยากเล่าอย่างนี้ว่าคุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยเส้นทางคุณเอกราชนี่น่าสนใจ
4: ครับ
5: คุณเอกราชเนี่ยมาจากประธานสกอร์ซักกูกูขอนแก่น
4: คร
5: ับ แล้วก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ขอนแก่น
4: ครับ
5: เรื่องครับว่าคุณเอกราชเนี่ยเป็นเพื่อนคุณนัทคำนัทคำเผา
4: เป็นเพื่อนคุณธรรมนัทก่อนแล้วก่อนนานแล้วใช่ไหม
5: ก่อนหน้าตั้งแต่สมัยยังไม่ได้การเมืองตั้งแต่คุณนัทไม่ได้การเมืองที่สุด
4: ครับ
5: เขาคบหากันมานาน
4: ครับ
5: ครับตั้งแต่คุณธรรมนัทยังเป็นเหมือนว่าเป็นแค่เป็นทีมผู้ช่วยทางสสใช้ใครอะไรไปไม่ไปเจอข้อการเมือง
4: คร
5: ับยังคุยเอกราชเนี่ยเริ่มเล่นการเมืองเมื่อปี50
4: เล่นการเม
5: ือง50ลงหลักสสพักที่เป็นขับตก
4: ก็เป็นเด่นก่อนรอบแรกนะครับ
5: แล้วก็ปี54เนี่ยตอนที่คุณมีวินตั้งพรรคภูมิใจเนี่ย
4: ครับ
5: แกก็จะลงสอสอนานภูมิใจไทยวะ
4: แต่ไม่ได้มาเลยไงมาไหม
5: ไม่เลยครับเลยไม่ทราบว่าเหตุใดก็ไม่เห็นจนกระทั่งปีที่คนในที่อุบลตั้งพรรคพลังชลรัฐ
4: ครับ
5: คุณเอกราชก็โผล่ที่พรรคพลังประชารัฐ
4: ก็ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐปี60เนี่ยครับ
5: ปี62คุณเอกราชก็ลงสอบสอบเป็นชื่อชื่อลูกชายเป็นสลับสลับเกิดครับแล้วก็ลูกชายคงมีอิสระก็จะเป็นสอบคนจบคือคุณวัฒนาช่างหล่ะ
4: พักอะไรนะลูกชายพักอะไร
5: พลังประชารัฐ
4: พลังประชาร ัฐ
5: แล้วจากนั้นคุณกุ้งแล้วก็มีสถานะว่าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งของทางอีสานกลางแต่ว่าทางโซนขอนแก่นนักเอกของพลังประชารัฐประมาณนี้นะ
4: ครับ
5: แล้วก็มีความใกล้ชิดกับคุณทางพ่อเผ่าแล้วไอ้จนกระทั่งคุณน้องทำให้แยกจากคุณป้อมไปสร้างพรรค
4: ครับ
5: คุณน้องก็ก

0: คุณ
1: เอกราช
0: เข้ามา
1: เ
0: ด้วยแล้วที่สุด
1: ไปด้วยไปอยู่คุณธรรมนัสด้วย
0: แล้วแปลกใจมากที่สุดพอถึงปีเลือกตั้งปีหกตอนนั้นเขาคือที่หก
1: ครับล่าสุด
0: ทำงานกับพลังประชารัฐใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นเรื่องกับพลังประชารัฐคุณเอกราชไม่กลับด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ไอ้โคพระคุณจะทำ
1: อ๋อแล้วไม่ได้ย้ายตามคุณธนัทไปกับไปภูมิใจไทย
0: ครับครับภูมิใจไทยแล้วก็เป็นแม่ทัพให้ภูมิใจไทยจากผู้สมัครสสลงเลือกตั้งสสขอนแก่น
1: ครับ
0: มีโอกาสครับก็ปรากฏว่าทั้งนั้นอ่ะลูกชายสอบตก
1: ครับ
0: เลือกนายกแต่คุณเอกราชเฉลิมสอบได้ที่เก
1: ณฑ์สอบได้
0: ได้เป็นสสขอนแก่น
1: ของพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับ
0: ชนะเพื่อไทย
1: ครับ
0: ชนะคุณมุกดาพงษ์สมบัติอดีตสสเพื่อไทยสสขอนแก่นเพื่อไทยถึง5สมัยที่สุด
1: ครับ
0: แปลกมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลยที่สุด
1: ครับ
0: ที่เปิดตัวคุณเอกราชไม่อยู่ภูมิใจไทยเนี่ยเปิดตัวในงานแต่งงานลูกชายคนเล็กโดยคุณเนวินไปเป็นประธาน
1: ครับ
0: ประธานงานแต่งงานงานก็ดูเหมือนว่าคุณเอกราชก็ยังอยู่กับภูมิใจไทย
1: ครับ
0: อะไรเนี้ยแต่ปรากฏว่าปี2567มีการเลือกตั้งในองค์เกี่ยวกันกับ
1: ครับ
0: ตอนนี้คือเอกราชเนี่ยเป็นสสนะของจังหวัดพิจิตรนะพิจิตรนะ
1: ครับ
0: แต่พาลูกชายเข้าไปบ้านจันทร์สงฆ์ล่าไปพบคุณทักษิณ
1: ครับ
0: แล้วก็พาลูกชายไปตรวจในองค์เกี่ยวกับจันทร์ในนามสมาชิกพรรคเพื่อไทยประหลาดไหม
1: ครับนั่นสิ
0: ประหลาดไหมทางที่ตัวเองเป็นสสมึงจะได้อ่ะพิเศษ
1: ครับ
0: แล้วปี67เนี่ยลูกชายคุณเอกราชได้เป็นโอโจด้วยนะครับโอโจด้วยแล้วตอนนั้นทางเพื่อไทยก็ให้คนยินดี
1: ครับ
0: คล้ายว่าทางคนก็มองว่าคุณเอกราชเนี่ยสมัยต่อถัดไปอ่ะน่าจะพาลูกชายไปอยู่เพื่อไทยแต่พอมีเลือกตั้งไปเพราะปาร์ตี้68นะครับเตรียมเลือกตั้ง49คุณเอกราชพาลูกชายไปอยู่กล้าทำ
1: ครับ
0: แล้วก็จัดทีมยึดแบบแข่งลงแต่คุณเอกราชไม่ลงสมัครนะเที่ยวที่บาดน้ำไม่ลงสมัครก็จัดทีมลงสมัครได้แต่ว่าทีมของคุณเอกราชก็เลยเป็นแข่ง47แล้วทุกวันนี้คุณเอกราชก็คืออาภีตรงคุณเอกราชไม่มีจำไหนสตันเลยแล้วที่สุด
1: คร
0: ับ แต่ก็รู้กันว่าก็อยู่กล้าทำแล้วตอนนี้กำลังมีการเลือกตั้งที่ผมคิดที่สุดว่าคุณวัฒนาช่างเหล่าพี่ชายเป็นเอกราชนะครับกำลังหาเสียงในใจโยงเกี่ยวกับการขึ้นจะมีการเลือกตั้งวันที่27กันยายนให้นำกล้าทำนี่เองครับแต่คนอื่นที่แรกก็มาเป็นพยานมากับคำให้การเดิมครับจากที่ให้การว่าอีกแบบนึงก็มาพยานอีกแบบนึงก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางกกต.มองว่าพยานคนนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยทำให
1: ้
0: พรรคภูมิใจไทยว่าถ้าเราจำได้ว่าเมื่อสักวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยที่สุดมีการปล่อยเอกสารที่หนึ่งเป็นการตามกับคำให้การของคุณเอกราชว่าคุณเอกราชบอกว่าครั้งก่อนที่ให้การไปปักปั๊มพักมีอะไรนั้นถูกฝ่ายการเมือง
1: ขนาดนั้น
0: ผมไม่ใช่
1: จะใช่ว่าปี68ถูกรัฐบาลขณะนั้นกดดันให้มีการใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทย
0: ใช่ครับใช่
1: ซึ่งเราก็คงจะหมายถึงพรรคอีกพรรคหนึ่งอ่ะพรรคที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยตอนที่ตกลงคุณเอกราชล่าสุดอยู่พรรคกล้าทำใช่ไหมตอนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วใช่ไหม
0: คุณเอกราชนี่ไม่เป็นผู้ดำรงไม่เป็นสสล่ะนะครับ
1: ใช่
0: ก็รู้กันอยู่ว่าอยู่กล้าทำ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูแลสสกล้าทำ4 คนทั้งกันทั้งกัน
1: สี่คนแหละ
0: ก็สี่คนครับเมื่อตั้งขั้นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าพรรคกล้าทำสามารถเจาะได้4 คนที่เป็นจบ
1: ครับแต่ตัวคุณเอกราชเองตอนนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ผมมีคดีช่อโกงแล้วก็เลยสับสน
1: ครับ
0: คุณเอกราชก็แค่คุณสุภาพบุรุษหวังสุด
1: สุภาชัยโพสุ
0: ใช่เป็นทางการเมืองก็วันนี้คุณเอกราชก็ต้องมีเดิมพันอยู่ในหนึ่งคือเลือกตั้งในองค์จอช่วงนี้มีเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรต้องใช้ตรงชนะ
1: ครับ
0: ใช้ตรงนี้ครับแล้วก็คือการตับคำไม่กลายของคุณเอกราชช่างเหลาจะโยงเรื่องพรรคกล้าทำกับผมอย่างนี้เปล่าอันนี้ก็น่าตั้งข้อสังเกตนะครับรวมทั้งตอนเนี้ยคู่แข่งของวิชัยคุณเอกราชเนี่ยคือคุณพงศักดิ์ซึ่งได้ส.ส.เพื่อไทยทั้งแก่น4 คนให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยเพราะคุณชายที่มีอยู่เนี่ยในคอนแกนเนี่ยจะช่วยเนาะช่วยใครอ่ะจะช่วยใครไอ้ท่านประธานนะ
1: ครับ
0: จะช่วยใครครับอันนี้คือข้อสังเกตข้อสังเกตอันเนี่ยก็เอาเป็นว่าคุณเอกราชน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือถ้าเรามีเส้นทางการเมืองที่ก็เป็นของนั่งนะแต่มาสิมาใหญ่มาแบบไหนแล้วก็คือ
1: แต่ที่ประธานกกต.แถลงนะว่าเป็นพยานบอกรหัสนะที่ไม่น่าเชื่อถือโอ้โห
0: ครับคือผมว่านะผู้เป็นส่วนตัวผมว่าจำเป็นก็มีคนผีชีพอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็คนที่ผีชีคนที่กล้าผีชีพได้เนี่ยก็เป็นคนที่พูดตรงๆนะก็หมดอนาคตทางการเมืองแหละ
1: ครับ
0: ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วอย่างนี้ผมพูดไปเต็มเนี่ยผมก็คาดแล้วว่าสว.นครพนมเนี่ยต้องโดนแล้วคุณสุภาพบุรุษก็ต้องโดน
1: ครับ
0: ก็ต้องโดนก็ไปเป็นตามค่านะเป็นบ้าที่ผมคิดไว้ผมคิดไว้ในใจนะ
1: ครับ
0: ว่าคุณเพราะคุณสุภาพบุรุษก็จะไม่ต่างกับที่แล้ว
1: ต
0: ั
1: วเจ้าสูงที่ก็ถูกตัดสิทธิการเมืองมาด้วยถูกไหม
0: เหมือนกันครับแต่ว่าคุณสมชายเนี่ยโชคดีนิดนึงโชคดีนิดนึงที่ภรรยา
1: ครับ
0: ซึ่งได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: เพราะว่าน้องชายคุณพิพัฒน์น้องชายกุ๊กเกี้ยลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการเลื่อนภรรยาของคุณสมชายมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: ครับเป็นที่ถูก คุณภูนสุขอยู่ฮะคุณภูนสุขภูนสุขเป็นภรรยาของคุณสมชายแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยน้องชายก็แค่เราจะทำไมเชื่อชื่ออ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่สุดทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย
1: ถูกครับทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย
0: จ่ายครับเนี่ยก็การเงินก็แบบนี้สุดถามว่าคนพอใจไหมคนก็เป็นพอใจหรอกที่สุด
1: คร
0: ับ แล้วก็การเงินใครการเงินใครก็มีอะไรให้ได้เห็นอยู่นี่นะครับก็เหมือนเราคุณคิดว่าจริงๆคุณมีชัยก็ร่างกติกาเลือกพอมาแบบนี้ที่สุด
1: นี่ตามหาคุณมีชัยเงียบไปเลยเนี่ย
0: ครับ
1: คร
0: ับนะครับก็แบบนี้
1: ได้ครับได้ครับ
0: คุณเอกราชก็เป็นแบบนี้อยู่นะ
1: ครับแล้วการเมืองไทยก็อย่างนี้นะพี่แกนะเดี๋ยวเราต้องคุยต่อว่าเรื่องของหลังจากนี้รัฐบาลคิดยังไงความเคลื่อนไหวภาคต่างๆจะคิดยังไงต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่แกมากครับพี่แกครับ
0: ครับ
1: คุณแกสาริกาครับก็ไปฉายภาพเราเห็นนะประวัติของคุณเอกราชช่างเหลาก็เห็นแล้วฮะการเมืองเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือแกนสรุปตอนท้ายตรงทีเดียวว่าทุกอย่างก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะฮะแล้วก็แน่นอนนะราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยต้องแลกกันกับจำนวนของตัวเองนะครับแต่จะแลกกับประโยชน์ประชาชนหรือไม่เนี่ยอันนี้เราควรได้คำตอบดีแล้วและนี่คือเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้ครับท่านฟังตามมาต่อนะครับเรื่องของมติกกต.กับผู้ว่าสว.รัฐบาลจะยิ้มนะครับว่าผ่านพ้นไม่ได้แต่ว่าความไม่ปกติทางการเมืองเกิดขึ้นแน่นอนเอาไว้เรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับวันนี้ผมวิสุทธ์และทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคลังเตรียมข้อต่อไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอครม.นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังเตรียมนำงบประมาณจากพระราชกำหนดเงินกู้ก้อนแรกวงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันมีวงเงินคงเหลืออยู่อีกกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือประชาชนยืนยันว่าการนำงบส่วนนี้มาใช้ยังคงตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินกู้ทุกประการสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะยังคงหลักการเดิมคือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในอัตราร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายเองอีกร้อยละ40ส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือจะขยายยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่นั้นคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะประชุมหารือกันภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนอย่างหนักล่าสุดราคาน้ำมันขยับขึ้นไปแตะระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลจึงเห็นสมควรว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนนักวิชาการชี้มติกกต.คดีหัวสว.ลดแรงกดดันทางการเมืองดร.สติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงมติกกต.เสียงข้างมากคดีหัวสว.ที่เห็นชอบให้ส่งศาล77คนโดยไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้กลุ่มก้อนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีโอกาสรอดมากที่สุดโดยกรณีถ้ากกต.ไม่ยกทั้ง229รายโดยคนที่ถูกส่งฟ้องมี3จาก4กลุ่มที่คาดการไว้คือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันผู้สมัครสว.สำรองและกลุ่มการเมืองอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองณเวลานี้แม้กกต.พยายามอธิบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกี่ยวจึงไม่ส่งฟ้องก็ยังถูกแรงกดดันนี้ต่อไปแต่ในส่วนอื่นๆที่เคยถูกกดดันอย่างหนักก็ผ่อนคลายลงไปบางส่วนเพราะสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26รายเมื่อเรื่องถึงศาลเมื่อใดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่กลุ่มผู้สมัครและสว.สำรอง36รายก็เข้าสู่กระบวนการของศาลเห็นชัดว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วหมายความว่าคนที่อยู่ในสำนวนที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องแต่ในชั้นไต่สวนของศาลมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงอาจถูกเรียกไปไต่สวนได้ซึ่งมีโอกาสกลับมาสู่ข้อกล่าวหาไปที่ระบอบสีน้ำเงินและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.ทั้งหมดได้ด้วยเช่นกันศูนย์ต่อต้านช่อกงออนไลน์เตือนสาววัย 21-30 ปีเสี่ยงสูงสุดถูกหลอกขายของอ้างชื่อเจ้าหน้าที่สัปดาห์เดียว297ล้านศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่6ถึง12กันยายนมีคดีที่รับแจ้งผ่านมาทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,718 คดีมูลค่าความเสียหาย297ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง145คดีแต่มูลค่าความเสียหายกลับเพิ่มขึ้น56ล้านบาทข้อมูลจากทีมวิเคราะห์พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดคือ 4,234 คดีคิดเป็น 74% ของคดีทั้งหมดและยังเป็นประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงอีกด้วยที่มีความเสียหายมากกว่า96ล้านบาทคิดเป็น 32.5% ของคดีทั้งหมดขณะที่จังหวัดที่ได้รับแจ้งมากที่สุดในสัปดาห์นี้คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีตามลำดับแต่หากวิเคราะห์ตามเพศและอายุของผู้เสียหายมักจะถูกหลอกในรอบสัปดาห์นี้พบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายและยังคงเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีที่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
8: คุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเสียงดังฟังชัดแบบนี้ใครที่ใกล้หลับก็อาจจะสะดุ้งตื่นเล็กน้อยนะคะดิฉันต้องปรับโทนเสียงปรับอารมณ์นิดนึงค่ะสวัสดีทั้งทางคุณผู้ฟังที่อยู่บนวิทยุคลื่นหน้าปัดวิทยุรุ่นดั้งเดิมของเราไม่ว่าจะเป็น FM 96.5 แอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็ทางโซเชียล FM 96.5 Thinking Radio ก็มีทั้ง YouTube และ Facebook นะคะแล้วตอนนี้ดิฉันก็กำลังพยายามจะใช้ไลฟ์ของ TikTok นะคะเพื่อจะสื่อสาร

0: หันไปให้แฟนๆที่อยู่ทางโซเชียลอื่นๆได้เจอกันบ้างก็พยายามให้ได้ยินเสียงข่าวคราวกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ทักทายกันนะคะถ้าจะให้ดีก็ต้องบอกว่าพื้นที่ไหนฝนตกพื้นที่ไหนยังเป็นปกติดีอยู่ก็ทักทายแจ้งกันมาได้นะคะในทุกโซเชียล LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio Facebook YouTube ได้หมดค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ TikTok นะคะถ้าใครมาเปิดเจอชมในไลฟ์ก็ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์14กันยายนแล้วค่ะเป็นวันจันทร์ที่กลางเดือน9แล้วนะคะใครที่ผ่านวิกฤตช่วงวันที่9เดือน9มาได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ไม่ต้องเสียเงินวันที่9เดือน9ส่วนคิดอย่างป๊อปในทุกวันจันทร์3ทุ่มแบบนี้พร้อมแล้วที่จะมาคิดอย่างป๊อปกันรายงานสดจากจังหวัดตรังหรือเปล่าต้องมาถามกันดูสวัสดีค่ะคุณป๊อป
1: สวัสดีค่ะพี่เก่งขอรายงานจากจังหวัดตรังนะคะ
0: เย้
1: ไปถ่ายโยคะเสร็จค่ะไปสอนโยคะเสร็จจริงๆนั่นคือไปกินน้ำเต้าหู้กับนักเรียนโยคะประมาณ20คนนะคะ
0: อุ้ยน่ารักจังเลยที่ตรังก็มีนักเรียนโยคะด้วยนี
1: ่โอ้โหไปสอนที่นี่มาจะน่าจะครั้งที่5แล้วค่ะแต
0: ่
1: ก็ที่จินตราจะมีตลาดนะคะและคือชั้นบนชั้น2เนี่ยก็จะมีครัวดวงติดต่อเราไปมาสัก 8-9 ปีที่แล้วได้มั้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็มาสอนนะคะสอนติดใจมากแล้วมันแบบว่ามันเหมือนมีเผาอ่ะพี่แกเราเข้าใจไหมทุกคนนะคือแบบ50-60-70ขึ้นไปนะคะแล้วว่าคนนี้เป็นพยาบาลคนนี้เจ้าของรีสอร์ทคนนี้ทำทัวร
0: ์
1: คือทุกคนเนี่ยผู้หญิงนะคะมารวมพลังคนกันเนี่ยม
0: ัน
1: มหาศาลมากว่าแล้วก็คนมาเดินมาหาเรานะคะว่าพี่นะคะคือผัวเพิ่งตายได้ไงคะก็พี่อยากจะบอกมาว่า
0: ว่าง
1: ตลาดมันมหาศาลเดินเที่ยวไม่ดีต้องดูแลใครมหาศาลมากแล้วบอกว่าแล้วถ้าผู้ชายอยู่แล้วผู้หญิงตายน่ะมันมหามีใหม่ทันทีค่ะ
0: เห็นความต่างของสองขั้วนะคือระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมถ้าผู้ชายตายผู้หญิงก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องมีใครดูแลโดยไม่ต้องหาใครใหม่มาทดแทนใช่ไหม
1: ไม่เลย
0: ผู้หญิงก็จะใช้ชีวิตอิสระ
1: เพราะว่านะคือนอกออกจากกรงแล้วคือตอนนี้จะเที่ยวจะเดินทางไปเล่นโยคะ
0: ทำในสิ่งที่อยากทำใช่ไหม
1: ไม่ต้องไปหาอาหารให้ใครกินไม่ต้องแบบนะพาลูกไปเรียนอะไรที่สูงคือถามตัวเองขึ้นมาว่าอยากกินอะไรอยากทำอะไรมันจะตกใจมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ตกใจมหาศาลมากเลยว่าอ๋ออิสระเป็นอย่างนี้เหร
0: อชีวิตใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันได้สัมผัสเพราะบางท่านเนี่ยพอโตจบมหาวิทยาลัยหน่อยปุ๊บแต่งปั๊บเลยใช่ไหมก็เลยแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอิสระเท่าไหร่พอมา
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คือ
0: จบปุ๊บไม่แต่งละจบปุ๊บไม่แต่ง
1: ไม่ละเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นมันแบบว่ามันเนาะมันมีคนมันมีผู้หญิงมากกว่าแล้วผู้หญิงก็นะที่จะอาจจะได้เห็นที่เราผ่านไปแบบโนราบ้านคุณยายยิ้มตาหกนะคะ
0: ดูใน IG คุณป๊อป
1: โทษนะพี่เก่ง
0: คุณยายรุ่นนี้ยังมี8คนอีกใช่ไหมคะเหมือนคุณยายพี่เก่งเลยคุณยายพี่เก่งก็มีลูก8-9คนเหมือนกัน
1: แล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ
0: ว้ายของพี่เก่ง
1: ดีหมดเลยคือไม่มีผู้ชายสักคนหนึ่งเลยนะคะแล้วดีหมดหลานน่าจะเกิน30คนเลยไม่ต้องนับเลยค่ะเยอะมากค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าแบบบ้านคุณยายนะคือไปโดนลานะคะหลานมาแบบว่าคือโดนลาเสร็จคุณยายก็สบายขึ้นโรคก็หายก็ทำทุกปีทุกคนมารวมกันคุณยายหัวเราะโหยแบบกำมือเดินได
0: ้
1: นะคะแล้วก็คุยรู้เรื่องเลยนะคะบอกว่าโหยทำไมมีบุญขนาดนี
0: ้
1: คือเราเพิ่งเจอคนที่รวยจริงๆนะคะพี่เจงรวยแบบว่าคือมีอิสระเดินไปเดินมาได้นะคะ96นะคะลูกหลานทุกคนมาหมดเลยค่ะ
0: ว้าวโอ้โห
1: รวยไหมคะ
0: ความสุขล้นปรีเลยนะเนี่ยรวยลูกหลานจริงๆ
1: คือเราเห็นคุณยายเนี่ยคือผู้สูงวัยเนี่ยคือความสุขที่สุดจริงๆแล้วคือก็อยู่ใกล้ๆลูกหลานนะคะลูกหลานเต็มบ้านคือแบบความสุขถึงแท้จริงเลยแหละมันโหยแล้วก็คือก็ทุกปีเขาก็จะรวมกันมีหาอะไรรวมกันบ้านๆก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะคนนี้ทำต้นตอมคนนี้ขายในตลาดคนนี้ทำอาหารอร่อยคือรวมกันมาถ้าผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแบบเขาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยคือจะแบบรวมกันช่วยดูแลกันแล้วคือแบบดูแลกันแล้วกัน
0: เผ่าผู้หญิงเนี่ยพี่เก่งเห็นข่าวอยู่อันนึงเขาบอกว่ามีการรวมตัวคือไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหญิงม่ายหรือว่าอะไรเนี่ยในวัย60 70ด้วยกันโคบไปเช่าบ้านออกทัวร์ท่องเที่ยวด้วยกันเหมารถแวนไปเที่ยวด้วยกัน
1: ใช
0: ่ไหมมีข่าวอยู่ว่าเราทำแบบเป็นคลับแบบนั้นคลับซิงเกิลมัม
1: ไม่ใช่คลับเดียวคือว่าบางทีก็แบบว่าซื้อที่ดินใหญ่ก็คือว่าทุกคนก็ทำเป็นแบบว่าเป็นทาวน์เฮาส์ตัวเองขึ้นมาแล้วก็อยู่บริเวณเดียวกันก
0: ็
1: ดูแลกันแล้วกันนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนใช่ไหมที่รวมกันซื้อที่ดินไงก็มีนะมีรุ่นน้องไปอยู่ที่เชียงใหม่เขาทำบ้านสวนน้ำฝนเขาก็จะแบบมีการรวบรวมที่ดินแล้วก็ชวนเพื่อนๆในกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มมหาลัยกลุ่มที่ทำงานเพื่อสังคมด้วยกันอะไรเงี้ยไปซื้อที่ดินอยู่ด้วยกันรวมตัวกันอยู่แบบเขาเรียกว่าจริตตรงกันประเภทสายที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมได้อยู่
1: คือคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยคนที่อายุยืนที่สุดนะคะจะมีบริวารที่ดีจะมีกลุ่มเพื่อนที่จะคือไม่ได้พี่เก่งขอพูดตรงๆนะคือคุณยายเราเองเนี่ยที่อยู่กรุงเทพนะ
0: คะ
1: บางทีก็ต้องอยู่ในบ้านคนเดียวกับว่าแม่บ้านพม่าสองคนพี่เก่งพอเห็นภาพไหม
0: นึกออก
1: แล้วแบบว่าคุณยายเราที่กรุงเทพนะคะอายุ91แต่คือความจำจะสื่อไปแล้วหลังแล้วต้องใช้ไม้เข็นแล้วก็อยู่คนเดียวแล้ววิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่คุณยายอายุ96นะคะ
0: หัวเราะที่ตรังหัวเราะ
1: ขณะไม่มีฟันยังหัวเราะนะคะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็คือว่าคือล่าเริงอ่ะนะคะคือแล้วก็มีสติมหาศาลเพราะคนรอบตัวคืออบอุ่นอ่
0: ะ
1: ลูกทุกคนอยู่รอบตัวเนี่ยคือมันแรงพลังจิตมันดีมากคือว่าแล้วก็ยายคนหนึ่ง106ค่ะ
0: ว้ายหูย106นี่
1: 96
0: ใช่ไหมคะใช่ๆโอ้เนี่ยคุณยาย106นี่ต้องยิ้มหัวเราะฟันขาวแน่เลยใช่ไหมคุณป๊อป
1: โอ้โหไม่มีฟันแล้วค่ะมีฟันแล้วแต่ยังน่าเริงอยู่แล้วคือแบบว่าคือมันมีคนแก่2แบบในโลกนี้นะคะป๊อปแบบสังเกตมาจริงๆนะว่าคนแก่ที่ล่าเริงหัวเราะอารมณ์ดีอยากอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเนาะคือปล่อยวางเป็น
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีคนแก่ที่ขี้บ่นขี้หงุดหงิด
0: ค่ะ
1: นะแล้วไม่เห็นอะไรดีเลยในชีวิตนี้คือบ่นก็จะไม่อยากมีใครอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะ
0: นึกออกนึกออกใช
1: ่ให้อาจจะพิจารณาตัวเองแล้วกันนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยคือคนเราเนี่ยก็อยากอยู่ใกล้อะไรที่มันทำให้จิตเราไม่ตกทำให้เรารู้สึกร่าเริงนะคุณยายคุณย่าเรานะคะตอนอายุ80กว่าเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็คืออยู่กับแมนเป็นนะคะคือเขาก็กินยาจีนที่ยาเยาวราชมาขมมากนะคะก็กินไปหมอให้6เดือนคุณย่าเราอยู่ถึง10ปี
0: มัน
1: ถึง10ปีกินยา
0: จีนใช่ไหมแสดงว่าถ
1: ูกเป็นมะเร็งในปอดแต่ว่าไม่เคยสูบบุหรี่แต่ว่าน่าโดนควันโดนอะไรจากถนนอาหารอะไรทั้งหลายนั่นแหละนะคะก็คือว่าถามว่าเนี่ยมันจะมีทูเมอร์เกิดขึ้นมามันแบบเหมือนลูกกอล์ฟเนี่ยบนหน้าอกบนหัวเราเอาออกไปขึ้นมาเขาก็มันขึ้นมาใหม
0: ่
1: เขามาถามย่ามันเจ็บไหมแต่ย่าบอกมันไม่เจ็บแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่กับมันเป็นขนาดนั้นเหรอไม่เจ็บอยู่กับมันเป็นอ่ะนะคะคือมันถึงเวลานะคะย่ายังแบบว่าทำเป็นโจ๊กขึ้นมาเลยนะว่าเนี่ยย่าอยู่ถึง87แล้วนะ
0: ค
1: ือได้กำไรมากกับพระพุทธเจ้า7ปีแล้วนะเนี่ยพอหรือยัง
0: เป็นที่คุณยายอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องลูกหลานด้วยไหมคุณป๊อปเพราะถ้าเป็นท่านอยู่เดียวๆโดดๆนี่คงเหงาซึมเศร้าเฉาไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เป็นเพราะว่ามีลูกหลานแวะเวียนเยี่ยมมาหา
1: ใช่ที่เขาบอกว่าคนผู้สูงวัยมากๆที่ต่างจังหวัดมันเพราะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเราไปอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่อาจจะไกลกันแบบว่าบริเวณมันไกลกันแต่ว่ามาหาการสนิทกันน่ะแต่กรุงเทพเนี่ยมันติดกันมันนอนทับอยู่กันเลยนะบนทาวน์ทาวน์คอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยแต่ไม่รู้จักชื่อกันเลยอ่ะพี่เก่ง
0: ใช
1: ่มันไม่ใช่กรุงเทพนะคะต้องเอาสรุปออกหายไปค่ะพี่มันคือกรงของเทพ
0: ความเป็นเมืองมันทำให้คนตายวายได้เลยนะใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเร่งรีบชีวิตแปลกแยกไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกันใช่ไหมคุณป๊อป
1: เราว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆนะการที่เราไปเดินตลาดไปดูนะคะแล้วไปดูตลาดตอนนี่ตอน7เดือนที่แล้วนะก่อนที่เราไปทัวร์เกาะช้างนะพี่เก่งได้ไหมมีนา20ปีก่อนมีนาปลายจำได้ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ตอนนั้นก็อยู่ที่ตรังนั่นคือก็นะ
0: ยังคุยกันเรื่องร้านค้าเออยังคุยกันเรื่อง
1: สงครามดาร์กจ็อบฟอร์มูสเกิดขึ้นมานะในบุกอิหร่านขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาน้ำมันขึ้นราคานะคะแล้วคือตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นมาที่ตรังนะก็โหตลาดกลางคืนพยายามเปิดมันให้เชียงใหม
0: ่
1: นะคะคนพยายามแบบชูให้ธุรกิจขึ้นมาดีขึ้นเพราะจริงๆมันซึมเศร้ามาสักพักแล้วค่ะที่แข่งคือตลาดยังไม่มีคนเลยอ่ะตอนนี้ไปตลาดนะมีคุณหัวหอคุณลุงวันนี้แปะอายุ80กว่านะ
0: คะ
1: บอกว่าคุณลุงไม่มีคนเลยอ่ะคุณลุงมีแค่ท่อระบาย2ก้อนหนูซื้อไปแล้วกันนะคะคราวนี้ตั้งแต่แบบว่าเป็นแบบนะคะเป็นอะไรเป็นก้อนๆ2ก้อนไปแล้วก็ไปไว้ที่บ้านเพราะว่าแบบเฮ้ย100บาทคุณอยากอยู่ที่นี่มานะบอกว่านี่มันแย่มากเลยนะค
0: ือ
1: เสาร์อาทิตย์แล้วมันแย่ขนาดนี้ไม่มีคนร้านดังๆเหมือนเรือนไทยเดมซัมน่ะนะคะมันใหญ่โตคนยังน้อยเลยอ่ะพี่เก่งเราจะบอกตรงๆว่าคือหนี้สินของการที่มันไม่รู้ทำไมเศรษฐกิจเฟ้อหรือว่าเป็นแบบคนมีหนี้มหาศาลแล้วคือเงินมันไม่พอใช้จะบอกว่าคุณจะทำอะไรดีนะคะปลูกผักหรือว่า
0: เออวิธีเอาตัวรอดในยามที่ข้างนอกบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็คือดูแลปลูกผักแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายตัวเองไหม
1: มันคือจริงๆนะการที่ลดค่าใช้จ่ายแล้วไม่ซื้อของในห้างไม่ซื้อของในซูเปอร์เนี่ยนะคะคือไปซื้อในตลาดดีกว่า
0: ค่ะ
1: ดีกว่าไห
0: ม
1: คือมันสนับสนุนคนที่เขาแบบ
0: รายย่อยๆเออคนพื้นบ้านท้องถิ่นค่ะ
1: แล้วเราจะบอกตรงว่าอาหารฝรั่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะเขาเรียกว่า Standard American Diet SAD นะคะย่อแปลว่าแซดนะคะแซดมาก
0: ๆ
1: Standard American Diet นะคะก็จะมีแบบนะน้ำอารมณ์เนื้อทั้งหลายนี่ตอนนี้ออกข่าวออกมานะคะว่า McDonald's Burger King คือยี่ห้อแฟสต์ฟู้ดทั้งหลายอ่ะคือจากอเมริกาตอนนี้ไปเซ็นขึ้นมานะคะเนื้อสัตว์ที่โรคเขาไม่ยอมรับมาจาก
0: เร่งกันจะมาฉีดยงฉีดยาเยอะก็เลยถูกต่อต้านนิดนึงค่ะ
1: ต่อต้านก็คือทาง EU เขาไม่ยอมรับนะคะเขาไม่อยากจะให้เนื้อไม่ดีเข้าประเทศเขาแล้วก็ reject ไป reject เสร็จก็อเมริการับไป
0: อ
1: เมริกาเนี่ยคือไม่รับคือมันรับทั่วโลกเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็จะขอแนะนำนะคะบางทีเราแบบว่าไปตลาดแล้วก็ไปเห็นแบบว่าเออตลาดก็มีลานตลาดรถไฟเมื่อคืนก็ไปก็ไปเดินเดินนะคะก็จะมีนะคะมีทั้งแบบว่าข้าวญี่ปุ่นหรือจะเป็นนะคะข้าวหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะมีแกงมีอะไรขึ้นมาไปเห็นเด็กไทยนะคะซื้อพิซซ่าแห้งๆนะคะก็หลายร้อยบาทคิดได้ใจว่าแม่งทำไมไม่กินข้าวแกงไม่อร่อยกว่าหร
0: อ
1: คิดได้ใจนะมันแบบเราเติบโตที่อเมริกามันแบบพิซซ่ายี่ห้อนี้ไม่อร่อยว่ะมันทำไมแล้วดูแห้งๆแล้วก็น่าดูอร่อยไหมเนี่ยน้องมันก็มองหน้าเราว่าไอ้ปุ๋ยไอ้ปลายเป็นคุยกับกูทำไมอ่ะเด็กมีเกย์อย่างนั้นตุ้ยหนุ่ยแก้มตุ้ยหนุ่ยแบบหอม
0: กินแต่แป้ง
1: คือมันรับยิ้มที่แบบที่มือเลยอ่ะคือมันแบบตุ้ยอ่ะเข้าใจไหมคือกินอาหารฝรั่งดื่มน้ำอัดลมกินอาหารฝรั่งแล้วคือมันเศร้าใจเนี่ยเด็กที่โตที่เมืองนอกแต่เกิดที่เมืองนอกมาไปหันอยากกินสตออยากกินอาหารไทยอยากกินข้าวแกงนะ ข้าวแกงนะคะก็นะคะว่า60บาทโอเค
0: กินเงินสองเหรียญเองสองเหรียญ60บาทสองตลา
1: แล้วคิดดูสิว่าพิซซ่านะคะถ่านมันเท่าไหร่
0: ตอนนี้นะถูกสุดก็199 200

0: 150
1: ค่ะ
0: กว่า
1: แล้วจะถามนิดนึงนะถามตรงๆนะไปกินในสนามบินเขาว่าอ้อซื้อ1แถม1อ่ะไปกินเสร็จนะคะแฮมเบอร์เกอร์บอกโอ้โหพระเจ้าไม่อร่อยเลยอ่ะมันแห้งแรงนะคะคือซื้อ1แถม1ประมาณจะเกือบ500บาทนะคะเป็นเซ็ตมาซื้อไปกับน้องนะคะไปสนามบินซื้อมา500บาทนะคะแบบโอ้ยซื้อ1แถม1กินไปแบบโหไม่อร่อยเลยอ่ะนะคะ
0: ในสนามบินนี่นะ100คนไปบอกเนี่ยทานอะไรนะสองอย่างเลยแพงกับไม่อร่อยในสนามบิน
1: คือที่เก่งคือถ้ามันอร่อยนะยอมจ่ายนะคะคนไทยก็ยอมไปแบบขับรถไปไกลที่จะกินอาหารอร่อยถูกต้องไหม
0: ถูกต้องลึกแค่ไหนลำบากแค่ไหน
1: เป็นแบบสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญคืออร่อยคือไม่ใช่ใส่ความหวานเยอะเกินไปหรือว่าความแพงขึ้นไปไม่ใช่อร่อยคือว่าแบบทำรสชาติให้มันแบบมีรสมีชาติอะอร่อยมันถึงเนื้อมันโอ้โหรู้เลยว่า
0: ให้ต่อมลิ้นของเราเนี่ยได้รับความขมหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดคือมันมีความ
1: ใจเข้าไปแค่นี้มันศิลปะอันนึงถ้าทำแบบนะถ้าทำมะละกอถ้าจะแบบส้มตำก็ใช้แบบว่าอันดับเนี้ยนะ
0: มะละกอกรอบกรอบ
1: ถั่
0: วกรอบกรอบดีดี
1: คู่กับกรอบที่มันคู่อร่อยอร่อยก็ดีนะคะมะละกอแช่เย็นหน่อยแล้วมันจะกรุบกรุบ
0: ใช่
1: ใส่ใจอ่ะพี่ใส่ใจดีเทล
0: ไม่ใช่เอามะละกอที่แบบตากแดดตากลมไว้ตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วก็แบบนิ่มนิ่มนุ่มนุ่ม
1: ซูชิที่มันแบบว่าอาหารเนื้อปลาที่มันไปฟรีซมาแล้วไปตากคุณแบบว่าเป็นแบบข้างบนดาดฟ้า
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็คือเอามาเสิร์ฟใหม่เพราะว่าคือมันฟรีซมานะคะก็ไปตากบนดาดฟ้าคือมันแค่แดดแค่ความสกปรกไปควันทั้งหลายพระเจ้าช่วย
0: นี่วันที่เรากำลังคุยกันเรื่องแบบความเงาของสังคมเดี่ยวในเมืองตอนนี้สังคมเดี่ยวเยอะขึ้นคอนโดเยอะขึ้นแล้วก็การทำกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องเดินทางออกไปทำจากบ้านพักเข้าเมืองจากเมืองเข้าห้างจากห้างไปโรงละครจากโรงละครอาจจะต้องไปตลาดก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้ใหญ่บางคนเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีตลาดสดเยอะขึ้นนะคุณป๊อปตลาดตามหมู่บ้านตลาดตามสี่แยกเรียกว่าตลาดรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแต่เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะไปเดินลำบากเพราะเดินทางกลางคืนลำบากใช่ไหม
1: ก็คือนะมัน
0: ผู้ใหญ่เป็นตลาด
1: คือกรุงเทพนานเกินไปแล้วคือมันทำให้จิตเราแข็งแล้วก็คือมันเหนื่อยนะ
0: ใช่
1: เหนื่อยจริงๆแล้วคือออกมาข้างนอกเนี่ยมันแบบมันสดชื่นยังไงไม่รู้อ่ะคือ
0: เราจะต้องไปต่างจังหวัดทุกเดือนเดี๋ยวไปต่างจังหวัดทุกเดือนใช่ไหม
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะคะกินตอนเมื่อหิวแล้วก็แบบว่านักมีลมพัดระเบียงมองไปข้างนอกก็เนี่ยดีแบบมีสวนยางเต็มหมดเลยอ่ะ
0: ใช่เขียวชุ่มชื่นสดชื่น
1: แล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินไปเดินสวนมันแบบโอ้ยใช่มนุษย์เนี่ยมันควรอยู่กับธรรมชาติ
0: ใช่
1: นะได้เสพธรรมชาติบ้างแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเราพลักอินตลอดเวลาเลยเหมือนแบบค่อนข้างจะเหมือนอยู่ในเมทริกซ์อ่ะพี่เก่ง
0: เ
1: นาะอยู่ในเมทริกซ์มากๆเลยอ่ะมันจะมีแบบอะไรอ่ะตัวละครของเมทริกตัวหนึ่งนะคะที่มีหนวดอ่ะแล้วว่าไอ้ที่ไซเฟอร์สอ่ะมันบอกว่าฉันรู้นะอันนี้มันไม่ใช่เนื้อ
0: จะโผล่มา
1: ฉันอยากจะกินมาให้มันรู้สึกเนื้อฉันอยากจะโง่เหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งโง่รู้สึกมีความสุขมากกว่าไม่อยากจะรู้มากกว่าล่ะอยากจะกลับไปที่เดิมอยากจะกลับไปให้สังคมโง่ๆอย่างเงี้ยก็เนี่ยบางคนก็อยากจะคือคิดว่ามีแค่นั้นอ่ะคิดว่าเมืองกรุงมันมีแค่นั้นก็จะเศร้ามากนะแต่ว่าถ้าเราไปออกจากต่างจังหวัดเราจะเห็นเลยนะว่าคนที่รวยอย่างแท้จริงคนที่มีอาหารกินราคาถูกมากนะคะปลูกผักเองมีญาติพี่น้องรอบตัวนะมีคนเสียงหัวเราะมีเสียงคนรอบตัวแล้วคือมันไม่เหงามันไม่ได้โดนทิ้งแล้วให้ได้ต้องดูทีวีหรือดูโซเชียลทั้งวันเนี่ยเจอคนจริง
0: ๆ
1: โดนป่าโดนแดดแล้วก็แบบว่านี่น่าทำไมเขาอยู่ถึง96ถึงแบบ106
0: เดินกับดินก็ได้นะเดินกับดินกับหญ้ากับพื้นสนามมากใช่ไหมทำให้อายุยืนได้ด้วยเนี่ยอีกหนึ่งแง่ของการคิดถ้าเราคิดจะให้อายุยืนยาวเราก็ต้องหาความสุขแล้วก็ให้ร่างกายเราได้พักผ่อนออกจากเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านอ
1: ยู่กับธรรมชาติ
0: อยู่กับธรรมชาติ
1: คือเป็นธรรมชาติ
0: ไม่ใช่เป็นต่างจังหวัดก็อยู่ในห้องแอร์กับโรงแรมอย่างเดียวไม่ใช่
1: ไม่ใช่แบบโอ้วีซ่าว่ายน้ำปิดมาไม่ได้นะคะ
0: ไปอยู่กับธรรมชาติ
1: Wi-Fi ไม่มีอยู่ไม่ได
0: ้
1: นะคะวาง Wi-Fi ไป
0: ค่ะ
1: พยายามสัมผัสธรรมชาติเยอะๆนะคะเยอะๆไปเนี่ยนี่มันคือพลังจักรวาลมันอยู่กับธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเราอยู่กับโซเชียลเยอะเกินไปมันดูดพลังเราไป
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหากิจกรรมมาอยู่กับธรรมชาติกันเร็วๆนี้ดีไหมคุณป๊อปเนาะจะได้ดูเดี๋ยวบอกเล่า965นะคะคิดอย่างป๊อปจะชวนคุณผู้ฟังมาทำอะไรกิจกรรมกับธรรมชาติกันเดี๋ยวเราพยายามหาและคิดคุณผู้ฟังอยากไปไหนอยากทำอะไรก็บอกกันมาในบอกเล่า965นะคะทั้งช่องทาง TikTok Facebook YouTube และ LINE @ค่ะตอนนี้เราไปทุกโซเชียลแล้วนะคุณป๊อป
1: เย
0: ่เผื่อจะได้แฟนๆเด็กรุ่นใหม่บ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กๆไม่ฟังวิทยุกันเลยเด็กๆเขาไปฟังอะไรกันไหม
1: แม่ก็จริงก็ไม่อ่านแล้ว
0: ใช่ใช่
1: พ
0: ี
1: ่เก๋
0: ถ่ายฟีดอย่างเดียว
1: เขียนยังไม่เป็นแล้วค่ะไม่เป็นแล้วหนังสือคืออะไรเดี๋ยวนี้เขาเผาหนังสือทิ้งไม่รู้หนังสือเป็นอะไรแล้ว
0: ประกวดคัดลายมือไม่รู้ยังมีอยู่ไหมเนี่ยใช่ไหมประกวดคัดลายมือรุ่นเรามีไหมประกวดคัดลายมือรุ่นพี่เก่งยังเรียนอยู่นะ
1: ไม่อยากจะโม้นะแต่ว่าเราได้ที่หนึ่งตลอดเวลา
0: เนี่ยใช่ไหม
1: ลายมือแบบว่านะ
0: เราถูกฝึกกันมา
1: เก่งมากอ่ะคือจริงๆพูดตรงๆนะแม่เราเก่งที่สุดแล้วล่ะแม่ลายมือแบบโอ้โหเจ้าช่วยแล้วคือเราได้เซี่ยวหนึ่งของปทุมวันนี่แหละปทุมเซี่ยวหนึ่งนะคะเขาเก่งจริงตอนเขาไม่สบายแล้วคือมือสั่นเนี่ยคือสิ่งที่เราร้องไห้สุดคือว่าแม่คือจับปากกาไม่ได้แล้วมือสั่นแล้วตอนที่เขาแบบใส่ตาไปนะคะหินกระจกมันติดเข้าไปแล้วก็คือกรรมพันธุ
0: ์
1: ถ้าจะบอกใครที่เกิดอายุ40แล้วไปเช็คลูกตานะคะมันใช้ลูกตาเนี่ยมันเป็นต้อหินได้
0: ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาดูแลเรื่องลูกตาในตากันด้วยนะ
1: พูดตรงๆนะคือว่าเพิ่งพาน้องชายไปเช็คไร่ลูกตาตอนมันเกิดเขานะ
0: ค่ะ
1: แล้วหมอบอกว่าคือกรรมพันธุ์ของแม่เนี่ยมันถ่ายทอดไปถึงน้องชายแล้วน้องชายตอนนี้ก็คือโหยแดงแล้วคือเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วมันค่อยๆเป็นแล้ว
0: อี
1: ก6เดือนถ้ามันแย่ลงก็ต้องมีหยอดตาแต่ว่ามันรักษาไม่ได้แย่สุดคืออะไรเกิดขึ้นถ้าหิน
0: เสียการมองเห็น
1: แค่เชื่อในตาม
0: องไม
1: ่ดีหินเข้าขึ้นมาก็ตาบอดค่ะ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่เราฝากเอาไว
1: ้
0: วันนี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะกลับมากันคุยกันเรื่องลูกตารายละเอียดกันเลยเนาะว่าจะต้องไปดูแลกันยังไงนะคะคุณป๊อป
1: ข
0: อบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะส่งคุณป๊อปคิดอย่างป๊อปไปแล้วก็มาทักทายแฟนๆที่อยู่ในไลฟ์ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok กันค่ะก็มีข่าวมาฝากด้วยนะคะสำหรับเป็นแฟนที่ฟังคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio ช่วงนี้นะคะมาแนะนำอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นดอกเบี้ย 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนเชิญสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะวันนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามFM 96.5 แล้วก็มาลองขยายแพลตฟอร์มการออนไลน์กันใหม่นอกจากแอป MCOT Connect แล้วนะคะ Facebook Thinking Radio แล้ว YouTube Thinking Radio แล้วก็มาเพิ่มช่องทาง TikTok นะคะ ตอนนี้คุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาเดี๋ยวดิฉันแนะนำนิดหนึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง TikTok นะคะคุณเสริมพงศ์คุณแม่น้องมัชชะคุณฟลุกคุณนกนะคะคุณดิฉันกำลังอ่านชื่อคุณเจมคุณงามพรคุณทาโร่คุณมดคุณหลวงลุงเดี๋ยวนะคะคงไม่ใช่หลวงลุงหลวงตาอะไรที่มีเรื่องมีเรื่องราวอยู่ใช่ไหมคะคุณหนุ่มคุณบ้านทาร์ตไข่คุณอาม่าเองคุณสุวิตานะคะคุณแจนคุณสมศักดิ์ก็เชิญพูดคุยนะคะอยากจะส่งหัวข้ออะไรมาคุยกันนะเพราะว่าบอกเล่า965พร้อมที่จะพูดคุยกันอ่ะมาอีกข่าวนึงก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะเอาใจสายแซ่บกันค่ะน้ำพริกรสเด็ดนะคะแหมที่ฉันเหมือนแม่ค้าออนไลน์น้ำพริกแม่รัศมีแม่รัศมีนะคะของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีค่ะการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะคะการันตีฝีมือความอร่อยมากกว่า10ปีผ่านการออกงานมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีน้ำพริกกุ้งเสียบอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเปิดดูแล้วปุ๊บหอมกรอบกุ้งเน้นๆกุ้งตัวใหญ่ด้วยค่ะน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกปลาป่นเป็นน้ำพริกนรกนะคะส่วนแซ่บขนาดไหนก็ต้องชิมเลยค่ะน้ำพริกนรกคำว่าน้ำพริกนรกมันต้องแซ่บมากเลยถึงเครื่องมากแล้วก็อันนี้ค่ะของโปรดดิฉันน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆคุณสั่งซื้อวันนี้นะคะขนาดกลาง12กระปุกจะแถมขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรับไปเลยทั้งเซต24กระปุกเต็มๆราคาเพียง890บาทนะคะ890บาทเท่านั้นได้ไปเลย24กระปุกค่ะสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนียเอ็มคอร์ดนะคะโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมที่เราอยากจะชวนคุณไปเที่ยวกันก็คือสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะทักมาได้สอบถามกิจกรรมกำหนดโปรแกรมที่ LINE @thinking radio LINE มี @ตัว A กลมๆ thinking radio t h i n k i n g radio r a d i o ค่ะแล้วเราก็มีกิจกรรมเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนะคะถ้าสนใจใส่ใจสุขภาพไม่ต้องไปโรงพยาบาลค่ะมากับเรามีอาหารบุฟเฟ่ของว่างแล้วก็คุณหมอกับคนไข้มาเจอกันเพื่อจะให้เรารอดไม่ต้องไปเจอหมอตอนโคม่านะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณหมอต้านะคะจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาร่วมบอกเล่า965กันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
0: สวัสดีค่ะกลับมาสู่รายการบอกเล่า965ช่วงคุยกับมูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะตอนนี้อยู่กับคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีหรือหมอต้านะคะตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านก็จะมาให้ความรู้ทุกวันจันทร์เบรกที่2นะคะของบอกเล่า965เราจะรวบรวมไปอยู่ในพอดแคสต์ให้ของใน Thinking Radio ด้วยเผื่อคุณผู้ฟังจะสนใจเรื่องสุขภาพก็จะไปแยกเพลย์ลิสต์ให้ต่างหากนะคะวันนี้สวัสดีคุณหมอตาก่อนเลยค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เราพูดถึงเรื่องความหวานเรื่องชีวิตหวานๆของวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็ทำให้วัยรุ่นติดหวาน
8: ครับ
0: เป็นเบาหวานมากขึ้น
8: ครับ
0: แล้วก็นำไปสู่โรคอื่นๆด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
8: แพ็กเกจเลยครับเบาหวานความดันไขมันมาด้วยกันหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่พูดถึงสเตย์หลังจากนั้นเนาะหัวใจสมองอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทีนี้เห็นบอกว่าทีมงานก็มีคุณยายใช่ไหมติดไปเป็นแพ็กเกจเลยนะความหวานเบาหวานใช่ไหมแล้วมีอะไรความดันแล้วก็มาเป็น
9: เส้นเลือด
0: เนี่ยค่ะก็คือหลายคนก็ปล่อยไปเพราะคิดว่าเฮ้ยชีวิตฉันติดหวานไม่เป็นไรหรอกขนมของหวานทั้งปิงซูทั้งอะไรนะโทสฮันนี่โทสทุกอย่าง
8: ไอติมนะคร
0: ับ ชานมไข่มุก
8: ครับผม
0: ไอติมเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหแบรนด์ตั้งแต่สกู๊ปมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครีมใช่ไหมเขาเรียกที่มันเป็นโคนแล้วก็แบบ10บาทไปจนถึง300
8: ครับผมมีราคาก
0: ว้างมากเลยก็อันนี้คุณหมอยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นได้ไหมคะ
8: ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามแนวโน้มการบริโภคของคนไทยเราเนี่ยครับปริมาณน้ำตาลที่กินเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมากๆเทียบจากปี2003เนาะตอนนั้นเนี่ยเรายังกินไม่เยอะเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวโครงสร้างหลายคนจะชอบเข้าใจว่าเบาหวานคือเรื่องของน้ำตาลไขมันคือเรื่องของทอดเนาะแล้วก็ความดันคือเรื่องของเกลือหลายคนจะชอบเข้าใจแยกเป็น3ส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเบาหวานกับน้ำตาลที่เรากินอย่างเงี้ยครับน้ำตาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแป้งจากข้าวแล้วก็ตามนะครับหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวจากเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ย
0: ฉันไม่กินข้าวที่ฉันกินเบเกอรี่ฉันจะเป็นไหมคะ
8: ก็เป็นแป้งเหมือนกันครับเป็นแป้งรูปแบบหนึ่งครับที่พวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่กินของทอดเลยฉันกินแต่ของหวานอย่างเดียวฉันก็ไม่เป็นหรอกไขมันถูกไหมก็ฉันไม่ได้กินของทอดแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราพอกินเข้าไปน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ก่อนถ้าสมมติว่ามันเกินปุ๊บเขาต้องเอาไปเก็บเลือดของเราเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่ปริมาณไม่เกิน100นะครับพอเขาเอาน้ำตาลไปเก็บเขาจะไปเก็บในรูปแบบไหนล่
0: ะ
8: เขาจะไปเก็บในรูปแบบของไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังพอไขมันใต้ผิวหนังเสร็จเต็มปุ๊บเขาก็จะไปเก็บในตับต่อที่เราต้องกลายเป็นไขมันพอกตับพอมันเต็มจากตับอีกมันก็จะล้นมาในเลือดแล้วเพราะว่าไขมันมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับซึ่งคนที่จะเปลี่ยนตรงนี้คืออินซูลินถ้าพี่เก่งสังเกตดูตอนนี้หมอหลายคนจะสนับสนุนเรื่องของภาวะต้องระวังภาวะดื้ออินซูลินมากๆ
0: คำนี้มันมาช่วงนี้ฮิตมากเลย
8: ฮิตมากครับภาวะดื้ออินซูลิน
0: เพราะบางคนนี่ปักฉีดเข็มแล้วเพื่อกระตุ้นอินซูลินใช่ไหม
8: คือภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยเป็นภาวะที่อินซูลินสูงแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจัดการน้ำตาลในเลือดเราไม่ได้แล้วเพราะมันสูงมานานมากๆแล้วนะครับหลายคนก็จะบอกว่าคุณไม่เป็นเบาหวานคุณไม่เข้าใจหรอกว่ามันหิวแค่ไหนเนาะเวลาที่เรากินยาไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโหยมากๆอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าร่างกายเราเนี่ยจะส่งทำให้ผลเลือดผิดปกติครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำตาลสะสมค่าน้ำตาลงนน้ำงนอาหารเนี่ยมันมีภาวะดื้ออินซูลินมาระดับนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงเลยว่าการดูแลสุขภาพสำคัญมากอย่าคิดแค่ว่าผลเลือดปกติดีแล้วเราจะกินแบบนี้ไปก็ได้แล้วรอผลเลือดผิดปกติค่อยมาดูแลตัวเองก่อนเพราะอันนั้นจะเหนื่อยมากในการดูแลตัวเองนะครับค่าแรกที่มันจะผิดปกติอย่างเงี้ยพี่เก่งสมมติเรากินน้ำตาลสูงมากๆค่าแรกที่ผิดปกติจะไม่ใช่ค่าน้ำตาลในน้ำของอาหารมันจะเป็นค่าไตรกลีเซอไรด์ก็คือน้ำตาลที่ส่วนเกินเนี่ยเขาจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ก่อนนะครับทีนี้ค่านั้นสูงมากๆเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรถ้ามันค่อยๆขึ้นแต่จริงๆมันเริ่มเป็นสัญญาณในการบอกเราว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองแล้วหลายคนก็จะบอกว่าต้องอดใช่ไหมถึงจะทำให้สุขภาพดีจริงๆพวกเนี้ยอดอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับช่วยแหละแต่ว่าเราจะยืนระยะไม่ได้เพราะมันจะหิวมันจะโหยมาก
0: แล้วมันจะดับเบิ้ลเวลามันสติแตก
8: ใช่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำเลยเนี่ย อันดับแรกควรจะต้องกินโปรตีนให้เพียงพ
0: อ
8: เพราะพอโปรตีนเพียงพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะรู้สึกว่าโอเคฉันได้รับสารอาหารที่แบบเพียงพอเราไม่ได้อยู่ในช่วงภาวะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นภาวะจำศีลนะครับเหมือนอย่างสมมติว่าในอดีตเราเนี่ยเวลาที่เราล่าสัตว์ไม่ได้เนา
0: ะ
8: พอเราได้โปรตีนไม่เพียงพอร่างกายก็จะต้องบอกแล้วว่าแปลว่าข้างนอกไม่มีอาหารให้กินแล้วเราก็จะต้องเก็บพลังงานทุกอย่างไว้ในตัวไม่ออกมาใช้นะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าพอเรากินโปรตีนเพียงพอปุ๊บเนี่ยครับร่างกายก็จะเอ้ยโอเคจริงๆเราเอาสารอาหารเอาพวกไขมันต่างๆน้ำตาลต่างๆในร่างกายมาใช้ได้แล้วเราจะไม่โหยนะครับเราจะคุมอาหารแบบที่ไม่เครียดจนเกินไปนะครับและน้ำหนักก็จะลงถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอ
0: พี่เก่งเคยสัมภาษณ์สองพี่น้องที่เขาน้ำหนักเกินร้อยแล้วเขาก็ควบคุมการกินออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตปรับวิถีใหม่เนี่ยตอนนี้เขาก็ลดลงมาประมาณ50โลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเข้าสู่เกณฑ์ปกติแต่มันก็จะมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าเขาสติแตกเหมือนกันอย่างพี่เก่งเนี่ยเคยลดจาก70มาเหลือ62แล้วก็ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมา64 65เพราะว่ามีความรู้สึกว่าไอ้นี่เราก็ลดแล้วถูกไหมแป้งเราก็ลดแล้ว
10: มักกะโรนีก็ลดแล้วสปาเกตตี้ก็ลดแล้วเบเกอรี่ก็ลดแล้วแล้วมีคนแนะนำให้กินไก่กินปลากินไข่ต้ม
8: ครับผม
10: กินกาแฟดำอะไรยังไงที่บอกโปรตีนเยอะเนี่ยค่ะค
8: ุ
10: ณหมอ
8: จริงๆถ้าในความเห็นของผมนะครับการดูแลตัวเองให้ดีหนึ่งเนี่ยการควบคุมปริมาณเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกายนี่นะครับแต่ทำไมวิ่งเท่าไหร่น้ำหนักก็เท่าเดิมอยู่ดีนะครับแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะคนที่วิ่งเสร็จปุ๊บวิ่งเสร็จหิวมากฉันวิ่งมาละฉันกินเท่าไหร่ก็ได้เป็นการให้รางวัลชีวิตอย่างเงี้ยบางทีเราวิ่งออกไป400กิน800อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องดิสคัทอยู่แล้วนะเพราะว่าเรากินเกินกว่าที่วิ่งออกอันนี้ก็
10: เป็นสะสมกัน
8: ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งที่แนะนำเนี่ยนอกจากเรื่องของการเผาผลาญแล้วเนี่ยเราต้องดูทั้งขาเข้าและขาออกนะครับ1ถ้าสมมติว่าเราลดขาเข้าได้เลือกขาเข้าได้เลือกโปรตีนที่กินนะเลือกเนื้อสัตว์นะครับเลือกไข่นะครับหรือว่าอะไรที่ให้โปรตีนเพียงพอเนี่ยร่างกายจะไม่ห่วยกับ2คือขาออกขาออกเนี่ยทำได้2วิธีเนาะ1ก็คือเราวิ่งออกกำลังกายคาร์ดิโอทั้งหลายนะครับมันก็เป็นการเผาผลาญแต่มันเป็นเหมือนการเผาผลาญระยะสั้นวันพรุ่งนี้พอเราหยุดวิ่งปุ๊บร่างกายก็ไม่ได้เผาผลาญเพิ่
10: ม
8: อีกหนึ่งที่แนะนำเนี่ยคือควรจะต้องเวทเทรนนิ่งหลายคนจะบอกว่าทำไมลดน้ำหนักควรจะต้องเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งคือการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อเป็นแหล่งเผาผลาญพลังงานบางทีเรานอนอยู่เฉยๆถ้ากล้ามเนื้อเราเยอะสุดท้ายเราก็จะเหมือนเราใช้พลังงานได้เยอะเราจะผอมเร็วกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยใช่เพราะฉะนั้นคือหลายคนจะชอบคิดว่าฉันจะลดความอ้วนฉันต้องวิ่งสิฉันต้องวิ่งแล้ววิ่งอีกถ้าวิ่งเยอะแล้วกินไม่พอกลายเป็นพอกล้ามเนื้อสลายปุ๊บแหล่ง
10: เผาผลาญวิ่งจนผอมแบบซูบเลยใช่ไหม
8: ใช่ครับแต่หลายคนหมายถึงว่าถ้าคนที่น้ำหนักเกินหน่อยแล้วไปวิ่งอย่างเงี้ยทำไมวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ลดสักท
10: ี
8: เพราะว่าอาจจะกล้ามเนื้อเราไม่พอแหล่งเผาผลาญพลังงานเรามีไม่เยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราต้องคอยวิ่งตลอดมีคนนึงเปรียบเทียบสิ่งนี้ไว้ดีมากเลยครับเหมือนการลงทุนนะครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายการวิ่งเนี่ยเป็นเหมือนการลงทุนระยะสั้นนะครับได้ผลเห็นผลชัดเจนแต่ว่าการเวทเทรนนิ่งเป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวเป็นเหมือนการ DCA ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอต้นทุนเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็คอยเผาผลาญพลังงานช่วยเราแม้ในภาวะที่เรานอนอยู่ก็ตามอย่างเงี้ยมันก็คอยใช้พลังงานไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงก็คือตั้งแต่ขาเข้าแล้วนะครับนับแคลอรี่อย่างเดียวไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะแคลอรี่ที่มาจากไขมันแคลอรี่ที่มาจากน้ำตาลแคลอรี่ที่มาจากโปรตีนสุดท้ายเนี่ยร่างกายเอาไปใช้ได้ไม่เท่ากันน
10: ะครับ
8: หมายถึงว่าถ้าเราได้ปริมาณจากโปรตีนมากกว่าเนี่ยเราจะอิ่มและอิ่มนานด้วยนะครับทำให้เราไม่กินอะไรเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะกินคาร์โบไฮเดรตกินแป้งกินของหวานมันจะสดชื่นระยะสั้นนะกราฟน้ำตาลเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันก็จะดิ่งเร็วมากๆไอ้ซึ่งจังหวะที่กินแล้วที่เราทำไมเรากินน้ำหวานแล้วเราสดชื่นจังเรากินน้ำอัดลมเราสดชื่นจังเพราะน้ำตาลมันสูงมากนะครับพอกินเข้าไปเราจะรู้สึกสดชื่นแต่ลองสังเกตดูว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราจะรู้สึกโหยเร็วมากจังหวะที่กราฟมันดิ่งลงมานี่แหละแล้วเรารู้สึกว่าต้องหาอะไรกินเพิ่มสักหน่อยซึ่งจุดนั้นเราจะไปตายจุดนั้นกันนะครับแต่ถ้าเรากินโปรตีนแล้วค่อยๆเมนเทนมันจะไม่เกิดกราฟนั้นเท่าไหร
10: ่
8: ครับ
10: แล้วมีการแนะนำว่าช่วงเช้าอ่ะถ้าสมมติเราทานอาหารเช้าเราจะเห็นนะไปโรงแรมเนี่ยมันจะมีเบรคฟาสต์เบเกอรี่หวานกาแฟกาแฟน้ำส้มน้ำสับปะรดอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันจำเป็นไหมว่า
8: เครื่องดื่มเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ควรจะมีน้ำตาลผสมเพราะน้ำตาลที่ใส่เข้าไปหรือนมข้นหวานเนี่ยจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวซึ่งพวกนี้มันจะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยขึ้นสูงมากและจังหวะลดลงเนี่ยมันจะโหยเร็วเหมือนน้ำอัดลมเลยนะครับหลายคนจะบอกว่ากินน้ำผลไม้ได้ไหมก็เหมือนเรากินผลไม้นี่นะครับคำถามก็คือกว่าจะได้น้ำส้มมาหนึ่งแก้วเนี่ยโอ้โหเราถ้าเรากินเป็นลูกเนี่ยเรามั่นใจจริงๆหรือเปล่าสมมติว่าน้ำส้มแก้วหนึ่งเราใช้ส้ม4ลูกเรามั่นใจจริงๆหรือเปล่าว่าถ้าเรากินส้มเป็นลูกเนี่ยเราจะกินถึง4ลูกขนาดนั้นนะครับแล้วบางทีตัวไฟเบอร์ต่างๆที่มันมีเนี่ยมันก็ถูกย่อยหายไปแล้วเพราะฉะนั้นผลไม้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าต่อให้เป็นผลไม้สดคั้นมาเลยนะปริมาณที่ได้เนี่ยก็เยอะเกินกว่าการกินผลไม้เป็นลูกได้ไฟเบอร์ไม่เพียงพอไม่พูดถึงน้ำผลไม้ที่ผสมน้ำเชื่อมผสมน้ำหวานนะครับอันนั้นแย่กว่าการไม่กินอีกนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำตาลสูงมากๆนะครับ
10: ตอนนี้ไปช้อปปิ้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะดิฉันจะเห็นแผงแบบน้ำผลไม้นี่เยอะมากแล้วเขาก็จะช้อปปิ้งกันน้ำอัดลมนี่เยอะมากเลยแล้วเราก็เห็นว่ามีคนที่เริ่มสุขภาพไม่ดีจากการบริโภคน้ำหวานน้ำปรุงแต่ง
8: ครับผม
10: น้ำอัดลม ก็เลยเห็นอีกหนึ่งธุรกิจค่ะก็คือเป็นน้ำผสมวิตามินจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในค้าคุณหมอน้ำผสมวิตามินคือดิฉันเองก็บอกเอ้ยดิฉันไม่กินน้ำเปล่าแล้วดิฉันต้องมาหาซื้อน้ำผสมวิตามิน
8: แบ่งเป็น2 ส่วนแล้วกันสำหรับสายดูแลสุขภาพนะ1คือน้ำผสมวิตามินกับ2ก็คือเครื่องดื่มน้ำตาล 0% นะครับที่ใช้สารให้ความหวานเทียมเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
10: ว่าน้ำตาล 0
8: อย่างเงี้ยปลอดภัยจริงๆมั้ยนะครับก็จริงๆมีงานวิจัยออกมาเนี่ยโอ้โหหลายคนเค้าก็ถกเถียงกันนะว่าโอเคมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลเพิ่มก็จริงแต่มันทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่าหมายถึงว่าอินซูลินไม่อาจจะไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยน้ำตาลอย่างเดียวแต่แค่รสหวานตรงเนี้ยมันก็หรือว่าสารให้ความหวานตรงเนี้ยมันก็กระตุ้นให้อินซูลินทำงานมากผิดปกติหรือเปล่าตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถาม

0: ว่ากินได้ไหมถ้าต้องเลือกกินน้ำอัดลมแนะนำว่าอ่ะยังไง 0% ก็ดีกว่าน้ำตาลแบบมีน้ำอัดลมแบบมีน้ำตาลแต่ถ้าจะกิน 0% แทนน้ำเปล่าเลยเนี่ยก็มีข้อเสียนะครับไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ส่วนที่1 ส่วนที่2ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินต่างๆเนาะมันช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าคนทั่วไปสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยจริงๆแล้ววิตามินเนี่ยถ้าเราได้จากสารอาหารเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการทานวิตามินเสริมนะครับเว้นแต่ว่าคุณไปตรวจมาแล้วมันบกพร่องด้านไหนเนี่ยผมว่าปรึกษาคุณหมอแล้วกินเป็นวิตามินเสริมในส่วนที่ต้องการเลยดีกว่าเรามานั่งลุ้นเองว่าฉันกินวิตามินซีเนาะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราเป็นแค่ความคิดของเราซึ่งจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้ขาดขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับก็กินเป็นความสบายใจก็คงไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าโอ้โหหวังให้มันมีผลทางการแพทย์เลยตรงเนี้ย ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอมากกว่าครับ
1: ค่ะในวันนี้ก็หลายๆคนอาจจะต้องยกเครื่องดื่มแล้วก็วางทางไว้สักนิดนึงนะคะก่อนจะดื่มอะไรทานอะไรก็พิจารณาเพื่อให้ร่างกายเราดีที่สุดไม่อย่างนั้นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดส
0: ู
1: ง
0: แน่นอนคร
1: ับ ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ลามไปตับไตด้วย
0: ทั้งหมดเลยครับ
1: อืม
0: ใช่แล้วก็
1: เป็นแพ็กเกจที่ไม่อยากเจอ
0: ใช่ครับใช่เลยก็คือปัจจุบันนี้ต้องเรียนตามตัวว่าสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยไม่ค่อยเอื้อในการดูแลสุขภาพเท่าไหร่หันซ้ายหันขวาจะเจอของเราเนี่ยเต็มไปหมดยังไม่พูดถึงอัลตร้าโปรเซสฟู้ดทั้งหลายนะครับของเวฟของฟรีซอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากมากๆที่เราจะดูแลตัวเองแต่ว่าเราถ้าเราทำอาหารเองหนึ่งหรือว่าเราสร้าง environment ที่เอื้อเช่นทำกับข้าวไปกินเองหรือว่าการเลือกข้าวบางประเภทอย่างเงี้ยที่ช่วยให้ร่างกายของเรามีเขาเรียกว่าเหมือนดัชนีน้ำตาลที่ต่ำหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แบบไม่โหย
1: มีทางเลือกข้าวที่แปลงเป็นน้ำตาลช้าเขาเรียกว่าทำให้เบาหวานน้อย
0: นี่ครับ
1: เป็นเสี่ยงน้อย
0: อย่าเลือกที่จะใช้การอดและสู้เอาอย่างเงี้ยมันจะยืนระยะได้ไม่ยาวนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลความรู้จากมูลนิธิหมอชาวบ้านโดยมีคุณหมอต้าเป็นตัวแทนมานะคะในแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีก็เชื่อได้ว่าหลายๆท่านก็คงจะไปติดตามเป็นแฟนคลับอยู่ใน Facebook อยู่แล้วนะคะเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วแข็งแรงไปด้วยกันนานๆนะคะขอบคุณคุณหมอต้าค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังครับ
1: เจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะว่าคุณหมอต้าจะมาช่วยคุณผู้ฟังให้ดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไต ไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: เป็นประจำในทุกวันศุกร์นะคะเรามีช่วงของถามมาต่อไปคุณผู้ชมมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ร้อยต่อไปกับเรื่องของการเมืองเขาก็อยากทราบเรื่องของวงการสงฆ์ก็อยากทราบต่ออีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะไล่เรียงตอบคำถามให้ฟังนะคะและคุณผู้ชมที่ส่งคำถามกันเข้ามาในวันนี้นะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์มีคำถามหนึ่งอยากให้อาจารย์ตอบเลยเขาถามมาบอกหน่อยว่าอาจารย์วาระ2กับวาระ3ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะมันต่างกันยังไงหรอคะ
2: คือมันต้องเอาวาระ1ก่อนเลย วาระ1เนี่ยคือรับหลักการ
1: ค
2: ่ะไม่ลงในรายละเอียดแล้วก็ตั้งกรรมาธิการไปพิจารณาปรับลดอะไรต่ออะไรเกลี่ยเกิดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นรายงานของคณะกรรมาธิการที่มาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอันนี้เป็นวาระ2
1: ค่ะ
2: ก็จะมีการโหวตรายมาตรากรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นอย่างนี้เสียงข้างน้อยเห็นอย่างนี้เอาไงไล่ไปจนครบ41มาตราวาระ3เป็นให้ความเห็นชอบร่างที่ตกลงกันในร่างของกรรมาธิการที่มีผลสรุปแล้วก็ลงมติทั้งสภาแค่นั้นเอง
1: ค่ะ
2: รับหลักการวาระแรกแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่2ลงมติตามที่ต้องการจะลงจนรายมาตราพอเสร็จแล้วก็เป็นร่างที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ทบทวนของกรรมธิการร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2เมื่อเสร็จนี้ปั๊บก็เหมือนกับตะติยัมเปีย
1: ทำไมคะ
2: ก็สวดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3
1: ไงต้องสวด3
2: เออมันต้อง3ครั้งอ่ะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยว่าสวดครั้งที่1เนี่ยก็เหมือนกับรับหลักการในวาระแรกทุติยัมปีอันนี้ก็คือวาระที่2ตัดทียามปีเป็นอันจบเนี่ยวาระที่3เนี่ยง่าย
1: ๆโอ้โหเชื่อมโยงมากวงการส่งกำลังมาอ่ะ3รอบ3ครั้ง
2: โอเค
1: โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
2: ไปสภาวุฒิวันนี้จบ
1: ค่ะ
2: วุฒิตอนแรกว่าจะประชุม2วันเหลือวันเดียวจบ
1: ค่ะ
2: โอเคก็นายกไม่ได้ไปแต่ให้รองเอกนิติเป็นคนไปชี้แจงก็ไม่มีอะไรหรอกก็พูดไปแล้วก็ลงมติ
1: แต่มันมีส่วนสำคัญที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราดูเนี่ยยังไงเนี่ยนะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วแหละแต่ให้ดูจำนวน

0: วนเสียงเพราะมันร้อยต่อกับเรื่องของการเมือง
1: สำคัญการลงมติในวาระที่3ให้ความเห็นชอบซึ่งต้องใช้เสียงข้างมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นการชัดเจนเลยว่าใครอยู่ตรงไหนนะสสมีทั้งหมด499คนขาดคนหนึ่งกำลังรอการเลือกตั้งอยู่จาก500เหลือ499ใน499เนี่ยไม่มาประชุมเนี่ย14คน
0: ค่ะ
1: นะเหลือคนมาในที่ประชุมเนี่ย485คน
0: ค่ะ
1: ใน485คนเนี่ยเห็นด้วย338คน
0: อ่ะดูตัวเลขนี้นะ
1: ไม่เห็นด้วย144คน
0: ค่ะ
1: งดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนน1คน
0: ค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูแบบอนาโตมี
0: แยกแยะ
1: แยกแยะเลยนะเอาผมไล่ไปทีละพักเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้338คนเนี่ยที่ลงให้รัฐบาลเนี่ยมาจากไหน
0: ค่ะ
1: มาจากพรรคภูมิใจไทย181แต่ตัวเขาเนี่ยมีส.ส. 191
0: ค่ะ
1: ขาดประชุมไป7ไม่ลงมติคนหนึ่งแล้วก็งดออกเสียง2คน
0: ค่ะ
1: ส่วนเป็นใครก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: พรรคประชาชนนะเห็นชอบ1คนก็คือคนที่เป็นส.ส. อุดรธานีที่ว่าเป็นงูเห่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เห็นชอบ118แล้วก็ขาดประชุมคนหนึ่งอันนี้เป็นส.ส.กท
0: ม.
1: ขาดประชุมการขาดประชุมกับการเห็นชอบกับการงดออกเสียงนี่ไม่เหมือนกันขาดประชุมนี่กูไม่อยู่ในที่ประชุม
0: ค่ะ
1: โอเคนะอ้าวถัดจากนั้นเพื่อไทย74คนลงครบ
0: โอ้ไม่แตกแถวเลยลง
1: กล้าทำ56คนเนี่ยเขามีส.ส.ทั้งหมด58
0: ค่ะ
1: แต่เขาลง56ลงเห็นชอบนะทั้งที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลนะแต่ให้ความเห็นชอบ56คน
0: ดอกจันเอาไว
1: ้ขาดประชุม2คน
0: ค
1: นที่ขาดประชุมก็คือคุณนฤมลพิญโยศินวัฒน
0: ์กับคุณสุรศักดิ์ชิงณวัฒน
1: ์ค่ะสส.สระแก้วประชาธิปัตย
0: ์
1: มีสส21คนไม่ได้ลงให้เลยเห็นชอบแต่ว่าไม่เห็นชอบ19คนแล้วก็ขาดประชุม2คนผมจำชื่อไม่ได้ว่าใครขาดประชุมไม่เป็นไรช่างมันไทยรวมพลังซึ่งเป็นฝ่ายค้าน5เสียงมีทั้งหมด6
0: ค่ะ
1: แต่ลงไม่เห็นชอบ5คนขาดประชุมคนหนึ่งโอเคประชาชาติ5คนลงครบประชามพลาชาติ5คนลงครบเศรษฐกิจ3คนลงครบเพื่อชาติไทย2คนลงครบ
0: ค่ะ
1: รวมไทยสร้างชาติ
0: ค่ะ
1: เห็นชอบคนหนึ่งขาดประชุมคนหนึ่งขาดประชุมเนี่ยจะเป็นคุณชัชวาลคงอุดม
0: ค่ะ
1: แต่ที่เห็นชอบนี่คือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดี
0: เ
1: ห็นไหมอภิปรายโอ้ไม่เห็นด้วยแล้วถึงเวลาเห็นชอบเว้ยไทยสร้างไทย2คน
0: ค่ะ
1: ไทยทรัพย์ทวี1คนใหม่มติใหม่รวมใจไทยประชาธิปไตยใหม่ทางเลือกใหม่เสรีรวมไทยเสรีรวมไทยมีส.ส.คนเดียวคุณเสรีพิสุทธิ
0: ์
1: ไม่เห็นชอบ
0: ค่ะ
1: รวมพลังประชาชน1คนเห็นชอบไทยภักดีไม่เห็นชอบ
0: ค่ะ
1: บอกว่าลงโอกาสใหม่1คนเห็นชอบงั้นพอเราดูสแกนดูฝั่งรัฐบาล338ที่มันผิดปกติคือกล้าทํา56คน
0: เออนั่นแหละสิมา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกลับเข้าไปเนี่ยถ้าทอนออกมาเนี่ย
0: จะ
1: 192
0: ค่ะ
1: 192บวก7คนไม่มาเป็น199รัฐบาลมีประมาณสักของเพื่อไทยอ่ะมีประมาณ100กว่า100กว่าคนใช่ไหมเขาไม่ได้ลงทั้งหมดนี่ใช่ไหมโอเคเขางดออกเสียง2คนไม่ลงมติ1คนขาดประชุม7คนถ้าเขามาสมทบกับ191
0: หมายถึงว่าภูมิใจ
1: ไทยจริงๆเนี่ย191บวกกับเพื่อไทย74เนี่ยนะมันคือ265
0: ค่ะ
1: แล้วก็บวกพรรคเล็กพรรคน้อยแถวเรื่องเนี้ยมันก็ประมาณ300ต้นๆแต่ความน่าสนใจเนี่ยคือว่า56คนของกล้าทำซึ่งเขาไม่ได้ร่วมรัฐบาล
0: แต่เขามาเติม
1: แต่เขามาเติมให
0: ้แต่เขาบอกนี่ว่าทำไมเขาถึงมายกให้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
1: เข้าใจแต่ว่าตอนลงมติลายมาตราวาระ2อ่ะทุติยามเปีย
0: ทำไมลายมาตรานะ
1: เขางดออกเสียง
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ลงเห็นชอบแต่พอปั๊บอย่างนี้ก็โอเคก็แสดงท่าทีว่าประมาณนี้โอเคจบฝ่ายค้านเนี่ยเนี่ยตัวเลขของฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยเต็มที่ที่เบ่งได้เนี่ย144ไม่มากไปกว่านี้ละเนี่ย144ถูกไหมงดออกเสียงก็คงจะเป็นประธานสภาบ้างหรือใครผมไม่รู้นะไม่ลงมติก็ไม่รู้ใครนะขาดประชุม8คนไม่ใช่8คนที่ขาดประชุมเนี่ย8 10 12 13 14คนผ่านประชุม14คน
0: ค่ะ
1: แต่ประชุม14คนเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะพอดีโอเคอ่ะคราวนี้
0: เราถอดจากตัว
1: ไม่ต้องถอด
0: แล้วอนาโตมีแล้วค่ะ
1: อนาโตมีมันก็บอกว่ารัฐบาลน่ะ เขามีเสียงในมือประมาณ300 280 290อ่ะ
0: ค่ะ
1: 270 280อ่ะแล้วก็มีบวกของเขาขึ้นมา
0: ค่ะ
1: 280 290เนี่ยก็เขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาพรรคกล้าทำจะมีความจำเป็นต่อเมื่อเขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองแค่นั้นเองที่เหลือ
0: แต่ว่าเหตุและปัจจัยมันเป็นเรื่องงบ
1: ไม่ถ้าไม่เอาพรรคเพื่อไทยลบไป74เนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยเขามี58มันก็จะดิฟกันประมาณ16คน
0: ค่ะ
1: อันนี้จะดิฟกัน16คนซึ่งมันอาจจะทอนทำให้เสียงเนี่ยมันน้อยไปหน่อย270กว่ามันอาจจะน้อยไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างเงี้ยฝ่ายค้านก็เอา144บวกกับ74อ่ะมันก็ประมาณ100 218คน
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ218คนแล้วรัฐบาลก็20082คนจะเป็น282คนแบบว่าบางทีมันพึ่งพาไม่ได้
0: มีแบบนั้นด้วยนะที่พึ่งพาไม่ได้
1: ใช่ๆบางทีมันแบบว่าม
0: ีแต่ยังไงเสียงก็ยังมีเสถียรภาพอยู่ค่ะถ้าดูจากตัวเลข
1: คือถ้าจะไปไม่ไปเนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องอื่นละ
0: อาจารย์เหตุและปัจจัยอันนี้มันว่ากันเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไงคะมันอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่เป็น
1: อาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลคนไปเพ่งเล็งว่าการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: ค่ะ
1: วันที่14วันจันทร์เนี่ย
0: วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะ
1: จะเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดกกต.ตัดสินออกมาแล้วมันจะกระทบกับรัฐบาลนายกเขาพูดยังไงเรื่องนี
0: ้นายกเนี่ยท่านพึ่ง
1: นายกเขาพูดชัดๆเลยเขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกไง
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องหาสคริปต์เก่าเขา
1: ไม่
0: ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นเปล่ามาค่ะ
1: อะไรนะ
0: เขาอาจจะต้องดูในเท็กซ์ของ
1: เราไม่เป็นไรคุณพูด
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งกลับจากเดินทางมาจากนอร์เวย์เน
1: า
0: ะจาก
1: แล้ววันนี้เฉพาะเรื่องนี้เลยดิ
0: เขาทำงานมาเป็นนายกเนี่ยเท่าไหร่
1: ไม่ใช่ไม่อย่างนี
0: ้มาครบ1ปี
1: ไม่เกี่ยวเขาพูดประเด็นเดียวเลยไม่ไปยื่นเยอะ
0: เอาอะไรเอาอะไร
1: ถามบอกว่าเนี่ยยืนยันบอกนายกบอกเรื่องหัวสวนายกบอกยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับหัวสวจะไม่สะดุดขาตัวเอง
0: เพราะ
1: ผมเป็นนายกมา1ปีที่ผ่านมาก็ทำงานเต็มที่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าอ้าวคนเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อถามว่าไม่ว่าผลการพิจารณาออกมาอย่างไรพร้อมรับผลใช่ไหมนายกบอกว่าผมไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเพราะไม่เกี่ยวไม่ได้มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลที่สำคัญอย่างยิ่งคือรัฐบาลที่ไม่ใช่ตัวบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเรื่องนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญรัฐบาลอนุทินไม่ทำ
0: ค่ะ
1: พูดปัดไปเลย
0: แล้วก็จะมองสถานการณ์การเมืองตอนนี้
1: คนไปมองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดสกกตส่งเรื่องให้ศาลฎีกาทั้ง229คนน่ะ
0: ถ้านะ
1: ถ้า
0: วันจันทร์
1: 138คนมันเป็นสว
0: ค่ะ
1: อีก91คนเนี่ยมันไม่ใช่สวแต่มันมีรัฐมนตรีมีนายกมีใครต่อใครเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: ไปถึงศาลฎีกาเนี่ยโดยลักษณะของคดีแบบกรณีแบบเนี้ยศาลฎีกาเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสสที่เป็นกรรมการบริหารพรรคมีคำตัดสินของศาลฎีกาในอนาคตว่าไปกระทำผิดทางการเมืองแบบนี้มันจะส่งผลต่อการยุบพรรคคนมันมองแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่เกิดหรอก
0: เอาพูดดังๆสิ
1: มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
0: โอเค
1: คือการวาดภาพเชื่อมเนี่ยมันต้องเริ่มจากศาลตั้งต้นก่อนว่าก กต.เขาว่าไงถ้ากกต.เขาว่าไงแล้วค่อยว่าต่อตอนนี้อย่าไปคาดเดาเลยเสียเวลา
0: คาดไปก็ไม่ใช่เน
1: า
0: ะมัน
1: รัฐบาลเขาก็มีเรื่องของเขาอ่ะข่าวแล้วอย่างเนี้ยวันจันทร์คือนายกเขาก็พูดว่าเขาไม่พร้อมรับเพราะเขาไม่เกี่ยวเขาพูดอย่างนี
0: ้
1: ไอ้คำว่าพร้อมรับนี่ไปรับผลการตัดสินเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รับยังไงเรา
0: เราต่อจากคำพูดเขา
1: ได้เล
0: ย
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยอาทิตย์หน้านายกก็ไปอยู่อีก3วัน
0: เพราะว่าต้องเดินทางอีกนะคะ
1: ต้องเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: ไป
1: เสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะของประมุขของบ้านเราที่เดินทางไปเวียดนามหลังจากเวียดนามเปลี่ยนจากการปกครองมาเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2518ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคอันนี้นั้นคือ
0: จังหวะเวลา
1: คนคิดแล้วก็คิด
0: ค่ะ
1: ไอ้คนที่เขาอยู่เขาก็คิดอีกแบบนึงว่าแล้วแต่ละนะถ้าคนไม่ชอบรัฐบาลก็แช่งมันให้ไป
0: ค่ะ
1: ไอ้คนที่ชอบซึ่งผมว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกหรอก
0: เออ
1: แต่ทั่วไปคือคนที่กลางๆก็ฟังคนแล้วก็มีความเห็นก็ว่ากันไป
0: ค่ะก็ความเห็นมันมีหลายเรื่องนะคะแม้กระทั่งคำถามเนี่ยพออ่านไปแล้วก็จะมีทั้งคำถามจริงๆแล้วก็มีทั้งเรื่องของความเห็นด้วยแต่คำถามที่หลากหลายนั้นมีประเด็นไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันต่อนะคะมาตอบคำถามกันต่อนะคะอาจารย์ขาคุณผู้ชมท่านนี้ถามว่าเรื่องของโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์อะค่ะที่เป็นมาตรการของภาครัฐเนี่ยที่เขาจะวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศอะรวมไปถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส
1: เ
0: มื่อไหร่เขาจะรู้รายละเอียด
1: เอาทีละเรื่องก่อนเรื่องของโซล่ารูฟนะมีแน่นะ
0: มีแน่ก่อน
1: คราวนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันสารตั้งต้นเนี่ยมันจะมาจากกระทรวงมหาดไทย
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่ารายละเอียดที่จะขอใช้เงินกู้พระราชกำหนด 400,000 ล้านในก้อนหลัง 200,000 ล้านเนี่ยก็คงจะต้องมีหนังสือนำมาจากทางกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นคนเสนอ
0: ล่าสุดในหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
1: นี่หลักการก็คือว่าจะสนับสนุนให้เงินกับชาวบ้านที่จะติดโซล่ารูฟเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครัวเรือนละ 50,000 บาทไม่ใช่คนละนะครัวเรือนเพราะฉะนั้นครัวเรือนมันก็จะเกี่ยวข้องกับสัมมโนครัวทะเบียนบ้านโอเคไหม
0: ค่ะ
1: เขาตั้งเป้าไว้อันนี้คุณลวรนพูดนะลวรนแสงสนิทซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
0: การกอง
1: การใช้เงินกู
0: ้ค่ะ
1: โอเค1ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 50,000 ก็50,000 ล้าน แต่อาจจะขยายเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนก็จะประมาณ 75,000 ล้านอันนี้คือซีดมันนี่เงินตั้งต้น
0: ค่ะ
1: แต่การไปซื้อลูฟท็อปมันเกินก็จะต้องไปกู้รัฐบาลก็จะประสานงานให้ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์อาจจะรวมถึงธนาคารกรุงไทยด้วยนะไปเป็นคนเชื่อมต่อตรงนี้ปล่อยกู้อันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติในการจะกู้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรวมศูนย์กันก็จะต้องเปิดเห็นว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมประมาณเมื่อไหร่ล่ะ
0: ลงทะเบียนเนี่ยเรื่องของโซล่าเซลล์เนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนค่ะ เพราะว่าเรื่องอ่ะก็ต้องเอาเข้าครม.ถูกไหมคะอาจารย์แต่ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปอ่ะนะคะว่าก็ต้องเสนอเรื่องให้ท่านนายกก่อนแล้วก็ลงนามแล้วก็ก่อนส่งให้คณะกรรมการกันกองเขาคาดว่าจะประชุมได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะอันนี้เรื่องของ
1: โซล่าเซลล์ก็ค่อยว่ากันโซล่า
0: ค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสล่ะคะอาจารย์
1: พอไทยเที่ยวไทยพลัสนี่จะเข้าครม.เหมือนกันน
0: ะ
1: อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอันนี้ก็ต้องใช้เงินกู้เหมือนกันก็ต้องมาผ่านคณะกรรมการกันกองเงินกู้อันนี้เป็นของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหลักการนะจะให้ไปเที่ยวเนี่ยกระตุ้นในไตรมาสที่4
0: ค่ะ
1: นะไปจนถึงไตรมาสที่1ปีหน้าวิธีการก็คือค่าที่พักเขาจะให้ทั้งหมดนะคนนึงได้ไม่เกิน50คนนึงได้ไม่เกิน50จำนวน1ล้านสิทธิ์โอเคไหมก็ไปต้องไปลงทะเบียนเมื่อไหร่เนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายจริง1สิทธ
0: ิ์
1: ไม่เกิน 2,000 ถ้าสูงกว่า 2,000 จ่ายเองอีกเรื่องนึงเป็นคูปอง1สิทธิ์ก็คูปองมูลค่า 1,500 บาทเอาไปใช้ซื้ออาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ตัวเองต้องสมทบเงินด้วย
0: ค่ะ
1: นะประมาณนี้คร
0: ับแล้วคูปองเนี่ยเขาจะขยายเพิ่มเติมนะ
1: คูปองแต่เดิมเนี่ยมันได้เฉพาะร้านอาหาร
0: ขยาย
1: ตอนนี้ก็ไปสปาของที่ระลึกร้านนวดรวมทั้งแพ็คเกจท่องเที่ยว อย่างเราไปสน็อกเกิลต่างจะไปดำน้ำดูปะการังเนี่ยก็ใช้ได้แต่ก็ต้องเป็นบริษัทที่มันอยู่ในระบบด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าเฟอร์ฟ้านะ
0: ระบบที่ลงทะเบียนระบบภาษีทั้งหลาย
1: ทั้งคนซื้อบริการและคนให้บริการเนี่ยต้องอยู่ในระบบด้วยเพราะมันจะต้องจ่ายเงินรัฐบาลแมทชิ่งฟันกัน อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อาจารย์คิดว่าตรงมาตรการเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ประคับประคองเศรษฐกิจอ่ะมันจะต้องเป็นช่วงปลาย
1: รัฐบาลเขาตั้งใจว่าเริ่มประมาณ1พฤศจิกาไปจนถึง15ธันวาแล้วก็หยุดก่อนเพราะช่วงปีใหม่นะคนมันเที่ยวอยู่แล้วรัฐบาลก็จะบอกว่าตั้งแต่วันที่16ธันวาไปจนถึงวันที่15มกราเนี่ยเขาไม่ให้ใช้สิทธิ์นี
0: ้เ
1: พราะถือว่ายังไงคุณก็ไปเที่ยวอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปใช้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์มันยังมีเรื่องเมืองหลักเมืองรองอะไรขี้เกียจพูดว่า
0: เดี๋ยวให้ทางรัฐบาลให้เขาประชุมครม.แล้วเวลาอย่างนั้นเขาก็จะมีรายละเอียดออกมาค่ะอาจารย์อยากถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกู้บ้างตอนนี้ในภาพรวมของเศรษฐกิจอะค่ะหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนต่างๆเขาออกมาเยอะไหม
1: ก็ทยอยออกนะ
0: เหรอคะ
1: คือตอนนี้มันต้องสับวางกันให้ดีอย่างอาทิตย์นี้ผมก็เพิ่งไปจองพันธบัตรรัฐบาลมา ก็ได้เต็มจำนวนนะเพิ่งเช็คเมื่อวาน
0: พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส
1: พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสพันไออะไรผ่านมันนี่คอนเน็กอะไรเนี่ย
0: อะ
1: ไรนะบอนคอนเน็กแพลตฟอร์ม
0: บอนคอนเน็กแพลตฟอร์ม
1: เพราะอันแรกผมไม่ทันอะไรจริงๆลืมไปด้วยไม่ได้รู้ไม่ได้จำว่ามันจะต้องไปจ่ายเงินวันนั้นลืมก็อันนี้ก็ไปจองทิ้งไว
0: ้
1: เมื่อวานนี้ไปเช็คดูอ่ะได้ผล
0: อันนี้อาจารย์ลงทุนในแง่มุมของพันธบัตรรัฐบาล
1: แล้วผมลงทุนแบบประเภท3ปี
0: ค่ะ
1: เพราะผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ลงทุนจนถึง10ปีหรือเปล่าก็ขอแค่3ปี
0: แล้วอาจารย์แบ่งเงินของตัวเองไปแบบหุ้นกู้ในภาคเอกชนบ้าง
1: มั้ยครับ
0: บริ
1: ษัทเอกชนมั้ยอันนี้เราก็เลือกน
0: ะ
1: ถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยก็พิจารณาหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งประมาณซะว่า A ขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็ A ลบนะถ้าเป็นประชาชนนะซึ่งมันไม่ค่อยมีนานๆทีจะออกมาก็ต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่
0: นั้นสอดคล้องกับอันนี้เลยค่ะอาจารย์ช่วยพิจารณาหุ้นกู้อันนี้ให้หน่อยค่ะอาจารย์พอมีรายละเอียดไหมคะของ PTTGC
1: บริษัท PTTGC เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำโรงกลั่นด้วยแล้วก็ทำปิโตรเคมีด้วยเป็นบริษัทลูกของกลุ่มปตท.นะ PTTGC เขาจะออกหุ้นกู้2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นกู้อายุ7ปี
0: ค่ะ
1: ดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 อีกชุดหนึ่งเป็นอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ3ให้มากกว่ารัฐบาล 0.2% นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรตติ้งของเขาเนี่ย AA ลบ AA ลบ AA minus นะถ้าพูดให้ถูกอะตองอะไรคู่ A ลบA 2ตัวลบต้องถือว่าสูงนะต้องถือว่าสูงนะเป็นหุ้นกู้สามัญธรรมดาคราวนี้ประเด็นของเขาก็คือว่าเขาให้คนที่เคยซื้อหุ้นกู้เขาเนี่ยมีสิทธิ์จองก่อน
0: รุ่นเดิมๆอ่ะนะ
1: ที่เขาออกปี65เนี่ยให้จองก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งผมมีสิทธิ
0: ์โอเค
1: หลังจากนั้นถึงจะเป็นประชาชนทั่วไปถ้ามันหมดก็คือจบผมไม่รู้ว่าเขาออกเท่าไหร่นะรอบนี้ผมไม่แน่ใจจำนวนนะ
0: จองซื้อวันไหนอะคะ
1: จองซื้อวันที่วันจันทร์หน้าเลย 14-21 กันยายนผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB
0: แล้วเขาจำกัดมูลค่าของการลงทุน
1: ขั้นต่ำพันขั้นต่ำละแสนหนึ่ง
0: มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็ทวี
1: คูณแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนแปดแสนแล้วแต
0: ่แต่ว่าไม่จำกัดมูลค่าการลงทุนในภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่คราวนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาจะจัดสรรยังไงส่วนรายละเอียดเนี่ยผมแนะนำอย่างนี
0: ้
1: นอกเหนือจากดาวน์โหลดไอ้มุมขวาข้างล่างที่เป็น QR code แล้วเนี่ยน
0: ะ
1: สิ่งที่ควรจะพิจารณาคือว่าท่านควรจะหาที่เขาเรียกว่าเป็น executive summary ประมาณสัก 7-8 หน้าธนาคารมีขอเขามานั่งอ่านเขาจะอธิบายว่าโครงสร้างรายรับรายจ่ายเป็นยังไงกำไรขาดทุนเป็นยังไงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นยังไง debt equity ratio เป็นยังไงอันนี้ควรจะรู
0: ้ค่ะ
1: นะไม่ใช่ว่าเขาบอกปั๊บไปเลยมันไม่มีความรู้ก็ไม่ถูก
0: หนังทรงหนังสือชี้ช
1: มถ้าโอ้ยหนังสือชมมันยากเกินนะ
0: เดี๋ยวแล้วก็อันนี้อีกช่องทางหนึ่งเวลาที่เราจะหาข้อมูลเหล่านี้มันก็เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ได้ไ
1: ม่ของกลต.
0: โอเคเพื่อให้เห็นโครงสร้างก็มาถ้าอ่านไม่เป็นก็มาถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยอาจารย์ทำไมเรืออับบาฮามลินคอนนะคะเขามาจอดที่พัทยาเราเที่ยวเนี่ยใช้เวลาสั้นจังเขารีบไปไหนต่อคะ
1: เขาไม่ได้รีบไปไหนหรอกมันจะมาอยู่แช่อะไรเรานักหนาเขามาซื้อเสบียง
0: ค
1: ุณไม่สังเกตเหรอนอกจากลูกเรือเขามาเที่ยวออนชอร์นะเอ็กซ์เคอร์ชั่นขึ้นมาพักบนบกนะไม่บกไม่ซกมกอยู่ในเรือเป็นเกือบ 7-9 เดือนน่ะ
0: ก็น่าเห็นใจ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาเที่ยวผ่อนคลายแล้วก็สำคัญคือเติมเสบียงหมูหมากาไก่ไข่เคยไม่หมดแล้ว
0: ค่ะ
1: พวกน้ำมันพืชพวกไอ้ข้าวสาลงสาลีหมด
0: รออยู
1: ่มันหมดนะก็ต้องมาซื้อไม่งั้นมันจะอดตายเรือมันไม่เป็นงั้นก็มันไม่ใช่เรือแบบไปตกปลากินนะคุณสังเกตดูคุณสังเกตดู
0: นี่มันเรือรบ
1: นี่มันเรือรบ
0: เรือรบ
1: ที่คุณเห็นข้างล่างมันมีอีกนะที่คุณเห็นในเจ้าข้างบนมันลึกลงไปนะ
0: ลำใหญ่มาก
1: ไม่ประเด็นก็คืออย่างนี้ตอนมีคนเขาถ่ายรูปตอนที่มันมาเทียบท่าเนี่ยเรือมันลอยอย่างนึงตอนออกจากพัทยาไปเนี่ยมันกินน้ำลงไปอีกนะแสดงว่ามันซื้อของ
0: เรือมันหนักขึ้น
1: ไม่มันไปซื้อข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งเป็นกุลุดเขาก็ไม่บอกแล้วซื้อไปเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกแต่ผมมั่นใจว่าเองซื้อจนระวางขับน้ำมันลงไปเลยเป็น3เมตร5เมตรละ
0: เขาเดินทางไปไหนต่อนะคะ
1: เขากลับบ้านเขา
0: ที่
1: ฐานทัพเรือที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ใต้ซานฟรานผมเนี่ยเคยไปที่ฐานทัพเรือซานดิเอโกมาแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน
0: ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติยังไงเขาแค่กลับบ้านเขาแล้ว
1: เขาเปลี่ยนไงก็เหมือนกับทหารไปรบแล้วก็ต้องผัด ผัดอื่นก็มาเรือบรรทุกเครื่องบินมันมีตั้ง11ลำอเมริกาไอ้คันนี้ไอ้ลำนี้ไปลำนู้นเข้านี่ไหมสับกันไปสับกันมา
0: คนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรือเขาเก่าจังเลยสนงสนิมขึ้นและ
1: โอ้ยอย่าไปคิด
0: ถามเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างค่ะอาจารย์ช่วยแยกแยะข่าวให้หน่อยข่าวจริงข่าวปลอมเนี่ยงงไปหมดเลยในตอนนี้คุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยถามมาว่าสิทธิ์บัตรทองอะค่ะเขาครอบคลุมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอันนี้มันเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมกันแน่
1: ถามไปแล้วเขาบอกจริง
0: แล้วเราก็ให้ทีมงานเราถามไปด้วย
1: ให้ทีมงานไปถามเช็คด้วยมันเป็นยังไงก็อย่างนี้คือ
0: ถามไปที่ใครก่อน
1: สปสช.สิ
0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพนะคะคือข่าวจริง
1: ใครที่เป็นบัตรทองอ่ะใช้ได้แต่อย่าเป็นอ่ะดี
0: ไม่เป็นโรคอะไรดีที่สุด
1: คืออย่างนี
0: ้
1: บางคนอ่ะเขาไปตรวจอ่ะแล้วเขาเจอใช่ไหมว่าเขาเป็นหลอดเลือดมันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไขมันอุดตันอะไรพวกนี้นะถ้าไปถามเนี่ยเขาเจอปั๊บเนี่ยตรวจวินิจฉัยถ้ามันไม่รุนแรงก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อนแต่ถ้าเกิดมันนั่นครับมีการฉีดสีสวนหัวใจใส่สเตนทำบอลลูนนะถ้าเกิดซีเรียสมากๆก็บายพาสเอาเลือดเส้นเลือดมาแปะผมเนี่ยมันมีอาการเจ็บหน่อยๆตอนวิ่งแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเร็วแล้วมันไม่หายบางทีเราวิ่งแล้วมันจืดแล้วมันไม่หายเนี่ยผมก็วันดีคืนดีผมก็พบนั่นผมก็เลยไปหาหมอเขาให้เดินทำสเตตเทสก่อนวัด EKGA อะไรพวกอะไร GG อะไรนั่นน่ะแล้วการเต้นหัวใจผิดปกติหมอก็เห็นว่ามันผิดปกติผมเคยไปทำทีแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันนะพอไปทำปั๊บหมอบอกไม่แน่ใจฉีดสีก็นัดฉีดสีพอฉีดสีหมอเห็นว่าฉีดสีนะฉีดสีเสร็จอายตันนะอาจารย์ก็ใช้ไอ้ลวดเสียบเข้าไปในหลอดเลือดเส้นนิดเดียวน
0: ะ
1: ทำบอลลูนเส้นหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยใช้เงินเยอะขี้หมูขี้หมาก็สองสามแสนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบัตรทองเนี่ยคุณไม่ต้องเสียแต่ว่าเขาคงมีวิธีการคัดกรองนะอย่างไรผมไม่รู้อะไร
0: แต่ว่าครอบคลุมเนี่ยเอางี้ว่าสิทธิ์บัตรทอง30บาทที่จะใช้สิทธิ์นี้เนี่ยนะคะมันครอบคลุมการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ต้องสมบูรณ์ด้วยเหรอ
0: ใช่ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการให้ยาละลายลิ่มเลือดการฉีดสีแล้วก็สวนหัวใจการเปิดหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน PCI รวมไปถึงการผ่าตัดหัวใจก็ผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาหรือว่าส่งต่อไปยังหน่วยบริการนะคะ
1: ผมไม่รู้ว่าเขาขนาดอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะที
0: ่
1: บอกว่าต้องอะไรนะอะไรนะแบบว่าสมบูรณ์แบบเลยแน่
0: ใช่ค่ะมันเป็นชนิดของเขาชนิดที่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
1: ต้องไปถามหมอก่อนนะว่ามันใช่เราชนิดนี้ไหมถ้าไม่ใช่เสียเงินเองนะเว้ยบอกก่อน
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าถามไปก่อนได้นะคะถามช่องทางที่ดีที่สุดนะคะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามสปสช.เขาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1330นั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นนะดีแต่เห็นนี่คนไปปีที่แล้วมีประมาณหมื่นกว่าคน
0: ค่ะ
1: ที่เขาดำเนินการให้แต่ถ้าเกิดทำเองนะ 2-3 แสนนะผมบอกก่อน
0: ก็ทุนไปได้เยอะอย่างมากนะอาจารย์นะ
1: จริงๆถ้าผมรู้ตอนนั้นผมก็ไม่ต้องไปเสียเงินผมก็บัตรทองเหมือนกัน
0: ให้สุขภาพแข็งแรงนะอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยค่ะ
1: คือไม่คืออย่างนี้นะ
0: อัน
1: นี้พูดผมก็พูดขอร้องอ่ะว่าคนที่พอมีตังค์อ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อย่าไปใช้บัตรทองมันจะได้มีเงินเหลือให้คนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยเขาไปใช้บัตรทองจริงๆพูดงี้เดี
0: ๋
1: ยวเขาจะมาโกรธเป็นสิทธิ์อ่ะเป็นสิทธิ์มึงไม่ใช้ก็ได้นี่ว่าใครเขาว่ามึงเรา
0: เนี่ยเวลาพวกเราจะสื่อสารอย่างนี้เนาะบางครั้งมันก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยอะประเด็นเรื่องของงบข้าราชการเงินเดือนข้าราชการอีกนะคะอาจารย์งบ70นี่เขามีเติมให้กับกยศ.เพิ่มไปบ้างไหมคะ
1: มีเติมผมจำตัวเลขไม่ได้ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กจะได้ไป 9,000 ล้านหรือไง
0: ค่ะ
1: 9,000 ล้านหรืออะไรจำไม่ได้จำตัวเลข
0: มีเติมอะแต่ว่าเขาต้องบริหารจัดการภายในของเขาก่อนนะถ้าเกิดว่าดูซุ้มดูเสียงจากคุณพลดอน
1: เจอผู้จัดการกองทุนกยศ.ก็เจอได้คุยกันก็น่าเป็นห่วงตัวเลขที่ผมทราบเนี่ยคือเขาต้องให้เงินกู้ทั้งคนเดิมที่รับอยู่แล้วแล้วยังเรียนไม่จบและคนใหม่ที่กำลังจะรับอยู่เนี่ยใน
0: ครั้
1: งแรกตัวเลขประมาณทั้ง 750,000 คน
0: ค่ะ
1: ต้องใช้เงินกู้ประมาณ 47,000 ล้านนะคราวนี้เนี่ยพี่ๆที่เขาจบไปแล้วเนี่ยพี่เขาก็ไม่ค่อยยอมจะจ่ายกันเขาก็ไปทวงมาได้ประมาณสัก 15,000 ล้านรัฐบาลให้อีก 9,000 ล้านเป็น 24,000 แต่เขาต้องใช้47,000 หรือไปอันนั้นรัฐบาลให้ 9,000 อันนั้นแต่ว่าเขาดิฟอยู่ขาดอยู่ตอนนี้ 13,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: ยังไม่รู้จะทำยังไงว่าเทอมแรกเนี่ยปล่อยกู้ไปได้แต่เทอมที่สองเทอมที่สามนี่อีกเรื่องนึงแล้วการปล่อยกู้ให้กับไอ้กยศทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยจะสั้นยาวอะไรไม่รู้เนี่ยนะคือมันไม่ใช่แค่ค่าเทอมเว้ย
0: ค่ะ
1: บางคนมันต้องเป็นค่าหอค่าอะไรต่ออะไรค่าเดินทางด้วย
0: กินอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็เหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ค่าเทอมค่าเทอมมันก็เรื่องนึงแต่มันบางคนมาอยู่หอก็ต้องจ่ายค่าหออะไรอย่างเงี้ย
0: อัน
1: นี้น้องที่เขาเรียนอยู่ก็กลัวจะเรียนไม่จบเงินหมดก่
0: อ
1: นใช่ไหมพี่เขาก็เห็นว่าอะไรล่ะหลังๆก็มีการหักเงินเดือนจากถ้าไปเป็นข้าราชการก็หักเงินเดือนถ้าไม่ใช่ข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทอยู่ในระบบประกันสังคมก็ให้ในจ้างนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันก็มีพี่ที่เขาไม่ได้อยู่ในทั้งสองระบบอะประมาณสัก2ล้านกว่าคนที่เขาไม่จ่ายมันก็จะขาดคือต้องเอาเงินกู้เก่ามาเติมเพื่อจะจ่ายเงินกู้ใหม่อันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพี่บางคนเขาคิดว่าอันนี้เป็นเงินที่รัฐบาลให้
0: เขาเข้าใจว่าอย่างนั้น
1: แล้วดอกเบี้ยมันต่ำการอะไรล่ะดอกเบี้ยแบบค่าธรรมเนียมที่ไม่ชำระอะไรเงี้ยนะค่าปรับเลยนี่มันต่ำ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเวลาพี่เขาได้เงินมาพี่เขาก็จัดสรรแบบนี้ว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเราใช้หนี้อื่นก่อนเว้ยเราใช้หนี้ผ่อนรถเราใช้หนี้ผ่อน
0: อันนี้เอาไว้ทีหลังงั้น
1: priority ต่ำสุดแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรรอไปก่อน
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่รอไปก่อนนี่จะทำให้เด็กใหม่ที่จะกู้เนี่ยมันไม่มีเงินจากคนที่เคยกู้ก่อนกลับมาใช้คืน
0: ค่ะเนี่ยกลไกของปัญหามันเป็นแบบนี้
1: ช่างภาพอะไรพวกน
0: ั้นอันนี้น่าจะจบมานานแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ Airport Rail Link วงการ SME แล้วก็วงการส่งด้วยเดี๋ยวช่วงหน้า
1: ต่อไปฟัง
0: ค่ะมีค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตค่ะเรื่องที่บริษัทเอกชนจะยุติการบริหารเดินรถสาย Airport Rail Link สิ้นเดือนกันยายนค่ะ
1: เป็นไปไม่ได้คือไอ้นี่มันเป็นสัญญาควบกันที่เขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
0: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภา
1: แล้วก็ให้เขาไปบริหารจัดการในรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิง
0: ค่ะ
1: คราวนี้พอเขาจะเลิกตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ต้องเลิกตามไปด้วยถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเขาก็คงเป็นเรื่องแท็กติกในการว่ามันไม่มีผลต่อการเลิกสัญญาเนี่ยคือผมไม่สนใจตรงนี้เอาเป็นว่ารัฐบาลเขาต้องไปจัดการให้เขาเดินรถไปก่อนจะต้องจ่ายเงินอะไรยังไงก็เป็นระหว่างการรถไฟไงเนี่ยมันคุยกัน
0: เขาคุยกัน
1: กับบริษัทเอเชียเอราวัณไปคุยกันชาวบ้านไม่เดือดร้อนหรอกยังไงมันต้องเดินไม่เดินก็ไม่เดินก็บ้าแล้วไม่มีฝีมือ
0: เดินๆนะเขาเจรจากันอยู
1: ่ก็ใช่ก็เจรจาเขาต้องตกลงกันได้แหละในสุดมันก็ต้องเดินรถไปจนถึงเห็นว่าต้นปี70
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายยังไงใครจะชำระราคากันยังไงปรับนู่นปรับนี่กันนะคือไอ้นี่มันเป็นส่วนประกอบของเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
0: ค่ะ
1: นะไอ้นั้นก็จะเลิกไอ้นี่ก็ต้องเลิกตามจะเลิกยังไงไม่ให้มีปัญหาเนี่ยแล้วจะเดินรถต่อจะจ้างเรื่องของเรื่องคือว่ามันไม่เรียบร้อยอ
0: ่
1: ะแต่ว่าผู้ใช้บริการไม่ต้องห่วงเอางี้ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าเขาเดินรถเขาเดินรถเพราะยิงก็ไม่ใช่รถเข้าก็รถของการรถก็รถของการรถไฟฟ้าการรถไฟประเทศไทย
0: ยังไงก็เดินรถได้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้
1: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้าเดินไม่ได้นี่ก็ไล่บี้ไปเลย
0: อาจารย์ขายธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดเผยข้อมูล SME ว่า 90% ถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อและผู้ประกอบการ SME เนี่ยเขาจะมีแนวทางการเงินที่จะมาให้การช่วยเหลือ
1: ผมไม่รู้ว่า 90% หรือเปล่าผมไม่รู้ข้อมูลที่เขาพูดจริงไม่จริง
0: อาจารย์ได้เคยคุยกับ SME บ้างมั้ยคะที่เป็นผู้ประกอบการอ่ะ
1: คือมันมีทั้งที่เขาไปได้กับที่ไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเขามีเงินทุนของเขาเขาก็ไม่ต้องกู้
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อเขาไม่พอเขาต้องกู้บางทีตอนนี้ยอดขายมันลดลงมันทำให้ internal cash flow เนี่ยเงินสภาพคล่องเงินสดมันพร่องลงเขาก็อยากจะขอกู้มาเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการปฏิเสธการให้กู้ของสถาบันการเงินที่เคยเป็นเจ้าหนี้เขาอยู่แล้วนะเอางี้ว่ามีคนที่ไม่เคยไปใช้ไปขออันนี้ยาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนที่เป็นลูกค้าเขาแล้วเนี่ยจะขอเพิ่มหรือจะขอต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นภาวะโดยรวมอ่ะของธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นะเขาพึ่งตลาดในประเทศ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ตลาดในประเทศมันหดตัวมันแคบลงแล้วมันแข่งขันกันสูงมันก็มีความเสี่ยงส่วนจะหาวิธียังไงให้เขากู้ได้มันก็มีหลายวิธีนะไกด์ไลน์ของทางธนาคารประเทศไทย แต่ถ้าเกิดสถาบันการเงินเขาปล่อยกู้แล้วเขาเป็นปัญหาเป็น NPL เขาก็ไม่เอา
0: ค่ะ
1: คราวนี้มันก็ต้องมีระบบค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยคือต้องยกตัวอย่างเลยว่าคุณไปกู้ธนาคารไหนเป็นเงินเท่าไหร่บริษัทคุณทำอะไรต้องเคส by เคส
0: ค่ะ
1: มันภาพรวมมันไม่ได้หรอก
0: โอเคแต่อาจารย์มันก็แข่งขันกับต่างประเทศก็จีนอะต้นทุนอะมันสู้ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็นี่ไงก็ถึงบอกไงว่าเดิมเขาเป็นผู้ผลิตตอนหลังมาเป็นผู้ค้าจาก manufacturer manufacturer มาเป็น trader พอเป็น trader สู้ไม่ไหวก็เลิกไปเลย
0: เลิก อาจารย์กรณีพระสงฆ์ค่ะ
1: เ
0: สพเมถุนที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะก็คือเป็นปราชิกแล้วอ่ะขาดจากความเป็นพระสงฆ์แล้วเห็นข่าวว่ามีพิธีการลาสิกขาในเมื่อขาดจากการเป็นสงฆ์แล้วทำไมยังต้องมีพิธีสึกอีกอ่ะ
1: มันไม่ใช่เป็นพิธีเราก็ไปถอดพระเหลืองก็พูดว่าผมขอสึกแล้วอะไรก็แค่นี้แหละ
0: ก็เป็นแค่พิธีเฉยๆแต่จริงๆขาดตั้งแต่เป็น
1: คำว่าขาดเนี่ยมันก็ขาดในทางธรร
0: ม
1: กับขาดในทางโลกขาดในทางธรรมเนี่ยคุณไปจึ๊กอย่างนั้นมันก็ขาดแล้ว
0: พอแล้วไม่ต้องพูดเห็นภาพเขาเห็นภาพกันตัวแล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้เราพูดเมื่อวานนี้ไปดูย้อนหลังได
1: ้แต่ว่าการเอาผ้าเหลืองออกใส่ชุดขาวเนี่ยอันนี้มันเป็นทางโลกมันเป็นซิมโบลไงถ้านักบวชต้องใส่มีจีวรมีสบงมีอะไรเงี้ยไหมมีสังฆติ
0: อาจารย์ย้ำบรรทัดสุดท้ายหน่อยเหมือนเมื่อวานที่อาจารย
1: ์
0: ย้ำอีกทีนึงบอกว่าการวางใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเสื่อมของ
1: อันนี้เป็นความเสื่อมของคนที่เข้าไปอยู่ในวงการคณะสงฆ์
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันอาจจะมีปัจจัยอื่นแต่ว่าในเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเขาก็ถีบคุณออกมาแต่หลักการของศาสนาพุทธน่ะมันไม่ได้เสื่อมมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะคุณรู้เรื่องหรือเปล่า
0: เออถ้าอยากรู้เรื่องเชิงลึกอย่าลืมนะคะเปิดรายการฟังหูไว้หูของเราย้อนหลังเทปเมื่อคืนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: เห็นภาพของสีจิ้นผิงแห่งจีนปูตินแห่งรัสเซียและนรินทราโมดีของอินเดียจับมือยิ้มย้ำแจ่มใสอย่างอบอุ่นที่นิวเดลีการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เกิดภาพขึ้นมาทันทีครับว่านี่ใช่ไหมคือ3ผู้นำโลกที่ไม่มีสหรัฐไม่มียุโรปมาเกี่ยวข้อง3คนนี้ใช่ไหมที่กำลังจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่ไม่มีตะวันตกมาเกี่ยวข้องโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ต้องถือว่านี่เป็นภาพที่อย่างน้อยที่สุดส่งสารไปถึงที่วอชิงตันว่าขณะนี้โลกระเบียบเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมันกำลังจะสิ้นสุดลงหรือไม่อย่างไรแต่คำถามสำคัญครับเมื่อดูภาพนี้แล้วเกิดภาพจำใหม่ฉากทัศน์ใหม่สามผู้นำกำลังสร้างระเบียบโลกใหม่ร่วมกันจริงหรือเป็นเพียงร่วมกันชั่วคราวเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายตรงกันประการหนึ่งคือต้องการลดอำนาจต่อรองของสหรัฐคำตอบคือทั้ง3สามารถให้โลกเปลี่ยนเป็นหลายขั้วได้แต่อาจจะยังไม่สามารถร่วมกันสร้างระเบียบโลกที่เป็นเอกภาพแบบเดียวกับระเบียบที่ชาติตะวันตกสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ก็มาสู่ปีที่80เพราะว่าทั้ง3คนมีเป้าหมายไม่ตรงกันทีเดียวนะครับมองดูสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงต้องการให้จีนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการเมืองของโลกโดยเฉพาะโลกที่กำลังพัฒนาที่เรียกว่าโลกใต้จีนเสนอให้มี Greater BRICS คือเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตลาดเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือด้าน AI เข้าด้วยกันนี่คือความพยายามของจีนที่จะเปลี่ยน BRICS จากเวทีปรึกษาหารือเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่จีนมีบทบาทนำแต่ขณะเดียวกันปูตินครับปูตินต้องการใช้บริกส์เป็นทางออกจากการโดดเดี่ยวของตะวันตกสร้างช่องทางการค้าการเงินเทคโนโลยีและการลงทุนที่จะไม่ถูกควบคุมด้วยมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและยุโรปสำหรับรัสเซียเนี่ยคำว่าโลกหลายขั้วหมายถึงโลกที่ตะวันตกไม่สามารถกำหนดว่าใครจะค้าขายกับใครส่วนโมดีผู้นำอินเดียมีเป้าหมายต่างออกไปเลยครับอินเดียเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะโค่นระเบียบเดิมทั้งหมดนะครับอินเดียต้องการมีที่นั่งและต้องเป็นที่นั่งใหญ่ด้วยในระเบียบโลกอินเดียยังรักษาความสัมพันธ์กับอเมริกากับยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มควอดนี่คือ4ประเทศจัตุมิตรอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียแปลว่าอินเดียยังไม่ต้องการสร้างระเบียบใหม่ที่จะทำลายระเบียบเก่าโดยสิ้นเชิงเพราะว่ายังต้องการอาศัยตลาดเทคโนโลยีของสหรัฐยุโรปมาช่วยเสริมสร้างอินเดียเพื่อจะยังแข่งกับจีนอยู่ฉะนั้นพูดง่ายๆสั้นๆคือจีนเนี่ยต้องการนำโลกหลายขั้วรัสเซียต้องการใช้โลกหลายขั้วเพื่อจะต้านตะวันตกอินเดียเหรออินเดียต้องการถ่วงดุลทุกขั้วเพื่อจะเพิ่มอำนาจต่อรองของตัวเองฉะนั้นน่าคิดมากเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง3คนผู้นำทั้งปูตินทั้งสีและโมดีทำสำเร็จจากการประชุมสุดยอดบริกส์รอบนี้เนี่ยคือปฏิญญานิวเดลีครับปฏิญญานิวเดลีเนี่ยยืนยันว่าบริกส์มีเป้าหมายร่วมกันอย่างน้อย3เรื่องคือการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันการเงินโลกการเพิ่มเสียงของประเทศกำลังพัฒนาและการลดการพึ่งพาระบบการเงินที่ตะวันตกครอบงำข้อสุดท้ายนี้ที่กล้าเขียนในแถลงการร่วมเนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดมีจุดยืนร่วมกันที่ต้องการส่งสารไปถึงตะวันตกว่า3ประเทศนี้จะไม่พึ่งพาระบบเงินตะวันตกเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ที่น่าสนใจครับในแถลงการนั้นไม่ได้ประกาศจะตั้งเงินสกุลบริกส์มาแทนดอลลาร์นะครับเพราะว่ายังทำไม่ได้สิ่งที่ทำจริงคือต้องการส่งเสริมการค้าด้วยเงินสกุลท้องถิ่นไม่บอกว่าจะมาแทนดอลลาร์แต่เน้นว่าจะใช้เงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้นและจะเชื่อมระบบชำระเงินข้ามพรมแดนให้สินเชื่อสกุลท้องถิ่นผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ซึ่งจะเป็นการค่อยๆสร้างทางเลือกคู่ขนานกันขึ้นมานี่ไหมครับว่าแถลงการฉบับนี้ในฐานะที่โมดีเป็นประธานเนี่ยพยายามล็อบบี้ให้ทุกฝ่ายเดิมทีเชื่อกันว่าอาจจะไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้โดยซ้ำไปเพราะว่ามีคู่กรณีหลายคู่เพราะว่า3ท่านนี้โยงเกี่ยวกับสงครามยูเครนโยงเกี่ยวกับไต้หวันโยงเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอิหร่านเพราะในที่ประชุมนี้มีทั้งผู้นำอิหร่านและผู้นำซาอุมาด้วยนะครับดังนั้นต่างคนต่างก็เกรงว่าเอ๊ะแล้วจะสามารถเขียนแถลงการร่วมเป็นภาษาเดียวกันได้หรือโมดีก็เลยทำหน้าที่เป็นคนกลางไกลเกลี่ยเขียนแถลงการกว้างๆไม่ระบุชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรแต่บอกว่าสงครามอิหร่านนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

0: ต้องใช้การยับยั้งชั่งใจที่จะต้องไม่ให้บานปลายออกไปไม่ระบุว่าเป็นอิหร่านไม่ระบุว่าเป็นอเมริกาแต่คำว่ายับยั้งชั่งใจคือหัวใจของภาษาการทูตเต็มที่เขียนได้แค่นี้เพราะว่าเขียนมากกว่านี้จะไปเหยียบเท้าอเมริกาเข้าฉะนั้นคำแถลงของบริกส์ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการล้มดอลลาร์แต่เป็นการลดความจำเป็นต้องผ่านดอลลาร์ในธุรกรรมบางประเภทถ้าขยายตัวต่อเนื่องฉะนั้นอำนาจของสหรัฐในการใช้ระบบการเงินเป็นเครื่องมือกดดันประเทศอื่นก็จะค่อยๆลดลงโดยไม่จำเป็นต้องระบุอะไรชัดเจนในแถลงการร่วมเอาเป็นว่าผมมองเห็น3ท่านจับมือกันแล้วคิดว่าความฝันเหมือนกันแต่วิธีการบรรลุเป้าหมายยังต่างกันเอาเป็นว่าสีจิ้นผิงโมดีปูตินอาจจะไม่ได้ร่วมกันสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ลงตัวแต่กำลังช่วยกันรื้อโลกขั้วเดียวโดยที่แต่ละคนยังต่างหวังว่าจะเป็นผู้กำหนดโลกหลายขั้วในแบบของตัวเองเป็นไปได้นอนเตียงเดียวกัน3คนฝันไปคนละทางแต่ว่าสามารถพูดคุยแสดงความเป็นมิตรอย่างอบอุ่นส่งภาพนี้ไปทั่วโลกให้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่วอชิงตันได้เห็นแล้วคิดหนักๆว่าท้ายที่สุด3ประเทศนี้จับมือกันเมื่อไหร่ท่านจะข่มขู่รังแกท่านจะกดดันอะไรๆท่านก็คิดให้รอบคอบซะก่อนนะครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนา

0: ษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ก็อยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเป็นประจำมีหลายสถานการณ์ที่ต้องมาพูดคุยกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของธนาคารกลางในหลายๆประเทศสหรัฐทุ่มเงินซื้อคืนพันธบัตรด้วยตัวเองมูลค่าสูงเลยทีเดียวรวมทั้งแบงก์ชาติของญี่ปุ่นก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้มาพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้พูดคุยกันพร้อมๆกันกับดร.สมบูรณ์ใส่เชื้อทุกวันจันทร์ครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของแบงก์ชาติทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งญี่ปุ่นที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวน้ำมันก็ดูเหมือนจะทรงๆอยู่นะครับมองดูสถานการณ์ยังไม่ได้มีความชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของราคาน้ำมันแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทะลุร้อยไปสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์ครับ
3: เรื่องราคาน้ำมันนี่แหละครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับเมื่อวันจันที่แล้วที่เราคุยกันราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยอยู่ที่97เหรียญ
2: ใช่คร
3: ับวันนี้อยู่ที่107เหรียญเนี่ยนะครับขึ้นมา 10% กว่า 10%
2: ครับ
3: ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญเดี๋ยวจะขยายความเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คืออย่างที่เราทราบว่ามีการที่ทางกลุ่มติดอาวุธฮูตี้เขาเข้าไปยึดครองเมืองที่สำคัญได้ในเยเมนแล้วก็สามารถที่จะควบคุมช่องแคบอีกช่องหนึ่งคือบาบเอลแมนเดฟได้สำเร็จนะ
2: ครับ
3: ผมคิดว่าอันเอาเดี๋ยวคุยอันนั้นที่หลังจะคุยเรื่องของธนาคารกลางของสหรัฐธนาคารกลางของญี่ปุ่นและธนาคารกลางของอังกฤษนะครับที่จะมีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในสัปดาห์นี
2: ้
3: กรณีของธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าก็ตลาดคาดการณ์ว่าคงจะไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใดก็ไม่มีอะไรนะครับกรณีของธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยจะมีการประชุมกันซึ่งเป็นการนัดประชุมที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยก็จะมีการประชุมกันวันที่16กับ17กุมภานะครับก
2: ็
3: อีกวันก็เราจะได้เห็นผลการประชุมวันพฤหัสนี้นะครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ช่องแคบแบบเอลมาเดฟแล้วก็จากการที่เงิน

0: เฟ้อของอเมริกาตัวเลขประกาศเงินเฟ้อของอเมริกาที่ดูจาก CPI เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์แต่ก็อยู่ในระดับสูงอยู่ที่สำคัญก็คือว่าตัว core inflation เนี่ยหรือเงินเฟ้อที่ขั้นพื้นฐานที่ไม่รวมราคาน้ำมันและราคาอาหารเนี่ยเพิ่ม
1: ครั
0: ข
1: บ
0: ึ้นสูงกว่าที่คาด month on month ก็คือจากเดือนกรกฎาคมไปในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นตั้ง0.3%ในภาพนะครับทั้ง
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: าเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานขึ้น0.3%ในเดือนจากเดือนกรกฎาคมไปสิงหาเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็เอา12 คูณ 0.3มันก็3.6%อันนี้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่0.2ค่อนข้างมากตลาดก็เลยหวั่นไหวมากตลาดเลยคาดการณ์ว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก3.5ถึง3.75ขึ้นไปเป็น3.75ถึง4เนี่ยโอกาสอันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ83%แล้ว
1: ยังไม่ได้ส
0: แป
1: ูง
0: ดส
1: น
0: ิ
1: ะ
0: บสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่คาดการณ์กันได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอย่าว่าแต่ตรึงดอกเบี้ยเลยอยากให้ลดดอกเบี้ยด้วยซ้ํานี่ถ้าเกิดมีการนักขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็
1: ค
0: คร
1: ัง บ
0: ไม่พอใจอย่างมากนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างที่เราทราบว่าถ้าหากขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นดอกเบี้ยใกล้วันเลือกตั้งกลางเทอมของทรัมป์อย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: เรียกว่า midterm election ซึ่งเป็นช่วงที่ทรัมป์เนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวใช่ไหมครับก็ประกาศเลยว่าถ้าประชาชนเลือกพรรครีพับลิกันให้กลับมาเป็นเสียงข้างมากในสภาบนและสภาล่างแกจะแจกเงินให้กับผู้ใหญ่
1: อ
0: ที่อเมริกาทุกคนค
1: คร
0: น
1: ั
0: ล
1: บ
0: ะ$5,000นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นที่ตกใจกันมากว่ามีผู้ใหญ่ที่อเมริกาเนี่ย240 ล้านคนพอคูณตัวเลขออกไปก็ตกใจกันว่าจะหาเงินมาจากไหนเป็นล้านล้านเหรียญเลยซึ่งรัฐบาลไม่มีเงินแล้วก็ทางฝ่ายรีพับลิกันเองก็ยังอ้อมอ้อมอ้อมแอมตอบไม่ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนได้นะครับ
1: ครับ
0: คือมันเข้มข้นขนาดนั้นที่ขนาดประธานาธิบดีทรัมป์จะติดสินบนคนอเมริกันเลยในการ
1: ที่
0: มาคะแนน
1: มันทำได้เหรอครับในอเมริกา
0: คือทำได้ถ้าผ่านถ้าทําถ้ามีเสียงข้างมากผ่านรัฐสภาแต่ไม่มีทางมีเสียงข้างมากเลยครับผมคิดว่าอันเนี้ยทรัมป์แกพูดไปบางคนอาจจะเรียกว่าส่งเดชแต่จริงๆแกพูดไปว่าพูดไปเนี้ยไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าสมมุติว่าประชาชนไม่เลือกพรรครีพับลิกันแกก็บอกอ้าวก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้เลือกอย่าลืมนะแกบอกว่าจะจ่ายทุกคนหากพรรครีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากในสภาล่างและสภาบนมันมีการคาดการณ์กันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากว่าสภาล่างเนี่ยฝ่ายเดโมแครตจะมีเสียงข้างมากนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วแกสกัดให้เสียงข้างมากของเดโมแครตมีไม่มากขนาดนั้นคือดีกว่าที่คิดเนี่ยแกก็ได้เปรียบแล้วก็บอกช่วยไม่ได้ประชาชนไม่ไปตามเงื่อนไขของแกใช่ไหมครับสมมติประชาชนพลิกล็อกเป็นไปตามเงื่อนไขของแกก็บอกโอเคแกอยากให้มีการแจกเงินนี้นะแต่มันเป็นเรื่องที่รัฐสภาต้องผ่านกฎหมายมาให้แกก็อ้างว่าอ้าวรัฐสภาไม่ยอมเองสมมติเงี้ยแกก็ลอยตัวได้อีกเหมือนกันฉะนั้นในใจแกคิดว่าคงได้แต่มีแต่ได้กับได้ก็นี่ไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎหมายในการของกฎหมายการเลือกตั้งของอเมริกาหรือเปล่ายังไม่ได้ใครพูดชัดเจนนะครับก็มีการถกเถียงกันในเชิงกฎหมายว่ามันเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นการติดสินบนประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าพูดว่าได้เงินคนละ5,000มันก็ต้องเงินจากประชาชนนั่นแหละรัฐบาลต้องไปกู้มาอยู่ดี
1: ครับ
0: แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากฉะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าเกิดแกเห็นธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยในเกมก็คงไม่พอใจอย่างมากคิดว่าไม่พอใจอย่างมากนะครับแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องผมเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะทรัมป์แกเคยพูดทวีตเอาไว้ที่เราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยแกจะไปห้ามการค้ากับบางประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ใน1ใน5ประเทศแรกที่อเมริกาขาดดุลการค้ามากที่สุด ราขึ้นมาจากที่11มาเป็นที่5ฉะนั้นเราอาจจะโดนลูกหลงก็ได้เราโดนสะเก็ดระเบิดเรื่องนี้ก็ได้ก็ต้องกลับไปดูสักวันพฤหัสศุกร์เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไง
1: ที่แกพูดเรื่อง 5,000 เหรียญแกพูดเหมือนอะไรนะเงินปันผลประมาณนี้ทรัมป์ดิวิเดนด์ประมาณนี้ใช่มั้ยอาจารย์
0: มันปันผลจากไหนมันมีผลให้ปันเพราะว่าอเมริกาขาดดุลงบประมาณมหาศาลนะครับมันไม่มีฮะมันไม่มีคือมีคนไปอ้างว่าแกบอกจะได้เงินมาจากภาษีศุลกากรมันก็ได้ยิบจอยมากเมื่อเทียบมันได้ไม่กี่แสนเหรียญซึ่งไม่กี่แสนล้านเหรียญแต่สิ่งที่แกจะต้องไปหามาประมาณสัก 1.4-1.5 ล้านล้านเหรียญนะครับมันห่างกัน10เท่าห่างกันประมาณ10เท่า
1: ครับ
0: งั้นตัวเลขมันก็เลยฟ้องออกมาว่าทุกอย่างมันก็เลยดูค่อนข้างที่จะน่า
1: ตอนนี้ดีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากอยู่เพียงแต่ว่ามันสูสีมากใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าวิทเทอร์เลคชั่นผ่านไปแล้วปรากฏว่ามีเสียงข้างน้อยด้วยนี่จบเลยทั้งทำอะไรไม่ได้เลยคือกลายเป็นประธานที่เป็ดง่อยอย่างที่เราว่ากันนะครับว
1: ่
0: าจะสามารถจะขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยที่สำคัญคือทีมทรัมป์ก็กลัวมากที่สุดก็คือรัฐสภาเขาจะเรียกจะมีอำนาจเสียงข้างมากเนี่ยจะสามารถจะเรียกมาอิมพีชคือเรียกมาปลดจากตำแหน่งได้หลายๆคนรวมทั้งทรัมป์ด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วรวมทั้งญาติพี่น้องลูกเลิกอะไรก็อาจจะถูกเรียกมาสอบสวนได้ด้วยอันนั้นคือจริงๆที่สิ่งที่ทรัมป์กลัวที่สุดก็จะเป็นเรื่องนั้นเพราะรัฐสภามีอำนาจเรียกมาสอบสวนนะครับฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยการเมืองมันจะเข้มข้นค่อนข้างมากเลยบนพื้นฐานของการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยวันพุธที่จะถึงนี้นะครับทีนี้สำหรับธนาคารกลางสหรัฐเองสำหรับผู้ว่าการคนใหม่ของอเมริกาคือเควินวอชเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าแกเองก็ยังถูกกดดันเหมือนกันเพราะว่าตอนที่แกไปพูดที่แจ็คสันโฮที่เราคุยคราวที่แล้วเนี่ยแกไปพูดอย่างถึงขังเลยว่าแกต้องการมีวินัยทางการเงินแกเห็นว่าเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่แกเห็นว่าเงินเฟ้อมันไม่ลดลงเลยแกเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนโยบายมันต้องมีมันก็จะต้องไปปรับเงินเฟ้อให้อยู่เนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ออกมามันก็สะท้อนออกมาอย่างนั้นจริงๆนะครับงั้นถ้าแกไม่ขึ้นดอกเบี้ยในวันพุธที่จะถึงนี้เนี่ยแกก็จะถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษไม่มีความน่าเชื่อถือดีไม่ดีเนี่ยจะเหมือนกับว่าแกคุม FOMC ไม่อยู่ถ้าแกสมมติว่าแกบอกว่าอยากให้ขึ้นแล้วไม่ขึ้นไม่ได้เนี
1: ่
0: ยแกก็จะถูกเหมือนกับถูกครอบงำโดยประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่าหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือคุม FOMC ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นสำหรับแกเองเนี่ยกลายเป็นว่าแกเองเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยซ้ำว่าในการว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายให้เห็นว่าแกเนี่ยมีบารมีมีศักยภาพแล้วก็ทำพูดจริงทำจริงนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตลาดคงจะหวั่นไหวค่อนข้างมากนี่คำถามกลับไปคำถามพื้นฐานจริงว่าโอเคธนาคารกลางสหรัฐควรจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่าควรจะขึ้นหรือเปล่า
1: คร
0: ับ เอาตอบคำถามพื้นฐานก่อนฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าอ้าวไปขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทำไมก็ในเมื่อมันเป็นเรื่อง supply shockเราจะพูดกันว่ามันซัพพลายช็อคจากเรื่องของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ช่องแคบพอมูสที่ช่องแคบบัฟแอนด์มอร์เดฟก็มันไม่ใช่เป็นปัญหาว่าดีมานด์สูงเกินไปจนกระทั่งทำให้เศรษฐกิจร้อนแรงจนกระทั่งราคาขึ้นมันเป็นซัพพลายช็อคซึ่งคาดหวังได้ว่ามันก็จะหดหายไปในอนาคตนั่นคือฝ่าย
1: เรื่องระยะสั้นไม่ใช่เรื่องระยะยาว
0: ที่ไปทำอะไร
1: ค
0: ือคือมันมากมากกว่าระยะสั้นกับระยะยาวนะมันเรื่องของว่ามาจากฝั่งไหนปกติถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากการที่กำลังซื้อมันร้อนแรงมากดึงราคาสินค้าขึ้นไปทั่วหน้าเพราะกำลังซื้อร้อนแรงมากแต่อีกด้านหนึ่งบอกไม่ใช่มันเป็นเพราะว่ามีซัพพลายช็อคออกมาจากด้านซัพพลายกำลังซื้อมันเท่าเดิมดีไม่ดีไม่ได้แข็งแรงกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขของอเมริกาจริงๆแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นมากเงินเดือนได้ขึ้นต่ำกว่าเงินเฟ้ออีกฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าไอ้ซัพพลายช็อคอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องหาทางออกของมันเองนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเกิดคุณภาวะแล้งแล้วก็ผลผลิตเกษตรเข้ามาน้อยอาหารแพงก็แพงเฉพาะช่วงฤดูเดียว ฉันได้ก็ฉันนั้นในกรณีนี้ในหลักการเนี่ยก็จะบอกว่าต้องรอจนกระทั่งไอ้ geopolitics มันตอบโจทย์มันหาทางแก้ไขลุให้ไปลุล่วงไปด้วยดีในที่สุดก็ให้รอไปนี่คือมองฝ่ายที่จะอ้างว่าอย่าไปขึ้นดอกเบี้ย
1: ครับ
0: ฝ่ายที่จะบอกว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมองในสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วดีมานด์มันมีจริงๆนะครับมันมีมาจาก AI มันมีการเร่งการลงทุนจริงๆซึ่งการลงทุนเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ AI ก็ลงทุ่มทุนสร้างกันจริงๆ AI เนี่ยก็ลงทุนกันหลายแสนล้านเลยในปีที่แล้วและในปีนี้และในปีหน้ามีการคำนวณกันว่า AI เนี่ยจะต้องร่วมลงทุนทั้งหมดเนี่ยอาจจะรวมทั้งหมดสัก3ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
1: ครับ
0: 3ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงมากก็ GDP ของอเมริกามัน30กว่าล้านล้านเนี่ยก็บวกกันก็ประมาณสัก 7-8% ของ GDP ซึ่งถ้าเฉลี่ยไป3ปีมันก็สูงมากนะครับแล้วยังมี AI ที่พูดถึงนี่มันเป็น AI ของประเทศอื่นๆด้วยรวมกันก็อาจจะมีมากกว่านั้นอีกอันที่2คือว่าถ้าราคาน้ำมันมันสูงอย่างยืดเยื้อก็ดันให้เงินเฟ้อมันไม่ค่อยลงหรือลงช้าเนี่ยมันจะเกิดการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้ออยู่ระดับสูงแล้วเมื่อตลาดคาดการณ์อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นจริงฉะนั้นจะปล่อยให้ inflationary expectation หรือการคาดการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่ระดับสูงนานๆไม่ได้ไม่ดีนะครับ
1: ครับ
0: คือประเด็นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงที่ทำให้ฝ่ายที่บอกให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีความเหมาะสมจำเป็นแล้วคราวนี้ถ้ามาดูตัวเลขจริงๆเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับธนาคารกลางสหรัฐเขาจะดูตัวเลขเงินเฟ้อที่เรียกว่า personal consumption expenditure นะครับคือการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับเพื่อการบริโภคฐานของข้อมูลตรงนี้มันกว้างกว่า CPI นะครับกว้างกว่าconsumer price index นะครับคือดัชนีของผู้บริโภคที่เป็นตัวเลขที่เมื่อออกมาเมื่อวันศุกร์นี้ที่ออกมาว่าเงินเฟ้อออกมา 3.4 ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะดู PCE มากกว่า CPI นะครับปัญหาคือไอ้ PCE เนี่ยสำหรับเดือนสิงหายังไม่ออกมายังไม่ออกนะครับแต่ที่สามารถจะดูได้ก็คือดู PCE เงินเฟ้อของ PCE เนี่ยถอยหลังไปคือเราดูแนวโน้มนะครับการดูแนวโน้มเนี่ยมันจะมี PCE 2ตัวคือ PCE inflation คือเงินเฟ้อที่เรียกว่าเป็นเงินเฟ้อทั่วไปของ personal consumption expenditure กับ core PCE คือไม่รวมอาหารและไม่รวมพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับวิธีที่ผมไปดูก็คือว่าเอาล่ะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่ไอ้ 3.5 ถึง 3.75 เนี่ยนะครับมาตั้งแต่เดือนธันวาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ9เดือนคำถามคือว่าในช่วงที่ตรึงมา9เดือนเนี่ยเงินเฟ้อเป็นยังไง เงินเฟ้อเป็นยังไงเพราะว่าวันเดือนธันวาที่ตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5 ถึง 3.75 เนี่ยนะครับเงินเฟ้อตอนนั้นตัว PCE inflation อยู่ที่ 2.6 แล้ว core PCE อยู่ที่ 2.8 ตัวเลข2อันนี้มันสำคัญยังไงสำคัญที่ว่าณวันนั้นดอกเบี้ยนโยบายจริงเนี่ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยนโยบายจริงก็คือไอ้ 3.5 ลบ 3.5 ถึง 3.75 เอาจุดตรงกลางสัก 3.6 กว่าแล้วกันจุดตรงกลางคือ 3.6 คือดอกเบี้ยนโยบายการเงินเทียบกับเงินเฟ้อที่ 2.6 กับ 2.8 2.6 ก็คือเงินเฟ้อทั่วไปแล้ว 2.8 คือเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานเนี่ยส่วนต่างมันจะประมาณ 1% จริงไหมครับประมาณ 1% ดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันจริงประมาณ 1% จากวันนั้นที่ดอกเบี้ย 1% เนี่ยถ้ามันเข้มข้นพอเงินเฟ้อต้องลงนโยบายการเงินเนี่ยก็คือธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าอยากจะให้เงินเฟ้ออยู่ที่ 2% เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.6 ถึง 2.8 ตั้งดอกเบี้ยนโยบายไว้ประมาณสัก 2.7 ได้สัก 3.7 แปลว่าดอกเบี้ยนโยบายจริงมัน 1% จากวันนั้น9เดือนผ่านมาโทษ8เดือนผ่านมาก็จะเลขมันถึงแค่กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับถึงแค่กุมภาพันธ์เงินเฟ้อพัฒนาเป็นยังไงปรากฏว่าเงินเฟ้อ ทั่วไปเนี่ยกลายเป็น 3.7 ถ้าเงินเฟ้อทั่วไป 3.7 เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงเหลือ0นะครับเพราะว่าลดเงินเฟ้อไป 3.7 แสดงว่าดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อลงไปมันไม่เพียงพอมันต้องขึ้นดอกเบี้ยมันต้องขึ้นดอกเบี้ย
1: ครับ
0: โอเคบางคนไม่ใช่ต้องเอา core inflation ต้องไปเอาเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ปรากฏว่าตัว core inflation core PCE inflation ขึ้นมาเป็น 3.3 อยู่ดีจาก 2.8 ฉะนั้น core inflation ในช่วง8เดือนเนี่ยก็ขึ้นมาจาก 2.8 เป็น 3.3 ขึ้นมา 0.5% ก็แปลว่าดอกเบี้ยนโยบายจริงมันลดลงไป50 basis point มันลดลงไปด้วยซ้ำไปถึงแม้นโยบายการเงินไม่ได้เปลี่ยนดอกเบี้ยเลยแต่ดอกเบี้ยนโยบายจริงกลายเป็นลดลงไปในกรณีเนื่องจากเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมเลยเข้าใจว่าทำไมตลาดถึงคาดการว่าดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาต้องขึ้นอีก50 basis point ต้องขึ้นอีกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือภาพรวมๆถ้าจะวิเคราะห์เรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของนโยบายการเงินเพราะว่าที่พูดอย่างนี้มันสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนประชุมเสร็จเนี่ยมันคงต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ว่าแล้วต้องมีการถามว่าถ้าคุณขึ้นสมมติถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยนักข่าวต้องเอาไมค์ไปจี้ถามว่าอันนี้เป็นการขึ้นครั้งเดียวหรือมีการขึ้นและจะขึ้นต่อไปอีกนะครับแล้วตลาดเนี่ยก็จะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองขึ้นอยู่คำตอบอันนี้อีกเหมือนกันกับภาพโดยรวมๆคือว่าเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยเป็นแบบนี
1: ้แต่ว่าตัวเลขของการขึ้นที่มีการคาดการณ์กัน 80-90% นี่น่าจะประมาณ 25.25 จ
0: ุดใช่ขึ้นคือผมพูดอย่างนี้ครับคือวันที่16เนี่ย เราจะเห็นว่าถ้าเป็นไปตามที่อย่างคาดเนี่ยก็จะเห็นว่าวันที่17เนี่ยก็จะขึ้นดอกเบี้ยไป
1: ครับ
0: 25พอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จก็จะมีแถลงการออกมาว่าโอเคขึ้นดอกเบี้ย25 basis point คุณวรพงษ์นักข่าวเขาจะไม่ได้ถามว่าทำไมขึ้น25 basis point อย่างเดียวหรอก
1: จะขึ้นอีกไหม
0: ไม่ได้ถามว่าขึ้น25แล้วจะขึ้นอีกหรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: นะครับที่ผมไล่เรียงตัวเลขเงินเฟ้อให้เห็นเนี่ยโดยเฉพาะ core PCE เนี่ยมันทำให้ผมสงสัยว่าดีไม่ดีธนาคารกลางถ้าต้องเปิดทางว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกจากที่จะขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูตัวเลขกับตัวเลขมันฟ้องว่า core inflation core PCE inflation เนี่ยมันขึ้นไป50 basis point ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ทำอะไรกับดอกเบี้ยทิ้งไว้ที่เดิมแสดงว่านโยบายการเงินเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันยังขึ้นไม่พอมันยังขึ้นไม่พอย้ำนะครับ core PCE ไม่รวมพลังงานไม่รวมอาหารไปแล้วยังสูงเลย
1: ยังสูงเลยใช่
0: ยังสูงเลยครับฉะนั้น
1: ก็
0: เตรียมตัวให้ดีเพราะว่าทุกคนจะต้องไล่จะใจจดใจจ่อดูว่าจะกระทบต่อตลาดหุ้นจะลงหรือไม่ลงยังไงนะครับ
1: จริงถ้าเกิดขึ้นรอบนี้ก็โหขึ้นในรอบ3ปีเลยนะไม่ได้ขึ้นกันมาหลายปี36เดือนตามตัวเลขที่มีการ
0: คือ
1: ทำลาย
0: ครั้งคือที่ผ่านมามีแต่ลดไปตลอดไงครับคุณวรพงษ
1: ์ใช่ครับ
0: กระทั่งถึงจุดที่เมื่อเดือนธันวาที่แล้วที่ลดลงไปแล้ว25 basis point แล้วก็ตรึงยาวมาตลอดจนกระทั่งนี่มากันยาแล้วก็เลย9เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรดอกเบี้ยเลยก็ยังอยู่ที่เดิมคำถามคือดอกเบี้ยนโยบายที่เดิมเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงครับ
1: ครับเดี๋ยวรอพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าขยายความกันต่อเพราะว่ามีเรื่องของกระทรวงการคลังครับได้เซ็นประกาศซื้อคืนพันธบัตรอันนี้ไม่รู้ว่ามีผลเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ไหมหรือไม่อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ BOJ ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวคุยกันต่อในเบรกหน้านะครับแต่ก่อนปิดเบรกครับมีข่าวสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับช่วงนี้ไปจับตาดูการเดินหน้าสู่พันธมิตรเศรษฐกิจยุคใหม่ระหว่างไทยกับอินเดียครับกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันครับเมื่อเร็วๆนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็เดินทางเยือนประเทศอินเดียครับเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งของอินเดียทั้งตลาดขนาดใหญ่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรที่มีทักษะสูงมาประสานกับศักยภาพของไทยในด้านการผลิตคุณภาพมาตรฐานความคล่องตัวเพื่อเชื่อมจุดแข็งของสองประเทศสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกครับนอกจากนี้นะครับไทยยังพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับอินเดียโดยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTCI ขออภัยครับ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าระหว่างความร่วมมือต่างๆรวมถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะครับมาจับตาดูเรื่องของเศรษฐกิจอินเดียซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรามีการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
10: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Silvation Plus มาเรื่องการออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับกลับมาคุยกันต่อครับอาจารย์ยูนิชานะครับอาจารย์ลงเปิดครับครับครับอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับลิสาระทุ่มเงินซื้อพันธบัตรคืนไหมอาจารย์
0: ไม่เกี่ยวครับอันนี้ของที่ธนาคารที่ผู้ที่รัฐบริคลังของอเมริกาใช่ไหมครับ
1: เวสเซนบอก
0: ไม่เกี่ยวครับคืออันนั้นก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าเงินเฟ้อที่สูงก็จะทำให้ดอกเบี้ยระยะสั้นสูงแล้วดอกเบี้ยระยะยาวก็สูงตามไปด้วยเพราะเงินเฟ้อมันสูงใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือดอกเบี้ยระยะยาวมันสูงได้ด้วยเพราะว่าอีกอย่างด้วยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือความเสี่ยงในอนาคตว่าจะคุมเงินเฟ้อได้หรือเปล่าความเสี่ยงว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลอเมริกาจะมีหนี้เยอะหรือเปล่าทำให้คนเขาเริ่มเป็นห่วงว่าจะจ่ายไหวหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเสี่ยงต่างๆซึ่งทำให้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดก็คนค่อนข้างตกใจมากเพราะว่าเคยประมาณสัก 4.7 กว่าๆใช่ไหมครับตอนนี้มันจะกลายเป็น 4.95 ไปแล้วก็ถ้าดูอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนกับตลาดพันธบัตรเนี่ยพยายาม price in หรือคาดการเอาไว้ว่าดอกเบี้ยระยะสั้นต้องปรับขึ้นแล้วด้วยซ้ำในส่วนต่างที่มันปรับเพิ่มขึ้นไปครับจากวันจันทร์ที่แล้วที่เราคุยกันดอกเบี้ยไอ้พันธบัตรก็ดอกเบี้ยพันธบัตรขึ้นไปแล้วสัก20 basis point แล้วมั้งนะครับฉะนั้นรัฐมนตรีคลังอเมริกาจะไปทำไอ้ buyback อะไรเนี่ยตลาดก็แทบจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยดึงเพราะว่ารัฐบาลอเมริกันรัฐมนตรีคลังอเมริกาก็คงอยากให้ดอกเบี้ยต่ำก็พยายามเข้าไปแทรกแซงโดยจะให้รัฐบาลไปซื้อพันธบัตรแต่สังเกตเลยว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมีแต่ปรับสูงขึ้นนะครับ
1: ค
0: ิดว่าที่สำคัญกว่าเนี่ยที่ต้องโยงมาเนี่ยคือต้องโยงมาเรื่องของปัญหาในภูมิภา
1: ค
0: ในภูมิภาคตะวันออกกลางในเรื่องของไอ้ช่องแคบอีกด้วยซ้ำไปช่องแคบฮอร์มูสก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกก
1: ็
0: เกิดช่องปัญหาช่องแคบอันใหม่คือบาบเอลแมนเดฟนะครับอันนี้เป็นช่องแคบที่เป็นทางออกของจากทะเลแดงจากทางออกจากทะเลแดงนี่อย่างที่เราทราบกันเนี่ยทะเลแดงเนี่ยเป็นทางที่จะต้องสามารถที่จะส่งสินค้าขึ้นเหนือผ่านช่องแคบจากช่องแคบจากช่องแคบซูเอซเนี่ยนะครับจากคลองซูเอซเนี่ยก็ส่งลงมาผ่านทะเลแดงออกไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาก็คือซาอุดิอาระเบียเนี่ยสร้างได้เคยมีการสร้างท่อน้ำมันส่งน้ำมันเนี่ยจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกเป็นท่อน้ำมันที่ยาวมากเลยเนี่ยเป็น1,200กิโลเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้เอาน้ำมันแทนที่ส่งออกจากช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็มาทางท่าตรงทะเลแดงนะครับแล้วก็เอาน้ำมันขึ้นแล้วก็ส่งผ่านจากแทนที่จะลงผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็เอามาทางตะวันออกไอ้ทางตะวันตกเนี่ยแล้วมาส่งออกส่งออกทางทะเลแดงแล้วผ่านช่องแคบบับแอนด์เมลเดฟแล้วก็สิ่งที่ซาอุดิอาระเบียทำในช่วงที่ผ่านมาก็คือสามารถจะส่งมันได้ประมาณสัก 4-5 ล้านแบเรลต่อวันหรือเท่ากับ 4-5% ของการต้องใช้น้ำมันทั้งโลกก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไอพ่อไอ้รองน้ำมันเนี่ยมันถูกโจมตีแล้วก็ต้องปิดไอ้ ข้อเนี่ยไปนะครับปรากฏว่าถูกโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ที่อิรักทั้งนั้นที่อิรักไม่ควรจะพวกเดียวกับอเมริกาพวกเดียวกับซาอุดีแต่มันมีกลุ่มของที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยอยู่ในอิรักแล้วก็ใช้โดรนโจมตีจนเกิดความเสียหาย
1: เออฮูตีนี่
0: ใช่ไหมแต่นะครับไม่ใช่ฮูตี้ครับนี่คือกลุ่มอยู่ในอิรักที่สนับสนุนอิหร่านแล้วก็อิรักเนี่ยคุมไม่อยู่เข้าใจว่าผู้บัญชาการทหารของอิรักก็เลยถูกไล่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะอิรักควรจะเป็นพวกเดียวกับซาอุดีอาระเบียกับอเมริกา
1: คร
0: ับ นะครับแต่ที่สำคัญมันอีกอันนึงก็คือเรื่องของช่องแคบแบบแอมนาวเดฟซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างมากเพราะว่าปรากฏว่าทางกลุ่มกบฏฮูตี้เนี่ยก็สามารถที่จะบุกเข้ามาจนกระทั่งยึดเมืองสำคัญชื่อเมืองม็อกค่าเนี่ยได้ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแดงแล้วต่อมาก็ที่สำคัญคือได้ไปยึดเกาะนะครับที่อยู่ตรงกลางช่องแคบเลยนะครับมีเกาะที่อยู่ตรงกลางช่องแคบเลยพอยึดเกาะอันนั้นได้เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแปลว่าทางนี้กลุ่มฮูตี้เนี่ยสามารถที่จะคุม เรือที่ผ่านทะเลแดงผ่านช่องแคบรับเอลมันเดฟได้เบ็ดเสร็จเลยใช้คำว่าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ
1: คร
0: ับก็แปลว่าอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปส่งน้ำมันยังไงแล้วนะครับเพราะว่าส่งผ่านตรงนี้ก็ไม่ได้ทางช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ได้ส่งผ่านทางช่องแคบอันใหม่อันนี้ก็คือไอ้บาบเอ็นมาเดฟก็ไม่ได้เกาะที่ว่าเนี่ยเกาะชื่อเพอร์ริมนะครับเกาะเพอร์ริมถ้าใครท่านผู้ฟังไปดูจะไปเห็นแล้วว่าเกาะเพอร์ริมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของช่องแคบบาบเอลมาเดฟเลย
1: โอ้โหเนี่ยเปิดแผ่นที
0: ่ก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมัน 4-5 ล้านบาร์เรลที่ซาอุดีอาระเบียเคยส่งผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็ดีไม่ดีจะต้องใช้หลั่นทางโอมานเนี่ยพยายามที่จะไปหาโอกาสได้คุยกับทางอิหร่านก็เคยแล้วก็เลยเป็นนัดเอาไว้ว่าเออจะมีให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศตะวันออกกลางเนี่ยประเทศกัลฟ์สเตทเนี่ยมาคุยกับอิหร่านวันจันทร์นี้ก็ปรากฏว่า
1: เลื่อนใช่ไหม
0: เลื่อนนัดไม่ได
1: ้คือไอ้สองเหตุการณ์นี่มันคือเรื่องเดียวกันแต่คนละบริบทเฉยๆใช่ไหมอาจารย์ทั้งช่องแคบนี้ที่ถูกโจมตีฮูตีไปยึดทำลายท่อส่งน้ำมันซาอุกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ฮอร์มุซ
0: เกี่ยวว่าเรื่องเดียวกันก็ได้เพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านและเป็นกลุ่มที่อิหร่านเขาชี้นำบงการได้นะครับฮูตี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่าฮูตี้กับซาอุดีเนี่ยเขารบกันมานานแล้วนะครับคุณวรพงษ์ซาอุดีก็เคยรบกับพวกกลุ่มฮูตี้เพราะเขาพยายามที่จะไปช่วยรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของเยเมนเนี่ยแล้วก็รบกันไปรบกันมา 5-6 ปีก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดเนี่ยก็เลยเหมือนก็มีข้อตกลงหยุดยิงกันตอนปี2022ว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ไปก่อนแล้วก็ฝ่ายฮูตี้เนี่ยก็คุมพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะแต่ยังคุมไม่ได้มาถึงตรงทะเลแดงนี้นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาเนี่ยมันเกิดกรณีขึ้นมาที่เครื่องบินของอิหร่านบินไปลงสนามบินที่เยเมนซึ่งเครื่องบินอิหร่านอันเนี้ยนะครับจะบินไปลงเนี่ยมันผิดกับที่ตกลงกับซาอุดีอาระเบียไว้ซาอุดีอาระเบียก็เลยโจมตีสนามบินที่เมืองหลวงที่ซานายเนี่ยของเยเมนทางฮูตี้ก็เลยถือโอกาสบอกว่าถ้าอย่างนี้เป็นการมาริเริ่มการทำสงครามใหม่ฮูตี้ก็เริ่มโจมตีเป้าหมายของซาอุดีอาระเบียโจมตีกันไปกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลของเยเมนเนี่ยก็เริ่มเป็นห่วงซาอุดีอาระเบียก็เริ่มเป็นห่วงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันชักจะไปไกลแล้วก็มีการคุยกันทั้งกับอเมริกาแล้วทั้งกับยุโรปว่าอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วตอนที่เราคุยกันวันจันทร์เนี่ยอเมริกาเพิ่งเริ่มบอกว่าจะส่งที่ปรึกษาเข้าไปช่วยซาอุดีอาระเบีย ตามข่าวบอกว่าเกินร้อยแต่ข่าวจริงๆบอกว่าไปเป็น200แล้วมันไม่ใช่ปรึกษาเราเป็นทหารเลยล่ะเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยกันในเรื่องของการประสานกันในการสกัดฮูตี้แต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับปรากฏว่าการสกัดเนี่ยสกัดได้ห่วยแตกมากใช่ครับว่าห่วยแตกเลยนะครับเพราะว่าไปมากลายเป็นว่าฝ่ายฮูตี้เนี่ยสามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็เข้ามาบุกโจมตีเนี่ยเข้ามาได้เร็วมากนะครับคือ เริ่มทะลุทะลวงเนี่ยตั้งแต่เดือนวันพุธที่9มาถึงวันที่10เนี่ยถึงเมืองมักกะแล้ว
1: ครับ
0: พอถึงวันนั้นเนี่ยทางเยเมนบอกเฮ้ยอเมริกาเฮ้ยซาอุดิอาระเบียส่งเครื่องบินมาสนับสนุนมาบอมพวกฮูตีสิปรากฏว่ายึกยักอย่างนี้ไม่มีใครทำเลยจนกระทั่งพอวันที่10วันที่11เนี่ยเลยกลายเป็นว่าฝ่ายฮูตี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปยึดครองเกาะเพอริมได้นะครับแล้วก็ยึดครองเมืองมอกค่าอย่างเสร็จเลยทางซาอุดิอาระเบียทางอเมริกายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังนิ่งๆอยู่เลยนี่ที่มันแปลกก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตอนที่ไปอยู่ที่ไอร์แลนด์เนี่ยก็ถูกถามว่าเนี่ยเรื่องนี้คุณว่าไงทรัมป์แกบอกว่าอเมริกาไม่อยากยุ่งเรื่องนี้นะครับแกบอกว่าทางซาอุดีเนี่ยทางผู้นำซาอุดีคือ Prince Mohammed El Salman bin Salman เนี่ยนะครับ MBS เนี่ยก็โทรไปหาตั้ง2ครั้งขอให้อเมริกาเข้ามาช่วยทรัมป์กลายเป็นบอกว่าไม่อยากยุ่งแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายฮูตี้โทรมาคุยเหมือนกันฮูตี้โทรมาคุยบอกว่าขอให้อย่าไปยุ่งทรัมป์กลายเป็นว่าเหมือนกันโอเคไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งมันก็เลยมาถึงวันนี้ไงครับคราวนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าพอถึงตรงนี้ยากแล้วเพราะว่าตอนนี้การที่จะสกัดไม่ให้เรือออกจากช่องแคบบาบเอมานเดฟเนี่ยง่ายแสนง่ายไม่ต้องใช้อาวุธที่มีความสลับซับซ้อนเลยหรอกบอกแค่เอาเรือติดปืนกลติดปืนใหญ่ก็เอาอยู่แล้วเพราะมันมีไอ้เกาะไอ้เพอริมเนี่ยอยู่ซัดอยู่ตรงกลางเลย
1: มันแคบมากถ้าเราผมไปดูแผนที่นะมันเองก็บอกมันแคบมากตรงนั้นมันกว้างแค่30กว่ากิโลเอง
0: ฮะใช่ใช่ฉะนั้นกลายเป็นว่าวันนี้ถ้าจะไปพยายามจะไปตีให้ฮูตี้ต้องถอยร่นออกมาจาก2จุดเนี่ยทำได้ยากมากแล้วต้องใช้กำลังมหาศาลเลยก็กลายเป็นว่าทีนี้2ช่องแคบไปหมดแล้วเลยกลายว่าเรียกว่าทรัมป์บีบอิหร่านกลายว่าอิหร่านบีบทรัมป์แล้วก็บีบทั้งโลกเลยด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าอันนี้มันถึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่อนข้างมากแล้วราคาน้ำมันถึงสะท้อนมันถึงขึ้นไป10เหรียญเลยขึ้นไปถึง10เหรียญเลยคราวนี้ถามว่าถ้าขึ้นไปถึง10เหรียญแล้วเนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงผลกระทบมันไม่ใช่แค่ที่ราคาน้ำมันดิบอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าราคาน้ำมันที่กลั่นแล้วเนี่ยอย่างดีเซลเนี่ยราคาขึ้นไปเนี่ยที่อเมริกานี่เป็น all time high เลยนะครับแปลว่า6 เหรียญต่อแกลลอนเลยสูงมากเลยถ้าแปลมาเป็นในภูมิภาคเราก็คือน้ำมันดีเซลตัวเนี้ยราคาต่อแบเรลเนี่ยกลายเป็น192 เหรียญเนื่องออกว่าเบรนท์มัน100 107 108เนี่ยแต่ดีเซลมันต้อง192ถ้ากลั่นเป็นเบนซินต้อง148 เหรียญถามว่าแล้วไอ้2ตัวเลขเนี่ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญยังไงกับประเทศไทยก็บอกว่าณวันนี้ตัวเลขเท่าที่ผมเห็นเท่าที่เห็นนะครับวันที่6กันยายนคือสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นหนี้อยู่แล้วประมาณ 83,000 ล้านบาท 83,000 ล้านบาทหลังจาก11กันยาที่ดีเซลขึ้นไปแล้วเบนซินขึ้นไปที่ว่าเนี่ยตัวเลขบอกว่ากองทุนน้ำมันมีรายจ่ายเพิ่มติดลบวันละ740 ล้านบาทนะครับเพราะว่าต้องเอาเงินไปอุดหนุน E20 7.4 บาทต่อลิตรดีเซล 8.75 บาทต่อลิตรนี่แหละคือผลกระทบที่จะมาถึงเมืองไทยนะครับนี่คือผลกระทบที่มาถึงเมืองไทยกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นกองทุนที่ในสุดแล้วถ้ามองในแง่บวกก็คือในอนาคตน้ำมันราคาลงก็จะต้องค่อยๆใช้คืนไปจนกระทั่งเหลือศูนย์ แปลว่าในอนาคตถ้าทั้งโลกเขาน้ำมันราคาลงเขาเราก็จะไม่ลงเพราะต้องไปคืนรับเงินกับกองทุนน้ำมันตะก่อน
1: เพราะเราใช้ถูกกว่าราคาตลาดโลก
0: เราใช้ถูกตอนช่วงแพงเราก็ต้องใช้แพงตอนช่วงถูก
1: เข้าใจได้
0: แต่ปัญหาคือว่าคุณมีติดลบอยู่ 83,000 แล้วคุณโดนอีกวันละ700กว่าล้านนะตอนเนี้ยวันละ700กว่าล้านคุณวรพงษ์คูณออกไปเนี่ย
1: มันจะอุ้มกันไหวไหมล่ะท่าน
0: นะครับคือคงไม่ไหวคงจะต้องขึ้นราคาน้ำมันในประเทศไทยด้วย
1: นั่นหมายความว่าต้นทุนค่าขนส่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหไปกันใหญ
0: ่คือทุกคนลำบากหมดจริงไหมครับเพราะว่าต้นทุนการขนส่งของเราทุกคนจะขึ้นหมด
1: ใช
0: ่ก็เป็นความน่าเป็นห่วงนี่เหมือนกันคราวนี้ก็เข้าใจว่าทำไมถึงรัฐบาลถึงพูดว่าจะต่อคนละครึ่งไปให้อีกนะครับตามข่าวเห็นบอกแล้วจะต่อคนละครึ่งไปอีกทีนี้ถ้ากลับไปดูไอ้คนละครึ่งเนี่ยผมก็
1: กลับไปดูห้าสิบห้าสิบเหมือนเดิม
0: ก็กลับไปดูก่อนว่าตอนว่าตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: นะครับว่าถ้าต่อไปก็คือต้องใช้เงินนี่ถามว่าเงินเหลือไหมก็ต้องบอกว่าเหลือเงินเพราะว่าพรก. 200,000 ล้านเนี่ย
1: ใช้ไม่หมด
0: คร
1: ับ
0: ใช้ไม่หมด
1: ครับ
0: คือตั้งยอดเอาไว้เนี่ยตั้งยอดเอาไว้ตรงเนี้ยนะครับตั้งยอดเอาไว้ 200,000 ล้านใช่มั้ยครับเพราะว่าแบ่งไป 200,000 ล้านกับ 200,000 ล้านเนี่ยปรากฏว่าตอนเนี้ยค่อยจ่ายสมทบไปเนี่ยมันยังไม่ถึงมันก็เขาบอกรัฐบาลบอกว่าเหลืออยู่ประมาณสัก50,000 ล้านที่ฟังที่นายกพูดใช่ไหมครับเหลืออยู่ 50,000 ล้าน
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนเรจิสเตอร์ไม่เต็มที่อย่างที่คาดการเอาไว้เดิมทีคาดว่าจะคนมันจะมาเรจิสเตอร์ประมาณสัก30ล้านคนปรากฏว่ามาลงทะเบียนแค่26ล้านคนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเงินก็เลยเหลือเข้าใจว่าก็คงพูดง่ายๆคือเหมือนก็บอกว่าเงินเนี่ยใช้ไป 100,000 ล้านจะน่าจะใช้รวมทั้งหมดวงเงินถึงหมดเดือนนี้น่าจะสัก 100,000 ล้านใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเค 100,000 ล้านเนี่ยก็ต้องมันมีเราใช้ไป4เดือนจริงไหมตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา4เดือน
1: ใช่คร
0: ับ คุณวรพงษ์หารด้วย4เนี่ยก็แสดงว่าไอ้งบประมาณเนี่ยใช้อยู่เดือนละ 25,000
1: 20,000 กว่า
0: ถ้ารัฐบาลเขาจะต่อไปอีกเนี่ยสมมติว่าเขาต้องใช้สัก 25,000 เนี่ยก็คำนวณไปสิว่าต่อได้อีกสัก2เดือนเนี่ยสัก 2-3 เดือนก็จะต้องใช้ไปแล้วสักก็ใช้ได้อีก2เดือนก็คือ 50,000 ก็หมดแล้ว
1: แต่รอบใหม่นี่น่าดูเหมือนว่าจะมาเป็น 50-50 เหมือนสมัยก่อนมากกว่าที่จะเป็น 60-40
0: มันน่าจะไม่ต่างกันมาก 60-40 หรือ 50-50 น่าจะไม่ต่างกันมากผมคิดว่าเงินที่ต้องใช้เนี่ยก็คงจะต้องเท่าเดิมแล้วผมจะเดาด้วยว่าครั้งหน้าจะมีคนลงทะเบียนมากขึ้น
1: ใช่ถูก
0: นะครับ
1: จำนวนคน
0: ลงทะเบียนก็ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าเป็นภาระของรัฐบาล2เด้งเลยคือเด้งนึงก็คือต้องไปต่อไทยช่วยไทย plus
1: ครับ
0: และมีภาระของกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก
1: และยังไม่รู้ว่าภาษีจะลงเอ่ยยังไงด้วยซ้ำระหว่างชาอเมริกา
0: คือเรายังไม่รู้เลยว่าเราเรื่องช่องแคบมันจะจบยังไงด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
1: อาจารย์มีเวลา2นาที BOJ ทันไหมอาจารย์ครับสรุปสั้นๆ
0: BOJ เนี่ยยังไงคงต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะถ้าไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวค่าเงินเยนร่วงเลยครับคุณวรพงษ์แล้วมันก็ดีแล้วก
1: ็ดัน
0: ข
1: ึ้น
0: ม
1: า160
0: เยนกว่ามาเป็น150เยนกว่าใช่ไหมครับ
1: บน
0: พื้นฐานของที่ตลาดเชื่อว่านอกจากจะมีการแทรกแซงคราว2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการที่คิดว่า BOJ เนี่ยต้องยอมรับสภาพแล้วปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วปรับขึ้นเยอะด้วยเป็นในเชิงของสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขึ้นเป็น 1.25
1: ซึ่ง
0: นึกออกมั้ยจาก1เป็น 1.25 มันเยอะนะของอเมริกาจาก 3.75 ไปเป็น4มันน้อยจริงมั้ยครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเหมือนกันครับ
1: เพราะเงินเฟ้อเขาก็มีปัญหาแล้วตอนนี้เร่งตัวมากครับ
0: มากเลยครับคราวนี้พอดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติญี่ปุ่นขึ้นมาเป็น1เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็น 1.5 เนี่ยก็ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเมื่อเทียบแล้วเพราะว่าประเทศอื่นเขาปรับขึ้นไปหมดแล้วเพราะดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ย 1% ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ดีไม่ดีเราจะกลายเป็นดอกเบี้ยนโยบายเราต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับ
1: ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคงต้องคุยต่อกันว่ามันจะมีการปรับขึ้นในตลาดเบี้ยบ้านเราหรือเปล่า
0: คงยังนะครับแต่ว่าคือมันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าเกิดเป็นราคาน้ำมันสูงขึ้นขนาดนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับรัฐบาลเองก็ต้องพยายามช่วยอุ้มให้ประชาชนไม่ลำบากจนเกินไปจะทำให้กำลังซื้อไม่ตกเนี่ยมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อไม่ตกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องไปเผชิญเอาเองในปีหน้าครับผมคิดว่าคือตลาดคาดการแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติเองทางแบงก์ชาติเองก็คาดการแบงก์สภาพัฒน์เองก็คาดการว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันพีคที่ประเทศไทยเนี่ยปลายปีนี้ประมาณ 3% แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆไหลลงนะครับแต่ถ้ายังมีนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่มีอยู่แล้วราคาน้ำมันยังสูงอยู่ดีไม่ดีแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อจะไม่ลงแล้วในประเทศไทยที่จะกลัวเรื่องดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยจะต้องกลัวถ้าย้ำนะครับถ้าเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงสักประมาณเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าเนี่ยอันนั้นจะเริ่มทำให้ต้องมาตั้งคำถามกันแล้วว่าดอกเบี้ยนโยบายต้องปรับขึ้นหรือเปล่าครับ
1: รอดูกันความเคลื่อนไหวที่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
18: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
17: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
18: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับตอนนี้หลายคนรอการแถลงของกกต.นะครับนัดหมายไว้ตอนบ่าย3แต่เพิ่งที่จะกล่าวเกริ่นไปท่านณรงค์กลั่นวารินก็เริ่มต้นกันไปออกมาเรียบค่ายคนที่ดูผ่านช่องทางผ่านสื่อทั้งหลายก็บอกว่าวนไปวนมากันอยู่เอาล่ะตอนนี้มาถึงไมค์ของท่านรองโฆษกแม่แน่ใจรองเลขาธิการนะครับท่านกำลังแถลงอยู่แล้วก็กลับมาที่ท่านประธานกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะออกมายังไงแบบไหนน่าจะเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องของน้ำมันยังคงเป็นประเด็นหลักเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอัตราอะไรทั้งหลายนี่พัวพันกันไปหมดนะครับหลายคนก็ตามกันอยู่ว่าท้ายที่สุดจะ

0: ลงไปตรวจสอบนะครับก็ไม่มีรอยรั่วเพิ่มเติมแต่ก็ไม่แน่ใจครับสิ่งที่เรารอคอยกันอยู่ก็คือเราก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วน้ำมันตรงนั้นเป็นของใครยังไงแบบไหนส่วนเรื่องกกต.เนี่ยคงต้องรอกันนะครับหลักๆใหญ่ๆก็คือว่าตัวเลขจะออกมาเท่าไหร่หรือจะไม่มีตัวเลขเลยหรือจะออกบางส่วนแล้วเสียงจะออกมายังไงแบบไหนแล้วข้อมูลจากการที่เปลี่ยนแปลงตอนหลังคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยจะส่งผลต่อการพิจารณาไหมที่บอกว่าก่อนหน้านี้โดนบังคับปู่เข็นในสมัยรัฐบาลก่อนหน้าพอมาเป็นรัฐบาลนี้แล้วมั่นใจหรือสบายใจหรือถึงได้มีการกลับคำให้การก่อนหน้านี้ซึ่งทางนักวิชาการเองฝ่ายการเมืองเองก็ออกมาดอกจันครับว่าจะกลับคำให้การหรือไม่กลับคำให้การก็ว่ากันไปแต่ว่าหลักฐานทั้งหลายที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันมากมายเต็มไปหมดแถลงผลจริงๆเริ่มตอนประมาณสัก15 นาฬิกา 55 นาทีก่อนเข้ารายการระหว่างนี้อาจจะยังเก็บประเด็นได้ไม่ได้ 100% นะครับแต่จะค่อยๆเรียงกันมาว่าท้ายที่สุดนั้นกกต.จะยื่นแค่ไหนยื่นอย่างไรยื่นใครบ้างโดยมีเสียงยังไงแบบไหนจะเป็น4เสียงล่าสุดกกต.ที่ได้จากสว.ชุดนี้เป็นตัวนำและบวกอีก1คนก่อนไหมหรือจะออกมายังไงวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจจะเป็นประเด็นที่เรานะที่อยู่ในกรุงเทพและคอการเมืองเฝ้าติดตามและให้ความสนใจและก็ถึงขั้นบอกว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองนะไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่เมื่อสักครู่ผมเหลือบเข้าไปดูความเห็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากต่างจังหวัดนะคุณพี่สามารถแฟนรายการประจำว่าในหมู่บ้านต่างจังหวัดไม่เห็นมีใครสนใจหรือพูดถึงเรื่องวสวเลยก็อาจจะเป็นเฉพาะที่นครสวรรค์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหลายๆที่ก็ตามแต่เอาเป็นว่าพอการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เฝ้าติดตามวันนี้กันอย่างใจจดใจจ่อนะครับว่าจะออกซ้ายออกขวาหรือออกตรงกลางนั่นก็คือหมายถึงเรื่องของการเมืองจะเดินต่อไปได้แบบราบรื่นหรือไม่ราบรื่นอย่างไรเราในระหว่างที่รอการแถลงซึ่งก็ถือว่าช้าไป55นาทีนะคุณอภิรักษ
0: ์ครับ
1: เพราะเดิมทีนั้นเนี่ยทางกกต.ก็แจ้งว่าจะเริ่มแถลงในเวลา15นาฬิกาผมเองยังคิดว่า1ชั่วโมงผ่านไปที่เรามานั่งจัดรายการคุยกันณนาทีนี้นั้นเนี่ยก็คงจะ
0: ได้เนื้อได้หนังบ้าง
1: อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือคนเขาอยากจะรู้คำตอบนะส่วนผลที่เกิดจากคำตอบที่ว่าที่ออกมานั้นคงไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ทีเนี้ยจุดพลิกผันถ้าเราดูจากตั้งแต่เช้านะนะพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะคุณอภิรักษ์เปื่อนในระหว่างที่รอความชัดเจนจากกกต.นะครับหนึ่งก็คือประมาณสัก2วันนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆก็คือเรื่องของพยานรหัส16หรือหมายเลข16ซึ่งก็ได้รับการเฉลยตั้งแต่ช่วงสายๆในวันนี้แล้วจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรแต่จริงๆเนี่ยก็แม้จะไม่มีใครเฉลยแต่ออ่างตรงนั้นเนี่ยนะหลายคนก็พอเห็นรายละเอียดในเอกสารนะก็รู้กันนะแต่ก็เมื่อยังไม่มีการเปิดเผยก็ไม่เห็นมีใครนำเสนอจนกระทั่งสายๆวันนี้ก็รู้แล้วว่าออ่างคนนั้นก็คือเอกราชช่างเหลาซึ่งเป็นอดีตนะสสพรรคภูมิใจไทยนะที่ต่อมานะถูกขับออกแล้วก็มาอยู่กับพรรคกล้าทำแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็กอบเกี่ยวอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ย้ายมาหลายพรรคพอเอกราชช่างเหลานะครับนะกลับคำให้การอย่างนี้ปุ๊บนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ถูกมองไปว่ามีความพยายามในการที่จะนะกันตัวละครสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวเลข21+1นั่นคือ22ในฝ่ายการเมืองของพรรคภูมิใจไทยบวก1นั้นน่ะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเพราะไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตำแหน่งแต่มีตำแหน่งที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณรวมแล้ว22ถามว่าทำไมถึงเอาคำการกลับคำให้การของเอกราช

0: ตั้งเหลามาเป็นตัวอธิบายก็เพราะว่าในรายละเอียดตั้งแต่หน้าที่1056ถึง1060ซึ่งลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องคำให้การของพยานรหัสที่16นั้นเนี่ยก็ได้มีการไล่เรียงถึงขบวนการโกงหัวสวนะตอนหลังเขาใช้คำว่าโกงเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนก็ระบุละเอียดยิบมีใครเป็นใครบ้างที่เกี่ยวข้องใครเป็นคนต้นคิดนะฮะซึ่งประชุมกันที่ไหนวางแผนกันยังไงจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่นะฮะซอยรางน้ำที่มีการกำหนดตำแหน่งประธานรองประธานวุฒิสภารวมถึงตำแหน่งประธานกรรมธิการต่างๆอันนั่นคือนะเป็นไฮไลท์ที่ถูกโยงไปถึงว่ามีใครเป็นใครที่เกี่ยวข้องและขบวนการเริ่มต้นอย่างไรแต่พอเอกราชช่างเหลาเนี่ยออกมากลับคำว่าถูกข่มขู่ถูกบังคับเกรงกลัวอิทธิพลของรัฐบาลณเวลานั้นนะก็หลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนั้นมาเป็นรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการข่มขู่คุกคามบังคับขู่เข็นอะไรอีกต่อไปก็เลยมากลับคำให้การแต่ทีนี้เขาก็ไปขีดเส้นใต้ท่านผู้ฟังคุณวิลาครับ
1: ครับ
0: ขีดเส้นใต้ที่ว่าก็คือในตอนที่ไปให้การต่อคณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นเนี่ยเอกราชไปด้วยความสมัครใจนะและไปให้การอยู่หลายครั้งหลายหนนะนั่นก็เพื่อที่จะอธิบายว่าไม่ได้มีใครบังคับขู่เข็นแต่ไปด้วยความสมัครใจและให้ข้อมูลแบบพลั่งพลูนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมีการกลับคำให้การซึ่งจริงๆเนี่ยสาธารณชนเราท่านๆเพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ในรายละเอียดในเอกสารที่เอกราชช่างเหลาทำหนังสือถึงประธานกกต.เพื่อขอกลับคำให้การได้ถูกส่งไปที่กกต.ตั้งแต่29ตุลาคม2568ภาพเกี่ยวกันพอดีนะฮะนายกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี MOA ครั้งแรกในวันที่3กันยายนนะและนายกก็บอกเป็นนายกมาครบ1ปีเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลหนึ่งมาเป็นอีกรัฐบาลหนึ่งเอกราชช่างเหลาจากเดิมที่เที่ยวไล่เที่ยวคือไปให้อาการด้วยตัวเองแต่เที่ยวนี้ได้เรียบเรียงเป็นเอกสารนะครับเป็นหนังสือส่งไปให้ประธานกกต.วันที่29แต่วันที่29นั้นน่ะเป็นวันที่คณะไต่สวนชุดที่26ได้ส่งรายงานให้กับเลขาธิการกกต.และเลขาธิการกกต.ก็สรุปเรื่องส่งไปยังคณะกรรมการกกต.ตั้งแต่วันที่15กันยายนแล้วนั่นคือไปหลังจากที่ทุกอย่างมันสรุปทีนี้ย้อนกลับไปที่วันที่29นะไปต่อภาพไปเห็นว่าหลังจากที่ประธานกกต.ได้รับหนังสือกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาก็นะฮะนำไปสู่การแต่งตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาให้มาทำหน้าที่เพื่อที่จะตรวจสอบนะรายละเอียดที่คณะชุดที่26ทำมาประกอบกับเอกสารกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาสุดท้ายจนนำมาสู่นะมติ5-2ไม่ฟ้องผู้ถูกร้องทั้ง229คนคนก็เลยไปต่อภาพว่าทำให้การของเอกราชช่างเหลานะซึ่งนะมีรายละเอียดยิบถึงขบวนการอะไรต่างๆมาตั้งแต่ต้นใครเป็นใครเกี่ยวข้องจนกระทั่งกำหนดตัวประธานรองประธานอะไรทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยน่าจะเป็นพยานเอกสารสำคัญที่ถูกนำไปหักล้างนะสิ่งที่ทางอนุชุดที่26ได้สรุปตามคำให้การของเอกราชช่างเหลาครั้งแรกแต่การให้การครั้งที่2ซึ่งเป็นเอกสารก็เลยไปลบล้างในสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานต่างๆที่คณะที่26นะสรุปมาอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ถูกนำมาต่อภาพแต่ใครต่อใครก็มองว่าน่าจะนะเฉพาะในส่วนฝ่ายการเมือง21+1หรือเปล่าผมไล่เรียงยาวๆนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพว่ามันสลักสำคัญอย่างไรครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมฟังแล้วตอนนี้ผมใส่หูอีกข้างหนึ่งฟังแถลงอยู่ด้วยเนี่ยแต่ขออนุญาตกลับมาย้อนตรงนี้ก็คือว่าเมื่อกี้ไม่ทันได้ฟังไอ้ชุดของคุณเอกราชเนี่ยมาถึงที่36หรือมาถึงที่26
0: เอกสารกลับคำให้การเนี่ย นะมาหลังจากที่ชุดที่26สรุปและเลขากกต.ก็สรุปเรื่องนะไปให้กกต.ชุดใหญ่เมื่อมีเอกสารกลับคำให้การของเอกราชเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมก็เลยนำไปสู่การตั้งชุดที่36ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็มีมติ5-2นะยกคำร้องนั่นแหละครับ
1: ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะมองในแง่ของการทำงานน่ะถ้ายุทธชุด26เป็นคนประมวลแล้วก็เห็นตั้งแต่ต้นเรื่องมาตลอดเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องกลับไปที่26แล้วก็เป็นคนที่จะเป็นไต่สวนหาข้อมูลเก็บรวบรวมหลักฐานเพราะว่า36เนี่ยมีหน้าที่แค่มาเอาสิ่งที่26มาแล้วก็มาประมวลใหม่อีกทีนึงแล้วก็ตัดสินเนี่ยโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาแต่ต้นเนี่ยประเด็นนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เองผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีชุด26หรือ36เพราะกระบวนการเนี่ยมันก็คือต้อง26จากตรงนั้นเป็นชุดเดียวกันด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าจับเบ๊ะอย่างภาษาคุณมนตรีหรือเปล่า ที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ว่าทำยังไงก็ได้แต่อย่าให้มาถึงตรงนี้นะเส้นมันมีอยู่ตรงนี้ที่ผ่านที่เหลือเนี่ยจะจัดยังไงก็จัดไปแต่เส้นมันขีดอยู่ตรงนี้ต้องไม่ถึงตรงนี้น้ำห้ามล้นน้ำห้ามปริ่มอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยผมถือว่ามันก็อาจจะเป็นในแบบที่ใครๆคุยกันแล้วเราคุยกันหน้าไมค์หลังไมค์แล้วอีกอย่างนึงคือตัวละครอย่างคุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปด้วยความคับข้องใจไปด้วยความยินดีมาตลอดแต่ว่าตอนหลังนี่เปลี่ยนความคับข้องใจไปเป็นเอกสารและจังหวะเวลานี้ในการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลมันเหมือนมันเป๊ะมันอะไรกันอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงคนที่กั้นน้ำไม่ให้ทะลุเขื่อนมานี่เขาก็ทำการบ้านกันตั้งแต่วันนั้นเลยแหละครับคุณมนตรีพอเปลี่ยนปุ๊บเอกสารคุณเอกราชนี่ก็เตรียมเข้าไปชะลออยู่ที่ปากถ้ำปากบ่ออย่างนั้นเลยแหละ
0: ก็น่าจะเห็นว่าชุดที่26พยานเอกสารรายละเอียดที่ไม่เป็นคุณน่ะไล่เรียงดูแล้วโอ้มาด้วยความแค้นมาด้วยความรู้สึกที่แค้นเคืองอะไรก็ตามเลยพลั่งพลูออกมาทั้งหมดนะแล้วก็หลายคนก็มองว่าน่าจะตอนที่ดีๆกันน่าจะยังอยู่ในกลุ่มในขบวนการหรือในคณะอะไรที่ออกแบบจัดการนะพูดคุยสุดแท้แต่จะใช้คำไหนก็ตามแต่พอมีปัญหากันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆที่ได้รับทราบก็เลยถูกนำมาให้การนะแล้วถ้าดูในรายละเอียดการไปให้การครั้งที่1ของคุณเอกราชช่างเหล่านั้นเนี่ยต่อคณะอนุชุดที่26นะเป็นการนะไปให้การเองนะขอไปให้การเองนะคุณอภิรักษ์ถ้าอันนี้ถ้ายึดจากเอกสารไม่ใช่เป็นการถูกเรียกหรือว่าไม่มีใครรู้ว่าใครเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องบ้างแต่ในรายละเอียดบอกว่าเจ้าตัวนะพยานรหัสที่16คนนี้เป็นผู้เข้ามาขอให้การพยานในคดีนี้ด้วยตัวเองนะก็ยังมีคำนี้แล้วก็ไม่มีพฤติการที่ทำให้เชื่อว่าถูกบังคับข่มขู่มาให้การใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใดนะ
1: เต็มใจมา
0: ก็เต็มใจมาด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่ได้มาครั้งเดียวนะอาจจะมาให้การครั้งหนึ่งและทางคณะชุดที่26อาจจะยังเอ๊ะตรงนี้ลืมซักขออีกรอบหนึ่งดิมาก็จนกระทั่งสิ้นกระแสความก็เลยโอ้นะชัดเจนอะไรต่อไม่ไรแต่พอสรุปเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะไปถึงมือจนกระทั่งเลขาก็สรุปเสนอให้กกต.ชุดใหญ่นะ15กันยายนนะจบไปแล้วแต่การกลับคำให้การด้วยเอกสารที่ทำเป็นหนังสือส่งถึงประธานกกต.นั้นนะเป็นหนังสือลงวันที่29ตุลาคมปี68หลังจากที่กระบวนการตรงนั้นมันไปถึงมือกกต.ผ่านมือผ่านคณะ26ไปเรียบร้อยครับคุณวิลักษ์ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวคุณมนตรีจะให้ข้อมูลหน้าหลังอะไรตรงนี้กันก่อนไหมครับเพราะว่ากับตรงนี้คงต้องรอสักระยะหนึ่งคุณมนตรี
0: คือมันมีประเด็นที่ผมเห็นคุณผลิตวัชรศิลป์ต้องยกให้ท่านคนหนึ่งเพราะว่าทั้งสองไอเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดพอคุณผลิตวัชรศิลป์ได้ไปเห็นรายละเอียดซึ่งจริงๆนะเขาคงเห็นกันทั้งหมดเลยนะคุณวิรักษ
1: ์
0: เพราะคุณดูสิ
1: อาจารย์สมชัยเนี่ยแกมาเปิดแต่ผมว่าคนที่ทำข้างหลังน่าจะเห็นกันมาหมดแล้วแหละว่าเป็นคุณเอกราชหรือเอาตรงไหนที่จะเอามายันใช่ไหมฮะแล้วคุณผลิตเองก็คงบอกว่าถ้าทุกอย่างจะหายไป20กว่าคนด้วยการให้ปากคำของคุณเอกราชนี่ก็จะแปลกๆแปลงๆใช่ไหมคุณมังกร
0: ก็ คือต่างคนต่างได้มีเอกสารและผ่านหูผ่านตาหนึ่งอาจารย์สมชายศรีสุริยกรก็ต้องรู้เพราะว่าเป็นคนออกมาเปิดเผยชื
1: ่
0: อสองคุณเป๋านะยิ่งชีพอัชนนท์ก็ย่อมทราบเป็นอย่างดีเพราะเป็นคนออกมาเปิดตัวเลขรหัส16ก่อนใครนะก็ต้องเห็นรายละเอียดตรงนั้นและถึงขั้นบอกว่าถ้านะกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องไม่ดำเนินการเอาเป็นว่าถ้าไม่ส่งใครก็จะเปิดคนนั้นนะแล้วก็โดยเฉพาะพุ่งเป้ามันที่เอกสารหมายเลข16ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาการให้การครั้งแรกมาเปิดเผยนะก็ยังไม่ทันได้เปิดเผยนะครับในเสร็จแล้วเนี่ยคุณผลิตตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยคุณผลิตเนี่ยยก4เหตุผลนะมาประกอบว่าแม้จะมีพยานบุคคลนะ1คนเนี่ยนะกลับคำให้การแต่การกลับคำให้การของพยานคนนี้นั้นเนี่ยโดยส่วนตัวคุณผลิตก็มองว่านะไม่น่าจะนำมาหักล้างพยานหลักฐานอื่นๆทั้งหมดได้หรือมีอยู่ข้อความใช้คำว่าไม่สามารถทำให้ช้างทั้งตัวหายไปได้นะคุณบริษัทใช้คำนี้ก็แล้วก็ยกตัวอย่างนะฮะพยานอื่นๆหลักฐานอื่นๆโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยประวัติการโทรศัพท์อุ้ยเยอะแยะเลยนั่นนี่คือเปรียบเทียบไปเห็นว่าเฉพาะพยานบุคคล1คนที่กลับคำให้การแต่พยานอื่นๆยังมีนะประเด็นที่สองคุณไม่ได้ชี้ว่าเราต้องตรวจสอบให้ดีว่าคำให้การครั้งไหนบ้างที่มีแนวโน้มจะถูกข่มขู่โดยคนในรัฐบาลณเวลาที่มีการให้การเนี่ยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ขยายความว่าหากเราเชื่อเนื้อหาในคำให้การครั้งที่สองว่าคำให้การครั้งที่หนึ่งเกิดจากการถูกข่มขู่โดยคนในรัฐบาลณเวลานั้นวงเล็บซึ่งเป็นช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลวงเล็บปิดเราก็ควรตั้งคำถามและตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำให้การครั้งที่สองก็อาจเกิดจากการถูกข่มขู่โดยคนในรัฐบาลณเวลานั้นวงเล็บซึ่งเป็นช่วงที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลวงเล็บปิดนะยิ่งเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการให้การก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าการให้การครั้งที่หนึ่งนะวงเล็บคาดว่าเป็นการให้การด้วยตนเองและโดยละเอียดในขณะที่การให้การครั้งที่สองเป็นเพียงการให้การเป็นหนังสือตามที่ปรากฏก็เปรียบเทียบเหมือนกับย้อนไปย้อนมาถ้าตอนนั้นมองว่าถูกข่มขู่นะเที่ยวนี้นะจะมีเหตุผลเดียวกันหรือเปล่านะเพราะนั้นคุณผลิตก็ไปขมวดตรงประเด็นที่สามว่าคำให้การครั้งที่สองขาดความคำให้การครั้งที่สองขาดความน่าเชื่อถือเพราะมีสาระสำคัญที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วก็ขยายความว่าคำให้การครั้งที่สองมีการระบุว่าไม่มีการจัดทำโพยหัวและมีการจัดสร้างโพยหัวขึ้นมาย้อนหลังวงเล็บย้อนหลังนะครับเพื่อสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งเพราะไม่มีการยึดโพยได้จากผู้สมัครรับเลือกตั้งจากรายใดแล้วก็มีรายละเอียดประกอบค่อนข้างเยอะทีเดียวสุดท้ายนะคุณผลิตก็สรุปในข้อสุดท้ายว่าหากต้องการรู้อย่างแน่ชัดว่าคำให้การครั้งไหนเป็นจริงหรือมีมูลสิ่งที่กกต.ทำได้คือการสั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลได้ไต่สวนและพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่กลับคำให้การนั้นน่ะก็น่าจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้กกต.ต้องพิจารณาเพื่อนำไปสู่ศาลในการที่จะพิจารณาอย่างรอบด้านครับคุณไอภิรักษ์ครับ
1: ผมเรียงให้ได้เห็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ตามไม่ได้ต่อเนื่องนะครับหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้เห็นภาพใหญ่นะตอนนี้เวลานี้เนี่ยเป็นข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.ซึ่งมีการพิจารณา7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับ1ก็คือบุคคลทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1 2ผู้สมัครสว.ยินยอมให้บุคคลทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2 3ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดในการแนะนำตัวตามมาตรา36และมาตรา704มีการจัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือเตรียมการที่จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ1 5มีการจัดเลี้ยง รับจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจผู้สมัครหรือผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตามมาตรา77วงเล็บ3 6มีการเรียกรับหรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อการสมัครตามมาตรา79 7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินประเภทอื่นใดเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81อ่ะเดี๋ยวเราตั้งหลักเบรกกันไหมครับคุณมนตรีแล้วเดี๋ยวดูกันว่าครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเก็บประเด็นอะไรกันได้บ้างแล้วพักกันก่อนนะครับ
2: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยในอาคารโรงอาหารรัฐสภาชั้น B2 นะครับฝนตกนอกเหนือจากน้ำรั่วที่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำนอกเหนือจากเรื่องไม้เบยที่ถูกตั้งคำถามว่าผิดสเปคนอกเหนือจากอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดฝ้ามันหล่นลงมาพังทลายโชคดีไม่มีคนอยู่นะช่วงนั้นเวลานั้นวันนี้ท่านประธานรัฐสภาครับท่านโสพลสารัมพร้อมด้วยเลขาธิการสภาคุณศิโรจน์พันแพทย์รวมไปถึงวิศวกรแล้วก็ทีมงานก็เข้าไปตรวจสอบโรงอาหารชั้น B2 ในอาคารรัฐสภาครับหลังจากที่เมื่อวานมีฝ้าถล่มลงมาเมื่อคืนวันที่13ทางจากการตรวจสอบครับก็บอกว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงดีไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นยิปซัมครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์สลับร้อนเย็นจนเกิดเป็นน้ำและหยดน้ำหยดลงตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ได้มีการแก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้วนะครับทางแก้คือวิศวกรก็บอกว่าเพิ่มขนาดของสกรูยึดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดให้ฝ้ามีความแข็งแรงมากขึ้นก็ผมดูแล้วก็ถ้าจะแปลว่าเป็นจุดเล็กๆก็คงดูแล้วสบายใจดีนะครับคุณมนตรีแต่ว่า ห้องอาหารของสภาฝ้าร่วงลงมาเนี่ย 2-3 แผ่นเท่าที่เห็นเนี่ยแล้วทั้งหมดเป็นเพราะว่ามันชื้นแล้วน็อตมันเอาไม่อยู่แล้วก็เปลี่ยนน็อตให้มันใหญ่ขึ้นเอ๊ะแล้วเราไม่ต้องแก้เรื่องของความชื้นสลับอะไรตรงนั้นเหรอคือบางอย่างถ้ามันเป็นปัญหาที่โครงสร้างแล้วมานั่งไล่ปะผูปะผูกันเนี่ยผมว่ามันดูไม่ดีนะแต่เอาเป็นว่าผมก็เชื่อการตรวจสอบของท่านประธานสภากับทางวิศวกรก็แล้วกันครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องความชื้นความร้อนเข้าไปก็เลยเปลี่ยนสกรูให้มันใหญ่ขึ้นนะคุณมนตรีถ้าบ้านหลังคาร่วมไม่ต้องซ่อมหลังคานะเดี๋ยวก็เอาสกรูไปยึดตรงที่ฝ้าก็แล้วกันนะคุณมนตรีฮะหวังว่าจะช่วยได้เรียนแบบสภาเขาหน่อย
0: ก็โชคดีนะคุณอภิรักษ์ครับที่เป็นวันหยุดอย่างที่ว่าแล้วก็ถ้าดูจากข่าวเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมอ่ะทั้งพักผ่อนทั้งมานั่งทานอาหารทั้งอะไรของนักการเมืองนะโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่เป็นวันประชุม 2-3 วันต่อเนื่องนะงบประมาณตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าหัวล้างข้างแตกกันไปเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็โชคดีอย่างว่าแต่ทีเนี้ยนะผมดูจากข่าวแม่ค้าเขาบอกว่าก็เห็นหยดมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยนะจนกระทั่งมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วมันอมน้ำมันบวมแล้วก็ถล่มลงมาท่านก็เอาสกรูไปยึดไปขันให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจุดที่นะรวมกับจุดอื่นๆนะที่ทางสภาได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมาให้มาแก้ไขจำนวนพันกว่าจุดหรือไม่จำได้ไหมครับคุณเป็นรักที่คือตอนนี้ผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราก็แก้ไขท่านประธานโสพลวันก่อนท่านก็พูดถึงเรื่องจะปรับเป็นแลนด์มาร์กอย่างนั้นอย่างนี้แต่ติดขัดยังไม่มีเงินแล้วก็เข้าใจกันโดยทั่วไปไม่แน่ใจว่าเป็นท่านใดที่พูดถึงแม่เสียดายที่มันเลยเวลาประกันมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปคุยกับคนที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้เขาบอกมันเลยเวลาประกันไปแล้วก็จริงแต่เสร็จแล้วก่อนที่จะครบกำหนดวันที่16หรือวันไหนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางสภาได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาแล้วก็ให้มารับทราบจุดที่มันมีปัญหามากกว่า 1,000 จุดเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วเพราะฉะนั้นได้เคลมไปแล้วคุณอภิรักษ์เพียงแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาดำเนินการเมื่อไหร่ซึ่งถ้าไม่มาดำเนินการเนี่ยนะผมเนี่ยเคยเอาตัวเลขมาให้คุณไปรักแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังไปอาจจะเป็นที่เดียวเนี่ยมั้งในที่อื่นผมไม่แน่ใจเข้าไปพูดถึงกันหรือเปล่ามันมีเงินประกันของผู้รับจ้างนะก้อนหนึ่งนะมันมี3ก้อนรวมกันประมาณ 1,500 ล้านบาทนะก้อนแรกก็เป็นเรื่องของเงินประกันสัญญาก้อนที่2เป็นเงินประกันค่างวดที่จ่ายไปแต่ละงวดก็จะต้องหักไว้จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพงานและงวดสุดท้ายนะที่ในสัญญาระบุเอาไว้ว่าจะจ่ายก็ต่อเมื่อได้มีการ บำรุงซ่อมแซมในส่วนที่มันเป็นปัญหาและปัดกวาดให้เสร็จสับให้เรียบร้อยถึงจะจ่ายเพราะฉะนั้นเงินจำนวน 1,500 ล้านบาทตรงนี้ในสัญญาสามารถที่จะเอามาซ่อมแซมถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาปฏิเสธไม่รับผิดชอบไม่มาซ่อมก็จ้างรายอื่นเข้ามาซ่อมแล้วเอาเงินก้อนนั้นแหละเขาบอกผมว่าเอาไปจ้างเพราะมันมีรายละเอียดตรงนั้นอยู่เพราะนั้นเนี่ยว่ามันถล่มตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งในพันกว่าจุดนั้นไหมหรือวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีจุดอื่นๆที่มันมีปัญหาที่เขามาร์กจุดเอาไว้ว่าต้องซ่อมแซมเกิดอะไรตามมาอีกหรือเปล่าบ้างก็เอามาบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสภาที่จะสกูตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงก็ตามนะคนที่เขาเห็นเขาก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากคุณภาพของงานที่มันมีปัญหาครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมขออนุญาตขานตัวเลขที่ออกก็แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: ว่าณตอนนี้เนี่ยส่งฟ้องทั้งหมด77คนแต่ว่าไม่ได้มีนักการเมืองอยู่ในแถวๆนี้เลยหลายสื่อออกมาแล้วนะครับตอนนี้อ้างอิงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับหลังจากที่วันนี้ตอนประมาณ10โมงมีการประชุมลงมติแล้วก็บ่าย3เตรียมแถลงมาแถลงกันจริงๆก็คือบ่าย 3:55 ประธานกกต.ครับณรงค์กลั่นวารินทร์ในฐานะที่ได้ร่วมพิจารณาก็บอกว่าทุกคนมีความเป็นอิสระแล้วก็มีความอิสระในการพิจารณาในกรอบกฎหมายสำนวนในคดีมีเกณฑ์การพิจารณาเมื่อมีคำร้องคำคัดค้านหรือเป็นความมีความปรากฏจะมีการไต่สวนแล้วก็มาถึงขั้นกกต.ครับก็พิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพยานนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินการติดต่อสื่อสารระหว่างการรวมถึงพยานแวดล้อมไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการออกตัวให้เอียดก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองบางท่านบอกว่าอย่าไปอะไรตามกระแสต้องให้ดูนู่นนี่นั่นทีนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าใครลงมติอย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่ามติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆทีนี้เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งไล่เรียงกันดูแหละว่าข้างในจะมี4ตัวเลขนำหรือ4บวก1ไหมขณะที่รองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานสืบสวนสอบสวนร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาพรนะครับก็เปิดเผยว่าข้อกล่าวหาที่1ผู้ถูกกล่าวหากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองและส.ส.20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาและบุคคลอื่นถูกส่งฟ้อง1คนกกต.ก็มีมติไม่มีส่งฟ้องเช่นกันอันนี้ถ้าผมเข้าใจเป๊ะๆก็คืออันนี้คือโซน
0: 21บวก1ใช่ไหมที่ไม่ส่งฟ้อง
1: ไม่ส่งก็คือเอาจริงๆก็คือทางฝั่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสีน้ำเงินบวกกับคุณเนวินใช่ไหมล่ะอันนี้ที่เขากล่าวว่าข้อหาที่2สวที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนรวม140คนกกตไม่มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาเพราะฉะนั้นกกตที่หยุดการประชุมตั้งแต่ช่วงบ่ายนี่ไม่โดนเลยนะครับข้อกล่าวหาที่3จะมี3สวที่ถูกที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนมีมติส่งฟ้อง26คนสวสำรอง1คนคณะกรรมการบริหารพรรคสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนส่งฟ้อง1บุคคลอื่น15คนส่งฟ้อง9คนเดี๋ยวเราทบตัวเลขไว้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ข้อกล่าวหาที่4ถึง7สวที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องมีมติส่งฟ้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวส่งฟ้อง36คนและบุคคลอื่นส่งฟ้อง15คนรวม77คนเอ๊ะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสวนั่นเข้าใจว่าน่าจะเป็นในคนที่ผ่านด่านเข้ามารอบที่1หรือรอบที่2อะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะคุณมนตรี
0: คือทั้งหมดคือผู้สมัครนะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกก็คือผู้ที่สมัครไปเสนอตัวที่จะเป็นสว.แต่นะไม่ได้อยากจะเป็นสว.แต่อยากเข้าไปเลือกก็เลยถูกเรียกว่าผู้เลือกสว.เพราะตกลงงานนี้มีผู้เลือกและกับอย่างมากสุดเป็นสว.สำรองเลยคุณพิรักษ์เมื่อสักครู่ที่รวมได้77คนค่อนข้างหนักไปทางเครือข่ายไม่ใช่หนักอ่ะเป็นเครือข่ายและเป็นผู้เลือกทั้งหมดไม่ได้มีสสไม่ได้มีสวไม่ได้มีนักการเมือง
1: ทั้งสส สสกับขาสั้นเนี่ยรอดไปก่อนแล้วทีเนี้ยตัวสวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เลือกสวแต่ผมดูแล้วมันอาจจะมีผมดูเช็คตัวเนี้ยมันสวสำรองโดนเป็นหนึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนโดนสวเนี่ยผมยังไม่เจอนะคุณมนตรีก็ดูจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย229คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีสวปัจจุบัน139มีสำรองและผู้สมัครสวอีก50คนรัฐมนตรีคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยที่รวมอยู่ในนี้20คนสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยดูจากตรงนี้ไม่มีสวเลยครับคุณมนตรี
0: อ
1: ันนี่ผมเจอตัวเลขแล้วลำดับที่1ก็คือสวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนะครับอันนี้ผมในเชิงเทคนิคนะ26คนสวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนี่แปลว่าอะไรคุณมนตรีผมไม่แน่ใจแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว36แล้วก็มีคนอื่นอีก15ไอ้สวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนี่ใช้สวชุดปัจจุบันไหมคุณมนตรี
0: ก็ต้องเป็นสวสิสั่งงั้นนะคุณ
1: ก็มีสว26แล้วมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว36แล้วก็มีคนอื่นอีก15เนี่ยรวมกันเป็น77
0: 2626ก็ถือว่าเอาละงานนี้ก็มีสวด้วยถ้าอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่า137บวก1เป็น138ไม่ส่งฟ้องนะแล้วคำว่าผู้ดำรงตำแหน่งสวนะ26คนเนี่ยแสดงว่าเป็นตัวจริงนะคุณปิรักษ์ครับมีตัวจริงอยู่ด้วย26และที่เหลือจาก77นั้นเนี่ย
1: เดี๋ยวผมส่งให้คุณมนตรีได้ช่วยดูกันหน่อยว่าเพราะเราเช็คกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยก็แปลว่าสวตัวจริงโดนไป26คุณมนตรีส่วนข้อหาอื่นก็น่าจะรอดกันหมดนะคุณมนตรี
0: ครับก็ถือว่าหนึ่งนะฮะจะเสริมสวดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้อง26ก็แสดงว่ามีตัวจริงอยู่26คุณอภิรักษ์ฮะซ
1: ึ่
0: ง26คนนะถ้ายึดตามมาตรา62ของพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ก็จะต้องทันทีที่เรื่องไปถึงศาลนะศาลรับประทับรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็26จาก138นะก็อันนี้เราเอาเฉพาะ138จะเหลือเท่าไหร่คุณไปรับนะก็เหลือ112นะ112ก็เกิน100ก็ไม่น่าจะเป็น
1: ถ้ามองจากกระแสอย่างนี้คุณมนตรีผมเราเดี๋ยวเราเช็คความถูกต้องตรงตัวเลข 100% อีกทีนึงเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็จะทำให้ข่าวเนี่ยไปพูดถึงว่าใครโดนบ้างอะไรเป็นยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้าในมุมของฝ่ายที่เขาเรียกร้องและเคลื่อนไหวเนี่ยเขาคงอยากจะมองว่าเฮ้ยทำไมโดนแค่นี้ทำไมถึงออกมาอย่างนี้ยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้ามองจากข่าวก็คงบอกว่าคนนี้เป็นคนนั้นคนนั้นเป็นคนโน้นคนโน้นโดนเพราะอะไรยังไงแบบไหนแล้วมั้งฮะคุณมนตรีฮะ
0: ก็ไม่จบหรอกครับต
1: ่
0: อจากนี้ก็คงจะต้องเป็นการเอามาเปิดอย่างที่ทางไอลอว์เขาได้สื่อสารเอาไว้
1: เขาพร้อมเปิดต่อนะ
0: ต้องเปิดต่อเพราะเขาได้ประกาศเอาไว้ว่าจะเปิดทุกคนนะที่ไม่ส่งฟ้องต่อศาลนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าในข้อกล่าวหาหรือว่าเรื่องหลักฐานต่างๆนั้นมันโยงใยอย่างไรบ้างแม้แต่ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ได้มีการมองกันเอาไว้แนวทางหนึ่งนะคุณอภิรักษ
1: ์นะ
0: มีแนวหนึ่งเนี่ยยกทั้งหมดสองนะฟ้องทั้งหมดไม่มีสามคือฟ้องบางส่วนทีนี้บางส่วนเนี่ยก็คนก็ไปคิดกันเอาไว้ว่านั่นหมายถึงไข่แดงจะต้องถูกตัดออกไป21บวก1เนี่ยก็เป็นไปตามนั้นไม่มีส.ส.ไม่มีรัฐมนตรีไม่มีคนในระดับแกนๆที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส.ว.138คนนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะพลีชีพจำนวนหนึ่งซึ่งก็คาดเดากันไปต่างๆนานาเพราะนั้นเนี่ยหนักสุดตอนนี้ ก็คือ26ตัวเลขที่เป็นสว. อยู่ปัจจุบันรวมกับเครือข่ายอื่นๆแล้วก็ผู้เลือกนะเป็น77คนอย่างที่ว่าก็จะหนักอยู่ที่ถ้าจะอธิบายได้ก็คือจำนวน26คนนะซึ่งก็ตรงเป๊ะอย่างที่ได้มีการคาดเดากันเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าคงจะต้องมีบางส่วนและไอ้ที่จะหลุดยังไงก็ต้องหลุดปล่อยให้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วมันจะมินเมต่อการที่จะทำให้มีปัญหาในทางการเมืองระยะยาวก็ออกสูตรนี้ครับคุณเดวิลาครับ
1: ก็สูตรนี้นะกระแสที่ไม่ได้เข้มข้นนักก็คงมีความรู้สึกว่าน่าจะลุยกันเต็มที่ไม่ได้เต็มปากแต่ว่าในฝั่งของการตรวจสอบเพราะคงจะลุยต่อทีนี้จะออกยังไงแบบไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแยกมติแยกตาม7ข้อกล่าวหาที่มานั่งไล่เรียงกันนะครับ อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมไล่เรียงกันไปก่อนว่า7ข้อกล่าวหามีอะไรและผลออกมาเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้จับมาผนวกกันนะครับว่าชื่อตรงไหนอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยหลังมีมติกกต.เนี่ยก็ต้องมีคำวินิจฉัยสำนวนแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันสว26คนยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังจากที่มีมติกกต.แต่ถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเนี่ยสว.ที่ถูกร้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและถ้าหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพของสว.ก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่หากสว.มีว่างลงเนี่ยนะครับทีนี้ประธานวุฒิก็จะประกาศในราชกิจจาครับเลื่อนบัญชีสำรองของกลุ่มเดียวกันนะครับขึ้นดำรงตำแหน่งตามลำดับถ้ากลุ่มนั้นไม่มีรายชื่อเหลืออยู่นะครับประธานวุฒิก็จับสลากเลือกบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นแต่ถ้าหากทุกกลุ่มไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่ก็ให้วุฒิประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีเว้นแต่มีสว.ไม่ถึงกึ่งหนึ่งและวุฒิสภายังมีวาระเหลือเกิน1ปีจะต้องจัดให้มีการเลือกสว.แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน70วันนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทีนี้ไม่รู้ชื่อ26คนนี่จ่อมาตรงไหนกันบ้างนะครับคุณมนตรี
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดไหมเพราะเมื่อวานเห็นบอกว่าจะไม่เปิดเผยอาจจะไม่เปิดรายชื่อนะครับ
1: มันจะไม่เปิดได้ยังไงนะมันยังไงแม้แต่มติกกต.เขาก็จะไม่เปิดเผยชื่อนะเขาบอกแค่เสียงข้างมากอันนั้นยังพอเข้าใจแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวคงเล็ดคงรอดออกมามั้งครับคุณมนตรี
0: ครับก็คงจะมีแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณวิรักษ์บอกว่านะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนะครับนะแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนที่คุณวิรักษ์ไล่เลียงไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมีกรอบเวลา60วัน2เดือนแล้วนะครับคุณวิรักษ
1: ์
0: 2เดือนในระหว่างนี้ที่ฝ่ายกฎหมายจะต้องจัดทำคำร้องนะสำนวนรายละเอียดต่างๆเพื่อส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและไม่แน่ใจว่ากรอบเวลาตรงนี้ยังสามารถที่จะขยายเวลาได้อยู่อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งถ้าขยายเวลาได้ก็คงจะไม่เกิน2ครั้งถ้ามากกว่านั้นมันก็จะดูเหมือนทำไมมันต้องรวบรวมอะไรมากมายนะ2เดือนไม่เสร็จขยายไปอีก1เดือนต่อไปอีก1เดือนก็เท่ากับ4เดือนเนี่ยคุณอภิรักษ์ครับนะฮะทีนี้พอเสร็จสับนะฮะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะทางฝ่ายธุรการก็จะรับไว้ตรวจสอบความถูกต้องเข้าสู่สารระบบของศาลและศาลท่านก็จะนะพิจารณาด่านแรกก็คือจะรับหรือไม่รับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะส่วนใหญ่เรื่องที่ไปจากกกต.ที่ชี้ไปแล้วเนี่ยศาลท่านก็จะประทับรับฟ้องรับไว้พิจารณาในวันที่ศาลท่านประทับรับฟ้องนะจำนวน26คนซึ่งเป็นตัวจริงนะก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะถัดจากนั้นไปเนี่ยต้องไปดูกระบวนการของศาลท่านจะต้องใช้เวลาซึ่งบางคนก็บอกว่าต้อง1ปีให้หลังนะคุณอภิรักษ์นะฮะ1ปีให้หลังถ้าสมมติว่าเอาละคลมๆ1ปีในระหว่าง1ปีเนี่ยซึ่งถ้าบวกตรงนั้นอีกนะไม่รู้ว่า4เดือนหรือเท่าไหร่2เดือนอัพขึ้นไปเนี่ยก็ปีเสร็จๆนะฮะก็คงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรใดๆได้องค์ประชุมของสว.ก็จะยึดเอาเท่าจำนวนที่มีอยู่ส่วนจะเลื่อนใคร ขึ้นมาทำหน้าที่แทนนั้นก็ต้องรอศาลท่านพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จนกระทั่งศาลท่านตัดสินแต่ว่ามีความผิดตามที่กกต.ยื่นร้องมาหรือไม่ถ้าผิดนั่นแหละกระบวนการก็ได้สิ้นสุดลงเพื่อที่จะให้คนที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทางกลับกันพูดเพื่อให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งถ้าศาลท่านเห็นว่าไม่ผิดทั้ง26คนเนี่ยก็จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ได้ต่อไปนะอันนี้คือกระบวนการนะส่วนใครจะเลื่อนจะอะไรยังไงต้องรอขั้นตอนต่อจากนี้นะอีกนานครับคุณอภิรักษ์ยังไม่สามารถที่จะจบลงได้ภายในอัน1ปีนะเพราะต้องบวกเวลาในส่วนของกกต.ด้วยแต่ทีนี้ผมต่อให้หน่อยคุณอภิรักษ์ถ้าย้อนไปดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มไอลอแล้วก็ความเห็นของนักวิชาการทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องที่ทางไอลอจะเอามาเปิดเผยนะครับในรายที่ไม่มีมติส่งฟ้องต่อศาลเขาก็จะเปิดกันนะในขณะเดียวกันมาตราผมจำไม่ได้จะเป็นมาตรา44หรือมาตราอะไรของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะผู้สมัครที่เขามีการเปิดหน้ากันหลายหลายคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปยื่นร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้งในกรณีที่ยังติดใจว่าทำไมส่งแค่นี้ที่เหลือทำไมไม่ส่งไปยื่นคัดค้านภายใน3วันซึ่งถ้ายื่นคัดค้านเนี่ยก็ต้องเอาเอกสารรายละเอียดต่างๆที่เขาจะนำมาเปิดเผยนั่นแหละนะฮะเอาไปประกอบซึ่งศาลท่านก็คงจะต้องพิจารณาคำร้องคัดค้านตรงนั้นนะประกอบกันไปด้วยเพราะพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดรับรองสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่เห็นว่าเห็นต่างจากกกต.ตรงนี้ก็ยังเป็นอีกช่องทางครับคุณพิรักษ์ครับ
1: กับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนEcon World อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวครับวันที่ตลาดบ้านเราลบไป 13.45 จุดนะครับเดลต้ากดตลาดและนักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในกลางสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดต่ำกว่า 1,600 นะครับปิดไปที่ 1,591.07 จุดครับลดลงไป 13.45 จุดคิดเป็น 0.84% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 61,899.04 ล้านบาทนะครับแต่ชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดวันนะครับจุดสูงสุด 1,604 จุดต่ำสุด 1,589 นะครับวันนี้หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น149หลักทรัพย์ลดลง275หลักทรัพย์นะครับและหุ้นที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง234หลักทรัพย์โดยมีท็อป5ในอันดับ1เลยก็คือเดลต้านะครับปิดไปที่252บาทลดลงไป12บาทครับคิดเป็น 4.55% เลยนะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,992 ล้านบาทอันดับที่2 K-Bank ครับปิดไปที่251บาทเพิ่มขึ้นมา7บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,605 ล้านบาทอันดับที่3 KTB

0: ก็ในประเทศเลยครับโดยปัจจัยต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าในฝั่งของตลาดเอเชียส่วนใหญ่ก็คือมีความกังวลก่อนหน้าที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐในช่วงวันพุธนี้นะครับแล้วก็เผอิญว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการประสานงานของธนาคารกลางหลายแห่งเลยนะครับมีการประชุมกันทั้งของวันพุธที่เฟดวันพฤหัสที่อังกฤษแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับทีนี้สิ่งที่ตลาดเองมามองก็คือตลาดเริ่มเห็นความเสี่ยงของการที่สถานการณ์ธนาคารกลางยังไม่จบนะครับน้ำมันยังขึ้นต่อเนื่องทำให้ภาพจากที่เดิมคนคิดว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่เฟดเองจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ตอนนี้มุมมองตลาดก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยตลาดคาดว่าในการประชุมรอบนี้อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ด้วยความน่าจะเป็น 80% นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเองกำลังตั้งข้อสงสัยไปถึงในเดือนปีหน้าครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจากเดิมที่เราคิดกันว่าเฟดเองน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภาพที่ว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไป 2-3 ครั้งหรือเปล่าในช่วงจากนี้ถึงปีหน้านะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จะตอบโจทย์นี้ได้เนเมื่อคุณเควินวอสเองก็ไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยเนี่ยทุกคนก็เลยจะรอดูสัญญาณที่มันดูเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือตัวความเห็นดอกเบี้ยของกรรมการรายบุคคลหรือว่าเราเรียกกันว่าดอทพอตนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมรอบนี้67เนี่ยมันจะมีดอทพอตแถมมาด้วยทุกคนก็จะเห็นภาพว่าโอเคดอกเบี้ยปีหน้าขึ้นไหมเนี่ยขึ้นกี่ครั้งจากปัจจุบันตัวนี้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าตลาดเองเนี่ยมันรับจุดนี้ในเชิงลบแล้วหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันตลาดต่อได้ครับดังนั้นผมคิดว่าในฝั่งต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องที่หนึ่งเราจึงเห็นว่าในมุมมองของหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันมีการรับปรับโพซิชันรับสถานการณ์ตรงนี้ครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นปรับขึ้นวันนี้ก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งลุ้นดอกเบี้ยอาจจะกลับเป็นขาขึ้นเร็วส่วนกลุ่มที่ดอกเบี้ยสูงงานไม่ดีอย่างเช่นการเงินนะครับหรือจะเป็นกลุ่มขนส่งที่โดนราคาน้ำมันเนี่ยก็จะมีแรงขายตัดกำไรนะครับนอกจากปัจจัยต่างประเทศแล้วเนี่ยในฝั่งในประเทศเองก็เป็นสถานการณ์ของการพิจารณาคดีของกกต.ซึ่งก็ต้องบอกว่าออกมาไม่ได้ต่างจากที่ตลาดส่วนใหญ่คาดก็คือมีการดำเนินคดีบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยครับและขณะเดียวกันไม่ได้มีการลิงก์ไปถึงในส่วนทางด้านผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตรงนี้ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วต้องถือว่าดีมากกว่าแย่นะครับเนื่องจากว่าพอมันลิงก์ไปไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัวของทางด้านเสถียรภาพรัฐบาลเองก็น่าที่จะไม่กระทบนะแต่ถามว่าจะมีคนออกมาประชุมออกมาต่อต้านบ้างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ในที่สุดเนี่ยมันไม่ส่งผลกระทบในเชิงเสถียรภาพจากคดีความครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามาดูแล้วในภาพของครึ่งแรกของสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีปัจจัยลบหรืออย่างที่กดตลาดโดยเฉพาะบรรยากาศภายนอกครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นท่ามกลางการรอคอยปัจจัยต่างๆในสัปดาห์นี้เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนควรจะเป็นยังไงดีครับ
0: ต้องบอกว่าในภาพของเราเองสัปดาห์ที่เรามีรีพอร์ตฉบับหนึ่งก็คือมองว่าสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นสูงเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่มันแย่กับภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการเลือกเทคโปรฟิตโดยเฉพาะในกลุ่มที่ปรับขึ้นมาเยอะหรือในกลุ่มที่เซนซิทีฟกับเรื่องดอกเบี้ยเซนซิทีฟกับเรื่องราคาของบัตรครับกลุ่มพวกนั้นอาจจะได้รับผลกระทบแต่ทีนี้ถ้าเรามองแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าหุ้นไทยยังโอเคอยู่นะครับยังเป็นบวกมากกว่าแย่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่ากลุ่มไหนที่รับมือสถานการณ์นี้แบบนี้ได้ซึ่งในภาวะที่เงินดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยหรือเงินเฟ้อสูงนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการตั้งราคาอย่างเช่นกลุ่มสื่อสารกลุ่มของทางด้านการแพทย์ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีหุ้นพลังงานสัก 10-15% ครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวนี้มันอาจจะต้อง hedging against inflation เพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงแต่สิ่งที่อย่าลืมนะครับก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยเคยเอาน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์มาใช้กดราคาน้ำมันไปแล้วดังนั้นในรอบนี้หน้าตักที่ทุกคนจะกดราคาน้ำมันถึงสถานการณ์มันจะแรงเท่าเดิมเนี่ยแต่ทุกคนมีหน้าตักที่น้อยลงดังนั้นต้องเผื่อใจไว้นิดนึงด้วยครับว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันเองอาจจะขึ้นไปสูงกว่าที่เราคาดได้ครับดังนั้นนอกจากกลุ่มของการแพทย์ ICT แล้วนะครับผมคิดว่านักทุนเองอาจจะต้องมีกลุ่มพลังงานอยู่ประมาณสัก 10-15% ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับตลาดบ้านเราในวันนี้และสิ่งที่ต้องติดตามนะครับตอนนี้ตลาดยังคงขาดปัจจัยใหม่และมีแนวโน้มเข้าสู่โหมด Wait and See เพื่อรอผลประชุม Fed รวมถึงจับตาการส่งสัญญาณที่ทางดอกเบี้ยในระยะต่อไปผ่าน Dot Plot ขณะที่ราคาน้ำมันยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขในภูมิภาควันนี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ตลาดหุ้นเอเชียวัน

0: นี้ก็ถือว่าปิดบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโดยวันนี้ในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเองนั้นก็ปิดในลักษณะผสมผสานนะครับฮ่องกงเนี่ยบวกขึ้นมา 111.97 จุดปิดไปที่ 24,917 จุดนะครับบวกขึ้นมา 0.45% นิกเกิลบวกนิกเกิลลบครับลบไป 0.81% นะครับโดยปิดไปที่ 63,492.99 จุดนะครับส่วนปัจจัยที่มันส่งผลต่อตลาดนะครับก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI นะครับที่มาเชิญกับแรงเทขายตลาดหุ้นญี่ปุ่นและไทยนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นก็เดลต้าในตลาดหุ้นไทยตามทิศทางหุ้นเช็คโลกหลังจากเกิดความกังวล นะครับว่าทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถของ AI นั้นอาจจะชะลอตัวลงจากเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับและข่าวซาอุดิอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญเพื่อเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซก็ดันให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งขึ้นเกือบ 4% ส่งผลให้เกิดภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือว่า risk off แม้ว่าจะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานและแบงค์เข้ามาช่วยประคองในบางตลาดก็ตามนะครับนั่นคือตลาดในเอเชียวันนี้นะครับที่ Shanghai Composite นั้นปิดลบครับถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะครับหลังจากที่บริษัท AI รายใหญ่หลายแห่งออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนไม่มั่นใจในธุรกิจ AI ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นพุ่งขึ้นในปีนี้นะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,885 จุดครับลดลงไป 2.78 จุดคิดเป็น 0.07% นะครับทางเซียงฮ่องกงบวกที่เมื่อสักครู่รายงานไปแล้วนะครับก็มีแรงช้อนซื้อหลังดัชนีปิดในแดนลบหลายวันติดต่อกันก่อนหน้านี้แต่ว่านักลงทุนก็ยังคงวิตกกังวลกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายประเทศนะครับส่วนทางด้านของคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับวันนี้ปิดไปที่ 6,684 จุดลดลงไป225จุดนะครับคิดเป็น 3.26% โดยดัชนีของเกาหลีใต้นั้นร่วงลงกว่า 3% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและหลังจากที่ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐออกมาเตือนนะครับว่าการพัฒนา AI นั้นอาจจะรวดเร็วเกินไปนะครับส่วนนิเคอิที่เมื่อสักครู่รายงานว่าลดลงไป518จุดหรือคิดเป็น 0.81% นั้นก็ถือว่าต่ำสุดในรอบ1เดือนครึ่งในวันนี้เลยนะครับหลังจากถ้อยแถลงของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทAI รายใหญ่ในสหรัฐจุดชนวนความวิตกว่าทิศทางการพัฒนา AI อาจจะชะลอตัวลงส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์นะครับออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยครับเนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหลังดัชนีร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันก็ได้สกัดแรงบวกของตลาดขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในสัปดาห์นี้รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียนะครับโดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในวันพรุ่งนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,749 จุดเพิ่มขึ้นมา 8.7 จุดคิดเป็น 0.1% ส่วน All Ordinaries ปิดไปที่ 8,923 เพิ่มขึ้นมา 3.7 จุดครับคิดเป็น 0.04% นะครับความเคลื่อนไหวในแง่ของเศรษฐกิจที่น่าสนใจในบ้านเราวันนี้นะครับก็มีการเตรียมเชื่อมฐานข้อมูล7หน่วยงานต่อไปปปช.ต่อไปนะครับประชาชนแจ้งเหตุโดนตุ๋นเนี่ยที่เดียวอายัดทันทีไม่ต้องแจ้งซ้ำนะครับนี่เป็นความพยายามล่าสุดนะครับที่ทางคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือคณะกรรมการ Connect the Dots นะครับว่าการตั้งกรรมการ Connect the Dotsหรือ Dots เนี่ยนะครับมีเป้าหมายเพื่ออุดช่องโหว่จากกลุ่มมิจฉาชีพที่มักจะอาศัยรอยต่อของระบบข้อมูลทางการเงินจากหลายหน่วยงานในการหลอกลวงประชาชนล่าสุดนะครับวันนี้ที่ประชุมมีมติ3เรื่องนะครับก็คือยกระดับการยืนยันตัวตนให้เป็นมาตรฐานสากล มุ่งมั่นทำตามคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับ2เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางการเงินโดยนำข้อมูลจาก7หน่วยงานนะครับก็มีอย่างเช่นกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.ตลต.สมาคมธนาคารไทยกระทรวงดีนะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเชื่อมโยงกันนะครับนั่นก็เป็นความพยายามและ3คือการมอบหมายการออกแบบระบบโดยมอบหมายให้คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบระบบหรือมาสเตอร์แพลนร่วมกับทุกหน่วยงานภายใน30วันเพื่อให้มีมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเดียวกันนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับวันนี้ในแวดวงธุรกิจนะครับ Gulf ร่วมกับ GasTech 2026เชื่อมพลังงานมั่นคงสู่โลกดิจิทัลสหรัฐมั่นใจเศรษฐกิจดีขึ้นจากมาตรการของรัฐนะครับ KKP ชี้ AI เข้าสู่วัฏจักรใหม่ย้ายโฟกัสสู่โครงสร้างพื้นฐานเปิดโอกาสทองภาคการผลิตคว้าเม็ดเงิน FTA ระลอกใหม่นะครับและนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับช่วงหน้าวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง BRICS กันนะครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับกับผมวารินทร์สัจเดว Econ World ครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการคือเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์อยากเชิญชวนทุกท่านออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสิน เงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics and Industrial หรือ Prospect REIT นะครับพร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BFT Z4 ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะครับหน่วย Trust เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้นั้นจะเปิดจองซื้อกันอย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วย Trust เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปเนี่ยพร้อมๆกันนะครับโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันนั้นเขาเริ่มจองซื้อกันมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้17กันยายน2569นี้วันพฤหัสบดีนี้นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราอยากจะชวนอาจารย์ปิติพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องของ BRICS ล่ะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยในฐานะประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนนะครับในบรรดา10 partner countries หรือว่ากลุ่มประเทศชั้นที่2 tier 2นะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับใน10ประเทศนี้ไทยเราเป็น1ในนั้นนะครับในขณะที่สมาชิกสามัญและสมบูรณ์ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีตั้งแต่สมาชิกดั้งเดิม5ประเทศนะครับตามตัวอักษรเลยฮะบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าซาวท์แอฟริกาและก็มีสมาชิกใหม่ที่เสร็จสิ้นกระบวนการรับรองเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับอย่างที่บอกครับนอกจากบราซิลรัสเซียจีนอินเดียแอฟริกาใต้แล้วนะครับก็ยังมีอียิปต์อิธิโอเปียอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินโดนีเซียและปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นนะครับมีซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ได้รับเชิญพิเศษและได้รับการปฏิบัติในฐานะสมาชิกสมบูรณ์นะครับเขาหารืออะไรกันบ้างในการประชุมครั้งนี้นะครับและมีปฏิญญานิวเดลี2026ที่ประชุมนั้นเห็นชอบร่วมกันในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติส่งเสริมพหุภาคีนิยมและรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยเป็น ประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์ปิติกันนะครับกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18นะครับครั้งนี้ BRICS Summit 2026ณกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียครับภายใต้แนวคิด Building for Resilience Innovation Cooperation and Sustainability นะครับที่มุ่งเน้นยกระดับบทบาทของกลุ่ม Global South ช่วงนี้มาฟังมุมมองเพิ่มเติมจากอาจารย์ปิติกันเลยครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: ทุกวันจันทร์ครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามวันนี้คงไม่พ้นเรื่องของ BRICS ซึ่งก็เพิ่งจะปิดฉากกันลงไปนะครับอินเดียเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นการพบปะกันของสีจิ้นผิงปูตินโมดีมีผู้นำจากอิหร่านนะครับแต่ที่คนจ้องกันเยอะก็คือทั้งอิหร่านและ UAE เนี่ยก็เป็นสมาชิกของ BRICS แต่ก็กำลังเป็นคู่กรณีกันอยู่นะครับในสงครามที่สหรัฐและอิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มขึ้นแล้วก็มีการโจมตีฐานทัพหรือผลประโยชน์ของสหรัฐใน UAE เยอะจนทำให้ UAE กับอิหร่านนั้นจะมองหน้ากันติดหรือเปล่าในเวที BRICS และนอกจากนั้นนะครับ BRICS 2026มีอะไรที่อาจารย์อยากตั้งข้อสังเกตบ้างเรามาฟังการวิเคราะห์กันในช่วงนี้นะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: ครับ
10: ก็จริงแล้วการประชุม BRICS เที่ยวนี้นี่ถูกจับตามองมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วก็ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่นาทีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางโลกที่มันไร้ระเบียบมากๆนะครับก็ดื่นทบทวนก่อนนะครับว่าสมาชิก BRICS เนี่ยมีใครบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆท่านยังจะชินกับคำว่า BRICS ที่มันย่อ มาจากบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ซาวท์แอฟริกานะครับแต่ว่านอกจากกลุ่มนี้นะครับ5ประเทศนี้ที่เขาเป็นสมาชิกกันมาตั้งแต่ปี2006แล้วปีนี้ก็ครบรอบ20ปีนะครับตอนนี้มันเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คืออียิปต์เอธิโอเปียนะครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับในแอฟริกานะครับเอธิโอเปียเนี่ยเป็นชุมทางทางด้านการดินนะครับอยู่ทางแอฟริกาตะวันออกนะครับในขณะที่อียิปต์เนี่ยแน่นอนที่สุดถึงแม้ตัวจะอยู่แอฟริกาเหนือแต่ว่าก็มีปฏิสัมพันธ์เยอะมากกับโลกมุสลิมกับโลกในตะวันออกกลางแล้วก็อ่าวเปอร์เซียนะครับเท่านั้นยังไม่พอพูดถึงอ่าวเปอร์เซียยังเพิ่มอีก2คนเข้าไปด้วยที่อยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็อ่าวเปอร์เซียก็คืออิหร่านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งแน่นอนเป็นคู่กรณีกันโดยตรงนะครับที่อิหร่านเองก็โจมตีเข้าไปหลายจุดมากของ UAEเพื่อที่จะตอบโต้การรุกรานอย่างที่เมื่อกี้คุณวีบอกจากสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะครับเพราะว่า United Arab Emirates หรือว่าตัวของ UAE เนี่ยนะครับเขามีพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลอยู่ในพื้นที่เยอะนะครับนอกจาก10ประเทศนี้แล้วนะครับจริงๆยังมีอีก1ประเทศซึ่งได้รับคำเชิญนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับแต่ว่าก็เข้ามาประชุมด้วยนะครับนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียซึ่งซาอุดีอาระเบียเองก็แน่นอนว่าก็มีโจทย์อยู่ในกรณีของอิหร่านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ต้องดูนะครับแต่นอกจาก11สมาชิกหลักแล้วเนี่ยตัวของBRICS เองเนี่ยยังมีกลุ่มที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็น partner countries หรือว่าเป็น BRICS partners ประเทศหุ้นส่วนด้วยนะครับอีก10ประเทศซึ่ง10ประเทศนี้เนี่ยมี3ประเทศอยู่ในอาเซียนนั่นก็คือไทยมาเลเซียเวียดนามนะครับ1ประเทศในยุโรปก็คือเบลารุสนะครับซึ่งเรารู้แหละว่าก็อยู่ในเขตอิทธิพลของรัสเซียนะครับแล้วก็จะเป็นทวีปอเมริกาใต้นะครับโบลิเวียคิวบานะครับแล้วก็ในแอฟริกาเนี่ยเพิ่มอีก2ประเทศก็คือไนจีเรียอูกันดาในเอเชียกลางอีก2ประเทศก็คือคาซัคสถานแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าสมาชิกของ BRICS เนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วในท่ามกลางความทั่วโลกเนี่ยมันก็มีอุดมการณ์มันก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันด้วยแล้วมันก็เลยทำให้คนที่ต้องจับตาดูทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ขัดแย้งเนี่ยต้องเฝ้าจับตาดู BRICS ครั้งนี้นะครับเราพูดถึงความขัดแย้งหลักๆในกลุ่ม BRICS ตอนนี้มีอยู่4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของการกำหนดทิศทางของกลุ่มในอดีตเนี่ยบางคนมองว่ากลุ่มนี้เป็น anti west เป็นกลุ่มที่ต่อต้านโลกตะวันตกเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบาลานซ์อำนาจเลยเป็น global north กับ global south นะครับในขณะที่พอมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไอค่านิยมหรืออุดมการณ์ที่แต่เดิมเนี่ยอย่างเช่นอ่ะจีนกับรัสเซียเนี่ยอาจจะมองไปทางสร้างกลุ่มเพื่อ anti westแต่พออินเดียเข้ามาแล้วเริ่มมีสมาชิกอย่างเช่นบราซิลเซาท์แอฟริกาด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะแอนตี้เวสต์หรือว่าต่อต้านตะวันตกละแต่เขาต้องการแค่บอกว่าเป็นนอนเวสต์เขาต้องการไม่ใช่โลกตะวันตกเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือรัสเซียกับอิหร่าน พยายามผลักดันอย่างหนักให้ BRICS กลายเป็นเวทีต่อต้านตะวันตก Anti Western Bloc เพื่อที่จะคานอำนาจแล้วก็ตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรนะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปในขณะที่ขั้วอย่างเช่นอินเดียซึ่งแน่นอนเป็นเจ้าภาพนำโดยนเรนทราโมดีเนี่ยกับบราซิลคัดค้านอย่างรุนแรงนะครับอินเดียยืนยันว่ายังไงก็ตาม BRICS ต้องเป็นกลุ่มที่มีลักษณะไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับ non aligned non western นะครับแล้วก็ต้องการที่จะวาง BRICS เนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้าได้กับทั้งโลกตะวันตกและ global south นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการวาง position แบบของประเทศไทยเราเนี่ยมันไปในทิศทางของ non west มากกว่า anti west นะครับเพราะว่าเราเองคงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์ที่เรามีใกล้ชิดกับโลกตะวันตกได้หรอกนะครับแต่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้โลกตะวันตกรู้ว่าเฮ้ยฉันก็มีตัวตนฉันก็มีกลุ่มเพราะฉะนั้นฉันnon west นะฉันไม่ใช่โลกตะวันตกนะนะครับแปลว่าฉันเองก็มีพันธมิตรนะครับ อีกเรื่องนึงที่ทำให้ทุกคนจับตามองก็คือความขัดแย้งที่มันมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็เปอร์เซียนะครับนั่งประชุมวงในใช่ไหมเขาจะมีวงในกับวงนอกวงใน10-11ประเทศวงนอกอีก10ประเทศวงในก็คือ full member เนี่ยใน full member ที่นั่งกันอยู่เป็นวงกลมซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยเราเห็นอิหร่านนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกับ UAE แล้วก็ซาอุดิอาระเบียซึ่งมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมันทำให้เห็นถึงศักยภาพระดับสูงมากความสามารถระดับสูงมากของทีมอินเดียเพราะว่าทีมอินเดียเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือทำงานประสานงานกันเนี่ยเช้ายันดึกดึกยันเช้านะครับเพื่อที่จะทำให้คู่กรณีอย่างเช่นอิหร่านซาอุดิอาระเบียแล้วก็ UAE เนี่ยสามารถที่จะยอมรับถ้อยคำในแถลงการร่วมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งชั่งใจในประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำยังไงถึงจะสามารถหาข้อความที่อยู่ในแถลงการร่วมที่มันไม่ได้เป็นถ้อยคำที่พุ่งเป้าโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษถูกต้องไหมครับเพราะนั้นแน่นอนถึงแม้ในที่สุดเราอาจจะหลายฝ่ายจะอยากเห็นนะว่า BRICS ออกมาประนามสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันการประนามในลักษณะบ่งชื่อแบบนั้นเนี่ยมันก็ตั้งคำถามทันทีว่าอ่ะอย่างนี้ต้องประนามอิหร่านด้วยไหมและถ้าต้องประนามอิหร่านด้วยเนี่ยอิหร่านเป็นสมาชิกอ่ะจะทำยังไงนะครับเพราะนั้นแถลงการเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อว่าในที่สุดอินเดียสามารถที่จะหาทางออกได้ยังไงบ้างนะครับประเด็นที่3ที่มันเป็นประเด็นขัดแย้งแล้วก็เอาเข้าจริงประเทศไทยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยโดยตรงนะครับนั่นก็คือกลุ่มจีนกับรัสเซียเนี่ยต้องการรีบนะครับต้องการที่จะเปิดรับสมาชิกเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นจากเดิม11ประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะรับไทยอ่ะเขาก็อยากจะรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นอย่างที่ผมบอกวงที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นเบลารุสเนี่ยรัสเซียก็อยากรับมากนะครับประเทศในลาตินอเมริกาหลายๆประเทศไทยมาเลเวียดนามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจีนกับรัสเซียเนี่ยอยากจะให้มีสมาชิกเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มโมเมนตัมเพื่อเพิ่มน้ำหนักทางการเมืองแล้วก็ขยายขนาดของกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองให้กลุ่มในเวทีโลกแต่อีกขั้วหนึ่งซึ่งแน่นอนนำโดยอินเดียบอกว่าถ้าบริกสโตเร็วเกินไปเนี่ยกลุ่มมันจะขาดเอกภาพกระบวนการตัดสินใจเนี่ยมันจะยิ่งช้าเพราะมันจะไปต้องไปถกแถลงมันจะต้องไปพูดคุยแค่นี้มันก็มีความขัดแย้งกันเองเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการฉันทามตินะครับ consensus เพื่อที่จะหาทางออกเพื่อที่จะหาแถลงการร่วมเพื่อที่จะมติร่วมกันของกลุ่มมันมีสมาชิกเพิ่มกว่านี้เนี่ยอินเดียบอกว่ามันอาจจะเกิดกริดล็อกก็คือมันเป็นอัมพาตแล้วมันไม่สามารถที่จะหาแถลงการร่วมกันได้ซึ่งเที่ยวนี้อินเดียก็ทำตัวให้เห็นนะว่าต้องเจรจากันเช้ายันมืดยันเช้านะครับเพราะนั้นทางออกก็คือให้คงรูปแบบในการที่มีเป็นคล้ายๆ2วงแบบเดิมได้ไหมนะครับเป็นวงกลมซ้อนกัน concentric circles of influence นะครับก็คือมีวงในที่เป็นสมาชิกเดิม11ประเทศก็คือ10บวกซาอุดิอาระเบียแล้วมีวงนอกแต่ให้สิทธิกับวงนอกมากยิ่งขึ้นโดยที่วงนอกเนี่ยเข้ามาได้สิทธิประโยชน์แต่ไม่ต้องไปมีผลผูกพันในบางเรื่องที่จะทำให้ประเด็นการเจรจาต่างๆมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในมิติความมั่นคงซึ่งไอ้แบบนี้คือแบบที่เราชอบที่สุดถูกต้องไหม เราได้ประโยชน์จากเรื่องความร่วมมือทางการขยายตลาดการขยายซัพพลายเชนการที่จะมีแหล่งเงินทุนพิเศษใหม่ๆสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่เราเองก็ไม่อยากเอาตัวเราเข้าไปผูกกับเรื่องของประเด็นความมั่นคงซึ่งมันอ่อนไหวมากๆเพราะนั้นเราเองก็อาจจะชอบวิธีคิดแบบอินเดียนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโซฟาวิธีคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมบริกซ์เที่ยวนี้ก็เลยไม่ได้มีการรับสมาชิกแบบ full member เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการรับสมาชิกแบบ partner country เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นความขัดแย้งประเด็นที่4ที่ทุกคนจับตามองกันก็คือแน่นอนการเจอกันของนเรนทราโมดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับ2ฝ่ายเนี้ยยังมองหน้ากันไม่สนิทใจอ่ะ เพราะเรื่องที่อินเดียห่วงกังวลมากๆก็คืออินเดียห่วงว่าเขาขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลมากซึ่งอินเดียจะห่วงเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คืออินเดียเองก็ขาดดุลการค้ากับหลากหลายประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาคการผลิตของอินเดียเนี่ยมันมีลักษณะเป็นโฟกัสไปที่ตลาดภายในประเทศซะมากบริษัทอินเดียส่วนใหญ่ถึงแม้เราจะได้ยินบริษัทข้ามชาติของอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็ตามธุรกิจในอินเดียส่วนใหญ่เน้นผลิตเพื่อตลาดของตัวเองแต่การผลิตเพื่อตลาดของตัวเองของอินเดียเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากที่อื่นน่ะเพราะนั้นอินเดียเองมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่นำเข้ามากกว่าส่งออกแล้วซึ่งประเทศที่ป้อนวัตถุดิบทุกอย่างให้อินเดียได้ก็คือจีนเพราะนั้นตรงนี้ในทางการเมืองไอ้มิติการขัดดุลการค้าเนี่ยสำหรับคนที่ยังมองตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เป็นแบบบวกเป็นแบบลบแล้วก็เอามาสร้างกระแสชาตินิยมเนี่ยมันกลายเป็นความขุ่นข้องหมองใจในประเทศอินเดียซึ่งแน่นอนสำหรับรัฐสำหรับพรรค BJP เองเขาโตมาการปลุกกระแสชาตินิยมอ่ะพร้อมพอถึงจุดหนึ่งไอ้กระแสชาตินิยมมันก็เริ่มกินตัวเองแล้วแหละว่าแล้วเที่ยวนี้คุณจะทำยังไงเศรษฐกิจอินเดียโตไปพร้อมกับการที่ขาดดุลมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบริเวณชายแดนนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าจีนกับอินเดียเนี่ยมันมีพรมแดนที่เอาจริงนะมันเป็นพรมแดนที่มนุษย์อาศัยไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะด้วยศักดิ์ศรีของประเทศมันค้ำคอยังไงก็ตามพื้นที่ตรงนั้นมันก็ต้องเรียกร้องอำนาจอธิปไตยนะครับ เพราะฉะนั้น ความขัดแย้งตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้จีนกับอินเดียเนี่ยมันยังคล้ายๆมองหน้ากันไม่ติดอ่ะแล้วอินเดียก็ตั้งข้อเงื่อนไขไว้เลยว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอินเดียจะกลับเข้าสู่ระดับปกติได้เมื่อมันเกิดความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนแต่ความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนของอินเดียกับจีนเนี่ยมันเกิดยากมากถูกต้องไหมฮะเพราะว่ามันไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะเอาเข้าจริงมันสูงมากระดับ 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมันเป็นพื้นที่ที่อากาศเบาบางมากหนาวเย็นมากอาศัยอยู่แทบจะไม่ได้นะครับแล้วเส้นแบ่งเขตแดนจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันแทบจะไม่มีอยู่จริงอ่ะนะครับในทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันจีนเองก็ยั่วยุนะครับยกตัวอย่างเช่นจีนอยากจะสร้างเขื่อนอันใหม่เขื่อนอันใหม่ของจีนเนี่ยเรียกเขื่อนเมื่อตัวเขื่อนเมื่อตัวเนี่ยนะครับ อยู่บนแม่น้ำซึ่งจีนเรียกว่ายาลุงชางโปแม่น้ำยาลุงชางโปเนี่ยไหลมาจากฮิมาลายไปทางจากทิศตะวันตกไปทางตะวันออกแล้วพอถึงบริเวณเนี้ยโค้งของแม่น้ำเนี่ยมันจะไหลออกจากประเทศจีนเข้าไปในพื้นที่ของประเทศอินเดียในบริเวณที่เป็นบริเวณป่อบางที่สุดที่เรียกว่าอรุณาจารย์ประเทศและแม่น้ำยาลุงชางโปเนี่ยมันจะกลายเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของอินเดียทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนั่นก็คือแม่น้ำพรหมบุตรเพราะนั้นถ้าจีนไปสร้างเขื่อนเมื่อตัวเนี่ยขวางไอ้ยาลุงชางโปเนี่ยมันจะกระทบกับระบบน้ำของแม่น้ำพรหมบุตรแบบทั้งสายอ่ะซึ่งแน่นอนมันก็จะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวทางด้านพรมแดนต่างๆอีกเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็น4เรื่องนะครับที่เราเห็นชัดเจนว่าอินเดียซึ่งเป็นเจ้าภาพเองก็ต้องทำงานหนักนะครับแต่การทำงานหนักของอินเดียก็ประสบผลสำเร็จนะครับในที่สุดเนี่ยอินเดียแล้วก็สมาชิกบริกซ์ก็สามารถที่จะออกสิ่งที่เรียกว่า New Delhi Declarations 2026แถลงการนิวเดลีปฏิญญานิวเดลีปี2026ได้นะครับ ซึ่งในปฏิญญานิวเดลี2026เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลักๆ5เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของการเงินการค้านะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งในอดีต เราเคยพูดกันมาตลอดว่ากลุ่ม BRICS พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งเงินสกุลใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะลดการใช้เงินดอลลาร์แล้วก็เงินสกุลใหม่เนี่ยจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเงินดอลลาร์เพราะนั้นอันเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับไอความขัดแย้งที่ผมพูดความขัดแย้งแรกเลยก็คือความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม BRICS ที่บอกว่าฉันต้องการต่อต้านตะวันตกกับกลุ่ม BRICS ที่บอกว่าฉันแค่ไม่ใช่ตะวันตกนะครับในที่สุดกลุ่มที่บอกว่าฉันไม่ใช่ตะวันตกเนี่ยชนะเพราะเที่ยวนี้เนี่ย BRICS ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการจัดตั้งเงินสกุลใหม่ของ BRICS เด็ดขาดซึ่งแน่นอนสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เรารู้แหละว่าไอ้การจะจัดตั้งเงินสกุลใหม่เนี่ยมันทำได้ยากมากนะครับแต่มันก็สามารถหาเวคอมโพรไมส์ได้ว่า BRICS เองจะสนับสนุนให้มันเกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น local currency มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกันนี้ BRICS เองก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเรียกว่า BRICS Payment Task Force นะครับ BRICS Payment Task Force เนี่ยเดินหน้าเลยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าจะใช้เงินรูปีค้าขายกันโดยตรงกับเงินหยวนกับเงินรูเบิลจะทำยังไงนะครับระบบการชำระเงินระบบการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระบบในการที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันก็ท้าทายระบบของตะวันตกด้วยโดยการบอกว่าต่อไปนี้ไอ้พวก financial messaging มันจะต้องมีทางเลือกอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของระบบที่เขาเรียกว่า Swift เท่านั้นนะครับทำยังไงถึงจะระบบอย่างเช่น cross border interbank payment system หรือว่า CIPS ของจีนให้เข้ามาใช้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นฉันทามติของ BRICS แล้วล่ะว่าไม่มีการออกเงินสกุลใหม่นะแต่เนื่องจากมันเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อะรัสเซียอินเดียจีนบราซิลเซาท์แอฟริกาซาอุดีอาระเบียอิหร่านอย่างเงี้ยถ้าเขาใช้เงินท้องถิ่นค้าขายกันมากยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติมันก็ลดการใช้เงินดอลลาร์ไปในทางปฏิบัติแล้วแหละนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังพูดอีกนะครับในแถลงการนี้ยังพูดถึงเรื่องของการต่อต้านการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่เพียงฝ่ายเดียว unilateral coercive measures ที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งอันนี้ก็แน่นอนโจมตีไปโดยตรงที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับที่ชอบพูดถึงเรื่องของการคว่ำบาตรทั้งการคว่ำบาตรทางตรงทั้งการคว่ำบาตรทางอ้อมสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ๆนะครับแล้วบริกเซนก็ยังเรียกร้องด้วยว่าต้องมีการปฏิรูป WTO ให้คนที่กำหนดกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีคะแนนมันมีสัดส่วนมันมีเสียงของประเทศกำลังพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับอันเนี้ยเป็นความสำเร็จที่หนึ่งนะครับของNew Delhi Declarations 2026นะครับประเด็นที่สองนะครับก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าไอ้มันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางด้านประเทศที่เป็นคู่กรณีโดยตรงในพื้นที่ตะวันออกกลางกับอ่าวเปอร์เซียนะครับเพราะนั้นแถลงการนิวเดลีเนี่ยได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับต่อประเด็นความมั่นคงแล้วก็สถานการณ์โลกว่าที่ประชุมกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจคุ้มครองเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือปกป้องความปลอดภัยของเรือสินค้าและลูกเรือสากลนะครับเพราะนั้นเขาไม่ได้ประณามไปโดยตรงนะครับว่าใครทำให้เกิดเรื่องพวกนี้แต่เขาประณามไปที่การก่อการร้ายข้ามพรมแดนทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่เลือกที่จะสนับสนุนผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มแล้วก็ต่อต้านผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มหรือการปฏิบัติตนแบบ double standard 2มาตรฐานซึ่งแน่นอนมันเป็นทางออกที่ในที่สุดก็คือด่าอเมริกาโดยตรงอะว่าในขณะที่อิสราเอลใช่ไหมทำตัวเป็นผู้ก่อการร้ายในกรณีที่เข้าไปยึดครองพื้นที่ในฉนวนกาซาในเวสต์แบงค์พื้นที่ที่ควรจะเป็นของปาเลสไตน์นะครับซึ่งแน่นอนสหประชาชาติมีสิ่งที่เรียกว่า two state solution ใช่ไหมที่บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ใน2รัฐนะครับเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาสนับสนุนผู้ก่อการร้ายอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันก็จะมาประณามวิธีการของกลุ่มของที่ non state actor ที่อิหร่านสนับสนุนน่ะฮิซบุลเลาะห์ฮูตี้ฮามาสอย่างเงี้ย ท่ากับสหรัฐอเมริกาคุณเลือกปฏิบัติคุณมี2มาตรฐานเพราะนั้นผมโจมตีคนที่เป็น2มาตรฐานแบบนั้นแต่ในกรณีของตะวันออกกลางเนี่ยเขาเลือกที่จะบอกเลยว่าเขาสนับสนุนบริกซ์นะครับเขาสนับสนุน two state solution ในกรณีปาเลสไตน์กรณียูเครนเขาบอกขอให้เป็นการเจรจาผ่านการทูตและแน่นอนในตะวันออกกลางเขาขอประนามการก่อการร้ายข้ามพรมแดนทุกรูปแบบเพราะนั้นสำหรับพวกเขาเขามองว่ากรณีอิหร่านสนับสนุนฮามาสฮิสบุลลอฮ์ฮูตี้พวกนี้เนี่ยคุณจะจัดเป็นแคตตากรีไหนล่ะถ้าคุณบอกมันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเพราะนั้นผมก็ไม่ได้ประนามอิหร่านนะแต่ถ้าเกิดคุณจะจัดไว้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอ่ะคุณก็ไปตีความเองว่าคุณประนามอิหร่านยังไงไอ้วิธีการเขียนแถลงการแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการเขียนแถลงการซึ่งแบบไม่โจมตีโดยตรงถูกต้องไหมครับไม่มีการเอ่ยชื่อประนามใครโดยตรงโดยเฉพาะประเทศที่เป็นทั้งคู่ขัดแย้งและประเทศที่เป็นสมาชิกของตัวเองที่อาจจะไปเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งด้วยแต่มันเป็นวิธีการเขียนที่ทำให้เรารู้ว่าโอเคกลุ่มบริกซ์เองแสดงจุดยืนต่อต้านวิธีคิดแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการเขียนแถลงการที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่3ที่อยู่ในปฏิญญานิวเดลี2026ก็คือการปฏิรูป global governance ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการต่อยอดของสิ่งที่เรียกว่า global governance initiatives ของประเทศจีนอย่างชัดเจนนะครับ BRICS สนับสนุนอย่างหนักแน่นให้มีการปฏิรูปองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพุ่งไปเลยที่ United Nations แล้วก็ไม่ใช่ United Nations ธรรมดาพูดเจาะจงลงไปเลยด้วยซ้ำถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Security Council นะครับเขาบอกว่าในสิ่งที่มันควรจะเป็นณเวลานี้ก็คือต้องเพิ่มสัดส่วนของเสียงโหวตแล้วก็บทบาทของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ให้อยู่ในกลไกขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงให้มันสะท้อนกับสภาวะการจริงของโลกในยุค ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายห่วงใยอยู่แล้วนะครับประเด็นที่4ก็คือประเด็นที่อยู่ในนิวเดลีเนี่ยเป็นเรื่องที่อินเดียก็ผลักดันเยอะนะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของ AI นะครับ BRICS เนี่ยออกเอกสารเรียกว่า BRICS Leader Statement นะครับเป็นแถลงการของผู้นำ BRICS on Global Governance of AI นะครับที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าเรื่องของ Good Governance เรื่องของธรรมาภิบาล AI เนี่ยนาทีนี้โลกมันแตกเป็น2ขั้วขั้วนึงนำโดยอเมริกาขั้วนึงนำโดยจีนนะครับเพราะนั้นBRICS เองก็บอกต้องมี Global Governance ของ AI นะครับเน้นการส่งเสริม AI ที่ปลอดภัยเป็นธรรมครอบคลุมเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ต้องการให้บทบาทของ Global South มีมากขึ้นนะครับอินเดียเองเสนอตั้งศูนย์ขึ้นมาด้วยเรียกว่า India Center for BRICS Industrial Competency เพื่อที่จะสนับสนุนให้กิจการวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 นะครับแล้วก็ตั้ง BRICS Startup Innovation Fund เป็นกองทุนนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพในการที่จะทำ Innovation นะครับ BRICS Urban Mobility Hub นะครับส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมการขนส่งแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งแน่นอนสำหรับกลุ่ม BRICS ลองนึกภาพดูตลาดใหญ่อย่างอินเดียรัสเซียจีนแล้วก็บราซิลเนี่ยโอ้โหถ้าสนับสนุนเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วประเทศที่เป็นประเทศรอบ2อ่ะกลุ่มที่อยู่วงนอกอ่ะที่เป็นพาร์ทเนอร์คันทรีอย่างเช่นไทยมาเลเวียดนามเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้กองทุนนี้ได้สามารถที่จะเข้าไปใช้จุดศูนย์พวกนี้ได้เนี่ยเราเองก็ได้ประโยชน์มากจาก BRICS นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเขามองว่าอีกเรื่องนึงซึ่งมันต้องมีมากขึ้นด้วยก็คือเรื่อง well-being เรื่องของสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียเองเนี่ยเสนอตั้งสิ่งที่เรียกว่า BRICS Center of Excellence onmental well-being อันนี้น่าสนใจมากนะฮะ mental well-being เนี่ยเรื่องนี้นี่ที่ ASEAN Foundation เองเราก็ทำเยอะนะครับเพราะว่าเรารู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ทุกวัยเลยมีชีวิตบนหน้าจอนานเกินไปละ mm-hmm. เราเองอาจจะต้องมีชีวิตกับครอบครัวมี work life balance มากยิ่งขึ้นนะครับที่ ASEAN Foundation เรามีโปรแกรมชื่อว่า ASEAN Teen Digital Well-being อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะรู้จัก balance พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอินเดียเองนะครับเขาจะใ ศูนย์คืออินเดียเองเนี่ยเขามีศูนย์ของเขาเองนะครับเรียกว่า National Institute of Mental Health and Neuroscience นะครับตัวย่อเขาเรียกว่า NIMHANS ซึ่งก้าวหน้ามากนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง Neuroscience ประสาทวิทยาพวกนี้เขาเองก็จะเอาศูนย์ของเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็น Center of Excellence for Mental Wellbeing สำหรับ BRICS เพราะว่าเขารู้ว่าธรรมชาติของคนที่ทำงานในประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยการทำงานหนักและเกิดความเครียดจากการทำงานสูงมากเนี่ยมันจะเป็นผลเสียในระยะยาวเพราะนี่ก็ต้องมาใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นการประชุมเที่ยวนี้ก็มีผลลัพธ์ออกมา5ข้อซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะทำให้กลุ่ม BRICS เนี่ยกลายเป็นกลุ่มซึ่ง position ตัวเองในการที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับ Global South แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคู่ต่อสู้หรือคู่ขัดแย้งโดยตรงกับ Global North ครับ
11: ครับอาจารย์ครับแล้วไทยเราไปในฐานะ partner country เนี่ยนะครับในขณะที่อินโดในอาเซียนเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้ไหมครับอาจารย์มันต่างกันยังไงครับ
10: คือข้อดีก็คือข้อดีของการเป็น partner country ก่อนนะครับ partner country ต่างจาก full member ยังไงนะครับการเป็นประเทศหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์คันทรีเนี่ยเปิดโอกาสให้ประเทศอย่างไทยมาเลเวียดนามเนี่ยสามารถเข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรีซึ่งเวลาทำงานกันจริงๆคนตัดสินมันอยู่ที่คณะรัฐมนตรีใช่ไหมฮะประชุมรัฐมนตรีเพราะประชุมสุดยอดเนี่ยไปๆมันคือการรายงานแล้วสังเกตดู
11: ใช่ครับว่าออบเจกต์เวลาประชุมสุดยอดแล้วผู้นำมายืนจับมือกันใช่ไหมออบเจกต์คือสร้างภาพอ่ะได้ยินคำนี้เยอะมากจากสื่อตะวันตกออบเจกต
10: ์เพราะสังเกตดูว่าอย่างเที่ยวนี้พราโบโวอินโดนีเซียเป็นฟูลเมมเบอร
11: ์
10: แต่เราได้เห็นบทบาทอะไรไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าในกลุ่มของประเทศที่เป็นสมาชิกหลักจริงๆอ่ะคนที่พูดมากเที่ยวนี้แน่นอนอินเดียจีนรัสเซียบราซิลแล้วก็บทบาทโดดเด่นไปอยู่ที่อิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์ซะเยอะสมาชิกหลักคนอื่นๆนี่ก็เงียบๆยิ้มยิ้มนะครับเพราะนั้น เราเองอาจจะการเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่านอกจากคุณจะเข้าไปประชุมระดับรัฐมนตรีระดับคณะทำงานได้แล้วเนี่ยpartner country ยังสามารถเข้าถึงโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเข้าถึงความร่วมมือทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ BRICS ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องไปแบกรับภาระข้อผูกพันทางการเมืองความมั่นคงแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกับพวกสมาชิกเต็มที่เขาต้องไปแบกรับครับเพราะนั้นอยู่ในทำเลที่ตั้งแบบที่เป็น partner ณ นาทีนี้เนี่ยที่จีนเองที่รัสเซียเองสนับสนุนเนี่ยว่าอยากจะให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องไปอยู่ในกลไกตัดสินใจสูงสุดที่มันจะทำให้เราต้องมีผลผูกพันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วต้องไปแบกรับไอ้แน่นอนคุณอาจจะดูเท่ว่าคุณแบบเป็นผู้นำถูกต้องป่ะแต่ในขณะเดียวกันในการตัดสินใจทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านความมั่นคงเนี่ยมันมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงมากอ่ะแล้วเราไม่ต้องไปแบกรับต้นทุนพวกนั้นน่ะน่าสนใจมากนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยท่านศิหศักดิ์นะครับรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปเป็นผู้ตัวแทนประเทศไทยนะครับประชุมแล้วก็ประเทศไทยประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยต้องการจะเป็น bridge builder ต้องการที่จะเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับระหว่างกลุ่มสำคัญสำคัญก็คืออาเซียน BRICS G7 Global South นะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับภูมิภาคของเราผมคิดว่าการเข้าไปในลักษณะนี้เข้าไปในลักษณะที่บอกกับอาเซียนตลอดเวลาว่าฉันไปในฐานะที่ฉันเป็นตัวแทนอาเซียนและฉันจะเชื่อมโยงบริกซ์อาเซียนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสำหรับประเทศอื่นๆน่ะบรูไนกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์เขาไม่ได้มีโอกาสในนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะสำหรับโพสิชันดีๆว่าเราไปในฐานะที่เราเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยผมคิดว่าตำแหน่งแห่งที่ของเราจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าอินโดนีเซียไม่ได้เล่นมุมนี้เลยนะครับ
11: อ
10: ินโดนีเซียเข้าไปแล้วบอกว่าฉันไปในฐานะอินโดนีเซีย
11: แต่มาเลเซียกับเวียดนามก็อยู่ในพาร์ทเนอร์คันทรีส์ก็ต่างกันเรายังไงฮะอาจารย์
10: แต่เขาไม่โพซิชันตัวคอยแบบนั้นไง
11: อ
10: ๋
11: อ
10: ใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาเองเข้าไปเพราะเขาก็ส่วนหนึ่งเขามีอเจนดาเขาอยากเป็นผู้นำโลกมุสลิม
11: ใช่ฮะ
10: เพ ราะนั้นในเวทีที่ประนามอิสราเอลอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเสียงดัง
12: ใช่ไหมจัดเต็ม
10: เต็มที่ในขณะที่เวียดนามเข้าไปก็คือฉันเน้นค้าขายอย่างเดียว
12: ไอซี
10: ใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยเข้าไปแบบเราค้าขายก็ได้ความมั่นคงก็ได้แต่เวลาเราทำอะไรเราไปในฐานะที่เราเป็นผู้ให้กำเนิดอาเซียนอย่างเงี้ยนึกออกไห
12: ม
10: แล้วมันก็อยู่ในสถานะที่น่าสนใจนะครับ
12: ครับครับนะไว้คงได้ดูกันต่อไปนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
15: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
19: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
18: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
19: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อ

0: CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO โคซี่ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับอยู่ด้วยกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะวันนี้นะไฮไลท์สำคัญเนี่ยผมว่ารอช่วงตอนบ่าย3นี่แหละนะไม่แน่ใจนะครับว่าบ่าย3จะมีการแถลงนะของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเรื่องของการลงหรือว่าผลการพิจารณาของกกต.นะสำนวนการไต่สวนการเลือกสว229คนนะที่ชุดอนุกรรมการชุดที่26เขาเห็นว่าให้ส่งฟ้องศาลนะหลังจากนั้นเขาก็มีความเห็นของเลขาธิการนะจริงๆก็เป็นรองเลขาธิการเนี่ยรักษาการแทนเลขาธิการกกต.นะก็ส่งความเห็นให้กับกกต.ชุดใหญ่บอกว่าควรจะส่งเพียงแค่138คนนะนอกเหนือจากนั้นนะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็ไปตั้งอนุไต่สวนชุดที่36ขึ้นมาอีก1ชุดเพื่อพิจารณาซึ่ง

ที่กกต.หมดอะนะเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามันมีลิงก์สัญญาณสดนะของสำนักข่าวไทยหรือว่าของทางช่อง9เนี่ยนะผมว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามนะเดี๋ยวค่อยๆขยายความแล้วกันเพราะว่ามีเรื่องต้องพูดคุยกันเพิ่มเติมนะส่วนเอาข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะถ้าอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนนะเราขอชวนคุณครับมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกัน Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistic and หรือว่าและ Industrial นะครับหรือว่า Prospect Leap นะพร้อมกับตอกย้ำความเป็นกองรีดประเภทอุตสาหกรรมนะที่ลงทุนโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงนะด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3ครับเพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4นะหรือว่า BFTZ4 ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมนะที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการนะสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกนะครับที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนนะสำหรับหน่วยลงทุนหรือว่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect Lead เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะเขาจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการนะครับให้กับผู้ที่ถือหน่วยทรัสต์เดิมนะที่มีสิทธิ์จองซื้อนะแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปพร้อมกันเลยนะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันเนี่ยอันนี้จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่9นะจนถึงวันที่17กันยายน2569นะครับที่ราคาเสนอขายสูงสุดก็คือ9บาทต่อหน่วยถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะก็ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Ping จำกัดนะครับแล้วก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะฮะผู้ลงทุนก็ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะอันนี้เผื่อใครสนใจนะสำหรับ Prospect Lead นะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งนะส่วนวันนี้นะที่เป็นประเด็นหน่อยนะจริงๆเขามีการประชุมแก๊สเทคนะเรื่องเกี่ยวกับ LNG นะเป็นระดับโลกเลยนะวันนี้จัดที่ไบเทคบางนาเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เดินทางไปเป็นองค์ปาฐกถาตอนเช้านะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยบ่ายสองเนี่ยนะท่านจะ เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศนะจะ เดินทางไปที่เวียดนามด้วยนะครับ14 15 16นะน่าจะ3วันเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีเห็นมีภารกิจอื่นต่อด้วยนะโอ้เรียกว่าคือเดินสายทั่วโลกอ่ะนะตอนนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเพราะว่านี่ถ้าพูดจริงก็เพิ่งกลับมาจากที่ไหนล่ะเพิ่งกลับมาจากนอร์เวย์ใช่มั้ยแล้วก่อนหน้านี้ไปหลายที่นะบอมีภารกิจต่างประเทศเนี่ยหลายจุดหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยในบ้านเรานะเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ถามว่าอย่างไทยช่วยไทยพลัสอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็พูดนะบอกว่าก็ดูแล้วมีเงินเหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านก็ให้ทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธนประภาสเนี่ยไปดูว่าจะให้ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเดือน2เดือนเนี่ยได้หรือไม่ยังไงนะครับขณะเดียวกันนะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณก็คือคุณพลดอนปิศานันทกุลนะเรื่องของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยออกไปว่าจะสามารถทำต่อไปได้กี่เดือนหรือว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่านะคุณพลดอนบอกงี้ครับบอกว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะต้องประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกเดือนสุดท้ายและเดือนที่4แล้วนะครับและจะหมดลงเนี่ยสิ้นเดือนนี้ทางกระทรวงการคลังก็จะประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรส่วนงบที่จะนำมาทำในโครงการในเฟสที่2ก็สามารถใช้ได้จากไอ้พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเฟสแรกเนี่ยที่มันยังเหลืออยู่ใช่ไหมคุณพลดอนบอกว่าตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านบาทถ้าหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นนะต้องดำเนินการก็มีเงินเพียงพอนะที่จะดำเนินการนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อเอ๊ะอย่างนี้นายก

แล้วใช่หรือเปล่าเพราะนายกพูดนี่ถูกไหมนายกพูดเพราะว่าก่อนหน้านี้คือถ้าเราย้อนหลังไปดูไทม์ไลน์ใช่ไหมไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวว่ามันใกล้จะหมดใช่ไหมก็มีเสียงบอกอยากจะขอให้ต่อก็มีการไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติใช่ไหมท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็พูดนะก็ดูก็ต้องไปดูความจำเป็นว่าถ้ามันได้ก็ได้ประมาณ 1-2 เดือนหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มาพูดเมื่อวานนะเนี่ยวันนี้เขาก็เลยต้องไปถามคุณพลดอนนะอีกทีหนึ่งนะคุณพลดอนก็บอกว่านายกเนี่ยแค่ไฟเขียวในหลักการนะที่บอกว่าหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการก็สามารถดำเนินการต่อได้นะครับผู้สื่อข่าวก็ยังถามต่อว่าถ้าอ้าวแล้วแหล่งเงินที่จะใช้การทำโครงการพรก.ต้องใช้จากพรก.กู้เงินเท่านั้นนะหรือว่าสามารถใช้งบประมาณส่วนอื่นได้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยมีหลายกระเป๋าและมีเพิ่มมาอีก1กระเป๋าคือนอกจากงบประมาณปกติแล้วก็มีส่วนของพรก.กู้เงินเนี่ย400,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็สามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่ามีความจำเป็นนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าตอนแรกที่เขาจะทำ4เดือนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เท่าไหร่30 ล้านใช่ไหม30 ล้านคนแต่พอคนไปลงทะเบียนจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงอะประมาณ25-26 ล้านคนแล้วพอไปใช้จริงมันก็ไม่ได้ใช้เต็มทุกคนไม่ใช่ใช้แบบโอ้เพื่อ1,000 เต็มทุกคนถูกไหมฮะแล้วเต็มไม่เยอะหรอกไม่ถึงครึ่งด้วยนะแต่ละเดือนเต็มไม่ถึง13 ล้านคนอะนะ 13,000 ล้านบาทอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงหรอกนะแต่พอรวมมาเบ็ดเสร็จที่ผมเห็นตัวเลขเนี่ยนะน่าจะมีส่วนที่รัฐบาลจ่ายออกไปแล้วก็ส่วนที่ประชาชนจ่ายเพิ่มไปเนี่ยนะสำหรับโครงการนี้นะก็เป็นเม็ดเงินเป็นแสนล้านนะเป็นแสนล้านแสนเท่าไหร่เนี่ยแสน2แสน3เนี่ยก็เป็นน่าจะประมาณแสนล้านละประมาณเนี้ยนะเนี่ยก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะอย่างน้อยเราก็เห็นอยู่แล้ว เดือนแรกก็ลงไปตั้งเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมถ้า26 ล้านคนก็ 26,000 ล้านบาทเดือนที่2อีก 26,000 ล้าน 52,000 บาทแล้วนะเดือนที่3อีก 26,000 ล้านเป็นเท่าไหร่ละอันนี้ถ้าเป็นเม็ดเงินเต็มเลยนะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย26 26 26 26เนี่ยเอามาบวกกันนะ4เดือนแต่ว่าพอถึงเวลาก็ใช้อาจจะไม่ได้ครบทุกคนนะแต่ว่าบางคนก็ใช้เกินนะเฉลี่ยออกมาก็ประมาณเนี้ยเดือนนึงใช้จ่ายประมาณสัก 30,000 ล้านเนี่ยนะเท่าที่ดูตัวเลขนะครับส่วนนอกจากไทยช่วยไทยพลัสจริงๆหลายคนก็รออยู่อีกโครงการหนึ่งคือไทยเที่ยวไทยพลัสตอนแรกผมก็ได้ข่าวว่าจะเข้าที่ประชุมครม.อาทิตย์นี้คือวันพรุ่งนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะจนถึงนาทีนี้อาจจะเปลี่ยนใจไม่ได้เข้าสัปดาห์นี้ก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนใจแต่ว่าคิดว่าไทม์ไลน์นะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคิดว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคิดว่าสมาคมท่องเที่ยวไทยแอดตรงแอดต้าอะไรที่เขาสอบถามความคิดเห็นแล้วเขาตกผลึกมาเนี่ยการจัดสรรเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็คูปองสำหรับการใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยไม่น่าจะต่างจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวได้มาอธิบายงบประมาณ 3,500 ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่ใช้สำหรับจองห้องพักนะส่วนที่เอาไปซื้ออาหารเข้าสปานะและในส่วนที่เป็น2ส่วนเนี่ยแยกเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะได้ใช้นะช่วงแรกกับช่วงแรกก่อนปีใหม่ผมใช้คำนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากปีใหม่2570ไปแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะชัดเจนนะแต่ว่าจะเข้าครม.นะแล้วลงทะเบียนอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามเพราะเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยที่เราเห็นโครงการชัดๆเนี่ยนะมันก็จะมีประมาณเนี้ย 3-4 โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมจะมีไทยเที่ยวไทยอันนี้ซึ่งอาจจะไม่เยอะนะใช้เงินงบประมาณไม่เยอะเนี่ยและโครงการที่จะมีโครงการหนึ่งก็คือเรื่องของโซลาร์ลูฟท็อปโซลาร์เซลล์
50,000 บาทสำหรับ1ล้านครัวเรือนหรือ1ล้าน 500,000 ครัวเรือนใช่ไหมอันนี้เขาก็จะต้องคิกออฟแล้วก็เริ่มที่จะให้ลงทะเบียนให้ทำอะไรเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะช่วงกลางเดือนตุลาคมกลางเดือนหน้านะครับอ่ะอันนี้ก็สรุปภาพให้เห็นนะอ่ะกลับมาต่อที่เกี่ยวข้องนะกับการลงมติของกกต.คือฉากทัศน์ที่หลายคนมองออกมาตรงกันหมดคือมันก็คงได้เท่านี้แหละผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านี้นะอันนี้ผมเรียนตามตรงเห็นนักวิชาการหรือว่าใครต่อใครหลายคนที่พูดเนี่ยบอกมันมี3ฉากทัศน์มีเท่านั้นจริงๆนะเยอะที่สุดก็229คนน้อยที่สุดก็คือไม่มีเลยนะแล้วก็อยู่ตรงกลางซึ่งก็ไม่มีใครบอกตัวเลขว่าเท่าไหร่ยังไงนะอ่ะอันนี้เป็น3ฉากทัศน์ที่กกต.จะฟันธงจะลงมติสำหรับวันนี้คือพูดง่ายๆคือส่งไปที่ศาลฎีกาทั้ง229คนอันนี้ฉากทัศน์ที่1ฉากทัศน์ที่2ก็คือไม่ส่งเลยทั้ง229คนแล้วก็ฉากทัศน์ที่3ก็คือส่งไปบางส่วนซึ่งตัวเลขยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือไปแยกในรายละเอียดเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนนะในเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันจาก229คนนะครับ138คนนะเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนนี่รวมกันแล้วก็ได้ร้อยเท่าไหร่ละ159เครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยนะอันนี้เขาสรุปมาเลยมั้ยเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่ามันเขาพูดกันตรงไปตรงมาอยู่แล้วถูกไหมฮะคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะทั้งคุณอะไรคุณผลิตวัชระศิลป์นะคุณอะไรคุณเป๋ายิ่งชีพใช่ไหมใครต่อใครก็พูดอยู่แล้วนะมันมีความเชื่อมโยงแล้วมันมีรายชื่อไอ้ตอนที่อนุชุด26เขาเปิดเผยมาว่ามีใครมีเรียงรายชื่อมาด้วยนะฮะแล้วก็อีก50คนที่เหลือฮะคือสวสำรองแล้วก็อดีตผู้สมัครสวผมว่าตัวเลขพวกนี้น่าสนใจนะเพราะมันก็มีความเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างถูกไหมฮะแล้วก็ผลของการกระทำความผิดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงนะถ้ามีการลงมติแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยได้มาซึ่งสวเนี่ยนะในแต่ละมาตราเนี่ยมันก็ต้องดูความเชื่อมโยงว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอะไรยังไงถูกไหมฮะอาติต่างผมตีต่างผมยกเป็นตุ๊กตาให้ถ้าเป็นสวก็ต้องไปดูว่าถ้าสวไปกกต.ลงมติกี่ท่านก็ตามทีนะว่ามีความผิดตามที่มีการร้องเรียนมาก็ต้องทำหน้าที่ก็คือว่าก็ต้องส่งสำนวนเนี่ยนะฟ้องไปที่ศาลฎีกาถ้าหากไปที่ศาลฎีกาคำถามก็คือจะต้องทำยังไงต่อศาลฎีกาก็ต้องมีการไต่สวนแล้วก็ถ้ารับคำร้องไว้พิจารณาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาตรา62ศาลฎีกาเขาจะต้องในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เลยว่าต้องให้สวเนี่ยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่คนก็นึกภาพต่อว่าอ่ะถ้าโดนทั้งหมดสวมีเท่าไหร่มี200ใช่ไหมหายไปเท่าไหร่อ่ะหายไป138นะใช่ไหมแล้วก็เหลือในสภาในสวก็เหลือเท่าไหร่เหลือ60กว่าคนก็ต้องทำหน้าที่ใน60กว่าคนอันนั้นก็เงื่อนไขหนึ่งนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ในระเบียบหรือว่าคำขอคำร้องอะไรเพิ่มเติมนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแม้ว่ากฎหมายจะเขียนอย่างนั้นก็ตามทีแต่ถ้าหากมีคำร้องไปที่ศาลฎีกานะว่าถ้าสมมติว่าถูก
สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันจะกระทบ1 2 3 4อะไรยังไงเนี่ยนะกับการทำหน้าที่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางศาลเองเขาสามารถใช้ดุลพินิจได้หรือไม่นะอันนี้ผมให้เห็นภาพก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นและความเชื่อมโยงต่อไปมันเป็นยังไงนะอ่ะกรณีที่ถ้านอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นสว.สำรองถ้ามีตัวเองมีรายชื่อสำรองก็ถูกตัดสิทธิ์ถูกไหมนะอันนี้ไม่ต้องไปอะไรนะและถ้าเป็นนักการเมืองโอเคอ่ะถ้าเป็นถ้ามีตำแหน่งเอาถ้ามีตำแหน่งดีกว่าถ้าเป็นสส.เป็นอะไรเป็นกรรมการบริหารพรรคอย่างเงี้ยก็ต้องไปนั่งไล่ดูฮะว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วจะต้องถูกคำสั่งเนี่ยนะเขาส่งไปที่ศาลเนี่ยในคำร้องของกกต.เนี่ยนะเขาจะขออะไรบ้างหรือถ้ามันจะแบบเชื่อมโยงไปที่อื่นต่อก็ต้องดูว่าการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นกรรมการบริหารพรรคมันจะมีความผิดอะไรเชื่อมโยงกับตัวพรรคไหมและจะต้องส่งไปที่อื่นหรือไม่พวกเนี้ยสำคัญหมดนะวันนี้หลายคนก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคอการเมืองเนี่ยผมว่าโอ้โหรอแล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะคลึกครื้นนะคลึกครื้นทีเดียวโอ้โหเขาเดินกันวิ่งกันปั่นกันนะใช่ไหมจากหน้าที่ทำการไอลอไปที่ไหนล่ะที่ตรงสยามอ่ะนะไอศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพอ่ะตรงนั้นมันจะมีลานแล้วข้างบนก็จะเป็นลานของคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่ะใช่ไหมตรงสนามกีฬาแล้วก็เชื่อมต่อมาสยามตรงนั้นก็จะมีพื้นที่ใหญ่เลยอ่ะตรงห้างบ้านบุญคลองอ่ะพูดง่ายๆนะแถวๆนั้นอ่ะมันก็เหมาะเจาะโดยเฉพาะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้ามาลงสถานีนี้มันเปลี่ยนที่เนี่ยเขาเห็นกิจกรรมบางทีเขาก็ร่วมเขากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเมื่อวานนี้ก็ถ้าดูจากภาพนะฮะก็ต้องถือว่าคนก็พอสมควรนะพอสมควรแล้วก็มีหลากหลายมากถึงแม้ว่าช่วง2วันที่ผ่านมาไม่ได้มีแต่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกกต.อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้มีแต่ข่าวว่านอกเหนือจากกลุ่มที่เขามีการเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องทั้ง229คนเนี่ยนะนักวิชาการอดีตสปช.นักวิชาการอะไรเนี่ยนะอย่างของกลุ่มของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าเขาก็มีนักวิชาการแล้วก็ร่วมออกแถลงการนะว่าให้ส่งไปที่ศาลให้ศาลเป็นคนพิจารณาถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนนะอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันบ่ายสามนี่ก็น่าจะถ้าแถลงข่าวก็น่าจะรู้ผลแล้วนะโอ้ตอนแรกบอกจะไม่แถลงด้วยนะจะเป็นเพรสรีลิสนะอ้าวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะจนท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าอ่ะแถลงนะเดี๋ยวก็รอละกันนะครับส่วนอีกเรื่องกรณีของสมีโชติใช่ไหมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยกสิกาเอเนี่ยโอ้นี่ล่าสุดเห็นตัวเลขที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เขาไปรวบรวมที่เขาไปทั้งคนที่กุฏินะคนที่บ้านพักเนี่ยนะเฉพาะที่กุฏินี่นะเจออย่างที่เมื่อวานวันศุกร์ที่ผมบอกไปอ่ะนะว่าเฉพาะที่กุฏิเนี่ยเงินสดอย่างเดียว138ล้านนะทองคำอีกประมาณรวมมูลค่าประมาณสัก70ล้านในเฉพาะของที่จับต้องได้เนี่ยไม่ได้รวมเงินในสมุดบัญชีอีก200กว่าล้านถ้ารวมด้วยเบสเสร็จก็ประมาณ400กว่า500นะฮะแล้วก็ไปเจอที่ไหนอีกล่ะที่บ้านของสีกาเอ๋อะไรเนี่ยใช่ไหมนั่นก็อีกเป็นร้อยนะฮะเขาทรัพย์สินที่ตอนเนี้ยที่ตอนแรกบอกประมาณสัก200นี่ตอนนี้ขยับขึ้นมาประมาณ700แล้วตำรวจบอกต่อด้วยว่าโอ๊ยถ้ามันเชื่อมโยงเส้นเงินเนี่ยถ้าเชื่อมโยงถึงใครก็จะดำเนินการโอ้โหแต่มันไม่ใช่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ฟังใครเป็นคอพระเครื่องเนี่ยที่ชอบสะสมพระเครื่องเนี่ยนะบางทีก็ต้องแบบอู้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเซียนพระชื่อดังใช่ไหมมีคนหนึ่งเขาบอกเอ้ยเคยชวนผมไปผมเคยไปครั้งเดียวผมไม่ศรัทธาผมไม่ไปเลยอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะผมสรุปความนะ
นะแล้วเขาก็พูดถึงบอกอุ้ยที่อื่นมีอีกที่นะยิ่งกว่านี้โอ้โหยิ่งกว่าสมีโชดอีกนะยิ่งกว่าโชดอีกนะโอ้โหเอาแล้วที่ไหนล่ะใช่ไหมฮะบอกผมไปครั้งนึงผมเจอผมเลิกไปเลยมาขอให้ผมทำพระเครื่องผมไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นนะนักสืบในโซเชียลมีเดียนะจริงเท็จไม่รู้ล่ะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะผมถามผมไม่ทราบนะไม่ต้องมาถามผมนะผมบอกไว้ก่อนนะไม่ต้องมาถามผมว่าสรุปแล้วที่ไหนยังไงแล้วก็มีอะไรล่ะไอ้ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรยังไงนะไม่รู้จริงๆนะครับไม่ทราบคือผมก็อ่านตามที่เขาคอมเมนต์น่ะผมไม่ปักใจเชื่อไม่อะไรสักอย่างอ่ะนะเพราะผมไม่รู้ความจริงผมไม่เห็นมีตำรวจมาบอกไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเขาไปสืบแล้วเขาอธิบายมาเออถ้าอย่างนั้นน่ะเรายังแล้วมันมีพยานหลักฐานเราก็คงได้ติดตามนะแต่ว่าไม่ต้องมาถามนะในรายการนะบอกไว้ก่อนนะนะแต่ว่าแน่นอนนะมันสิ่งนึงมันก็สะท้อนด้วยความเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะโหพอไปนั่งไล่ดูตามลำดับช่วงเอาแค่ช่วงเนี้ยไม่ต้องเยอะนะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัดไล่ขิงความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านวัดพระพุทธบาทน้ำพุ 1,000 ล้านแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆ 500-700 ล้านล่ะใช่ไหมวัดพุทธสวรรค์เนี่ยที่เกี่ยวข้องวัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะคนที่เกี่ยวนี่ก็คืออดีตพระทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะนี่ยังไม่ได้รวมนะนครสวรรค์อะไรล่ะโอ้อีกหลายต่อหลายรูปบางคนก็รวมมาผมโอ้โหผมตกใจเลยมั้ยช่วงระยะเวลาไม่นานนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนะมันก็สะท้อนเหมือนกันนะก็ต้องพิจารณานะเวลาที่จะทำอะไรก็คงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมโอ้ยอันนี้ไม่ได้นะอ๋อฝ้าเพดานที่ห้องอาหารชั้น B2 ของอาคารรัฐสภามันร่วงลงมาต้องไปดูอะนะน้ำบางทีน้ำมันแฉะใช่ไหมมันทำให้ฝ้ามันยุ่ยได้แล้วมันก็ร่วงได้หรือว่าเป็นที่โครงอะไรเงี้ยเขาก็คงต้องไปดูอะนะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคือต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยเข้าใจว่ามันมากขึ้นนะมันมากขึ้นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเหตุโจมตีเนี่ยของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะทั้งอิหร่านแล้วก็ทางเครือข่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วการตอบโต้เนี่ยนะมันค่อนข้างดุเดือดนะมันไม่ใช่แค่ที่ช่องแคบฮอร์มุสอย่างเดียวมันมีทั้งกลุ่มฮูตีใช่ไหมฮะมีการส่งโดรนไปเพื่อทำลายไอ้ท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่เคยออกทั้งฮอร์มุสแล้วก็เคยออกทั้งฝั่งทะเลแดงทำให้เกิดความเสียหายอ่ะนะมันก็ทำให้การส่งน้ำมันที่จะไปออกทะเลแดงเพื่อจะไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะฝั่งยุโรปหรือว่าจะเลาะอ้อมมาไอ้ที่แอฟริกาใต้เนี่ยแล้วก็มาทางเอเชียเนี่ยนะมันก็ชะงักงานถามว่ามันส่งผลยังไงคำตอบก็คือมันก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเบนซ์ทะเลเหนือตอนเนี้ยประมาณสัก107เหรียญ108เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะอยู่ที่ประมาณสัก102 103เหรียญ นะแล้วพอเรากลับมาดูที่สำเร็จรูปสิงคโปร์กลับมาดูน้ำมันดูไบกลับมาดูกองทุนน้ำมันในบ้านเรานะวันนี้ก็เห็นค่อนข้างชัดเพราะว่าตอนช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนก็ลือนะว่าราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่เพิ่มไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มนะส่วนของค่าการกันนะก็ยังใช้2.40 บาทสตางค์ก็คือไปดึงจากค่าการกันมาเพื่อชดเชยให้2.40 บาทสตางค์นะแล้วก็ส่วนของน้ำมันดีเซลเบนซินก็ยังมีการชดเชยอยู่กองทุนน้ำมันล่าสุดตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้าที่เห็นติดลบ 87,000 ล้านบาทนะ
พูดง่ายๆจากสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนี่ก็เพิ่มขึ้นมาหลายพันล้านนะผมเห็นตัวเลข 83,000-85,000 เนี่ยมา 87,000 แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะถ้าหากเราเติมน้ำมันจริงๆนะมันต้องถ้าใช้ราคาในตลาดโลกที่มีการใช้สูตรณปัจจุบันที่ทำอยู่มันต้องราคามากกว่านี้ก็ประมาณคือบวกมาอย่างดีเซลนี่บวกมาเลยฮะประมาณ7บาท8บาทอย่างน้อยอย่างน้อยก็อาจจะก็โอ้ถ้าบวกมานี่ก็47 48เลยนะ2ลิตร100เลยหรอโอ้นะอ่ะก็ไม่ได้พูดให้กังวลนะแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆนะการที่กลุ่มอ่าวอาหรับประเทศอ่าวอาหรับเนี่ยที่เขาจะนั่งคุยกันเนี่ยตอนแรกเขาก็จะคุยกันวันเนี้ยทำไปทำมาก็ไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะเลื่อนก่อนที่เพราะส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ได้ตกผลึกว่าจะเอายังไงนะฮะซาอุดิอาระเบียที่ถูกโจมตีหนักช่วงนี้ก็ต้องพึ่งล่ะก็ต้องหาล่ะว่าประเทศไหนที่จะเป็นพันธมิตรกับเขาหรือว่าช่วยเหลือเขาได้เราเห็นก็รายงานข่าวก็พยายามที่ไปพูดคุยนะแต่ก็ยังไม่ได้สำลิดผลแต่อย่างใดนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันคงทรงตัวในระดับสูงอีกสักพักเหมือนกันนะครับ14:39 นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันนะคุยกันยาวๆเลยนะแล้วเดี๋ยวบ่าย3ดูสักนิดหนึ่งนะว่ามันจะสามารถที่จะถ่ายทอดสดนะฟังกันสดๆตอนเขาแถลงข่าวได้หรือไม่อย่างไรนะสำหรับกกต.นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะเราเปิดสายคุยกันนะเปิดสายคุยกันนะผมว่าละคงมีหลายท่านนะที่อยากพูดอยากคุยนะครับสำหรับวันนี้นะเพราะว่าหลายคนอาจจะรออยู่ใช่ไหมสำหรับเรื่องของกกต.นะก็คุยกันได้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับระหว่างที่รอสายนะผมขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับหลายท่านคงพอทราบนะว่าคุณวีระนะก็ได้แล้วก็ผมเนี่ยนะแล้วก็แฟนๆรายการหรือว่าคุณที่ฟังรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music เนี่ยนะครับก็มีเมตตานะแล้วก็ช่วยกันโอนเงินนะไปที่โรงพยาบาลชนแดนนะเพื่อจะช่วยสมทบในการร่วมกันจัดทำหรือว่าเทพื้นคอนกรีตนะตรงบริเวณลานจอดรถของที่โรงพยาบาลชนแดนนะแล้วตรงนั้นก็เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาด้วยเนี่ยนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่ายอดเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องถามคุณวีระนะครับแต่ที่ผมจะแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับคือที่เพจโมล่าออนไลน์เนี่ยเพจส่วนตัวของผมเนี่ยนะผมได้เอา QR code ของโรงพยาบาลชนแดนเนี่ยนะไปแปะไว้ให้นะเผื่อคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะก็จะได้ไปสแกน QR code แล้วก็โอนเงินบริจาคเนี่ยเข้าโดยตรงกับทางโรงพยาบาลแล้วก็จะเขาก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะซึ่งคุณก็คงรู้อยู่แล้วแหละตอนโอนเงินเสร็จคุณก็เห็นชื่อนะโรงพยาบาลชนแดนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้คุณติ๊กว่าอันเนี้ยมันจะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะสำหรับกรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คงดำเนินการหลายต่อหลายท่านก็ดำเนินการนะเท่าที่ผมเห็นเพราะแต่ละท่านทราบอยู่แล้วคงไปตรงนู้นไปนี้บริจาคเงินอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้ลักษณะของ e-donation นะอันเนี้ยก็ต้องขอบพระคุณนะครับแต่ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในคอมเมนต์เนี่ยคือหลายท่านอาจจะอย่างที่ผมบอกอะนะคือจริงๆผมอยากจะถ้าท่านโอนสตางค์เนี่ยบางทีท่านอาจจะส่งข้อความมาถึงผมก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะส่วนใหญ่ท่านก็จะแปะมาในคอมเมนต์แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าอาจจะมีบางท่านนะซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ในเพจเพิ่งเข้ามาเจอกันหรือยังไงนะเพราะว่าเห็นคนแชร์ไปเยอะก็เข้ามาแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะซึ่งผมต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังได้ที่เขาแท็กไปหาคุณโดยตรงหรือบางคนเขาอาจจะส่งข้อความไปหาคุณโดยตรงเนี่ยเขาเห็นคุณเป็นคนใจบุญอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะกดเข้าไปในนั้นแล้วเขาก็บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มาจากผมไม่ได้มาจากเพจโมล่าออนไลน์ไม่ได้มาจากโรงพยาบาลชนแดนนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับแต่ข้อความนะหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่เขาจะเขียนจะพูดจะบอกเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะในการที่คุณจะสนับสนุนหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพราะมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราขอความร่วมมือไปผมก็เลยขออนุญาตนะถ้าเป็นคอมเมนต์ประเภทเนี้ยนะขอค่าเดินทางนะแล้วก็ส่งเลขบัญชีอะไรมาให้เนี่ยนะผมแบนเลยนะฮะผมดีลีทเลย1คือดีลีทข้อความในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ในเพจดังกล่าว2ก็คือแบนออกจากกลุ่มเลยแบนออกจากเพจเลยนะไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้ในเพจโมล่าออนไลน์แล้วนะเพราะว่าผมคิดว่าคงอาจจะไปรบกวนคุณผู้ฟังที่เขาหรือว่าคนที่อยู่ในเพจด้วยส่วนหนึ่งนะหรือว่าบางส่วนอาจจะไม่ได้รบกวนหรอกนะแต่ว่าไปทำให้เขาเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยคิดว่าทำให้ถูกต้องดีกว่านะอันนี้ผมแจ้งเพื่อทราบนะเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยแล้วถ้าหากว่าผมได้รับว่าทราบจากคุณวีระว่าโอเคนะว่าจะตุ้งสตังที่ร่วมกันนะ น่าจะพอสมควรและสามารถที่จะดำเนินการได้สิ่งที่ผมจะทำต่อก็คือว่าผมจะลบข้อความสำหรับการขอร่วมรับบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลชนแดนนะคำถามก็คือเอ๊ะคุณณัฐพงศ์ลบทำไมคือผมกังวลว่าถ้าสมมติว่าใครเอาข้อความไปแล้วก็ไปทำ QR code อะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วบางทีคุณอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ตรวจสอบแล้วโอนสตางค์ไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตแจ้งก่อนนะถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยผมเอาของผมเป็นหลักนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมทำผมก็ทำแบบนี้แหละแต่เต็มแล้วผมก็บอกว่าปิดนะเพื่อนผมมีคนร่วมบุญผมบอกว่าเนี่ยได้เงินเท่านี้นะผมให้โอน2วันอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงก็ตามทีแบบเนี่ยได้เท่านี้แล้วก็คือหรือว่าถ้าได้ตามยอดแล้วผมไม่มีการเผื่อนะเอ้ยไม่เผื่อให้เขาทำอย่างนู้นทำนี้ไม่เผื่อผมไม่เอาผมไม่เป็นประเภทให้เพื่อจะไปทำอย่างอื่นนะเราได้รับมอบหมายมาทำตรงนี้ในจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะแค่นั้นจบแล้วก็คือจบนะไม่ต่อไม่ได้ใจดำนะแต่ว่าไอ้ภารกิจที่เราต้องการที่เราจะมีส่วนร่วมที่เราต้องการที่อยากจะช่วยเหลือเนี่ยมันจบภารกิจแล้วนะถ้ามีภารกิจอื่นอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังนะเพื่อทำความเข้าใจกันนะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหคุณณัฐพงศ์ไม่ดูแลเลยเนี่ยเห็นมีคนใครก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตจะต้องกลับบ้านโอนเงินให้หน่อยจำนวนเท่านั้นเท่านี้บาทเนี่ยแล้วลงเลขบัญชีให้หมดอ่ะคุณลงนึกสภาพสิฮะถึงแม้ว่าเขาแท็กคนเดียวนะแล้วคนอื่นเห็นอ่านเห็นแล้วแบบโอ้ใจอ่อนแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอนแห่กันไปให้หมดเนี่ยนะ10คนก็ 3,800 ละใช่มั้ยฮะอันนี้ผมก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยนะผมก็เลยต้องบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนี้ถ้ามันครบเรียบร้อยแล้วผมก็ปิดไอ้คนที่แชร์ไปเขาก็ไม่สามารถที่จะไปได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมขออนุญาตทำความเข้าใจคุณผู้ฟังนะอ่ะโอเคเรื่องของผมจบแล้ว เรื่องของคุณผู้ฟังครับมาคุณผู้ฟังครับมีเวลาประมาณสัก10 นาทีนะเชิญนะมาใครมีประเด็นนะจะคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องไหนนะก็เชิญเลยนะไม่ได้มีการกำหนดหัวข้อนะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเสียใจหน่อยที่เมื่อวานนี้เหมือนจะล้ำหน้าแต่กรรมการบอกไม่ล้ำหน้าเนี่ยนะแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1-0เนี่ยนั้นก็ไม่เป็นไรนะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะแบบโอ้ทำไมมันเล่นหวยขนาดนี้นะอันนี้ผมพูดเองเล่นไม่ดีจริงๆเล่นไม่ดีจริงๆนะก็ผลเสมอออกมา 0-0 อย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ไหวนะไม่ไหวคะแนนมันน้อยไปหน่อยนะนะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยวันนี้เหนื่อยแต่เช้าเลยไปงานแกสติก2026
0: ครับ
1: 2569นะไปตั้งแต่8โมงออกจากบ้าน7โมงทำนู่นทำนี่กว่าจะเสร็จก็เที่ยงพอดีวันนี้เลยเท่ากับว่าตอนเช้าก็เป็นพิกัดไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายอีกรอบ
0: ครับ
1: นี่กำลังรอวันนี้กกต.น่าจะแถลงใช่ไหมคุณรัฐพงศ
0: ์ใช่ครับตอนบ่ายสาม
1: เขาบอกไว้แล้วว่าบ่ายสาม
0: ครับ
1: ดีถ้าเกิดมันมีความคืบหน้าในระหว่างรายการเราก็ว่ากันเลย
0: ครับ
1: นะอันนี้ส่วนของผมนะก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปว่าเสาร์อาทิตย์จะกลับไปที่บ้านพักชนบทนะอาสมสนธยาที่อำเภอชนแดน
0: ครับ
1: แล้วก็จะไปตามเรื่องที่พวกเราร่วมกันบริจาคเพื่อเทพื้นคอนกรีตนะหน้าอาคารผู้ป่วยนอกแล้วก็อาคารอุบัติเหตุนะER เนาะ
0: ครับ
1: ของโรงพยาบาลอำเภอชนแดนก็ไปดำเนินก็ไปดูให้นะ ใครที่ อยากเห็นสภาพจริงที่ผมไปดูก็ไปดูใน Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินนะเขาเป็นคนไปทำให้ก็อยากจะแจ้งคุณผู้ฟังว่าเมื่อเราปิดรับบริจาคนะในวันศุกร
0: ์ครับ
1: นะก็ได้อย่างที่เราต้องการนะก็คือได้จำนวนอย่างที่เราต้องการนะอันนี้เป็นยอดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ผมบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ไม่ต้องโอนแล้วนะคำว่าปิดบัญชีละ
0: ครับ
1: แต่อาจจะมีตกหล่นตัวเลขอะไรเล็กน้อยเพิ่มเติมเนี่ยนะถ้าเอายอดที่ผมได้มาล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะอาจจะมีตกหล่นเล็กน้อยเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย 1,614,410 บาทนะอันนี้คือยอดรวมอันนี้ในส่วนที่เป็นยอดทั้งหมด 1,614,410 บาทเนี่ยทางคนที่อยู่ที่อำเภอชนแดนโดยตรงเนี่ยเขาก็ระดมได้เองด้วยส่วนหนึ่งระดมได้ 1,490,450 บาทเป็นการร่วมบริจาคในรายการคุยได้คุยดีคุณผู้ฟังแล้วก็ผมแล้วก็คนรู้จักกันที่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเนี่ยตัวเลขคือ 1,464,960 บาทนะสรุปความก็คือว่าเราได้ตัวเลขกลมๆประมาณ 1,600,000 บาทมาจากรายการประมาณ 1,450,000 บาทนะแล้วก็มาจากที่ทางคนในแวดวงของคนที่อำเภอชนแดนเขาก็ระดมได้ประมาณ 1,490,000 บาทเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันก็เป็นอันว่าเราปิดรับบริจาคแล้วหลังจากเนี้ยเขาก็จะไปดำเนินการปรับปรุงสถานที่นะผมก็ไปดูถึงสถานที่จริงแล้วก็บอกว่าต้นไม้บางต้นเนี่ยในแนวรั้วเนี่ยมันขาดก็ให้เขาปลูกเพิ่ม
0: เสริมครับ
1: ส่วนต้นไม้ที่มันมีอยู่เนี่ยก็ดูเอากันละกันว่าถ้ามันไม่ทำให้การจัดอนาบริเวณมันเป็นปัญหาก็อยากให้คงเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะหมายว่าอาจจะจัดที่จอดรถที่เขาต้องการอาจจะไม่คล่องตัวอะไรเนี่ยก็ให้เขาใช้วิจารณญาณเองก็แล้วกันก็พยายามรักษาต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เนี่ยให้มากที่สุดแล้วส่วนที่มันขาดไปตรงแนวรั้วไม่ครบเนี่ยก็ปลูกเพิ่มก็แล้วกันนะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นต้นไม้ก็ให้ทำบล็อกไว้เพื่อไม่ใช่ว่าไปเทพื้นเป็นปูนแล้วก็แบบให้เขาโตไม่ได้อะไรเงี้ยคุณรัฐพงศ
0: ์
1: นะแล้วก็ย้ำกับเขาว่าให้เขาแยกออกมาให้ชัดเจนว่าเงินที่พวกเราบริจาค กันสำหรับการเนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่เงินที่ใช้ไปสำหรับการปรับปรุงเทคอนกรีตทำรางระบายน้ำอะไรต่ออะไรที่เขาต้องการจะทำเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ขาดเหลือเป็นยังไงนะถ้าเหลือเราก็ไม่ได้เอาคืนนะ
0: ครับ
1: เราก็บริจาคให้โรงพยาบาลเขาจะไปทำอะไรต่อไปก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าขาดนะก็ค่อยมาดูกันอีกทีแต่ผมคิดว่าไม่น่าขาดเพราะเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นิดหน่อยเขาจะไปทำอะไรหน้านอกเหนือจากปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีตเทคอนกรีตที่จอดรถลานอเนกประสงค์แล้วเนี่ยนะก็อาจจะไปปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดนะหลังจากนั้นเมื่อเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาแจ้งให้ท่านทราบอีกทีหนึ่งก็เป็นอันว่าขอบพระคุณทุกท่านทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี
0: ครับ
1: ผมไม่ได้เป็นประธานแล้วนะครับเพราะมีคนที่เขาให้เงินมากกว่าผมหลายคนแล้วละมากกว่าผมเยอะด้วย
0: ครับ
1: บางคนให้แสนหนึ่งบางคนให้ 50,000
0: ครับ
1: ผมตกลงไปเป็นกรรมการธรรมดาแล้วตอนนี้โอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายกันแล้วก็ติดตามข่าวจากกกต.กันแล้วกัน
0: ครับ
1: ตอนนี
2: ้พักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ที่2ของคุยได้คุยดีนะครับ
1: กกต.แถลงยัง
0: ยังครับ
1: ตั้งท่าแล้ว
0: ตั้งท่าเรียบร้อยแล้วครับ
1: คิดว่าเราคงจะรู้ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการได้มาซึ่งสว.ซึ่งไม่ชอบมาพากลนะเราใช้ศัพท์ง่ายๆหัวสว.อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆความผิดตามกฎหมายมันหลากหลายเนาะเห็นว่ามี7ข้อแยกแยะรายละเอียดไปก็เดี๋ยวค่อยฟังกันแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพลาดไปผมเพิ่งอัปเดตข้อมูลสุดท้ายเลยนะสำหรับตัวเลขที่โอนเงินบริจาคสำหรับโรงพยาบาลอำเภอชนแดนที่พวกเราช่วยกันนะตัวเลขอันนี้ทางผมบันทึกเอาไว้แล้วนะตัวเลขรวมเลยนะ 1,657,740 บาทอันนี้ตัวเลขรวมสำหรับรายการนี
0: ้
1: ก็เกินจากที่เราตั้งใจเอาไว้นิดหน่อยนะก็จะทำให้เขาทำงานแบบไม่กดดันมาก
0: อ
1: ันที่สองก็คือว่าตัวเลขที่เป็นของคนฟังรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music เนี่ย 1,508,290 บาทนะตัวเลขกลมๆนะครับส่วนทางคนที่อำเภอชนแดนที่เข้าร่วมกันนะแล้วก็บริจาคสมทบด้วยเนี่ยนะ 149,450 บาทนะเพราะฉะนั้นตัวเลขรวมเอา2รายการนี้มารวมกันก็คือ 1,657,740 บาทนะวันนี้ทางคนที่เขาจะไปดำเนินการเทคอนกรีต

0: แต่ถ้าเกิดว่าเราจัดให้มันมีการปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นแนวตามซองจอดรถด้วยนะ
1: ให้ร่มเงาหน่อย
0: เออให้มันมีร่มเงามันก็จะไม่โล้นอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็แล้วแต่เขาไปออกแบบก็แล้วกันนะส่วนจะต้องอะไรล่ะโยกย้ายขุดล้อมอะไรก็ดูกันเองก็แล้วกันเพราะต้นไม้บางต้นมันก็ใหญ่น่าจะขุดล้อมยาก มันมีต้นมะขามอยู่ต้นนึงเบ้อเล่อเลยนะอยู่อีกฝั่งนึงอันนี้ผมก็ไปดูมาแล้วก็มีต้นที่บางทีมันอาจจะทำเป็นซองจอดรถไม่สะดวกเพราะว่ามันแคบมันต้นไม้ติดกันเลยอย่างเงี้ยจะขยับขยายยังไงก็จะทำหรือจะทำเป็นแนวอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าใจอ่ะไม่อยากให้ตัดต้นไม้ทิ้งโดยไม่จำเป็นนะจะเอาแบบโล่งๆเลี่ยนๆเป็นลานเตียนโล่งแบบนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะส่วนต้นไม้ที่มันขาดในแนวรั้วอันนี้ต้องปลูกเพิ่มอันนี้ผมคิดว่าแต่ไม่จำเป็นต้องไปเอาต้นไม้ใหญ่หรอกก็ปลูกต้นเล็กเนี่ยแหละปี2ปีเนี่ยมันก็ต้นใหญ่เองแล้วก็เลือกต้นที่มันอยู่ได้นานๆก็แล้วกันแล้วโตเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้แถวซองที่จะจอดรถอ่ะถ้าสามารถออกแบบให้มันเป็นแนวแล้วก็
1: ถ้ามีต้นไม้ได
0: ้เออแล้วมันให้รถมันเวียนได้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะทำแบบไหนแต่เกิดถ้าเกิดทำได้ก็มันจะทำให้1สวยงาม
1: ครับ
0: 2มีร่มเงา
1: ครับ
0: แล้วก็จะดีด้วยกันทุกฝ่ายนะไม่ลานโล่งเตียนไปหมดอย่างนี้มันก็ร้อนอ่ะถ้าเกิดพูดตรงๆอ่ะ
1: ใช่
0: นะแต่ว่าอันนี้ก็จะยากหน่อยนะว่าถ้าทำแบบนี้มันก็ต้องทำรางระบายน้ำทำอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยนะอันนี้ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ส่วนเขาจะทำเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมาแจ้งให้ทราบกำชับเขาไว้ว่าให้แยกรายการอันนี้ออกจากรายการอื่นที่พวกเราช่วยร่วมกันบริจาคเนี่ยประมาณล้านหกเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันก็จะทำส่วนของลานจอดรถลานอเนกประสงค์เทคอนกรีตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะนำไปปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด อีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันเหลือก็โอเคก็ที่เหลือก็โรงพยาบาลก็เอาไปทำอย่างอื่นต
1: ่
0: อนะคิดว่าคงไม่ขาดนะเหลือมากเหลือน้อยก็แล้วแต่ก็แล้วกันก็ขอบพระคุณทั้งคนที่อยู่ที่อำเภอชนแดนเองที่เขาเป็นคนริเริ่มแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังในรายการทั้งรายใหญ่รายกลางรายย่อยรายเล็กอะไรเงี้ยนะที่ร่วมกันผมไม่รู้จำนวนคนนะแต่คิดว่าคนน่าจะร่วมบริจาค กันเป็นพันคนนะก็เอาเป็นว่าเราก็รู้ล่วงไปกันละกันนะนานๆก็จะมาบอกเรื่องพวกนี้สักทีนึงนะผมก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาที่ไปเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าในอนาคตถ้าคิดว่ามีอะไรที่พอช่วยได้ก็บอกกันละกันนะแต่ก็บอกเขาว่าอันนี้ต้องทำให้เรียบร้อยทำให้ดีตั้งแต่ต้นคนที่เข้าร่วมบริจาคก็จะได้สบายใจไอ้ผมเนี่ยรับผิดชอบที่จะไปตามให้อยู่แล้วล่ะพอเริ่มเงินมางี้ผมต้องรีบไปดูเลยว่าจะควรจะทำอะไรยังไงก็ให้เป็นความคิดเข้าไปนะพอกลับไปรอบนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่ง
1: เ
0: กิดขึ้นซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีน
1: ะ
0: ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเสียดายว่าวันที่เขามีงานเนี่ยผมติดภารกิจที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: คือเขาคือพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันยังชนบทมากคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มีเนินเขาม
1: ีเนินเขาม
0: ีเทือกเขาอ่ะก็ได้ทราบจากประกาศที่เขาอยู่ริมข้างทางเ
1: นี่ย
0: ว่าทางอบต.ท่าข้าม
1: อ
0: ันเป็นที่ตั้งที่ผมอันเป็นอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
1: บ้านผมอยู่ในเขตพื้นที
0: ่บ้านผมอยู่ในเขตพื้นที
1: ่สมสุทธิยาอย
0: ู่ตรงนั้นสมสุทธิยาอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นนะเขาจะจัดเทรล
1: ฮะ
0: เออ
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: โอ้มีเทรลด้วยเหรออ
0: ่ามีเทรลเขาจะจัดเทรลนะ
1: ออ
0: ผมยังไม่ได้คุยกับนายกอบต.พอดีไปมันกระชั้นอ่ะไม่มีเวลาคุยกับเขาแต่ทราบว่าเขาจะจัดเนี่ยวันที่20
1: ครับ
0: วันที่20กันยายน
1: อืม
0: เขาก็จะมีแบบเดินผ่านทุ่งนา
1: ครับ
0: แล้วก็เลาะขึ้นเขา
1: เขาตรงไหน
0: เขาที่อยู่ข้างหลังอาสมอ่ะ
1: อ๋อ
0: เขาช่องลมเขาช่องลมแล้วก็เป็นทางไปลงอ่างเก็บน้ำมันจะมีเทรลแบบเดินน่ะ
1: ครับ
0: 4กิโลระยะทาง4กิโลเมตรกับเทรลแบบเป็นทางวิ่งเลาะเข้าไปในป่านะแต่ว่าคงจะไม่ลำบากมากนะแต่มันจะแบบสดๆเลยนะคุณณัฐพงศ
1: ์

0: ระยะทางรู้สึกจะประมาณ10กิโลนะที่เป็นเทรลเขาจะเริ่มทำเป็นครั้งแรกก็มีคนสนใจเยอะ
1: ครับ
0: นะก็ได้ข่าวว่ารีสอร์ทโฮมสเตย
1: ์
0: อะไรแถวๆนั้นเนี่ยมีคนจองเต็มหมดนะก็เสียดายนะว่าไม่ได้ไปร่วมคือผมเนี่ยเป็นคนคิดตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆว่าผมอยากให้เขาทำเทรลเพราะว่าเราดูว่ามันทำได้ไงว่าคือเราไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรมากเพียงแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดที่อาจจะต้องช่วยทำอะไรให้มันทำที่ทำทางตัดต้นไม้หรือทำแนวอะไรเนี่ยให้มันพอได้เนี่ยถ้าเขาทำได้เนี่ยก็ดีนะเขาก็ส่งแนวที่จะเดินจะวิ่งมาให้ดูแล้วแหละแต่ผมก็ขับรถไปดูนิดนึงว่ามันอยู่ตรงประมาณตรงไหนก็เลยแนะนำเขาว่านอกจากเขาช่องลมซึ่งมันมีประมาณสัก3เนินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ด้านหลังอ่ะมันยังมีเนินมันยังมีเป็นเทือกเขาอ่ะต่อกันอีกประมาณหลายๆอันนั้นน่าจะถ้าเป็นอนารมันแน่นะคุณณัฐพงศ
1: ์อีกฝั่งนึงใช่
0: มั้ยไม่ถัดเข้าไปข้างหลัง
1: อ๋อถัดเข้าไปข้างหลัง
0: ตรงนั้นเนี่ยมันจะไปยากหน่อยเพราะว่าทางรถไม่มีรถมีก็ต้องเอารถแบบ 4 wheel เข้าไปก็ไปตั้งแต่เริ่มต้นยาวเลยน่าไอ้นั่นน่าจะประมาณถ้าเทรลน่าจะประมาณมี 4-5 ชั่วโมงกว่าจะตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะอันนั้นก็ฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งตรงข้ามอาสมไอ้นั้นยิ่งหนักใหญ่เลย
1: ถ้าฝั่งนู้น
0: ตรงวัดกุฏพระตรงนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าทำนะผมว่ายังไม่เคยมีคนขึ้นไปเดินอะไรกันจริงจริงจังๆอ่ะเป็นมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่มีทางอ่ะ
1: ค
0: ือต้องเป็นคนที่เขาไปหาของป่าแล้วเขารู้ช่องทางอะไรเงี้ยต้องเอาคนที่ไปหาของป่าเนี่ยเขาบอกแนวที่จะเดินแล้วก็ไปทำไปดูพื้นที่แล้วก็ทำให้มันแนวเห็นแนวอ่ะไม่ใช่ว่าต้องมีป้ายเปยเลยบอกหน่อยถ้าจะเดินอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตรงไหนที่มันแบบว่าเป็นทางค่อนข้างจะลำบากอันตรายอาจจะต้องไปทำเชือกให้ดึงหรือว่าทำขอบทำเขิบอะไรเนี้ยอันนี้ผมไม่ทราบนะคือผมก็บอกเขาว่าอย่าไปทำเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเออกระเลิกนะเอาของที่มีอยู่นี่แหละนะทำให้มันเกิดกิจกรรม
1: ครับ
0: แล้วเป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะอย่างนี้มันก็ต้องมีคนตั้งจุดซีเช็คพอย
1: ต์ใช่
0: ไหม
1: ครับ
0: แจกน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็คนไปเยอะๆก็อาจจะมีที่ที่จะรวมเอาของที่ชาวบ้านเป็นของพื้นที่เอามาขายอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: มันก็จะเกิดกิจกรรม
1: ครับ
0: เราอย่าไปคิดทำอะไรเป็นมหากรรมอย่างที่กระทรวงมหาดไทยมันทำกันนะมันไม่ได้เรื่องหรอกใช่ไหมงานประเพณีอะไรแบบนั้นนะมันไม่มีใครสนใจหรอไอ้มันต้องแบบนี
1: ้
0: นะก็นี่เดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้าไปเนี่ยอาจจะแวะเข้าไปคุยกับนายกอบจเข
1: า
0: อบตเขาแล้วอาจจะเสนอเพราะไอ้เรามันคิดว่าอันนี้น่าจะได
1: ้
0: ผมเคยคิดเอาไว้เมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วนะแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปทำ
1: ตอนที่ขึ้นไปบนเขา
0: ใช่ผมมาไปปีนเขา ผมเองมันได้ว่ะแบบไม่มีอะไรขึ้นไปประมาณสักไปขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเฉพาะเขาเตี้ยๆตรงนั้นเป็นเนินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เบ็ดเสร็จประมาณ3ชั่วโมงรวมทั้งเดินรอบอ่างเก็บน้ำด้วยเลยด้วยเนี่ยเหงื่อชุ่มตัวเลยแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนที่ไปด้วยก็ถามขึ้นมาทำไม บอกเฮ้ยมันไม่เข้าใจเหรอวะ คือผมไม่ได้ไปพิชิตยอดเขาแต่การปีนป่ายเนี่ยมันเป็นการออกกำลังมันก็ได้เห็นขึ้นไปได้เราไม่มีใครขึ้นไปดูมุมสูงตรงนั้นเลยว่าอาณาบริเวณไปขึ้นไปมุมสูงไปดูมันก็ได้นั่นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำแต่ตอนนั้นไปก็เจอไอ้พวกหนามเหนิมนะมีเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องแบบไม่ต้องลำบากมากจนเกินไปนะอันนี้เชิญชวนคุณณัฐพงษ์ล่วงหน้าในอนาคต
1: ในอนาคต
0: โอเคก็ประสบผลสำเร็จทั้งสองเรื่องทั้งโอเคเรื่องโรงพยาบาลก็เรียบร้อยแล้วที่เคยคิดเอาไว้ก็เขาคิดกันเราเองผมไม่รู้เรื่องนะมารู้ว่าเขาทำเรียบร้อยแล้ววันที่20แต่ว่าวันที่เขาทำจริงอ่ะอาจจะให้คนเขาช่วยถ่ายเป็นวิดีโอให้เราดูนะเราจะได้เข้าใจว่าเขาไปไหนตรงไหนยังไงแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรเพิ่มเติมแล้วมันอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนั้นแล้วก็สามารถทำได้มันก็จะง่ายบางทีอาจจะต้องใช้2ที่นะอบต2ที่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะยังไงต่อคุณณัฐพงษ์ผมก็มัวแต่พูดเรื่องผม
1: ยังไม่มาเลย
0: โอเคถ้ากกต.ยังไม่มา
1: ก็กกต.ยังอยู่บนโต๊ะ
0: ยังไม่มีแถลงใช่มั้ย
1: ยังไม่มีแถลง
0: ยังไม่มีแถลงเราเปิดสายคุณณัฐพงษ์
1: งั้นเปิดสายก่อน
0: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะคุยกัน ต่อเลยคุยกันต่อเลยคุยกันต่อให้เรียบร้อยเลยนะโอเคนะโอเคอ้าวว้าว
1: เท่เลยนะเนี่ยบ้านผมบ้านที่บ้านจะมีเทลเนี่ย
0: เฮ้ย
1: เท
0: ่มันทำได้คุณณัฐพงศ์
1: ครับ
0: เออมันทำได้แบบจริงๆเลยผมไม่ได้นั่นนะผมเนี่ยคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปทำงานประเพณีอะไรต่ออะไรพวกนั้นหรอกของที่คุณมีตรงหน้าเนี่ยคุณแค่ดัดแปลงอ่ะทำเป็นเทรลอ่ะทำเป็นทางวิ่งทางเดินอาป่าเพราะตรงนั้นมันเป็นป่า
1: ใช่
0: เออมันยังเป็นป่าแบบว่ามันคือผมจะบอกคุณณัฐพงศ์ว่าบางที่เดี๋ยวนี้การเดินตัดทุ่งนาเขาทำไม่ได้เลยนะเพราะมันทำรั้วทำแร่อะไรกันแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออบางที่นะไม่ใช่พูดถึงแถวนั้นมันยังเดินได้ยาวเออบางทีถ้ามันมีรั้วปิดเราก็เดินไม่ได้ละเออแล้วไปเดินสมัยก่อนเนี่ยเดินสุ่ม4สุ่ม5ได้แต่สมัยเนี้ยเดินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะจะ
1: โดนยิง
0: โดนยิงทิ้งนี่พอก่อนนะถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นะเขาก็หาว่าไปขโมยข้าวขโมยข้าวโพดเขาว่าคุณณัฐพงศ์
1: จริงๆ
0: ใช่ไหม
1: จริง
0: ๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าคนที่มายุ่มย่ามในที่ของเราเนี่ยมาเอาของเรา
1: ครับ
0: เออเขาอยู่กันแบบนั้นแล้วคนเขารู้จักกันหมดไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ใครไปเดินอยู่ดีไปเดินเนี่ยนะเขาก็ต้องสงสัยว่าเป็นโจรเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเพราะปกติไม่มีใครไปเดินอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าเกิดเราไปเทรลเนี่ยเขาคงไม่สงสัยหรอก
1: ใช
0: ่อ่ะมา
1: ช่างชายฮะสายสอง
0: สายสอง
2: ครับสายท่านอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: เชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: ครับตอนพระนางสาวิตรีสาวปัจจัยวานที่เจอพระโยมหาปัจจันอาจารย์ยังไม่เฉลยว่าพาหะของท่านสาวพญายมชื่ออะไรครับ
0: เออยังไม่ได้เฉลยจำไม่ได้นะถูกต้องกลับไปอ่านว่ะอันนั้นมันอยู่ในเรื่องแทรกลืมไปละลืมไปละลืมไปละ
2: ครับอาจารย
0: ์ท
2: ีนี้
0: รับไว้เรื่องทวงรับไว้
2: พระนางสาวิตรีครับอาจารย์ที่มีทั้งหมด 4-5 ข้อเนี่ยครับ
0: เออ
2: เกิดจากเพราะต้องมีลูกให้
0: จำไม่ได้จ
2: ำเกิดจาก
0: ไม่จำไม่ได
2: ้นางมีความรักให้ครับ
0: จำไม่ได้ละต้องคือผมต้องไปอ่านหนังสือใหม่รอบลืมไปหมดละจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงอย่าถามเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะอย่าถามจากเรื่องแทรกเลยลืมไปหมดละต้องไปรื้อฟื้นใหม่อย่าถามก็ตอบไม่ได้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณ
1: เอ๋ครับสาย3
0: คุณเอ๋เชิญครับคุณเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะคือได้ฟังข่าวที่คุณธีระไปแนะนำเรื่องการทำพื้นที่จอดรถแล้วมีต้นไม้ด้วยเน
0: ี
3: ่ยอยากจะใหทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณธีระเอาลงสื่อมวลชนและสื่อสารกับสังคมค่ะคือดิฉันเนี่ยเป็นคนนนทบุรีนะคะแล้วก็ได้เห็นพื้นที่หลายแห่งของนนทบุรีที่เขียวชอุ่มเนี่ยถูกทำเป็นตลาดเนาะเบิ้งอย่างที่คุณธีระพูดเลยค่ะเห็นแล้วมันใจหายแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณค่าของต้นไม้ที่จะช่วยนะคะเพราะฉะนั้นมัน how to เนี่ยมันยากเราอยากทำแบบนี้ how to ต้นไม้มันต้องพันแบบไหนเล็กขนาดไหนลมเอากำลังดีแล้วไม่ทำให้ปูนมันร้าวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะค่ะก็เลยชื่นใจค่ะเลยโทรศัพท์มายังไงช่วยกันสื่อสารต่อนะคะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจว่าคือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาทำเป็นล็อกๆสำหรับการจอดรถอันนี้วัตถุประสงค์หลักนะมันคือลานจอดประสงค์ลานจอดรถโอเคเพราะมันอยู่หน้าตึกอาคารอุบัติเหตุอาคารผู้ป่วยนอกเลยเวล
3: า
0: เขาต้องจอดรถแหละแต่คราวนี้ว่าถ้าซองที่จอดรถกับแถวที่จะเป็นตัวขั้นที่จอดรถเนี่ยถ้าเขาทำเป็นแนวแล้วปลูกต้นไม้ได้
3: ใช่
0: มันก็จะได้ความร่มเงาไปด้วย
3: เพราะว่าโรงพยาบาลก็ต้องเป็นตัวแทนให้สังประชาชนรู้ครับว่ากรีนสำคัญมากๆ
0: ใช่
3: นะคะนะก็เชียร์สุดๆเลยค่ะเลยไงส่งข่าวเยอะๆนะคะ
0: ได้ครับ
3: ยังคิดว่าเป็นนิสัยที่ดีของประเทศเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: แต่ผมชื่อวีระนะครับไม่ใช่ธีระ
3: โทษค่ะคือไม่ได้ฟังตลอดแต่ว่าแต่ซื้อหนังสืออาจารย์วีระเยอะนะคะ
0: ค
3: หลายเล่มค่ะ
0: okay ค
3: ไปซื้อตัวที่ไปซื้อทุเรียนด้วย
0: อ๋อครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือไอ้ธีระกับวีระเนี่ยมันมาด้วยกันบ่อยๆนะแต่ความหมายคนละความหมายเลย
1: ครับ
0: ธีระเนี่ยหรือเทียนเนี่ยแปลว่านักปราชญ
1: ์
0: แต่วีระหรือวีเนี่ยมันแปลว่าผู้กล้าคนละความหมายกันนะ
1: โอ้อันหนึ่งบุญบูนต่างจริง
0: ธีระเนี่ยคือธีระเนี่ยคือนักปราชญ
1: ์ครับ
0: ธีระก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไวยพจน์ของปัญญาชนิดหนึ่งเป็นไวยพจน์ของปัญญาชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ของผมมีทั้งชื่อและนามสกุลไม่มีปัญหาไง
1: ไอ้นักป่านแล้วมีทั้งผู้กล้า
0: โอเค
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านอื่นเชิญครับ
1: ครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะวันนี้หลายคนคงจับจ้องมองไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง7ท่านเนี่ยท่านจะลงมติหรือมีคำวินิจฉัยเรื่องที่มีคนร้องว่ามีสวจำนวนหนึ่งดำเนินการไม่ถูกต้องแล้วก็มีคนที่อื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกสวนะที่เกิดขึ้นเมื่อปี2567นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: คร
0: ับรัฐพงษ์นะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าอะไรล่ะเท่ากับว่าวันนี้น่าจะรู้นะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทีเนี่ยมันก็คงไม่ได้ทำให้เรื่องนี้จบนะเพราะว่าก็จะมีคนพอใจและไม่พอใจกับเรื่องนี้อันนี้ในขั้นตอนของกกต.
1: กกต.
0: มันยังมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับศาล
1: ครับ
0: มีคนบอกกับผมบอกว่ากรณีนี้ไม่เหมือนกรณีสส44สส
1: ครับ
0: พรรคก้าวไกลคือ
1: ไปถึงหยุดเลย
0: ไปถึงศาลยุติธรรมศาลฎีกาเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อยกเว้นเลยไม่มีไม่ใช่เป็นอำนาจของศาลที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่เลยนะให้ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถทำได้เพราะว่ากฎหมายคนละฉบับอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นหรอกแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมพูดผมไม่ค่อยไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะถ้าถามผมนะคือตอนนี้ที่ผมสนใจเป็นเรื่องอื่นผมก็ไม่ได้ดูละเอียดละแต่ว่าก็ฟังคนที่เขาให้ความเห็นแล้วก็รับฟังไปกันละกันนะแต่ว่าผลที่มันจะออกมายังไงก็ต้องว่ากันไปตามนั้นน่ะนะขั้นตอนของกกต.แล้วกว่าจะไปถึงศาลเนี่ยมีบางคนบอกว่าต้อง60วันกว่าจะร่างคำฟ้องอ่ะไปถึงศาลอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะก็ค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันนะส่วนเรื่องของคุณผู้ฟังกับรายการก็เราต้องคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะครับฟังอย่างเดียวมากๆเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังนะบอกก่อนนะขี้งอนเหมือนกันนะเอาขอชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ02-248-1657
0: ครับ
1: 02-248-1657นะครับ
0: อ้าวโอเคครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา02-248-1657นะนี่พูดถึงเรื่องนี้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: นี่มาด่วนเลยคุณชาติกอบจิตติผมฟังรายการอยู่นี่แหละ
1: ครับ
0: แกส่งหนังสือมาให้ผมเป็นหนังสือชื่อคนปลูกต้นไม้แต่ไม่ใช่ที่แกเขียนนะก็ไม่รู้เป็นหน้ากวนหนังสืออยู่ในสต็อกแกว่ะนะชื่อคนเขียนต้นไม้เป็นคนเขียนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่จะเป็นไม่ใช่เพราะชื่อมันชื่อชองชื่อชองนี่น่าจะเป็นพวกทางยุโรป
1: นะฝรั่งเศส
0: อะไรเงี้ยหนังสือชื่อคนปลูกต้นไม้เป็นหนังสือที่มีมาจากภาษาอังกฤษ The Man Who Plantedtrees มีเป็นผลงานแปลของคุณกันนิกาพรมเสาโอ้น่าจะเป็นหนังสือนานมากแล้วล่ะนะแกส่งมาให้ผม
1: ครับ
0: ผมก็แกบอกว่าวันนี้ให้น้องเขาจ่าหน้าซองหนังสือพรุ่งนี้คงไปส่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆอ่านดูเทคนิคครับอ่านเสร็จแล้วคุยกันครับ ต่างคนต่างส่งกันบ้านให้กัน
1: ครับ
0: รอบที่แล้วผมก็ส่งกันบ้านให้แกไปลังหนึ่ง
1: คุณพรนะสายสอง
0: คุณพรครับคุณพร
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะท่านทั้งสอง
0: เชิญครับ
4: ขอเรียนถามนิดนึงค่ะคำว่า data center เนี่ยนะคะมันมีคำว่า center แต่ทำไมมันเซ็นเตอร์เยอะแยะไปหมดล่ะคะ
0: หมายความว่า
4: ไงมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้น้ำมันใช้น้ำอะไร
0: บ้างเอาทีละอย่าง
4: ค่ะค่ะ
0: คือdata center ที่เราพูดเนี่ยก็คือที่รวมข้อมูลที่รวมข้อมูลรวมที่ไหนรวมอยู่ในเครื่องรวมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอาจจะมีการต่อ

0: เชื่อมกันอีกงั้นคอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ย1มันต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ไฟโอเคอันที่2มันมีความร้อนตอนที่เราใช้ไฟเนี่ยเหมือนกับมือถือเราเนี่ยใช้เป็นนานๆมันจะร้อนมันก็ต้องมีการใช้น้ำไปหล
1: ่อ
0: เพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้มันร้อนแล้วมันต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงอ่ะคราวนี
1: ้
0: ทำไมมันมีหลายเซ็นเตอร์เพราะว่าแต่ละคนแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็มีข้อมูลที่เขาต้องเก็บของเขาซึ่งอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า stand alone อย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขามี data center มาตั้ง20กว่าปีแล้วข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เขาต้องไปรวมศูนย์เอามาใช้เวลาใช้เขาก็ใช้ต่อใช้สายเนี่ยสายใยแก้วนี่แหละเป็นการนำข้อมูลมาเข้าในคอมพิวเตอร์ในระบบของเขาในคอมพิวเตอร์ของเขาอันนี้มันคือที่เก็บข้อมูลของคนของบริษัทที่เขาต้องการเก็บอันนี้เป็นแบบ stand alone แต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่มันขายข้อมูลแล้วมันเยอะมากอย่างเช่นข้อมูลของ Google ที่อยู่ในที่เราไป search ในเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเอามารวมมันทั้งโลกเนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บขนาดใหญ่อันเนี้ยมันก็มีของหลายๆคนนะ Microsoft เขาก็มีของเขาอะไรล่ะไอ้ Amazon ก็มีของเขาไอ้ Facebook ก็มีของเขา
1: ไอ้
0: YouTube ก็มีของมันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากว่าฐานข้อมูลมันทั้งโลกแล้วเวลามันส่งข้อมูลมันไม่ได้ส่งข้อมูลปกตินะมันมาเคเบิลใต้น้ำนะแล้วมันเชื่อมกันหมดแต่พวกนี้มันใหญ่มากมันมีคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่ในคลังมันที่เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นพันๆตัวพอเป็นพันๆตัวเนี่ยมันต้องสร้างตึกให้มันอยู่แล้วมันใช้ไฟมากมันก็ต้องมีไฟหล่อเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงนะดับไม่ได้นะเพราะดับปั๊บไอ้ข้อมูลที่เราจะดึงจากตรงนี้มันหายมันไม่ทันไงเนี่ยประมาณเนี่ยครับ
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆแต่ละแห่งก็ต้องมีเซ็นเตอร์ของตัวเอง
0: ใช่แล้วมันก็เก็บข้อมูลไว้ไม่อยากให้คนอื่นให้
1: ไม่รู้กี่พันเซ็นเตอร์
0: ไม่รู้มันจะมีกี่พันเซ็นเตอร์ก็เรื่องของมันแหละแต่ว่าแต่ละเซ็นเตอร์บริษัทนึงเนี่ยอย่างไอ้บริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เนี่ยพวก Meta Facebook YouTube Google Microsoft หรือใครต่อใครที่มันใช้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะมี data center เนี่ยหลายๆที
1: ่
0: แล้วก็เชื่อมโยงด้วยเคเบิลใต้น้ำคราวนี้มันก็ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่า1ไฟต้องไม่ดับมันก็ต้องไปหาที่ที่1ไฟต้องไม่ดับมีไฟเพียงพอแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าไปอยู่ในที่แผ่นดินไหวนะไปอยู่ในที่ภูเขาไฟระเบิดเงี้ยนะไม่ได้นะมันก็ต้องหาพื้นที่ที่มันเสถียรหน่อยอันที่2คือมันต้องการน้ำเพราะมันต้องหล่อเย็นนะพูดง่ายๆนะมันต้องหล่อเย็นนะคราวนี้เนี่ยเล็งไปเล็งมาเนี่ยมันก็เห็นว่าเราเนี่ยเหมาะมันก็จะมาบ้านเราพอมันจะมาบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำคราวนี้พอมันลงทุนมันไม่ใช่แค่ลงทุนแค่เอาเครื่องจักรมาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งมันต้องมีคนทำงานแล้วมันจะมีของที่มันกำเนิดก่อเกิดงอกเงยจากไอ้ข้อมูลตรงนี้AI ทำงานไม่ได้ถ้าไม่มี data center อันนี้เป็นอีกอันนึงนะ AI data center ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมอันนี้ตอบพอตอบข้อสงสัยได้ไหม
1: ค่ะได้ค่ะ
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ด้วยความรู้หางอึ่งก็ตอบแบบหางอึ่งนะณัฐพงศ
2: ์ครับ
3: ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่
0: เหรอ
2: ไม่ใช่
0: นี่ยังไม่ได้พูดต่อนะว่าผมก็ไม่ทราบว่าบริษัทพวกนี้ทำไมเขาถึงได้มีข้อสงวนเอาไว้ข้อหนึ่งว่าไฟฟ้าที่เขาใช้เนี่ยเขาอยากได้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พวกเชื้อเพลิงถ่านหินเชื้อเพลิงที่เป็น
2: แก๊สธรรมชาติ
0: แก๊สธรรมชาติ
2: น้ำมัน
0: อะไรพวกนี้ผมไม่รู้เขาตั้งเงื่อนไขนี่มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง climate change เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาต้องการเป ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจะลดไม่ให้เกิดปัญหาไอ้เรือนกระจก
2: เน็ตซีโร
0: ่เน็ตซีโร่ปี2050อะไรเงี้ยอีก24ปี25ปีข้างหน้าไอ้โทษอีก25ปีข้างหน้า24ปีข้างหน้า
2: คร
0: ับ พอมันพ่วงเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้การจัดหาไฟฟ้าเนี่ยมันต่างจากเดิมละมันก็ต้องใช้ไอ้ที่มันเป็นแบบ renewable คือไม่ได้ใช้เชื้อเพลิง
2: ครับ
0: นะเช่นแสงอาทิตย์มันส่องมาที่โลกเราไม่ต้องไปทำอะไรมันมาทุกวันเอามาใช
2: ้
0: ลมที่มันพัดอยู่มันมีทุกวันลมแรงลมเบาเลยไม่รู้อะเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างนี้เขาบอกว่าเป็น clean energy
2: ครับ
0: หรือว่าน้ำที่ผ่านเทอร์ไบน์น้ำที่ผ่านเทอร์ไบน์จากเขื่อนจากอะไรพวกนี้
2: แล้วไปหมุน
0: แล้วไปหมุนไอ้ปั่นไฟเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็น renewableหรือแม้แต่เอาขยะมาเผาก็เป็น renewable อะไรเนี่ยหรือไอ้ก๊าซที่เกิดจากขี้งัวขี้หมูขี้หมาขี้ไก่อะไรเงี้ยก็ก๊าซชีวภาพก็ถือว่าเป็น renewable อะไรเงี้ยนะเขาก็ตั้งเงื่อนไขอย่างนี้พอตั้งเงื่อนไขอย่างเงี้ยเราก็มาดูโปรไฟล์ของเราว่าตอนนี้เราใช้ก๊าซทำเราใช้ฟอสซิลกี่เปอร์เซ็นต์ใช้อลิก็เนี่ยแนวมันก็จะออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดแผนกำลังผลิตไฟฟ้าในอนาคตซึ่งตอนนี้เราก็จะใส่ส่วนที่เป็นลม
2: ครับ
0: แสงอาทิตย
2: ์
0: แล้วก็น้ำแล้วอาจจะมีอีกตัวนึงตัวชีวภาพชีวมวลแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงอาจจะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นฟอสซิล
2: ครับ
0: คือเชื้อเพลิงนิวเคลียร
2: ์อ๋ออ
0: ันเนี้ยคราวนี้ก็โปรไฟล์มันก็เปลี่ยนตอนนี้มันจะเป็นลักษณะที่กำลังเนี่ยที่กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้
2: ไอ้ที่เขาเรียกอะไร PDP อะไรนะ
0: PDP แผนพัฒนา Power Development Plan เนี่ยแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเนี่ยคราวนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้คุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: คือของที่มีอยู่เนี่ย เราก็ไม่ได้เลิกแต่ว่าสัดส่วนมันจะลดลงถ้าเราไปเอาอื่นมาเพิ่มนั้นเปอร์เซ็นต์มันจะลดลง
2: ครับ
0: เปอร์เซ็นต์มันจะลดลงแล้วก็การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มันจะลดลงเพราะเราไม่ได้ทำเพิ่
2: ม
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ผลิตก๊าซธรรมชาติก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่
2: ม
0: ีนะแต่ว่าจะเพิ่มพลังลมเพิ่มพลังแสงอาทิตย์แล้วก็พลังไฟฟ้าจากเขื่อนที่กักเก็บน้ำ อะไรอย่างเงี้ยนั้นใน10ปีข้างหน้าเนี่ยโปรไฟล์มันจะเปลี่ยนโปรไฟล์มันเปลี่ยนก็หมายความว่าคนลงทุนก็จะลงทุนทางนั้นแต่ไม่ลงทุนทางนี
2: ้ครับ
0: ไอ้คนที่ลงทุนอยู่แล้วเขาก็จะไม่ลงทุนทางนี้แต่ไปลงทุนว่าเขามีโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ย
2: เขาก็ไม่ลง
0: ต่อแล้วถ่านหินเนี่ยเขาไม่ลงต่อแล้ว
2: ครับ
0: เขาก็ไปลงนู่นไปลงที่เป็นลม
2: เป็นแสงอาทิตย
0: ์แสงอาทิตย์เป็นหลักอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แต่ลมนี่เขาใช้เยอะนะผมตกใจตัวเลขลมมากกว่านะมากกว่าแสงอาทิตย์นะ
0: ไม่แสงอาทิตย์มากกว่า
2: ไม่เข้าใจว่ามากกว่าแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยลมเราไม่ได้เกิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าประสิทธิภาพลมในบ้านเรามันไม่ได้ทำให้เกิดไม่ได้เกิดไฟฟ้าเยอะแต่จากเท่าไหร่900 700เป็น 9,000 ที่โอ้โห
0: ไม่ใช่ต้องลมแรงนะ
2: เข้าใจ
0: มันมีขนาดของมันนะ
2: ครับ
0: ถ้าคุณไปทำอย่างเงี้ยในทะเลนะทางทะเลเหนือเนี่ยอันนี้มันไซส์มันอีกไซส์นึงแต่ที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ไซส์นั้นนะ
2: ครับ
0: ไอ้ไซส์ที่เราเห็นในทะเลมันใหญ่มากนะมันผลิตไฟฟ้ามากเพราะลมมันแรงแต่ของเราเนี่ยมันไม่ลมแรงขนาดนั้นอย่างแถวอะไรแถวชัยภูมิแถวบำเหน็จนรงค์แถวอะไรนะตัวเล็กนะนั่นตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่แต่อาจจะมีในทะเลบางอันเขาอาจจะทำได้ อันนี้ก็ต้องดูกันละกันแต่ว่าผมว่าหลักนี่มันน่าจะเป็นภาพแสงอาทิตย
2: ์แสงอาทิตย์ใช่ดูแลแสง
0: แต่แสงที่ก็มีปัญหาเพราะมันจะใช้ได้วันละแค่4ชั่วโมง
2: ใช่
0: แต่คราวนี้4ชั่วโมงเนี่ย
2: ก็ต้องมีแบตเตอรี
0: ่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงคราวนี้มันมีหลายเรื่องมาปนกันซึ่งข้าพเจ้ากำลังเขียนอธิบายอยู
2: ่รอเลยแต่มีตอนที่หนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ
0: โอ้น่าจะเป็น10ตอนนะโอเค
2: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 10นาทีสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนี่ผมดูของกกต.นะที่เขาเตรียมที่จะมีการแถลงเนี่ยผลการพิจารณานะสว.เห็นว่าเขาเลื่อนเป็น16นาฬิกาหรือเปล่านะไม่แน่ใจเห็นตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กกต.กำลังสื่อสารอยู่ฟังหน่อยสักนิดได้ไหมฮะพี่วุ่นนะแต่ขอฟังหน่อยว่าเขาว่ายังไงนะ
1: ในเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่บนความเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากการชี้นำโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนกรอบระยะเวลาเหตุผลและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านณรงค์กันวาลินประธานกรรมการการเลือกตั้งและท่านว่าที่ร้อยตรีภัสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แถลงข่าวและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอกราบเรียนเชิญค่ะ
0: อันนี้เขาเรียนเชิญแล้วนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอทางประธานกบุญคุณบุญทวีเหรอสายหนึ่งสั้นๆ นะคุณบุญทวีพอดีผมจะให้ฟังที่กกต.เขาแถลงด้วยเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: แล้วผมรบกวนอยากจะถามเรื่องที่เขามีปัญหาเรื่องแอร์พอร์ตลิงก์นะครับที่ว่าขบวนรถไม่มีพอ
0: เขาคุยกันอยู่อีก4เดือนตอนนี้ให้ทางบริษัทที่เขาได้รับสัมปทานเดิมเนี่ยไปรฟท.เขาไปคุยอยู่ให้ต่อไปอีก4เดือนครับผมครับ
2: ครับอ๋อพอดีฟังข่าวแล้วก็เอ๊ะพอดีมีญาติจะใช้บินไปนั่งไปสนามบินเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ
0: อ๋อยังได้อีก4เดือนโอเคนะครับไม่ยังใช้ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับครับผมไม่มีปัญหาอ่ะประธานกกต.นะมาแล้วเดี๋ยวฟังสักนิดดีกว่านะกับทางท่านรองเลขานะเชิญฮะ
3: ครับ20ถึง24พฤษภาคม2567ครับเป็นวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับ9มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอครับ16มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนะครับ26มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศนะครับและ10กรกฎาคม2567ครับเป็นการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567นะครับจนถึงเดือนมีนาคม2568นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้พิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจำนวน610เรื่องนะครับซึ่งได้วินิจฉัยไปแล้ว593เรื่องนะครับบางเรื่องก็ได้มีมติส่งสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยังคงเหลืออยู่17เรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครรับเลือกที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจำนวนทั้งสิ้น 1,767 รายครับปฐมบทนะครับเริ่มจากวันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับได้ส่งเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามหนังสือด่วนที่สุดนะครับที่ยท0824นะครับทับ0050ลงวันที่3กุมภาพันธ์2568มายังคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ18มีนาคม2568ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติสั่งให้ดำเนินการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตราที่224และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561ครับในมาตรา41มาตรา42ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนพุทธศักราช2561ข้อ6และข้อ13ครับ19มีนาคมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับเพื่อดำเนินการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีดังกล่าวนะครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าในกรณีสำนวนนี้นะครับมีผู้ถูกร้อง จำนวนทั้งสิ้น427คนนะครับไม่ใช่229ตามที่ปรากฏในข้อมูลของสื่อมวลชนหรือคณะบุคคลแต่อย่างใดนะครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะครับโดยมีข้อกล่าวหานะครับจำนวนทั้งสิ้น7ข้อกล่าวหาครับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561ในมาตรา37ครับประกอบระเบียบคณะกรรมการสืบสวนพุทธศักราช2561ในข้อ13และข้อ16ครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วันนะครับซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้1ครั้งไม่เกิน30วันครับรวมเป็น120วันนะครับ15กันยายน2568ครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลนะครับเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งซึ่งจะมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน60วันครับ16กันยายน2568ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36เพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561มาตรา37และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนพุทธศักราช2561ในมาตรา74นะครับซึ่งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วันนะครับและสามารถขยายได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันนะครับรวมเป็น150วันครับ26กุมภาพันธ์2569ครับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นข้อสงสัยนะครับว่ากรณีที่มีคณะสืบสวนในชุดที่26แล้วทำไมต้องมีชุด36ด้วยนะครับอาจจะเป็นข้อสงสัยของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกระบวนการสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อกรณีมีความปรากฏหรือมีคำร้องเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาเทียบเคียงในสำนวนนี้ก็คือชุดที่26นะครับจากนั้นก็จะไปเข้าสู่กระบวนการความเห็นของเลขาธิการนะครับซึ่งในสำนวนนี้ก็เป็นความเห็นของรองเลขาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับก็จะไปสู่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เพียงสำนวนนี้ก็คือคณะที่36ครับถึงจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายไปการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าในความเห็นของแต่ละชั้นนะครับการพิจารณาสำนวนสามารถแตกต่างกันได้นะครับเนื่องจากว่าในแต่ละชั้นนะครับจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบในการประเมินในการปัดกันกองในการประเมินข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งโดยสรุปก็คือว่าความเห็นแต่ละชั้นครับไม่เป็นข้อมูลหรือเป็นข้อผูกพันคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องมีความเห็นหรือมีมติตามชั้นใดชั้นหนึ่งแต่อย่างใดนะครับต้องบอกว่าโดยความเห็นของแต่ละชั้นนั้นเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
0: กำลังเข้าได้เข้าเข็ม
4: ก็ท่านต้องเปิดฟังทาง YouTube เองแล้วล่ะครับ
0: ครับ
4: เพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดยาวแล้วก็ต่อเนื่องไปนะจะเดี๋ยวคงจะทราบกันโดยทั่วกันแหละนะว่าตกลงคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านมีมติยังไง
0: ครับ
4: อันนี้ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ลำดับความไทม์ไลน์ให้ดูว่าแต่ละชุดทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราไปว่ากันเดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงก็คงจะมีความคืบหน้าแหละนะเพราะว่าตอนนี้แนะนำให้ท่านเปิด YouTube แล้วก็ฟังสดไปก่อนแล้วกันนะเพราะผมแต่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยเรื่องอะไรวุ่นวายขี้เกียจเป็นเรื่องให้มันมีปัญหา
0: ครับ
4: งั้นเราลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเท่านี้นะครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับสวัสดีครับ

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผมสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำอะไรมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 92.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: อ๋อก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรั

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: คุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเสียงดังฟังชัดแบบนี้ใครที่ใกล้หลับก็อาจจะสะดุ้งตื่นเล็กน้อยนะคะดิฉันต้องปรับโทนเสียงปรับอารมณ์นิดนึงค่ะสวัสดีทั้งทางคุณผู้ฟังที่อยู่บนวิทยุคลื่นหน้าปัดวิทยุรุ่นดั้งเดิมของเราไม่ว่าจะเป็น FM 96.5 แอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็ทางโซเชียล FM 96.5 Thinking Radio ก็มีทั้ง YouTube และ Facebook นะคะและตอนนี้ดิฉันก็กำลังพยายามจะใช้ไลฟ์ของ TikTok นะคะเพื่อจะสื่อสารไปให้แฟนๆที่อยู่ทางโซเชียลอื่นๆได้เจอกันบ้างก็พยายามให้ได้ยินเสียงข่าวคราวกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ทักทายกันนะคะถ้าจะให้ดีก็ต้องบอกว่าพื้นที่ไหนฝนตกพื้นที่ไหนยังเป็นปกติดีอยู่ก็ทักทายแจ้งกันมาได้นะคะในทุกโซเชียล LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio Facebook YouTube ได้หมดค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ TikTok นะคะถ้าใครมาเปิดเจอชมในไลฟ์ก็ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันจันทร์ที่กลางเดือน9แล้วนะคะใครที่ผ่านวิกฤตช่วงวันที่9เดือน9มาได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ไม่ต้องเสียเงินวันที่9เดือน9ส่วนคิดอย่างป๊อปในทุกวันจันทร์3ทุ่มแบบนี้พร้อมแล้วที่จะมาคิดอย่างป๊อปกันรายงานสดจากจังหวัดตรังหรือเปล่าต้องมาถามกันดูสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่งขอรายงานจากจังหวัดตรังนะคะ
2: เย้
3: เ
2: ป็
3: นของโยคะเสร็จค่ะเพิ่งไปสอนโยคะเสร็จจริงๆนั่นคือไปกินน้ำเต้าหู้กับนักเรียนโยคะประมาณ20คนนะคะ
2: อุ้ยน่ารักจังเลยที่ตรังก็มีนักเรียนโยคะด้วยนี
3: ่โอ้โหไปสอนที่นี่มาจะน่าจะครั้งที่5แล้วค่ะแต
2: ่
3: ก็ที่จินตราจะมีตลาดนะคะและคือชั้นบนชั้น2เนี่ยก็จะมีครัวดวงติดต่อเราไปประมาณสัก 8-9 ปีที่แล้วได้มั้งแล้วก็เราก็มาสอนนะคะสอนจิตใจมาแล้วมันแบบว่าไม่เหมือนมีเผาอ่ะพี่แกเราเข้าใจไหมทุกคนนั้นคือแบบ50-60-70ขึ้นไปนะคะแล้วว่าอาจจะคนนี้เป็นพยาบาลคนนี้เป็นเจ้าของรีสอร์ทคนนี้ทำทัวร
2: ์
3: คือทุกคนเนี่ยผู้หญิงนะคะมารวมพลังคนกันเนี่ยมันมหาศาลมากแล้วว่าแล้วก็คน

0: ไม่เลย
1: ผู้หญิงผู้หญิงก็จะใช้ชีวิตอิสระ
0: เพราะว่านะคือนอกออกจากกรงแล้วคือตอนนี้จะเที่ยวจะเดินทางไปเล่นโยคะ
1: ทำในสิ่งที่อยากทำใช่ไหม
0: ใช่ไม่ต้องไปหาอาหารให้ใครกินไม่ต้องแบบนะพาลูกไปเรียนอะไรพิเศษคือถามตัวเองขึ้นมาว่าอยากกินอะไรอยากทำอะไรมันจะตกใจมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตกใจมหาศาลมากเลยว่าอ๋ออิสระเป็นอย่างนี้เหร
1: อชีวิตใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันได้สัมผัสเพราะบางท่านเนี่ยพอโตจบมหาวิทยาลัยหน่อยปุ๊บแต่งปั๊บเลยใช่ไหมก็เลยแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอิสระเท่าไหร่พอมา
0: สมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คือ
1: จบปุ๊บไม่แต่งละจบปุ๊บไม่แต่ง
0: ไม่นะเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นมันแบบว่ามันเนาะมันมีคนมันมีผู้หญิงมากกว่าแล้วผู้หญิงก็นะที่จะอาจจะได้เห็นที่เราผ่านไปแบบโนราบ้านคุณยายยิ้มตาหกนะคะ
1: ดูในไอจีคุณป๊อป
0: คนนะพี่เก่ง
1: คุณยายรุ่นนี้ยังมี8คนอีกใช่ไหมคะเหมือนคุณยายพี่เก่งเลยเออคุณยายพี่เก่งก็มีลูก8 9คนเหมือนกัน
0: แล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ
1: ว้ายของพี่เก่ง
0: เนี่ยไม่หมดเลยคือไม่มีผู้ชายสักคนนึงเลยนะคะแล้วดีหมดหลานน่าจะเกิน30คนเลยไม่ต้องนับเลยค่ะเยอะมากค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าแบบบ้านคุณยายนะคือไปโนรานะคะหลานมาแบบว่าคือโนราเสร็จคุณยายก็สบายขึ้นโรคก็หายก็ทำทุกปีทุกคนมารวมกันคุณยายหัวเราะโหยแบบกำมือเดินได
1: ้
0: นะคะแล้วก็คุยรู้เรื่องเลยนะคะบอกว่าโหยทำไมมีบุญขนาดนี
1: ้
0: คือเราเพิ่งเจอคนที่รวยจริงๆนะคะพี่เจงรวยแบบว่าคือมีอิสระเดินไปเดินมาได้นะคะ9696นะคะลูกหลานทุกคนมาหมดเลยค่ะ
1: ว้าวโอ้โห
0: รวยไหมคะ
1: ความสุขล้นปรีเลยนะเนี่ยรวยลูกหลานจริงๆ
0: คือเราเห็นคุณยายเนี่ยคือผู้สูงวัยเนี่ยคือความสุขที่สุดจริงๆแล้วคือก็อยู่ใกล้ๆลูกหลานนะคะลูกหลานเต็มบ้านคือแบบความสุขถึงแท้จริงเลยแหละมันโหยแล้วก็คือก็ทุกปีเขาก็จะรวมกันมีหาอะไรรวมกันบ้านๆก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะคนนี้ทำต้นปาล์มคนนี้ขายแต่ตลาดคนนี้ทำอาหารอร่อยคือรวมกันมาถ้าผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแบบเขาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยคือจะแบบรวมกันช่วยดูแลกันแล้วคือแบบดูแลกันแล้วกัน
1: เผ่าผู้หญิงเนี่ยพี่เก่งเห็นข่าวอยู่อันนึงเขาบอกว่ามีการรวมตัวคือไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหญิงไม้หรือว่าอะไรเนี่ยในวัย60 70ด้วยกันควบไปเช่าบ้านออกทัวร์ท่องเที่ยวด้วยกันเหมารถแวนไปเที่ยวด้วยกัน
0: ใช
1: ่ไหมมีข่าวอยู่ว่าเราทำแบบเป็นคลับแบบนั้นคลับซิงเกิลมัม
0: ไม่ได้ทำเยอะคือว่าบางทีก็แบบว่าซื้อที่ดินใหญ่แล้วคือว่าทุกคนก็ทำเป็นแบบว่าเป็นทาวน์เฮาส์ตัวเองขึ้นมาแล้วมาอยู่บริเวณเดียวกันแล้วดูแลกันแล้วกันนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนใช่ไหมที่รวมกันซื้อที่ดินไงก็มีนะมีรุ่นน้องไปอยู่ที่เชียงใหม่เขาทำบ้านสวนน้ำฝนเขาจะแบบมีการรวบรวมที่ดินแล้วก็ชวนเพื่อนๆในกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มมหาลัยกลุ่มที่ทำงานเพื่อสังคมด้วยกันอะไรเงี้ยไปซื้อที่ดินอยู่ด้วยกันรวมตัวกันอยู่แบบเขาเรียกว่าจริตตรงกันประเภทสายที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมได้อยู่
0: คือคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยคนที่อายุยืนที่สุดนะคะจะมีบริวารที่ดีจะมีกลุ่มเพื่อนที่จะคือไม่ได้พี่เก่งขอพูดตรงๆนะคือคุณยายเราเองเนี่ยที่อยู่กรุงเทพนะ
1: คะ
0: บางทีก็ต้องอยู่ในบ้านคนเดียวกับว่าแม่บ้านพม่าสองคนพี่เก่งพอเห็นภาพไหม
1: นึกออก
0: แล้วแบบว่าคุณยายเราที่กรุงเทพนะคะอายุ91แต่คือความจำจะสื่อไปแล้วหลังแล้วต้องใช้ไม้เข็นแล้วก็อยู่คนเดียวแล้ววิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่คุณยายอายุ96นะคะ
1: หัวเราะที่ตรังหัวเราะ
0: ขณะไม่มีฟันยังหัวเราะนะคะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็คือว่าคือล่าเริงอ่ะนะคะคือแล้วก็มีสติมหาจากว่าคนรอบตัวคือคนอบอุ่นอ่
1: ะ
0: ลูกทุกคนอยู่รอบตัวเนี่ยคือมันแรงพลังจิตมันดีมากคือแบบว่าแล้วก็ย่าอีกคนหนึ่ง106ค่ะ
1: ว้ายหูย106นี่
0: 96
1: ใช่ใช่โอ้เนี่ยคุณยาย106นี่ต้องยิ้มหัวเราะฟันขาวแน่เลยใช่ไหมคุณป๊อป

0: โอ้ไม่มีฟันแล้วค่ะมีฟันแล้วแต่ยังน่าเริงอยู่แล้วคือแบบว่าคือมันมีคนแก่สองแบบในโลกนี้นะคะป๊อปแบบสังเกตมาจริงๆนะว่าคนแก่ที่ล่าเริงหัวล้ออารมณ์ดีอยากอยู่ใกล้ๆเพราะว่าเนาะคือปล่อยวางเป็น
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีคนแก่ที่ขี้บ่นขี้หงุดหงิด
1: ค่ะ
0: นะแล้วไม่เห็นอะไรดีเลยในชีวิตนี้คือบ่นก็จะไม่อยากมีใครอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะ
1: นึกออกนะใช
0: ่ให้อาจจะพิจารณาตัวเองละกันนะคะว
1: ่
0: าเราเป็นคนแบบไหนนะ จริงๆแล้วเนี่ยคือคนเราเนี่ยเขาอยากอยู่ใกล้อะไรที่มันทำให้จิตเราไม่ตกทำให้เรารู้สึกร่าเริงนะคุณยายคุณย่าเรานะคะตอนอายุ80กว่าเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็คืออยู่กับแมนเป็นนะคะคือเขาก็กินยาจีนที่ยาเยาวราชมา
1: ค่ะ
0: ขมมากนะคะก็กินไปหมอให้6เดือนคุณย่าเราอยู่ถึง10ปี
1: มัน
0: ถึง10ปีกินยา
1: จีนใช่ไหมแสดงว่าถูก
0: มะเร็งในปอดแต่ว่าไม่เคยสูบบุหรี่แต่ว่าน่าโดนควันโดนอะไรจากถนนอาหารอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
1: น
0: ะคะก็คือว่าถามว่าเนี่ยมันจะมีทูมเมอร์โกรธเกิดขึ้นมามันแบบเหมือนลูกกอล์ฟเนี่ยบนหน้าอกเป็นหัวเราออกไปขึ้นมาเขาก็มันขึ้นมาใหม
1: ่
0: เขาจะถามย่ามันเจ็บไหมแต่ย่าบอกมันไม่เจ็บแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่กับมันเป็นขนาดนั้นเหรอไม่เจ็บอยู่กับมันเป็นน่ะนะคะคือมันถึงเวลานะคะย่ายังแบบว่าทำเป็นโจ๊กขึ้นมาเลยนะว่าเนี่ยย่าอยู่ถึง87แล้วนะ
1: ค
0: ือได้กำไรมากกับพระพุทธเจ้า7ปีแล้วนะเนี่ยพอหรือยัง
1: เป็นที่คุณยายอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องลูกหลานด้วยไหมคุณป๊อปเพราะถ้าเป็นท่านอยู่เดียวๆโดดๆนี่คงเหงาซึมเศร้าเฉาไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เป็นเพราะมีลูกหลานแวะเวียนเยี่ยมมาหา
0: ใช่ที่เขาบอกว่าคนผู้สูงวัยสูงวัยมากๆที่ต่างจังหวัดมันเพราะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: คนเราไปอยู่ต่างจังหวัดมันอยู่อาจจะไกลกันแบบว่าบริเวณมันไกลกันแต่ว่ามาหาการสนิทกันน่ะแต่กรุงเทพเนี่ยมันติดกันมันนอนทับอยู่กันเลยนะบนทาวน์ทาวน์คอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยแต่ไม่รู้จักชื่อกันเลยอ่ะพี่เก่ง
1: ใช
0: ่มันไม่ใช่กรุงเทพนะคะต้องเอาสรุปออกหายไปค่ะพี่มันคือกรงของเทพ
1: ความเป็นเมืองมันทำให้คนตายวายได้เลยนะใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเร่งรีบชีวิตแปลกแยกไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกันใช่ไหมคุณป๊อป
0: เราว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆนะการที่เราไปเดินตลาดไปดูนะคะเราไปดูตลาดตอนนี่ตอน7เดือนที่แล้วนะก่อนที่เราไปทัวร์เกาะช้างนะพี่เก่งได้ไหมมีนา20ปีก่อนที่มีนาปลายจำได้ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนนั้นก็อยู่ที่ตรังนั่นคือก็นะ
1: ยังคุยกันเรื่องร้านค้าเออยังคุยกันเรื่อง
0: สงครามดาร์กกอล์ฟมูสเกิดขึ้นมานะไอ้บุกอิหร่านขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำมันขึ้นราคานะคะแล้วคือตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นน่ะมาที่ตรังนะก็โหตลาดกลางคืนพยายามเปิดมันให้เชียงใหม
1: ่
0: นะคะคนพยายามแบบชูให้ธุรกิจขึ้นมาดีขึ้นเพราะจริงๆมันซึมเศร้ามันสักพักเหมือนละค่ะที่เพลงคือตลาดยังไม่มีคนเลยอ่ะตอนนี้ไปตลาดนะมีคุณหัวหอคุณลุงวันนี้แปะอายุ80กว่านะ
1: คะ
0: บอกว่าคุณลุงไม่มีคนเลยอ่ะคุณลุงมีแค่ช่อดอกไม้2ก้อนหนูซื้อไปแล้วกันนะคะตอนนี้ฉันกับแบบว่าเป็นแบบนะคะเป็นอะไรเป็นก้อนจอน2ก้อนไปแล้วก็ไปไว้ที่บ้านเพราะว่าแบบเฮ้ย100บาทคุณเนี่ยอยู่ที่นี่มานะบอกว่านี่มันแย่มากเลยนะคือเสาร์อาทิตย์แล้วมันแย่ขนาดนี้ไม่มีคนร้านดังๆเหมือนเรือนไทยดินตำน่ะนะคะมันใหญ่โตคนยังน้อยเลยอ่ะพี่เก่งเราจะบอกตรงๆว่าคือหนี้สินของการที่มันไม่รู้ทำไมเศรษฐกิจเฟ้อหรือว่าเป็นแบบคนมีหนี้มหาศาลแล้วคือเงินมันไม่พอใช้จะบอกว่าคุณจะทำอะไรดีนะคะปลูกผักหรือว่า
1: เออวิธีเอาตัวรอดในยามที่ข้างนอกบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็คือดูแลปลูกผักแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายตัวเองมั้ย
0: มันคือจริงๆนะการที่ลดค่าใช้จ่ายแล้วไม่ซื้อของในห้างไม่ซื้อของในซูเปอร์เนี่ยนะคะคือไปซื้อในตลาดดีกว่า
1: ค่ะ
0: ดีกว่ามั้ย
1: คือ
0: มันสนับสนุนคนที่เค้าแบบ
1: รายย่อยๆคนพื้นบ้านท้องถิ่นค่ะ
0: แล้วเราจะบอกตรงๆว่าอาหารฝรั่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: นะคะเขาเรียกว่า Standard American Diet SAD นะคะย่อแปลว่าแซดนะคะแซดมากๆ Standard American Diet นะคะก็จะมี

0: กับนะน้ำอารมณ์หรือทั้งหลายนี่ตอนนี้ข่าวออกมานะคะว่า McDonald's Burger King คือยี่ห้อ Fast Food ทั้งหลายอ่ะคือจากอเมริกาตอนนี้ไปเซ็นขึ้นมานะคะเนื้อสัตว์ที่โรคเขาไม่ยอมรับมาจากอาร์เจนตินาบราซิลที่มันฉีดยาหลายอย่างมานะคะ
1: เป็นเนื้อจากฟาร์มที่มีการใช้สารเคมีเร่งการเติบโตใช่ไหมฉีดยงฉีดยาเยอะก็เลยถูกต่อต้านนิดนึงค่ะ
0: ต่อต้านก็คือทาง EU เขาไม่ยอมรับนะคะเขาไม่อยากจะให้เนื้อไม่ดีเข้าประเทศเขาแล้วก็รีเจ็คไปรีเจ็คเสร็จก็อเมริการับไป
1: อ
0: เมริกาเนี่ยคือมันไม่รับมันคือมันรับทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็จะขอแนะนำนะคะบางทีเราแบบว่าไปตลาดแล้วก็ไปเห็นแบบว่าเออตลาดก็มีร้านตลาดรถไฟเมื่อคืนก็ไปก็ไปเดินนะคะก็จะมีนะคะมีทั้งแบบว่าข้าวญี่ปุ่นหรือจะเป็นนะคะข้าวหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะมีแกงมีอะไรขึ้นมาไปเห็นเด็กไทยนะคะซื้อพิซซ่าแห้งนะคะก็หลายร้อยบาทคิดในใจว่าแม่งทำไมไม่กินข้าวแกงไม่อร่อยกว่าหร
1: อ
0: คิดในใจแล้วมันแบบเราตัวที่อเมริกามันแบบหืมพิซซ่ายี่ห้อนี้ไม่อร่อยว่ะมันทำไมแล้วดูแห้งๆแล้วมันดูอร่อยไหมเนี่ยน้องมันก็มองหน้าเราว่าไม่คุยไอ้ปลายเป็นคุยกับกูทำไมอ่ะเด็กมีเกย์แบบนั้นตุ้ยหนุ่ยแก้มตุ้ยหนุ่ยแบบหอม
1: กินแต่แป้ง
0: คือมันรักยิ้มที่แบบที่มือเลยอ่ะคือมันแบบตุ้ยอ่ะเข้าใจไหมคือกินอาหารฝรั่งดื่มน้ำอัดลมกินอาหารฝรั่งแล้วคือมันเศร้าใจเนี่ยเด็กที่ตกโตที่เมืองนอกนะคะเกิดที่เมืองนอกมาไปหันอยากกินสตออยากกินอาหารไทยอยากกินข้าวแกงนะข้าวแกงนะคะก็นะคะว่า60บาทโอเค
1: กินกันสองเหรียญเองสองเหรียญ60บาทสองคนละ
0: แล้วคิดดูสิว่าพิซซ่านะคะถาดมันเท่าไหร่
1: ตอนนี้นะถูกสุดก็199 250
0: แล้วถามนิดนึงนะถามตรงๆนะไปกินในสนามบินเขาว่าโอ้ซื้อ1แถม1อ่ะไปกินเสร็จนะคะแฮมเบอร์เกอร์บอกโอ้พระเจ้าไม่อร่อยเลยอ่ะมันแห้งแล้วนะคะคือซื้อ1แถม1ประมาณจะเกือบ500บาทนะคะเป็นเซ็ตมาซื้อไปกับน้องนะคะไปสนามบินซื้อมา500บาทนะคะแบบโอ้ยซื้อ1แถม1กินไปแบบโหไม่อร่อยเลยอ่ะนะคะ
1: ในสนามบินเนี่ยนะ100คนไปบอกเนี่ยทานอะไรนะ2อย่างเลยแพงกับไม่อร่อยในสนามบิน
0: คือพี่เก่งคือถ้ามันอร่อยนะยอมจ่ายนะคะคนไทยก็ยอมไปแบบขับรถไปไกลเพื่อจะกินอาหารอร่อยถูกต้องไหม
1: ถูกต้องลึกแค่ไหนลำบากแค่ไหน
0: เป็นแบบสิ่งที่สำคัญคืออร่อยคือไม่ใช่ใส่ความหวานเยอะเกินไปหรือว่าความแพงขึ้นไปไม่ใช่อร่อยคือว่าแบบทำรสชาติให้มันแบบมีรสมีชาติอะ อร่อยมันถึงเนื้อมันโอ้โหรู้เลยว่า
1: ให้ต่อมลิ้นของเราเนี่ยได้รับความขมหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดคือมันมีความ
0: ใจเข้าไปแค่นี้มันศิลปะอันนึงถ้าทำตับนะถ้าทำมะละกอถ้าจะแบบส้มตำก็ใช้แบบว่าแบบเนี้ยนะถั่ว
1: มะละกอกรอบๆสด
0: ก็ดี
1: ถั่วกรอบๆดีๆกุ้งก็แบ
0: บกรอบๆที่มันคั่วอร่อยๆก็ดีนะคะมะละกอแช่เย็นหน่อยแล้วมันจะกรุบๆ
1: ใช่ใ
0: ส่ใจอ่ะพี่ใส่ใจดีเทล
1: ไม่ใช่เอามะละกอที่แบบตากแดดตากลมไว้ตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วก็แบบนิ่มๆนุ่มๆ
0: ซูชิที่มันแบบว่าอาหารเนื้อปลาที่มันไปฟรีซมาแล้วไปตากคุณแบบว่าเป็นแบบขบวนดาดฟ้า
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็คือเอามาเสิร์ฟใหม่เพราะว่าคือมันฟรีซมานะคะก็ไปตากบนดาดฟ้าคือมันแค่แดดแค่ความสดสดไปควันทั้งหลายพระเจ้าช่วย
1: นี่วันที่เรากำลังคุยกันเรื่องแบบความเงาของสังคมเดี่ยวในเมืองตอนนี้สังคมเดี่ยวเยอะขึ้นคอนโดเยอะขึ้นแล้วก็การทำกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องเดินทางออกไปทำจากบ้านพักเข้าเมืองจากเมืองเข้าห้างจากห้างไปโรงละครจากโรงละครอาจจะต้องไปตลาดก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้ใหญ่บางคนเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีตลาดสดเยอะขึ้นนะคุณป๊อปตลาดตามหมู่บ้านตลาดตามสี่แยกเรียกว่าตลาดรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแต่เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะไปเดินลำบากเพราะเดินทางกลางคืนลำบากใช่ไหม
0: ก็คือนะมัน
1: เห็นแบบ
0: คือกรุงเทพนานเกินไปนะคือมันทำให้จิตเราแข็งแล้วก็คือมันเหนื่อยนะ
1: ใช่
0: เหนื่อยจริงๆแล้วคือออกมาข้างนอกเนี่ยมันแบบ มันสดชื่อยังไงไม่รู้อ่ะคือ
1: มันจะต้องไปต่างจังหวัดทุกเดือนเดี๋ยวไปต่างจังหวัดทุกเดือนใช่ไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะคะกินตอนเมื่อหิวแล้วก็แบบว่านะมีลมพัดระเบียงมองไปข้างนอกก็เนี่ยมีแบบมีสวนยางเต็มหมดเลยอ่ะ
1: ใช่
0: นะ
1: เขียวชุ่มชื่นสดชื่น
0: แล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินไปเดินสวนมันแบบค่อยใช่มนุษย์เนี่ยมันควรจะอยู่กับธรรมชาติ
1: ใช่
0: นะได้เสพธรรมชาติบ้างแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเราพลักอินตลอดเวลาเลยเหมือนแบบค่อนข้างจะเหมือนอยู่ในเมทริกซ์อะพี่เก่ง
1: เ
0: นาะอยู่ในเมทริกซ์มากๆเลยอะมันจะมีแบบอะไรอะตัวละครของเมทริกซ์ตัวหนึ่งนะคะที่มีหนวดอะแล้วว่าไอชื่อไซเฟอร์สอะมันบอกว่าท่านรู้นะอันนี้มันไม่ใช่เนื้อ
1: จะโผล่มา
0: ฉันอยากจะกินมาให้มันรู้สึกเนื้อฉันอยากจะโง่เหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งโง่รู้สึกมีความสุขมากกว่าไม่อยากจะรู้มากแล้วล่ะอยากจะกลับไปที่เดิมอยากจะกลับไปให้สังคมโง่ๆอย่างเงี้ยก็เนี่ยบางคนก็อยากจะคือคิดว่ามีแค่นั้นน่ะคิดว่าเมืองกรุงมันมีแค่นั้นก็จะเศร้ามากนะแต่ว่าถ้าเราไปออกจากต่างจังหวัดเราจะเห็นเลยนะว่าคนที่รวยอย่างแท้จริงคนที่มีอาหารกินราคาถูกมากนะคะปลูกผักเองมีญาติพี่น้องรอบตัวนะมีคนเสียงหัวเราะมีเสียงคนรอบตัวแล้วคือมันไม่เหงามันไม่ได้โดนทิ้งแล้วให้ได้ต้องดูทีวีหรือดูโซเชียลทั้งวัน
1: อ
0: ่ะเจอคนจริงๆโดนป่าโดนแดดแล้วก็แบบว่าที่น่าทำไมเขาอยู่ถึง96ถึงแบบ106
1: เดินกับดินก็ได้นะเดินกับดินกับหญ้ากับพื้นสนามมากใช่ไหมทำให้อายุยืนได้ด้วยเนี่ยอีกหนึ่งแง่ของการคิดถ้าเราคิดจะให้อายุยืนยาวเราก็ต้องหาความสุขแล้วก็ให้ร่างกายเราได้พักผ่อนออกจากเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้าน
0: อ
1: ยู่กับธรรมชาติ
0: คือเป็นธรรมชาติ
1: ไม่ใช่ไปต่างจังหวัดก็อยู่ในห้องแอร์กับโรงแรมอย่างเดียวไม่ใช่
0: ไม่ใช่แบบโอ้มีสระว่ายน้ำปิดบ้านไม่ใช่นะคะ
1: ไปอยู่กับธรรมชาติ
0: ไวไฟไม่มีอยู่ไม่ได
1: ้
0: วางไวไฟไป
1: ค่ะ
0: พยายามสัมผัสธรรมชาติเยอะๆนะคะเยอะๆไปนี่แหละนี่มันคือพลังจักรวาลมันอยู่กับธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเราอยู่กับโซเชียลเยอะเกินไปมันดูดพลังเราไป
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหากิจกรรมมาอยู่กับธรรมชาติกันเร็วๆนี้ดีไหมคุณป๊อปเนาะจะได้ดูเดี๋ยวบอกเล่า965นะคะคิดอย่างป๊อปจะชวนคุณผู้ฟังมาทำอะไรกิจกรรมกับธรรมชาติกันเดี๋ยวเราพยายามหาและคิดคุณผู้ฟังอยากไปไหนอยากทำอะไรก็บอกกันมาในบอกเล่า965นะคะทั้งช่องทาง TikTok Facebook YouTube และ LINE แอดค่ะตอนนี้เราไปทุกโซเชียลแล้วนะคุณป๊อป
0: เย
1: ่เผื่อจะได้แฟนๆเด็กรุ่นใหม่บ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กๆไม่ฟังวิทยุกันเลยเด็กๆเขาไปฟังอะไรกันไหม
0: แม่ก็สิ่งก็ไม่อ่านแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ไม่อ่านแล้วพี่เก่ง
1: ถ่ายฟีดอย่างเดียว
0: เดี๋ยวนี้เขียนยังไม่เป็นแล้วค่ะได้แล้วหนังสือคืออะไรเดี๋ยวนี้เขาเผาหนังสือจริงไม่รู้หนังสือเป็นอะไรแล้ว
1: ประกวดคัดลายมือไม่รู้ยังมีอยู่ไหมเนี่ยใช่ไหมประกวดคัดลายมือรุ่นเรามีไหมประกวดคัดลายมือรุ่นพี่เก่งยังเรียนอยู่นะ
0: ไม่อยากจะโม้นะแต่ว่าเราได้ที่หนึ่งตลอดเวลา
1: เนี่ยใช่ไหม
0: ลายมือแบบว่านะ
1: เราถูกฝึกกันมา
0: เก่งมากอ่ะคือจริงๆพูดตรงๆนะแม่เราเก่งที่สุดแล้วล่ะแม่ลายมือแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยแล้วคือเราได้เซี่ยวหนึ่งของปทุมวันนี่แหละปทุมเซี่ยวหนึ่งนะคะเขาเก่งจริงตอนเขาไม่สบายแล้วคือมือสั่นเนี่ยคือสิ่งที่เราร้องไห้สุดคือว่าแม่คือจับปากกาไม่ได้แล้วมือสั่นแล้วตอนที่เขาแบบสายตาไปนะคะขีดกระจกมามันติดเข้าไปแล้วมันคือกรรมพันธุ
1: ์
0: ถ้าจะบอกใครที่เกิดอายุ40ไปเช็คลูกตานะคะมันใช้ลูกตาเนี่ยมันเป็นต้อหินได้
1: ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาดูแลเรื่องลูกตาในตากันด้วยนะ
0: พูดตรงๆนะคือว่าเพิ่งพาน้องชายไปเช็คไร่ลูกตาตอนมันเกิดเขานะ
1: ค่ะ
0: แล้วหมอบอกว่าคือกรรมพันธุ์ของแม่เนี่ยมันถ่ายทอดไปถึงน้องชายแล้วน้องชายตอนนี้คือโหยแดงแล้วคือเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วมันค่อยๆเป็นแล้ว
1: อ
0: ีก6เดือนถ้ามันแย่ลงก็ต้องมีหยอดตาแต่ว่ามันรักษาไม่ได้แย่สุดคืออะไรเกิดขึ้นถ้าหิน
1: จุดเสียการมองเห็น
0: ใช่ในตาม
1: อง
0: ม
1: ัน
0: ไม่ดีหินเข้าขึ้นมาก็ตาบอดค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่เราฝากเอาไว
0: ้
1: วันนี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะกลับมากันคุยกันเรื่องลูกตารายละเอียดกันเลยเนาะว่าจะต้องไปดูแลกันยังไงนะคะคุณป๊อปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะส่งคุณป๊อปคิดอย่างป๊อปไปแล้วก็มาทักทายแฟนๆที่อยู่ในไลฟ์ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok กันค่ะ ก็มีข่าวมาฝากด้วยนะคะสำหรับแฟนๆที่ฟังคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio ช่วงนี้นะคะมาแนะนำอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นดอกเบี้ย 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนเชิญสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะวันนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามFM 96.5 แล้วก็มาลองขยายแพลตฟอร์มการออนไลน์กันใหม่นอกจากแอป MCOT Connect แล้วนะคะ Facebook Thinking Radio แล้ว YouTube Thinking Radio แล้วก็มาเพิ่มช่องทาง TikTok นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาเดี๋ยวดิฉันแนะนำนิดหนึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง TikTok นะคะคุณเสริมพงษ์คุณแม่น้องมัชชะคุณฟลุกคุณนกนะคะคุณดิฉันกำลังอ่านชื่อคุณเจมคุณงามพรคุณทาโร่คุณมดคุณหลวงลุงเดี๋ยวนะคะคงไม่ใช่หลวงลุงหลวงตาอะไรที่มีเรื่องมีราวอยู่ใช่ไหมคะคุณหนุ่มคุณบ้านทาร์ตไข่คุณอาม่าเองคุณสุวิตานะคะคุณแจนคุณสมศักดิ์ก็เชิญพูดคุยนะคะอยากจะส่งหัวข้ออะไรมาคุยกันนะเพราะว่าบอกเล่า965พร้อมที่จะพูดคุยกันอ่ะมาอีกข่าวนึงก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะเอาใจสายแซ่บกันค่ะน้ำพริกรสเด็ดนะคะแหมดิฉันเหมือนแม่ค้าออนไลน์น้ำพริกแม่รัศมีแม่รัศมีนะคะของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีค่ะการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะคะการันตีฝีมือความอร่อยมากกว่า10ปีผ่านการออกงานมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีน้ำพริกกุ้งเสียบอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเปิดดูแล้วปุ๊บหอมกรอบกุ้งเน้นๆกุ้งตัวใหญ่ด้วยค่ะน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกปลาป่นเป็นน้ำพริกนรกนะคะส่วนแซ่บขนาดไหนก็ต้องชิมแล้วค่ะน้ำพริกนรกคำว่าน้ำพริกนรกมันต้องแซ่บมากเลยถึงเครื่องมากแล้วก็อันนี้ค่ะของโปรดดิฉันน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆคุณสั่งซื้อวันนี้นะคะขนาดกลาง12กระปุกจะแถมขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะรับไปเลยทั้งเซต24กระปุกเต็มๆราคาเพียง890บาทนะคะ890บาทเท่านั้นได้ไปเลย24กระปุกค่ะสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนียMCOTนะคะโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมที่เราอยากจะชวนคุณไปเที่ยวกันก็คือสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะทักมาได้สอบถามกิจกรรมกำหนดโปรแกรมที่ LINE @thinking radio LINE มี @ตัว A กลมๆ thinking radio thinking radio radio ค่ะแล้วเราก็มีกิจกรรม เสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนะคะถ้าสนใจใส่ใจสุขภาพไม่ต้องไปโรงพยาบาลค่ะมากับเรามีอาหารบุฟเฟ่ของว่างแล้วก็คุณหมอกับคนไข้มาเจอกันเพื่อจะให้เรารอดไม่ต้องไปเจอหมอตอนโคม่านะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณหมอต้านะคะจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาร่วมบอกเล่า965กันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนส นใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
11: สวัสดีค่ะกลับมาสู่รายการบอกเล่า965ช่วงคุยกับมูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะตอนนี้อยู่กับคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีหรือหมอต้านะคะตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านก็จะมาให้ความรู้ทุกวันจันทร์เบรกที่2นะคะของบอกเล่า965เราจะรวบรวมไปอยู่ในพอดแคสต์ให้ของใน Thinking Radio ด้วยเผื่อคุณผู้ฟังจะสนใจเรื่องสุขภาพก็จะไปแยกเพลย์ลิสต์ให้ต่างหากนะคะวันนี้สวัสดีคุณหมอตาก่อนเลยค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
11: เราพูดถึงเรื่องความหวานเรื่องชีวิตหวานหวานของวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็ทำให้วัยรุ่นติดหวาน
12: ครับ
11: เป็นเบาหวานมากขึ้น
12: ครับ
11: แล้วก็นำไปสู่โรคอื่นๆด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
12: แพ็กเกจเลยครับเบาหวานความดันไขมันมาด้วยกันหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่พูดถึงสเตย์หลังจากนั้นเนาะหัวใจสมองอะไรเงี้ยครับ
11: ทีนี้เห็นบอกว่าทีมงานก็มีคุณยายใช่ไหมติดไปเป็นแพ็กเกจเลยนะความหวานเบาหวานใช่มั้ยแล้วมีอะไรความดันแล้วก็มาเป็น
13: เส้นเลือด
11: เนี่ยค่ะก็คือหลายคนก็ปล่อยไปเพราะคิดว่าเฮ้ยชีวิตฉันติดหวานไม่เป็นไรหรอกขนมของหวานทั้งปิงซูทั้งอะไรนะโทสฮันนี่โทสทุกอย่าง
12: ไอติมนะครับ
11: ชานมไข่มุก
12: ครับผม
11: ไอติมเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหแบรนด์ตั้งแต่สกู๊ปมันเป็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะครีมใช่มั้ยก็เรียกที่มันเป็นโคนแล้วก็แบบ10บาทไปจนถึง300
12: ครับผมมีราคาก
11: ว้างมากเลยก็อันนี้คุณหมอยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นหน่อยมั้ยฮะ
12: ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามแนวโน้มการบริโภคของคนไทยเราเนี่ยครับปริมาณน้ำตาลที่กินเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมากๆเทียบจากปี2003เนาะตอนนั้นเนี่ยเรายังกินไม่เยอะเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวโครงสร้างหลายคนจะชอบเข้าใจว่าเบาหวานคือเรื่องของน้ำตาลไขมันคือเรื่องของของทอดเนาะแล้วก็ความดันคือเรื่องของเกลือหลายคนจะชอบเข้าใจแยกเป็น3ส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเบาหวานกับน้ำตาลที่เรากินอย่างเงี้ยครับน้ำตาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแป้งจากข้าวแล้วก็ตามนะครับหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวจากเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ย
11: ฉันไม่กินค่ะดิฉันกินเบเกอรี่ดิฉันจะเป็นไหมคะ
12: ก็เป็นแป้งเหมือนกันครับเป็นแป้งรูปแบบนึงครับที่พวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่กินของทอดเลยฉันกินแต่ของหวานอย่างเดียวฉันก็ไม่เป็นหรอกไขมันถูกไหมก็จะไม่ได้กินของทอดแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราพอกินเข้าไปน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ก่อนถ้าสมมติว่ามันเกินปุ๊บเขาต้องเอาไปเก็บเลือดของเราเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่ปริมาณไม่เกิน100นะครับพอเขาเอาน้ำตาลไปเก็บเขาจะไปเก็บในรูปแบบไหนล่ะเขาจะไปเก็บในรูปแบบของไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังพอไขมันใต้ผิวหนังเสร็จเต็มปุ๊บเขาก็จะไปเก็บในตับต่อที่เราต้องกลายเป็นไขมันพอกตับพอมันเต็มจากตับอีกมันก็จะล้นมาในเลือดแล้วเพราะว่าไขมันมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับซึ่งคนที่จะเปลี่ยนตรงนี้คืออินซูลินถ้าพี่เก่งสังเกตดูตอนนี้หมอหลายคนจะสนับสนุนเรื่องของภาวะต้องระวังภาวะดื้ออินซูลินมากมาก
11: คำนี้มันมาช่วงนี้ฮิตมากเลย
12: ฮิตมากครับภาวะดื้ออินซูล
11: ินเพราะบางคนปักฉีดเข็มแล้วเพื่อกระตุ้นอินซูลินใช่ไหม
12: คือภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยเป็นภาวะที่อินซูลินสูงแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจัดการน้ำตาลในเลือดเราไม่ได้แล้วเพราะมันสูงมานานมากๆแล้วนะครับหลายคนก็จะบอกว่าคุณไม่เป็นเบาหวานคุณไม่เข้าใจหรอกว่ามันหิวแค่ไหนเนาะเวลาที่เรากินยาไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโหยมากๆอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าร่างกายเราเนี่ยจะส่งทำให้ผลเลือดผิดปกติครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำตาลสะสมค่าน้ำตาลในน้ำในอาหารเนี่ยมันมีภาวะดื้ออินซูลินมาระดับนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงเลยว่าการดูแลสุขภาพสำคัญมากอย่าคิดแค่ว่าผลเลือดปกติดีแล้วเราจะกินแบบนี้ไปก็ได้แล้วรอผลเลือดผิดปกติค่อยมาดูแลตัวเองก่อนเพราะอันนั้นจะเหนื่อยมากในการดูแลตัวเองนะครับค่าแรกที่มันจะผิดปกติอย่างเงี้ยพี่เก่งสมมติเรากินน้ำตาลสูงมากๆค่าแรกที่ผิดปกติจะไม่ใช่ค่าน้ำตาลในน้ำในอาหารมันจะเป็นค่าไตรกลีเซอไรด์ก็คือน้ำตาลที่ส่วนเกินเนี่ยเขาจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ก่อนนะครับทีนี้ค่านั้นสูงมากๆเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรถ้ามันค่อยๆขึ้นแต่จริงๆมันเริ่มเป็นสัญญาณในการบอกแล้วว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองแล้วหลายคนก็จะบอกว่าต้องอดใช่ไหมถึงจะทำให้สุขภาพดีจริงๆพวกเนี้ย อดอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับช่วยแหละแต่ว่าเราจะยืนระยะไม่ได้เพราะมันจะหิวมันจะโหยมาก
11: แล้วมันจะดับเบิ้ลเวลามันสติแตก
12: ใช่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำเลยเนี่ย อันดับแรกควรจะต้องกินโปรตีนให้เพียงพอเพราะพอโปรตีนเพียงพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะรู้สึกว่าโอเคฉันได้รับสารอาหารที่แบบเพียงพอเราไม่ได้อยู่ในช่วงภาวะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นภาวะจำศีล

0: นะครับเหมือนอย่างสมมติว่าในอดีตเราเนี่ยเวลาที่เราล่าสัตว์ไม่ได้เนา
1: ะ
0: พอเราได้โปรตีนไม่เพียงพอร่างกายก็จะต้องบอกแล้วว่าแปลว่าข้างนอกไม่มีอาหารให้กินแล้วเราก็จะต้องเก็บพลังงานทุกอย่างไว้ในตัวไม่ออกมาใช้นะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าพอเรากินโปรตีนเพียงพอปุ๊บเนี่ยครับร่างกายก็จะเอ้ยโอเคจริงๆเราเอาสารอาหารเอาพวกไขมันต่างๆน้ำตาลต่างๆในร่างกายมาใช้ได้แล้วเราจะไม่โหยนะครับเราจะคุมอาหารแบบที่ไม่เครียดจนเกินไปนะครับและน้ำหนักก็จะลงถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอ
1: พี่เก่งเคยสัมภาษณ์สองพี่น้องที่เขาน้ำหนักเกินร้อยแล้วเขาก็ควบคุมการกินออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตปรับวิถีใหม่เนี่ยตอนนี้เขาก็ลดลงมาประมาณ50โลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเข้าสู่เกณฑ์ปกติแต่มันก็จะมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าเขาสติแตกเหมือนกันอย่างพี่เก่งเนี่ยเคยลดจาก70มาเหลือ62แล้วก็ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมา64 65เพราะว่ามีความรู้สึกว่าไอ้นี่เราก็ลดแล้วถ
0: ู
1: กไหมแป้งเราก็ลดแล้วมักกะโรนีก็ลดแล้วสปาเกตตี้ก็ลดแล้วเบเกอรี่ก็ลดแล้วแล้วมีคนแนะนำให้กินไก่กินปลากินไข่ต้ม
0: ครับผม
1: กินกาแฟดำอะไรยังไงที่บอกโปรตีนเยอะเนี่ยค่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆถ้าในความเห็นของผมนะครับการดูแลตัวเองให้ดีหนึ่งเนี่ยการควบคุมปริมาณเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกายนี่นะครับแต่ทำไมวิ่งเท่าไหร่น้ำหนักก็เท่าเดิมอยู่ดีนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆนะคนที่วิ่งเสร็จปุ๊บวิ่งเสร็จหิวมากฉันวิ่งมาแล้วฉันกินเท่าไหร่ก็ได้เป็นการให้รางวัลชีวิตอย่างเงี้ยบางทีเราวิ่งออกไป400กิน800อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องดิสคัทอยู่แล้วนะเพราะว่าเรากินเกินกว่าที่วิ่งออกอันนี้ก็
1: เป็นสะสมกันอีกส่วน
0: น
1: ึ
0: งครับอีกส่วนนึงที่แนะนำเนี่ยนอกจากเรื่องของการเผาผลาญแล้วเนี่ยเราต้องดูทั้งขาเข้าและขาออกนะครับ1ถ้าสมมติว่าเราลดขาเข้าได้เลือกขาเข้าได้เลือกโปรตีนที่กินนะเลือกเนื้อสัตว์นะครับเลือกไข่นะครับหรือว่าอะไรที่ให้โปรตีนเพียงพอเนี่ยร่างกายจะไม่ห่วยกับ2คือขาออกขาออกเนี่ยทำได้2วิธีเนาะ1ก็คือเราวิ่งออกกำลังกายคาร์ดิโอทั้งหลายนะครับมันก็เป็นการเผาผลาญแต่มันเป็นเหมือนการเผาผลาญระยะสั้นวันพรุ่งนี้พอเราหยุดวิ่งปุ๊บร่างกายก็ไม่ได้เผาผลาญเพิ่
1: ม
0: อีก1ที่แนะนำเนี่ยคือควรจะต้องเวทเทรนนิ่งหลายคนจะบอกว่าทำไมลดน้ำหนักควรจะต้องเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งคือการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อเป็นแหล่งเผาผลาญพลังงานบางทีเรานอนอยู่เฉยๆถ้ากล้ามเนื้อเราเยอะสุดท้ายเราก็จะเหมือนเราใช้พลังงานได้เยอะเราจะผอมเร็วกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยใช่เพราะฉะนั้นคือหลายคนจะชอบคิดว่าฉันจะลดความอ้วนฉันต้องวิ่งสิฉ
1: ัน
0: ต้องวิ่งแล้ววิ่งอีกถ้าวิ่งเยอะแล้วกินไม่พอกลายเป็นพอกล้ามเนื้อสลายปุ๊บแหล่ง
1: เผาผลาญคนวิ่งจนผอมแบบซูบเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่หลายคนหมายถึงว่าถ้าคนที่น้ำหนักเกินหน่อยแล้วไปวิ่งอย่างเงี้ยทำไมวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ลดสักทีเพราะว่าอาจจะกล้ามเนื้อเราไม่พอแหล่งเผาผลาญพลังงานเรามีไม่เยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราต้องคอยวิ่งตลอดมีคนนึงเปรียบเทียบสิ่งนี้ไว้ดีมากเลยครับเหมือนการลงทุนนะครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายการวิ่งเนี่ยเป็นเหมือนการลงทุนระยะสั้นนะครับได้ผลเห็นผลชัดเจนแต่ว่าการเวทเทรนนิ่งเป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวเป็นเหมือนการ DCA ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอต้นทุนเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็คอยเผาผลาญพลังงานช่วยเราแม้ในภาวะที่เรานอนอยู่ก็ตามอย่างเงี้ยมันก็คอยใช้พลังงานไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงก็คือตั้งแต่ขาเข้าแล้วนะครับนับแคลอรี่อย่างเดียวไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะแคลอรี่ที่มาจากไขมันแคลอรี่ที่มาจากน้ำตาลแคลอรี่ที่มาจากโปรตีนสุดท้ายเนี่ยร่างกายเอาไปใช้ได้ไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: หมายถึงว่าถ้าเราได้ปริมาณจากโปรตีนมากกว่าเนี่ยเราจะอิ่มและอิ่มนานด้วยนะครับทำให้เราไม่กินอะไรเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะกินคาร์โบไฮเดรตกินแป้งกินของหวานมันจะสดชื่นระยะสั้นนะกราฟน้ำตาลเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันก็จะดิ่งเร็วมากๆไอ้ซึ่งจังหวะที่กินแล้วที่เราทำไมเรากินน้ำหวานแล้วเราสดชื่นจังเรากินน้ำมันลมแล้วเราสดชื่นจังเพราะน้ำตาลมันสูงมากนะครับพอกินเข้าไปเราจะรู้สึกสดชื่นแต่ลองสังเกตดูว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราจะรู้สึกโหยเร็วมากจังหวะที่กราฟมันดิ่งลงมานี่แหละแล้วเรารู้สึกว่าต้องหาอะไรกินเพิ่มสักหน่อยซึ่งจุดนั้นเราจะไปตายจุดนั้นกันนะครับแต่ถ้าเรากินโปรตีนแล้วค่อยๆเมนเทนมันจะไม่เกิดกล้ามเนื้อเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: แล้วมีการแนะนำว่าช่วงเช้าอ่ะถ้าสมมติเราทานอาหารเช้าเราจะเห็นนะไปโรงแรมเนี่ยมันจะมีเบรกฟาสต์เบเกอรี่หวานหวานกาแฟน้ำส้มน้ำสับปะรดอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันจำเป็นไหมอ่ะว่า
0: เครื่องดื่มเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ควรจะมีน้ำตาลผสมเพราะน้ำตาลที่ใส่เข้าไปหรือนมข้นหวานเนี่ยจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวซึ่งพวกนี้มันจะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงมากและจังหวะลดลงเนี่ยมันจะหวยเร็วเหมือนน้ำอัดลมเลยนะครับหลายคนจะบอกว่ากินน้ำผลไม้ได้ไหมก็เหมือนเรากินผลไม้นี่นะครับคำถามก็คือกว่าจะได้น้ำส้มมา1แก้วเนี่ยโอ้โหเราถ้าเรากินเป็นลูกเนี่ยเรามั่นใจจริงๆหรือเปล่าสมมติว่าน้ำส้มแก้วนึงเราใช้ส้ม4ลูกเรามั่นใจจริงๆหรือเปล่าว่าถ้าเรากินส้มเป็นลูกเนี่ยเราจะกินถึง4ลูกขนาดนั้นนะครับแล้วบางทีตัวไฟเบอร์

0: ต่างๆที่มันมีเนี่ยมันก็ถูกย่อยหายไปแล้วเพราะฉะนั้นผลไม้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต่อให้เป็นผลไม้สดคั้นมาเลยนะปริมาณที่ได้เนี่ยก็เยอะเกินกว่าการกินผลไม้เป็นลูกได้ไฟเบอร์ไม่เพียงพอไม่พูดถึงน้ำผลไม้ที่ผสมน้ำเชื่อมผสมน้ำหวานนะครับอันนั้นแย่กว่าการไม่กินอีกนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำตาลสูงมากๆนะครับ
1: ตอนนี้ไปช้อปปิ้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะดิฉันจะเห็นแผงแบบน้ำผลไม้นี่เยอะมากแล้วเขาก็จะช้อปปิ้งกันน้ำอัดลมนี่เยอะมากเลยแล้วเราก็เห็นว่ามีคนที่เริ่มสุขภาพไม่ดีจากการบริโภคน้ำหวานน้ำปรุงแต่งน้ำอัดลมก็เลยเห็นอีกหนึ่งธุรกิจค่ะก็คือเป็นน้ำผสมวิตามินจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ไหมคะคุณหมอน้ำผสมวิตามินคือดิฉันเองก็บอกเอ้ยดิฉันไม่กินน้ำเปล่าแล้วดิฉันต้องมาหาซื้อน้ำผสมวิตามิน
0: แบ่งเป็น2 ส่วนแล้วกันสำหรับสายดูแลสุขภาพนะหนึ่งคือน้ำผสมวิตามินกับ2ก็คือเครื่องดื่มน้ำตาล 0% นะครับที่ใช้สารให้ความหวานเทียมเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
1: ว่าน้ำตาล 0
0: อย่างเงี้ยปลอดภัยจริงๆไหมนะครับก็จริงๆมีงานวิจัยออกมาเนี่ยโอ้โหหลายคนเค้าก็ถกเถียงกันนะว่าโอเคมันไม่ได้ทําให้น้ำตาลเพิ่มก็จริงแต่มันทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่าหมายถึงว่าอินซูลินไม่อาจจะไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยน้ำตาลอย่างเดียวแต่แค่รสหวานตรงเนี้ยมันก็หรือว่าสารให้ความหวานตรงเนี้ยมันก็กระตุ้นให้อินซูลินทำงานมากผิดปกติหรือเปล่าตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมถ้าต้องเลือกกินน้ำอัดลมแนะนำว่าอาจยังไง 0% ก็ดีกว่าดีกว่าน้ำตาลแบบมีน้ำอัดลมแบบมีน้ำตาลแต่ถ้าจะกิน 0% แทนน้ำเปล่าเลยเนี่ยก็มีข้อเสียนะครับไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ส่วนที่1 ส่วนที่2ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินต่างๆเนาะมันช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าคนทั่วไปสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยจริงๆแล้ววิตามินเนี่ยถ้าเราได้จากสารอาหารเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการทานวิตามินเสริมนะครับเว้นแต่ว่าคุณไปตรวจมาแล้วมันบกพร่องด้านไหนเนี่ยผมว่าปรึกษาคุณหมอแล้วกินเป็นวิตามินเสริมในส่วนที่ต้องการเลยดีกว่าดีกว่าเรามานั่งลุ้นเองว่าฉันกินวิตามินซีเนาะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราเป็นแค่ความคิดของเราซึ่งจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้ขาดขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับก็กินเป็นความสบายใจก็คงไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าโอ้โหหวังให้มันมีผลทางการแพทย์เลยตรงเนี้ยก็ควรจะปรึกษาคุณหมอมากกว่าครับ
1: ค่ะในวันนี้ก็หลายๆคนอาจจะต้องยกเครื่องดื่มแล้วก็วางค้างไว้สักนิดหนึ่งนะคะก่อนจะดื่มอะไรทานอะไรก็พิจารณาเพื่อให้ร่างกายเราดีที่สุดไม่อย่างนั้นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดส
0: ู
1: ง
0: แน่นอนคร
1: ับ ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ลามไปตับไตด้วย
0: ทั้งหมดเลยครับ
1: อืม
0: ใช่แล้วก็
1: เป็นแพ็กเกจที่ไม่อยากเจอ
0: ใช่ครับใช่เลยก็คือปัจจุบันนี้ต้องเรียนตามตัวว่าสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยไม่ค่อยเอื้อในการดูแลสุขภาพเท่าไหร่หันซ้ายหันขวาจะเจอของเราเนี่ยเต็มไปหมดยังไม่พูดถึงอัลตร้าโปรเซสฟู้ดทั้งหลายนะครับของเวฟของฟรีซอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากมากๆที่เราจะดูแลตัวเองแต่ว่าเราถ้าเราทำอาหารเองหนึ่งหรือว่าเราสร้าง environment ที่เอื้อเช่นทำกับข้าวไปกินเองหรือว่าการเลือกข้าวบางประเภทอย่างเงี้ยที่ช่วยให้ร่างกายของเรามีเขาเรียกว่าเหมือนดัชนีน้ำตาลที่ต่ำหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แบบไม่โหย
1: ก็มีทางเลือกข้าวที่แปลงเป็นน้ำตาลช้าเขาเรียกว่าทำให้เบาหวานหน่อย
0: นี่ครับ
1: เป็นเสี่ยงน้อย
0: อย่าเลือกที่จะใช้การอดและสู้เอาเงี้ยมันจะยืนระยะได้ไม่ยาวนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลความรู้จากมูลนิธิหมอชาวบ้านโดยมีคุณหมอต้าเป็นตัวแทนมานะคะในแพทย์สุภวิทย์ตั้งปณิธานดีก็เชื่อได้ว่าหลายๆท่านก็คงจะไปติดตามเป็นแฟนคลับอยู่ใน Facebook อยู่แล้วนะคะเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วแข็งแรงไปด้วยกันนานๆนะคะขอบคุณคุณหมอต้าค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังครับ
1: เจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะว่าคุณหมอต้าจะมาช่วยคุณผู้ฟังให้ดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM 13 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
16: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา6นาทีครึ่งวันนี้เช้าวันอังคารที่15กันยายน2569ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียท้องฟ้าก็จะมัวเล็กน้อยสำหรับฟ้าปากช่องนครราชสีมาน่าจะเป็นฟ้าเดียวกันหมายความว่าคือที่มันแคบๆ

นิดหนึ่งบนผิวโลกเท่านั้นเองครับจังหวัดใหญ่สุดของเมืองไทยอ่ะแต่ว่าถ้าดูท้องฟ้าจากจุดไหนของประเทศไทยก็จะคล้ายๆกันอันนี้ผมก็อ้างเป็นท้องฟ้าปากช่องท้องฟ้าโคราชอันนี้เนื่องจากว่าแอปพลิเคชันเขาเอาใจเรากดปุ๊บจะดูว่าเวลาเท่าไหร่เป็นยังไงแต่ว่ามีเมฆมีฝนทั้งคืนนะครับผมประเภทเปาะแปะเปาะแปะทำพรำพอให้เกิดความชุ่มฉ่ำนะคือมันเป็นเม็ดมากกว่าเป็นละอองนะออกไปเดินข้างนอกก็ใส่หมวกนิดหนึ่งมันมีความสุขเหลือเกินในยามที่ฝนไม่หนักมากนักนะครับอันนี้พูดสำหรับคนที่ไม่ได้ขับรถไปทำงานในกรุงเทพหรือกลับบ้านนะครับกรุงเทพอาจจะไม่ชอบอยู่แล้วถ้าผมกลับไปกรุงเทพผมก็ไม่ไปไหนอ่ะลุกอยู่แต่ในบ้านเรื่องอะไรจะเข้าไปในเมืองรถมันติดนะรถก็ไม่ขับนะคือรถเมล์จริงๆสบายใจกว่าแต่ต้องเวลาที่ไม่เบียดกันนะครับขอแนะนำสำหรับการใช้รถเมล์สำหรับพวกเราชาวต่างจังหวัดอากาศวันนี้ก็คล้ายๆกับ 2-3 วันที่ผ่านมานะแต่ว่านี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาย่อๆว่าวันนี้ไปนะทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเนี่ยบางแห่งก็จะมีฝนหนักนะโดยเฉพาะทางเหนือตอนล่างแล้วก็ทางอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคนะครับแต่ภาคเหนือเนี่ยข้างล่างลงมาหน่อยนึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็อาจจะมีฝนตกหนักมากกว่าเพื่อนตามดูแค่วันเดียวนะครับการพยากรณ์อากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ลงมาทางใต้ทะเลอันดามันก็ไม่แรงนะครับพายุคลื่นลมปานกลาง 1-2 เมตร1เมตร2เมตรแล้วก็ฝนฟ้าคะนองคำว่าฝนฟ้าคะนองก็แปลว่าฝนตกนะไม่รุนแรงมากนักแต่ว่าก็ฝนตกหนักพอสมควรแล้วแต่พื้นที่ที่ท่านจะอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อากาศดีบินไปเวียดนามสบายเลยนะครับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีทรงขับเครื่องบินไปเยือนมิตรประเทศเวียดนามเจ้าอยู่หัวของเราเนี้ยในยุคนี้เสด็จเยือนประเทศต่างๆทีมากนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานี่จะนับไปก่อนหน้านั้นก็ได้ตั้งแต่ภูฏานไปลาวไปจีนไปเมื่อวานนี้เสด็จไปเวียดนามนะครับไปฝรั่งเศสเพื่อเหมือนกับทำเวลาและช่วยประเทศไทยให้หามิตรเพิ่มขึ้นหรือมิตรเดิมก็ให้กระชับมากขึ้นในยามที่โลกต้องการผันแปรลักษณะความเป็นมิตรระหว่างประเทศแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในยุคของพระองค์ช่วงหลังเนื่องจากว่าพระสุขะอนามัยพลานามัยของพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรยาวนะครับหลังจากเสด็จประพาสยุโรปอเมริกาออสเตรเลียในยุคแรกๆของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเนี่ยหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จไปต่างประเทศมีแต่ราชวงศ์ต่างชาติเนี่ยจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระราชินีสิริกิติ์มันพอเข้าสู่ยุคราชการที่10เนี่ย เป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนว่าทำงานหนักนะเพื่อชดเชยเวลาที่ว่างเว้นไปเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงพระประชวรยาวนะครับแล้วก็ถึงไม่พระประชวรมากในช่วงที่ไม่มากก็ไม่มีพระพลานามัยที่แข็งแรงที่จะเดินทางไปยาวไกลได้นะครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งสมัยนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ก็มีหมายกำหนดการจะเสด็จเยือนอินเดียยาวเป็นสัปดาห์เลยทางโน้นก็เตรียมไว้แล้วสถานทูตก็เตรียมไว้แล้วมาถึงจุดหนึ่งก็เสด็จไม่ได้ก็ต้องระงับพอระงับปุ๊บเนี่ยก็ทางฝ่ายเดลีก็เตรียมพร้อมนะก็ต้องไปอธิบายกันนะตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นสว.อยู่แล้วก็คุณทักษิณก็เดินทางไปอินเดียไปเช้าเย็นกลับผู้สื่อข่าวก็โวยวายกันใหญ่ไปทำอะไรไปทำดีลกับบริษัทโทรคมนาคมอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบินตามไปเช็คข้อมูลไปคุยกับคนโน้นคนนี้สักผมก็เกือบจะไปเช้าเย็นกลับนะครับค้างคืนเดียวเพื่อจะเคลียร์ว่าคุณทักษิณก็ไปทำอะไรที่จริงทางสารทูตและสื่อท้องถิ่นก็ชัดเจนนะครับว่าเนื่องจากว่าพระราชินีสิริกิติ์มีเหตุอันจำเป็นเสด็จไม่ได้อินเดียเตรียมไว้ทั่วประเทศเลยก็เลยด้วยมารยาทระหว่างประเทศคุณทักษิณก็เดินทางไปคุยกับรัฐบาลหรือคุยกับนายกรัฐมนตรีอินเดียขอโทษที่พระองค์เสด็จไม่ได้

พระราชาธิบดีหรือสุลต่านอย่างเต็มที่แม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่เทิดทูนสถาบันกษัตริย์อย่างสูงมันมีประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนยังจะต้องมีเสด็จไปอีกหลายประเทศนะครับพม่าจะลำบากหน่อยนะครับเพราะเป็นช่วงที่การเมืองไม่นิ่งถ้าการเมืองทุกประเทศนิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วการประสานงานไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีประเทศอื่นๆที่เหลือในอาเซียนอีกเยอะเลยมองดูข้างหน้าแล้วพระองค์ก็คงจะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแล้วเมื่อวานนี้ทรงขับเครื่องบินเองนะครับนะเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราตามดูข่าววันนี้แล้วกันว่าชาวเวียดนามจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์เดี๋ยวจะมีคนทำคลิปทำข่าวจากหนังสือพิมพ์นานดานเวียดนามนะครับแต่ยังเป็นทางการสำนักพระราชวังบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระชนม์เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำคูณเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามก็มาเยือนแล้วมาคุยกับคุณอนุทินอยู่ช่วงหนึ่งคงจำได้นะครับนั่นแหละครับก็มาเคลียร์ว่าหมายกำหนดการหรือการคือมาทูลเชิญมาเสด็จให้เสด็จเยือนก็ในที่สุดแล้วก็จริงๆครับเมื่อวานนี้พระองค์ก็เสด็จไปเป็นส่วนหนึ่งของบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเฉลิมฉลองวันครบรอบนะความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามทางการทูตนะครับนะพระองค์ก็จะเสด็จเยือนระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนะเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะซึ่งผ่านมาเป็นเวลา50ปีนะในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดก็ต้องกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15คือวันนี้นะครับ15กันยายนพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาก็จะเสด็จพระชำนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์อันนี้อยู่ที่ฮานอยนะครับต่อจากนั้นจะเสด็จพระชำนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาที่อาคารสภาแห่งชาติแล้วก็จะพระราชทานพรมพระราชบรมการให้นายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในตอนค่ำเลขาธิการและในตอนค่ำเลขาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานดีเวียดนามและภรรยาก็จะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่พระราชวังทงกินจากนั้นก็จะเสด็จไปยังวัดง็อกเขินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีสหรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยานะครับนี่คือวันที่15วันนี้เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปภาพและข่าวก็จะน่าจะอันนี้เดานะครับน่าจะงดงามมีสีสันตระการตาในพิธีการราชพิธีต่างๆนะคือในพิธีรัฐพิธีต่างๆที่ต้อนรับหวายการต้อนรับพระมุขสูงสุดของเราและพระราชินีนะครับแล้วก็ในวันที่16ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสด็จเยือนนะครับว่าจะอยู่ที่นั่น14 15 16พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะไปที่วัดหวันสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามก็จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นก็จะเสด็จพระชำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองคือเมื่อวานครับเมื่อวันจันทร์14กันยายนตอนบ่าย2

0: ก็จะเสด็จกลับตอน1 ทุ่มวันพรุ่งนี้นะครับ16 กันยายน3 วันเต็มนะไม่ได้ว่างเลยนะครับพระราชภารกิจเพียบเต็มทั้งวันก็ติดตามข่าวและภาพที่สวยงามตามมาด้วยเดี๋ยวคงจะมีภาพทรงขับเครื่องบินทั้ง2 พระองค์แล้วคนที่ชอบดูการถวายการต้อนรับฉลองพระองค์อะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องให้เราคุยกันอย่างสนุกมีความสุขนะครับเราพบว่าสาวๆเวียดนามหรือนักออกแบบแฟชั่นเวียดนามหรือนักวัฒนธรรมเวียดนามนะก็คงจะพูดคุยถึงเรื่องนี้ยาวอีก2-3 วันข้างหน้านะครับนอกให้อาจจะเป็นการผ่อนปลนในช่วงเวลาหลายๆวันที่ผ่านมาที่พวกเรามักจะคุยกันเรื่องกีฬาเวียดนามกับไทยแข่งขันกันฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเริ่มเอเชียนเกมอีกแล้วนะครับมันช่วงนี้เราจะเห็นว่าความงดงามในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนั้นกำลังเปิดเผยตัวเองให้เห็นว่าผ่านมาแล้วเป็นเวลา50 ปีความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไรนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยถ้าจะดูนะอย่างเป็นทางการโดยย่อๆว่าเรามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยก่อนอื่นผมตั้งข้อสังเกตเป็นส่วนตัวนิดนึงเมื่อวานเนี้ยเมื่อติดตามข่าวการเสด็จเยือนเนี่ยมันเป็นเวียดนามยุคใหม่และมันก็เป็นไทยแลนด์ยุคใหม่ที่อดีตเป็นคู่กรณีและคู่ขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ระหว่างกันในยุคอินโดจีนของฝรั่งเศสแล้วต่อมาก็ในยุคการขยายตัวหรือทฤษฎีโดมิโนของคอมมิวนิสต์ที่ถ้าคอมมิวนิสต์ประเทศหนึ่งอันนี้อเมริกาเขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับคอมมิวนิสต์จีนทำให้เกิดคอมมิวนิสต์เวียดนามคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะมาล้มทับลาวเขมรก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วมันจะมาล้มทับเราก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปนี่เขาเรียกว่าทฤษฎีโดมิโนล้มทับกันโดมิโนก็จะเป็นเกมเล่นเป็นเบี้ยไม้มีจุดๆแต้มๆเป็นหมายถึงเป็นสัญลักษณ์ของค่าตัวเลขครับระหว่างเรียงกันแล้วมันก็จะทบล้มทับกันล้มทับกันไปเรื่อยๆในทฤษฎีโดมิโนคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นที่ใดก็จะเกิดขึ้นในที่ถัดมาทำให้ไทยกลัวหรือว่าอเมริกาบอกว่าไทยต้องกลัวอันนี้กรณีนี้น่าจะใช่นะครับไทยก็เลยกลัวคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ยุคผมเป็นเด็กน้อยๆอยู่ที่สุพรรณเขาก็จะเอาโปสเตอร์โฆษณามาตั้งอยู่ริมตลาดริมคลองแล้วอธิบายว่าเนี่ยคอมมิวนิสต์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการประชาสัมพันธ์ภาครัฐไปถึงริมคลองตลาดสามชุกเราก็จะกลัวคอมมิวนิสต์แล้วก็เปิดวิทยุเสียงประชาชนประเทศลาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยฟังดูโอ้โหคอมมิวนิสต์กำลังจะเป็นป่าล้อมเมืองเราก็จะกลัวคอมมิวนิสต์ตั้งแต่เด็กผมก็ไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรนะครับเสร็จแล้วก็เกิดประชาคมอาเซียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ5 ชาตินะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์นะแต่ว่าเจตนาทางการเมืองก็คือว่าป้องกันภัยจากคอมมิวนิสต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีสมาคมอาสา SAA อะไร ASA แล้วก็สมาคมซีโต้ Southeast Asia Treaty Organizationพวกนี้เป็นกระบวนการที่ร่วมมือหรือหนุนหลังหรือชักจูงโดยอเมริกาให้เราก่อตั้งองค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้านคอมมิวนิสต์ก็เกิด ASA อาสาแล้วก็เกิด CETO SEATO Southeast Asia Treaty Organization เสร็จแล้วไม่พอว่ามันเกิดอาเซียนเหมือนกับจะต้านคอมมิวนิสต์ครั้งหนึ่งในหนังสือคือคึกฤทธิ์ผมก็ย้ำอีกทีแต่ว่าไม่ได้พูดมา2 ปีแล้วนะครับเรื่องนี้แต่จำได้เสมอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีพระราชดำรัสถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสังคมนิยมอะไรแบบนี้หนังสือคือคึกฤทธิ์เนี่ยอาจารย์คึกฤทธิ์กราบบังคมทูลถามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเมืองไทยเป็นสังคมนิยมไม่ได้หรอกพระเจ้าอยู่บอกเป็นได้เราเป็นอยู่หุบกระพงสหกรณ์ที่พระเจ้าอยู่หัวทดลองเนี่ยก็คือหลักการของสังคมนิยมแล้วเราตอนหลังเรารู้จักพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้นจากงานพระราชนิพนธ์แปลติโตก็เป็นคอมมิวนิสต์ล้มสถาบันกษัตริย์ ที่ยูโกสลาเวียในยุคนั้นนะครับที่ยังเป็นประเทศเต็มประเทศอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งสองแล้วก็นำประเทศให้อยู่ร่วมฝ่ายสงครามที่ฝ่ายชัยชนะสงครามโลกครั้งสองต้านฮิตเลอร์ได้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ได้กลัวไม่ได้หวั่นไหวว่าคอมมิวนิสต์จะยังไงกับสถาบันพระมหากษัตริย์แถมมีพระราชดำรัสกับอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยว่าไทยก็เป็นสังคมนิยมได้สังคมนิยมก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของกลิ่นอายของคอมมิวนิสต์แหละครับพูดแบบคร่าวๆที่ไม่เป็นวิชาการนะทีนี้พอมาถึงวันนี้เราจะเห็นว่าความเป็นคอมมิวนิสต์ของจีนของลาวของเวียดนามไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีหรือสถาบันกษัตริย์ของเรากับประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างเช่นเวียดนามต้อนรับอย่างเต็มที่นะไม่ใช่ต้อนรับเฉยเลยต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะสมพระเกียรติก็แปลว่าไอ้ความคิดแบบฝรั่งตะวันตกที่มันเข้มข้นมากในยุคที่โลกยังใฝ่หาทางสายกลางที่เหมาะสมระหว่างคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอุดมการณ์สุดโต่งซ้ายขวาเนี่ยมันค่อยๆหลอมรวมมาอาจจะเข้าทฤษฎีที่ผมอาจจะผลักดันอยู่น้อยๆอ่อนๆนี่คือว่ามนุษย์นั้นมีวัฒนาการแบบชาวดาวิดมนุษย์ไม่ได้ปฏิวัติทันทีอยู่ๆไม่ได้เกิดจากจุลินทรีย์เล็กๆแล้วกลายเป็นมนุษย์ยืนสองขาได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามจึงงดงามดีขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะหลอกล่อโฆษณาชวนเชื่อสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วก็แล้วกันนะครับยุคบวกลบ 2,500 เนี่ยยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นแหละคอมมิวนิสต์จะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์จะล้มศาสนาศาสนาเป็นโอเปียมนะหรือเป็นฟินหรือเป็นยาเสพติดอะไรแบบนี้พวกคอมมิวนิสต์ก็จะโฆษณาปัจจุบันนี้จะเห็นว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามไม่มีอุปสรรคในเรื่องสถาบันใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงของเรื่องเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันกระทรวงต่างประเทศได้บันทึกไว้ตอนหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์บอกว่าความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคมแล้วก็เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์เมื่อปี2521และ2535ตามลำดับสถานทูตณกรุงฮานอยที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศสถานกงสุลใหญ่ที่โฮจิมินห์ซิตี้ก็เมื่อก่อนชื่อไซงอนนะครับก็ประกอบด้วยฝ่ายการพาณิชย์และการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมากไม่มีปัญหาสำคัญค้างคามีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องมีการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงในระดับท้องถิ่นจากการที่มีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันค่อนข้างสะดวกเมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์สถานะทางการเมืองขนาดของประเทศขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนามเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความเข้าใจอันดีกับไทยเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยเวียดนามตลอดระยะที่ผ่านมาจึงมีลักษณะของการพัฒนาความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความมั่นคงนั้นไทยและเวียดนามมีการวางกรอบความร่วมมือทวิภาคีหรือตัวต่อตัวประเทศต่อประเทศหลายด้านในระดับต่างๆระดับสูงสุดมีกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการเรียกว่า Joint Cabinet RetreatJCR ระดับรองลงมาก็มีกลไกการหารือร่วมหรือ Joint Consultative Mechanism หรือ JCM ซึ่งเป็นกลไกการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ดูแลกรอบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในภาพร่วมประเด็นด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายไทยและเวียดนามเนี่ย เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นในอนุภูมิภาคมีแผนงานความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงกำหนดกรอบความร่วมมือกันด้านการทหารก็มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกองทัพเรือเวียดนามมีการประชุมคณะทำงานร่วมไทยเวียดนามว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลอย่างสม่ำเสมอมาถึงตอนนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่อ่าวไทยไทยก็มีทะเลอ่าวไทยก็ไปชนเขตทะเลอาณาเขตของเวียดนามเจรจาแบ่งเขตกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาทะเลาะกันเหมือนเขมรกับไทยนะครับแล้วเขมรกับเวียดนามเนี่ยชายฝั่งทะเลเขาก็อยู่ขอบอ่าวไทยเหมือนกันแล้วไม่มีปัญหากับเวียดนามนะแล้วก็บังเอิญเวียดนามก็จะมีปัญหากับเขมรแต่ก็เอาอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะมีพรมแดนติดกันทางฝั่งตะวันออกเวียดนามจะมีปัญหากับจีนมากๆเพราะว่าจีนกวาดล้อมเอาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เป็นกลุ่มหมู่เกาะปะการังพาราเซลแล้วก็สแปรดลีย์ทั้งหมดแหละนะครับมาเป็นของเขาให้หมดเวียดนามก็ประกาศว่ามันเป็นเขตปกครองท้องถิ่นของเวียดนามหลายหมู่เกาะหลายเกาะใน2กลุ่มหมู่เกาะนี้นะครับมีฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียถ้าจะทะเลาะกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้และหมู่เกาะต่างๆเนี่ยสแปรดลีย์กับพาราเซลจะเยอะมากไทยไม่มีไทยไม่มีปัญหากับจีนเรื่องทะเลจีนใต้ไทยไม่มีปัญหากับเวียดนามเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจึงเบ่งบานผมก็นั่งภาวนาตลอดทั้งวันเมื่อวานเออเมื่อไหร่เขมรเนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวพูดจาให้มันรู้เรื่องเราไม่ได้คุกคามแผ่นดินเขาเลยเราจะเอาคืนแกก็อยากจะมาอยู่ที่ของเราเพราะฉะนั้นก็ปิดด่านไปเถอะครับจนกว่าจะพูดกันรู้เรื่องแต่สักวันหนึ่งไทยกับเขมรก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีเสมอเหมือนกับที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนามไม่งั้นมันก็อยู่กันลำบากก็ต้องรอให้ผู้นำเขมรในปัจจุบันเนี่ยพ้นไปก่อนเพราะท่าทางเขาจะขุ่ยเขินที่จะเปลี่ยนนโยบายกลับหลังหันนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับเวียดนามนะครับไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่9ของเวียดนามในปี2552วิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลให้มูลค่าการค้าไทยเวียดนามเนี่ยลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2551มูลค่าการค้ารวม 6,463.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยได้เปรียบดุลการค้า 3,310.15 ล้านดอลลาร์ส่วนเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่13ของไทยนะครับเป็นคู่ค้าอันดับที่4ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปเวียดนามได้แก่น้ำมันสำเร็จรูปเม็ดพลาสติกเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเคมีพันธุ์ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับแบบลูกสูบกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเครื่องจักรกลส่วนประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติกปูนซีเมนต์สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเวียดนามก็จะมีพวกเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์น้ำมันดิบเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบได้และเส้นใยเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อาหารทะเลแช่แข็งเคมีพันกาแฟชาและเครื่องเทศการลงทุนในปี2552ไทยลงทุนในเวียดนามสูงเป็นอันดับที่10จากนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดมีโครงการรวม216โครงการคิดเป็นมูลค่าการลงทุน 5,749.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐแหล่งใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่เอกชนไทยไปลงทุนก็คือไซงอนหรือโฮจิมินห์ซิตี้และจังหวัดข้างเคียงเช่นจังหวัดดองในจังหวัดบินเจืองและสาขาสำคัญได้แก่การท่องเที่ยวโรงแรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเคมีพันอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์อุตสาหกรรมพลาสติกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 67% ของการลงทุนไทยในเวียดนามมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% นะแล้วก็มีบริษัทไทยที่สำคัญได้แก่ CPเครือเจริญโภคภัณฑ์ลงทุนด้านอาหารสัตว์เครือซีเมนต์ไทยลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีพันธุ์กระดาษวัสดุก่อสร้างกลุ่มอมตะลงทุนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเป็นต้นการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมีความตกลงว่าในการร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว ลงนามเมื่อวันที่16มีนาคม2537มีความตกลงว่าในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาซึ่งลงนามเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เมื่อสิ้นปี2551นักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางเข้าไทย3,300,000 คนขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเวียดนาม 180,000 คนนะปี51นะครับประมาณ 50% ของจำนวนนี้ของทั้งสองฝ่ายเดินทางทางบกผ่านเส้นทางหมายเลข9นะก็คือขับรถไปได้นะครับไปได้เลยหรือท่านจะไปขึ้นรถบัสบขส.ที่มุกดาหารเพ่งเข้าไปกันนะครับในอนาคตอันไกลหรือใกล้ก็ไม่รู้นะครับถ้ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยอย่างกรุงเทพลงใต้ขึ้นลาวแล้วก็ไปจีนอย่างเงี้ยถ้าแยกขวาผ่านเขมรนะแล้วก็ไปเวียดนามแต่ทางรถไฟความเร็วสูงในอนาคตมันจะติดเขมรนี่แหละครับถ้ามันสร้างไม่ได้นะครับจะช่วยสร้างก็คงไม่ได้เพราะยังทะเลาะกันอยู่นะเอาเขาไม่หันให้ไทยหรือจะสร้างรถไฟความเร็วสูงให้เลยนะครับประมาณนั้นนะถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็ฝันไปนะครับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและวิชาการนะสุดท้ายความสัมพันธ์นะครับทั้งสองประเทศมีความตกลงกันว่าโดยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลงนามเมื่อวันที่16มีนาคมนะประธานโทษไทยและเวียดนามลงนามในความตกลงทางด้านวัฒนธรรมเมื่อปี2539ความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาไปแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเวียดนามพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยด้านวัฒนธรรมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการผลักดันความร่วมมืออีกด้วยไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เวียดนามตั้งแต่ปี2535ผ่านกรอบการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทยเวียดนามภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยเวียดนามนะครับสอนภาษาไทยใน5มหาวิทยาลัยในเวียดนามฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้ดานังแล้วก็มีสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งเปิดการสอนภาษาเวียดนามนะครับเวียดนามยังให้ความสนใจในการพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามที่บ้านนาจอกตำบลหนองย่านอำเภอเมืองนครพนมซึ่งเป็นที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยพำนักในช่วงกอบกู้เอกราชเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเวียดนามยังได้สนับสนุนงบประมาณ 35,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2549สร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่นครพนมที่เรียกว่าศูนย์มิตรภาพนครพนมฮานอยถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามจังหวัดนครพนมได้ทำพิธีเปิดศูนย์มิตรภาพอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11กันยายน2551แล้วนะครับนอกจากเป็นเรื่องศาสนายังคงเบ่งบานอยู่ในเวียดนามนะแม้ว่าจะมีพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศก็ตามศาสนาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ชาวไทยและชาวเวียดนามมีความใกล้ชิดและความเข้าใจกันมากขึ้นแม้ว่าในความเป็นจริงจะมีชาวเวียดนามเพียง 9.3% เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานตั้งแต่ปี2547ประเทศไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่เวียดนามเป็นประจำทุกปีในปี2552ไทยจัดผ้าพระกฐินไปทอดถวายที่วัดโฮฟาบจังหวัดเรียวงเต่า2553สถานทูตที่ฮานอยสถานทูตไทยนะครับไปทอดกฐินที่วัดตำเบาวัดพุทธเถรวาทที่ดานังกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างไทยและเวียดนามได้แก่สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทยโดยไทยได้จัดได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันของ2สมาคมครั้งที่1เมื่อปี2553ที่ขอนแก่นทั้ง2สมาคมนะสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามไทยเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีสมาคมนะเชื่อมสัมพันธ์กันเนี่ยกำหนดกิจกรรมและโครงการร่วมกันเป็นระยะนะครับนี่ก็เป็นเฉพาะความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการลงทุนนะครับแล้วจะมีความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศด้านการเยือนที่สำคัญอีกเดี๋ยวเรามีเวลาคุยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยต่อหลากหลายนะครับแล้วก็จะพาดพิงถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ไทยเวียดนามมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ก็เฉลิมฉลองด้วยนะครับข้อมูลพื้นฐานก่อนพักรายการก็คือว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีพื้นที่ 331,000 ตารางกิโลเมตร ถ้ารวมพื้นที่แล้วก็ดูจะน้อยกว่าไทยเพราะไทยเรา 500,000 กว่านะครับแต่ประชากรเวียดนามเนี่ยขึ้นถึงจุด100ล้านคนมาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วพร้อมๆกับฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขธนาคารโลกบอกว่าประชากรเวียดนามอยู่ที่96ล้านคนครับของไทย69ล้านคนอันนี้เป็นข้อมูล World Bank ปี2561ข้อมูลก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือเฉียดละ100ล้านสำหรับเวียดนามแล้วก็ไทยก็เฉียด70ล้านน่าจะต่ำกว่านะครับก็เนื่องจากอันนี้ก็ที่เขาคุยๆกันนักประชากรศาสตร์ก็คือว่าประชากรลดลงอ่ะในโลกนี้เพราะว่าผู้คนก็อาจจะรัดตัวด้านเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่แล้วอยากอยู่อิสระไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานอยากทำงานอยากมีแฟนแหละแต่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกมนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างงดงามโดยไม่เพิ่มประชากรก็ทำให้ตลาดแคบลงแต่ผมว่าทรัพยากรบนโลกเนี่ยก็จะถูกใช้น้อยลงนะพูดถึงว่าตามหลักเหตุผลในการคำนวณแต่เอาจริงๆแล้วมนุษย์คนหนึ่งที่อเมริกาใช้ทรัพยากรโลกมากกว่ามนุษย์อาจจะ30คนในประเทศไทยหรือ50คนก็ได้นะครับเพราะคนอเมริกันเนี่ยเป็นนักใช้ทรัพยากรกินอยู่ใช้ฟุ่มเฟือยนะครับก็แย่งทรัพยากรเราไปเอาละครับสำหรับเวียดนามนะครับข้อมูลพื้นฐานประมาณนี้ก่อนพักข้อมูลหน้าสุดท้ายก็คือว่าGDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของเวียดนามก็อยู่แถวๆครึ่งหนึ่งของไทยนะครับ 244.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐของไทย 504.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือขนาดเศรษฐกิจไทยขนาดนะครับไม่ใช่คุณภาพนะเอาตัวเลขกันนะเวียดนามขนาดเศรษฐกิจจะเล็กกว่าประชากรมากกว่ารายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวที่เขาเรียกว่า GDP per capita เนี่ยก็คือคนหนึ่งทำรายได้เท่าไหร่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเฉลี่ยนะครับท่านที่ได้มากหรือน้อยกว่านี้ไม่ต้องบ่นอันนี้เป็นวิธีสถิติศาสตร์ per capita หรือรายได้ประชาชนต่อคนต่อหัวต่อปีนะของเวียดนาม 2,563.8 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีของไทย 7,000 ไม่รวมผมและไม่ใช่ผมและท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ผู้ฟังเราส่วนใหญ่จะเป็นคนจนนะครับหรือคนมีตังค์ไม่มากท่านที่รวยก็ไม่ต้องบอกนะครับซื้อขนมมาฝากกันบ้างแล้วกันอุตส่าห์ทำรายการให้ฟังทุกวันนะครับมูลนี้ไม่มีใครขนมมาให้เลยนะครับโอเค 7,273.6 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีอันนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยทางสถิตินะครับมันคนไทยจะมีสถานภาพทางการเงินพูดง่ายโดยค่าเฉลี่ยจะดีกว่าเวียดนามนะฮะแล้วก็การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามดีกว่าไทยมาหลายปีแล้วนะครับแปลว่าเขาขนาดเล็กกว่าไทยในด้านเศรษฐกิจรายได้ต่อคนจะน้อยกว่าเราถึงครึ่งต่อครึ่งหรือน้อยกว่านั้นแต่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่นะเมื่อ2วันที่แล้วก็พูดถึงพิซซ่าไปแล้วนะครับว่าเด็กเวียดนามเก่งกว่าเด็กไทยในอายุ15ที่ไปทดสอบโปรแกรม for international student assessment ของ OECD ของยุโรปเด็กไทยเด็กไทยเนี่ยจะไม่เก่งในวิชาคณิตวิทย์และทักษะการอ่านเท่ากับเด็กเวียดนามมาหลายปีแล้วหลายช่วง3ปีที่พิซซ่าหรือ PISA ของ OECD สำรวจว่าเด็กเวียดนามกำลังสปีดตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้เร็วขึ้นเพราะเขาช้ากว่าไทยมันใจเย็นๆแป๊บนึงนะครับผมว่าสัก20ปีข้อมูลที่เห็นบนจอเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนมาใกล้เคียงกันก็ได้อย่าชะล่าใจนะฟุตบอลวอลเลย์บอลไทยก็อย่าชะล่าใจเพราะเวียดนามเก่งขึ้นทุกทีเวียดนามเติบโตทางเศรษฐกิจ 7.1% ต่อปีไทย 4.1นี่ข้อมูลธนาคารโลกนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังความงดงามไม่ใช่การแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่ความงดงามของการก้าวไปข้างหน้าของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีของเราทั้งสองพระองค์ขับเครื่องบินไปเวียดนามเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาตอนค่ำนะครับวันนี้ขอพักแป๊บนึงนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท 96.5 FM ขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
7: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ตอนนี้ท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติปอดวิมลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น FM ของอสมท 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสดทางหน้าปัดวิทยุปกติธรรมดาสดทาง Facebook สดทาง YouTube แล้วก็แห้งก็ทาง YouTube เหมือนกันหมายความว่าเผลอ Facebook ด้วยนะครับท่านเปิดไม่ทันหรือว่าไม่อยากตื่นก็จะย้อนกลับไปฟังไปดูกันได้แล้วจะกดไลค์กดแชร์ก็ที่จริงก็ทำได้ก็ดีสำหรับสมทก็จะได้อบอุ่นใจว่ามีคนฟังนะผมเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมคนหนุ่มสาวเขาทำ YouTube กันแล้วก็จะต้องให้กดไลค์กดแชร์คือกดใช้มานานแล้วล่ะคือเขาทำยอดเงินรายได้จากการที่เราไปกดยกนิ้วให้นะระยะหลังเขาจะกดให้คนที่ทำอะไรถูกใจเรากดให้เขาจะได้มีตังค์ใช้ส่วนผมเนี่ยไม่ใช่รวยนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการทำรายการเนี่ยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองต้องเอาไว้ทีหลังนะเราเอาข่าวมาก่อนแล้วก็การหากินหาเงินเราทำตามระบบก็คือว่ามีสปอตมีโฆษณาสมทเขาไปขายก็มีคนเยอะเลยครับที่ทำงานให้กับรายการลูกยามเช้าและทุกรายการในคลื่นต่างๆเพราะฉะนั้นรายการอย่างที่ผมทำเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งใน24ชั่วโมงของ1คลื่นได้ตังมาเท่าไหร่ก็ไม่มากฮะแต่มาจากในระบบการโฆษณาการโฆษณาก็จะมีฝ่ายขายฝ่ายหาตังนะฮะแล้วก็ฝ่ายทำภาพทำกราฟิกสารพัดอย่างนะครับได้ตังมาก็ต้องจ่ายภาษีแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบริหารจัดการนะเหลือนิดนึงก็แบ่งให้ผมในฐานะผู้จัดรายการเราก็อยู่ในเรียกว่ารูปแบบธุรกิจแบบนี้เราจึงไม่ต้อง มานั่งพูดว่าช่วยกดให้หน่อยนะก็คือแต่ถ้ากดมันก็เป็นกำลังใจนะครับแต่ผมก็จะมีนิสัยอ้าวไม่ได้พูดเพราะว่าเราถ้าผมออกไปทำอิสระผมอาจจะปรับนิสัยใหม่ช่วยกดให้หน่อยผมดูวิดีโอดูคลิปดู YouTube ของคนที่ทำเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยครับบางทีเขาตื่นขึ้นมาแบบไม่มีผมแต่เขาเก่งผมก็ดู

แล้วเขาบอกว่าช่วยกดให้หน่อยช่วยกดหน่อยวันนี้ขอ5,000โอ้ยวันก่อนลืมกดอดตังไปเลยคือแต่ละวันเนี่ยเขาจะต้องได้1,000-2,000นะครับโดยท่านต้องกดให้เขาเพราะท่านไปใช้บริการ YouTube ของผู้ที่ทำ YouTube แล้วถูกใจออกเสียงภาษาดีไม่ใช่พูดคลิปเป็นคลิปนะในแบบนี้นะครับให้กำลังใจเขาไปแล้วก็กดเขาจะได้มีเงินใช้เพราะว่าบางทีเขาไม่มีงานทำนะครับก็หวังว่าลูกหลานทั้งหลายที่ทำ YouTube เนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ผมก็กดให้เรื่อยๆนะครับสำหรับผมท่านผู้ฟังตามสะดวกครับส่วนใหญ่พวกเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังผู้ดำเนินรายการโลกยามเช้าคือกับผมอยู่นะครับคือผมว่าโลกของเราเนี่ยควรจะคุยเรื่องนี้ทุกวันทุกวันทุกวันว่าต้องถอยฉากถอยกรูดพักหน่อยสโลว์ดาวน์นะครับถ้าผมคุยทุกวันได้เลยเรื่องมันเยอะแล้วมันอัดอั้นเต็มฐานข้อมูลไปหมดคือข่าวว่าด้วยเรื่องความห่วงใยเกี่ยวกับ AI ที่จะทำลายมนุษยชาติพูดเหมือนน่ากลัวแต่ว่าเป็นข้อมูลจากคนทำ AI เจ้าหน้าที่บริษัทผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆนะของอเมริกาโดยเฉพาะเลยที่ทำ AI แล้วเขาลาออกมาเขาทัดทานกระบวนการพัฒนา AI ที่ไปอย่างรวดเร็วไม่ได้เขามองเห็นเลยว่ามันมีช่องโหว่มีความไม่เสถียรมีความไม่ปลอดภัยถ้าใครแฮ็กเข้ามาหรือเจาะเข้ามาเพื่อจะเอาข้อมูลหรือเอากระบวนการคิดสร้างสรรค์ทำลายเหล่านั้นไปทำให้เกิดการทำลายหลอกล่อกดปุ่มอาวุธนะหรือทำให้เกิดสงครามเคมีหรือฆ่าคนมันทำได้จริงๆหรือทำลายนโยบายต่างประเทศต้องชะลอตัวต้องคุยกับบริษัท AI ทั้งหลายซึ่งรัฐบาลไทยปรากฏว่าชอบจ่ายเงินซื้อ AI แจกประชาชนอันนี้มันสวนทางกับมนุษยชาติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง AI มันจะมีความคิด2ข่ายไม่นับข่ายไทยหมายถึงรัฐบาลไทยนะครับแต่คนไทยหรือนักวิชาการนักคิดนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไทยเนี่ยห่วงใยแหละแต่มันไม่มีอำนาจทางการรัฐบาลหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมของเรานั้นเรื่องไทยแยกไว้เป็นประเด็นต่างหากคือว่าขณะนี้โลกกำลังถกเถียงในเรื่องเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะการถกเถียงอยู่ในผู้สร้าง AI เองกับรัฐและกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักคอมพิวเตอร์ศาสตร์ของเขานะครับว่า AI มีอันตรายเป็นอย่างยิ่งแต่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันทำยังไงจะไปช้าๆแล้วค่อยๆทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ค่อยอบรมบ่มนิสัยบริษัท AI หลาย10บริษัทอาจจะถึง100แหละนะครับก็ไปเช็คดูเป็น100แต่ที่ชัยเอามาแจกฟรีกันเนี้ยบริษัทใหญ่ๆนะหลาย30กว่าบริษัทเพื่อให้คนไทยได้ใช้ AI อย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่ใช้ไปเลยไม่มีการกำกับดูแลแต่โลกเขาบอกว่า AI มีประโยชน์มากนะ AI มีอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยไปช้าๆนะอย่ารีบร้อนอย่าผีผามเขาจึงบอกว่าเราจะต้องสโลว์ดาวน์นี่คืออารมณ์บรรยากาศของการต่อสู้ถกเถียงเรื่อง AI ในโลกปัจจุบันตามนี้เลยนะครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า AI ดีไปเลยเต็มที่ก็คือบริษัททั้งหลายพนักงานบริษัทที่รู้เรื่องดีและเป็นคนทำก็บอกเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันกำลังไปในทิศทางที่อัลกอริทึมหรือระบบคิดระบบตอบระบบจัดการของ AI เนี่ยมันไปตามทิศทางของนายทุนนักคิดที่ได้ตังค์เยอะๆเหล่านั้นให้ได้ตามต้องการนะครับให้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้นะให้คิดว่าประเทศนี้เป็นอย่างนี้ประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นหรือตอบแบบนั้นแบบนี้ซึ่งท่านและผมเนี่ยจะค่อยๆหาล่องรอยผมเริ่มเห็นล่องรอยของ AI ในการเขียนบทอธิบายเรื่องข่าวสารต่างๆแล้วว่าไอ้นี่ AI ภาพนี่เห็นชัดเจนผมเจอภาพวิธีคิดและเสียงบทโทรทัศน์ที่เขาบรรยายมาเนี่ยผมกดทิ้งเลยว่าไม่เอาไอ้นี่มัน AI นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้เพราะเขาไม่บอกนะเราก็จะตกเป็นทาสของมันนั่นการถกเถียงตอนนี้คือว่าพนักงานบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ระดับบนออกมาแล้วบอกว่าไม่ได้นะอันตรายเดี๋ยวมนุษยชาติจะหายไปภายใน10ปีเพราะจะมีอันตรายมากจนถึงโลกสลายอันนี้ก็แรงนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาและรัฐบาลอเมริกันเฉยเลยบอกว่าAI กำกับดูแลโดยคนฉลาดอย่างผม2วันที่แล้วนะครับเมื่อวานแกก็พูดว่า AI ไม่ต้องห่วงนะใครที่กลัว AI หรือ AI concern นั้นเป็นเรื่องหลอกลวง AI concern is a hoax เวลาแกพูดบอกว่า global warming หรือโลก

0: ร้อนขึ้นเนี่ยเป็นการหลอกลวงแกพูดตั้งแต่สมัยแรกของการเป็นประธานดีแกก็จะต่อต้านการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกก็จะบอกให้ขุดน้ำมันเจาะน้ำมันแล้วก็จะพูดคำแบบสนุกๆเหมือนวัยรุ่นเลยนะครับบอกว่า build ขอประทานโทษ drill baby drill เฮ้ยไอ้หนูขุดเจาะไปเรื่อยเจาะไปเรื่อยน้ำมันเอามานะครับไม่ว่าจะ fracking หรือขุดเจาะธรรมดาแกก็จะชอบพูดสนุกๆว่า drill baby drill นะครับแล้วก็บอกว่า global warming is a hoax นะครับเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงเอาอีกแล้วแกก็คิดได้ที่จะพูดอะไรสวยๆงามๆขวานผ่าซากว่า AI concern is a hoax ความห่วงใยเรื่อง AI เป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่ครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วความรู้แกก็ไม่มีแต่แกมีอำนาจแล้วก็พูดตามใจคนอเมริกันที่เป็นนักการเมืองทั้งสองฝ่ายก็กลัวนะเพราะไม่มีการหยุดยั้ง AI ในอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บอกแล้วผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวันที่แล้วนะครับคือว่าแกบอกว่าห่วงจีนเพราะจีนถ้าขืนเราชะลอ AI ในอเมริกาจีนก็จะนำหน้าแล้วผู้ชนะ AI ก็คือผู้ชนะทั้งหมดก็คือกลัวจีนแล้วจีนเนี่ยจะระมัดระวังเรื่อง AI มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราจะไม่เห็นข่าวจากเมืองจีนว่าประชาชนท้วงว่าสโลว์ดาวน์ไปช้าหน่อยไอ้พวก DeepSeek หรือ AI อย่างอื่นของจีนนะครับก็ไม่ทราบว่าจีนเนี่ยประชาชนเขาเถียงอยู่ในใจเท่านั้นหรือแต่ว่าในภาพรวมของโลก AI ไม่ใช่ภาพหลอกลวง AI มีดีมีไม่ดี AI ยังไม่เสถียร AI ต้องไปช้าๆหน่อยแล้วต้องปรับเปลี่ยนกันหน่อยฝ่ายรัฐบาลอเมริกันนำโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าก็พวกคุณเป็นคนสร้าง AI ขึ้นมาถ้าคุณห่วงใยอะไรคุณก็คุยกันเองสิแต่เราเป็นรัฐบาลอเมริกันเราไม่ต้องการให้จีนแซงหน้ามันก็เลยกลายเป็นการเมืองมันไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ปรัชญาวิธีคิดหรือการแก้ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารการคิดการประดิษฐ์อะไรต่างๆที่มนุษย์พึงจะกระทำเนี่ยคือภาพรวมในทุกวันนี้ที่เถียงกันทุกวันนะครับดอนัลด์ทรัมป์บอกเมื่อวานนี้อ้างอิงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบอกว่า We are leading China in AIเรากำลังเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนอยู่ We are the most sophisticated country in the world เราเป็นประเทศที่เก่งสุดๆสุดยอดละเอียดอ่อนที่สุดในเรื่องการสร้าง AI ในโลกนี้ and but จริงๆนะ frankly I want to keep it that way ผมอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไป because whoever win AI wins ใครก็ตามที่ชนะ AI คนนั้นคือผู้ชนะสมัยโบราณครับตีซะว่าบวกลบ 3-40 ปีที่แล้วแล้วกันนะครับนักนิเทศศาสตร์ก็จะบอกว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับนะก็ตอนนี้ก็ในทำนองเดียวกันเอามาประยุกต์พูดใหม่นะครับว่า whoever wins AI คนนั้นก็ wins ถ้าชนะ AI ก็ชนะทุกอย่างบนโลกมนุษย์ตรงเราแพ้นะครับประเทศไทยเนี่ยแพ้ตั้งแต่ยกแรกเห็นก็มี AI เรานึกว่าดีเราก็จ่ายเงินภาษีอากรให้คนไทยล้านกว่าคนที่ไปลงทะเบียนใช้กันฟรีๆทุกวันนี้นะครับแล้วผมมั่นใจแต่พิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าไอ้ที่เห็นบน YouTube เนี่ยพวกที่ใช้ AI Pro ฟรีหลายรุ่นเนี่ยที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยก็มาสร้างคอนเทนต์เนื้อหาสาระภาพอะไรสวยงามระเบิดอุตลุดไม่ใช่ความจริงเอามาเป็นสแกมเมอร์หลอกลวงแล้วเสียงบรรยายเสียงภาคบทสคริปต์ก็ไม่ต้องเขียนเองแล้วก็ได้ตังค์ใช้โดยการกดไลค์กดแชร์ทั้งหลายผมจะเริ่มถอยห่างจาก YouTube ทีละน้อยที่จริงไม่ออกจาก YouTube แล้วนะครับแต่ว่า YouTube ที่ไม่ใช่หน่วยข่าวสารเป็นทางการเนี่ยจะเชื่อถือลำบากมากแล้วเราจะไม่รู้เท่าทันเขานะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เนี่ยลงข่าวนี้มา2วันแล้วนะครับผมควรจะพูดประมาณ 4-5 เรื่องในนิวยอร์กไทม์นะครับควรจะพูดแต่บังเอิญมันมีเรื่องอื่นเข้ามาคือเรื่องที่ผมหมกมุ่นหนักก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องพีซ่า2025ใช่ไหมครับแล้วก็เลยพัก AI ไว้แต่พักในวันที่13หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เนี่ย13กันยานะครับมี 4-5 เรื่องนะยกตัวอย่างที่ขึ้นบนจอก็คือว่าในขณะที่เรากำลังหวาดกลัววินาศภัยที่จะเกิดขึ้นจาก AI ที่มันกำลังขยายใหญ่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับถ้าทางกรุงวอชิงตันก็สั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่หลับกลับไปต่อไปสลัมเบอร์แปลว่าอะไร สลบต่อไปหรืออะไรประมาณนั้นนะครับคือไม่หลับต่อไปคือพูดง่ายวอชิงตันไม่ตื่นอาจจะถูกเขย่าให้ขยับตัวนิดหน่อยแต่ว่าไม่กลัววอชิงตันไม่กลัวผมกลัวแต่ว่าผมเป็นใครก็แค่นักจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มันอาจจะเริ่มมาจากเมื่อเดือนก่อนนะครับที่ผู้บริหารของบริษัท AI คนหนึ่งออกมาพูดถึงแล้วก็กลายเป็นข่าวว่าภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์อาจจะไม่เหลืออยู่ในโลกถ้าเผลอแป๊บเดียวแล้วเกิดกดปุ่มผิดคนแฮกเข้าไปใน AI ของ Anthropic หรืออื่นๆนะครับก็แล้วแต่พาดหัวของ BBC วันนี้ก็คือว่า AI เขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท AI ใหญ่ๆนะครับอีกเช่นเดียวกันBBC บอกว่า AI getting more powerful by the day and kill switch should be required tech boss tells BBC ก็แปลว่าเฮ้ยขอโทษไม่มีเฮ้ยนะครับ AI ทรงพลานุภาพมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมี switch ไว้กดปุ่มพร้อมที่จะปิด switch AI แต่ไม่ได้แปลว่ากำลังจะปิดเพราะว่าพูดกันตามความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือว่า AI มันเก่งมันดีมันเร็วมันมีประโยชน์แต่มันเก่งมันดีมันเร็วเกินไปมันจะเกินมนุษย์นะเมื่อมันเกินมนุษย์มันก็จะคุมไม่อยู่ในสุด AI ก็จะทำอะไรเองได้โดยไม่ต้องมีการฟังคำสั่งจากมนุษย์นี่คือความหวาดกลัวของคนที่รู้เรื่อง AI กลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็จึงไปถึงจุดที่เรียกว่าถึงเวลาที่จะต้องมีปุ่มหรือว่ามีสวิตช์เอาไว้ปิดเพื่อไม่ให้AI มันขยายตัวแสดงพลานุภาพต่อไปอย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาคิดกันใหม่ตอนนี้ก็คือว่าเขาจะบอกว่าให้สโลว์ดาวน์นะครับทุกอย่างควรจะสโลว์ดาวน์แปลว่าช้าหน่อยช้าหน่อยอย่าเพิ่งรีบเร่งไปไหนแต่ประเทศไทยพูดด้วยความน้อยใจนะครับเร็วมากในการซื้อของต่างประเทศมาใช้แล้วก็แจกประชาชนทั้งที่ของต่างประเทศที่เราเรียกว่า AI เนี่ยครับมันยังไม่ดีอย่างเลวที่สุดก็คือว่าให้ประชาชนสู้กันเอาเองกับ AI แล้วเสียหายเองแต่นี่ไม่ครับซื้อมาให้ใช้เลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่รู้จะขวางยังไงเพราะคนเขาแห่กันใช้หมดรวมทั้งผู้ประกาศข่าวทีวีหลายช่องเขาก็ใช้กันเขาไม่เคยเตือนเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เตือนแล้วจะมีใครฟังหรือไม่มันก่อนมีคนขู่จะฟ้องไม่ทันหาดผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมก็ใช้ AI นะครับใช้ AI หาข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบแต่ว่าพยายามติดตามข่าวสารที่น่าห่วงใหญ่แล้วกันนะวันนี้หมดเวลาของรายการโลกยามเช้าแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีและพรุ่งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์แปดโมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
11: วิกรมกรมบดิตรดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
14: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
15: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
16: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
17: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้วันที่15กันยายน2569เป็นวันอังคารคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
18: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
17: ค่ะเมื่อวานนี้กกต.สั่งฟ้องนะคะ77คนจาก229คนนะคะเป็นสว.ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ย26คนนะคะไม่มีเรียกว่าตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันนะคะกรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่ครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยวันนี้บิ๊กสตอรี่เราจะมีมุมมองของสื่อต่างประเทศนะคะส่วนข่าวคราวอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะบอลสหรัฐทำสถิติใหม่11เดือน187คดีของกลาง9ล้านกิโลกรัมสำหรับขยะอันตรายที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยนะคะไต้หวันลุยปราบจีนแทรกซึมอุตสาหกรรมชิปเรียกว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นยังไงต้องติดตามแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นไปกันที่เพื่อนบ้านเราค่ะมาเลเซียปปช.ของที่นั่นเขาเอาจริงเอาจังมากไปติดตามกันเลยค่ะ
19: Update.
18: ค่ะต้องบอกว่าองค์กรอิสระในภาพรวมแล้วกันคุณคณิกาเวลาเราในอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องระบบการเมืองการตรวจสอบการเมืองที่โปร่งใสนะคะก็มักจะมีการเปรียบเทียบไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเรา

เนี่ยแหละค่ะว่าใครมีความก้าวหน้าถ้าในแง่ของการตรวจสอบเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าเราพบว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียในการจัดการกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็กระบวนการซึ่งได้มาขององค์กรอิสระเนี่ยก็เรียกว่ามีการตรวจสอบเข้มข้นแน่นอนค่ะและท้ายที่สุดแล้วกระบวนการเลือกมันก็ทำให้เห็นภาพของมาเลเซียเนี่ยอย่างล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองกันนิกาเพิ่งมีข่าวว่าอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งของมาเลเซียนะคะก็ถูกพิจารณาในชั้นศาลเนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องนะคะกับการที่เรียกว่าลงทุนในอสังหาไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในซาอุดิอาระเบียซึ่งก็หมายความว่ามันเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมาเลเซียที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียที่เมกกะนั่นเองมันก็เลยทำให้คดีนี้นะคะตัวของจามิลคีบาฮารอนเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูกจับนะคะในการตัดสินบอกว่าความเสียหายเนี่ยมีถึง200ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวซึ่งตัวรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านศาสนาคือมาเลเซียเขามีกิจการด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสมัยรัฐบาลของนาจิบราซักนาจิบก็โดนไปด้วยอดีตรัฐมนตรีเนาะก่อนอันนี้ก็โดนเล่นงานไปด้วยคดีที่ไปเกี่ยวข้องกับวัน MDB กองทุนของชาตินะคะแต่ว่าตัวรัฐมนตรีของมาเลเซียก็บางคนก็ถูกทยอยเล่นงานแต่กรณีของจามิลเนี่ยอายุ65ปีเขาก็เสียงแข็งนะบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกระทรวงกิจการศาสนาในช่วงปีคศ2009ถึง2018ก็เป็นยุคของนาจิบราซักเรืองอำนาจก็แบบเรียกว่าได้ใจอ่ะนะคุณกันนิกาเป็นพรรคการเมืองที่เสียงแน่นปึกในช่วงนั้นทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจามิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่เป็นเรียกว่าเป็นเบอร์สองเลยก็ว่าได้นะคะคือในพรรคอัมโนของมาเลเซียเนี่ยตัวเขาเนี่ยทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสในการที่เขาจะเข้าไปใช้อำนาจก็ยิ่งมากไปด้วยนะคะสำหรับสำนักงานปปช.ของมาเลเซียเนี่ยชื่อย่อคือ MACC แล้วทางปปช.คือสำนักงานป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติของเขาเนี่ยการต่อต้านการทุจริตเนี่ยคือเขาจริงเอาจังมากนายกรัฐมนตรีนะคะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพวกพ้องทั้งหลายนะคะก็เรียกว่าถูกเล่นงานไปตามๆกันสำหรับกรณีกองทุนที่ตัวอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนาของมาเลเซียไปเกี่ยวไปข้องด้วยเนี่ยนะคะคุณกันนิกาเขาบอกว่ามีการคือมันจะต้องมีกองทุนเอาไว้เพื่อช่วยเหลือชาวมุสลิมในมาเลเซียเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบสวัสดิการที่ให้คนเพื่อเกิดความเท่าเทียมคนจนคนรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยกลับเอาเงินเนี่ยนะคะไปใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ซาอุดิอาระเบีย มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆคุณเล่นโอนเงินกองทุนของประชาชนน่ะไปให้บริษัทที่ชื่อว่าเอาราวด้าเรียลเอสเตทเดเวลลอปเมนต์นะคะซึ่งสื่อก็มีการรายงานว่ามันก็เลยมีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าเงินทองเนี่ยมันถูกผ่องถ่ายไปเป็นระยะระยะแล้วเจ้าหน้าที่อีก3คนนะคะอันนี้น่าสนใจมีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในการช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ก็โดนเหมือนกันนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานค่อนข้างชัดเจนว่าตัวของอดีตรัฐมนตรีท่านเนี้ยนะคะมีข้อหาผิดอีก3ข้อหาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา403อะไรอย่างเป็นต้นนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ตอนที่ตกลงธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นมาตกลงกันในออฟฟิศที่ปุตตราจายาเลยนะคะมีมาแบบตกลงธุรกิจอะไรกันมันก็เลยทำให้ข้อความผิดเนี่ยกำหนดเอาไว้ดูเหมือนน้อยแต่จริงๆไม่น้อยนะคุณนิกาคุณผู้ฟังคะ6เดือนถึง5ปีเลยถ้าเขาผิดจริงนะถูกตัดสินและที่สำคัญก็คือว่ากฎหมายมาเลเซียเนี่ยมันยังมีเรื่องการโบอยู่ด้วยนะเขาบอกว่ามันก็คือหรือคุณจะจ่ายค่า

0: ก็จะเห็นว่าขนาดผู้บริหารเอาล่าสุดเนี่ยเป็นบริษัทปุ๋ยนะคะอันนั้นปปช.ของมาเลเซียก็รวบตัวไปเหมือนกันนะคะเป็นข้อหาที่ว่าทำให้ชาวนาเนี่ยเดือดร้อนส่งปุ๋ยการเกษตรช้านะคะเพราะว่ามันมีโครงการอยู่ที่รัฐเคดาอันนี้เป็นเหมือนแจกปุ๋ยให้ชาวนาอย่างเงี้ยคุณกนิกาแล้วปรากฏว่ากรรมการผู้จัดการเนี่ยของทางบริษัทจัดหาปุ๋ยรายหนึ่งเขายังไม่ได้แจ้งชื่อนะคะว่าเป็นบริษัทไหนก็บอกว่าเนี่ยล่าช้ามากเลยนะคะคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นผู้บริหารวัย30ปีก็มาให้การต่อปปช.เพราะฉะนั้นคดีเนี่ยอยู่ระหว่างสอบสวนเขามีมาตรา1มาตรา18นะคะของกฎหมายปปช.คือของเขาเนี่ยคล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันกันนิกาบอกว่าแค่ได้รับเรื่องร้องเรียนน่ะคือมันมีองค์กรที่เป็นพี่น้องชาวนามาเลเซียกันนิการ้องเรียนสิงหาคมโอ้ทำไมปุ๋ยล่าช้าจังเลยเกษตรกรทำงานพื้นที่เป็นหมื่นไร่แสนไร่เนี่ยเสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่านี่ค่ะคือความจริงจังของระบบการตรวจสอบความไม่โปร่งใสทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการก็ไม่เว้นค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะคุณสังกมาคะตอนนี้บอลสหรัฐเป็นไงบ้างคะ
0: โอ้เรื่องของตลาดพันธบัตรตอนนี้นะคะหลายคนก็เอามาโยงอธิบายเพราะว่ามีการคือมันจะต้องไปเชื่อมโยงนะคุณกนิกาว่าเวลาที่พันธบัตรที่หลายรัฐบาลเนี่ยเข้าไปซื้อสหรัฐใช่ไหมคะเป็นเจ้าหนี้ว่าอย่างนั้นเป็นเจ้าหนี้สหรัฐต้องคืนเงินเนี่ยปรากฏว่ามันทำสถิติดอกเบี้ยสูงนะคะคำถามก็คือว่ามันเคยขึ้นมาถึง 5% ขนาดนี้หรือเปล่านะคะก็บอกว่าโอ้ในรอบ3ปีเนี่ยแทบไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นครั้งล่าสุดตอนนั้นสหรัฐเขาเรียกกันตุลาธมินเลยนะช่วงปีคศ2023ตอนนั้นเนี่ยตกดอกเบี้ยสัก 4.9 แค่นั้นก็หนักแล้วคือในแง่ของการลงทุนเนี่ยเขาก็จะมองในตลาดกันค่ะคุณกนิกาบอกว่าเอ๊ะอย่างคุณกนิกาเนี่ยอยู่ดีให้ยืมเงินแล้วให้ดอกเนี่ยนะคะไอ้แปลว่าคุณสถานการณ์คุณไม่ค่อยดีสิทำไมคุณ
1: ให้ดอกสูงๆเนี่ยน่าจะมีปัญหาค่ะ
0: ใช่ไหมคุณกนิกามันก็เลยทำให้กลายเป็นเรื่องที่จับตามองมากๆเพราะว่ากลายเป็นว่าพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะคะที่เขาถือว่าเป็นเหมือนเป็นตัวชี้วัดของพันธบัตรโลกอ่ะคือเบนช์มาร์คของบอลโลกเนี่ยโอ้มันขึ้นมาขนาดนี้นะคะมันก็แปลว่าสถานะสหรัฐไม่ดีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีมองได้หลายมุมนะคะตอนนี้สะท้อนกันว่าอันดับแรกเลยในรอบ3ปีเนี่ยถือว่าเป็นผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่เคยเห็นดอกเบี้ยสูงสุดนะคะแล้วก็อันดับที่2เองเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะถือว่าสูงสุดในรอบ19ปีก็ได้แล้วสิ่งนี้ที่มันสำคัญก็คือมันมีกลไกอธิบายในเชิงจิตวิทยานะคะว่ามันสุ่มเสี่ยงมันมีความกังวลในแง่ความรู้สึกนะคะก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่คนก็มองว่ามันเป็นเกมของทรัมป์ไหมมันเป็นเกมของแบงก์ชาติสหรัฐไหมเพราะว่าน้ำมันดิบตลาดโลกก็แบบแตะสูงสุดในรอบ4เดือนถูกไหมคะไอ้เจ้าเบรนท์ก็เหยียบไปร้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนว่าต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลก็พูดง่ายๆก็เอกชนเนี่ยคุณกนิกามันจะยิ่งไปกันด้วยทั้งตลาดหรือไม่อันนี้มันก็เลยเป็นจุดนะคะที่เช้าวันนี้เนี่ยมีการกังวลนะคะว่าโอ้โหถือว่าแตกเขาใช้คำว่าอะไรล่ะแตก5%เป็นครั้งแรกขนาดนี้นะคะคือ 5.014 คุณกนิกานะคะพูดง่ายๆแล้วก็คือว่าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะ 5% มาตั้งยาวนานนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยสะท้อนว่าบางคนก็บอกว่าอ้าวอย่างนี้เงินมันก็จะไหลจากทองคำไปหาดอลลาร์สหรัฐไหมบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะคุณกนิกาบางคนก็บอกว่าแล้วอย่างเงี้ยมันสะท้อนเรื่องดอกเบี้ยของเฟดหรือเปล่าแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะไปตีที่สินทรัพย์อื่นๆด้วยหรือไม่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังมีข่าวออกมาเลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าจะใช้คำว่าอมเงินของซาอุดิอาระเบียได้ไหมกนิกาคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยเคยมาลงทุนกับสหรัฐถูกไหมคะแล้วอยู่ดีๆสหรัฐเนี่ยก็พูดประมาณว่าคงจะยังไม่คืนเงินตอนนี้อะไรละประมาณนี้มันก็เลยทำให้ต ทำให้มีการ

0: จับตาแล้วก็เชื่อมโยงหลายๆอย่างนะคะว่าเอ๊ะสหรัฐเนี่ยแกต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเกมทั้งหมดเนี่ยทำไมถึงออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณกนิกาน่าจับตามองมากๆนะคะสำหรับเรื่องพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่ออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะคุณสังคมาคุณผู้ฟังคะคงจะยังไม่เบื่อนะที่ดิฉันเนี่ยมักจะนำข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการที่มีกระบวนการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือว่า hazardous waste เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาทิ้งในประเทศไทยนะคะบางทีก็เข้าลักลอบเข้ามาบางทีก็เอาเข้ามาเป็นตู้แล้วก็สินแดงว่าเป็นอย่างอื่นพอเปิดออกมาก็เป็นพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการปฏิบัติการนะคะเปิดตรวจตู้สินค้าทั้งหมด9ตู้นะคะแล้วก็พบการกระทำผิด6ตู้โดยกรมศุลกากรเนี่ยได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเนาะเขาเปิดที่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอล D1 นะคะอันนี้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็กรมศุลกากรเนี่ยมีการเปิดเผยว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ69ก็คือตุลา68จนถึงสิงหาคมเนี่ย11เดือนคุณสังคมาคะสามารถจับกลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ย187คดีแบ่งเป็นของเสียอันตรายเนี่ย98คดีไซเตสซึ่งก็เกี่ยวกับพวกพืชสัตว์นะคะอันนี้เนี่ย18คดีขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย56คดีเศษพลาสติกอีก15คดีรวมจับกลุ่มแล้วเนี่ย234.20 ล้านบาทซึ่งถ้าดูตัวเลขนี้นะคะคุณสังกมาแล้วเอามาแปลงเป็นขยะอันตรายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของกลางเนี่ย9ล้านกิโลกรัมเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าก็ต้องชมนะคะทั้งกรมศุลกากร DSI กรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิบูรณะนิเวศเครือข่ายปฏิบัติการบาเซลนะคะก็คือ Basel Action Network เนี่ยเขาคอยส่งข่าวมาตลอดเลยเนอะแล้วก็ Greenpeace ประเทศไทยรวมทั้งสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติคุณสังกมาคือตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องขยะขนย้ายขยะเนี่ยนะคะหายแล้วก็ไปทิ้งตามที่ต่างๆโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยคือมันอยู่ในหมวดที่ทางสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดแห่งและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเนี่ยต้องเข้ามาดูแลเลยนะคะเพราะว่าเป็นหมวดใหญ่ๆซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณสังกมาครับประเด็นก็คือว่าคือเราก็บอกนะว่าตั้งแต่จีนเนี่ยไม่รับขยะเข้าไปจัดการที่ประเทศเขาเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่มีมาตรการอ่อนแอเนี่ยก็จะถูกใช้ดำเนินการนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยทางกรมศุลกากรเนี่ยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะดำเนินการโยงใยไปถึงต้นทางด้วยเนอะก็ต้องมีการแกะรอยเส้นทางขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามและปราบปรามการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันสำคัญเนอะเพราะว่าของกลางที่ตรวจยึดครั้งนี้เนี่ยจะเห็นเลยถ้าคุณผู้ฟังดูภาพประกอบนะคะจะประกอบด้วยเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของปนอยู่ในตู้สินค้าแม้จะมีปริมาณไม่มากกว่าลักษณะนี้เนี่ยตามอนุสัญญาบาเซลคือห้ามเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามประเทศคุณใช้ในประเทศของคุณก็ต้องจัดการน่ะเพราะพวกนี้เนี่ยมันเอาไปจัดการที่ไหนมันก็เป็นอันตรายทั้งนั้นนะคะแล้วก็ให้การลักลอบนำเข้าพวกนี้เนี่ยคือจากการติดตามเนี่ยมันปัญหาการลอบทิ้งเนี่ยคืออันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งนะคุณสังกมาในแบบที่ได้และเสร็จแล้วที่มันเอาไปลับลอบทิ้งตามจังหวัดปราจีนบุรีสักแก้วนะคะก็จะพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกบดย่อยจำนวนมากเนี่ยปะปนอยู่ที่แบบมีได้ยินข่าวที่กองขี้ไก่ที่ปราจีนแบบแจกจ่ายไปตามวัดตามเกษตรกรต่างๆพอไปดูจริงๆอ่ะคุณสังกมามันก็พลาสติกบดย่อยแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้บดย่อยปลอมปนเข้าไปนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ย คือจะดูแค่ปลายทางไม่ได้มันต้องไปดูที่ต้นทางมีบริษัทผู้ส่งออกผู้นำเข้าตัวแทนกระจายสินค้านะคะเข้าไปเกี่ยวข้องบนแค่ไหนซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นในฐานะประธานในการตรวจสอบต้องสงสัยเนาะก็บอกว่าปัจจุบันบทลงโทษเนี่ยมันไม่รุนแรงพอคุณสังกมารู้ไหมถ้าจะได้ความผิดสูงสุดเนี่ยโทษแค่2ปีเองนะคะแล้วในหลายกรณีเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะถูกลงโทษเพียงแค่ปรับหรือได้รับโทษรอลงอาญาด้วยอ่ะนั่นแหละฉะนั้นมันก็ไม่มีความเข็ดหลาบ
0: ปรับมันก็ไม่กี่บาท
1: ไม่เป็นระดับแสนเองค่ะเป็นระดับแสนเอง
0: แต่รายได้เป็นระดับ
1: น้อยมาก
0: คุณกันที่การ
1: ใช่ค่ะหนึ่งเขาบอกตู้หนึ่งเนี่ยประมาณ700,000น่ะคือเฉพาะกำไรนะถ้าเอาเข้ามาได้เนี่ยเอามาทิ้งได้เนี่ย700,000เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3-400,000 พอประเทศไทยเริ่มเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยราคามันก็สูงขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยพบการลักลอบทิ้งปากอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียเนี่ยมากที่สุดระยอง43ครั้งชลบุรี35ครั้งปราจีนบุรี30ครั้งคือเราต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไทยแลนด์ก็เป็นแดนถังขยะโลกค่ะคุณสังกมาคะ
0: ค่ะ

0: ค่ะ
1: ค่ะคุณหันมาคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือตอนนี้เราพูดถึง AI กันเยอะใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงเนี่ยฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือชิปมันเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยในการประชุม BRICS เนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เพิ่งเสนอตัวให้จีนเป็นผู้นำในการจัดตั้งเขต Open Source ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับกลุ่มประเทศ BRICS นะคะข้อริเริ่มนี้เนี่ยจะรวมถึงการตั้งศูนย์วิจัยฝึกอบรมเฉพาะด้าน AI ให้กับประเทศสมาชิกด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศ AI แบบเปิดเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็จะถูกกันใช่ไหมคะในการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ว่าเมื่อถึงแม้ว่าถูกกันขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจีนจะไม่ได้มีความพยายามในการเข้าถึงนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาจากทางฝั่งของไต้หวันเพราะว่าในช่วงเดือน 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไต้หวันเนี่ยเขาโอ้โหเอาจริงเอาจังมากนะคะเขาเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองอุตสาหกรรมชิปนะคะตั้งแต่6ปีที่แล้วทำให้มีการสืบสวนธุรกิจจีนที่ลักลอบเข้ามาจ้างชาวไต้หวันเนี่ย166กรณีเดี๋ยวจะฝากเล่าให้ฟังนะคะว่าก็จ้างไปไงบ้างแล้วก็มีการตัดสินเอาผิดเนี่ยอย่างน้อย36คดีนะคะอย่างเช่นกรณีหนึ่งเนี่ยRace of World นะคะเขาบอกเล่าเรื่องราวของวิศวกรชาวไต้หวันคนหนึ่งที่ได้รับจ้างงานโอ้เงินดีเลยค่ะเป็นดีไซเนอร์ชิปอุปกรณ์ IT ให้กับบริษัทที่เรียกว่า Blue Ocean Smart System นะคะโดยบริษัทนี้เนี่ยบอกว่าเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันมีฐานอยู่ที่นครซินจูนะคะซึ่งเป็นใจกลางของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันนะคะชายคนนี้เนี่ยวิศวกรคนนี้เนี่ยเขาได้รับงานเมื่อปี2020แล้วเขาก็ไปเข้าไปทำงานเนาะหลายเดือนต่อมาเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ชอบมาพากลเพราะว่าบริษัทที่อ้างว่าเป็นบริษัทอเมริกันเนี่ยแต่ไม่มีเพื่อนร่วมงานเป็นคนอเมริกันเลยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานในสหรัฐด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขากลับต้องทำงานกับทีมบริษัทที่มีฐานอยู่ที่นครหนานจิงของจีนนะคะแล้วก็บุคคลเหล่านี้เองเนี่ยที่เขาต้องพูดคุยด้วยประชุมออนไลน์แล้วก็เข้ากลุ่มที่แชร์โค้ดทางวิศวกรรมแล้วก็แชร์การออกแบบชิป IT นะคะก็ในที่สุดเนี่ยไต้หวันก็บุกทำลาย Blue Ocean Smart System นะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นคนจีนค่ะลักลอบเข้ามาเปิดทำการในไต้หวันจดทะเบียนเป็นบริษัทไต้หวันนะคะแล้วก็มีบริษัทชื่อเดียวกันที่หนานจิงแล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกบังคับให้ปิดสำนักงานในไต้หวันแต่ว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายกรณีที่บริษัทที่ทางการไต้หวันเนี่ยบุกค้นนะคะบริษัทเทคโนโลยี10แห่งในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีการสั่งฟ้อง9คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานของบริษัทอย่างซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะคะกับบริษัท Nvidia ซึ่งเพราะว่าเขามีการลักลอบส่งมีทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้นะคุณสักมาส่งออก AI เนี่ยแบบ AI แล้วก็ตัวรวมทั้งตัวชิปด้วยนะคะแล้วก็มีการลักลอบส่งเซิร์ฟเวอร์ AI เนี่ยให้กับจีนวิธีการส่งทำไงรู้ไหมคะเขามีการส่งแบบผ่านประเทศที่3อย่างอินโดนีเซียญี่ปุ่นตอนอ่านข่าวนี้เนี่ยดิฉันก็เสียวไส้ว่าจะมาผ่านไทยด้วยหรือไม่เพราะเราก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันนะคะแต่บางส่วนก็ส่งไปจีนโดยตรงเลยเขาบอกว่าที่ทางการไต้หวันเนี่ยสามารถยึดเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยประมาณ56เซิร์ฟเวอร์แต่อันนี้เฉพาะที่ยึดได้นะที่ยึดไม่ได้ไม่รู้อีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็จะถูกข้อหาเรื่องลักลอบส่งออกเทคโนโลยีให้จีนนะคะประเด็นก็คือว่าข้อหาฝ่าฝืนการข้อห้ามการส่งออกเทคโนโลยีให้จีนเนี่ยมันเป็นมาตรการคว่ำบาตรต่อจีนเนาะแต่ในกฎหมายไต้หวันเนี่ยยังไม่มีฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางการนักวิชาการนักการเมืองก็บอกว่าไต้หวันคงต้องมีการแก้ไขกฎหมายของไต้หวันเพื่อตอบรับเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือนอกเหนือจากการที่เรียกว่าจะอาจจะถูกมองจากสหรัฐเนี่ยว่ากระทำความผิดเนี่ยคือเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันเองเนี่ยก็จะหลุดรอดออกไปด้วยนะคะซึ่งไต้หวันเนี่ยสำหรับอุตสาหกรรมชิปเนี่ยมันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมทำเงินเนาะมันเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเขาเรียกว่าซิลิคอนชิลอะโล่ป้องกันตัวเองด้วยซิลิคอนหมายถึงการป้องกันประเทศด้วยอาศัยธุรกิจเทคโนโลยีเป็นช่วงป้องช่วยป้องกันทำให้ไม่มีใครกล้าทำลายพันธมิตรก็พร้อมที่จะมาช่วยปกป้องถ้าถูกโจมตีจากจีนนะคะ ฉะนั้นเนี่ยไต้หวันจึงเข้มข้นมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีการบุกค้นแบบเป็นแบบเป็นระยะระยะเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงไต้หวันที่อยู่ในเทศมณฑลชินซินจูนะคะที่มีเขาบอกเป็นที่ตั้งของประมาณ300บริษัทนะคะแล้วก็บริษัทที่ถูกดำเนินการไปอย่างที่ฉันตั้งเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะก็ยังมีบริษัทจดทะเบียนในไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับจีนหลายแห่งเช่นกงจิ่งอิเล็กทรอนิกส์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในไต้หวันเพราะมีความเกี่ยวข้องกับกองทัพจีนด้วยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยกงจิ่งเนี่ยก็หันมาใช้คนสัญชาติญี่ปุ่นในการเป็นตัวแทนจดทะเบียนแต่เงินทุนก็ยังคงมาจากจีนอันนี้เนี่ยตอนนี้ไต้หวันเขาตรวจละเอียดมากแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเซี่ยวมี่เนี่ยเป็นบริษัทมือถือชื่อดังเนาะมีปฏิบัติการวิจัยพัฒนาชิปโดยไม่ได้รับอนุญาตในไต้หวันด้วยแล้วก็ยังฝ่าฝืนกฎที่เขาเรียกว่า cross state act ของไต้หวันนะคะเซี่ยวมี่เนี่ยก็ยังถูกกล่าวหาว่าดึงวิศวกรชาวไต้หวันเป็นไปทำงานด้วยหลายสิบคนเลยทีเดียวนะคะส่วนอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยอันนี้คือ OnePlus นะคะOnePlus เนี่ยเป็นแบรนด์มือถือที่มีการออกหมายจับผู้ก่อตั้งเลยนะคะพีทเหลานะคะคนนี้เนี่ยในข้อหาปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าไต้หวันเขาก็ยกระดับสูงเลยค่ะคุณสังกมาค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
0: World Update
1: ค่ะดูข่าว
2: ข่าวรอบโลกก่อนนะคะตอนนี้มีรายงานฝั่งของอินโดนีเซียนะคะเพื่อนบ้านเราก็ได้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่นะคะซึ่งรายงานบอกว่าตัวของซูฮาซิลนาตาล่านะคะคนนี้เนี่ยก็เป็นตัวรัฐมนตรีที่เป็นสายประสบการณ์แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยปรับตัวเข้าสู่การตลาดที่เรียกว่ามีความเขาบอกเฟรนลี่กับนักลงทุนมากขึ้นอินโดนีเซียเนี่ยจะยิ่งเปิดรับการลงทุนมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้น่าจับตามองนะคะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันจากฝั่งซาอุดิอาระเบียตอนนี้บูมเบิร์กก็วิเคราะห์ว่าจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับตลาดเรื่องของการขนส่งเรื่องการประกันต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนอีกมุมนึงก็มีรายงานนะคะบอกว่าทางซาอุดิอาระเบียอีกแล้วพยายามมากๆนะคะที่จะหาช่องทางออกส่งน้ำมันผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสให้ได้บอกว่าภายใน10วันนี้นะคะจะต้องเน้นนะคะในเรื่องการส่งน้ำมันออกสู่ตลาดค่ะแล้วก็ยังมีรายงานว่าตอนนี้ค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยกำลังได้รับความนิยมแบบว่าตัวความเชื่อมั่นเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นเนื่องจากว่าคนไปมองแผนการลงทุน5ปีในฮ่องกงนะคะว่าจะเป็นตัวที่ขยับเศรษฐกิจจีนแล้วก็ทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะคุณกานิกา
1: ค่ะทางฝั่งประเด็นภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็ระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของ

0: ประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะก็ผู้นำทั้งสองชาติเนี่ยก็เรียกว่ากระชับความสัมพันธ์กันนะคะผู้นำกัมพูชาบอกว่าให้การยอมรับหนุนเนปิดอก็คือทางฝั่งพม่าเนี่ยฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับเข้าอาเซียนนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เป็นการประชุมเรียกว่าประชุมอันครอสนะคะครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาการถ้อยแถลงต่างๆจะมีขึ้นในวันนี้นะคะการประชุมนี้จัดขึ้นที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็ทางกัมพูชานะคะก็ออกมาแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยว่าใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานทหารของกัมพูชานะคะบอกว่าสถานที่นี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกฉะนั้นทำแต่งานอนุรักษ์เท่านั้นนะคะซึ่งฝ่ายไทยก็บอกว่าท้าให้คนกลางพิสูจน์นะคะส่วนตอนนี้ค่ะที่กรุงปักกิ่งนะคะคุณสังมาคะเขาสั่งห้ามการบินโดรนแล้วก็ห้ามครอบครองโดรนภายในเขตเมืองภายใต้กฎระเบียบใหม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คงจำได้เนอะคุณสังมาที่มีเครื่องบินชนตึกอะเครื่องบินเล็กอะชนตึกที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางทำเนียบเคมรินนะคะของรัสเซียก็แสดงความยินดีต่อข้อเรียกร้องของประธานาขอไปค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงงานค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะแล้วก็มาที่ทรัมป์อีกนิดนึงเผอิญว่ามันมีเวทีซัมมิตสำคัญมากๆเลยที่ลอสแองเจลิสนะคะเมื่อวานก็ตัวใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวงการ AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะตัวของเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ก็ขึ้นไปพูดอยู่ปรากฏมีโทรศัพท์มาคนโทรมาคือในทรัมป์ค่ะกันที่ค่ะแกก็เลยรับแล้วแกก็บอกว่าอ๋อผมอยู่บนเวทีนะคะซึ่งปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยก็พูดบอกว่าเราจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้การพัฒนา AI เนี่ยมันล่าช้านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีกระแสกดดัน AI เป็นอย่างมากแล้วก็อีกมุมนึงก็เป็นทางยุโรปนะคะมีการเปิดเผยโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเห็นร่างกฎหมายของสภาพยุโรปที่เตรียมจะเสนอในการแบนโซเชียลมีเดียให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีด้วยหมายความว่าต่อไปนี้เด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีจะต้องมีวิธีการเข้าไปใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องมีการระมัดระวังจากผู้ปกครองแล้วก็บรรดาเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่เกิดจากการใช้โซเชียลเนี่ยมันกระทบสังคมในยุโรปเป็นอย่างมากค่ะคุณกันนิกาค่ะ
0: มีข่าวสิ่งแวดล้อมกับข่าวสาธารณสุขนะคะคุณสังกมาคะเอาสาธารณสุขก่อนทางประเทศแซมเบียเนี่ยตอนนี้เขาเตือนประชาชนไม่กินสัตว์ป่าที่ตายนะคะเพราะว่าเชื้อแอนแทรกระบาดสิงหาฮิปโปไปแล้วถึง46ตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็งานวิจัยล่าสุดของ Systemic ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนเนี่ยพบว่าตอนนี้นะคะหลังเกิดเหตุพานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังทลายลงเนี่ยเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วตอนนี้ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังใกล้จุดวิกฤตนะคะเรื่องจากพานน้ำแข็งละลายเร็วกว่าเมื่อทศวรรษที่แล้วค่ะกระทบกับความมั่นคงทั้งทางน้ำในขณะที่ภูมิภาคนี้กำลังสู่ภาวะปริมาณน้ำสูงสุดในช่วงกลางทศวรรษนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามที่สื่อต่างประเทศเนี่ยจับตากรณีคดีหัวสวที่เมื่อวานนี้กกต.เพิ่งมีการตัดสินไปมันเป็นภาพพจน์ที่ดีต่อไทยหรือไม่อย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: สนับสนุนโดย
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวชาดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
7: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
9: อ้าวสายต่อไป
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอป Thinking Radio
3: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหาก
11: ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ค่ะเมื่อช่วงข่าวแรกของรายการนี้ฉันพูดถึงองค์กรอิสระในมาเลเซียนะคะว่าโอ้มีความจริงจังในการจัดการกับการปราบปรามการทุจริตนะคะทีนี้น่าสนใจสื่อต่างประเทศเนี่ยก็จับตามองประเทศไทยมากๆเพราะว่าถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของสังคมไทยก็ว่าได้นะคะคือกรณีองค์กรอิสระของเรากกต.มีพิจารณาคดีหัวสว.มายาว2ปีนะคะปรากฏเมื่อวานมีการพูดถึงคำว่าอภินิหารฟอกขาวมีการพูดถึงพรรคภูมิใจไทยรอดมีการพูดถึงความพึงพอใจว่าเอ๊ะมันก็ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามว่าจริงๆแล้วคดีหัวสว.นั้นเป็นอย่างไรบิ๊กสตอรี่ค่ะ
5: บิ๊กสตอรี
4: ่ค่ะคุณริยาเกาะติดเรื่องนี้อยู่เมื่อวานผลเป็นไงบ้างคะ
6: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็คุณรงกันวารินประธานกกต.นะคะกับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริพัทยาพรรองเลขาธิการกกต.เนี่ยก็แถลงผลนะคะก็สรุปง่ายๆก็คือว่าที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นควรสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ย77รายแบ่งเป็นสว26คนสว26คนนี้เมื่อศาลรับฟ้องเนี่ยก็จะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งต้องอยู่ภายในต้องยื่นฟ้องเนี่ยภายใน2เดือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว36คนบุคคลอื่นอีก15คนในจำนวนนี้ก็ไม่มีกรรมการบริหารพรรคไม่มีส.ส.ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง77ข้อหานะคะจากผู้ที่ถูกข้อกล่าวหาเนี่ยเขาบอกว่าทางกกต.บอกว่า427คนนะไม่ใช่226คนตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แน่นอนว่าไม่มีชื่อคุณเนวินด้วยนะคะโดยประธานกกต.เนี่ยคุณณรงค์กันวารินเนี่ยก็พูดถึงที่ข้อกล่าวหาใหญ่แล้วก็ข้อกล่าวหาแรกใช่รอดหมด
4: พรรคภูมิใจไทยรอดหมดกรรมการบริหารรอดหมดเลย
6: ใช่ก็ตอนแรกก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นตัวเล็กๆพอดูแล้วรายละเอียดก็ไม่เล็กเท่าไหร่คือระดับกลางๆนะคะแต่ว่าประเด็นที่เดี๋ยวไล่เรียงไปละกันนะคะอย่างเช่นว่าที่ชื่อคุณหูหน่อยคนที่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยก็คือชื่อเนี่ยอยู่ในผังข้อมูลของทางไอรอเนี่ยเปิดข้อมูลเนี่ยจะมีชื่อมาคือหลักฐานค่อนข้างดิ้นยากเช่นคุณสุภชัยโพสุนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวหลักของพรรคภูมิใจไทยส.ส.นครพนมเป็นรองประธานสภานะคะคุณสุบินศักดาผู้ช่วยส.ส.พิชัยชมพูพลส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยคุณนิสิตาหมั่นชัยนะคะอันนี้ก็เสมียนสำนักงานพรรคภูมิใจไทยสุราษฎร์นะคะคุณสมเจตริมประพันธ์ส.ส.สุโขทัยพรรคภูมิใจไทยคุณวงกรชนะกิจนะคะอันนี้ก็คือผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยภูเก็ตนะคะส.ว.สีน้ำเงินเข้มนะคะก็คือคุณมาเรียเผ่าประธานส.ส.ส.ว.จากประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็อย่างคุณนิพนธ์เอกวานิชส.ว.จังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าคุณโสพลมโนมยาอันนี้สว.จากสงขลาอันนี้มีเส้นเงินด้วยนะคะแต่ว่าจำนวนนี้เนี่ยคือทางไอลอเนี่ยเขาก็มองว่าคือสิ่งที่ทางกกต.แถลงออกมาเนี่ยถือว่าแสดงว่ากกต.เนี่ยปิดตาข้างเดียวนะคะไม่ได้มองว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่แล้วก็ไม่แปลกใจ ที่มีความพยายามที่จะปกป้องสวสีน้ำเงินสีน้ำเงินและหลังจากนี้เนี่ย
4: ไม่โดนเลยค่ะคุณกัญญิกา
6: ไม่แทบไม่โดนเลยที่ใหญ่ๆใหญ่ๆไม่โดนนะคะก็จะแฉหลักฐานโดยเฉพาะคุณเอกราชช่างเหลาพยานลำดับที่16ที่ทางก่อนหน้านี้กกต.ออกมาแถลงข่าวบอกว่ามีความไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามีการยื่นหนังสือขอกลับคำให้การนะคะทีนี้คุณสิงห์มาถ้าเราดูการรายงานของสื่อต่างประเทศเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอหัวไปค่ะขอคุณเอกราชช่างเหลาก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังจากที่
4: เอกราชนี่เป็นฝั่งของผู้กกต.ถูก
6: โทษค่ะเอกราชช่างเหลาเนี่ยเป็นพยานรหัสที่16นะคะที่ประธานกกต.เนี่ยกล่าวในการแถลงบอกว่ามีความไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามีการขอกลับคำให้การตอนช่วง2ทุ่มเนี่ยทางไอลอเขาก็เลยเอาเอกสารแล้วก็คำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะส่วนหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยพูดถึงการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่มีการวางแผนแล้วก็นำเสนอแผนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยผู้ริเริ่มก็คือคุณภราดรผ่านโปรแกรมที่เป็นออฟไลน์นะคะแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ร่วมอยู่ในการประชุมนั้นเนี่ยก็คือคุณภราดรปิศนานันทคุณคุณพ่อของคุณคุณภราดรนะคะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบคุณกรวีปิศนานันทคุณคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคุณธนยศทิมสุวรรณคุณเจเศรษฐไทเศรษฐคุณแนนบุญธิดาสมชัยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์คุณวรสิทธิ์นี่คุณพ่อถูกสั่งฟ้องด้วยนะคะแล้วก็มีคุณเนวินชิดชอบผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่228ร่วมประชุมด้วยนะคะคือทำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยก่อนที่จะมาทำหนังสือขอเปลี่ยนทำให้การเนี่ยคือละเอียดมากๆนะคะทีนี้เราลองมาดูฝ่ายของประเทศไหมว่าเขามองเรื่องนี้ยังไง
4: อยากรู้เลยนี่การต่างประเทศที่ฉันเห็นพาดหัวหลายเจ้าเลยทีเดียวนะ
6: ค่ะอย่างของบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็บอกบลูมเบิร์กเนี่ยพาดหัวประเด็นแบบธรรมดาธรรมดาก็คือกกต.ไทยส่งเรื่องคดีทุจริตเลือกสว.เนี่ยให้ศาลพิจารณานะคะก็โดยบอกว่าคณะกรรมการเลือกตั้งของไทยเนี่ยก็เตรียมส่งนะคะจำนวนหลายสิบกรณีซึ่งเขาก็อ้างอิงการแถลงข่าวของประธานบอกว่าเนี่ยกกต. 7คนนะให้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคล77รายนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นสว26คนแล้วก็ผู้สมัครเข้าร่วมการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยอีก36คนในทั้งนี้ในรายชื่อไม่มีรัฐมนตรีเขาเน้นเลยนะคะไม่มีรัฐมนตรีผู้บริหารพรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคนอื่นๆรวมอยู่ด้วยบูมเบิร์กบอกว่าข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่ระบบการคัดเลือกสวของไทยที่มีความซับซ้อนซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นผู้ลงคะแนนเลือกกันเองกลุ่มผู้วิพากษ์วิจารณ์และพยานที่ไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยได้กล่าวหาว่าการลงคะแนนเสียงในปี2024คือปี2567เนี่ยมีการจัดตั้งและชี้นำเพื่อได้กลุ่มผู้สมัครที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและมีนายอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคโดยคณะผู้สอบสวนเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาเรื่องการสรรหาผู้สมัครการสั่งการให้ลงคะแนนอย่างเป็นระบบหรือการรับผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินผู้สมัครที่ได้รับเลือกจำนวนมากมีความเชื่อมโยงกับนายอนุทินตัวพรรคและนายเนวินชิดชอบผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังพรรคอันนี้บูมเบิร์กลงนี้เลยนะคะจนทำให้วุฒิสภาชุดนี้ได้รับฉายาว่าบลูซีเนตหรือว่าสวสีน้ำเงินตามสีประจำพรรคนะคะนายนรงเนี่ยก็คือประธานกกต.เนี่ยบอกว่ามีบุคคลมากกว่า400คนที่เกี่ยวข้องเนอะแต่กกต.ตัดสินใจฟ้องแค่นั้นซึ่งข้อมูลของไอลอเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเนี่ยบอกว่านายอนุทินรัฐมนตรีในสังกัด12คนสวอีก138คนเป็นบุคคลที่ถูกตรวจสอบด้วยแต่อย่างไรก็ตามอนุกรรมการตรวจสอบอีกชุดหนึ่งที่กกต.ตั้งขึ้นภายหลังได้ลงมติให้ยุติการดำเนินการดำเนินคดีเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะคะประธานเนี่ยบอกว่ามีพยานบางส่วนพรรคพินนายเนวินนายชัยชนกชิดชอบบุตรชายเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีก2คนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมกลุ่มผู้สมัคร การประสานงานเรื่องการลงคะแนนและการจ่ายเงินแต่บุคคลทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวกกต.ตัดสินใจไม่ดำเนินคดีกับพวกเขาเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันคำกล่าวอ้างของพยานข้อมูลและการบรรยายสรุปเผยให้เห็นว่าพยานซัดทอดนักการเมือง21คนที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยรวมถึงหัวหน้าพรรคแม้จะไม่มีการระบุชื่อของนายอนุทินโดยตรงก็ตามนะคะ อันนี้ก็คือเหมือนที่พี่กีเรียนบอกว่าเอกสารของนายเอกราชช่างเหล่าเนี่ยนะคะแล้วก็บุ้มเบิกยังรายงานต่อไปด้วยว่าทางด้านนายอนุทินก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเนาะแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์ภูริวิทย์วัฒนสุขอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าในมุมมองของทางการเมืองเนี่ยคนระดับล่างจำนวนหนึ่งกำลังถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยเพื่อปกป้องคนระดับบนอาจารย์ยังบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยถูกทำให้กลายเป็นเรื่องของการกระทำผิดส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นการสมคบคิดกันเป็นกระบวนการใหญ่นะคะแล้วก็บูมเบิร์กบอกนะคะบอกว่าวุฒิสภาเนี่ยถือเป็นขุมกำลังทางการเมืองที่สำคัญของเมืองไทยเพราะว่ามีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่องค์กรอิสระต่างๆซึ่งองค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของนักการเมืองพรรคการเมืองรวมถึงมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้บูมเบิร์กเขียนนะคะแล้วบูมเบิร์กเขาก็ยังบอกด้วยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยชุดปัจจุบันเนี่ย4คนจาก7คนก็ยังได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่สภาชุดปัจจุบันที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ด้วยแม่บูมเบิร์กเขียนละเอียดจริงๆนะคะก็บอกว่าสำหรับคุณอนุทินเนี่ยเหตุการณ์นี้อาจจะเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองให้กับเขาหลังจากที่สถานการณ์ค่อนข้างมีเสถียรภาพมาตลอดนับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะบูมเบิร์กก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายสนธิลิ้มทองกูลแกนนำผู้ชุมประชุมนุมประท้วงรุ่นเก่าเนี่ยซึ่งเคยนำการชุมนุมครั้งใหญ่จนนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลเมื่อ2ทศวรรษก่อนเนี่ยขณะนี้กำลังระดมผู้คนผู้สนับสนุนเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนายอนุทินโดยอ้างเหตุผลเรื่องการทุจริตการแทรกแซงทางการเมืองและการจัดการการไม่จัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยยังต้องเผชิญบททดสอบทางกฎหมายอีกครั้งในวันที่28กันยายนนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยเรื่องการใช้บาร์โค้ด QR โค้ดบนหมุดเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งผลการตัดสินก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในชัยชนะของเขาได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายบอกว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลรับเรื่องไว้พิจารณาสมาชิกวุฒิสภา26คนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก็อาจถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานของบูมเบิร์กนะคะ
4: คุณกนิกาจริงๆเรื่องนี้สำคัญเหมือนที่ดิฉันเล่ากรณีมาเลเซียกับอินโดนีเซียว่ากรณีกกต.เราเนี่ยถูกจับตามองในฐานะเป็นองค์กรอิสระถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านคือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องใหญ่มากนะคุณกนิกา
6: อือฮึ
4: นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของสว.ประเทศไทยเนี่ยมันจะไปโยงกับเรื่องการตั้งองค์กรอิสระด้วยแล้วองค์กรอิสระเนี่ยก็มาตรวจสอบสว.กลับด้วยมันจะมีประโยคนึงนะคุณกนิกาที่ดิฉันเห็นทาง The State Time เนี่ยเขาจับตาองค์กรอิสระที่มาเลเซียค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำให้โปร่งใสค่ะเพื่อในกรณีที่สังคมสอบถามนะคุณกนิกา
6: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าดู AFP บ้างไหมคะ
4: ค่ะ
6: AFP เนี่ยรายงานละเอียดน้อยกว่าเนอะแต่ก็สาระสำคัญก็คือเรื่องตั้งกกต.ตั้งข้อหาสว26คนว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตการเลือกสวซึ่งเชื่อมโยงกับพรรคของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลคดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคล77รายรวมถึงนักการเมืองนะคะหากศาลตัดสินว่ามีความผิดก็อาจจะมีโทษจำคุก10ปีปรับแล้วก็หรือทั้งจำทั้งปรับท่ามกลางการประท้วงของประชาชนAFP เนี่ยบอกว่ากกต.เนี่ยจะส่งเรื่องคดีดังกล่าวเนี่ยไปยังศาลฎีกานะคะแล้วก็บอกว่าบุคคลทั้ง26คนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ถูกกล่าวหา77รายคดีอื้อฉาวนี้เนี่ยไม่รวมนักการเมืองคนอื่นๆนะคะแล้วก็บอกว่าวุฒิสภาเนี่ยมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและแต่งตั้ง ัวหน้าหน่วยงานสำคัญของรัฐเช่นศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแล้วก็AFP เนี่ยยังรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนชาวไทยหลายร้อยคนได้เดินขบวนในกรุงเทพเพื่อเรียกร้องให้มีการสั่งฟ้องบุคคลทั้ง229คนดังกล่าวในการประชุมเนี่ยที่นำโดยไอลอว์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่ตรวจสอบแล้วก็มีการโค้ดคุณยิ่งชีพอัชชานนท์บอกว่าเอกสารจำนวนมากที่เขาระบุว่าเป็นข้อมูลการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหากศาลฎีกาไม่รับพิจารณาคดีนี้เนี่ยก็จะมีหากกกต.ไม่ส่งฟ้องนะคะก็จะมีการเอาออกมาเปิดเผยนะคะฉะนั้นนับจากนี้เนี่ยจะทยอยเปิดเผยก็คงคล้ายๆกับที่ไอลอว์พูดก่อนหน้านี้เนาะคุณสังกมาว่าไม่ฟ้องคนไหนก็จะเปิดเผยคนนั้นนะคะ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: จะถามว่ามีมุมมองในด้านบวกๆบ้างไหม
4: มีไหมคะ
6: มีมุมมองในด้านบวกๆด้วยเพราะว่าสำหรับในเชิงหุ้นเนี่ยฟิลิปซีเคียวริตี้นะคะเขาได้ประเมินไว้บอกว่าคือเนื่องจากว่ามันมองว่านี่เป็นในเชิงบวกมากกว่าเพราะว่ามันทำให้คลี่คลายความไม่แน่นอนทางการเมืองคือเขาฟ้องแค่นี้ไงคุณสังกมาเขาบอกว่าถึงเป็นปัจเจกบวกนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพรบงบประมาณก็ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาไปแล้วอันนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณลงอย่างมากส่วนผลเนี่ยให้เกิดความคาดหวังว่าภาครัฐจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลาแล้วก็มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะคะฟิลิปซีเคียวริตี้เนี่ยยังประเมินด้วยนะคะบอกว่าจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นต่อโครงการมาตรการต่างๆของภาครัฐนอกเหนือไปจากงบประมาณประจำปีก็ยังมีพวกโครงการ Thai Travel Plus ใช่ไหมคะแล้วก็โครงการทิซ่าแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบันฉบับปี2026นะที่ทีนี้เนี่ยกำลังดันแล้วก็รวมทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่ในพรก.เงินกู้400,000 ล้านด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นมุมบวกที่เขาบอกว่ามันทำให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยคลี่คลายไปก็คือส่งฟ้องแค่นี้คนระดับใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่โดนนะคะ
4: ค่ะและนี่ก็คือบิ๊กสตอรี่ของเราค่ะ
5: บิ๊กสตอรี
4: ่ค่ะมีนักวิจัยจากต่างประเทศนะคะที่เข้ามาทำงานวิจัยเกี่ยวกับช้างนะคะก็เข้ามาทำวิจัยในประเทศไทยด้วยมีทีมที่นิวยอร์กนะคะก็คือ City University เชื่อไหมคุณกนิกาเขามาศึกษาพฤติกรรมช้างเขาก็ไปหลายที่นะแล้วเขาก็มาช้างไทยด้วยก็บอกว่าเนี่ยผลการวิจัยของเขาเนี่ยเขาพบว่าโอ้โหช้างนี่มันแสนฉลาดนะมีการครุ่นคิดนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่เรียกว่าสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้ด้วยว่าเอ๊ะอะไรปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะคะในรายงานชิ้นนี้นะคะเขาได้เอากล่องนะคุณกนิกาใส่อาหาร ไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ผลไม้เนี่ยโอ้โหกินหอมหวนน่าทานมากเลยแล้วก็เป็นกล่องใส่กล่องหนึ่งขนาดช้างมันก็มองเห็นนะว่าเป็นกล่องใส่แล้วก็เป็นผลไม้ที่หอมน่าทานมากนักวิจัยบอกว่าเอ๊ะช้างไทยพอเข้าไปเนี่ยมันชะงักแฮะมันไม่ดิ่งเข้าไปก็ล้วงมาใส่ปากทันทีนะมันแบบมีการเล็งซ้ายเล็งขวานะคะเอออันนี้เปิดได้ไหมหรือว่าต้องเปิดทางไหนคือทำตามที่เคยได้รับการสอนมาแต่อีกครั้งหนึ่งเขาเอากล่องที่เป็นสีดำมิดมองไม่เห็นเนี่ยปรากฏว่าช้างเนี่ยมันสามารถเปิดได้เลยเพราะว่ามันเรียนรู้แล้วว่าเปิดจากด้านข้างปลอดภัยเป็นต้นผลสรุปเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่แสนฉลาดจริงๆนะคะมันสามารถต่อต้านความอยากของมันได้ด้วยมีการแบบเอ๊ะจะถึงอาหารที่ชอบอยู่แล้วจะเปิดกล่องอยู่แล้วแต่ถูกสอนเอาไว้ว่ากล่องแบบเนี้ยไม่ปลอดภัยมันก็ยับยั้งชั่งใจได้ด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเชื่อไหมว่าช้างเนี่ยมันเราเห็นอย่างเงี้ยนะคุณกนิกาเขาบอกว่ามันเนี่ยสามารถเห็นตัวเองในกระจกมันก็จำได้คิดดูแล้วกันแล้วก็ยังบอกด้วยว่ามันเนี่ยสามารถแสดงความปลอบขวัญพักพวกได้แล้วก็เลยจะเห็นใช่ไหมเวลาอยู่ในฝูงแม่มีการชะลอรอเพื่อนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็บอกว่ามันแม้กระทั่งสามารถที่จะแก้ปัญหาระดับแบบ ขึ้นมาเป็นระดับที่เทพๆได้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาบอกที่เรารู้เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าช้างเนี่ยที่มันลงมากินพืชผลเกษตรของเกษตรกรไทยเนี่ยมันก็วิเคราะห์นะว่ามันลงมาแล้วมันเสี่ยงไหมมันลงมามันได้อะไรแล้วมันจะหลบยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะออกแบบในการอยู่ร่วมกับช้างได้นั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าทางวิจัยเนี่ยก็มีจุดประสงค์อย่างนั้นเพื่อให้รู้ว่ามันฉลาดเราอยู่ร่วมกับช้างได้อยู่ยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ร่วมกันทั้งช้างทั้งคนแล้วก็ป่าค่ะคุณกันนิกาค่ะ
6: ค่ะก็วันนี้นะคะดิฉันกันนิกากิตติเวชกุลค่ะ
4: ค่ะดิฉันสังกมาสารวัตรนะคะคุณผู้ฟังมีความสุขมากๆมีพลังการทำงานวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บางกรงนะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
6: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะ